0: ต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตLand.

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid-Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid-Year 31 กรกฎาคมถึง 9 สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
3: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิ๊บได้ในวันที่ 10-11 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31 กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 Bytech บางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
6: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
7: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
13: ส
9: นับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
10: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
13: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาเจอกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีค่ะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันนะคะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่วันแรกของวันทำการนะคะในเดือนใหม่เดือนที่8นะคะเช้าวันที่3สิงหาคม2569นะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกฤตวิรัตน์คุณมารับหน้าที่กันเช่นเดิมค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
14: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านเนี่ยอรวรรณเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เดือนใหม่เนี่ยตอนนายกรัฐมนตรีของไทยวันนี้นี่มีกำหนดการสำคัญนะต้องไปเยือนประเทศอินโดนีเซียนะครับเพื่อจะพบหารือกับบราโบวซูบิยันโตประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเป็นการเยือนอย่างเป็นการนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะในรอบ15 ปีของไทยนะแล้วก็จะนำคณะเอกชนไปด้วยเพื่อที่จะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในอินโดนีเซียไปสู่โครงการแล้วก็เสร็จความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับนั่นคือคำชี้แจงของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกนะก็น่าติดตามนะฮะ2 วันของนายกในการพบกับผู้นำอินโดนีเซียผมดูกำหนดการที่ออกมาเนี่ยก็หลายอย่างน่าสนใจนะทุกวันแต่ว่าโจทย์สำคัญของประเทศไทยของเราเนี่ยที่ฝั่งธุรกิจเองหรือภาคเศรษฐกิจเองเนี่ยจะต้องทำไม่ได้ก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างกันเนี่ยเพราะว่าไทยเรานั้นแค่5 เดือนแรกนะทุกวันของปี89เนี่ยมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างการค้าขายกันเนี่ยประมาณ 294,695 ล้านแต่ว่าไทยเราขาดดุลการค้ากับอินโดนีเซียนะครับถึง 867.26 ล้านบาทคิดเป็นเงินไทยก็5เดือนเราขาดดุลประมาณ 28,619 ล้านบาทอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่ไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรีว่าเราจะทำยังไงให้ลดการขาดดุลการค้าลงให้ได้นะครับกับโจทย์ที่2ก็คือปี71เราจะเป็นประธานอาเซียนเนี่ยประเด็นเนี่ยก็คงจะไปคุยกับทางนี่เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการอาเซียนด้วยไปกราบปาฐกถาที่นั่นนะครับว่าเพื่อเตรียมความพร้อมที่เราจะเป็นประธานในปี2571นะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการหารืออย่างเป็นทางการระหว่างผู้นำ2 ประเทศแล้วก็ภาคนะส่วนของราชการต่างๆที่ตามไปด้วยรวมทั้งภาคธุรกิจด้วยนะครับนี่ก็เป็น2 วันของนายกอนุทินในการเยือนอินโดนีเซียนะวันที่3กับวันที่4ต้นอ่อน
13: ใช่ค่ะเดินทางวันนี้นะคะก็วันแรกก็จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการหารือนะคะก็ทั้งเต็มคณะทั้งกลุ่มเล็กนะคะแล้วก็การแถลงข่าวร่วมที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็คือท่านปราโบโบซูเบียนโตนะคะแล้วก็วันที่2ของการเยือนก็คือวันพรุ่งนี้จะเป็นงาน Business Forum ที่จัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียแล้วก็หอการค้าไทยในอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจแล้วก็เรื่องของการลงทุนนะคะรวมทั้งในการเยือนครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากสำนักงานของอาเซียนเนี่ยจะอยู่ที่อินโดนีเซียนะคะสำนักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยท่านนายกก็จะมีกำหนดการที่หารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคการกล่าวสุนทรพจน์ต่างๆการหารือกับภาคเอกชนก็งานเต็มเอียดเลยนะคะก็จะกลับมาประเทศไทยตอนเย็นวันพรุ่งนี้นะคะอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ในอาเซียนเรานะคะเพราะว่ามีจำนวนประชากรมากที่สุดในอาเซียนนะคะก็คือ280 ล้านคนนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศใหญ่เป็นตลาดใหญ่นะคะก็ไม่ได้มีการเยือนกันมา15 ปีแล้วนะคะในระดับนายกรัฐมนตรีนี่ก็ถือว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกไทยครั้งแรกในรอบ15 ปีแต่ต้องบอกว่าก่อนจะได้ไปปฏิบัติภารกิจในต้นเดือนสิงหาคมใหญ่นี้ต้องบอกว่าท่านนายกเนี่ยก็มีเหตุใหญ่ๆเรื่องร้อนๆหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะก็รวมทั้งในเรื่องของอารมณ์สบายๆช่วงวันหยุดเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้หน่อยนะคะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าได้อิทธิพลแรงบันดาลใจมาจากใครเพราะว่าปกติก็จะเห็นท่านแต่งกายลำลองเนี่ย บ่อยครั้งนะคุณวิเชษแต่ว่าไม่ค่อยเห็นอริยาบถในการนุ่งขาสั้นนะปรากฏว่าเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้พี่หน่อยนะคะปรากฏว่านะคะคุณอนุทินเนี่ยนะคะก็มีการนำเรื่องราวของวันหยุดของท่านตอนแรกก็มีการใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็มีช่วงของการไปสำรวจตลาดเพราะว่าพอเข้าสู่เดือนสิงหาคมคนที่อยู่ในข่ายได้รับเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเดือนใหม่สิงหาคม 1,000 บาทนะใช้กันไปกี่บาทแล้วนะคะมาแล้วนะคะอีก 1,000 บาทนะคะท่านนายกเนี่ยก็ตอนแรกก็เป็นภาพถ่ายกับครอบครัวที่จำได้เพราะว่าจำหน้าคุณพ่อท่านได้นะคะคุณชวรัตน์ชาญวีรกูลนะคะแล้วก็บรรยายภาพบอกว่านุ่งขาท่านมั่งดีกาอันนี้สับท่านนะสับแบบเขียนแบบวัยรุ่นนะดีขวาก็เป็นดีกานะฮะนุ่งขาสั้นมั่งดีกาสบายอ่ะนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าก็ลมมันเย็นนะคะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากภาพก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะคุณวิเชษนะคะก็คือในส่วนของภาพที่มีการทักกันว่าต้องบอกว่าบ้านใหญ่บุรีรัมย์บ้านใหญ่บุรีรัมย์อย่างครูใหญ่นะคะคุณเนวินชิดชอบเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้พี่ภาพหนึ่งนะคะก็เป็นภาพที่คุณเนวินชิดชอบเนี่ยไปงานบวงสรวงศาลหลักเมืองที่นครศรีธรรมราชแล้วก็อาจจะมีชาวโซเชียลบางส่วนแคปภาพมาบอกเอ๊ะแต่งกายอย่างนี้เหมาะสมกับกาลเทศะหรือเปล่าคือภาพนี้ถ้าท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์เห็นเนี่ยนะคะเอาภาพนี้มาก่อนนะเลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านนายกก็เลยปรากฏกายในการใช้ชีวิตวันหยุดแบบขาสั้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าในภาพนี้ก็จะมีต้องบอกว่าในแผงแถวหน้าก็คือประธานในพิธีเนี่ยคุณเนวินชิดชอบเนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางนะคะตรงกลางของภาพแล้วโดยลักษณะเก้าอี้เนี่ยคือเก้าอี้มันจะเป็นเก้าอี้แบบหลุยนะเราได้ถึงงานแบบงานพิธีการงานต่างจังหวัดเนี่ยคนที่นั่งตรงกลางเนี่ยเก้าอี้หลุยมันจะทรงเครื่องใหญ่กว่าเพื่อนนะตัวเก้าอี้ก็จะมีการตกแต่งให้มันดูชัดอะว่าตรงกลางเนี่ยมันต้องระดับประธานแล้วเก้าอี้มันจะเด่นสุดคุณเนวินก็ถูกโฟกัสว่านั่งตรงกลางแล้วก็ลักษณะเก้าอี้เนี่ยเด่นสุดก็เสมือนหนึ่งเป็นประธานแต่คนที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยด้านหนึ่งเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคือคุณเนวินไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองใดๆในรัฐบาลนะต้องบอกว่าแต่เป็นคนที่รู้กันทางรัฐบาลว่าใครเป็นผู้ดูแลใหญ่สุดนะตำแหน่งครูใหญ่นะคะไม่ได้มาเล่นๆนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีตำแหน่งใดๆเลยแม้แต่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเล็กๆในรัฐบาลแต่บารมีนะคะของคุณเนวินก็เป็นที่ทราบกันดีว่านี่แหละผู้ปั้นรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นคุณเนวินนั่งตรงกลางโดยเครื่องแต่งกายของคุณเนวินจะเป็นภาพที่เราคุ้นกันอยู่แล้วล่ะจะนุ่งขาสั้นใส่รองเท้าผ้าใบนะแล้วใส่เสื้อยืดบุรีรัมย์ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของท่านนี่แหละนะคะที่เป็นทีมประสาทสายฟ้านะคะแต่ว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะมีคุณพิพัฒน์นะคะก็แต่งกายนะคะอันนี้สำหรับท่านที่ไม่ได้ชมภาพในการไลฟ์นะคะก็ใส่กางเกงยีนนะคะแล้วก็มีเสื้อแจ็คเก็ตคลุมเสื้อยืดโบโลสีดำข้างในและอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณวิเชษก็ใส่เสื้อแบบสุภาพเรียบร้อยอ่ะนะคะสีขาวนะคะเป็นเสื้อแบบแนวชุดพระราชทานแบบที่เราเห็นงานทางการที่ผู้ชายเขาใส่
14: อายุ17ปีเองนะผู้ว่านครผมเจอกินข้าวด้วยกันเมื่อหลายเดือนก่อน
13: อายุน้อยเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นผู้ว่านครศรีธรรมราชนะคะใช่ท่านที่ถูกย้ายไปจากภูเก็ตไหม
14: กล้ามากไ
13: หมอ๋อแล้วไปอันนั้นไปสุราษฎร์เนาะอันนั้นที่รองผู้ว่านั้นไปไปเป็นรองสิที่นครอยู่คนหนึ่งไปเป็นรองใช่ไหมอันนั้นที่มีปัญหาเด้งทั้งเกาะเนี่ยไปเป็นรองอยู่ที่นครนะดิฉันจำได้อยู่นครคนไหนแต่นี่ท่านผู้ว่านะคะก็เป็นว่าอันนี้อาจจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์แต่คนก็บอกโอ้ยคุณเนวินเนี่ยมีความนับถือนะคะศรัทธานะคะกับทางศาลหลักเมืองที่นครศรีธรรมราชมากแล้วก็แต่งตัวอย่างเงี้ย ม่ใช่ครั้งแรกก็แต่งกายแบบเนี้ยตอนนำทีมฟุตบอลเนี่ยเพราะว่าคุณเนวินจะมีทริปของทำทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปแข่งกระชับนี้ในภาคใต้อยู่แล้วก็มาสักการะแบบนี้แต่ว่าก็เป็นภาพนี้แหละที่เกิดขึ้นในวันหยุดคนก็จับเชื่อมโยงนะคุณวิเชษเพราะว่ามันยังมีควันหลงจากอาการสองนอหนึ่งพอเนี่ยยังกรุ่นๆกันอยู่นะคะแม้ว่าท่านนายกจะพยายามสยบด้วยภาพถ่าย3คนเปรียบเทียบกับขนมหวานสัญชาติฝรั่งเศสแล้วก็ตามแต่มันยังมีความกรุ่นๆเพราะว่าพันยาของคุณเนวินมาโพสต์ต่อนี่แหละนะคะแต่ว่าเราจะไม่เล่าย้อนเรื่องนั้นละแต่ก็เรามังบอกว่าเอ๊ะจะเป็นอิทธิพลหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นท่านนายกโพสต์ภาพแบบนุ่งขาสั้นบ่อยเท่าไหร่ปรากฏพอเมื่อวานนี้แบบอาจจะเรียกว่าโพสต์รัวๆก็ว่าได้นะคะตอนแรกก็โพสต์กับครอบครัวว่านุ่งขาสั้นมั่งดีกาสบายค่ะก็ลมมันเย็นนะคะแล้วในเวลาต่อมาคุณอนุทินยังโพสต์ก็เป็นเครื่องแต่งกายชุดเดียวกันกับที่นั่งถ่ายกับคุณพ่อนี่แหละคราวนี้โพสต์บอกว่าสำรวจตลาดแบบออร์แกนิกกินไปทักไปเดินตามบาทวิธีแฮชแท็กไทยช่วยไทยพลัสก้าวเข้าสู่เดือนที่3เป็นเดือนที่3แล้วของโครงการนี้ซึ่งจะหมดกันเดือนหน้าแล้วนะคะจะหมดที่เดือนกันยานะคะนี่เดือนที่3แล้วแม่ค้าบอกช่วงนี้ขายหมดเร็วกว่าเดิมคนซื้อเยอะขึ้นอยากให้จัดโครงการอีกเรื่อยๆและไปปล่อยกบปล่อยปลาไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรคุณเนวินก็โพสต์ภาพที่ถ่ายคู่กับแม่ค้ารถเข็นบัวเป็นฝรั่งบวยฝรั่งดองมะม่วง3รสนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าราคาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะคุณวิเชษทานฝรั่งบ๊วยฝรั่งดองมะม่วง3รสครั้งสุดท้ายจากรถเข็นเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้นานแล้วตอนนั้นน่าจะหลัก 10-20 ก็กินได้ถูกไหมแถวๆนั้นตอนนี้ราคาที่ติดไว้ที่รถเข็นของแม่ค้าท่านนี้คือราคาตั้งแต่80บาทถึง200บาท
14: โอ้สูงนะเนี่ย
13: นี่ราคาไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะผลไม้รถเข็นนะฝรั่งบวยฝรั่งดองมะม่วง3รสนี่80ถึง200บาทเป็นราคารถเข็นด้วยแต่ก็มีป้ายไทยช่วยไทยพลัสถ้าสแกนไปก็จะรู้สึกย่อมเยานิดหนึ่งก็จ่ายเอง 40% ใช่ไหมรัฐจ่ายให้ 60% นะคะแต่ว่าก็ถือว่าเนี่ยราคาอัปเดตเพราะนั้นไม่ต้องไปถามเลยว่าอาหารจานเดียวทุกวันนี้เรากินกันราคาเท่าไหร่นะนี่ขนาดราคาผลไม้ดองยังขึ้นไปขนาดนี้แล้วก็มีภาพท่านนายกนั่งยิ้มเพลนะคะอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์วัดเทวราชกุญชรวรวิหารใครที่เคยไปวัดนี้ก็คงจะได้ทราบกันว่านอกเหนือจากทำบุญแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นวัดที่มีท่าน้ำที่คนนิยมไปปล่อยปลานะปล่อยกบปล่อยปลาไหลปล่อยเต่าสะเดาะเคราะห์นี่เป็นที่รู้จักกันเลยไปท่าน้ำวัดเทวราชนะคะแล้วก็ที่วัดเทวราชก็จะมีที่เขาจะศรัทธามากๆก็คือไปสักการะพระอินทร์นะคะหรือว่าเทพทันใจก็มีนะก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์พระอินทร์ด้วยนะคะท่านนายกก็เลยใช้เวลาวันหยุดแล้วก็อยู่ในชุดนั่นแหละชุดกางเกงขาสั้น

0: ลำลองสบายสบายนะคะตอนนี้ก็เป็นท่านนายกในช่วง วันหยุดนะคะเพราะต้องบอกว่าช่วงวันหยุดเนี่ยท่านนายกเจอเรื่องต้องบอกว่าหนักๆนะคะที่เป็นข่าวคราวที่ทำให้ต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่น่าเชื่อเนาะเวลาจะมีคดีอาชญากรรมเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันดาร์กได้สุดใจจริงๆนะคุณวิเชษนะคะก็คือเป็นเรื่องที่เดี๋ยวตอนเบรกสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันเพราะว่าจากเหตุที่เราตามกันนะเมื่อวันศุกร์จำได้ใช่ไหมที่เราบอกว่าเออกำลังแกะร่องรอยเพราะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดสองพี่น้องชาวรัสเซียที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปตอนเช้ามืดแล้วมีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งมาประกบแล้วก็ตาแล้วก็หายไปนะคะสุดท้ายมาเจอว่ารถมอเตอร์ไซค์ของน้องที่ขี่ไปมันถูกแยกชิ้นส่วนไปฝังดินแล้วในเวลาต่อมาก็ออกหมายจับผู้ร้ายไปสองนะผู้ต้องหาไปสองในป๋องกับในธงแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องที่เจอหลังจากนั้นก็น่ากลัวเกินกว่าที่จะคิดว่าจะมีใครทำได้นะคะเพราะว่าเขาทั้งคู่นั้นต้องใช้วิธีต้องบอกว่าก่อเหตุฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ย
1: ม
0: กับพี่น้องสองพี่น้องนี้นะคะแล้วไม่พอจากเหตุนี้มีการขยายผลจนครบจนพบว่าเขาไปฆ่า3พ่อแม่ลูกชาวไทยฝังศพไว้อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนในเส้นเดียวกันกับที่ไปฝังร่าง2พี่น้องชาวรัสเซียอีกเกิดเลยเป็นเหตุที่บอกว่าท่านนายกเนี่ยมีภารกิจนะคะในวันหยุดที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็ต้องฉีดมาเพื่อตามไปประกบนะคะคดีนี้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องสะเทือนขวัญมากแล้วที่มันสะเทือนมากกว่านั้นก็คือมีการพูดถึงพฤติกรรมนะคะอันโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาของนายป๋องเนี่ยมากมายหลายอย่างการทำตัวเป็นขาใหญ่ที่ข่มขู่ชาวบ้านให้หวาดกลัวให้ต้องมาร่วมในขบวนการขายยาเสพติดและไอ้ที่สำคัญคือการที่บอกว่าทำได้อย่างนี้เพราะเหมือนกับจะมีลูกพี่เป็นตำรวจแล้วไปพัวพันกับยาเสพติดแล้วทับซ้อนไปอีกว่าพฤติกรรมของนายป๋องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะโหดเหี้ยมได้หลายเรื่องซึ่งดิฉันเชื่อว่าช่วงวันหยุดเนี่ยเปิดไปที่สื่อไหนก็คงจะได้อ่านได้ติดตามข่าวนี้กันแบบโอ้โหมากมายเต็มไปหมดเลยทุกสื่อนะก็เลยนัดวันนี้นัดท่านอาจารย์ดร.โต้งนะคะพันตำรวจโทรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลซึ่งท่านเป็นนักอาชญาวิทยาแล้วก็ท่านศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมฆาตกรอะไรแบบนี้นะคะและแน่นอนท่านเป็นตำรวจเก่าเพราะว่าเรื่องนี้มีการวิจารณ์ตำรวจหนักมากว่าถ้าใส่ใจตามตั้งแต่คดีครอบครัว3พ่อแม่ลูกหายในพื้นที่ก็คงจะเจอเบาะแสอะไรที่นำไปสู่การจับตัวในป๋องและคณะได้สะกอดหน้าแล้วจนไม่ทำให้เขาเนี่ยลอยนวลออกมาก่อเหตุทั้งที่เพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำแค่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคุยเช่ที่มันน่ากลัวคือมันไม่ใช่แค่5ศพแล้วนะเมื่อคืนดิฉันตามดูหลายช่องเลยเขาบอกว่าเบาะแสล่าสุดคืออาจจะกลายเป็น7ศพหลังจากออกจากคุกมาเมื่อเดือนมิถุนายนเพราะมีเหตุไปยิงคนตายอีก2จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกอีก2ศพนะคุณเชษโอ้โหโหดร้ายมากก็เลยทำให้ท่านนายกเนี่ยต้องไปกำกับดูแลเรื่องนี้แล้วมันก็เลยเป็นประเด็นนะทำให้คนทุกคนพูดถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมการคุมขังนักโทษการพิจารณาลดหย่อนโทษไปจนถึงการจะต้องใช้บทลงโทษรุนแรงที่สุดซึ่งเกือบจะหมดสภาพไปแล้วนะคะในอีก1ปีนี้ก็คือบทลงโทษประหารชีวิตแบบประหารจริงๆนะคะกำลังมีการพูดถึงประเด็นนี้นี่มากมายในข่าวสารในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาค่ะ
1: ก็ผลกระทบอีกด้านในเรื่องความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยของไทยเราอันนี้ก็น่าคิดจากเหตุนี้เพราะว่ามันเป็นข่าวไปทั่วโลกตลอดนี้ก่อนที่จะไปดูเรื่องนั้นเนี่ยเมื่อนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกเดินตลาดแบบออร์แกนิกแล้วชาวบ้านก็อยากได้ไทยช่วยไทยช่วยแทนพลัสเพิ่มแล้วก็เมื่อวานนี้มีความเห็นของนิดาโพนะที่ไปสำรวจในตลาดสถาบันบัณฑิตวัฒนบริหารศาสตร์เนี่ยก็เปิดเผยผลสำรวจเรื่องเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วสนับสนุนรัฐบาลไหมหัวข้อสำรวจน่าสนใจนะก็สำรวจ 16-21 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับกลุ่มตัวอย่างก็ประมาณ

0: ประมาณ1,850หน่วยตัวอย่างครับก็ปรากฏว่าผลออกมาก็น่าสนใจนะคุณวันก็พบว่า71.35บอกว่าเป็นบุคคลทั่วไปที่ทำโครงการเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้ารอลงมา25.9.19บอกว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะแล้วก็ยังมี 1.89% บอกว่าเป็นร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนะโดยปรากฏว่าผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่ไปสุ่มถามเนี่ยนะจำนวน466ตัวอย่างเนี่ย 47.42% บอกว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรอลงมาคือ27.04บอกว่าไม่สนใจจะเข้าร่วมโครงการมีคนไม่สนใจด้วยนะแล้วก็24.47บอกว่าลงทะเบียนไม่ทันนี่ก็เข้าไปนี่ก็น่าสนใจนะสูงที่เดียวละ24.47%นะครับ1.07%บอกว่าไม่ทราบวิธีการลงทะเบียนและไม่มีเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้เห็นไหมคุณระวันนี่มีคน 1.07% นะไม่น้อยนะไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ไม่ทราบวิธีการลงทะเบียนต่างหากนะทีนี้เนี่ยเมื่อถามผู้ที่เข้าร่วมโครงการไทยเพื่อไทยพลัสนะครับทั้งบุคคลทั่วไปร้านค้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ1,384ตัวอย่างเนี่ยเกี่ยวโครงการไทยเพื่อไทยพลัสช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ของประชาชนเนี่ยพบว่าด้านการช่วยเพิ่มรายได้จากการค้าขายเนี่ย 42.12% บอกว่าช่วยได้มากทีเดียว 39.52% บอกค่อนข้างช่วยได้โอ้นี่ก็ถือว่า42+539แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะถ้ารัฐบาลเห็นตัวเลขนี้นะมีอยู่แค่ 7.67% บอกว่าไม่ได้รับประโยชน์ในด้านนี้เลยแล้วก็ 7.50% บอกไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เลยส่วนด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายนี่ 48.92% บอกค่อนข้างช่วยได้รอลงมา 40.61% บอกช่วยได้มากทีเดียวนะด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 45.09% บอกค่อนข้างช่วยได้ 33.74% บอกว่าช่วยได้มากสุดท้ายเนี่ยเมื่อถามว่าคนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเรื่องการเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อกับรัฐบาลหลังจากได้ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ย 33.24% บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร 26.81% ของก็มีส่วนทำให้ตัวเองนั้นสนับสนุนรัฐบาลในกรณี 26.81% นี่บอกมีผลเรื่องโครงการที่ทำให้แต่เปลี่ยนมาสนับสนุนรัฐบาลนะแต่ว่า 33.24% บอกยังไม่แน่ใจนะครับแต่ก็มีคนอยู่ 25.43% บอกว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามผมก็ยังไม่สนับสนุนรัฐบาลอยู่ดีนะฮะดิฉันก็ยังไม่สนับสนุนรัฐบาลอยู่ดีนะนี่ก็เป็นผลของนิดาโพธิสมบูรณ์ในโครงการนี้นะครับ
1: ค่ะดิฉันขอมาที่คดีนะคะที่บอกว่าทำให้เห็นมุมมืดอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีช่องว่างที่เราน่าจะมาต้องมาตรวจสอบกันนะคะว่าเรื่องทำนองนี้เนี่ยมันกำลังสร้างความวิตกในหมู่ของประชาชนนะความสะเทือนขวัญแล้วก็อาจจะไม่เป็นผลดีนะเพราะว่าเราพยายามบอกว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยควรจะมีการเปิดโอกาสให้กับคนที่เข้าไปรับโทษทันว่าได้ชดใช้ในการกระทำผิดของเขาเนี่ยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสังคมก็ควรจะเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีของสังคมแต่กรณีของนายป๋องเนี่ยนะคะนายธนาเนี่ยนะคะมันทำให้คนรู้สึกหวาดหวั่นนะคะซึ่งมันคงจะมีผลมากว่าต่อแต่นี้เวลาถ้าเราอยู่ในย่านหรือชุมชนที่บอกว่าเราเพิ่งรู้ว่ามีคนคนหนึ่งเพิ่งพ้นโทษออกมานะจากเรือนจำคือพวกนี้เพิ่งออกมาจากคุกเนี่ยไม่ใช่สายตาที่มองไปที่เขาเนี่ยมันจะคงไม่ได้เป็นไปสายตาในการที่จะต้อนรับคนกลับมาสู่ชุมชนเนี่ยมันจะกลายเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นนะว่าเอ้ยจะมาก่อเหตุอะไรน่ากลัวแบบนี้หรือเปล่านะนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะว่ามันต้องมีการทบทวนกันมาดูกันว่าหลังจากที่นะคะจาก2ศพกลายเป็น5แล้วมันอาจจะกลายเป็นบวกอีก2จะกลายเป็น7ในช่วงเวลาไม่ถึง2เดือนหลังจากการพ้นโทษจากเรือนจำมาที่ต้องบอกว่ามีหัวโจกใหญ่คือนายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ43ปีเนี่ยก่อเหตุอย่างโชคโชนหลายเรื่องไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะความคืบหน้าก็คือหลังจากที่นะคะได้มีการจับกุมตัวเรียบร้อยแล้วก็เลยขยายผลไปถึงการฆ่ายกครัว3พ่อแม่ลูกซึ่งก็ทำให้พบว่ามีวัยรุ่นอีก2คนบอลกับฟลุ๊กเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ให้การว่าถูกในป๋องอีกเหมือนกันบังคับนะคะก็ต้องบอกว่าในป๋องเนี่ยทำตัวเป็นขาใหญ่นะคะทั้งค้ายาเสพติดแล้วก็อ้างตัวว่านะคะตัวเองนะรู้จักกับตำรวจมีพักมีพวกเป็นตำรวจแม้ว่าตำรวจจะปฏิเสธข่าวนี้อยู่ก็ตามเลยนะคะมีพักมีพวกเป็นตำรวจแล้วก็ใครไม่

อยู่ในห้องแรกรับเป็นเวลา7วันเพื่อดูอาการและกักกันโรคก่อนที่จะต้องเข้าไปอยู่ในด้านในกันอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งในส่วนของการดูแลตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บอกว่าจะต้องหาแดนคุมขังที่เหมาะสมนะคะเกรงว่าอะไรเกรงว่าถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยอาจจะถูกกลุ่มนักโทษด้วยกันทำร้ายเพราะเข้าใจว่าข่าวนี้น่าจะดังอาจจะมีการสื่อสารผ่านจากญาติๆของนักโทษคนอื่นๆที่เข้าไปเยี่ยมญาติแล้วคงจะเล่าให้ฟังอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ถูกควบคุมตัวเอาไว้เนี่ยที่เรือนจำพิเศษพัทยานะคะแต่ว่ามีคำบอกเล่านะคะมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะอย่างกรณีของวัยรุ่นอีก2คนเนี่ยที่ไปเป็นแก๊งในการอุ้มฆ่า3พ่อแม่ลูกที่มีอาชีพขายแคบหมูเนี่ยนะคุณเชษนะคะแล้วก็บอกว่าเขาหายไปจากบ้านและครอบครัวไปแจ้งความแต่ว่าตำรวจอาจจะแบบมองเป็นเรื่องไม่ค่อยสลักสำคัญเนาะเหมือนชาวบ้านธรรมดาหายไปจากบ้านหนีหนี้หรือเปล่านะคะแต่อีกประโยคนึงซึ่งญาตินี่ก็เจ็บช้ำน้ำใจเนาะมาเล่าให้สื่อฟังเนี่ยตำรวจไปทักบอกว่าไปอยู่กับกิ๊กไหมคืออันนี้มันก็เป็นอะไรที่มันไม่สมควรจะพูดนะคนที่หายกันไปทั้งบ้าน3คนในบ้านและที่สำคัญคือทรัพย์สินยังอยู่นะทรัพย์สินสำคัญคือรถกระบะของเขาเนี่ยยังอยู่ที่บ้านเนี่ยคือตำรวจควรจะเอะใจไหมว่าเอ๊ะนะมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่านะปกติคนหายไปแปลกๆนานๆเป็นเดือนนี่มันก็ต้องมาแกะรอยว่าเอ๊ะมันมีพงมีภาพอะไรปรากฏที่ไหนนะกลายว่าสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ไปขุดภาพมาบอกโอ้นี่ถ้าตามตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเห็นภาพตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วที่มีการนำตัวขึ้นรถกระบะของเขาเนี่ยออกไปจากพื้นที่นะคะไม่เป็นไรเราค่อยว่ากันแต่มาดูพฤติกรรมของป๋องก่อน ปรากฏว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะคะปรากฏว่าตัวของหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาอยู่ในคดีอุ้มฆ่าครอบครัวนะคะ3ศพเนี่ยนะคะที่เป็นชาวไทยเนี่ยเธอเป็นแฟนของนายบอลบอกว่าแฟนของเธอรู้จักกับป๋องมา 7-8 ปีละเพราะว่าเคยไปทำงานอยู่ในแวดวงพวกการค้ายาเสพติดนะคะมาก่อนก็คือพันอยู่กับป๋องนี่แหละแล้วป๋องก็ไปถูกติดคุกพอพ้นโทษออกมาก็มาทวงเงินค่ายาที่ค้างกันเอาไว้เนาะประมาณ 20,000 แล้วก็มีการข่มขู่ผ่านบุคคลอื่นด้วยนะคะทำให้บอลรู้สึกหวาดกลัวเพราะว่าป๋องรู้ว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนสำหรับเหตุการณ์ที่ไปอยู่ในคดีฆ่าอุ้มฆ่า3พ่อแม่ลูกนะคะคนไทยเนี่ยที่มีอาชีพขายแคบหมูและลูกสาวทำงานร้านสะดวกซื้อเนี่ยซึ่งป๋องโหดมากนะคือจริงเขาตายหมดแล้วผู้หญิงเนี่ยก็ถูกข่มขืนด้วยที่เป็นลูกสาวเนี่ยนะคะป๋องบอกว่าจะชวนไปทวงหนี้เงินกู้ไม่รู้นะแฟนสาวของบอลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีนี้ไปแล้วบอกไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุฆาตกรรมแต่พอบอลกลับมาถึงบ้านที่อยู่กับเธอเนี่ยก็ร้องไห้อยู่ที่บ้านกอดเธอด้วยความหวาดกลัวมีการละเมอเหมือนคนผวาแต่ก็ไม่ยอมปริปากเล่ารายละเอียดว่าไปเจออะไรมานะคะ คือเธอก็เข้าใจว่าสงสัยคงไม่อยากให้ที่บ้านเนี่ยรับรู้มั้งว่าไปทำอะไรมาอาจจะเกรงว่าภัยจะมาถึงที่บ้านนะคะก็เป็นว่าสิ่งที่เธอรู้เนี่ยมีแค่ว่าแฟนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่ามีการขุดหลุมเอาไว้แล้วก็รู้สึกผิดปกติเพราะว่าคงไม่ใช่การทวงหนี้นะคะบอลก็ไม่เคยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนลงมือยิงผู้เสียชีวิตแต่ก็ไม่บอกอีกว่าแล้วใครเป็นคนใช้อาวุธปืนไปก่อเหตุยิงนะคะแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยเธอก็เล่าถึงพฤติกรรมของนายป๋องอีกป๋องหรือธนาเนี่ยนะว่ายังคอยติดตามความเคลื่อนไหวของนายบอลอีกเป็นระยะเพื่อดูว่าจะเอาข้อมูลไปแจ้งตำรวจอีกหรือเปล่าแล้วก็มีการขู่คนที่เกี่ยวข้องว่าถ้าปริปากอะไรใดๆเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ไปทำกันมาเนี่ยจะถูกทำร้ายครอบครัวนะคะก็เป็นว่าบอลเนี่ยนะคะก็ท้ายที่สุดหลังจากที่ได้เข้ามอบตัวแล้วก็ติดต่อกับแฟนสาวบอกว่าขอให้ช่วยดูแลบ้านดูแลความปลอดภัยแล้วก็ขอโทษทางครอบครัวนะคะแล้วก็ยังไม่เล่าอยู่ดีว่าใครเป็นคน
ลงมือในการก่อเหตุนะคะสำหรับคดีอุ้มฆ่านะคะสำหรับ3พ่อแม่ลูกชาวไทยนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะก็นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คงจะต้อง

0: นะคะไปขยายผลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ชาวบ้านที่สื่อตอนนี้ก็ลงพื้นที่กันไปตามๆกันเลยนะคะบอกว่านะคะทุกคนเชื่อว่าป๋องอ่ะมีแบ็คเป็นตำรวจจริงๆเพราะบางคนก็บอกว่าแกจะแขวนชุดตำรวจอยู่ในบ้านหรือบางทีก็จะแต่งตัวแบบเหมือนคล้ายๆกับเป็นตำรวจให้คนเข้าใจแบบนั้นนะคะก็เป็นว่านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เองเนี่ยการปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่มีบางทีมันไม่พอนะเพราะว่าพฤติกรรมถ้าเราดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากคดีฆ่าสองพี่น้องรัสเซียเนี่ยคุณเชษมันเป็นเพราะว่าเขาไปแสดงตนกับสองพี่น้องนั้นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมไปขอตรวจค้นเพราะฉะนั้นคนที่มันมีลักษณะพฤติกรรมซ้ำๆนะคะโดยการอ้างตำรวจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณเชษมันมีอยู่อย่างเดียวคือมันอาจจะอยากเป็นตำรวจมากในความใฝ่ฝันในอาชีพหรือไม่เช่นนั้นก็คงจะคลุกคลีกับแวดวงคนมีสีจึงรู้ว่าพฤติกรรมของคนมีสีที่เป็นสีแบบสีกะกีดำเนี่ยนะเขาจะทำยังไงกันแล้วก็ลอกเรียนวิธีการนั้นเนี่ยมาใช้นะคะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าพฤติกรรมโหดเหี้ยมของเขาที่มากมายหลายสิ่งอย่างเลยคุณวิเชษพอดีดิฉันเนี่ยมีน้องนะคะรุ่นน้องนักข่าวซึ่งเขาเป็นต้องบอกว่าเป็นอดีตน้องที่ทำงานที่เดียวกันที่ช่อง9เนี่ยนะคะคุณจุสันติวิธีพรหมบุตรนะคะเขาเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสช่อง9มาเก่าแล้วก็ตอนหลังก็ออกจากช่อง9ไปก็ไปอยู่ช่อง7แล้วล่าสุดก็ไปอยู่กับไทยรัฐเป็นทีม C True ป๋องเนี่ยจะเป็นไม่ใช่จุเนี่ยจุสันติวิธีพรหมบุตรเนี่ยจะเป็นนักข่าวสืบสวนสอบสวนเขาถนัดด้านนั้นเขาไปดูพฤติกรรมว่าทำไมป๋องถึงมีพฤติกรรมโหดเหี้ยมอะไรต่างๆนานามากมายเกินกว่าที่เราจะคาดคิดซึ่งดิฉันจะไม่ขอไปเล่าแล้วว่าเขาเยี่ยมยังไงบ้างเนี่ยแต่ตอนนี้มันกำลังจะบ่งบอกว่าสิ่งนี้จะเป็นเหตุที่จะกลายเป็นการไปประมวลถึงพฤติกรรมที่จะถือว่าคนคนนี้จะเป็นภัยต่อสังคมอีกในอนาคตได้หรือไม่ถ้าเกิดโอเคคนนี้จับได้ติดคุกอีกรอบนึงแต่อาจจะทำตัวให้ดีตลอดเลยตอนอยู่ในคุกเพราะยังอายุ40กว่าอย่างนี้คุณวิเชษนะคะติดซะ20ปีสมมติ mm-hmm. แล้วทำตัวดีๆลดโทษลงมาอีกนะ mm-hmm. อาจจะติดคุกอยู่อีกไม่นานก็ได้แล้วถ้าออกมาล่ะเดี๋ยวเก็บไปไว้ที่เบรกหน้าละกันนะคะว่าสิ่งที่ mm-hmm. ไปค้นพบจากการบอกเล่าของคนในครอบครัวป๋องเนี่ย mm-hmm. เขาเล่าว่ายังไงน่าสนใจดีเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้คุยกับอาจารย์โต้ง mm-hmm. ในเบรกสุดท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
6: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
8: ทำไรอยู่อ่ะ
7: ก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW
8: ผ ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
9: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม 2569 เวลา 11:00 น. ถึง 21:00 น. ณ BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกัณฑพัฒน์ตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเดียน่าฟรีโปแล้วพบกัน
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
12: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
11: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
12: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official
11: Thinking Radio
12: Thinking Radio
11: อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลช์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
14: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: มาติดตามกันต่อค่ะนอกจากแรงขับเคลื่อนเรื่องของการเข้าออกคุกก่อคดีอาชญากรรมคดีที่ทำผิดกฎหมายหลายอย่างแต่ยังไม่เคยมีคดีฆ่าคนตายนะคุณวิเชษนะคะซึ่งคนก็บอกเอ๊ะจริงๆเนี่ยป๋องจริงเข้าไปพัวพันในคดีนะคะฆ่าคนตายก่อนหน้านี้แต่ยังไม่เคยโดนจับกุมในเรื่องดังกล่าวนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ป๋องดูจะมีความเป็นเจ้าพ่อไกลๆในพื้นที่เนาะเป็นเจ้าพ่อสายดาร์กเพราะว่าการทำตัวว่าเหมือนแบบมีแบ็คดีเป็นตำรวจหรือการทำตนให้เหมือนกับตำรวจเนี่ยมันมายังไงมันมาจากการบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่เมื่อสื่อลงไปในพื้นที่มากขึ้นนะคะสิ่งที่บอกเล่าจากชาวบ้านเนี่ยบอกว่านะคะป๋องเนี่ยมีพฤติกรรมชอบพกปืนคือเขามีทั้งปืนทั้งระเบิดนะแล้วมาคล้องคลอด้วยมีบัตรอ่ะเหมือนเจ้าหน้าที่ที่ห้อยคอมีบัตรตราสัญลักษณ์ลับตำรวจไปข่มขู่ชาวบ้านนะคะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยจะรู้สึกว่าป๋องเนี่ยจะทำตัวแบบนั้นนะคะแล้วก็เครื่องแบบตำรวจที่มีเหยื่อบางรายที่ป๋องเคยกักขังหน่วงเหนี่ยวเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศแล้วเคยบอกเล่าไว้ว่าเคยอยู่กับเขามาประมาณ4เดือนก่อนที่จะหลบหนีไปได้เนี่ยเขาบอกว่าในบ้านของป๋องเนี่ยในห้องที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ยก่อนที่จะหนีไม่ได้เนี่ยแขวนเครื่องแบบตำรวจไปด้วยคุณวิเชษปรากฏว่าสิ่งนี้ก็สอดรับกับชาวบ้านย่านนั้นเนี่ยที่บอกว่าป๋องเคยเล่าบอกว่าซื้อเครื่องแบบมาจากออนไลน์แต่ชาวบ้านบอกไม่เชื่อหรอกมันรู้จักกับตำรวจชั้นประทวนนะก็ไม่แน่ใจว่าตำรวจในนั้นยังอยู่ในพื้นที่นะคะสภ.ห้วยใหญ่อยู่หรือเปล่าที่ชลบุรีนะแต่นะคะเขาก็รู้กันว่า มีความรู้จักมักคุ้นกับตำรวจอยู่คนนึงเพราะว่ามีพยานที่บอกเล่าบอกว่าป๋องเคยเล่าถึงขั้นว่าไปเอายาเนี่ยนะมีขบวนการค้าขายยาเนี่ยกับตำรวจรายนี้ด้วยซ้ำไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจะเสริมทำให้เวลาป๋องทำอะไรแล้วข่มขู่คนว่าถ้าไม่ร่วมด้วยไม่ช่วยไม่มาอยู่ในวงจรการก่อเหตุคดีอุชกันกับเขาเนี่ยเดี๋ยวจะถูกทำร้ายถึงขั้นฆ่ายกครัวนะคะทีนี้นอกจากพฤติกรรมว่าทำไมทำตัวเหมือนเสมือนแอบอ้างเป็นตำรวจแล้วเนี่ยแล้วจิตใจที่โหดเหี้ยมเนี่ยทำอะไรแบบนะเหมือนบางทีแค่ไปอยากจะได้ข้าวได้ของเขาก็ก่อเหตุคดีเพราะอันของสองพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยแรงจูงใจแรกคืออยากได้รถมอเตอร์ไซค์ราคาแพงที่สองผู้นี้สองพี่น้องที่คุณแม่เช่าให้ขับใช่ไหมปรากฏว่าในการไปสืบสอบของอ้างอิงถึงน้องสันติวิธีพรมบุตรนะคะซึ่งเป็นทีมซีทรูของไทยรัฐไปแล้วเนี่ยที่บอกว่าเคยไปน้องอยู่ที่ช่อง9ด้วยกันเนี่ยนะคะสันติวิธีเนี่ยเธอเขาเนี่ยได้ไปพบกับป้าแท้ๆของป๋องป้าแท้ๆของป๋องเนี่ยเล่าถึงการเติบโตมาของป๋องแบบนี้ค่ะป้านี้ชื่อป้ารัฐนะคะคือเขาไปลงพื้นที่บ้านซึ่งเคยเป็นบ้านของป๋องอยู่ก็สภาพแบบสุดโซมากวิเชษนึกถึงคนต่างจังหวัดที่จนมากๆนะที่จนประมาณนึงแล้วกันนะเพราะจนมากนี่ต้องไม้ปะผุเลยเอาเศษถุงปุ๋ยมากอบเป็นที่กำบังแดดลมนะแต่นี่เป็นแบบอิฐบล็อกเป็นลักษณะบ้านที่ก่อด้วยอิฐบล็อกทึบๆขึ้นไปหนึ่งชั้นเนี่ยนะคะบอกว่าสภาพซอมซ่อแล้วป้ารัฐเนี่ยบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยป้าซึ่งเป็นป้าแท้ๆของป๋องนะเพราะว่าเขาเคยเป็นภรรยาของพ่อของป๋องมาก่อนที่จะเลิกลากันไปเพราะว่าพ่อของป๋องไปได้กับน้องสาวตัวเองนะคะก็เลยมีความใกล้ชิดกับเรื่องนี้นะคะว่าเติบโตมายังไงบอกว่าตอนเด็กๆพ่อของป๋องมักลงโทษลูกๆด้วยการใช้สายไฟตีเขามีลูก3คนนะคะคนโตเป็นผู้ชายคนกลางเป็นผู้หญิงป๋องเป็นคนสุดท้องตอนเด็กพ่อของป๋องมักลงโทษลูกๆด้วยการใช้สายไฟตีจับโยนขึ้นบนหลังคาบ้านวิธีลงโทษของพ่อนะบ้านชั้นเดียวนะแล้วให้ลูกค่อยๆกลิ้งตกลงพื้นนี่คือวิธีการลงโทษลูกป๋องเนี่ยเป็นลูกคนเล็กโดนหนักสุดพอโตขึ้นมาระดับประถมสอนให้ลักขโมยค่ะเพราะอาชีพของพ่อป๋องเป็นพวกขโมยรถจักรยานยนต์มักจะพาไปขโมยรถจักรยานยนต์ในเขตพัทยาเวลาโดนจับได้พ่อจะทำเป็นดุด่าลูกต่อหน้าเจ้าของทรัพย์หรือตำรวจว่าดื้อสอนไม่จำแต่พอกลับมาถึงบ้านจะดุด่าตีลูกที่ขโมยพลาดจนทำให้ถูกจับได้หนักสุดวิธีการลงโทษของพ่อป๋องที่ป้าเคยเล่าไว้ที่ป้าเล่าไว้นี่คือจับมัดมือผูกเชือกแล้วใช้รถจักรยานยนต์ลากไปตามถนนแล้วมันยังมีความวิปริตในครอบครัวนี้น่าจะส่งผ่านกันมาทางสายเลือดหรือเปล่าบอกว่าพ่อของป๋องเองก็เป็นคนที่ล่วงละเมิดลูกสาวตัวเองตั้งแต่ลูกอายุ7ขวบจนลูกโตเป็นสาวตั้งครรภ์แล้วลูกสาวแท้ๆของพ่อป๋องก็คือน่าจะมีศักดิ์เป็นพี่ของป๋องเนี่ยต้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนะคะพ่อของป๋องเองก็มีชีวิตวนเวียนอยู่กับเรือนจำเข้าๆออกๆเพิ่งจะตายไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะคะก็เป็นว่านี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะที่ไม่รู้ว่ามันจะมีการประมวลผลถึงการเป็นคำตอบว่าทำไมป๋องถึงมีพฤติกรรมทั้งกลางทั้งใหญ่ทั้งโหดได้ในตัวคนเดียวกับเส้นทางที่เขากำลังต้องบอกว่าสร้างความสะเทือนขวัญคดีหนึ่งเลยนะที่กำลังเกิดขึ้นที่ทำให้สังคมไทยกำลังได้รับรู้แล้วก็กำลังตั้งคำถามไปถึงฝ่ายต่างๆซึ่งก็ขอเอาว่าไอ้เรื่องของประเด็นที่จะตั้งคำถามไปถึงกรมราชทัณฑ์ก็ดีนะที่พยายามอธิบายว่าปล่อยตัวป๋องแล้วต้องมีการติดตามพฤติกรรมยังไงแต่ก็ทำให้เห็นแล้วว่าเอ๊ะตามแบบไหนนะคะหรือว่าตำรวจในพื้นที่เองที่อาจจะไม่ได้ใส่ใจอาจจะละเลยบางคดีไปแล้วทำให้มาเกิดเหตุใหญ่ซ้ำเนี่ยซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะช่วยกันหาคำตอบแล้วก็คำตอบสุดท้ายคือกระแสที่กำลังกระหึ่มในสังคมไทยคุณพิเชษว่าตกลงเราควรต้องมีบทลงโทษประหารชีวิตจริงๆกับคนที่การลงโทษธรรมดาอาจจะไม่ได้ทำให้เขารู้สึกได้หลับจำหรือว่าเขาอาจจะเป็นอันตรายต่อเนื่องไปอีกเรื่อยๆกับคนบริสุทธิ์อื่นอีกหรือไม่ถ้าเขายังมีโอกาสได้รับการปล่อยตัวมาในอนาคตนะคะ
15: คือฟังที่คุณนรันต์พูดถึงแล้วเล่าเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการหรือเบ้าหลอมสำคัญหรือกระบวนการที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยครอบครัวนี่มีส่วนสำคัญประเด็นเนี่ยผมคิดว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะว่าเวลาเรามองปัญหาต่างๆเนี่ยก็ต้องมองไปถึงเรื่องของปัญหาเรื่องของการเลี้ยงดูเบ้าหลอมมาตั้งแต่เด็กว่าเขาจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขายังไงเมื่อโตขึ้นเนี่ยมันก็เห็นชัดนะทีนี้ต้องเดี๋ยวจะป้องแล้วนะคุณรอนเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งนะที่อยู่ในกระบวนการนี้ที่ตำรวจออกมาพูดเนี่ยคือนายชัยมุงหรือว่าฟลุ๊กเนี่ยที่ผู้กำกับสภ.เมืองชลบุรีเนี่ยพันตัวเอกภาสกรภัยกิจออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือได้สัมภาษณ์ในฟลุ๊กได้ขอไปได้สอบปากคำในฟลุ๊กเนี่ยนานกว่า3ชั่วโมงนะด้วยตัวเองเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ในฟลุ๊กเคยให้ข้อมูลในชั้นสอบสวนว่าอาจจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นมากกว่า2คดีและอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า5รายอย่างที่ว่าเนี่ย
0: ใช่
15: แต่ผู้ตามเนี่ยนะพันโดยภาสกรบอกว่าล่าสุดสอบสวนล่าสุดในฟลุ๊กเนี่ยตอนนี้ปฏิเสธอ่ะคือปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวแล้วก่อนหน้านี้เคยให้ข้อมูลแบบนี้แต่พอสอบไปสอบมาเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธบอกว่าไม่มีข้อมูลดังกล่าวแล้วนะนี่ก็เรื่องหนึ่งที่อาจจะทำให้ยากขึ้นหน่อยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยที่สภ.ห้วยใหญ่เนี่ยจังหวัดชลบุรีเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีสื่อมวลชนจำนวนมากไปติดตามสถานการณ์เพราะว่าญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง3รายเนี่ยก็ได้มีการเดินทางมาพบกับคุณกันจอมพลังขอความช่วยเหลือให้ติดตามความคืบหน้าของคดีนะและก็มีการพบกับทางผู้กำกับสภ.ห้วยใหญ่ด้วยเพื่อสะท้อนข้อกังวลเกี่ยวเรื่องของคดีคนหายนี่แหละซึ่งญาติเนี่ยบอกว่าได้แจ้งความบุคคลสูญหายเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วแต่เห็นว่าการติดตามค้นหาไม่รวดเร็วอย่างที่เราคุยกันนี่แหละแล้วก็เชื่อว่ามีการเร่งสอบสวนสืบสวนตั้งแต่แรกเนี่ยจะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ญาติก็นะตั้งข้อสงสัยว่าทำไมมาแจ้งความแล้วเนี่ยการติดตามตัวผู้สูญหายทั้ง3คนเนี่ยถึงไม่ได้รับความสนใจนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งเหมือนกันล่ะคุณระวันว่าระบบในการที่จะร้องทุกข์ในการที่จะแจ้งความเนี่ยชาวบ้านทั่วไปก็จะเจอปัญหาเยอะหลายๆคดีไปแจ้งความแล้วปรากฏว่าคดีก็ไม่คืบหน้าไม่มีการติดตามอย่างจริงจังพอไปติดตามก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะที่ผมคิดว่าสำคัญแล้วก็จะต้องปรับปรุงปฏิรูปจะต้องแก้กันว่าจะทำยังไงเหมือนกันนะครับก็ไม่งั้นนี่นะโอ้โหนะมันก็จะเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นที่อื่นก็ได้นะคุณระวันนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะก็เวลาที่เหลืออยู่เดี๋ยวมาดูเรื่องของการเมืองกันสักหน่อยละกันนะคุณวิเชษนะคะก็การทยอยเข้าแจ้งความกับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็จะมีสองสวใช่ไหมคะที่ไปบอกว่าอู้การที่คุณยิ่งชีพมาตั้งคำถามเอากับอาชีพกับคือคุณยิ่งชีพแบบพยายามจะตั้งคำถามกับเรื่องของการลงสมัครในกลุ่มเนี่ยว่ามันถูกต้องไหมซึ่งทำให้อีกคนหนึ่งเป็นคุณพี่ผู้หญิงขายหมูอีกคนหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวไก่มระใช่ไหมคุณเช่ก็ได้ไปเป็นผู้ประกอบการเนาะแล้วก็ไปเป็นสวในที่สุดนะอันนี้ก็จะเป็นกรณีของทางจังหวัดอำนาจเจริญใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของภาคของนักการเมืองเองนะคะเมื่อวานนี้คุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะได้มอบอำนาจให้ทนายความคุณทิวาการกระสังนะคะไปร้องทุกข์นะคะกล่าวโทษกับ3บุคคลนะคะก็มีคุณยิ่งชีพแหละแน่นอนคนหนึ่งแหละผอ.ไอลอนะคะแต่อีก2คนเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นพยานแล้วออกมาเล่าถึงพฤติกรรมเรื่องของการสมคบคิดต่างๆหรือการที่มีเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยในคดีของการโกงเลือกสว.นะคะก็คือคุณสนั่นชัยช่วยอุดมธนิกิจเป็นอดีตผู้ลงรับสมัครเป็นสว.จังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ไอติมค่ะภริศวัชรศิลป์นะคะซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านที่เป็นคนจัดงานเนี่ยเรื่องนี้มา2รอบเนี่ยก็โดนข้อหาหมิ่นประมาทจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะก็มีการอ้างถึงการจัดงานครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ที่รัฐสภาแล้วก็มีการเชิญคุณสนั่นชัยเนี่ยนะคะกล่าวหาว่าคุณทรงศักดิ์ตอนที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเกี่ยวข้องกับการหัวสว.ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะก็บอกว่าการเผยแพร่ข้อมูลจากการนี้ทำให้เขาเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะก็จึงมีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะบอกว่าไม่ได้เป็นการกล่าวโทษเพื่อปิดปากบุคคลใดๆนะ มีสิทธิเสรีภาพทุกคนแหละที่จะตรวจสอบแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงนะคะเมื่อการตรวจสอบที่ไปจัดงานนั้นเป็นเรื่องเท็จก็เลยมาร้องทุกข์ดำเนินคดีนะคะนี่ก็เป็นรายที่น่าจะยังไม่ได้เป็นรายสุดท้ายนะคะเพราะว่ายังเป็นลักษณะของการตบเท้าดำเนินคดีในคดีตอนนี้กันอยู่ค่ะ
15: ครับก็เพิ่มเติมเล็กน้อยอาจารย์พรศักดิ์เลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์ประจำที่ที่จัดจุฬาเมื่อวานนี้ออกมาบอกว่าคือในฐานะผู้แทนประชาชนสว.ต้องโดนตรวจสอบได้ไม่เกี่ยวว่าใครจะไปดูถูกดูแคลนอาชีพของสว.นะมันคนละประเด็นกันและอาจารย์บอลสันก็บอกว่าถ้ายังไม่คุ้นชินในการถูกตรวจสอบก็ต้องปรับตัวเรียนรู้หน่อยถ้าไม่ยอมรับหรือปรับตัวไม่ได้สิ่งที่ต้องทำคือลาออกจากสว.ไปจะได้ไม่ต้องถูกตรวจสอบง่ายๆเป็นคำโพสต์ที่ผมคิดว่าก็ชัดเจนนะว่าไม่ได้โดนไม่ได้เป็นการบูลลี่นะแต่ที่คือการตรวจสอบทั้งนี้นะที่เป็นคนที่เป็นผู้แทนประชาชนชาวไทยนะครับ
0: เราไปพักกันนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกสุดท้ายนะคะมาติดตามเรื่องของคดีนะคะฆ่า5ศพบวกๆนะคะว่าตกลงนะคะเราควรจะต้องมาสังเคราะห์กันในประเด็นไหนที่จะทำให้เกิดการดำเนินการที่มันรัดกุมเข้มข้นนะคะหรือว่าจะอุดรอยรั่วต่างๆที่เราเห็นจากเรื่องพวกนี้เนี่ยได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
16: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
17: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแจ้งข้อสงสัยพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมไม่ต้องรีบกดระบบ Small Lot First จัดสรรเท่าเทียมทุกรายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสที่จะเปิดจำหน่ายในวันที่ 3-5 สิงหาคมประชาชนบางส่วนกังวลว่าจะต้องแข่งขันกันกดจองอย่างรวดเร็วจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหรืออาจมีการแอบล็อกให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือไม่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการจำหน่ายรอบวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้จะเป็นระบบ Small Lot First ซึ่งต่างจากรอบที่แล้วที่เป็นแบบใครมาก่อนได้ก่อนในรอบนี้ระบบออกแบบมาเพื่อการจัดสรรแก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมนางสาวรัชดาอธิบายกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First ว่าระบบจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายไว้ก่อนจากนั้นจึงจะทยอยจัดสรรให้ทีละรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินจะหมดหรือครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการทุกคนจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันระบบจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่และแบ่งเป็นรอบเล็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าคนจำนวนมากที่สุดจะได้รับส่วนแบ่งแทนที่จะให้คนที่จองเงินก้อนใหญ่ได้ไปจนหมดตั้งแต่ช่วงต้นทันนี้ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเงินทุนมักได้เปรียบนักลงทุนรายย่อยในการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ด้วยหลักการ Small Lot First จะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นลำดับแรกไม่ว่าจะกดจองเวลาใดในช่วงเวลาที่เปิดขายก็ตามนางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมถึงช่องทางจำหน่ายประชาชนที่สนใจสามารถจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายรวมถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งในรอบนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% ต่อปีโดยมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนฮังการีปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหตุแม่น้ำดานูบเหือดแห้งนายกรัฐมนตรีเปเตอร์ยามาของฮังการีประกาศเตือนว่าประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงเวลา5วันที่วิกฤตที่สุดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงเป็นประวัติการณ์จนทำให้จำเป็นต้องสั่งปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พาร์คซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของประเทศอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่อุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสรัฐบาลเตรียมพิจารณาบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้ไฟฟ้าสำหรับบริษัทขนาดใหญ่สั่งหยุดบริการขนส่งสินค้าทางรถไฟชั่วคราวในช่วงเวลาเร่งด่วนสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานจากที่บ้านในช่วงต้นสัปดาห์พร้อมสั่งปิดไฟประดับอาคารของรัฐและไฟส่องสว่างที่ไม่จำเป็นทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์มาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับอาจารย์โต้งนะคะพันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงศ์นะคะขอมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะในเช้าวันนี้นะคะที่ติดตามชมรายการทางไลฟ์ของคลื่นทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook กันก่อนที่ YouTube กันก่อนนะคะคุณวิเชษฐ์คะคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีส23องศาแต่ไม่แน่ใจข้อความมันหายไปบางส่วนว่าคุณสมประสงค์กำลังจะถามดิฉันบอกว่าให้คอนเฟิร์มเรื่องอะไรสักอย่างที่ต้องจ่ายดิฉันไม่แน่ใจข้อความมันหายไปอาจจะรบกวนคุณสมประสงค์สอบถามอีกทีนึงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะที่ใช้คำว่าI see that form now we have to pay นะคะไม่แน่ใจว่าหมายถึงเรื่องอะไรที่ต้องไปจ่ายนะคะคุณประวิทย์ทักทายมาคุณ Android Defy บอกว่าคำว่าตำรวจเป็นคำศัพท์เก่าสมัยอยุธยาแปลว่ามาเฟียนะคะคุณภคมนสวัสดีมานะคะคุณเจบอกว่านะครับเรื่องแบบนี้มันเป็นคดีแบบที่เกิดกันซ้ำซากการแก้ปัญหาก็ซ้ำซากถึงเวลาที่ต้องรื้อทั้งกระบวนการจริงๆกระบวนการยุติธรรมต้องรื้อแต่ประชาชนเนี่ยอยากเปลี่ยนแต่กลุ่ม X-Men ไม่เปลี่ยนดูเกาหลีใต้สินะคะคุณพนิชพลมงคลบอกว่าเกิดจากนิสัยคนหรือสิ่งแวดล้อมนะคะมีงานทำมีเงินใช้มีที่พักมียารักษาโรคไม่ใช่ยาบ้ากับคนถือหางนะคะคุณแพรจังบอกว่าชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพได้เยอะเลยเมื่อเช้าไปจ่ายค่ากับข้าว20บาทจากราคาเต็ม50อยากให้มีต่อถึงสิ้นปีเลยโอ้โหตังจะไม่พอนะคุณแพรจังนี่ก็กู้มาจ่ายแล้วดานะคุณสมชัยค่ะบอกคนไทยคงต้องอกสั่นขวัญแขวนกันอีก นะคะที่ผ่านมาเรือนจำได้ปล่อยคนออกจากคุกมาสู่สังคมจะมีเดนมนุษย์ออกมาด้วยไหมผสมออกมาด้วยไห
8: ม
7: คุณจักริดบอกว่าขอแสดงความเสียใจจากบรรดาผู้เสียชีวิตจากไอ้ป๋องด้วยฝากถึงคนนอกพื้นที่อย่าใช้ทางลัดผ่าน GPS มันเป็นทางป่าเขาคนฝรั่งต่างชาติเขาก็มาวิ่งบ้างปั่นจักรยานบ้างคือบางทีก็เส้นทางเนาะมันมีเส้นทางเปลี่ยวๆอะไรอยู่เหมือนกันนะ
8: ก็เป็นป่า
7: อะไรเป็นจังหวะให้กลุ่มคนพวกนี้มาก่อเหตุเลยนะคะแล้วก็คุณปราโมทบอกว่าคดีแบบนี้โทษปกติคงไม่ได้ผลควรใช้โทษพิเศษขั้นสูงสุดจะได้ไม่ไปก่อเหตุที่ไหนได้อีกคุณ MPR บอกเวลาเรียกไปแจ้งไม่มานั่งเล่นไพ่อยู่ดีๆมาสังหารอันนี้แซวใครนะ เวลาไปเรียกไปแจ้งไม่มาแต่เวลานั่งเล่นไพ่อยู่ดีมาสังหารนะคะคุณทอพุทธาบอกวันนี้ไม่มีข่าวที่ยิ้มได้หรือโอ้ใช
8: ่
7: นะเพราะว่ามันเป็นสุดสัปดาห์ที่มีแต่ข่าวแบบดูนะคุณวิเชษนี่ยังบอกไม่หมดนะคือเดี๋ยวมันจะ
8: อลังการขึ้นไป
7: ใช่ตำรวจที่ตำรวจตายไป2เจ็บไปอีก3เนาะที่นราธิวาสนี่ก็ยังตามตัวกันอยู่นะจะคดีเหตุการณ์ยิงเนี่ยนะคะอ่ะมาดูที่ Facebook กันต่ออีกนิดนึงนะคะคุณศพโชคทักทายมาคุณสุธรรมบอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบเมืองไทยกับจอร์เจียแล้วบ้านเราน่าเที่ยวกว่าเยอะเราปกป้องนักท่องเที่ยวมากกว่าคนของเราอีกดูสิตอน3พ่อแม่ลูกโดนฆ่ายกครัว3คนเงียบกริบแต่พอต่างชาติมาโดนฆ่าตายเนี่ยเต้นกันทั้งประเทศเลยนะคะบอกนี่ถ้าเขาเอาใจใส่เนี่ยนะคะตั้งแต่ญาติเขาหายเนี่ยแล้วมาแจ้งความเนี่ย2พี่น้องคงไม่ตายหรอกวันนี้ก็ถูกพูดกันเยอะมากเลยนะคุณเชษฐ์กับการทำงานของตำรวจนะที่จังหวัดชลบุรีตอนนี้นะคะคุณอัชราบอกว่าโหดร้ายมากคุณ DKT Farm บอกไอ้ป๋องเข้าเรือนจำนี่คงเอาวิ่งเอาหัวชนกำแพงตายแน่ๆเลยนะคะคุณทัชชัยทักทายมาคุณอะไรนะบอกว่าเราเป็นการจัดรายการที่พูดทุกประเด็นที่สงสัยและติดใจในกรณีป๋อง5ศพนะคะก็เป็นความข้องใจร่วมนะดิฉันดูข่าวนี้แล้วต้องบอกว่าเป็นข่าวที่หม่นมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณอริยาบวชลงโทษประหารชีวิตควรนำมาใช้ได้แล้วกับคนที่มีใจเหี้ยมโหดเช่นนี้นะก็ถกเถียงกันเยอะเลยทีเดียวแต่มันก็น่าคิดอ่ะคุยใช่คือความพยายามของกรมราชทัณฑ์ที่จะคืนคนดีสู่สังคมนะ
8: คือขัดเ
7: ดาอะ
8: ไร
7: ใช่ใช่คือเราก็เห็นเนาะมีหลายๆคนที่เขาออกมาแล้วเขาก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ก็เพราะคนอย่างป๋องนี่แหละมันจะทำให้คนอื่นๆที่กำลังจะออกมาในรอบต่อไปหรือแม้แต่คนที่ออกมาตอนนี้เนี่ยจะพลอยถูกมองไปด้วยความหวาดระแวงจะมีคนกล้าให้งานทำไหมจะอยู่ในสังคมในชุมชนของเขาโดยที่คนแบบจะไม่หวาดระแวงเขาได้ขนาดไหนเพราะป๋องมันทำมาตรฐานแบบย่ำแย่ไปแล้วอะเข้าออกมาแล้วไม่ได้กล่อมกล่าวจิตสำนึกเลยแล้วดูนะกรมราชทัณฑ์ก็มาแจงนะคะบอกว่าเขาทำอะไรนี่ดิฉันเดี๋ยวจะได้รออาจารย์โต้งเข้ามานพนัสอาจารย์ไว้ตอน8:15นะคะคือดูที่กรมราชทัณฑ์มีเสียงวิจารณ์เยอะจนกรมราชทัณฑ์ต้องออกแถลงอ่ะเป็นเพรสรีลีสออกมาเนี่ยนะข่าวแจงเลยนะบอกว่าคือป๋องเนี่ยมีคดีนะถูกจับกุมมาเนี่ยนะคุณวิเชษบอกว่าเป็นการถูกควบคุมตัวเนี่ยนะในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วก็คดียาเสพติดมีโทษจำคุก7ปี7เดือน25วันบอกป๋องเนี่ยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆเลยนะคะคืออันนี้เคลียร์เรื่องนี้ก่อนบอกเขาไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษพักลงโทษลดวันคือติดคุกเต็ม7ปี7เดือน25วันแล้วก่อนจะออกมาได้เนี่ยบอกต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะมีกรรมการตั้งแต่เรือนจำคุมประพฤตินะผู้แทนตำรวจภูธรเจ้าพนักงานปกครองผู้แทนสาธารณสุขจะมีมาตรการเฝ้าระวังหลังพ้นโทษซึ่งเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือการใช้ความรุนแรงนะคะคือเขาจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังซึ่งก็มีการปฏิบัติว่าจะต้องมีมาตรการเนี่ย2ปีนะ2ปีเลยนะคะต้องมีการรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก3เดือนต้องเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูบำบัดฟื้นฟูตามที่พนักงานคุมประพฤติกำหนดนะคะแล้วก็ ป๋องเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยนะเป็นคดีเนี่ยอยู่ที่จังหวัดระยองแล้วต่อมาก็ขอย้ายมาที่ชลบุรีเนาะตามท้องถิ่นเขาที่มีผู้อุปการะอยู่ที่ท้องถิ่นของอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะส่วนในทงเนี่ยเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดยาบ้าเนี่ยนะคะถูกปล่อยมาจากเรือนจำพิเศษพัทยาเมื่อ3กันยายนปี68แต่ไม่อยู่ในข่ายพรบการกระทำผิดซ้ำคือป๋องมีคดีก่อนหน้านี้ที่ติดคุกเข้าออกมาตั้งแต่อายุ20กว่านั่นน่ะสิแล้วมาตรการเหล่านี้มันเหมือนจะดีแล้วมันไม่ได้ผลหรือไงถึงออกมาทำแบบนี้ไปคุยกับทางอาจารย์โต้งดีกว่านะคะเข้าใจว่าอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะน้องทีมงานนะคะงั้นเราไปคุยกับทางโอเคค่ะรองศาสตราจารย์พันตรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะคะที่เราเรียกกันว่าอาจารย์โต้งนะว่าอาจารย์โต้งเนี่ยเป็นผู้ที่เราจะนึกถึงเสมอเวลามีคดีอาชญากรรมอุกอาจหรือการกระทำที่ต่อเนื่องนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์โต้งค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณอรวรรณคุณมิเชลและท่านผู้ฟังครับ
8: สวัสดีครับ
7: สิ่งที่อาจารย์โต้งได้ค้นพบจากคดีนี้เนี่ยคดี5ศพเนี่ยที่เกิดขึ้นจากป๋องและพวกแล้วอาจจะมากกว่านี้เนี่ยอาจารย์โต้งค้นพบอะไรบ้างคะว่าอะไรเป็นปัจจัยแรงจูงใจที่ทำให้คนหนึ่งก่อเหตุอุกอาจความผิดรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วสามารถที่จะยังใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนของเขาได้โดยที่ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเขาทำอะไรมาแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรกับเขาหรือว่าต้องยอมจำนนไปเป็นลูกน้องเขาอีกต่างหากเลยค่ะอาจารย์คะ
9: ครับจริงแล้วอันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะครับผมว่าในมุมอาชีววิทยาเองเนี่ยเรามักจะศึกษาไปที่สาเหตุของการกระทำความผิดว่าแรงจูงใจรวมทั้งย้อนกลับไปดูว่าทำไมบุคคลคนนี้จึงมีพฤติกรรมแบบนี้จากข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสื่อเราทราบตรงกันคือหนึ่งเขาเองถูกกระทำด้วยความรุนแรงตั้งแต่วัยเด็กไปถึงในป๋องนะฮะถูกคุณพ่อเนี่ยทุบตีทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขาเติบโตมาท่ามกลางการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะครับสองคือเวลาเขาเติบโตมาแล้วเนี่ยโอกาสเสี่ยงและในการที่เขาจะกระทำความผิดโดยการใช้ความรุนแรงต่อบุคคลอื่นอันนี้เป็นไปตามข้อมูลทางวิชาการถ้าไม่มีปัจจัยอื่นมาเหนี่ยวรั้งดึงไว้ไม่ให้เขาไปละเมิดกฎหมายและกระทำความผิดเช่นอาจจะไปเจอเพื่อนที่ดีไปอยู่สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นไปช่วยกันเหนี่ยวรั้งไม่ให้เขาไปกระทำความผิดหรือละเมิดกฎหมายแต่ทางกลับกันพบว่าไม่ใช่กลายเป็นไปอยู่สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคบเพื่อนที่ไม่ดีเจอเพื่อนที่กลุ่มที่กระทำความผิดด้วยกันและประกอบกับการใช้ชีวิตที่โอกาสโอกาสอะไรต่างๆเนี่ยส่วนคำถามที่บอกว่าทำไมเขาถึงมาก่อเหตุได้และกระทำความผิดซ้ำก็ต้องมาดูว่าการก่อเหตุการกระทำผิดเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงในชีวิตของเขาอะนะครับตั้งแต่เติบโตขึ้นมาเนี่ยได้รับการแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยหรือยังเรามักจะมองปลายทางคือเวลาก่อเหตุอุกชะกันร้ายแรงแล้วเราก็จะโยนเข้าไปในระบบราชทัณฑ์นั่นคือเรือนจำอะแล้วเราก็คาดหวังว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่วิเศษใครเข้าไปแล้วจะต้องแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยได้จริงๆแล้วไม่ใช่ตามหลักวิชาการเขาบอกว่าพฤติกรรมที่กระทำความผิดหรือละเมิดกฎหมายแม้เพียงเล็กน้อยหรือละเมิดกฎระเบียบเนี่ยต้องรีบแก้ไขตั้งแต่ตอนนั้นเรียกว่าเขาจะมีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเป็นสัญญาณบ่งบอกนะครับยกตัวอย่างง่ายนะครับเหมือนคนเนี่ยเด็กๆมาจากสูบบุหรี่ก่อนมันควรอยู่ป.5 ปุ๊บสูบบุหรี่แล้วหรือไม่เรียนหนังสือหนีเที่ยวอย่างเงี้ยคำถามคือตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอยู่ไม่ติดตามหรือคุณครูทำอะไรอยู่ไม่ได้ติดตามไม่รู้พฤติกรรมจนกระทั่งเพิ่มระดับขึ้นมาเช่นจากเสพบุหรี่กลายเป็นเสพกัญชาเสพยาบ้าตอนนี้เริ่มลักลอบจำหน่ายยาเสพติดสิ่งเหล่านี้เพิ่มระดับความรุนแรงของการกระทำผิดวกกลับมาในคดีนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเขามาก่อเหตุโดยการฆาตกรรมเราก็มีการตั้งคำถามทันทีว่าทำไมคนคนนี้ถึงก่อเหตุได้ร้ายแรงอุกอาจขนาดนี้และเวลาถูกศาลพิพากษาไปจำคุกในคดีเช่นพยายามฆ่าเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ายากแล้วในการที่จะแก้ไขฟื้นฟูพฤติสัยคนคนหนึ่งให้เขากลับมาเป็นมนุษย์ที่ปกติที่เป็นจิตใจเป็นมนุษย์นั่นหมายความว่าเวลาพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีพรบมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำนะครับก็ยังเพศและอาชญากรรมที่รุนแรงอะไรก็ตามเนี่ยด้วยหลักการเนี่ยดูเหมือนจะดีแต่ในความจริงเนี่ยยังติดขัดปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดหลักการเช่นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการใช้คำนี้แล้วกันนะครับเช่นการติดตามต้องรายงานตัวทุก3เดือนกับเจ้าพนักงานของพืชอะไรพวกนี้นะครับผมถามว่าเวลาไปรายงานตัวเนี่ยเขาก็ไปรายงานตัวปกติถูกไหมครับ แต่ละวันของการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยอยู่ในชุมชนประเทศเราเนี่ยเรามีผู้นำชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นำธรรมชาติผู้นำท้องถิ่นนายกอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำถามคือแล้วครอบครัวสมาชิกชุมชนผู้นำที่ผมได้กรุณากล่าวไปถึงท่านเนี่ยนะครับทำอะไรบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราช่วยกันสอดส่องดูแลเช่นทำงานอะไรตอนนี้มีรายได้ยังไงรายวันแล้วครอบครัวอยู่กับใครมีลูกไหมภรรยาทำอะไรถ้าเราติดตามพฤติกรรมเขาแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดตามโดยชุมชนกันนะครับซึ่งหลักคิดเป็นหลักคิดสากลที่ช่วยในการลดความเสี่ยงป้องกันการแพร่เชื้อกันที่กระทำความผิดซ้ำนะครับ
8: ทีนี้ผมต้องจัดคือกรณ์ดิ้นติ่ง
7: ค่ะเชิญค่ะ
8: ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยท่านต้องผมดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าผู้ที่พ้นโทษออกมาในช่วง3ปีเนี่ยจะกลับไปกระทำความผิดซ้ำประมาณ 30% อีก 70% เนี่ยไม่กลับไปทำผิดซ้ำและจะต้องพูดถึงเรื่องสังคมอันนี้น่าสนใจผมกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยคือถ้าสังคมให้โอกาสหรือว่าสังคมช่วยกันดูแลอาจจะป้องกันการกลับไปกระทำความผิดซ้ำเนี่ยตัวเลขร้อยละ30นี่ถือว่ารุนแรงไหมแต่ต้อง 30% กลับไปทำผิดซ้ำอีกที่ออกมาจากเรือนจำ
9: ครับคือพอดีผมเนี่ยได้รับเชิญให้วิเคราะห์สถิติอาชญากรรมนะครับในประเทศไทยโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมาร่วมกับ10ปีอย่างต่อเนื่องฮะอย่างแรกก็เพิ่งวิเคราะห์ให้ไปผมไปดูสถิติการกระทำความผิดซ้ำช่วง3ปีที่ผ่านมาข้อมูลล่าสุดปี66768เราพบว่าคนที่พ้นโทษมาจากเรือนจำเนี่ยนะครับกระทำความผิดซ้ำเนี่ยนะครับช่วง3ปีแรกเนี่ยอยู่ประมาณ 43%
8: สูงกว่าเดิมอี
9: กถือว่าสูงมากนะครับในช่วงของการพ้นโทษ1หรือ2ปีแรกเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจากสถิติพบว่าเขากลับไปกระทำความผิดซ้ำมากเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากเขาอยู่ในเรือนจำนานถูกจองจำนานก็ขาดการติดต่อจากครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงโดยเฉพาะถ้าเกิดพ้นโทษจากเรือนจำแล้วเนี่ยก็ถูกตีตาการจะไปหางานทำอะไรก็ยากก็สุดท้ายก็ต้องจับกลุ่มรวมกลุ่มกันกับเพื่อนผู้ต้องขังที่พ้นโทษมาด้วยกันแล้วก็ไปก่ออาชญากรรมอีกผมเสนอนี้แล้วนะครับเสนอว่าถ้าบุคคลที่พ้นโทษไปอยู่ในชุมชนไหนก็ตามคุณต้องมีผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยรับผิดชอบเป็นหลายคนไปเลยสิครับถูกไหมเพราะว่าท่านมีผู้ใหญ่บ้านท่านจะรู้คนในชุมชนสมาชิกในชุมชนต้องมีใครแล้วท่านก็ไปตามดูเลยเช่นหมู่หนึ่งอ่ะมีอยู่ห้าคนสามคนท่านตามดูสามคนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกอไก่เนี่ยหมู่สองมีอยู่หนึ่งคนผู้ใหญ่บ้านบีเนี่ยก็ตามดูคนที่สองเนี่ยอันนี้เขาก็ติดตามโดยชุมชนอย่างแท้จริงอย่างที่ผมเรียนไปครับว่าโดยหลักการตามพรบป้องกันการทำผิดซ้ำเนี่ยดูเหมือนจะดีแต่ในความเป็นจริงต้องยอมรับว่าการทำงานโดยบูรณาการข้ามหน่วยงานของราชการเนี่ยเป็นปัญหาครับและเป็นปัญหาไม่ใช่ประเทศไทยนะทั่วโลกฮะโดยเฉพาะถ้าไม่มีฐานข้อมูลกลางไม่มีการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีในการเฝ้าระวังเขาเนี่ยโอกาสที่จะกระทำความผิดซ้ำยากโทษหนักมากขึ้นแหละ
8: ครับ
7: อาจารย์โต้งคะขออาจารย์ช่วยวิเคราะห์นิดนึงคือไม่ได้มีอะไรแย้งกับที่อาจารย์เสนอเลยนะเรื่องว่าการกลับไปชุมชนแล้วต้องใช้ผู้นำชุมชนที่เขาจะรู้จักหน้าค่าตาบ้านช่องงอๆเนี่ยช่วยกันดูแลแต่กรณีของป่องเนี่ยขอกลับมาที่ป่องอีกนิดนึงพฤติกรรมที่คนในชุมชนไปเชื่อว่าป่องเป็นลูกน้องตำรวจนะคะการที่พยายามทำตัวเองคล้ายกับตำรวจมีเครื่องแบบนะหรือว่ารู้จักกับตำรวจเนี่ยอาจารย์คิดว่านี่เป็นปัจจัยหนึ่งไหมคะที่มันต้องมาลงมาดูว่าข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยมันเป็นการกล่าวอ้างแบบด้วยความที่เขาอาจจะคิดว่ามันได้ผลหรือมันมีตำรวจไปเกี่ยวจริงๆแต่ไม่ยอมรับการที่ใช้พวกสายดักดักมาเป็นสายในการทำงานสืบสอบข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างซึ่งป๋องเนี่ยคือเราก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่ทำให้เขาอยู่ในวังวนเนี่ยเพราะเขาไปอยู่ในวงจรของการค้ายาเสพติดด้วยค่ะ
9: ครับครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับผมว่าตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบกล้องในเชิงลึกครับว่าคนคนนี้เขามีความเกี่ยวข้องก
8: ับ
9: การแอบอ้างหรือมีการรับการสับสนพูดง่ายๆเป็นนิ้วตำรวจจริงหรือไม่ผมแปลกใจอย่างนึงนะครับในแวดวงตำรวจพอดีผมก็เป็นนักกรรมการนโยบายตำรวจชาติด้านพัฒนาองค์กรด้านกตรสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องร้องเรียนตำรวจเฉพาะร้องเรียนไปเจรตำรวจชาตินะครับเวลาร้องเรียนไปเนี่ยมักจะโยนกลับไปหน่วยไปตรวจสอบซึ่งเป็นหลักการของการตรวจสอบระบบการตรวจสอบภายในถ้าร้องเรียนไปเจรตำรวจชาติหรือส่วนกลางเนี่ยส่วนกลางต้องตรวจสอบครับไม่ใช่โยนไปหน่วยไปตรวจสอบ พราะอะไรครับเริ่มเป็นหน่วยเนี่ยก็จะเกิดความรู้จักใกล้ชิดมักคุ้นกันไงเช่นโยนคนดูสพนี้โยนไปให้ผู้การผู้บัญชาการไปตรวจสอบอย่างเงี้ยคนในเมื่อก็เห็นกันอยู่หน้ากันอยู่จะไปลงโทษยังไงถูกไหมครับพอระบบการตรวจสอบภายในไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่รับการยอมรับไม่เกิดการไม่เกิดความเชื่อมั่นเนี่ยนะสุดท้ายก็เป็นภาพแบบนี้ครับพูดไปคนก็ไม่เชื่อไงเพราะฉะนั้นขออนุญาตนำเรียนไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนอกเหนือจากท่านจะยกมือไหว้ขอโทษเหยื่อแล้วเนี่ยท่านต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ที่มีการนำเสนอผ่านสื่อเนี่ยจริงหรือไม่ไม่ใช่เลยนะครับเพราะเราจะมาได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาและป้องกันเหตุแบบนี้ยังไงครับมิฉะนั้นถ้าสมมติแล้วนะครับเป็นนิ้วตำรวจจริงคนในชุมชนผู้ใหญ่บ้านก็เงียบไม่กล้ากำนันก็ไม่กล้าเพราะว่าก็ต้องประสานงานกับตำรวจกันอยู่สุดท้ายเลยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาไงเหมือนกับญาติที่เขาเสียชีวิตไป3ศพอะครับต้องขอแสดงเสียใจด้วยเขาก็ถามว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่ใช่ชาวต่างชาติใช่ไหมไม่เกิดการดำเนินการอย่างจริงจังทั้งนั้นที่เขาเสียภาษีประเทศไทยถูกไหมแล้วทำไมการดำเนินการอย่างนี้ไม่เกิดการไม่เกิดดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่แรกครับ
8: ปัญหานี้จะแก้ยังไงจันตงเช่นสมมติว่าชาวบ้านไปแจ้งความไปร้องทุกข์เนี่ยเรื่องสามครอบครัวหายไปเงี้ยแต่ตำรวจก็ไม่ได้สนใจไม่มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ตามแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องมันก็เงียบไปนานแล้วบังเกิดคดีของสองพี่น้องรัสเซียขึ้นมาจึงได้โผล่ขึ้นมาแบบเนี้ยปัญหานี้จะแก้ยังไงแจ้งความจะว่าไปแจ้งความแล้วตำรวจก็อาจจะไม่ได้สนใจทำหรือติดตามเรื่องให้เนี่ยมันจะมีระบบยังไงบ้างที่จะช่วยได
9: ้ครับคือต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าปัญหาระบบการทำงานตำรวจเราเนี่ยเรื่องเป็นระบบรวมศูนย์อำนาจเป็นปัญหาที่ระบบและโครงสร้างไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนคนในพื้นที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอเช่นหมายความว่าถ้าผู้บัญชาที่มีอำนาจสั่งการเนี่ยไม่ได้สั่งการมาโดยตรงเนี่ยนะแต่ประชาชนคนทั่วไปโดยเฉพาะคนรากหญ้าเนี่ยเดินไปแจ้งความเนี่ยรับรองโอกาสที่จะรับการสนใจการติดตามอย่างจริงจังเนี่ยก็ต้องยอมรับกันตามตรงอ่ะมีความแตกต่างกับการที่ผู้บัญชาจากส่วนกลางสั่งการมาโดยตรงเช่นผบตร.รองผบ.สั่งการเนี่ยผมว่าแตกต่างกันที่ชาวบ้านรากหญ้าคนรากหญ้าธรรมดาเดินไปแจ้งความแต่อะไรก็ตามตำรวจก็ถามว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาก็ต้องยอมรับว่าระดับสายตำรวจเองเนี่ยข้อจำกัดทุกอย่างนะครับประมาณกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ซึ่งยังไม่รับการแก้ไขปัญหาผมมักจะพูดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นตามใดก็ตามถ้าตำรวจทำงานบนพื้นฐานความไม่พร้อมยังทำงานแบบอย่างเงี้ยก็จะเกิดปัญหาเกิดคำถามกลับไปกลับมาอยู่เสมอตรงการเป็นที่ชาวบ้านแล้วก็เป็นธรรมเพราะตำรวจหรือตำรวจก็บอกว่าเป็นเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความเป็นมืออาชีพไม่ได้มีความพร้อมพอสรุปสุดท้ายปัญหาจะแก้กันไงก็คือต้องเปลี่ยนระบบและโครงสร้างให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานหรือสะท้อนปัญหาในระดับพื้นที่ได้จริงปัจจุบันต้องเรียนตามตัวประเทศไทยยังไม่เกิดขึ้นนะครับ
7: ท่านอาจารย์โตค่ะคงจะได้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วแต่เป็นคำถามร่วมดังๆจากสังคมเลยมันทำให้ความรู้สึกของผู้คนบอกว่าการลงโทษกับคนที่ไม่ได้มีจิตสำนึกในการที่จะไปขัดเกลาได้จากเรือนจำเนี่ยคือเป็นผู้ต้องขังที่ออกมากระทำผิดซ้ำในอย่างที่อาจารย์โต้งพูดถึงขั้นว่าในแค่3ปีนี้เนี่ยผิดซ้ำอีก 43% เนี่ยเลยมีการบอกว่าบางคนน่าจะขัดเกลาธรรมดาไม่ไหวแล้วต้องใช้บทลงโทษเด็ดขาดไปเลยมีการพูดถึงการประหารชีวิตแบบประหารจริงๆอะค่ะอยากมองว่าอาจารย์โต้งศึกษาพฤติกรรมพวกคนกระทำผิดอะไรพวกนี้มาเยอะแยะบทลงโทษสูงสุดประหารชีวิตมันจะแอคทีฟไหมคะสำหรับประเทศไทยเราว่ามันควรจะต้องมีแล้วล่ะหรือมันจะยังไงดีคะอยากทราบอะค่ะ
9: คือต้องเรียนว่าในมุมมองอาชีววิทยาเนี่ยการลงโทษเนี่ยมีตั้งแต่แนวคิดแบบตั้งเดิมนะครับแก้การทดแทนข่มขู่ยับยั้งแก้ไขประวัติฟื้นฟูพุทธนิสัยแต่เดิมเนี่ยสมัยหลายสิบปีเป็นร้อยปีมาเขาก็จะเน้นเป็นแบบแก้แค้นทดแทนหมายความว่าถ้าคุณไปฆ่าเขาตายคุณต้องตายไปตามกันนะครับแต่ต่อมาโรคในการพัฒนามากขึ้นเรามองเรื่องสิทธิมนุษยชนมองเรื่องความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับแล้วก็มองมีแนวคิดเรื่องของการลงโทษเพื่อการข่มขู่ยับยั้งหมายความว่าต้องให้คนที่คิดจะกระทำความผิดแบบเดียวกันเห็นแล้วเกิดความเกรงกลัวไม่อยากกระทำแบบนี้เพราะรู้สึกว่ามีการถูกลงโทษจริงแต่สุดท้ายปัจจุบันเนี่ยเน้นแนวคิดลงโทษแบบแก้ไขบำบัดฟื้นฟูพฤตินิสัยเหมือนกับที่กำลังใช้อยู่ณขณะนี้เพราะเราก็ต้องอิงมาตรฐานสากลนะครับแต่คำถามตามมาตัวโตๆคือคนบางคนเนี่ยเขาทั้งชีวิตมาเนี่ยเขาเหมือนเปรียบเสมือนผ้าที่เปื้อนมาหลายอย่างมากทั้งยางทั้งน้ำหมึกทั้งอะไรต่ออะไรที่ซักยากมากไม่ว่าจะเป็นโยนในถังใหญ่หาพงซักพอกวิเศษมา ก็ยังไม่สามารถจะซักให้เป็นผ้าให้กลับมาเป็นผ้าที่ใช้งานได้ปกตินะครับคำถามมี2คำถามเองคือ1คือเราจะพยายามซักต่อก็คือแก้ไขฟื้นฟูพุทธนิสัยหรือ2เราจะโยนผ้าผืนนี้ทิ้งไปเลยครับเราต้องอย่าลืมนะครับว่าเด็กทั่วโลกเนี่ยเวลาเขาเกิดมาแล้วเนี่ยไปดูได้ทุกโรงพยาบาลทั่วโลกผมกล้าการันตีไม่มีเด็กคนไหนเกิดมาพร้อมมีดกับปืนนะ
7: ใช่
9: ไหมครับ
7: ค่ะ
9: ก็แสดงว่าเกิดมาแล้วเนี่ยอะไรล่ะสภาพสังคมอะไรที่เป็นตัวรองหลอมให้เขาเกิดมาแล้วมากลายเป็นคนที่ไม่ใช่คนแบบนี้ส่วนในเคสถามว่าโทษประหารชีวิตเหมาะหรือไม่อันนี
8: ้
9: ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมประเทศนั้นว่าเรามองเรื่องแบบนี้ยังไงแต่เคสล่าสุดอย่างพอกอล์ฟได้ไหมครับที่มีการชิงทองที่ลพบุรีเนี่ยเคสนั้นถึงแม้จะรับสภาพนะครับศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาลงโทษประหารชีวิตนะครับ
7: ค่ะ
9: เคสนี้ผมเชื่อว่าก็น่าจะไม่ต่างกันนะครับ
8: ครับ
7: ค่ะละค่ะก็ต้องดูอีกนะคะประหารชีวิตแล้วกำลังเกิดคำถามว่าประหารจริงหรือเปล่าเพราะประหารจริงรายสุดท้ายนี่มันก็เป็น10ปีมาแล้วนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกับมุมมองที่ทำให้เรามองเรื่องนี้ได้ในหลากหลายมิติด้วยนะคะชวนขบคิดต่อไปนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์พันธุ์บทโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลค่ะกราบขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะคะ
9: คร
7: ับ
9: ผม
7: เราก็ลากันไปพร้อมกันเลยนะคะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีครับ
10: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิด

0: ท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
1: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ bam กำหนด
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
10: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
10: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
9: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
10: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
9: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
10: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆสิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
12: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณ

0: อายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
0: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinkingradio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันในวันจันทร์ที่3สิงหาคมค่ะดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมในช่วงแรกของ CEO Vision Plus นะคะตอนนี้ 8:39 นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีประเด็นเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่โอ้โหหลายคนก็มาบวกหลังจากดัชนีคอสปิร่วงลงไปประมาณ 40% จากจุดสูงสุดเมื่อเดือนมิถุนายนค่ะมาปิดที่ 5,613.2 จุดนะคะเมื่อที่20กันจนมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ของเกาหลีใต้เนี่ยขออภัยจนตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ต้องหยุดซื้อขายหรือว่า circuit breaker 2วันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มูลค่าที่หายไปนี่นะคะสูงถึง 2.18 ล้านดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินวอนก็จะอยู่ที่ 3,100 ล้านวอนหนึ่งในต้นตอเสี่ยงและการปรับฐานรุนแรงเนี่ยมาจากสิ่งที่เรียกว่า single stock leverage ETF ซึ่งถูกสนับสนุนโดยรัฐบาลเกาหลีใต้โดยเหตุผลหลักคือการดึงเงินกลับประเทศเพื่อไปยุ่งค่าเงินวอนสิ่งที่ตามมาคือการเข้ามาเก็งกำไรของนักลงทุนรายย่อยในเกาหลีใต้ค่ะซึ่งเป็นฝ่ายที่ซื้อสุทธิในผลิตภัณฑ์นี้ถึง14ล้านวอนนะคิดเป็นสัดส่วน 92% ของตัวผลิตภัณฑ์แม้ว่าตลาดหุ้นจะดิ่งลงแต่ว่าบางคนที่นักวิเคราะห์เนี่ยบางคนก็มองว่านี่เป็นการปรับฐานครั้งใหญ่มากกว่าฟองสบู่แตกนะเพราะว่าฟองสบู่เนี่ยควรจะมาจากราคาที่มันพุ่งเกินมูลค่าไปมากแต่ว่าจุดสูงสุดของตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยตัว forward PE อยู่ที่ 8-9 เท่านะคะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังราว10เท่านะคะก็คือเขาก็อาจจะยังบางคนเนี่ยอาจจะยังมองว่ามันยังไม่ใช่ว่าถึงขั้นที่จะใช้คำว่าฟองสบู่แตกได้นะคะทีนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันนี้ก็มีความคิดเห็นจากคุณเทอศักดิ์ทวีธีรธรรมกรรมการบริษัทเอเชียพลัสจำกัดนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจบอกว่าโครงสร้างตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันยังมีความปลอดภัยสูงและไม่อยู่ในโซนอันตรายเหมือนตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนื่องจากการใช้ leverage ในระบบลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับในอดีตคือพูดง่ายว่าตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยเขาเจอแรงขายจากฟอร์เซลนะคะหลังนักลงทุนเนี่ยทำการเลเวอเรจก็คือกู้ยืมเพื่อการลงทุนไปกู้เพื่อการลงทุนมาจนสร้างแรงกระเพื่อมต่อหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็ลุกลามไปทั้งตลาดทำให้หุ้นไทยปัจจุบันเนี่ยถูกจับตามองถึงความแข็งแกร่งและความเสี่ยงที่มันจะตามรอยตลาดหุ้นเกาหลีใต้หรือไม่โดยเฉพาะประเด็นการใช้บัญชีมาร์จิ้นของนักลงทุนรายย่อยหลังมูลค่าซื้อขายณปัจจุบันเนี่ยทะลุ 50,000 ล้านบาทไปจนถึง 100,000 ล้านบาทนะคะคุณเทศศักดิ์ก็มองว่าแม้ปริมาณการซื้อขายหุ้นไทยจะพุ่งสูง 100,000 ล้านก็ตามแต่พบว่าไม่ได้เกิดจากการขับเคลื่อนด้วยบัญชีมาร์จิ้นเป็นหลักค่ะจากข้อมูลพบว่าพฤติกรรมนักลงทุนไทยเนี่ยในช่วง3ปีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะคะจากภาวะที่หุ้นค่อนข้างซบเซาทำให้นักลงทุนได้เปลี่ยนกลยุทธ์จากเก็งกำไรระยะสั้นมาเป็นการซื้อและถือครองเพื่อลงทุนระยะยาวแทนขณะที่ธุรกิจโบรกเกอร์เนี่ยยังมีความพร้อมให้บริการมาร์จิ้นแต่ว่ากลับเป็นฝั่งลูกค้าเองซะต่างหากค่ะที่ความต้องการใช้บริการมาร์จิ้นเนี่ยลดลงปริมาณซื้อขายที่หนาแน่นในระยะหลังเนี่ยนะคะถูกวิเคราะห์จาก2ปัจจัยก็คือเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาต่อเนื่องโดยมียอดสะสมตั้งแต่ต้นปีนี้กว่า 70,000 ล้านบาท แล้วก็โปรแกรมเทรดดิ้งที่เข้ามามีส่วนสำคัญในระบบสะท้อนสภาพคล่องส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการเงินกู้ยืมเงินรายย่อยเหมือนในอดีตนะคะประเด็นฟองสบู่ในอุตสาหกรรม AI ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยพูดถึงหุ้นไทยก็มีความเสี่ยงต่ำมาจากโครงสร้างที่เรายังขาดกลุ่มนี้และกลุ่มไทยกลุ่มเทคโนโลยีโดยตรงแม้ว่าที่ผ่านมาในการขาดหุ้นกลุ่มเติบโตสูงจะถูกมองกลับมองเป็นข้อเสียว่าหุ้นเราตลาดเรายังไม่ได้ดึงดูดแต่ว่าตอนนี้โลกเขาเจอความเสี่ยงด้านฟองสบู่เทคโนโลยีการที่หุ้นไทยเราไม่ได้มีความหวือหวากลับกลายเป็นโชคดีนะที่มันเหมือนมีสร้างเกราะป้องกันให้กับนักลงทุนไทยอันนี้เป็นมุมมองจากคุณเทิดศักดิ์นะคะขณะที่คุณกิตพลไพรไพศาลกิตรองกรรมการผู้จัดการบริษัท UOB Kay จำกัดประเทศไทยก็บอกว่าความกังวลว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะเผชิญสถานการณ์ฟอร์เซลหรือว่าบังคับขายหลักทรัพย์รุนแรงเหมือนตลาดหุ้นเกาหลีใต้มองว่าปัจจัยพื้นฐานและโครงสร้างของทั้งสองประเทศเนี่ยตลาดทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกันค่ะทำให้โอกาสเกิดแรงขายแบบลูกโซ่ในตลาดหุ้นไทยอยู่ในระดับจำกัดประเด็นแรกเนี่ยระดับการใช้ leverage โดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยมีนักลงทุนที่ใช้ margin นะคะรวมไปถึงการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ที่มี leverage สูงเมื่อราคาหุ้นปรับตัวลงก็เกิดการบังคับขายและเร่งให้ขายอย่างรุนแรงขึ้นนะคะขณะที่หุ้นไทยเนี่ยระดับการกู้ยืมเพื่อลงทุนหรือ leverage เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในภาวะที่ผิดปกติสัดส่วนการซื้อขายใน single stock futureซึ่งเป็นเครื่องมือที่มี leverage เทียบกับมูลค่าการซื้อขายหุ้นในเซ็ต100อยู่ที่ 6% เท่านั้นถือว่ายังไม่น่ากังวลอีกปัจจัยที่สำคัญคือการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่ใช้บัญชี margin เนี่ยนะคะอย่างเกาหลีใต้เนี่ยมันมีหุ้นเพียงแค่2ตัวเองนะคือใช้เงินกระจุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ตัวโดยเฉพาะ Samsung และ SK Hynixทำให้เมื่อหุ้น2ตัวปรับตัวลงก็สร้างแรงกระเพื่อมต่อตลาดได้อย่างรวดเร็วมากๆนะคะแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยการใช้ margin ในหุ้นไทยกระจายอยู่ในหลายกลุ่มหากว่าเกิดปัญหาในหุ้นบางตัวก็มีโอกาสน้อยที่มันจะลามเป็นแรงขายต่อเนื่องไปยังหุ้นอื่นหรือว่ากระทบภาพรวมทั้งตลาดรวมทั้งโครงสร้างผู้เล่นในตลาดหุ้นไทยก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยมูลค่าการซื้อขายส่วนใหญ่มาจากต่างชาติ 60-65% ขณะที่สถาบันและรายย่อยเนี่ยสัดส่วนรวมกัน 40% พฤติกรรมนักลงทุนก็เปลี่ยนจากการใช้ margin แบบเดิมไปสู่เครื่องมือที่มีความหลากหลายมากขึ้นอย่างหุ้นต่างประเทศนะคะใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือว่าตัว DW แล้วก็ Single Stock Futureทำให้การพึ่งพาสินเชื่อ margin เนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนได้จากรายได้ธุรกิจ margin ของบริษัทหลักทรัพย์สำหรับไตรมาสที่1ปีนี้เนี่ยยังต่ำกว่าเมื่อ4ปีก่อนแม้ว่าหุ้นไทยจะเริ่มฟื้นตัวอันนี้ก็เป็นการสะท้อนการกู้ยืมเพื่อซื้อหุ้นว่ามันไม่ได้กลับมาอยู่ในระดับสูงเหมือนในอดีตนะคะก็ลดความเสี่ยงที่จะให้เกิดการ force sale เป็นวงกว้างหากตลาดเผชิญความผันผวนก็คือถ้ากู้ยืมมาแล้วราคามันผันผวนมันจะโดนมาครับขายพูดง่ายๆนะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้เนี่ยก็คือของเขาเนี่ยมันไปกระจุกหลักๆอยู่แค่2ตัวแล้วก็มีความเสี่ยงย้อนไป29กรกฎาคมนะคะรองนายกของเกาหลีใต้กูยุนชอนแล้วเป็นรัฐมนตรีการว่าการกระทรวงการคลังก็ยอมรับว่า ETF leverage หุ้นตัวเดียวเนี่ยหรือว่า single stock leverage ETF ที่ถูกนำเข้าสู่ตลาดไม่ได้เป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบขณะที่ส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยอีจงอุกก็บอกว่าโอ้โหประเทศเราเนี่ยมันกลายเป็นคาสิโนไปแล้วนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้าตลาดตั้งแต่แรกผมถือว่านี่คือความล้มเหลวเชิงนโยบายนะคะสิ่งที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันมีการอนุมัติผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทน2เท่าของหุ้นเพียง2ตัวในเดือนที่หุ้น2ตัวนั้นเนี่ยรวมกันคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าตลาดทั้งประเทศซึ่งมันก็ทำให้คนถือมีความเสี่ยงมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ทางเกาหลีใต้ที่เขาพยายามจะทำเนี่ย สิ่งแรกที่เขาปฏิรูปคือนักลงทุนทั่วโลกเรียกร้องคือการแก้กฎหมายพาณิชย์ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยปฏิรูปภาษีเงินปันผลแล้วก็ผลักดันโครงการ Corporate Value Upจนบริษัทเกาหลีใต้ที่เคยถูกตีมูลค่าต่ำกว่าสินทรัพย์ของตัวเองเนี่ยเริ่มได้รับการประเมินค่าใหม่ซึ่งทำให้สินทรัพย์มีค่ามากขึ้นแล้วก็อนุมัติไอ้ตัวผลิตภัณฑ์นี้แหละที่ให้ผลตอบแทน2เท่าเนี่ยนะคะตลาดหุ้นก็เลยร้อนแรงอย่างมากแล้วเวลาระเบิดลงเนี่ยก็รุนแรงนะคะขณะที่ตัวตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้อนิสงส์เต็มๆจากกระแส AIอย่าง Samsung และ SK Hynix คือผู้เล่นรายสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI แต่ว่า Single Stock Leverage ETF เนี่ยก็มีส่วนสำคัญเช่นกันระบบนิเวศ ETF ของเกาหลีใต้ก็ขยายตัวรวดเร็วผิดปกติในช่วง3ปีที่ผ่านมาสินทรัพย์สุทธิรวม ETF ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นถึง4เท่านะคะค่าซื้อขายเฉลี่ยวัน ETF เพิ่มขึ้นจาก 6.6 ล้านวอนในเดือนธันวาคมที่แล้ว34ล้านล้านวอนนะคะในเดือนมิถุนายนปีนี้หรือราว5เท่าในครึ่งปีปัจจุบัน ETF คิดเป็น 30% ของมูลค่าซื้อขายทั้งตลาดแล้วบรรดา ETF 1,142 กองเนี่ย1ใน5เป็นประเภท leverage ค่ะนี่ก็คืออย่างมากนะคะแล้วก็จริงๆครึ่งปีแรกปีที่แล้วเนี่ย ETF ต่างประเทศที่คนเกาหลีถือเป็นประเภท leverage และ inverse ถึง 43.2% ผลิตภัณฑ์ leverage SK Hynix ที่จดทะเบียนในฮ่องกงเนี่ยเคยมีขนาดทะลุ20ล้านล้านใหญ่ที่สุดในโลกธนาคารกลางเกาหลีเองก็บอกว่าเงินไหลออกกลุ่มนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าเงินวอนอ่อนลงด้วยนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์มองว่าตลาดหุ้นไทยเองก็มีความต่างค่ะไม่ได้ไปเหมือนแล้วก็ไม่เสี่ยงที่จะซ้ำรอยเกาหลีใต้นะคะเหตุผลของการใช้การกู้ยืมเพื่อการลงทุนหรือว่า leverage แล้วก็บัญชีมาร์จิ้นอยู่ในระดับต่ำแรงซื้อส่วนใหญ่ของเราตอนนี้ขับเคลื่อนด้วยเงินทุนต่างชาติแล้วก็โปรแกรมเทรดดิ้งทำให้โอกาสเกิด for sale เป็นวงกว้างก็ถือว่ายังมีจำกัดนั่นเองนะคะส่วนหุ้น SpaceX เนี่ยนะคะที่ IPO ไปปรากฏล่าสุดปรับตัวลดลงอย่างมากหลังการเสนอขายหุ้นครั้งแรกหรือ IPO ร่วงลงจากระดับสูงสุดที่กว่า200ดอลลาร์มาอยู่ที่108ดอลลาร์สหรัฐนักวิเคราะห์ของ Wall Street คาดการณ์ว่ามูลค่า SpaceX มีโอกาสเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่225ดอลลาร์ภายในกลางปี2027ปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตคือความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการปล่อยจรวดการขยายธุรกิจดาวเทียม Starlink และศักยภาพในตลาดสูตรข้อมูลในวงจรแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงนะคะจากแรงขายหลังสิ้นสุดช่วงห้ามขายหุ้นแล้วก็มีมูลค่าที่สูงและความจำเป็นในการระดมทุนเพิ่มเติมในอนาคตด้วยค่ะมาดูเรื่องของโลกกันหน่อยราคาน้ำมันดิบสะท้อนในเช้านี้เลยนะคะเพราะว่ามีความคาดหวังว่าจะมีการพูดคุยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสนะคะปรับตัวลงไป 4.5% กลับไปอยู่ที่80เหรียญ89เซนต์ส่วนเบรนท์ลงไป 4.4% อยู่ที่84เหรียญ10เซนต์ต่อบาร์เรลราคาน้ำมันก็ปรับลงเนื่องจากว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านและบอกว่าการเจรจากับอิหร่านจะเริ่มต้นในช่วงบ่ายวันนี้นะคะขณะที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นกว่า100จุดหลังราคาน้ำมันดิบร่วงลงท่ามกลางสัญญาณว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะคลี่คลายนะคะหลังจากทรัมป์บอกว่าประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้จะมีการพูดคุยทรัมป์เนี่ยบอกว่าการเจรจากับอิหร่านจะเริ่มต้นในช่วงบ่ายวันนี้วันที่3สิงหาคมพร้อมกับให้ข้อมูลว่าซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกาตาร์ได้เป็นฝ่ายขอร้องให้สหรัฐยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านเนื่องจากเชื่อว่าจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นค่ะข้อตกลงมีข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์โมสนะคะจากนั้นจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของนิวเคลียร์ซึ่งทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One บอกว่านี่คือสิ่งที่คุณอาจจะเรียกว่าเป็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะทรัมป์บอกว่าอิหร่านนี่แหละค่ะเป็นฝ่ายขอให้สหรัฐยกเลิกแผนการโจมตีแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้คือการพูดคุยเจรจาขณะที่มีรายงานจากสำนักข่าว ASIOS นะคะ บอกว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินไฟซานบินซาวมานอัลซาอูดมกุฎราชกุมารและนายกของซาอุดิอาระเบียได้พูดคุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันเสาร์ก็มีความกังวลและส่งขอความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการดำเนินการต่ออิหร่านนอกจากนี้ค่ะปากีสถานกาตาร์ UAE ตุรกีแล้วก็ประเทศอื่นๆก็เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านลดความตึงเครียดแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายขณะที่กลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกและพันธมิตรหรือว่าโอเปกพลัสนะคะก็บรรลุข้อตกลงในหลักการที่จะเพิ่มโควต้าการผลิตน้ำมันขึ้นอีกเล็กน้อยในเดือนกันยายนมีชาติสมาชิก7รายซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียและรัสเซียค่ะมีแนวโน้มว่าจะเห็นชอบนะคะกับการปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตรวมขึ้นอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ขณะที่ความเคลื่อนไหวเนี่ยคาดว่าจะเปิดทางให้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นนะคะเมื่อสงครามในตะวันออกกลางยุติลงแล้วก็จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับซาอุดิอาระเบียสามารถขยายกำลังการผลิตได้ทันทีเมื่อการขนส่งน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งก็จะช่วยมาเติมเต็มคลังน้ำมันสำรองของโลกที่ลดเองค่ะมีเพิ่มเติมนะคะเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะโดยล่าสุดในการแถลงภาวะเศรษฐกิจเนี่ยคุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายนภาพรวมทรงตัวขณะที่ไตรมาส2ชัดเจนว่าชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกจากสงครามตะวันออกกลางที่เข้ามากระทบนะคะโดยราคาพลังงานที่สูงขึ้นและมีข้อจำกัดด้านการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยเศรษฐกิจไตรมาสที่2เนี่ยสะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรับตัวลดลงจากกลุ่มตะวันออกกลางและยุโรปรวมไปถึงตลาดระยะใกล้ตามอุปสงค์และการปรับลดเที่ยวบินของสายการบินตามต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นก็ทำให้กิจกรรมในภาคบริการโดยเฉพาะโรงแรมและร้านอาหารปรับตัวลดลงการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลงจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นแต่ว่าเศรษฐกิจยังได้รับแรงหนุนวัฏจักรขาขึ้นของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกนะคะรวมถึงผลของมาตรการของรัฐที่ช่วยถอนผลกระทบได้บางส่วนโดยการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนก็ปรับตัวดีขึ้นจากกลุ่มเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานแรกที่ออกมาปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่าจะเติบโตได้ 2.3%หลังผลกระทบจากสงครามไม่รุนแรงอย่างที่คาดการเมื่อมีโอกาสดีๆนะคะแล้วก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสอยากจะชวนไปไปเดินทางเป็น business trip ของเรานะคะกับ CEO Vision Business Trip จอดนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้นะคะพาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณเห็นอนาคตได้ก่อนใครค่ะทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดล้ำเลยนะคะคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงเรียนรู้แนวคิดที่จะนำกลับมาพัฒนาองค์กรและธุรกิจของคุณด้วยค่ะแล้วก็เข้าไปชมหุ่นยนต์ของศูนย์ที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนคือหุ่นยนต์ที่เดินได้พูดโต้ตอบเรียนรู้มนุษย์แล้วก็นำไปใช้ในหลายธุรกิจอย่างโรงพยาบาลธุรกิจบริการและชีวิตประจำวันยังมี Exclusive Talk นะคะท่านจะได้เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ที่เมืองชิงเต่าดินเนอร์ Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลด้านการค้าแบบเจาะลึกและไม่พลาดที่จะพาไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งท้องทะเลสัมผัสวิวชายฝั่งที่สวยงามแล้วก็ไปชิมอาหารทะเลสดพร้อมกับล็อบสเตอร์เป่าฮื้อสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีนะคะไปสัมผัสแล้วก็ไปเข้าใจว่าทำไมเมืองที่ไปสัมผัสว่าทำไมที่นี่เคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนพาไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงใหลรับเพียง30ท่านเดินทางเข้าช่อง Fast Track อาหารครบทุกมื้อค่ะจองด่วนที่ LINE Assign Thinking Radio นะคะหรือว่า0944803066 0944803066หรือว่าเข้าไปง่ายๆที่ LINE Assign Thinking Radio นะคะชิงเต่านี่น่าไปมากนะคะอากาศก็ดีด้วยอากาศเย็นสบายกว่าหลายเมืองในจีนเพราะติดทะเลพื้นที่ของเขาที่เมืองท้องการแข่งขันเรือใบโอลิมปิกปี2008เป็นมหานครแห่งนวัตกรรมลิมพัสอีก สนะศูนย์กลางเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะและ AI แล้วที่สำคัญเป็นเมืองหลวงแห่งปีจีนเรียก Capital of China บ้านเกิดชิงเป่าที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของจีนเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะหมดเวลาในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงหน้าคุณรพงษ์แจ้งจิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อกลับมาพูดคุยกันต่อนี่ดิฉันลาไป
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
4: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวตำรวจสภ.ตากใบ2นายที่เสียชีวิตจากการตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสจำนวน2นายได้แก่ดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วและจ่าสิบตำรวจอัมรันฮะที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจสภ.ตากใบอีก4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งขณะนี้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เร่งดูแลสวัสดิการตลอดจนพิจารณาปูนบำเหน็จและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามระเบียบราชการอย่างเต็มที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อข้าราชการตำรวจและทายาทของผู้เสียชีวิตและข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่โดยได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตให้กับครอบครัวของดาบตำรวจวิทยาจำนวนกว่า3,200,000 บาทและครอบครัวของจ่าสิบตำรวจอัมรานจำนวนประมาณ3,000,000 บาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้กับทั้ง2นายด้วยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีสำหรับตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส2นายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 272,000 บาทส่วนตำรวจอีก2นายที่ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 32,000 บาทส่วนความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามชนิด M16 ซุ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ตากใบบริเวณข้างขนำภายในสวนปาล์มบ้านบึงฉลามหลังอบต.ไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเมื่อคืนนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บินด่วนลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และบัญชาการแผนไล่ล่าคนร้ายด้วยตนเองเดี๋ยวร่วมกับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่วางแนวทางกดดันปิดล้อมสวนปาล์มซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่2คนร้ายยังคงแฝงตัวหลบซ่อนอยู่หลังจบการประชุมพลตำรวจเอกสำราญได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุทันทีพร้อมประสานขอสนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่าง3คันและให้เฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนติดไฟส่องสว่างทางอากาศบีบพื้นที่ตีกรอบแบบไข่แดงแต่ด้วยอุปสรรคทางภูมิประเทศที่มืดและกว้างใหญ่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มกำลังปิดล้อมรอบนอกอีกชั้นป้องกันการเล็ดรอดซึ่งการปฏิบัติการกดดันยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นจนถึงเช้าวันนี้เป็นวันที่2ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนผู้ต้องสงสัย3รายซึ่งเป็นคนงานตัดผมปาล์มในขนำจนเกิดเหตุจุดเกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำการเค้นสอบแล้วพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการซุ่มยิงครั้งนี้แต่ยอมรับว่าพอจะรู้จักและเคยเห็นหน้าผู้ก่อเหตุมาก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวไว้เพื่อสอบสวนขยายผลหาเบาะแสเพิ่มเติมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth, พราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
13: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ดCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
15: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
16: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
17: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่3สิงหาคมสระ2569นะครับก็เข้าสู่เดือนใหม่นะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก4เดือนก็จะหมดปี2569เวลาผ่านไปรวดเร็วมากความเคลื่อนไหวหลายๆสถานการณ์ยังคง มีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดการปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับวันนี้มาไล่เรียงประเด็นที่น่าสนใจกันเป็นประจำกับทุกๆวันจันทร์ครับดร.สมบูรณ์สายเชื้ออยู่เราครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
18: สวัสดีครับคุณรพงศ์ครับท่านผู้ฟังครับ
17: ครับดูเหมือนข่าวเรื่องช่องแคบฮอร์มุสก็เป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งนึงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะมีเป็นเหมือนสถานการณ์ดีขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์เท่าที่อ่านข่าว
18: คือดูผิวเผินเหมือนกับว่าดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไปกลับกลับมาอย่างนี้มาตลอด
17: ใช่ใช่
18: นี่เราก็อยากจะพูดในเชิงลึกว่าอะไรเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับก่อนหน้า
17: ครับ
18: ก็เอาอย่างนี้แล้วกันขอเท้าความไปนิดนึงนะครับถ้านึกกลับไปเนี่ยอเมริกาประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนเริ่มสงครามนี้เมื่อวันที่28เดือนกุมภาโดนโจมตีอิหร่านเขานะครับระหว่างที่ก่อนหน้านั้นยังเจรจาเขาอยู่เลยการเจรจาการเป็นการโจมตีหวังจะล้มรัฐบาลเพราะว่าเป็นการโจมตีผู้นำฆ่าผู้นำแล้วก็ฆ่าผู้นำหลายๆคนในของอิหร่านตามข่าวเนี่ยบอกว่าระดับผู้นำอิหร่านเนี่ยตายไป80คนเลยนะครับจากการโจมตีวันที่28เดือนกุมภาแล้วก็มีโจมตีต่อเนื่องอย่างรุนแรงต่อไป38วัน
17: ครับ
18: งั้นเริ่มต้นก็เป็นแบบนั้นพอหลังจากนั้นแล้วพอประมาณวันที่7เมษาเหมือนกับมีการชะลอการโจมตีแล้วก็มีการโจมตีไปกับกันเล็กๆน้อยๆต่อไปอีกประมาณสักเดือนกว่าๆ
17: คร
18: ับ จนกระทั่งตอนปลายเดือนพฤษภาเนี่ยก็เหมือนกับมีแบ็คชานเนลมีการคุยกันหลังใหม่นะครับคุยกันโดยมีผู้โดยมีอินเทอร์ล็อกคิวเตอร์มีคนที่พยายามเข้ามาเชื่อมสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกาตาร์ไม่ว่าจะเป็นปากีสถานหรือแม้กระทั่งโอมานที่เขาอยากให้มันสงบขึ้นมาเราก็อย่างที่เราทราบก็คือได้มีการบอกว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วแล้วก็มี MOU ที่มีอยู่14ข้อเมื่อวันที่17มิถุนาก็มีการลงนามกันวันที่14มิถุนาก็ดูเหมือนกับว่าเรานึกว่าจะจบละเรื่องเพราะว่าก็คุยเพราะว่าใน MOU เนี่ยพูดถึงเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอย่างน้อยในช่วงแรก60วันที่จะให้มีเรือผ่านไปได้นะครับ60วันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการขยายการเจรจาครอบคลุมเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นไปโดยในขณะเดียวกันเนี่ยอเมริกาก็ยกเลิกการบล็อกเขตหรือการปิดกั้นไม่ให้อิหร่านส่งน้ำมันได้แล้วอเมริกาก็ยังยกลิฟต์ไอ้พวก financial sanction ให้สามารถที่จะได้รับเงินอิหร่านเนี่ยจะได้เงินจากการขายน้ำมันอิหร่านจะขนน้ำมันออกจากท่าเรือไปขายได้แล้วก็ขายแล้วอเมริกาก็จะไม่บล็อกเรื่องการใช้เงินดอลลาร์มาซื้อขายกันฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยก็นึกว่าทุกอย่างน่าจะจบลงอย่างน้อยที่สุดใน60วันแรกนั่นนะอิหร่านควรจะไม่ทำอะไรที่จะทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะอิหร่านได้เงินเปิดช่องแคบได้ขายของก็นึกว่าโอเคอย่างน้อย60วันแล้ววะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่า พอวันที่7กรกฎาค
17: ม
18: นับไปนะครับแค่ประมาณไปผ่านเวลาผ่านไปสักประมาณแค่20วันเท่านั้นเองเนี่ยไม่ถึง20วันเนี่ยก็มีการที่อิหร่านโจมตีเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสจำได้ไหมครับผ่านช่องแคบฮอร์มุสที่ผ่านไปทางด้านชายฝั่งของโอมานไม่มาฝั่งผ่านด้านของอิหร่าน
17: ฝั่งตรงข้ามกันครับ
18: สะท้อนให้เห็นว่าอิหร่านเนี่ยเขาต้องการจะส่งสัญญาณว่าเขาจะคุมช่องแคบให้ได้แล้วเรือที่จะผ่านช่องแคบเนี่ยต้องผ่านตามเงื่อนไขของอิหร่านไม่ใช่ตามเงื่อนไขของโอมานหรือตามเงื่อนไขของอเมริกันก็เลยโจมตีเรือไปวันที่เจ็ดเดือนกรกฎานะครับฉะนั้นไอ้ MOU อันนั้นเนี่ยมันก็ศักดิ์สิทธิ์ไปแค่20วันเท่านั้นเองโอเคหลังจากนั้นทรัมป์ก็สั่งให้อเมริกาเนี่ยกองทัพอเมริกาเนี่ยโจมตีบอมอิหร่านต่อเนื่องไป13วันจำได้ไหมครับ 13วันเลยพอ13วันเสร็จปั๊บทรัมป์ก็หยุดทรัมป์เขาก็หยุดพอหยุดไปแล้วเนี่ยก็นึกอิหร่านก็นึกก็หยุดแล้วก็นึกว่าโอเคเดี๋ยวคงอิหร่านคงเข้าใจแล้วล่ะว่าคุมช่องแคบไม่ไ แต่สิ่งที่มันแปลกคือวันที่28กรกฎาคมก็คือสัปดาห์ที่แล้วเดือนวันสัปดาห์วันอังคารเนี่ยอิหร่านไปโจมตีฐานทัพอเมริกาที่จอร์แดน
17: ใช่
18: พี่บอกไหมครับรอบนี้มันแตกต่างจากรอบอื่นเป็นรอบที่อิหร่านเริ่มก่อนเริ่มก่อน
17: คร
18: ับ นึกภาพนะครับตอนแรกเนี่ยอิหร่านเนี่ยโจมตีเรือที่ผ่านช่องแคบเพราะว่าอยากจะคุมช่องแคบแต่หลังจากที่บ๊อบทรัมป์บอมไป13วันเราทรัมป์หยุดอิหร่านก็โอเคก็หยุดด้วยเหมือนกันเพื่อจะหวังว่าจะมีการเจรจาแต่กลายเป็นว่าพอหยุดไปแล้วเนี่ยอิหร่านมาโจมตีเองเลยวันที่28กรกฎาคืออังคารที่แล้วแล้วโจมฐานทัพของอเมริกาที่จอร์แดนด้วยนะครับพอเป็นอย่างนั้นทรัมป์แกก็โมโหเราเห็นข่าวใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยแกพูดแบบเดี๋ยวจะโจมตีหนักเลยมีข่าวว่าอาจจะต้องใช้ทหารไปยึดครองพื้นที่ไปขึ้นไปบนเกาะคาร์ของอิหร่านทาง State Department หรือกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาก็ออกแถลงข่าวบอกว่าคนอเมริกาในภูมิภาคถ้าออกมาได้ออกมาเถอะออกมาจากตอนออกกลางซะดูเหมือนกับว่าโหมโรงที่จะ โจมตีหนักเลยทรัมป์ก็พูดอย่างนั้นว่าจะโจมตีอิหร่านหนักเลย
17: ครับ
18: เพราะว่าอิหร่านเป็นคนเริ่มก่อนเมื่อวันที่28กรกฎาคมก็ปรากฏว่าตามข่าวว่าวันเสาร์เนี่ยก็มีการล็อบบี้กันใหญ่เลยนะครับกาตาร์เองก็พยายามไปคุยกับอิหร่านวันเสาร์เราหาproposal ใหม่หาข้อเสนอใหม่มาคุยกันเรื่องช่องแคบฮอร์มูซดีกว่าม
17: ีการค
18: ุ
17: ยกับซาอ
18: ุ
17: ด
18: ิ
17: อาระเบ
18: ีย นะครับPrince Mohammed bin Salman เนี่ยก็โทรไปหาทรัมป์เลยขอคุยทั้งนั้นที่ก่อนหน้าก็ส่งน้องชายซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไปหาทรัมป์ที่ White House แล้วเนี่ยก็ขอคุยบอกว่าอย่าเลยหยุดอย่าเพิ่งโจมตีเลยโจมตีเดี๋ยวลำบากกันไปหมดนะครับเพราะว่ารู้แล้วถ้าโจมตีไปเนี่ยเรื่องมันจะบานปลายขึ้นไปใหญ่เพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันบานปลายที่เราคุยไปก่อนจำได้ครับว่าพวกฮูตี้ก็เริ่มโจมตีเป้าหมายในอิหร่านแล้วก็ในซาอุดิอาระเบียแล้วก็เริ่มที่จะพยายามจะปิดช่องแคบแบบเอลแมนเดฟซึ่งเป็นช่องแคบที่ทางซาอุดิอาระเบียใช้ในการขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงคือเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันจะท้อนให้เห็นว่าเราฟังเหมือนกับว่าโจมตีกันไปกันมาไม่แตกต่างจากเดิมทรัมป์พูดไปพูดกลับไม่แตกต่างจากเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างจากเดิมคือกลายเป็นว่าอิหร่านเป็นคนเริ่มโจมตีก่อนนะครับแล้วอิหร่านเป็นคนโจมตีก่อนแล้วขยายการความขัดแย้งเพิ่มขึ้นไปอีกสองอย่างนะครับหนึ่งเริ่มก่อนกับสองขยายเข้าไปอีกขยายไปทางฮูตี้ขยายไปทางจอร์แดนโจมตีไปแม้กระทั่งที่อียิปต์ไปใกล้ๆกับเรือไปโจมตีเรือของอเมริกาที่จะผ่านช่องแคบซูเอซที่อียิปต์คือเห็นเลยว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออิหร่านเปลี่ยนไปอิหร่านเนี่ยเขากำลังแสดงท่าทีว่าเขาเป็นคนคุมเกมไม่ใช่อเมริกาคุมเกมเหมือนกับวันเดือนกุมภาที่ผ่านมา
17: ครับ
18: เขาเป็นคนโจมตีก่อนเขาเป็นคนขยายการความขัดแย้งอันนี้ไปถึงอียิปต์ขยายไปถึงซาอุดิอาระเบียไปถึงฮูจีไปถึงจอร์แดนนะครับกลายเป็นว่าอิหร่านเนี่ยถูกหรือผิดไม่รู้ผมเล่าให้ฟังว่าในทางท่าทีแบบว่าจะเป็นคนคุมเกมไม่ใช่ให้อเมริกาคุมเกม
17: โดยใช้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวอาหรับเป็นหมากในเกมนี้อย่างนั้นใช่ไหมฮะ
18: ในกรณีนี้ดูเหมือนก็ใช่คือดูเหมือนก็อิหร่านคิดว่าถ้าเป็นคนที่จะมานั่งรอให้อเมริกาโจมตีอย่างเดียวตัวเองจะเสียเปรียบ
17: คือผมเคยคุยกับอาจารย์เหมือนกันเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าคือก่อนหน้านี้อิหร่านก็เคยโจมตีประเทศพันธมิตรที่มีกองทัพอยู่ในอ่าวอาหรับแล้วก็อาจจะบอกว่าทำไมประเทศพันธมิตรเหล่านี้อย่างเช่นกาตาร์อย่างเช่นจอร์แดนอย่างเช่นซาอุดไม่ไปคุยกับสหรัฐว่ามัน ว่าหยุดโจมตีเถอะเพราะว่าฉันจะเดือดร้อนไปด้วยคุณไม่ได้เดือดร้อนอย่างเดียวประเทศพันธมิตรของคุณที่อยู่รอบอ่าวอาหรับก็เดือดร้อนไปด้วยซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็คือประเทศเหล่านี้เริ่มที่จะเสียงดังขึ้นอเมริกาก็ยอมรับอย่างนั้นถูกไหม
18: คือมันลึกซึ้งกว่านั้นนิดนึงนะครับที่คุณวรพงษ์พูดถูกต้องว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ปัญหามันเป็นตั้งแต่แรกนะครับว่าตอนที่ทรัมป์แกโจมตีอิหร่านตั้งแต่วันที่28เดือนกุมภาเนี่ยทรัมป์ก็ไม่ได้บอกกล่าวประเทศในภูมิภาคที่เป็นพันธมิตรเลยไม่ได้มาเล่าให้เขาฟังก่อนไม่ได้ไปคุยกับเขาก่อนอยู่ก็ตูมตามมาเขาก็งงกันอยู่ใช่ไหมครับ
17: คร
18: ับ นี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยากที่ประเทศพวกนี้จะสามารถที่จะดึงทรัมป์ได้แต่ก็เป็นอย่างที่คุณวรพงษ์ว่าจริงๆคือถ้าดูตามข่าวเนี่ยเหมือนว่าทรัมป์เองก็เคยไปเชื่อไปเชื่อนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลว่าเฮ้ยซัดอิหร่านไปเลยเดี๋ยวจบเลยจบเร็วด้วยเดี๋ยวจะเป็นฮีโร่ใช่ไหมครับแต่พอเวลาผ่านไปนี่ครบ6เดือนแล้วนะน
17: ี่ผมจะไวมากโอนลบกันมาครึ่งปีแล้วไวมาก
18: เดือนนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าลบกันเนี่ยถ้าจำได้ในลบกันเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยมันสิงหาแล้วนี
17: ่
18: ใช่ไหมครับผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าทรัมป์ก็คงรู้สึกเฮ้ยเนทันยาฮูเนี่ยพาเข้าป่าไปอ่ะ
17: คร
18: ับ ก็เลยหันมาฟังซาอุดีอาระเบียมากขึ้นพูดอย่างนั้นแล้วกันคือตอนนี้ประเทศตะวันออกกลางอื่นๆเนี่ยถึงเริ่มที่จะโอเคพอที่จะพูดคุยกับทรัมป์ได้เหมือนกัน
17: คร
18: ับ นะครับแต่ก็จะมีอย่างว่าในตะวันออกกลางเองเสียงก็แตกนะครับย้ำนะครับในตะวันออกกลางเสียงก็แตกเพราะว่าประเทศบางประเทศเช่น UAE เนี่ยเห็นต่างจากซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียเนี่ยเคยหาทางเกียเซียเถอะซาอุดิพูดอย่างนั้นนะครับโอมานก็คงเป็นการเกียเซียเถอะเพราะโอมานก็จะคุมช่องแคบด้วยนึกออกไหมกาตาร์ก็ให้เกียเซียเถอะเพราะว่าใช้เจาะแก๊สธรรมชาติจากหลุมเดียวกันอิหร่านกับกาตาร์เนี่ยนะครับแต่ UAE บอกเฮ้ยไม่ใช่ UAE บอกลุยไปเลย
17: เคลียร์ให้จบ
18: ใช่คุยให้ทำเหมือนเดิมคุณคิดทำไงก็ทำให้จบๆซะอิสราเอลก็แน่นอนบอกเฮ้ยคุณไออิหร่านเนี่ยไว้ใจไม่ได้หรอกนะครับยังไงอิหร่านก็บอกว่าเป็นนโยบายของอิหร่านที่จะล้มล้างสหรัฐอเมริกาเป็นนโยบายของอิหร่านที่จะทำลายล้างอิสราเอลแทนอิสราเอลก็รับไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าทรัมป์ฟังใครแต่ว่าเสียงก็แตกในภูมิภาคนะครับแล้วก็ยังมี
17: เหมือนซาอุจะเป็น
18: ห้องด้วยนะครับอย่างเช่นปากีสถานเองก็ยังเอียงเข้าไปทางด้านอิหร่านเหมือนกันเป็นต้นนะครับ
17: ก็ดูเหมือนซาอุในอาระเบียจะเสียงดังกว่าเขาเพื่อนรอบนี้ทำเลยฟังถูกไหมฮะ MBS มาเองเลย
18: คือกรณีของซาอุดีอาระเบียเองก็มีความสลับซับซ้อนอยู่มากเหมือนกันนะครับคืออย่างนี้ถ้าคุณวรพงษ์กลับไปดูเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยซาอุดีเขาก็เห็นโอกาสเขาก็เลยบอกเป็นล็อบบี้ทรัมป์ว่าเฮ้ยทรัมป์อเมริกาคุณมาช่วยพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของซาอุดีอาระเบียหน่อยได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับรัฐมนตรีพลังงานของอเมริกาก็ไปคุยเสร็จสับมาบอกโอเคเราตกลงกันแล้วอเมริกาจะทุ่มทุนสร้างการใช้พลังนิวเคลียร์ให้กับซาอุดีอาระเบียซึ่งซาอุดีอาระเบียต้องการมากๆเลยคือการที่จะไปมีศักยภาพด้านนิวเคลียร์นะครับซึ่งอเมริกานี่ไม่เคยยอมทำอย่างนั้นมาก่อนเลยแต่อยู่ๆรัฐมนตรีพลังงานบอกให้โอเคพอพูดอันนั้นเท่านั้นแหละที่อเมริกานี่กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะบอกว่าอย่างเงี้ยแปลว่าคุณกำลังเปิดโอกาสให้ซาอุดีเดี๋ยวพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วก็ถ้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วเดี๋ยวคนอื่นในนั้นก็จะอาวุธนิวเคลียร์กันหมดทุกคนแล้วอิหร่านก็บอกถ้าซาอุดีมีได้ทำไมอิหร่านจะมีไม่ได
17: ้ครับ
18: มันเลยเกิดการชักเข้าชักออกก็คือทรัมป์ก็เลยไปตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าที่อเมริกาจะไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้กับซาอุดีอาระเบียเนี่ยซาอุดีอาระเบียจะต้องยอมรับเอบราฮัมส์อะคอร์ดก่อนเอบราฮัมส์อะคอร์ดคือข้อตกลงที่อเมริกาเนี่ยเคยสร้างเงื่อนไขเอาไว้ทรัมป์เคยสร้างเงื่อนไขเอาไว้ว่า อยากจะให้ซาอุดิอาระเบียหรือใครก็ตามเนี่ยที่ถ้าต้องการที่จะมาให้อเมริกาช่วยเหลือนู่นนี่นั่นเนี่ยจะต้องไปมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลซะก่อน
17: ครับ
18: นี่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาเคยยืนยันเสมอว่าเขาจะไม่มีทางเปิดความสัมพันธ์ทางเป็นทางการกับอิสราเอลจนกว่าอิสราเอลจะยอมรับว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยจะต้องมีโฮมแลนด์จะต้องมีประเทศคืออิสราเอลจะครอบไงครับคือเรื่องมันทุกอย่างมันสลับซับซ้อนมากเลยต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมีฉะนั้นอยู่ๆทรัมป์เนี่ยก็ชักออกเดิมทีเนี่ยชักเข้าก็คือเดิมทีบอกจะช่วยพัฒนานิวเคลียร์ให้กับอิรักให้กับซาอุดิแต่หลังก็ชักออกว่าไม่ได้ต้องเซ็นไอเอพรีมาคอร์ดซึ่งซาอุดิบอกเฮ้ยเซ็นไม่ได้ตราบใดที่อิสราเอลยังถล่มกาซายังถล่มปาเลสไตน์แบบนี้นะครับยึดครองพื้นที่ของปาเลสไตน์แบบนี้ไปยึดครองพื้นที่ของเลบานอนด้วยซ้ำไปไม่ได้ก็เลยความสัมพันธ์มันไม่ได้มีความสำคัญที่ราบรื่นเลยครับคุณวราพงศ์ก็เล่าให้ฟัง
17: ครับ
18: มีแง่มีมุมมีเงื่อนไขอะไรกันเยอะแยะไปหมดเฉพาะนี่แค่เฉพาะซาอุดิอาระเบียนะแล้วมีเรื่องอื่นเยอะแยะเลยนะครับก็เลยเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่ามันไม่ได้ง่ายอะไรหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้ง่ายไม่ชัดเจนว่าใครพวกใครในเรื่องไหนอย่างไรแล้วก็เดิมทีเนี่ยการบล็อกเขตการปิดช่องแคบฮอร์มูสแล้วการบล็อกเขตการพยายามเปิดช่องจอยตอนที่อเมริกาจะไปคุมช่องแคบฮอร์มูสแล้วก็ไปบล็อกเขตอิหร่านเนี่ยเดิมทีซาอุดิอาระเบียก็เดิมเกือบจะไม่ช่วยอเมริกาไม่ยอมให้ใช้ฐานทัพด้วยซ้ำก็ทำให้รู้สึกบาดหมางกันในระดับหนึ่งเหมือนกันนะ
17: แต่การส่งสัญญาณว่าจากทางทรัมป์เองเห็นบอกว่าพูดบน Air Force One เลยว่ามีซาอุก็มาคุยด้วยแล้วก็ประเทศพันธมิตรคือเริ่มจะมีกรอบในการเจรจาตกลงกันอีกแล้วอีกครั้งนึงแล้ว
18: ใช่ครับคือถ้าเราฟังผิวเผินว่าก็เหมือนเดิมอีกแล้วเดิมทีก็มี MOU นั่นยังไงอย่างเงี้ยผมถึงเล่าให้ฟังว่ามันไม่เหมือนเดิมตรงที่ตอนนี้อิหร่าน
17: จงดีก่อน
18: ทำท่าทีจะคุมเกมนะครับคุมเกมโดยการทำให้ไอ้ข้อขัดแย้งไม่ได้ขัดแย้งอเมริกากับอิหร่านทั้งขัดแย้งไปทั้งภูมิภาคเลยคือ widen the conflict เลยนะครับ widen the conflict เลยที่ว่าประเด็นเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อให้ประเทศในภูมิภาคมาช่วยมากดดันอเมริกาด้วยเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าอิหร่านจะไม่ยอมเจรจากับอเมริกาตัวต่อตัวเพราะว่าเห็นแล้วว่าอเมริกาเนี่ยทรัมป์เนี่ยไว้ใจไม่ได
17: ้ครับ
18: ฉะนั้นถ้าจะมีข้อตกลงอะไรเนี่ยผมคิดว่าอิหร่านจะต้องให้มีข้อตกลงซึ่งมีสักขีพยานและมีคนอื่นๆมาร่วมด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าอเมริกาจะไม่เบี้ยวผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าไม่ได้อย่างนั้นอิหร่านพร้อมที่จะทำให้ไอ้การความขัดแย้งนี่มันยืดเยื้อต่อไปเพราะคิดว่าทรัมป์เนี่ยทนให้เรื่องนี้มันยืดเยื้อไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งตอนเดือนพฤศจิกาฉะนั้นมันมีอยู่สองมิตินะครับคุณวรพงศ์ที
17: ่
18: หนึ่งคือทำให้ความขัดแย้งขยายออกไปอีกกับที่สองคือให้ความขัดแย้งยาวนานขึ้นไปอีกครับอิหร่านผมคิดว่าทำสองอย่างนี้แล้วอิหร่านจะชนะ
17: อ
18: ิหร่านจะแพ้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยในเชิงของการทหารสู้อเมริกาไม่ได้
17: ครับ
18: ถ้าทำแบบนี้มีโอกาสไม่แพ้มีโอกาสชนะ
17: ก็แสดงว่าตอนนี้ข้ออำนาจในการต่อรองไปอยู่ที่อิหร่านแล้วก็เขาคุมเกมอยู่ด้วยถือไพ่สองใบในมือคือใบแรกก็คือเรื่องของการยังคงพูดถึงช่องแคบฮอร์มูซเป็นตัวเปลี่ยนเกมกับตัวเรื่องของประเทศพันธมิตรในอ่าวอาหรับที่ตอนนี้เริ่มเสียงแข็งมากขึ้นหรือดังมากขึ้นเพื่อที่ให้สหรัฐหยุดโจมตีก็จะมีไพ่สองใบ
18: คือจริงๆแล้วอิหร่านเนี่ยเขาต้องการ4อย่างนะครับคุณวรพงศ์อันที่1คือต้องการขายน้ำมันให้มีแคชฟลู
17: ครับ
18: 2ต้องการคุมช่องแคบฮอร์มูซ
17: แล้
18: วก็จะเก็บเงินด้วย3เนี่ยเขาต้องหาทางป้องกันไม่ให้ถูกอเมริกาฆ่าผู้นำอีกคือบอมบ์แบบที่พยายามล้มรัฐบาลอีกเป็น existential risk ของเขา
17: คร
18: ับ แล้ว4เขาก็ยังต้องการอาวุธนิวเคลียร์แล้วต้องการที่จะมีจรวดและยังต้องการที่จะมีประเทศยังต้องมีสมัครพรรคพวกอย่างเช่นฮูตี้อย่างเช่นพวกเฮสบอลลาอยู่อีกเนี่ยคือสิ่ง4อย่างที่อิหร่านเขาต้องการ 4อย่างพวกนี้นะครับทีนี้ใน4อย่างที่เขาต้องการเนี่ยเขาจะทำยังไงให้ได้4อย่างนี้เขาก็จะทำ4อย่างเพื่อใช้ได้4อย่างที่ว่าเมื่อกี้ทำ4อย่างคือข้อที่1คือจะพยายามทำมันก็ได้ให้สามารถฆ่าทหารอเมริกาให้เยอะที่สุดเพราะยิ่งถ้าฆ่าทหารอเมริกาได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะยิ่งทำให้อเมริกาต้องถอยเขาเชื่ออย่างนั้น2คือดันให้ราคาน้ำมันสูงก็จะกระทบทั้งอเมริกาทั้งโลกทำให้กดดันอันที่3ก็คือพยายามที่จะขยายไอ้คอนฟลิกต์ขยายไอ้ความขัดแย้งไปให้ประเทศรอบข้างคือประเทศเกาหลีนี่ค่อนข้างที่จะรู้สึกกดดันมากไปช่วยกดดันอเมริกาต่อแล้ว4เนี่ยตอนสุดจบๆจริงๆเนี่ยเขาต้องการจะทำให้อำนาจของทรัมป์ถดถอยลงไปโดยให้ทรัมป์แพ้การเลือกตั้งตอนเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยคือ4อย่างที่อิหร่านจะทำผมคิดว่าอย่าง4อย่างที่อิหร่านจะทำทำ4อย่างนี้ได้เนี่ยอิหร่านจะชนะต้องพูดกันตรงพยายามวิเคราะห์กันตรงๆว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องคราวนี้กลับมาว่าโอเคแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้อะไรเกิดขึ้นอันวันนี้มันเพียงแต่ว่าทรัมป์บอกว่าเฮ้ยเขาขอให้เจรจาและอ้างว่าตอนนี้มีเฟรมเวิร์กมีกรอบที่จะให้ไปสู่ข้อตกลงโดยไม่บอกรายละเอียดว่าอะไรแต่ทรัมป์ก็พูดเหมือนกันว่าช่วงนี้ต้องทำเร็วๆใช้คำว่าต้องให้ rapidly
19: ม
18: ันแรปิดลี่นะครับต้องให้เร็วถ้าไม่เร็วทรัมป์จะโจมตีเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกนะครับเพราะมันมีหลาย
19: คำว่าข้อตกลงอิสลามบัตก็คือข้อตกลงที่เคยคุยกันที่ปากีสถานตอนนั้น
18: ใช่ครับอันนั้นเจ๊งไปแล้วไงครับ MOU
19: เห็นว่าจะรื้อฟื้นอันนี้มาถูกนะอาจารย์ตามข่าว
18: รื้อฟื้นไปก็ไม่มีประโยชน์นะคุณวรพงศ์นี่คือ MOU เมื่อวันที่17มิถุนายนที่มีอยู่14ข้อ
19: คือ
18: ก็วนคือมันคือเหมือนกับวนในอ่างนะครับ
19: ไอเรื่องในอ่างอยู่
18: คุณวรพงศ์ก็มีเรื่องเดิมนั่นแหละว่าตกลงโอเคช่องแคบพอมูสเนี่ยใครคุม
19: ครับ
18: อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีช่องแคบพอมูสใครคุมเรื่องนิวเคลียร์ยังไม่ได้คุยกันเลยเรื่องเกี่ยวกับจรวดและไอโดรนและอะไรต่างๆที่อิหร่านมีจะจำกัดหรือไม่จำกัดแค่ไหนแล้วก็มีเรื่องของ proxy ของอิหร่านคือพวกฮูตี้พวกเฮสบอลลาห์แล้วก็สุดท้ายคือแน่นอนคือเรื่องของอิสราเอล
19: มันมีประเด็นอาจจะเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนเบรกมากครับอาจารย์มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในเรื่องนี้คือล่าสุดมีการพูดคุยและให้สัมภาษณ์ว่าทางอิหร่านกับทางโอมานได้มีการตกลงกันเรื่องของเส้นทางใหม่ที่จะล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมาคุยประเด็นนี้ขยายผลเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวก่อนพักเบรกนะครับผมมีข่าวสารที่ดีครับมาเรียนคุณผู้ฟังก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวพักเบรกแล้วกลับมาคุยในประเด็นที่น่าสนใจกันครับเรื่องราวข่าวสารที่ดีสำหรับในช่วงแรกนะครับเรามาพูดคุยกันก่อนกันแล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารจากผู้สนับสนุนเจดีของเราเช่นเคยนะครับทางธนาคารออมสินครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่จะมาฝากกันนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ออมเงินได้ง่ายขึ้นเงินต้นก็ไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือว่า 0.2% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมลุ้นรับรางวัลที่1เดือนละ2ครั้ง

0: ออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับผมก็มาฝากเงินที่ธนาคารออมสินได้ตามดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินเขาให้อย่างที่เรียกว่าพิเศษเลยทีเดียวรวมทั้งลุ้นรางวัลด้วยครับเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ามาขยายความกันต่อเรื่องช่องแคปฮอมูสแล้วก็เรื่องอื่นที่น่าสนใจครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
5: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
7: อ้าวสายต่อไป
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net.
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
12: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
11: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
12: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @Thinking Radio
11: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับเรามาที่ข่าวสารเพิ่มเติมครับมาติดตามงานสัมมนาดีๆจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กันครับช่วงนี้กรมเตรียมลุยเดินหน้าจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาครับซึ่งถือเป็นการเปิดมุมมอง FTA ฉบับล่าสุด

0: ระหว่างอาเซียนกับแคนาดาโดยงานนี้นะครับกรมได้ยกทัพกูรูทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่องกลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดารวมถึงโอกาสความท้าทายและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปีหน้าครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก FTA และการขยายตลาดต่างประเทศได้จากหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายในงานนี้ด้วยนะครับการสัมมนาครั้งนี้จะเปิดฉากขึ้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่7สิงหาคมนะครับตามมาด้วยภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีในวันที่27สิงหาคมและปิดท้ายที่กรุงเทพในวันที่9กันยายนนี้นะครับโอกาสดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้นะครับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถลงทะเบียนได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามข้อมูลได้ที่ call center 02507-7555และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th นะครับก็ข่าวสารดีๆเพิ่มเติมนะครับมาพูดคุยกันต่อครับอาจารย์อยู่ในสายนะครับ
1: อยู่ในสายแล้วครับ
0: ครับเรื่องที่เขาบอกว่าตอนนี้คุยกันรู้เรื่องระหว่างอิหร่านกับโอมานเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเขาบอกเป็นเส้นทางใหม่อาจารย์
1: ไม่ได้คุยกันรู้เรื่องก็ตามข่าวบอกว่าเป็นข้อเสนอของโอมานว่าเรามาแบ่งกันอย่างนี้อย่างนั้นได้ไหมซึ่งไม่มีรายละเอียดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอิหร่านจะยอมหรือไม่แล้วไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะยอมหรือไม่ครับเป็นข้อเสนอเฉยผมคิดว่าในสุดแล้วคงจะไม่ได้เพราะว่าลึกๆเนี่ยอิหร่านต้องการจะคุมช่องแคบแล้วก็อเมริกาไม่ยอมให้คุมแล้วประเทศในกัลฟ์สเตทต่างๆก็ไม่ต้องการให้คุมผมคิดไปอย่างนั้นนะครับแต่ก็จะต้องค่อยต่อไปก็เลยเป็นห่วงเรื่องของผลกระทบตรงนี้ว่าผมก็ยังมีความเห็นแบบเดิมนะครับว่าเรื่องนี้จะยืดเยื้อไปในเชิงที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ระดับสูงแล้วก็สิ่งที่จะทำให้มันเกิดผลกระทบกับพวกเราเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีมาด้านของไม่ใช่แค่น้ำมันดิบอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของแก๊สธรรมชาติด้วยเพราะว่าตอนนี้แก๊สธรรมชาติสต็อกแก๊สธรรมชาติที่ยุโรปเนี่ยมีค่อนข้างจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติแล้วยิ่งใกล้เข้าหน้าหนาวเมื่อไหร่เนี่ยทางยุโรปก็ต้องการจะใช้แก๊สธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เรื่องของแก๊สธรรมชาติเนี่ยเข้าใจว่ามีปัญหายังผลิตไม่ได้ยังส่งไม่ค่อยได้ด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของราคาน้ำมันดิบแล้วก็แก๊สธรรมชาติในข้างหน้าด้วยผมไม่ค่อยเชื่อว่าอยู่ๆจะเปิดช่องแคบได้เรือจะผ่านออกไปได้กันเยอะแยะเพราะว่าลึกๆแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังมีความเห็นที่แตกต่างกันมากนะครับแต่ราคาน้ำมันก็คงแกว่งไปแกว่งมาที่อย่างที่เราเห็น
0: พอคุยกันพอเหมือนมีข่าวดีออกมาว่ายุติสงครามเบื้องต้นที่ทำประกาศก็น้ำมันลงนะจ๊ะวันนี
1: ้ก็ขึ้นลง 5% 10% กลายเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับซึ่งไม่ดีเลยเพราะว่าราคาแกว่งไปแกว่งมาอย่างเงี้ยถามจริงผู้ประกอบการเนี่ยเขาคงไม่กล้าขยับขยื่นอะไร
0: ใช่ครับ
1: ไม่รู้ว่าจะคาดการอย่างไรแล้วถ้าผู้ประกอบการเนี่ยเขาไม่ขยับขยื่นเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มีเดี๋ยวสินค้ามันจะไม่ออก
0: ครับ
1: เราคือผู้ประกอบการเขาจะบอกโอเคพอราคาลงเขาแล้วก็ทุกอย่างปลอดภัยเขารีบขายดีกว่าหรือไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงครับเพราะเขาต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าคาดการได้ว่าในอนาคตสถานการณ์จะเป็นยังไงถึงจะกล้าตัดสินใจว่าโอเคจะซ่อมหรือยังไอ้ที่ถูกบอมไปต้องลงเรือจะส่งไปไหมทั้งจะส่งไปซื้อหรือส่งหรือว่าส่งไปขายก
0: ็ยังไม่รู้จะเอายังไงกันดีครับ
1: งั้นผมก็เป็นห่วงว่าไอ้ไปมาอย่างเนี้ยไม่ได้ทำให้เกิดสภาพความเป็นจริงในส่วนของการผลิตออกมาจริงๆมีของออกมาจริง
0: ๆครับ
1: ของมันจะไม่ออกนะครับก็เป็นห่วงอย่างนั้นคราวนี้ก็เลยอยากจะมาคุยอีกเรื่องนึงคือเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของอเมริกา
0: ใช่ครับ
1: วันที่29 กรกฎาคมคือวันพุธที่
0: พบที่แล้ว
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าออกมา93มีคณะกรรมการที่ลงคะแนนเนี่ย9คนบอกว่าตรึงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 3.5-3.75 แล้วก็3คนบอกเฮ้ยขึ้นไปเถอะดอกเบี้ยเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้ที่ขึ้นเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ากลุ่มพวกนี้เขาบอกเฮ้ยตอนนี้ราคาน้ำมันมันก็สูงเงินเฟ้อก็ยังคุมไม่ได้ก็ยังเกิน 2% ในระยะสำคัญ แล้วก็ยังมีแรงขับเคลื่อนของ AI แล้วก็เห็นด้วยว่าตลาดแรงงานก็ไม่ได้อ่อนแอลงไปเพราะฉะนั้นต้องขึ้นแล้วล่ะดอกเบี้ยนโยบายเพราะดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันต่ำไปยังคุมเงินเฟ้อให้เข้าเป้าที่ 2% ไม่ได้นะครับผมคิดว่าอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งที่เห็นชัดว่านานๆทีเนี่ย FOMC ของอเมริกาถึงจะมีเสียงแตกได้เยอะขนาดนี้อันที่สองก็คือเควินวอชผู้ว่าคนใหม่เนี่ยแกก็ทำสไตล์เดิมคือแถลงการสั้นมากไม่ยอมคุยอะไรเท่าไหร่แล้วยอมรับด้วยว่าไอ้ที่ต่อสู้กันข้างในเนี่ยต่อสู้กันอย่างเข้มข้นแต่ก็ใช้ว่าเป็นการต่อสู้แบบในครอบครัว family fight
0: ใช่
1: แกบอกว่าอย่างนั้น I ask for a good family fight and I got one คืออยากให้ทะเลาะถกเถียงกันเต็มที่เลยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าผมคิดว่าประเด็นให้เห็นว่านี่คือ signatureเควินวอชเลยซิกเนเจอร์ของเควินวอชคือตลาดคุณไปคิดเองอย่าให้ FOMC อย่าให้แบงก์ชาติอเมริกาเป็นพี่เลี้ยงอีกนั่นคือนโยบายหลักของเควินวอชเราจะไม่เป็นพี่เลี้ยงให้ตลาดคุณไปคิดกันเอง
0: ไม่ชี้นำไม่ปกป้องไม่ดูแล
1: จะมีอย่างเดียวคือจะบอกว่าต้องการที่จะคุมเงินเฟ้อให้ได้ 2% จริงๆแต่เราจะทำยังไงเนี่ยคุณไม่คิดเองเราเองก็ยังทะเลาะกันเองอยู่เลยนะครับไม่เหมือนกับสมัยตั้งแต่ Alan Greenspan
0: โอ้ย้อนไป
1: ใกล้มาจนกระทั่งถึงเบนมานันเก้ใกล้มาจนกระทั่งเจเน็ตเยเลนนะครับก
0: ็ลงโรเวล
1: ใกล้ลงมาถึงเจอโรมพาวเวลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าพยายามโอ้ตลาดพยายามชี้นำตลาดพยายามเป็นพี่เลี้ยงให้ตลาดมาตลอดนะครับเควินวอลฟ์ไม่ใช่พวกคุณต้องไปคิดเองเพราะว่า Federal Reserve เองที่ผ่านมาชี้นำบางทีก็ชี้นำผิดๆถูกๆคุณต้องคิดกันเองคราวนี้คำถามคือว่าเวลาพูดว่าคุณต้องคิดกันเองเนี่ย implication เนี่ยมันคืออะไร
0: คื
1: ออะไรในความเห็นของผมเนี่ย implication มันเป็นแบบนี้อันที่หนึ่งคือความผันผวนจะเพิ่มขึ้นเยอะเพราะตลาดต้องไปคิดเองความผันผวนจะเพิ่มขึ้นเยอะเพราะสิ่งที่ Fed Reserve จะทำเนี่ยเกิดทำขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่บอกก่อนแล้วเขาจะเปรี้ยงเลย
0: ครับ
1: นะครับอันที่หนึ่งคือ volatility เพิ่มขึ้นอันที่สองก็คืออย่างนี้ผมคิดว่าเดิมทีเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาพยายามคุมทั้งดอกเบี้ยระยะสั้นและดอกเบี้ยระยะยาวนะครับระยะสั้นระยะยาวระยะยาวก็คือโดยใช้ QE ตอนหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้คุม QE มากเท่าเดิมแต่เขาก็ยังพยายามระวังค่อยๆถอน QE ที่เรียกว่า QT นะครับคือค่อยๆลดทอนการเข้าไปซื้อพันธบัตรระยะยาวแล้วก็ขายพันธบัตรระยะยาวที่ถือเนี่ยค่อยๆขายออกไปอย่างช้าๆ
0: คร
1: ับ เควินวอชเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นโดยไม่บอกชัดเจนแต่เควินวอชเนี่ยอาจจะในความเห็นของผมนะครับเนื่องจากเขาจะไม่อยากคุมเงินเฟ้อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นเร็วเกินไปครับคืออย่างนี้การขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นคือการขึ้นดอกเบี้ย Federal Funds Rate เนี่ยที่ FOMC ทุกครั้งประชุมจะพูดว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนี่คือดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ย
0: ครับ
1: ครั้งหน้าจะมีการประชุมกันเนี่ยเดือนกันยายนนะครับกันยายนที่15 16เนี่ยตลาดเนี่ยคาดการดูตลาดล่วงหน้าเนี่ยคาดการว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับจะต้องขึ้นดอกเบี้ย15-16กันยาเนี่ยทีนี้เพราะว่าตลาดเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากแล้วก็คุมไม่อยู
0: ่ครับ
1: แต่คุณวรพงษ์นึกภาพนะครับ15-16กันยาเนี่ยมันก่อนหน้าเลือกตั้งมิดเทอมของอเมริกาแค่ไม่ถึง2เดือน
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ตั้งเดือนพฤศจิกา
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมนึกว่าถ้าเควินวอชเขาดันไปขึ้นดอกเบี้ยตอนนั้นอย่างที่ตลาดคาดเนี่ยโอ้โหทรัมป์แก กระโดดขึ้นกระโดดลงแน่นอนเลยใช่ไห
0: ม
1: โปรดแน่นอนเลย
0: ครับ
1: ถ้าเควินวอชเขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับไม่ขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่ตลาดจะต้องทำเพื่อจะคุมไม่ให้เงินเฟ้อมันรุนแรงเกินไปตลาดจะรีแอคโดยแบบไหนตลาดจะรีแอคโดยการดันดอกเบี้ยระยะยาวขึ้นย้ำนะครับดอกเบี้ยระยะสั้นเฟดคุมดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยตลาดคุม
0: ครับ
1: ถ้ากลัวเงินเฟ้อแล้วเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นตลาดจะกลัวเงินเฟ้อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยระยะยาวคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้10-year bond yieldของอเมริกาเนี่ยมันจะกระแทกขึ้นได้อีกอย่างที่เราทราบที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าคนกลับไปดู10-year bond yieldของอเมริกาเนี่ยเชื่อไหมครับจะกลับไปดูเห็นว่า10-year bond yieldของอเมริกาเนี่ยมันไหลลงมาตลอดเลยในช่วงประมาณสัก40ปีตั้งแต่ปี1800กว่า
0: ๆครับ
1: ลงมาจนต่ำสุดตอนช่วงโควิดที่10-year bond yieldเนี่ยลงมาไม่ถึง 1% แล้วมาวันนี้มันกลับขึ้นมา 4.7% แล้วมันมีความเป็นไปได้ว่า10-year bond yieldจะขึ้นไปอีกนะครับจะขึ้นไปอีกในช่วงข้างหน้าผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูให้ดีคราวนี้พอ10-year bond yieldขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแค่10-year 30-year bond yieldก็ขึ้นคือพันธบัตร30ปีก็ขึ้นไปด้วยซ
0: ึ่
1: งสองอันเนี้ยมันจะเป็นตัวสำคัญมากเพราะว่าจะทำให้ตลาดตราสารหนี้เนี่ยมันต้องหวั่นไหวได้นะครับเพราะว่าที่อเมริกาตอนนี้ตลาดตราสารหนี้เนี่ยก็ร้อนแรงมากเพราะว่านอกจากบริษัทปกติจะเป็นต้องไปต้องออกหนี้ต้องออกพันธบัตรต้องขายพันธบัตรเพื่ออยากจะกู้เงินจากตลาดแล้วเนี่ยพวกไฮเปอร์สเกลเลอร์พวก data center พวก AI ก็กำลังต้องการใช้เงินด้วยเหมือนกันแล้วมันมีทั้งเรื่องของดีมานด์ด้วยนะครับว่าจะมีเพราะฉะนั้นมีความเป็นได้มากไม่ได้มากเลยว่าเงินว่าดอกเบี้ยระยะยาวอเมริกาจะเป็นขาขึ้นแม้ว่า Federal Reserve จะยังไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้น
0: ครับ
1: จะขึ้น
0: คร
1: ับ เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้อีกขั้นหนึ่งว่าค่าเงินดอลลาร์จะเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นซึ่งที่ผ่านมาดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นจริงๆนะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนี่พอดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วเนี่ยค่าเงินของประเทศอื่นก็ต้องอ่อนลงจริงไหมครับเพราะต
0: ้
1: องเป็นด้านของเหรียญประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาคือประเทศญี่ปุ่นซึ่งค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นดอกเบี้ยแต่เขาก็ยังไม่ค่อยได้ขึ้นดอกเบี้ยสักทีแต่แนวโน้มเนี่ยเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็อย่างไรก็ตามถ้าใครไปดูติดตามดูเนี่ยนะครับติดตามดูค่าเงินเยนเนี่ยก็จะเห็นว่าค่าเงินเยนเนี่ยมันอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าใครกลับไปดูปีที่แล้วเนี่ยนะครับเงินเยนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก155-156เยนต่อ1ดอลลาร
0: ์ครับ
1: แล้วมันก็อ่อนตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดอ่อนมากๆเลยเนี่ยตอนปลายเดือนที่แล้วเดือน
0: ทะลุ160มั้ย
1: 163เกือบ164นะครับถ้าคำนวณนั้นเนี่ยจาก156เป็น163 164เนี่ยมันก็จะอ่อนไปสัก 5% เทียบกับเงินดอลลาร
0: ์ครับ
1: ครับพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยล่าสุดสิ่งที่นานๆเห็นทีล่าสุดเพิ่งเห็นก็คือธนาคารกลางของญี่ปุ่นร่วมมือกับกระทรวงการคลังของอเมริกาที่อเมริกาในคนที่แทรกแซงค่าเงินไม่ใช่แบงค์ชาตินะครับ
0: แ
1: ต่เป็นกระทรวง
0: การคลัง
1: กระทรวงคลังอเมริกาเนี่ยเข้าไปร่วมกันแทรกแซงทำให้เงินเยนอ่อนแข็งค่าขึ้นแล้วดอลลาร์อ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นพอในช่วงที่ผ่านมาช่วงวีคเอนด์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นค่าเงินเยนเนี่ยนะครับแข็งค่าขึ้นจาก 163.86 เยนต่อ1ดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นมาดุ้งกลับมาเหลือ 156.36 เยนต่อดอลลาร์เลยเมื่อวันจันทร์
0: ขึ้นกว่า 3% นะโดยประมาณ
1: 4.4% ครึ่งเลยครับ
0: ครับ
1: แข็งขึ้นไปอย่างเห็นอย่างได้ชัดเลย อันนี้เป็นการแทรกแซงของแบงก์ชาติของญี่ปุ่นบวกกับ ทางกระทรวงการคลังของอเมริกาสามารถแทรกแซงยังไงก็ง่ายนิดเดียวครับก็คือต้องมีการขายดอลลาร์ออกมานะครับแล้วก็ซื้อเงินเยน
0: ซื้อเงิ
1: ออ
0: น
1: กไป
0: เย็น
1: นะครับแปลว่าเขาว่ายังไงทำให้อะไรแข็งค่าทำยังไงก็ต้องซื้อมันออกมาจากตลาดให้มันมีน้อยก็คือซื้อเยนออกมาจากตลาดทำยังไงให้ดอลลาร์อ่อนค่าราคาของดอลลาร์ลดลงก็ต้องขายดอลลาร์ไปเยอะๆทำให้มีปริมาณดอลลาร์ในตลาดมากขึ้นนะครับพอทำอย่างนั้นภาพบาทเราก็เลยได้อันนี้ส่งไปด้วยถ้าใครกลับไปดูก็จะเห็นว่าบาทเนี่ยก็เลยแข็งค่าขึ้นมาจากเดินประมาณสัก33จุดสักหน่อย33.8มั้งท่านจะ
0: พู
1: ดผิด
0: ประมาณนั้นใช
1: ่ประมาณ33.8เนี่ยจนกระทั่งตอนนี้ก็มาแข็งค่าขึ้นมาเป็นสัก33.3.4มั้งตอน1ดอลลาร์นะครับก็
0: ไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ไหมครับวิธีการแบบนี้
1: มีไม่มีคืออย่างนี้ครับมันเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น มันไม่ยั่งยืนหรอก
0: ครับ
1: ไม่ยั่งยืนเพราะว่าใจพื้นฐานจริงๆก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาดอกเบี้ยเขาต่ำเกินไปเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆกว่าอเมริกันอีกด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ยังมีเขาก็ยังคือดอกเบี้ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยยังต่ำเกินไปมากเทียบกับเงินเฟ้ออ ยู่มากเลยทีนี้ประเด็นมันกลับมาว่ายังไงประเด็นกลับมาว่าโอเคประเทศไทยเราเองเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าใจเหมือนกันว่าโดยรวมถ้าฟังดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: อเมริกาเองก็ดูเหมือนต้องขึ้นดอกเบี้ยต้องมีนโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้นญี่ปุ่นแน่นอนต้องมีนโยบายการเงินที่ต้องตึงตัวขึ้นเหมือนกันแล้วหลายๆประเทศเนี่ยก็ไม่มีประเทศไหนที่จะลดดอกเบี้ยได้เพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าเนี่ยต้องบอกว่าสภาพคล่องในระบบครับจะลดลงนโยบายการเงินโดยรวมทั้งโลกคงจะตึงขึ้นเพราะต้องคุมเรื่องเงินเฟ้อต้องคุมเรื่องเงินเฟ้อถามว่าปัจจัยของเงินเฟ้อมาจากไหนก็มาจากสองเรื่องหลักๆใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: คือเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องราคาน้ำมันที่เราคุยเมื่อกี้เรื่องที่สองก็คือเรื่องของAI ซึ่งสร้างดีมานด์อยู่เยอะมากเลยในการจะทำโน่นทำนี่ทำนั่นเพื่อที่จะสร้าง data center hyperscaler ลงทุนแล้วก็เทรน AI model ต่างๆแล้วจริงๆแล้วมีปัจจัยที่3ด้วยคือทรัมป์แกเล่นอยากจะขึ้นภาษีศุลกากรเห็นข่าวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ให้ราคาอะไรต่างๆมันแพงขึ้นเรื่อยๆทำให้ราคาสินค้ามันลงไม่ได้แล้วก็อาจจะทำให้การคาดการเงินเฟ้อเนี่ยมันติดอยู่ที่ระดับสูงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าแนวโน้มจะเป็นในทางนั้นมากกว่านะครับสำหรับประเทศไทยก็เหมือนกันก็มีความเสี่ยงมีความเป็นห่วงเหมือนกันว่าเงินเฟ้อของเราเนี่ยที่แบงก์ชาติเขาคาดการณ์ว่าปีหน้าจะดรอปลงมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดรอปลงมาเยอะขนาดนั้นก็ได
0: ้ครับ
1: ผลมันก็ตามมาก็คือว่าแบงก์ชาติของเราดอกเบี้ยนโยบายเราก็ค่อนข้างจะต่ำมากแล้วคือแค่ 1% ตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายเราต่ำนะครับเพราะเงินเฟ้อมันรันอยู่ที่ 2% กว่า
0: ครับ
1: แล้วถ้ามันไม่ไหลลงมาเนี่ยแสดงว่าดอกเบี้ยจริงเราติดลบก็จะมีผลทำให้ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันว่าเดี๋ยวบาทจะอ่อนลงไปได้อีกแล้วก็อาจจะมีแรงกดดันในอนาคตนะครับอาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่ในอนาคตเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยคงจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้และอาจจะต้องคิดถึงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำทั้งที่เรายังเห็นว่าเศรษฐกิจยังฟื้นได้ไม่ค่อยดีอยู่เลยแต่แรงกดดันจากต่างประเทศเนี่ยมันกำลังจะมานะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราให้ฟังเวลาแทรกแสงเรื่องทำให้เย็นแข็งเนี่ยนะครับย้ำนะคุณโอแทรกแสงให้เย็นแข็งคือแบงก์ชาติญี่ปุ่นต้องขายดอลลาร์ที่เป็นทุนสำรองออกมาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ต้องเงินเย็นกลับเข้าไปการทำแบบนั้นเนี่ยทำให้สภาพคล่องในญี่ปุ่นเนี่ยลดลงมันเป็นการทำให้นโยบายการเงินต้องตึงตัวโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็มันเหมือนกับเป็นในระยะสั้นเป็นการช่วยหลีกเลี่ยงการขึ้นดอกเบี้ยที่จะทำให้สภาพคล่องมันตึงตัวแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดีสภาพคล่องก็ต้องตึงตัวอยู่ดีพวกกันเข้าไปแทรกแซงคือการลดสภาพคล่องในประเทศทำให้เงินเย็นหายากขึ้นครับ
0: ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับโยงมาถึงเรื่องของการเข้าแทรกแซงค่าเงินของญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาเดี๋ยวจันทร์หน้าคุยกันต่อถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
1: คุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับหมดเวลาครับ9:59 น. Sea Ocean Plus วันจันทร์ลาคุณฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเผยอาการตำรวจสภ.ตากใบ 4 นายที่ถูกยิงจากการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายล่าสุดยังอาการสาหัส 2 นายความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามชนิด M16 ซุ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบบริเวณข้างขนำภายในสวนปาล์มบ้านบึงฉลามหลังอบต.ไพลวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยอาการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วย10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวะสิริมีบาดแผลถูกกระสุนปืนบริเวณศีรษะอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ดาบตำรวจวนุชิตแซ่ค้อมีบาดแผลถูกกระสุนปืนบริเวณขาทั้งสองข้างอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์สีขำมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉียวบริเวณลำตัวด้านซ้ายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบและดาบตำรวจพนกิจศรีนกิจจาได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบนอกจากนี้จากการขยายผลภายในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยซึ่งอยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุจำนวน4รายนำตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนายกรัฐมนตรีกำชับจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากสำรองยาไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศพบว่าในเดือนนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้จากการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศพบว่าในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรทำให้มีความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สาธารณสุขทุกจังหวัดและเขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักและสายสำรองรวมถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่างต่อเนื่องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมบางระกำโมเดลสั่งกรมทางหลวงเปิดทางระบายน้ำยกระดับสะพานแก้จุดคอขวดลุ่มน้ำยมอย่างยั่งยืนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่บางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาและรับฟังข้อเสนอจากประชาชนเพื่อเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อนำข้อเสนอและอุปสรรคที่พบเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจากการลงพื้นที่พบว่าจุดคอขวดสำคัญอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำซึ่งมีช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำไม่เพียงพอทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพในช่วงน้ำหลาก กรมทางหลวงจึงเร่งดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้พร้อมเดินหน้าศึกษาและออกแบบการยกระดับสะพานเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวกเหมวชิระพรากร
13: สิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นวันจันทร์เริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยค่ะ3สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะก็ตามกันต่อค่ะกับบรรยากาศในเรื่องของการเงินการลงทุนโดยเฉพาะ พาะตลาดต่างประเทศนะคะที่มีความผันผวนมากๆนะคะนั่นก็คือตลาดทางฝั่งของเกาหลีใต้นั่นเองนะคะที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าใครตามกันนะประเด็นเรื่องของการเรเบรชนะคะแล้วก็การกู้เงินมาลงทุนนะของนักลงทุนเองนั้นเนี่ยนะคะก็ส่งผลสำคัญค่ะให้บรรยากาศของตลาดหุ้นที่ก่อนหน้านี้มีความร้อนแรงมากๆนะคะกับกลุ่มที่หลีดตลาดกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์นั้นเนี่ยนะคะก็เกิดแรงนะในการขายกันออกมานะคะค่อนข้างแรงแล้วก็มีประเด็นเรื่องของฟอร์ซเซลด้วยทำให้ราคากดลงไปลึกมากๆนะคะแล้วก็เมื่อช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าตลาดจะรีบาวด์ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเช้ามาวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ไปดูกันก็ดูเหมือนว่าจะกลับมามีความผันผวนในแดนลบกันอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยบวกกลับมาได้10%นะคะก็ล่าสุดนะคอชบีเกาหลีใต้วันนี้ก็ยังลบอยู่ 4.5% นะแบบเรียลไทม์ตอนนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวในช่วงของเบรกที่2นะใครที่ติดตามท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะอาจารย์กลับมาเรียบร้อยนะคะจากภารกิจของต่างประเทศนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดคุยกันอาจารย์เขียนบทความน่าสนใจด้วยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของชะตากรรมของนักเก็งกำไรหุ้น AI นะคะก็พูดคุยถอดบทเรียนในเรื่องของตลาดหุ้นเกาหลีใต้แล้วก็จะมีข้อมูลสถิติต่างๆที่จะมาพูดคุยกันด้วยนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศการแล้วก็พูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ถึงบ้านเราด้วยนะคะไปติดตามบรรยากาศของสัปดาห์นี้มีประเด็นปัจจัยอะไรที่เราจะต้องติดตามนะคะแต่เท่าที่ดูนะเช้ามาวันนี้เนี่ยก็ทางฝั่งเกาหลีใต้ลบอยู่ 4.51% นะคะส่วนทางฝั่งของนิกเกอิ225ก็ค่อนข้างมาทางทรงๆเดียวกันนะลบประมาณ 1,048.1.63% เช่นเดียวกันแต่หางเสียงที่ฮ่องกงบวกได้อ่อนๆค่ะ 0.17% 40.57 จุดแล้วก็เวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะเวียดนามวันนี้ก็บวกได้ดีนะคะ 0.75% นะบวกอยู่ 13.09 จุดค่ะเวียดนามที่น่าจับตาเนาะหลังจากที่ดูเหมือนว่าเขาจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นที่เราคุยกันนะคะแต่ทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะคะพอเช้ามาวันนี้ตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนาะรีบาวกลับมานะคะแล้วก็ขึ้นมายืนเหนือ 1,600 กันอีกครั้งนึงนะตอนยืนอยู่1,620กว่าจุดเนี่ยนะคะเช้ามาวันนี้ก็มีแรงขายออกมาแบบอ่อนๆนะเดี๋ยวดูกันตลอดทั้งวันเรียลไทม์ตอนนี้ลบอยู่ 2.31 จุดนะเดี๋ยวคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเราค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แล้วก็จันทร์เดือนใหม่นะคุณกิตพลท่ามกลางตลาดต่างประเทศนะก็ยังผันผวนกันอยู่นะฝั่งเกาหลีใต้เช้ามาวันนี้ก็ลบทางฝั่งของตลาดบ้านเราเองราคาคุณกิตพลประเมินหน่อยมีประเด็นปัจจัยอะไรที่เราจะต้องจับตาในสัปดาห์นี้แล้วก็การที่หลุด 1,600 แล้วกลับขึ้นมายืนได้อย่างรวดเร็วแบบนี้สะท้อนความแข็งแรงของตลาดหุ้นไทยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณกิตพลคะค่ะ
14: โอเคครับต้องบอกว่าถ้ามองจากภาพของความแข็งแกร่งก็ต้องถือว่าการหลุด1,600แล้วกลับไปยืนเหนือ1,600ได้ค่อนข้างจะเร็วเนี่ยสะท้อนความแข็งแกร่งของตลาดพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วในเชิงของทางด้านตลาดเองหรือมองในเรื่องของกลไกการปรับฐานเนี่ยความแข็งแกร่งของตลาดมันจะขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างซึ่งรวมไปถึงปฏิกิริยาของตลาดในจังหวะที่มันมีปัจจัยทั้งบวกและลบด้วยซึ่งต้องถือว่าในรอบนี้เราทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่นั้นก็ต้องถือว่าภาพของตลาดไทยเนี่ยก็ยังคงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาดเพื่อนบ้านอยู่ทีนี้ในฝั่งประเด็นที่ต้องติดตามตอนนี้ก็จะมี2เรื่องนะครับในฝั่งของตลาดปัจจัยภายในประเทศก็คือช่วงนี้จะเห็นว่าจะเป็นเรื่องของตัวการประกาศผลประกอบการซึ่งในสัปดาห์นี้ก็จะมีหลายตัวเลยนะครับมีสื่อสาร2ตัวแล้วก็จะเริ่มมีภาคของ real sector เนี่ยที่ทยอยประกาศออกมานะครับก็บอกว่าดูภาพรวมก็คือหน้าที่จะไม่ได้แย่อาจจะชะลอตัวลงจากไตรมาส1บ้างแต่ว่าก็เป็นไปตามปัจจัยทางฤดูกาลปกติแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยน่าจะเห็นผลประกอบการที่เติบโตเยียร์เยียร์ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับทีนี้ในฝั่งของอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามคงจะเป็นฝั่งที่มันมาจากปัจจัยต่างประเทศมากกว่าโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวในช่วงสุดสัปดาห์ของการเข้าแทรกแซงเงินเยนของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับหลายคนก็คงจะแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าธนาคารกลางญี่ปุ่นแทรกแซงค่าเงินเยนดูแลค่าเงินประเทศตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าทำไมอเมริกาต้องไปจอยกับเขาด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีหลายเหตุผลที่อเมริกาเองเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องเข้าไปช่วยญี่ปุ่นนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องยอมรับว่าเวลามันเกิดความผันผวนที่เกิดขึ้นกับสกุลเงินใหญ่ๆของโลกเนี่ยบางครั้งมันทริกเกอร์ให้มุมมองที่มีต่อความเสี่ยงเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าโลกสงบสุขเนี่ยมันก็อาจจะดีมากกว่าการที่มันผันผวนนะครับอันที่สองก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของญี่ปุ่นเองเขาก็มีพันธบัตรสหรัฐเนี่ยเป็นตัวประกันอยู่เพราะว่าการที่เขาจะสู้กับ ตัวเฮดฟันในการที่จะแทรกแซงค่าเงินเยนให้มันแข็งค่าขึ้นก็ต้องซื้อเงินเยนก็ต้องมีหน้าตักในการเข้าซื้อทีนี้ถ้าสมมติว่าสู้ไปเรื่อยๆแล้วหน้าตักมันเลยต่อทำไงดีก็ต้องเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนนะครับก็ต้องเอาพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปขายในตลาดเพื่อได้เป็นเงินในการที่จะมาสู้แต่แน่นอนว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบไปถึงอเมริกาด้วยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนไม่มั่นใจเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เอ๊ะถ้าผลการทำพันธบัตรขยับขึ้นไปเช่น10ปีขึ้นไปเกิน 4.9 หรือว่าตัว30ปีขึ้นไปเกิน5เยอะๆเนี่ยอันนี้มันจะกลายเป็นทริกเกอร์ในเรื่องของความกังวลเรื่องความเสี่ยงขึ้นมาดังนั้นผมคิดว่าในฝั่งอเมริกาเนี่ยชั่งน้ำหนักอยู่แล้วก็คือเฮ้ยยังไงก็คือต้องส่งสัญญาณบางอย่างว่าอเมริกาได้อยู่ข้างญี่ปุ่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะใช้เงินจริงๆเท่าไหร่อาจจะไม่ใช้เงินเยอะมากเลยก็ได้อย่างเช่นใช้วิธีการให้สำนักข่าวเนี่ยไปซูมเห็นตัวเลขในสมุดโน้ตตัวเองก็ได้นะครับว่าเฮ้ยเราจะซื้อเงินเยนเท่าไหร่แต่ซึ่งจริงๆเราถามว่าถ้าคนระดับนี้เขาจะทำจริงๆเขาคงไม่ได้หลุดให้เราเห็นนะครับกับอันที่สองก็คือก็ใช้วงเงินใช้กลไกที่มีตามระบบก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฝั่งของคนที่ถือขั้วของที่เป็นพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมันก็จะมีกลไกที่สามารถช่วยในระดับของระดับประเทศได้ก็คือว่านั้นเอาพันธบัตรที่คุณมีเนี่ยมาตึงกับเราสิเดี๋ยวเราเอาเงินดอลลาร์ให้กู้ยืมไปนะครับแล้วก็ค่อยเอาเงินดอลลาร์ตอนนั้นไปใช้ในการซื้อเงินเยนเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็เลยเข้าไปจอยกับอเมริกาในตัวของท่านที่เรียกว่าฟีมาตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านดูแล้วตอนนี้อย่างที่สุดโดยกลไกของตลาดนะแล้วก็โดยแรงผลักดันของตลาดซึ่งทำให้ตัวของทางด้านฝั่งของอเมริกาเองต้องการส่งสัญญาณในการที่จะไปพักญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันน่าจะส่งผลให้ค่าเงินเยนเนี่ยแข็งค่าในระยะหนึ่งเลยนะครับแต่ในภาพใหญ่ๆต้องยอมรับนะว่าเงินเยนยังอยู่ในภาพของเชิงโครงสร้างของการอ่อนตัวนะด้วยความที่พึ่งพาน้ำมันเยอะก็ดีด้วยภาพของการที่ตัวดอกส่วนต่างดอกเบี้ยยังห่างจากอเมริกาก็เยอะก็ดีแต่อย่างที่สุดเนี่ยในระยะเรียกว่าอาจจะละหลายสัปดาห์นะครับโอกาสที่มันจะแข็งค่ามันมีมากกว่าทีนี้ตรงนี้มันจะทริกเกอร์ความยาก2 อย่างในตลาดก็คือว่ามันมีทั้งบวกและลบผสมกันนี่บวกก็คือว่าตัวของทางด้านการแข็งการอ่อนค่าของยูโรดอลลาร์แล้วก็การที่ทำแบบนี้มันน่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการซ้ำเติมสถานการณ์ที่บอนด์ยูจะพุ่งเยอะๆนะซึ่งอันนี้พอบอนด์ยูไม่พุ่งมากน่าจะบวกกับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแต่ทีนี้ในมุมลบก็คือว่าเวลาเยนมันแข็งค่าเร็วๆเนี่ยคนที่กู้เงินเยนไปลงทุนอะไรต่างๆไว้เนี่ยเฮ้ยมันจะโดนฟอสให้ต้องคืนเงินหรือเปล่านะครับหรือที่เรียกกันว่าตัว unwind yen carry trade เราไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นยังไงแต่ว่าเราถ้าเราเดาก็คือว่าเอ๊ะมันผ่านมาปีกว่าๆตั้งแต่เขาเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณแล้วส่งสัญญาณอีกนะว่าเฮ้ยมันจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ unwind yen carry trade ก็คงจะทำไประดับหนึ่งแล้วและยิ่งในสุดสถานะของการใช้ carry trade เนี่ยมันน่าจะไม่ได้สูงมากก็แปลว่าลักษณะแบบนี้ทำให้ความเสี่ยงจากความผันผวนที่เกิดจากการ unwind อาจจะมีบ้างแต่หน้าที่จะไม่ได้เยอะนะครับก็โดยรวมผมคิดว่าถ้ามีแล้วก็คือในกลุ่มหุ้นที่ขึ้นมาเยอะหรือว่าเอาผู้ฟอร์มตลาดมากๆเนี่ยอันนี้ก็จะอาจจะเป็นทาร์เก็ตเสี่ยงที่เขาอาจจะต้องปิดโพซิชันนะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันดูแล้วไม่ได้ valuation แพงมากไม่ได้ผันผวนมากเนี่ยไอ้ความเสี่ยงจากการเกิดการอันวายตรงนี้น่าจะไม่ได้เยอะนะดังนั้นผมคิดว่ารวมๆแล้วจะเห็นว่ามันมีทั้งบวกและลบผสมกันแต่ว่ารวมสลักแล้วเนี่ยในน้ำหนักด้านบวกก็ยังดูน่าจะมากกว่าในฝั่งด้านลบอยู่
15: มากกว่าค่ะโดยเฉพาะสำหรับตลาดบ้านเราด้วยใช่ไหมคะคุณกิตพลคะโดยเฉพาะบรรยากาศของบ้านเราเอง
14: เพราะว่าตลาดบ้านเราต้องบอกว่าข้อดีคือว่าสมมติว่าต่อให้เขาจะมีอันวายเย็นแคริเทียแต่ว่าหนึ่งในฝั่งของบ้านเราเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะมีความไม่แพงนะครับแล้วก็ในเดียวกันเนี่ยมันก็มีตัวของทางด้านไอตัวของทางด้านอัตราผลตอบแทนผันผวนที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าค่าเงินเราเกิดไม่ได้อ่อนมากๆหรือไม่ได้แข็งหรือว่าค่อนข้างจะนิ่งเนี่ยต่อไม่เทียบกับ US ไม่เทียบกับตัวญี่ปุ่นด้วยแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีตัวของ cash flow ที่มาจากตัวผันผลที่มันมาช่วยในการ repay เนี่ยจริงๆแล้วความเสี่ยงจากไอ้ตัวเยนครีเทดก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่นะผมคิดว่าถ้ามองแล้วสลัตตาเนี่ยมันอาจจะมีผันผวนมีเช็คบินบ้างในรายตัวแต่ว่าถ้ามาดูในภาพใหญ่ๆแล้วต้องบอกว่าโดยยังไม่ได้เห็นความกังวลที่น่ากังวลมากครับ
15: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงกลยุทธ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนไทยในวันนี้เนี่ยคุณกิตพลจะแนะนำยังไงคะกับตลาดที่ม้วนกลับมาอย่างเร็วตรง 1,620 จุดตรงนี้ค
14: ่
15: ะ
14: โอเคครับก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยในฝั่งตรงนี้พอมันกลับมาค่อนข้างเร็วหรือเป็นลักษณะการที่สลับกลุ่มไปยังเป็นกลุ่มอื่นๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการเทคในตัวที่ขึ้นมาเยอะๆบ้างเนี่ยจริงๆแล้วต้องถือว่าไม่ใช่เรื่องแย่เพราะว่ามันส่งสัญญาณว่ามันเป็นตลาดที่มันเฮลตี้นะครับหรือเป็นการคอร์เรคชันที่ต้องถือว่ามันแสดงความแข็งแรงเพราะมันถ้าสมมติว่ามันเป๋ แสดงว่าตลาดมีกลุ่มที่ยันมันได้อยู่แค่ไม่กี่กลุ่มแต่วันนี้พอเราจะเห็นว่าพอกลุ่มที่หนึ่งเหนื่อยมันก็มีกลุ่มอื่นมาสลับพอกลุ่มนี้เริ่มเหนื่อยกลุ่มอื่นก็ขึ้นมาสลับดังนั้นต้องบอกว่าลักษณะนี้ตลาดค่อนข้างจะเฮลตี้พอสมควรนะครับก็โดยภาพรวมผมคิดว่าในฝั่งของคนที่เก็งกำไรเนี่ยถ้าตลาดเองสามารถที่จะยืนเหนือ1,605จุดได้ไม่ได้ต่ำกว่าในมุมของการเก็งกำไรนี้ยังไม่ได้น่ากังวลอะไรเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้ามองก็คืออาจจะใช้ประมาณ1,605เป็นจุดตัดสินใจว่าถ้าไม่ต่ำกว่าระดับดังกล่าวเนี่ยอันนี้ภาพรวมของการเก็งกำไรยังน่าจะเป็นการไซด์เวย์ที่สามารถที่จะสลับกลุ่มสลับตัวไปได้ครับ
15: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะเดี๋ยวเราเอากลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของวันศุกร์นะเอาเป็นว่าตอนนี้บรรยากาศก็สะท้อนความแข็งแกร่งในบ้านเรานะแล้วก็เด่นปัจจัยต่างประเทศที่จะมากระทบนะเนี่ยเราก็มีเกราะแล้วก็มีความแข็งแรงอยู่เหมือนกันสำหรับภาพของตลาดและลักษณะของหุ้นบ้านเราด้วยใช่ไหมคะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะค่ะ
14: ดีครับสวัสดีคร
15: ับ สวัสดีค่ะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพนะคะของตลาดหุ้นของบ้านเรานะแล้วก็ปัจจัยต่างประเทศที่เราจะต้องติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าฟังแล้วก็อาจจะใจชื้นนะปัจจัยที่หนุนนำบรรยากาศของภาพบ้านเรานั้นเนี่ยก็ยังมีอยู่นั่นเองนะคะเอาล่ะช่วงนี้ก่อนที่เราจะพักกันนะคะแล้วก็ช่วงหน้าพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะใครที่สนใจในเรื่องของการหาช่องทางในเรื่องของการออมเงินนะคะออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะกับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษออมสินออมสุขค่ะจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะคะและไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดค่ะระยะเวลาฝาก3ปีนะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆด้วยไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่สนใจที่จะออมเงินนะคะก็ติดต่อไปได้ที่ออมสินนะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดของเรานะจัดกิจกรรมสุดว้าวเลยค่ะ CEO Vision Business Trip นะคะเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าค่ะในวันที่20-26กันยายนนี้นะคะก็จะพาไปดูนะคะงานแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นนักชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมค่ะประตูสู่โลก AI ของจีนนะคะให้คุณเห็นอนาคตก่อนใครค่ะทุกท่านก็จะได้รับประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำนะคะก็คือการเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะค่ะไฮเซนแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกนะคะไปสัมผัส Smart Factory ของจริงค่ะเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจแล้วก็องค์กรของคุณได้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะพาเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนนะคะที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์นะคะเฮลมานอยด์ค่ะที่เพิ่งจะเปิดแห่งแรกของจีนนะคะหุ่นยนต์ที่เดินพูดแล้วก็โต้ตอบแล้วก็เรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการแล้วก็ชีวิตประจำวันด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมี Exclusive Talk ค่ะเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่านะคะจะพาดินเนอร์ทอล์กกับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกด้วยค่ะและไม่พลาดนะคะจะพาไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลค่ะชมวิวชายฝั่งที่สวยงามนะคะแล้วก็ชิมอาหารทะเลแบบสดๆพร้อม lobster เป่าฮื้อนะคะสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีนะคะจะพาไปสัมผัสว่าทำไมไม่เคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับทำไมนะคะถึงจะพาไปสัมผัสว่าทำไมเมืองชิงเต่านั้นถึงเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะคะซึ่งคลื่นความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงใหลค่ะรับเพียง งแค่30ท่านเท่านั้นนะคะเดินทางเข้าช่อง Fast Track แล้วก็อาหารครบทุกมื้อเลยค่ะจองได้เลยนะคะที่ LINE ค่ะ @thinkingradio ค่ะ @thinkingradio มีแอดข้างหน้านะคะหรือว่าจะโทรไปสอบถามก็ได้ค่ะที่หมายเลข0944803066นะคะ0944803066ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะมาพูดคุยกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศกันค่ะ
16: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระพรากร
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
18: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
19: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
20: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
21: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
20: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
21: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
20: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
15: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำนะคะช่วงที่2ของวันจันทร์แบบนี้นะคะเราจะอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศ เหมชิระวรากรนะสัปดาห์นี้จันกลับมาแล้วนะคะจากการเดินทางต่างประเทศนะคะเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์กันแล้วก็บทความที่จันเขียนวันนี้นะคะเรื่องของชะตากรรมของนักเก็งกำไรหุ้น AI นะซึ่งอาจารย์ก็เตือนมาเป็นระยะนะเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะของตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะเช้ามาวันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะก็ยังมีความผันผวนอยู่นะก็ยังลงอยู่ประมาณ 4-5% เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์กันนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับ
15: ค่ะแฟนๆคิดถึงเลยอาจารย์ 2 สัปดาห์ค่ะอาจารย์รอบนี้ไปไหนมาคะก่อนที่จะไปเข้าบทบาทสั้นๆก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์ไปเนเธอร์แลนด์นะฮะเนเธอร์แลนด
15: ์ค่ะ
0: ดินแดนแห่งตลาดหุ้นแรกของโลกนะไปอัมสเตอร์ดัมรอตเตอร์ดัมอะไรพวกนี้นะครับก
15: ็บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เศรษฐกิจการเดินทางตอนนี้เนี่ยที่หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะชะลอกันไปตอนนี้อาจารย์คิดว่ากลับมามีผลไหมคะทางฟากโน้นการเดินทางไปฟากโน้นแล้วก็เศรษฐกิจเขาเป็นไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: คือไม่ใช่เป็นประเทศใหญ่นะฮะเข้าใจว่ามีสักมีคนแค่ไม่สิบล้านคนอะไรอย่างนั้นนะ
15: ฮะ
0: แล้วก็จะเป็นประเทศที่อิ่มตัวเรียกว่านะยุโรปส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะฮะอิ่มตัวทุกคนก็ทำงานแบบสบายๆนะไม่รีบไม่ร้อนการเติบโตเศรษฐกิจก็คงจะทรงๆมานานนะแต่ว่าลักษณะของเขาก็เป็นแบบประเทศเจริญแล้วที่อิ่มตัวคนใช้ชีวิตแบบบาลานซ์
15: Work
0: life นะไม่ค่อยขยันขันแข็งมากเอาแต่เขาผลิตสิ่งของที่มีประสิทธิภาพสูงนะประสิทธิภาพสูงเป็นที่เข้าใจว่าเป็นที่อยู่ของASML นะบริษัทที่ยังหาคู่แข่งยากในจากธุรกิจ AI นะแต่ก็โดยทั่วไปในเมืองก็เป็นลักษณะของความรื่นเริงนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ดีไม่ร้อนคนใช้จักรยานเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าดีนะเพราะไม่มีรถติดนะไม่มีรถติด
15: อากาศจะดีมาก
0: เลยอากาศดีไม่มีรถติดบ้านเมืองสวยงามคือทุกอย่างดีหมดอ่ะแต่มันไม่โตละนะประเทศพวกนี้ไม่ค่อยโตไม่ค่อยโตก็พูดง่ายๆไปเดินตากอากาศอากาศดีมากนะแต่ถ้ายุโรปล่างลงมาหน่อยนี่จะแย่เลยนะร้อนจัดจนกระทั่งแบบมีคนตายเงี้ยแต่ที่นั่นกำลังดีฮะกำลังดีนะเพราะเข้าเหนือขึ้นไปนะก็ไปเดินไปดูเขาเรียกว่าตลาดหลักทรัพย์นิดนึงนะเพราะนี่คือตลาดหลักทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแต่ว่าเข้าใจว่าเขาย้ายมาแล้วนะไม่อยู่ที่เก่าหรอกนะก็ไม่ใหญ่อะไรเล็กๆนะแล้วก็มีจอเจออะไรขึ้นไปอะไรต่างๆแต่อย่างที่ว่าเนี่ยคือบ้านเมืองเขาจะเป็นแบบอย่างอัมสเตอร์ดัมนี่หาตึกสูงไม่ค่อยจะเจอมีบ้างมีบางส่วนนะตึกส่วนใหญ่เป็นตึกโบราณที่สร้างกันมาหลายร้อยปีแล้วก็เอียงๆกันนะแต่ไม่ล้มนะที่มันเอียงเพราะว่ามันสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เข้าใจว่าน้ำทะเลมันสูงนะพื้นดินเขานี่คือประเทศพื้นดินต่ำนะในยุโรปเนี่ยประเทศพื้นดินต่ำมีอยู่หลายประเทศนะแต่ประเทศพวกนี้จริงๆก็ถ้าเราบินอยู่ข้างบนเนี่ยจะนึกว่าอยู่เมืองไทยเพราะว่าน้ำเต็มไร่นาเต็มเขียวขจีเป็นประเทศที่ทำการเกษตรเยี่ยมส่งออกสินค้าเกษตรเยอะกว่าประเทศไทยทั้งที่มีคนแค่10ล้านคนแล้วก็คนส่วนน้อยที่ทำเกษตรแต่เขาอย่างที่ว่าเนี่ยคือเจริญมากปลูกต้นไม้สวยงามเยอะที่สุดในโลกแล้วมั้งนะแล้วก็ขายแพงๆด้วยไงนี่คือประเทศพัฒน์เจริญแล้วในยุโรปที่เขาก็มีนิสสุนเขานะก็อยู่ของเขาได้ประชาชนมีความสุขที่สุดในโลกกลุ่มหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนไม่ได้แบบโตเร็วไม่ได้อะไรคนก็ทำงานก็พูดตรงๆนะเราก็ดูเจริญได้ยังไงช้าคือบริการต่างๆนี่ช้าเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้คนเยอะแล้วก็คนก็ทำไปเรื่อยๆแล้วประเทศเนื่องจากไม่ใหญ่เนี่ยการที่จะออกแบบอะไรที่มันอีกคนนึงก็สเกลเยอะแบบเมืองจีนจะมาอัดเข้าไปใช้ประสิทธิภาพสูงๆเขาก็ไม่คงไม่อยากทำนะแต่ว่าทุกอย่างที่เป็นความเจริญเขาใช้หมดเช่นไปเนี่ยก็แทบจะเป็นประเทศไม่ค่อยมีเงินสดแล้วนะเราอุตส่าห์แลกเงินสดไปเนี่ย

0: ไปเมืองจีนไปอะไรที่ไหนมากรุงเทพพวกนี้มากรุงเทพเขาก็คงงงโอ้โหตึกใหญ่โห
1: ค่ะ
0: รานแบบแสดงถึงความเหมือนกับว่าทันสมัยเจริญเติบโตอะไรต่างๆแต่ยุโรปไม่ใช่เลยยุโรปนี่ตึกสามสี่ห้าชั้นอะไรไม่มีตึกสูงตึกเก่าแล้วก็แบบอะไรต่างๆแต่บ้านเมืองนี่มีคลองเต็มเมืองแล้วก็อากาศดีนะไม่มีรถติดเลยพูดง่ายๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้รถแค่
1: ค่ะ
0: ขี่จักรยานไป
1: ขี่จักรยาน
0: ใช่ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็ไปก็ดีอ่ะมันความแตกต่างถ้าเราไปจาก
1: ค
0: เ
1: ่
0: อ
1: ะ
0: เชียไปแม้กระทั่งญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคื
1: ออ ื
0: ก็จะเหมือน
1: ม
0: กันหมดอ่ะตึกใหญ่
1: ค่
0: แส
1: ะ
0: ดงถึงความอะไรต่างๆแ
1: ด
0: ล
1: ู
0: ้ว
1: ค
0: ค
1: น
0: น
1: คึ
0: ก็
1: กคักใช่
0: ค
1: ไ
0: ึ
1: หม
0: กคัก
1: ดู
0: คึ
1: แอ
0: กค
1: ค
0: ัก
1: ทีฟ
0: ร้านรวงนี่แบบสินค้าเพียบคนคือคุณจะช็อปเชอปอะไรที่นั่นไม่ค่อยมีร้านค้าก็ธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยสินค้าไม่มีอะไรจะซื้อคือบ้านเรา
1: ค่ะ
0: เหนือกว่าเยอะง่ายใช่ไหมก็เป็น
1: ค
0: อี
1: ่ะ
0: กมุมหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเทรนด์นะเอเชียก็ยังแบบเจริญเร็วแล้วก็เป็นแบบค่อยๆพยายามไล่เข้าไปเรื่อยๆยกเว้นประเ
1: ค
0: ทศ
1: ่ะ
0: ไทยนะที่เหนื่อยนั่นแต่ประเทศอื่นในเอเชียก็โตเร็วแข่งกับเขาเทคโนโล
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: ีแข่งสินค้าแข่งอะไรได้หมดอ่ะแต่เขาก็ยังรวยอยู่เยอะเพราะเขายัง
1: ค
0: คอ
1: ่
0: น
1: ะ
0: โทรลเขาเรียกว่าไฮเทคโนโลยีทำของแพงอาหารการกินแพงค่าบริการในประเทศแพงจัดนะคือไม่ต้องพูดหรอกนะอาหารถือว่าเรากินกลางวันราเมงซึ่งก็มีขายไม่มากเอาเป็นว่าราเมงถ้วยหนึ่งอ่ะชามหนึ่งอ่ะยิบอิ่มเนี่ยนะก็ประมาณสัก700 บาท700-800 บาทไทยนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือคุณก็ต้องยอมรับนะแต่ชีวิตคนเราเป็นอีกแบบหนึ่งเขาไม่ต้องการสะสมเงินเยอะมากนะรัฐบาลจัดการให้หมดอ่ะนะ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ขาบอกว่าพวกนี้ก็เรียกกองทุน
1: เรื่องบ
0: ของป
1: ำ
0: ระ
1: น
0: เท
1: าญ
0: ศ
1: สวัสดิการต่างๆอะไรอย่
0: เ
1: า
0: ป
1: ง
0: ็
1: เง
0: น
1: ี้ย
0: ก
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ง
1: ไห
0: ท
1: ม
0: ุน
1: ค
0: ข
1: ะ
0: อง
1: อ
0: รา
1: จ
0: ัฐ
1: ารย
0: บ
1: ์
0: า
1: พ
0: ล
1: ร้อ
0: น
1: ม
0: ะรัฐบาลเนี่ยเอาเงินประชาชนมานะแล้
1: คว
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: เอาไปลงทุนทั่วโลกแล้วจริงๆเขาใช้เงินจากตรงเนี้ยเอามาสนับสนุนประชาชนเวลาแก่ตัวไม่มีเงินก็เอาเงินจากกองทุนเนี่ยมาเพราะเขาเก็บให้คุณแล้วก็บริหารให้
1: เก
0: ค
1: ุ็ บ
0: ณ
1: ตั้งแต่ตอนที่ทำง
0: ถ
1: า
0: ูก
1: น
0: ต้องนี่คือเป็นผมว่
1: ค
0: า
1: ่
0: เป
1: ะ
0: ็นเส้นทางที่จําเป็นต้องทําถ้า
1: ค่ะ
0: เราบอกว่าเราแก่ตัวเราทํางานไม่ได้ในวันหนึ่งรัฐบาลต้องมีเงินมาเลี้ยงเราแต่ทุกวันนี้รัฐบาลไทยไม่ได้ทําแบบนี้รัฐบาลไทยไม่ได้เก็บเงินตัวเองไม่ได้ไปลงทุนอะไรที่จะบอกว่าคือถ้ามองในแง่ส่วนตัวนะคุณบิวเหมือนกับเราเนี่ยตอนทํางานเราก็มีเงินใช่ไหมเราก็เอาเงิน
1: ค
0: กั
1: ่ะ
0: นมาไว้เอาไปลงทุนเป็นกองทุนเป็นอะไรแล้วแต่นี่ก็อย่างของผมก็เป็นกองทุนส่วนตัวแล้ว
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: ลงมานานมากหลายสิบปีใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งที่เราเกษียณเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าเราไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าเราเอาเงินเนี่ยไงเงินที่เก็บเอาไว้เนี่ย
1: ที่เราลงทุนมา
0: ที่จะลงทุ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: มาที่มีเรียกว่ามีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก็เอากลับมาใช้ถอนออกมาใช้
1: ค่ะ
0: ไงใช่ไหมนี่คือหลักการแบบเดียวกันเลยเขาดูว่า
1: ค
0: ปร
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: เทศก็เหมือนคนนั่นแหละป
1: อ
0: ระเทศคือคนทั้งประเทศคนส่วนตัวก็คือรายบุคคลอย่างเราเนี่ยเราก็มีปัญญาเก็บเงินแล้วก็
1: แ
0: ไ
1: ต
0: ป
1: ่ห
0: ล
1: ลาง ยค
0: ทุ
1: น
0: น
1: ก็ไม่ได้เก็บอ่ะเนาะอาจารย์แ
0: ไ
1: ล
0: ม
1: ้
0: ่
1: ว
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: จ
0: ห
1: ะ
0: ลาม ย
1: ี
0: ค
1: ปัน ญ
0: อ่
1: ห
0: ะ
1: าถ้
0: เก
1: า
0: ้
1: เ
0: า
1: ป็น
0: สิ
1: ส
0: บ
1: ่ว
0: ก
1: น
0: ว่าเ
1: ต
0: ปอ
1: ั
0: ร์
1: ว
0: เซ็นต์ไม่ได้เก็บเลยแค่ค
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ไทยเนี่ยจะมีปัญหาว่าถึงเวลาเกษียณปุ๊บไม่มีเงินเลยอ่ะไม่มีเงินเก็บที่จะแบบที่จะออกดอกออกผลตอนเรา
1: ค
0: แก
1: ่ะ
0: ่แล้วเอามาเลี้ยงเรากลายเป็นว่ารัฐบาลสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องมาเลี้ยงแต่ว่ารัฐบาลไม่มีเงินไงรัฐบาลก็โบรกไม่มีเงินเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เนี่ยผมแล้วคุณจะทำยังไงประเทศไทยใช่ไหมที่ผมดูก็คือนาทีเนี่ยเพราะยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยถ้า
1: ค
0: เป
1: ่
0: ็
1: ะ
0: นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคือคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เกษียณหรอกทํางานจนตายอ่ะเพราะว่ามันไม่มีเงินเก็บไงถ้าค
1: ค
0: ุณ
1: ่ะ
0: หยุดเมื่อไหร่คุณก็ตายใช่ไหมไม่มีเงินนะแล้วคุณจะอยู่ได้ไงก็ต้องทําไปเรื่อยจนกระทั่งใกล้ๆจะเสียชีวิตบางคนถ้าไม่ได้ต้องนอนอยู่ที่อะไรบ้านอะไรก็ว่าไปรัฐบาล
1: ค
0: ถึ
1: ่
0: ง
1: ะ
0: จะเลี้ยงคนพวกนี้เท่านั้นเองที่ถึงจะมีปัญญาเลี้ยงใช่ไหมแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าจะเลี้ยงเก็บภาษีนู่นนี่เอาอะไรคนรวยๆคนที่เก็บเงินเอาเงินไปลงทุนได้เงินเยอะๆนะเก็บมาหมด
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอะไรล่ะเรียกว่าแบบเบ่งบังคับว่าคนรวยทั้งหมดเอาเงินมาเกี่ยมาเลยนะภาษีนะ
1: ค่ะ
0: คนรวยคนไหนก็เก็บภาษีไปแล้วก็เอาเงินมาเลี้ยงคนที่ต้องรับสวัสดิการ
1: ค่ะ
0: อันนี้ทำได้แต่ว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยประเทศก็พังไปว่าคนรวยก็หมดตัวเหมือนกันหรือว่า

0: ให้ประเทศอะไรต่างๆพอไม่มีจริงๆก็ต้องปั๊มเงินรัฐบาลก็ปั๊มเงินพอปั๊มเงินออกมาเงินก็เฟ้อสุดท้ายก็คือเป็นประเทศล้มเหลวไงที่หลายประเทศที่เคยล้มเหลวที่อะไรไอ้เวเนซุเอลาเอล่าอะไรต่างๆที่ล้มเหลวแล้วสุดท้ายคือคนก็ต้องออกไปทํางานนอกประเทศกันทั้งประเทศอ่ะเพราะว่าประเทศมันล้มไปแล้วไงคําว่าล้มคือไม่มีงานละเพราะว่าเงินเฟ้อจัดนู่นนี่ไม่มีคนไม่มีปัญญาอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่ยังไม่มีรัฐบาลไหนคิดนะแต่ว่าผ
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ดูแล้วโหเตรียมตัวไว้แหละนะทีนี้หลายคนก็คิดว่าฉันก็ต้องพยายามเลี้ยงตัวเองใช่ไหมก็ต้องเอาเงิน
1: ค
0: ม
1: ่
0: า
1: ะ
0: เก็บไปลงทุนในหุ้นเดี๋ยวนี้ลงทุนในประเทศไทยก็อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะถ้าปร
1: ต
0: ะ
1: ้
0: เท
1: องไ
0: ศ
1: ป
0: ไท
1: ต่
0: ย
1: าง
0: ม
1: ป
0: ั
1: ร
0: น
1: ะ
0: ไป
1: เท
0: ไม
1: ศ
0: ่ไหวไอ้เงินที่
1: ค
0: ค
1: ุ่ ะ
0: ณไปลงทุนในหุ้นเพราะนั้นก็จะเจ๊งเหมือนกันก็ต้องลงทุนต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็เอาเงินจากนั้
1: ค
0: นอ่
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ถึงวันหนึ่งก็เอากลับมาเลี้ยงตัวเองนี่คือพวกคนที่มีความรับผิดชอบกับตัวเองหรือมีกําลังต้องพูดว่ามีกําลังก็มาลงทุนตัวเองช่วยตัวเองไปส่วน
1: ค่ะ
0: คนที่ไม่มีปัญญาผมก็ไม่รู้ทำไงอ่ะก็แต่ว่ามีทางที่หลายรัฐบาลเขาก็ทำอย่างนี้คุณไปดูสิงคโปร์ดูอะไรอยู่เนี่ยกองทุนประเทศนี่นะซูเปอร์เรนฟัน
1: ค
0: ใหญ
1: ่ะ
0: ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันกองทุนของสวีเดนนอร์เวย์พวกนี้โอ้โหใหญ่แบบใหญ่ที่สุดในโลกคิดดูดิประเทศ
1: ค
0: เล
1: ่
0: ็
1: ะ
0: กนิดเดียวถึงวันที่เขาแก่ตัวไม่มีปัญญาทํางานเนี่ยเขาเอาเงินพวกนี้มาเลี้ยงตัวเลี้ยงประเทศได้ทั้งหมดตอนนี้ก็เลี้ย
1: ค
0: งไ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ได้ไม่รู้กี่10%นะเยอะมากนะมาจากเงินพวกนี้อ่ะอันนี้
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: พอดีเล่าถึงเรื่องเนี่ยนะที่ว่าเนี่ย
1: เรื่อง
0: เน
1: ของ
0: เธอ
1: ป
0: ร์
1: ร
0: แ
1: ะ
0: ล
1: เท
0: นด
1: ศ
0: ์
1: ก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจแล้วที่เราจะต้องปรับมาใช
0: ก
1: ้
0: ต้อง
1: ใช่ไหม
0: ถ
1: ค
0: ู
1: ะ
0: ก
1: อ
0: ต
1: า
0: ้
1: จ
0: อง
1: ารย์ค่ะโอ
0: คือ
1: เคร
0: ัฐบาลต้องคิดถึงเรื่องตลาดทุนอย่าไปบอกว่าเอ้ยพวกนี้ตลาดหุ้นคนได้นิดเดียวไม่เกี่ยวไม่ต้องไปสนใจเก็บภาษีไปก็ทำลานไปเลยถ้ามันจะเจ๊งอ่ะเก็บเลย
1: ค่ะ
0: ถ้าตลาดทุนล่มสลายไม่คือไม่มีใครเอาแล้วพูดง่ายเก็บภาษีแบบนี้คนบอกไม่ลงหนีไปที่อื่นหมดคุณรู้ป่าวว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยตลาดทุนเนี่ยมันคือหัวใจเลยนะคุณจะไปพูดว่าพวกนี้มันโลภมากก็ทำกำไรเยอะแยะใช่ไหมตลาดหุ้นไม่สําคัญเพราะว่าไม่เคยมีคนเกี่ยวข้องก็คุณไม่
1: ค
0: ทํ
1: ่
0: า
1: ะ
0: ให้มันคนอยากจะเกี่ยวข้องนี่เลยพูดลิงก์มาถึงเรื่องเกาหลีด้วยนะเรื่องเกาหลี
1: ค่ะ
0: เรื่องเกาหลีเนี่
1: ม
0: ย
1: า
0: เร
1: เ
0: าร
1: ื่องเกา
0: ข
1: ห
0: ้
1: ล
0: าม
1: ี
0: ประเด็นเลย
1: ค่ะ
0: เรื่องเกาหลีเนี่ยจริงๆเขาก็น่าจะพัฒนาไปแบบนั้นอ่ะนะเพราะว่าเขาเจริญเร็วแล้วก็ถึงเวลานี้ก็ต้องถือเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่มาคือตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยเมื่อ10 กว่าปีที่ผ่านมาผมไปดูกราฟแล้วตกใจเน่าสนิทเหมือนเมืองไทย
1: ค่ะ
0: เน่าคืออะไรหุ้นไม่ได้ไปไหน10 กว่าปี
1: ค่ะ
0: เพิ่มแบบเอาแค่ย้อนหลังไป10 ปีเนี่ย11-12 ปีเนี่ยก่อนที่จะถึงการบูมรอบนี้นะต้องบอกว่าเกาหลีหุ้นเกาหลีเน่ามาตลอดเท่าที่เห็น
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: าเนี่ยเพิ่งจะบูมมาเมื่อปีกว่านี่เองบูม
1: ค
0: แบ
1: ่ะ
0: บบ้าเลยนะ
1: แต่บูมร้อนแรงมากนะ
0: ร
1: อ
0: ้
1: า
0: อ
1: จ
0: น
1: าร
0: แ
1: ย
0: ร
1: ์
0: ง
1: ขึ้
0: ม
1: น
0: าก
1: เป็นแบบ
0: เก
1: ริ ะ
0: ด
1: ดับเกือบ100%อ่ะตัวดัชนีนะอาจารย์ปีเด
0: เก
1: ีย
0: ิ
1: ว
0: น
1: เกินเนาะ
0: เกิน
1: ค่ะ
0: สองร้อยร้อยกว่า2 ปีน่ะรวมกันเนี่ยประมาณสัก200%มั้งนะเอาเป็นว่าโอ้โหลาแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: ก็นี่ไอ้10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตลาดเกาหลีตลาดหุ้นเกาหลีเน่าสนิทไม่มีใครเอาแล้วก็หุ้นก็ไม่ขึ้นไม่มีใครสนใจลงทุนพูดง่ายๆเป็นเพราะว่าอะไรการเมืองบ้านเราก็การเมืองไงบ้านเราก็การเมืองพอการเมืองในประเทศวุ่นวายเนี่ยนะไปยากเอาอย่างนี้ดีกว่าไปยากตลาดหุ้นความมั่นคงทางส่วนรัฐบาลนี่เรื่องใหญ่มากเขาก็เห็นไหมรัฐบาลเกาหลีประธานาธิบดีทุกวันนี้ยังมีเลยนะล่าสุดก็มีอะไรตัวตีหมายเลขหนึ่งติดคุกอยู่นะเพราะว่าอะไรโกงเอาเงี้ยแล้วก็ต่อสู้วุ่นวายตลอดนะก็จนกระทั่งเมื่อปีกว่าที่ผ่านมาปี2024ปีกว่านะ2025-26ปีครึ่งอ่ะวันนั้นเนี่ยอยู่ๆเนี่ยในเชื่อชุนซุกจออะไรเนี่ยผมจำไม่ค่อยมั่นนะประธานาธิบดีที่ยุนซุกยอนะก็ประกาศกฎอัยการศึกเพื่อจะมาเคลียร์เรื่องการเมืองคุณนะบ้านเราก็เคยทำนะประกาศกฎอัยการศึกตัวเองเป็นประธานาธิบดีอยู่ประกาศกฎอัยการศึกเลยทีนี้เกาหลีไม่ใช่เมืองไทยนะเกาหลีพัฒนาไปเยอะมากไม่เหมือนสมัยก่อนจริงเกาหลีก็เป็นแบบไทยนะสมัยก่อนนะ ชื่อปักจุงฮีอะไรสมัยก่อนเราเรียกปักจุงฮีแต่เดี๋ยวนี้เขาอย่างอีกแบบ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นเผด็จการยึดอำนาจสตรองแมนคนเดียวปกครองประเทศเป็นทหารเป็นอะไรแต่ตอนนั้นหมดไปแล้วนี่กลับมาเนี่ยเป็นประธานาธิบดีพลเรือนแต่ประกาศกฎอัยการศึก
1: ค่ะ
0: เป็นไงอ่ะสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีไม่ยอมเลยเขาปิดสภาเขาก็มุดเข้าไปนะทหารมาปิดพวกนี้ก็หลบลิ่งเข้าไปเปลี่ยนได้ประชุมแล้วก็ไม่ยอมรับ
1: ค
0: ่ะนะทำไปทำมาเนื่องจากประชาชนอาจจะเอาด้วยอะไรไม่รู้ล่ะเอาเป็นว่าประธานาธิบดีต้องถอยไม่ถอยแล้วเขาสภาลงมติให้ถอยเสร็จแล้วเขาจับขึ้นศาลเลยศาลรัฐธรรมนูญก็ประกาศปลดเลยประธานาธิบดีและติดคุกตลอดชีวิตเห็นนะแค่ประกาศกฎอัยการศึกนะเขามีสิทธิอำนาจปัดประกาศได้แต่เขาบอกคุณประกาศอะไรมันไม่ได้มีอะไรที่จะมันไม่มีสงครามไม่มีอะไรที่จะให้ทหารออกมาเพราะฉะนั้นติดคุกตลอดชีวิตเล่นกันอย่างนี้ทีนี้มาเริ่มสักการะเหมือนกับสักการะใหม่ในลีแจมุงที่ลีแจมุงนั้นเขาก็ขึ้นมาหาเสียงเลยภายใน4เดือนน่ะพอประธานาธิบดีคนเก่าเจ๊งไปละข
1: ึ
0: ้นมาประกาศต่อไปเนี่ยหลายเรื่องนะแต่2เรื่องที่เขาทำแก้ปัญหา1คือเรื่องก็ประแนนเรื่องการโกงอะไรต้องตัด
1: ทั้
0: งหมดในตลาดหุ้นก็มีการโกงกันเยอะตัด
1: ค่ะ
0: อันที่2เนี่ยโอ้เด็ดมากตอนนั้นดัชนีมัน 2,000 2,400 ประมาณเนี่ย
1: ค่ะ
0: 2,000 ถึง 2,400 นี่10กว่าปีนะเขาบอกเลยว่าในสมัยเขานะอาจจะ4ปี5ปีประมาณ5ปีจะเพิ่มให้เป็น 5,000 ก็ไปก็เป็นไปได้นะคือเท่าตัวภายใน5ปีนี้ก็ปีละ 15%
1: แต่นี่ทะลุไปเยอะแล้วเนาะอาจารย์ปัจจุบัน
0: พอเข้าได้เป็นประธานาธิบดีแล้วเขาก็บอกนะผมว่าเป็นแมงเม่าเหมือนกันเป็นรายย่อยแล้วเขาคิดว่าตลาดหุ้นมันสำคัญต้องทำให้ดีถ้าตลาดหุ้นดีปั๊บเดี๋ยวทุกอย่างดีหมดเห็นไหมคือนักการเมืองทุกวันทุกวันเนี่ยต้องมาเข้าอบรมนะรู้ว่าเปล่าว่าคุณกำลังอยู่ในประเทศที่คุณต้องมีตลาดทุนที่แข็งแกร่งมากเพราะการลงทุนคืออนาคตยิ่งใหญ่มากไม่ใช่เรื่องเล็กๆใช่ไหมไม่ใช่เรื่องไปสอนคนสมัยก่อนสอนคนนั้นประหยัดอบรมไม่ได้ต้องตลาดทุนตลาดหุ้นปั๊บเข้าไปปั๊บหุ้นอะวิ่งเลยนะแค่ปี2005หุ้นขึ้นมา 75%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประธานาธิบดีคนใหม่นี่ขึ้นมาแค่ครึ่งปีเองในปี2025เนี่ยตลาดหุ้นขึ้นมา 75% จากที่นิ่งมาเกือบ20ปีอ่ะไม่ไปไหน20ปีปีเดียว 75% ประชาชนก็จิตวิทยาก็เป็นไปได้ยังไงไม่ค่อยมั่นใจนู่นนี
1: ่
0: พอขึ้นมกรา
1: ไปต่ออีก
0: นกมกราปีนี้เอง
1: ค่ะ
0: โอ้โหแบบขึ้นแบบพวดเลยนะขึ้นมาเยอะแยะมากเอาเป็นว่านี่คือเริ่มเข้าศักราชใหม่เลยนะผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนี่มาจากการที่มีการเปลี่ยนประธานาธิบดีเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับตลาดหุ้นแต่แน่นอนอ่ะรัฐบาลเข้าสนับสนุนนักลงทุนโดยรวมถึงรายย่อยเต็มไปหมดถ้าบอกว่าไอ้เดี๋ยวนี้มันจะเป็นตัวที่พลิกประเทศแล้วก็ถ้าตลาดหุ้นดีเนี่ยเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ดีเพราะคนรวยขึ้นมาจากหุ้นเดี๋ยวก็ไปทำนู่นทำนี้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นก็เลยเคยเริ่มสักการะแล้วพอปี 26ละปี26ตั้งแต่มกราเลยนะที่บอกว่าหุ้นขึ้นไป 5,000 จุดเลยนะ
1: ค่ะ
0: ขึ้นเป็น 5,000 ทะลุเข้ามาเขาบอกว่าอีก5ปีผมจะทำให้หุ้นเป็น 5,000 จุดตอนนี้เข้ามา6เดือนตลาดหุ้นขึ้นมาเป็น 5,000 จุดเรียบร้อยโอ้โหไอ้นี่คือน้ำจิ้มเลยไงเพราะหลังจาก 5,000 ปุ๊บเนี่ยไม่หยุดหรอกวิ่งพรวดเลยนะทุกเดือนนะทุกเดือนไล่กันไปเลยนะขึ้นมาปีเจ๊ผมไล่เป็นเดือนๆก็ได้นะเดือนแรกก็คือมกราใช่ไหมตลาดหุ้นเขาขึ้นไปผมดูนิดหนึ่งตัวเลขมันหลายเดือนนะมกราขึ้นไป 24% ตลาดหุ้นขึ้นไป 24% นะเดือนเดียวนะเดือนนึง 24% แต่ประเด็นก็คือว่านักเล่นหุ้นเกาหลีเขาไม่ได้เล่นดัชนีเขาเล่นตัวหุ้น2ตัว Samsung กับ
1: Samsung กับ SK Hynix ค่ะ
0: 2ตัวเนี่ยเกือบครึ่งนึงละไม่ใช่เกือบครึ่งตอนนั้นเกือบครึ่งตอนนี้เกินครึ่งเกินครึ่งนึงของตลาดเพราะฉะนั้นแต่ว่าหุ้นตัวอื่นเนี่ยถ้าจะไม่ค่อยได้ขึ้นหรอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ที่มันขึ้นนะรอบนี้นะที่เราบอกขึ้นมาเยอะๆเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยขึ้นอยู่2ตัว
1: คือ2ตัวเนี่ยแหละลากตลาด
0: แสดงว่าคนเล่นหุ้นรายย่อยซึ่งเขาเล่นหุ้น2ตัวนี้เป็นหลักเนี่ยได้กำไร2เท่าประมาณนะ 40% เดือนนึง 40% คุณวิวลองคิดดูแล้วเล่นกันพอเล่นเดือนแรกปะเนี่ยคนก็เริ่มบอกเฮ้ยมาแล้วทุกคนรวยกันใหญ่น
1: ะ
0: เดือนต่อมากุมภาพันธ์ไอ้คนใหม่ๆที่เพิ่งจะตื่นขึ้นมาบอกเฮ้ยเพื่อนก็เล่นมันก็รวยมันก็ขึ้นบางทีมันก็ลงหนังแต่ลงหนังก็ขึ้นเลยไปอีก
1: แป๊บเดียวก็ขึ้น
0: เ
1: ป็นดับสองคมที่ดึงคนเข้ามากันนะจ๊ะเ
0: พราะมันขึ้นปุ๊บไอ้พวกนี้ก็คนใหม่ก็มาคนเก่าไม่ใช่เอาเงินออกนะเพิ่มเงินอีกแต่เพิ่มเงินบางคนก็เอามาจิ้นมาละเพิ่มขึ้นไปเดือนใหม่กุมภาพันธ์19%เดือนนึง19แต่ถ้าคนเล่นหุ้นรายย่อยเนี่ยคูณ2เพราะว่า1ก็คือว่าหุ้นมันขึ้นเกินคูณ2ตัวเองเข้าไปเล่นหุ้นเต็มอัตราบางคนคูณเข้าไปอีก2เพราะว่าใช้มาร์จิ้นไปกันใหญ่เลยอีกเดือนก็ 40% รายย่อยเข้าไปเล่นกันแบบบ้าแล้วทีนี้มาจุงมาร์จิ้นมากันเต็มเลยใช่ป่ะพอถึงมีนาตอนนี้เริ่มพักตัวแล้วลบไป 19% ลบละเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะๆก็มีบางคนให้ถอนก่อนนู่นแล้วก็อันนี้มาจากภาพใหญ่ด้วย
1: ในระดับมี
0: ช่วงที่แบบ
1: ช่วงมีนา
0: เออนะก็เลยพักตัวแต่ถามว่าพักตัวคนถอยไหมคนหนีไหมไม่มีใครหนีเลยมาจิ้นก็อาจจะไม่ได้ถูกเรียกเลยเพราะมันเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆคนก็อาจจะยังไม่ใช่มาจิ้นเยอะพอตอนนี้ก็พักตัวไปนะจะไม่ถอยนะพอเมษาขึ้นมาอีก 30.6% ทั้งตลาดเฉลี่ย 30.6 แล้วลองคิดดูว่าหุ้นสองตัวนี้ขึ้นเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่า
1: 4-50%
0: เห็นไหมคนเล่นหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยกำลังได้ผลตอบแทน 4-50% ภายในเวลาเดือนเดียวแล้วเป็นอย่างเงี้ยมา3เดือนคิดดูนะตอนนี้บ้ากันใหญ่ละจำนองบ้านทำหาเงินทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าความหวังเต็มเปี่ยมละนะความหวังเต็มเปี่ยมนะอัดเข้าไปมาทีนี้พอพักตัวเสร็จจะมาขึ้นไป 30% ตอนนี้อัดเต็มที่ละพอเกินไปอีกเดือนหนึ่งเมษาพฤษภาตอนนี้ยูโฟเขาเรียกว่ายูโฟเรียละคลั่งละยูโฟเรียคือคลั่งละคือทุกคนเนี่ยไม่มีใครกลัวละทุกคนแบบเหมือนสมัยทูลิปมาเนียสมัยพวกที่กำลังบ้าสมัยก่อนที่บอกว่าไม่สนใจละนะแล้วยิ่งอันนี้เขาบอกว่าหุ้นมันดีไงสมัยก่อนก็ดอกทูลิปมันหายากนู่นนี่ตอนนี้หุ้นตัวนี้เริ่มแล้วแถมหุ้นเนี่ยเริ่มประกาศงบยอดเยี่ยม
1: ค่ะโอ้
0: ประกาศงบเป็นบ้าโตแบบหลายพันเปอร์เซ็นต
1: ์ค่ะ
0: ซัมซุงกับหุ้น SK Hynix เนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นมากกว่าราคาหุ้นอีกโอ้ตอนนี้ไปกันใหญ่เลยจำได้ไหมมีวันหนึ่งช่วงหนึ่งซัมซุงเนี่ยพนักงานบอกก็คนเล่นหุ้นรวยกันบ้าเลยมั้ยแล้วพนักงานได้อะไรประท้วงเลยแล้วก็บอกว่าต้อง
1: เรียกร้อง
0: ต้องได้เงินเรียกร้องปรากฏว่าจะปิดเลยถ้าไม่ให้เงินก็ปิด
1: ค่ะ
0: แต่บริษัทจ่ายโบนัสให้พนักงานเป็นพันเป็นหมื่นคนคนละ10ล้านโดยเฉลี่ย
1: 10ล้านค่ะ
0: ต้องคิดดูเราทำงานอยู่ดีๆนะอยู่ดีๆบอกว่าต่อไปนี้จะได้โบนัส10ล้านบาทพนักงานทุกคนบางคนอาจจะไม่ถึงนะแต่เฉลี่ยแล้ว10 ล้านบาทนะเปลี่ยนชีวิตเลยอ่ะบริษัททำไมยอมเพราะว่าบริษัทกำไรเยอะกว่านี
1: ้
0: จ่ายเงินลองคิดดูว่าแล้วลองคิดดูนะว่าคนเกาหลีที่เล่นหุ้นอยู่เนี่ยเล่นหุ้นสองตัวเนี้ยบ้าไหมยูโฟเรียแล้วเคิร์มแบบคืมใจแบบตายนะใครที่ทำงานอยู่นี่เป็นคนที่แบบทุกคนอิจฉามากเลยอยู่ๆก็รวยขึ้นมาได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กันทุกคนถูกไหม ทีนี้ก็ไปพฤษภามิถุนามิถุนา
1: พีคเลยอันนี้
0: พีคขึ้นไป 9,000 จุด
1: 9,000
0: จุดจากเดิมที่ 2,000 ยังไม่ถึงปีเลยใช่ไหมยังไม่ถึงปีเลยขึ้นไปจาก 2,000 เป็น 9,000 และไอ้หุ้น2ตัวเนี้ยขึ้นมากกว่านั้นอีกกลายเป็นว่าขึ้นเป็นบ้าเป็นหลังทุกคนแห่กันเล่นไม่มีใครกลัวละทุกคนแห่กันเข้ามาอัดเงินเข้าไปมากินทุกคนใช่ไหมและโทษทีนะรัฐบาลนี้ก็แหมรัฐบาลเกาหลีนะบอกเลยไม่มีเงินใช่ไหมไม่เป็นไรอนุมัติ single stock ETF
1: ค่ะ
0: single stock แปลว่าอะไรหุ้น Samsung เข้ามาทำ single stock ใช่ไหมคุณมีเงินร้อยหนึ่งแต่ก่อนซื้อได้10หุ้นตอนเนี้ย single stock ETF เนี่ยมันแตกนิดหน่อยบอกว่าคุณซื้อได้20หุ้นคุณไปเข้าตู้ทุกคนแห่เล่นเลยบอกฉันจะหาเงินไม่พอจะซื้อมันให้บ้าที่สุดวิธีที่ทำรัฐบาลช่วยเลยอัดเข้าไปเลย
1: โอ้โห
0: มันบ้า
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ทุกคนถือว่าเป็นนโยบายที่แบบว่าร
0: ัฐบาลนโยบายที่แบบว่าจะเร่งอยากจะให้คนรวยจากหุ้นแบบบ้าข้างทั้งประเทศไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยใช่ไหมพอขึ้นเดือนกรกฎาคมทีนี้ก็เกิดเรื่องละนะตอนนี้หุ้นเริ่มลงแต่ก่อนลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นกรกฎาคมลงมาเริ่มตกขึ้นคือตกแรง 10% บางวันต้องหยุด
1: เศรษฐกิจปล่อยมากนะอาจารย์
0: เศรษฐกิจปล่อยมากเพราะมันตกแรงพอตกเปิดขึ้นใหม่เศรษฐกิจอีกโอ้โหมันแบบใช่ไหมไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งแบบถึงปลายเดือนละ27 28 29 28 29 30อะไรเงี้ย3วันสุดก่อนประมาณสุดท้ายเพราะกรกฎาคมมัน31วันถึงวันที่30หุ้นตกไป3วันติดต่อกัน10ประมาณ17-18% นะตกมาตอนนี้เป็นไงฮะฟอร์สเซลกันแทบจะถล่มหมดเลยคือไทยก็ตามโดนถ้าโดน 17% แบบเนี้ยโดนฟอร์สเซลเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณฟอสเซลก้อนแรกไปปุ๊บมันตกอีกพอตกอีกไอชุดใหม่ก็ถูกฟอสล่มสลายหายไปจากเท่าไหร่ 9,000 เหลือเท่าไหร่ 5,000 อะไรเงี้ยก็ยังสูงกว่าตอนก่อนมานะแต่เหลือ 5,000 แต่ว่า
1: ตอนนี้
0: นักลงทุนรายย่อย
1: 6,000
0: เงินเกลี้ยงหมดแล้วหมดตัวแล้วเพราะว่ามันถูกบังคับขายหมดแล้วพอวันที่31ไอ้นี่สุกนาฏกรรม
1: รีบา
0: 17% 17.9% กลับคืนมาหมดเลย3วันแห่งโลกาวินาศเรียกว่า3วันแห่งโลกาวินาศที่ฆ่ารายย่อยเป็นล้านคนบางคนบอกไม่รู้ถึงเข้าไปนะแต่ว่าอย่างน้อยหลายแสนคนลองคิดดูคนหลายแสนคนที่กำลัง
1: เป็นเสียเป็นอะไรเงินเกษียณเขาหอบมาก็มีนะจะเห็นเขาโพสกันนะ
0: ครับแต่ช่วงนั้นคนเป็นเสียเป็นอะไรเป็นเยอะละล่ำซ้ำแบบเลิกงานไม่ต้องทำงานเพราะได้เงินมาหลายสิบล้านบาทคิดเป็นบาทเลยนะคือพูดง่ายๆว่าคิดว่าตัวเองตอนนี้เป็นเสียละเป็นเศรษฐีขายหมดเกลี้ยงเลยเพราะเราถูกฟอสเซลจำได้บ้านเราถูกฟอสเซลขนาดคนที่รวยมหาศาลนะนักลงทุนหรือใครที่รวยแจ้งหมดเลยแล้วแทบจะไม่เหลือถ้าเหลือก็โชคดี
1: ค่ะ
0: แต่วันสุดท้ายกลับขึ้นใหม
1: ่แต่วันนี้ลบไป 4% นะอาจารย์มันยังไม่จบนะวันนี้ลบไป 5% ได
0: ้ยังไม่รู้นะแต่ว่ารอบเนี้ยคนถูกฟอสเซอร์ไปแล้วอาจจะไม่ลงหนักแล้วนะไอ้รอบที่แล้วเนี่ยคนมันถูกฟอสเซอร์แต่มันฟอสไปหมดแล้วไงฟอสไปเยอะละไม่หมดอ่ะใช่มั้ยมันอาจจะอยู่ได้แล้วไม่รู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เลยว่าไอ้คุณอย่าไปเล่นพวกนี้นะอันตรายมากอย่าเก็งกำไรอย่าโลภในช่วงที
1: ่
0: หุ้นบูมที่สุด
1: ใช่ต้องระมัดระวังเนาะค่ะเวลาเราหมดต้องขอบพระคุณอาจารย์เนาะเราเห็นสัญญาณได้ชัดเจนมากพออาจารย์ตัวเลขมาวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น
3: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุบริเวณสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งว่ากรณีเมื่อเช้าที่ผ่านมาคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่โดยทันทีพร้อมปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตรวจสอบสถานการณ์เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความเสียหายและขยายผลการสืบสวนหากมีความคืบหน้าหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายศุลกากรจับมือตชด. AOT ดึงสุนัขเคนายลุยตรวจสัมภาระสุวรรณภูมิปิดทางผ่านยาเสพติดข้ามชาตินายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถาคูณ ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมเปิดปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นเข้าสนับสนุนการตรวจคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมสาธิตปฏิบัติงานจริงโดยมีเจ้าหน้าที่สายการบินอำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อให้สุนัขตรวจค้นเคนายและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับสุนัขเข้าเดินตรวจคัดกรองสัมภาระของผู้โดยสารส่วนการดึงตชด.มาร่วมงานนั้นเดิมทีกรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงานอยู่เพียง8ตัวปลดระเบียบไป1ตัวซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงขอความอนุเคราะห์จากตชด.สนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมทางนี้สาเหตุที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้นำสุนัขเคนายขึ้นมาปฏิบัติงานในโซนผู้โดยสารภาคอากาศยานเนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวแต่เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำผิดเปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองกรมศุลกากรจึงต้องยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย18รายเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในฉนวนกาซาโฆษกหน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือนในฉนวนกาซาเปิดเผยว่าโดรนและเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศมากกว่า10ครั้งในพื้นที่ของกาซาตั้งแต่ช่วงรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย18รายเสียชีวิตในจำนวนนี้รวมเด็ก8รายและผู้หญิง2รายด้วยการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่อพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยเต็นท์ที่พักของผู้พลัดถิ่นและยานพาหนะของพลเรือนแหล่งข่าวในท้องถิ่นระบุว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือคามานอาบูมูไอลิกผู้บัญชาการกลุ่มฮามาสพร้อมภรรยาซึ่งเสียชีวิตหลังจากอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาในเมืองเดอีอัลบาลาถูกโจมตีด้านกลุ่มฮามาสออกแถลงการเรียกร้องให้คนกลางและผู้ค้ำประกันข้อตกลงหยุดยิงแสดงความรับผิดชอบและร่วมประณามการก่ออาชญากรรมของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ครั้งนี้รวมถึงดำเนินการกดดันให้อิสราเอลยุติการกระทำอันก้าวร้าวตามข้อตกลงทางนี้สาธารณสุขของกาซาระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 1,230 รายนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฮามาสและอิสราเอลมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดในฉนวนกาซานับตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566เพิ่มขึ้นเป็น 73,356 ราย
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดประจำวันจันทร์นี้3สิงหาคม2569นะคะอาจจะเป็นวันจันทร์แรกของหลายๆท่านนะคะที่หยุดงานไปยาวนานมหาศาลมากบางท่านนี้ไป9วันนี่นะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ก็ลาไป1วันเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หยุด9วันนะคะหยุดแค่วันศุกร์วันเดียวนะคะหลายท่านก็อาจจะจัดเวลานะคะเรื่องของการทำงานเรื่องของวันลาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะกลับมาปุ๊บก็ขี้เกียจปั๊บเนาะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะคนที่ลาหลายๆวันหยุดหลายวันน่ะมันเพลินน่ะนะมันเป็นเรื่องของจริงๆอันเนี้ยมันเป็นอาการชั่วคราวนะคะที่แบบไม่อยากทำงานแต่ว่าเดี๋ยวสักวัน2วันพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติละนะคะสำหรับในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะอ้าววันนี้มีรายงานแผ่นดินไหวทั่วโลกนะคะเกิดการเขย่ารุนแรงในความสั่นมากถึง 5.5 แมกนิจูดค่ะที่บอกว่าทั่วโลกเนี่ยขนาดใกล้ๆอุบลราชธานีนะคะก็ยังมีเลยอ่ะที่เดี๋ยวนะประเทศเวียดนามนะคะเขาบอกว่าลึกลงไปใต้ดินประมาณ10กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองอุบลราชธานีห่างไปประมาณ302 กิโลเมตรนะคะเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะแล้วก็ มีที่ไหนอีกที่ลาวนะคะอยู่ใกล้กับอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายของไทยแค่45กิโลเมตรอันนี้แรงสั่นสะเทือนไม่เยอะ 2.1 แมกนิจูดนะคะนี่คือวันนี้ส่วนเมื่อวานก็มีที่พม่านะคะใกล้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน380กิโลเมตรแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พม่าเช่นกันใกล้กับอำเภอปางมะผ้า65กิโลเมตรแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พม่าใกล้กับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย94กิโลเมตรโอ้โหจุดสั่นไหวมันก็ถึงกันเนาะนี่ค่ะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าระวังนะกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเปิดเผยข้อมูลนี้นะคะที่เก็บบันทึกการเกิดเหตุให้ทราบกันว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยมันน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพิกัดที่จังหวัดอุบลราชธานีนะที่จีนพม่าและเวียดนามมันจะมีพิกัดสั่นไหวก่อนหน้าด้วยประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ให้รับทราบกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ฮือฮากันมากนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องการเปิดจองพันธบัตรรัฐบาลออม plus นะคะโอ้โหภายในเขาบอก21วินาทีอะค่ะคือมันเกลี้ยงจริงๆอะเขาบอกว่าอย่างนี้พูดง่ายๆนะคือต่อให้กดจองเป็นคนแรกในวินาทีแรกหรือว่ากดจองเป็นคนสุดท้ายก่อนปิดรอบต่อไปเนี่ยทุกคนจะเข้าสู่กระบวนการจัดสรรในแบบเดียวกันระบบก็จะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่แล้วเดี๋ยวจะแบ่งเป็นรอบเล็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับส่วนแบ่งแทนที่จะให้คนที่จองเงินก้อนใหญ่ได้ไปจนหมดตั้งแต่ช่วงต้นนะคะเพราะว่าอันเนื่องมาจากว่าเดี๋ยวก็จะเปิดกันใหม่รอบใหม่วันนี้3-5สิงหาคมนี้นะคะใครที่จะจองพันธบัตรรัฐบาลออม plus นะคะถ้าฟังจากทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าโอ้การจำหน่ายรอบนี้เป็นระบบsmall lot first ต่างจากรอบที่แล้วที่เป็นแบบใครมาก่อนได้ก่อนโดยเป็นระบบออกแบบมาเพื่อการจัดสรรแก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ใช่ใครมือไวกว่าจะได้เปรียบนะคะไอ้กลไกระบบเนี้ย small lot first เนี่ยมันจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายไว้ก่อนจากนั้นก็จะมีการทยอยจัดสรรให้ทีละรอบรอบหนึ่ง 1,000 บาทต่อคนนะคะแล้วก็จะวนไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินจะหมดหรือว่าครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการนั่นเองนะคะก็เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาว่าเมื่อก่อนในนักลงทุนรายใหญ่เขามีความพร้อมทั้งเรื่องเงินทุนทั้งเทคโนโลยีก็จะได้เปรียบนักลงทุนรายย่อยในการจองซื้อพันธบัตรเพราะฉะนั้นหลักการนี้ small lot first ก็จะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นลำดับแรกไม่ว่าจะกดจองเวลาไหนในช่วงที่เปิดขายก็จะได้เหมือนกันนะคะรอบนี้ทันไหมเอ่ย2,000 ล้านนะคะก็จะแบ่งเป็นรุ่นไปมีอายุ3ปีอายุ10ปีนะคะก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนวันนี้ถึงวันที่5นะคะไม่ต้องแย่งกันรายย่อยได้ชัวร์นะคะพี่ออสจองหรือยังไม่รู้นะคะลองดูนะ 2,000 ล้านนะรีบๆนะคะคุณเรียงไกรรัชตามุขยานันท์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com สวัสดีค่ะพี่ออส
13: สวัสดีครับคุณศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผม
1: ค
13: ่
1: ะ
13: ไวมากเลยอย่างนี้ที่เพื่อนๆใน Facebook หลายๆท่านก็บ่นอยู่เหมือนกันว่ามัน20กว่าวิ
1: ไม่ทันมันไม่ทัน
13: เป็นความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งเนาะเห็นหลายคนก็บอกว่า
1: อันนี้ชัดเจน
13: อีกหนึ่งที่สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนนะแต่ไม่เกี่ยวกับอะไรนะเกิดการออมแบบเนี้ยผมว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีแปลว่าคนไทยก็จะโอเคแนวโน้มเวลาเราเดินตลาดเราไปไหนเราก็มักจะได้ยินแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะไรไม่ดีถูกไหมแต่ว่าก็พอมันมีข่าวลักษณะนี้ออกมามันก็สะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าคนไทยก็รักการออมเหมือนกันนะ
1: ใช
13: ่มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าคนไทยก็แย่งกันออมมัน
1: อันเนี้ยจริงก็ดีนะโอเคเงินลงทุนมันขั้นต่ำ 1,000 บาทแต่ว่าปั๊บเดียวเองก็หมดแล้วเนี่ยรอบนี้ 2,000 ล้านเดี๋ยวดูว่าจะหมด
14: ยังไงแบบไหนนะคะก็ลองดูไม่ยากเนาะสำหรับคนที่อยากออมนะคะใครที่ต้องการทราบรายชื่อธนาคารกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมโครงการเพิ่มเติมนะไปใช้แอปอันนี้พี่ออสได้สะดวกเลยสตรีมมิ่งนะคะ
13: อ๋อแอปสตรีมมิ่งที่เราลงทุนหุ้นนั่นแหละ
14: นั่นแหละใช่
13: เวลาเราซื้อขายหุ้นก็จะใช้ผ่านแอปสตรีมมิ่งเนาะก
14: ็
13: ลองไปหาข้อมูลดูได้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่นิยมการลงทุนอยู่แล้ว
14: ก็คือมันดีตรงที่ว่าอะไรนะความเสี่ยงมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เขาเรียกความเสี่ยงต่ำเนาะอย่างเงี้ย
13: ใช
14: ่ความเสี่ยงต่ำ
13: โลอะไรนะlow risk low return หรือเปล่าก็ไม่เชิงปกติเราจะได้ยินแต่ high risk high return ใช่ไหมสำหรับคนที่ชอบความหวือหวาคนที่ชอบการลงทุนแนวซิ่งซิ่งแนว
14: เยอะด้วยนะ
13: เยอะ
14: แนวซิ่งซิ่งก็มีเยอะอยู่นะ
13: แต่อาจจะไม่เหมาะสำหรับท่านที่ใจร้อนและชอบเห็นเงินทันตาทันควันเนี่ยหรือชอบเห็นเงินหายทันใดเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะ
14: อันนี้ออกแนวซาดิสแล้วล่ะอุ้ยถ้าเงินหายวับไปมันรู้สึกสะใจมากสะใจมาลงทุนใหม่
13: มีด้วยเหรอมีคนแบบนี้ด้วยเหรอน่ามีนะอาจจะนะก็ประมาณนี้สำหรับในเรื่องของการลงทุนก็
14: มีความเสี่ยง
13: ท
14: ั้
13: งสิ้นก็มีความเสี่ยงทั้งสิ้นนะบอก
14: ไว้ก่อนใช่บอกไว้ก่อน
13: เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจะการันตีการลงทุนในชนิดไหนแล้วแต่มันทุกชนิด
14: แล้วแต่สะดวกเลยนะคะแล้วแต่สะดวกเลย
13: ได้ครับผม
14: ค่ะอ
13: ย่างผมเนี่ยก็ลงทุนในการทำธุรกิจในการทำบริษัทลงทุนในเรื่องของการสิ่งที่ผมถนัดผมจะเป็นสไตล์คอนเซอร์เวทีฟอยู่แล้วนะผมอย่างแม้กระทั่งขนาดเรื่องเกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับบิตคอยน์คริปโตทั้งหลายแหละผมก็ยังไม่กล้าลงทุนถ้าผมไม่มั่นใจนะครับผมไม่มีเวลาบังเอิญประกอบกับตัวเองยังไม่มีจังหวะในการที่เข้าไปศึกษาอย่างจริงจังถึงแม้จะมีเรียบๆเคียงๆอยู่บ้างก็ยังไม่ได้ไปลงทุนในเหรียญไม่ใช่ว่าเหรียญดีหรือไม่ดีนะคริปโตไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีแต่ผมแค่ยังไม่มีความเข้าใจมันมากพอก็เลยยังไม่ตัดสินใจลงทุนในคริปโตนะครับผมประมาณ
14: ขอข้อมูลก่อน
13: ใช่ครับผมกลับมาในเรื่องของอันนี้ผมก็อาจจะเป็นเรื่องที่ลึกนิดนึงเป็นเรื่องเชิงเทคนิคที่ผมเตรียมข้อมูลมาอาจจะเป็นเพราะว่าโอเคช่วงนี้ผมกลับมาจับงานวางระบบ IT ให้กับตามองค์กรอีกก็คือมันก็มีวนเวียนเนาะบางทีบางช่วงผมก็จะมาเน้นงานในเรื่องการถ่ายทอดสดอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นโอเคช่วงนี้มีคนให้วางระบบ IT จะวางระบบเซิร์ฟเวอร์วางระบบเน็ตเวิร์กอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอาจจะลงทั้งหมดหรือจะวางแค่บางส่วนจากระบบเดิมที่เขามีอันนี้เราต้องปรับตัวเราก็ต้องรู้แล้วแหละว่าโอเคระบบเดิมที่เขามีเป็นยังไงเราจะต้องไปเพิ่มตรงไหนเพื่อไม่ให้กระทบกันเพราะอุปกรณ์บางชนิดปัญหาหลายเจ้าใน SME หรือผู้ประกอบการขนาดเล็กมีหลายครั้งที่ค่อยๆเติมทีละนิดอุปกรณ์ทั้งหลายแหละค่อยๆเติมมีเงินแล้วค่อยเติมซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่บางครั้งพอเติมทีละนิดมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของความเข้ากันได้ของอุปกรณ์หรือความยุ่งยากในการเซตอัพอุปกรณ์อย่างเช่นเรื่อง Wi-Fi ครับ Wi-Fi มีหลายบริษัทมักจะเริ่มจากองค์กรเล็กๆมีพนักงาน2คนภรรยากับสามีสมมติภรรยาสามีทำบริษัทด้วยกันซึ่งปกติตามหลักการทำธุรกิจหลายๆที่เขามักจะบอกว่าภรรยากับสามีไม่ควรทำงานด้วยกันเนาะแต่ว่ามันแล้วแต่บริษัทนะมันไม่ผมก็เห็นพี่ๆหลายคนที่สามีภรรยาทำบริษัทร่วมกันแล้วก็เจริญรุ่งเรืองก็เยอะแต่บรรลัยก็เยอะครับแล้วแต่ละคน
14: คือหมายถึงว่าทะเลาะกันระหว่างทางนี
13: ้
14: หรอ
13: ใช่ครับคือมันก็มีอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นสามีภรรยาถูกไหมเพื่อนฝูงหุ้นกันก็ทะเลาะกันก็มีเยอะแยะครับแต่บังเอิญสามีภรรยามีหลายเคสที่ค่อนข้างจะความเกรงใจอาจจะน้อยกันนิดนึงก็เลยอาจจะมีจุดเปราะบางเยอะกว่าการหุ้นในลักษณะอื่นแต่ว่าไม่เสมอไปนะครับกลับมาก็คือสมมติองค์กรขนาดเล็กมักจะเริ่มกับจาก Wi-Fi นะพูดถึงการใช้ Wi-Fi ภายในบริษัทหรือภายในองค์กรเนี่ยมักจะเริ่มจากเราเตอร์ตัวนึงที่ผู้ให้บริการแถมมาให้ถ ถูกไหมเหมือนบ้านเราเลยเหมือนบ้านคุณศรีวิไลเหมือนบ้านท่านผู้ฟังเหมือนบ้านผมเลยในช่วงแรกก็จะเริ่มอย่างนั้นจนกระทั่งเมื่อบริษัทเริ่มโตครับเริ่มใหญ่ขึ้นอาจจะต้องมีตัวกระจาย Wi-Fi หลายตัวละ2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวว่ากันไปครับซึ่งพอเริ่มมาเริ่มเยอะอะครับเรามักถ้าเริ่มแบบองค์กรเล็กๆเนาะก็จะต้องซื้อตัวเขาเรียกว่า access point มาเพิ่
14: ม
13: มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งซึ่งก็ต้องเข้าไปเซตซึ่งตัวเดียวเข้าไปเซตก็ไม่ได้ยุ่งยากเซตทีเดียวก็ใช้ได้หมดทั้งบริษัทอย่างกรณีที่เป็นตึกแถวเนี่ยอาจจะใช้ access point สัก2ตัวตัวชั้น1ตัวชั้น3ตัวอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมครับมันมีคำถามครับคำถามถามหนึ่งแล้วถ้าเยอะกว่านั้นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมี access point หลายๆตัวก็ซื้อมาเยอะๆสิซึ่งการเซตสมมติว่ามีตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi หรือ access point เนี่ย3ตัว5ตัวแล้วจะต้องเริ่มเซตอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นมันจะมีเทคโนโลยีหรือมันเป็นคำเรียกคำหนึ่งที่เรียกว่า wireless LAN controller ครับหรือ Wi-Fi controller อันนี้จะเป็นศัพท์เทคนิคนิดนึง controller คือการควบคุมนะครับผมขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลที่ผมไปขอยืมเขามานะผมคิดว่าผมจะพูดเรื่องหัวข้อนี้แหละผมก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูผมเจอเว็บไซต์ของบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับไอทีเรื่องเกี่ยวกับทีวีจริงๆก็ทำธุรกิจคล้ายๆผมนะแต่ว่าผมไปเอาข้อมูลเข้ามาผมขออนุญาตเรฟเฟรนซ์ข้อมูลที่ผมไปเอามาผมขออนุญาตเขาแล้วนะครับน่าจะเป็นบริษัท JJZนะครับหรือในเว็บไซต์คือ jjz.s นะครับ .co.th ครับน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการวางระบบ IT ซึ่งพื้นฐานของระบบ IT อันหนึ่งคือระบบ Wi-Fi ซึ่งเขาเขียนบทความเนี้ยเขาเขียนบทความว่า Wi-Fi controller เนี่ยคืออะไรทำไมยุคใหม่ต้องใช้การไวการใช้ตัวบริหาร access point จากศูนย์กลาง access point คือตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi ในภาษาบ้านๆที่เราคุยกันแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกครับก็ผมเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์เขาเนี่ยเขาก็บอกว่าตัว Wi-Fi controller เนี่ยมันกรณีที่เราใช้ Wi-Fi หลายๆตัวมันจะมีปัญหาอยู่อย่างครับสมมุติว่าคุณศรีวิไลอยู่ชั้น1ใช่ไหมครับแล้วต่อ Wi-Fi ตัวที่ชั้น1ไว้แล้วคุณศรีวิไลต้องเดินไปนั่งทำงานที่ชั้น3มีหลายครั้งที่คอมมือถือของคุณศรีวิไลจะยังเชื่อมต่อกับตัวไวเลสของชั้น1เพราะมันยังพอเห็นแต่มันใช้ได้ใช้ได้นะแต่ว่ามันใช้ได้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเร็ว
14: ค่ะ
13: เพราะมันไม่มีการจัดการตัวระบบ Wi-Fi ที่ว่าเนี่ยครับก็คือโดยปกติเนาะทุกคนเวลาเข้าออฟฟิศผู้บริหารเข้าออฟฟิศก็มักจะต้องขึ้นชั้น1ก่อนพอเข้ามาชั้น1ปุ๊บแล้วขึ้นไปชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6อะไรก็ว่ากันไปถูกมั้ยครับซึ่งระหว่างที่ขึ้นไปแต่ละชั้นเนี่ยตัวมือถือเราจะต่อกับตัว access point ตัวที่สัญญาณที่เราเกาะได้ล่าสุดถูกไหมครับมันจะเกิดปัญหาครับท่านผู้ฟังหลายท่านก็เคยเป็นก็คือมือถือเราอ่ะไม่รู้หรอกว่ามือถือเราต่อ Wi-Fi ตัวไหนอยู
14: ่
13: ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราขึ้นไปชั้น3แล้วจริงๆอ่ะทางที่ดีเราควรจะให้มือถือเราเนี่ยไปต่อ Wi-Fi ชั้น3แต่มันไม่ต่อครับเพราะมันต่อชั้น1ไปเรียบร้อยแล้วมันใช้งานได้แต่ว่ามันอาจจะไม่เร็วแต่มันใช้ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราใช้ Wi-Fi ได้ช้าเพราะว่าเราไปต่อไกลไงต่อตัวที่ Wi-Fi ชั้น1อันนี้ก็จะเกิดปัญหาเพราะมันไอตัว access point แต่ละยี่ห้อมันไม่ได้สัมพันธ์กันมันก็คืออยู่ที่กับมือถือของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งของฟังก์ชันของการใช้ Wi-Fi controller คือ Wi-Fi controller คือซอฟต์แวร์ตัวนึงแต่มักจะใช้กับตัวกระจาย Wi-Fi ยี่ห้อเดียวกันรุ่นใกล้เคียงกันหรือรุ่นที่สอดคล้องกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเริ่มใหญ่เริ่มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆหรือเป็นองค์กรที่หรือเป็นบริษัทที่มีพื้นที่กว้างและเยอะมากใหญ่มากๆเริ่มใหญ่แล้วจะต้องมีการกระจาย Wi-Fi ให้ทั่วถึงเนี่ยผมมักจะแนะนำว่าให้ถอดระบบ Wi-Fi เดิมออกและเปลี่ยนเป็นระบบ Wi-Fi controller คือใช้การควบคุมหมดควบคุมผ่านศูนย์กลางของที่ออฟฟิศเลยแล้วก
14: ็
13: ทุกตัวกระจาย Wi-Fi ทุกตัวจะมีความฉลาดจะมีซอฟต์แวร์ในการควบคุมครับหนึ่งฟังก์ชันที่ผมเล่าไปแล้วก็คือสมมติว่าคุณศรีวิไลขึ้นมาชั้น1ปุ๊บมันจะต่อที่ชั้น1มือถือของคุณศรีวิไลจะต่อชั้น1แต่พอคุณศรีวิไลกระโดดขึ้นไปไม่ใช่กระโดดที่ขึ้นลิฟต์ไปอยู่ชั้น8 สมมติขึ้นลิฟต์ไปชั้น8ปุ๊บไอตัว Access Point ตัวที่อยู่ชั้น8พอมันเห็นมือถือคุณศรีวิไลปุ๊บมันจะทำการกระโดดเกาะให้คุณมือถือของคุณศรีวิไลเกาะที่ Wi-Fi ที่ชั้น8ได้เลยก็จะทำให้คุณศรีวิไลสามารถใช้งานได้อินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างรวดเร็วโดยที่คุณศรีวิไลไม่รู้สึกอะไรเลยนะเพราะคุณใช้เร็วจนชินแล้วคุณจะไม่รู้สึกสะดุดสมกึกสมกักใดๆนะครับก็คือนี่คือคุณสมบัติอีกอันนึงครับเวลาที่เราเดิมทีเราใช้ Wi-Fi ที่ชั้นล่างอาจจะชื่อว่า Wi-Fi ศรีวิไล1ชั้น1พอขึ้นชั้น2พอขึ้นชั้น3คุณอาจจะคุณศรีวิไลจะมี Wi-Fi ชื่อศรีวิไลชั้น3ผมว่าหลายบริษัทเป็นหรือท่านผู้ฟังหลายท่านก็เป็นถูกมั้ย
14: กำหนดไว้อย่างนี้เลยอย่าง
13: งี้เหรอแล้วมักจะตั้งชื่อ Wi-Fi ไว้ชั้น1ชั้น3ชั้น5อย่างตามโรงแรมก็มักจะตั้งอย่างนี้ตามโรงแรมที่เราไปพักมันจะตั้งชั้น1ชั้น3ชั้น5อะไรว่ากันไปถูกไหมซึ่ง อันเนี้ยก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่าคุณจะต้องคอยคอนเนคให้ถูกตัวถูกไหมแต่ว่าพอเป็นมี Wi-Fi ระบบ Wi-Fi controller หรือ Cloud Management เกี่ยวกับ Wi-Fi เนี้ยชื่อ Access Point หรือชื่อ Wi-Fi ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นชื่อเดียวชื่อแค่ศรีวิไลเฉยๆจะไม่มีชั้น1ชั้น3ชั้น5เพราะฉะนั้นเวลาเซิร์ฟหรืออะไรในการจัดการมันก็จะเรียบร้อยไม่มีคือคุณท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเนาะบางโรงแรมเวลาเราสแกน Wi-Fi เนี่ยเจอตัว Wi-Fi เยอะมากเลยเจอ Access Point ที่เราจะต่อ Wi-Fi 10กว่าตัว20ตัวบางทีเราก็ไม่รู้ว่าชื่อไหนอะไรยังไงถูกไหมซึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ยพอมันเป็นมีระบบ Wi-Fi controller ฟังก์ชันนึงเลยมันก็คือจะทำใหการต่อ Wi-Fi หรือตัว Access Point ทุกตัวเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันหมด มี10ตัวก็ชื่อเดียวเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวระบบคอนโทรลตัวเนี้ยในการควบคุมและบางรุ่นตัว Wi-Fi controller หรือตัวควบคุมมันอาจจะเป็นกล่องหรือเป็นซอฟต์แวร์นะครับท่านผู้ฟังมันจะสามารถกำหนดได้ว่าชั้น1ให้วิ่งได้ไปถึงชั้น2ถ้าเกินชั้น2มากก็สัญญาณจะเริ่มอ่อนละอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแล้วนะจะมันมีฟังก์ชันและขนาดของการกำหนดความแรงของการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ด้วยซึ่งไม่ใช่การปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีไม่ใช่ว่าต้องปล่อยแรงทุกตัวนะไวเลสแรงทุกตัวไม่ได้ดีเพราะจะทำให้ตัว Wi-Fi ของเราแต่ละอันตัว Access Point แต่ละอันเนี่ยมันจะตีกันเองมันเบียดกันเองชนกันเองเพราะฉะนั้นการจัดการความถี่ตรงนี้แหละถ้ามันมีศูนย์กลางมีซอฟต์แวร์หรืออะไรที่ควบคุมเนี้ยมันจะช่วยให้ไม่แย่งกันก็คือไม่เบียดกันไม่ชนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้การจัดการตรงเนี้ยดีขึ้นมีหลายบ้านเนาะเรียกว่าบ้านห้องแถวที่ผมรู้จักเป็นร้านขายของมาก่อนแล้วก็มาทำเป็นบริษัทครับเป็นห้องแถว5-6ห้องแต่ว่าเป็นร้านเดียวนะปรากฏก็มี Wi-Fi แถวนั้นเนี่ยจุบจับเลยทุกห้องทุกแถวอ่ะมันก็จะมี Wi-Fi มากกว่า1ตัวซึ่งตีกันยับตีกันสนั่นหวั่นไหวตีกันสนั่นหวั่นไหวเพราะว่ามันแย่งกันนะครับความถี่อย่างเงี้ยแต่โอเคถึงแม้จะมีความถี่ 5G อะไรก็มาช่วยแล้วมันก็พอช่วยได้แต่ว่ามันก็ได้ในระดับนึงนะครับผมซึ่งการทำงานโดยใช้ตัว Wi-Fi controller จะเหนือขั้นมาอีกนิดนึงแต่ถามว่าการโดนกวนสมมุติว่าในอยู่ในกรณีที่อยู่ในสถานที่มีการกวนเยอะๆก็ยังอาจจะยังมีการกวนอยู่นะแต่อย่างน้อยของเราไม่กวนกันเองสัญญาณไม่เบียดกันเองเพราะถ้ามีความรู้ในการเซตอัพไอ้ตัว Wi-Fi controller ตรงเนี้ยมันจะช่วยให้การกระจายสัญญาณการควบคุมกำลังส่งสัญญาณการจำนวนการใช้งานระหว่าง Access Point แต่ละตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยมันไกลตัวครับบอกก่อนผมยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ในรายการเราเนาะแต่ว่าใช่ครับเรื่อง Wi-Fi controller เนี่ยไม่เคยเพราะว่ามันเป็นสินค้าเมื่อก่อนเป็นสินค้าระดับ Enterprise มักจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ราคาแพงมากๆ
14: แพงยับเลยเหรอ
13: ตัวละประมาณ 2-3 หมื่นซึ่งในขณะที่ Access Point ปกติที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยอยู่ที่ราคาหลัก1,000-2,000-3,000ก็มีแล้วแต่ปัจจุบันระดับ Access Point ที่สามารถคอนโทรลผ่านคลาวด์ได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กก็มีแล้วมีก็เรียก Wi-Fi Controller เป็น Cloud Management เนี่ยมีหลายยี่ห้อเนาะก็ พูดง่ายๆว่าราคาถูกลงไม่จำเป็นต้องซื้อ Asset Point ตัวละ 2-3 หมื่นต่อตัวนะถ้าคุณซื้อ10ตัวก็ 2-3 แสนถูกไหมซึ่ง มันเคยไกลตัวของหลายๆบริษัทที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กมากๆแต่ปัจจุบันเนี้ย Asset Point ที่สามารถคอนโทรลอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยราคาลงมา 3-4,000 2-3,000 ก็เริ่มมีแล้วผมเลยบอกว่าเฮ้ยมันมีหลายแบบนะ Wi-Fi controller ที่ใช้เป็น Cloud Management คือล็อกอินเข้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตนั่นแหละมันจะมีบริการอยู่แล้วก็ล็อกอินเข้าไปปุ๊บแล้วสามารถเราลงทะเบียนได้เลยว่าเราใช้ Asset Point กี่ตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วก็ตั้งชื่อไว้ภายในให้เรารู้ว่า Asset Point แต่ละตัวชื่ออะไรแล้วปล่อยทุกตัวก็ปล่อยชื่อเป็น Wi-Fi ชื่อเดียวกันครับนะครับก็อย่างการสลับการเชื่อมต่ออย่างที่ผมบอกนี่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ผมชอบที่สุดไอตัวการที่คุณสื่อรายอยู่ชั้น1แล้วเด้งขึ้นไปชั้นเดินขึ้นไปชั้น3แล้วให้มันวิ่งไปต่อWi-Fi ชั้น3เนี่ยเขาเรียกว่า Wi-Fi Roaming เทคโนโลยีเรียกว่า Wi-Fi Roaming ท่านผู้ฟังลองถ้าจะถ้าสนใจเรื่องนี้ลองไปหาข้อมูลดูนะว่าไอฟังก์ชัน Wi-Fi Roaming มันมีไหมมาตรฐานอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกอย่างที่ตามห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมก็จะมีเนาะใน1ชั้นอาจจะมีตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi มากกว่า1ตัว มันก็สามารถที่จะเดินไปจุดหนึ่งคุณก็ไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หน้าโรงแรมพอคุณไปถึงล็อบบี้เป็นธุรกิจโรงแรมเนาะคุณก็ไปต่อกับWi-Fi ที่อยู่ตรงโซนล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสลับเองอัตโนมัติโดยหลักการมันคือตัว Asset Point จะเป็นคนเตะเรียกว่าเตะเป็นภาษาบ้านๆแล้วกันเนาะก็คือเขาจะตัดการเชื่อมต่อของเราจากมือถือเราออกจากตัวที่อยู่หน้าออฟฟิศหน้าโรงแรมแล้วก็ให้มือถือเราไปต่อกันนั่นอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้สึกสะดุดเลยนะมันเนียนมากๆมันต่อได้เลยเหมาะกับอะไรเหมาะกับในโรงแรมโรงพยาบาลหรือสถานที่ใหญ่ๆหรือมหาวิทยาลัยที่มีการใช้งานเยอะๆแล้วต้องคนก็จะเดินเคลื่อนที่ไปโรงงานใหญ่ๆก็นิยมใช้กันนะครับอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ดีมากๆเขาเรียกว่าแบนด์เซียริงคือเทคโนโลยีที่ช่วยบริหารการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi ระหว่างความถี่ 2.4 กิกะ 5 กิกะและ 6 กิกะเพื่อให้ระบบ Wi-Fi เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับคืออะไรเอ่ยงงจังคืองี้ครับระบบเนี่ยไอตัว Asset Point เนี่ยมันจะวิเคราะห์ความแรงของสัญญาณครับของอุปกรณ์รวมถึงคำนวณว่าแถวนั้นควรใช้เยอะไหมและประเภทของการใช้งานอย่างเช่นถ้าคุณใช้มือถือรุ่นที่ราคาประหยัดหน่อยรุ่นที่ไม่ได้แรงมากนะไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วระดับสูงมากตัวระบบWi-Fi controller เนี้ยฟังก์ชัน band steering เนี่ยมันจะทำการวิเคราะห์ครับว่าควรจะใช้ความถี่ไหนในการเชื่อมกับมือถือของคุณเพื่อให้สมมติมือถือของคุณนะเร็วเต็มที่เลยวิ่งได้ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมุตินะเพราะฉะนั้นคุณเอาความเร็วคุณไปต่อ Wi-Fi ที่ความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอคุณไม่ต้องใช้ Wi-Fi ที่ความเร็ว100กิโลเมตรหรือ1000กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นความฉลาดตรงนี้แหละมันจะทำให้การจัดการจราจรง่ายขึ้นมันเหมือนแบ่งเลนให้ไปเลยว่าคุณขี่จักรยานคุณต้องอยู่เลนซ้ายคุณขับรถเมล์คุณต้องอยู่เลนรถเมล์ต้องอยู่เลนไหนอะ
14: รถเมย์ก็เลนซ้าย
13: เลนซ้ายกับกลางถูกไหมเพราะฉะนั้น
14: กลางไว้แซงเท่านั้นค่ะรถเมย์ห้ามอยู่เลนกลาง
13: ใช่ไหมอยู่เลนซ้ายเพราะฉะนั้นการจัดการ
14: เพราะคุณต้องจอดทุกป้าย
13: ใช่ซึ่งถ้าโอเคเราก็ต้องแบ่งกันอย่างบางจังหวัดก็จะมีแบ่งว่าจักรยานอยู่ซ้ายสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการจัดก็เริ่มมีการจัดสรรเลนถูกไหมเหมือนกันครับเทคโนโลยีใน Wi-Fi ก็เหมือนกันถึงแม้ในตาเราจะมองไม่เห็นว่ามันจะมีการจัดสรรเลนหรือการเครื่องบินก็จะมีการจราจรทางอากาศถูกไหม Wi-Fi มันก็จะมีการจัดการตรงนี้แหละว่าไอ้เครื่องคุณสื่อไรนี่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยความเร็วเต็มเหนี่ยวจัดสปีดจัดเต็มเพราะฉะนั้นคุณเอาความถี่ที่เหมาะกับเครื่องมือถือของคุณสื่อไรหรือโน้ตบุ๊กของคุณสื่อไรใช้ไปเลยการจัดการตรงนี้นี่แหละคือความเหนือชั้นที่แตกต่างจากการใช้ Wi-Fi ธรรมดา Access Point ธรรมดาครับนะครับซึ่งอีกอันนึงครับอันนี้ก็ดีครับเป็นCaptive Portal ก็คือระบบหน้าล็อกอินตามโรงแรมเราจะเห็นเลยหน้าล็อกอินเวลาเราเข้า Wi-Fi มาปุ๊บสิ่งแรกที่เรามักจะต้องทำคือต้องล็อกอินผ่านตัวหน้าเบราว์เซอร์เวลาที่เราต่ออินเทอร์เน็ตถูกไหมครับซึ่งอันนี้เราจะเจอตามโรงแรมตามร้านอาหารตามอะไรก็แล้วแต่ตามห้างสรรพสินค้าต้องใช้ User Password หรือ การล็อกอินผ่านโซเชียลมีเดียนะครับหรืออะไรเนี้ยก็คือจะมีการซึ่งหน้าล็อกอินตรงเนี้ยเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ที่ดีครับมันจะอาจจะโฆษณาในห้าง

0: ใช้นามสกุลเราในการล็อกอินแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเป็นเลขประจำตัวอะไรของเราอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปซึ่งระบบ Security นี้จะเป็นการยืนยันว่าคุณศรีวิไลเข้าพักที่ห้องนี้ใช้ล็อกอินนี้ในการใช้งานระบบในโรงแรมเพราะฉะนั้นการยืนยันตัวบุคคลเป็นเรื่องสำคัญถูกไหมว่า User นี้ล็อกอินนี้ใช้ในโรงแรมเราล็อกอินนี้ปุ๊บเข้ามาก็สามารถเข้าได้ทุกโซนอะไรก็ว่ากันไปก็สามารถจัดการตรงนี้ได้รวมถึงการใช้ทางด้านการตลาดได้ด้วยครับก็คือพอโอเคการตลาดโดยปกติเราต้องขออนุญาตผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการโรงแรมเนาะสมมติกรณีเป็นโรงแรมเราก็อาจจะเอาข้อมูลตรงนี้เพื่อใช้ในการตลาดซึ่งเราจะต้องขออนุญาตคนที่เข้าพักหรือลูกค้าเราก่อนว่าขออนุญาตนำข้อมูลอีเมลหรือข้อมูลชื่อนามสกุลคุณลูกค้าเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิ่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงแรมหรือบริการของเราไม่ว่าจะเป็นสปาหรือฟิตเนสหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่ในด้านมาร์เก็ตติ้งอาจจะต้องขออนุญาตนะครับซึ่งหลายๆโรงแรมจะมีแบบฟอร์มให้ขออนุญาตหรือคอนเซนต์อะไรก็ว่ากันไปเราก็ต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตก็ถือว่าผิดกฎหมาย PDPA เนาะหลายครั้งในฐานะผู้ใช้อย่างเรามักจะไม่รู้ตัวว่าเราอนุญาตเขาไปแล้วก็คือการเซ็นสมมติว่าตอนเราไปเช็คอินที่ล็อบบี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เช็คอินที่ล็อบบี้อ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเรามักจะมีไอ้ตัวเซ็นจะคุณลูกค้ารับควรเซ็นนี้เพื่อลงทะเบียนแล้วก็มันในรายละเอียดก็จะมีขออนุญาตอย่างนี้แหละในการใช้รูปของคุณลูกค้าในการประชาสัมพันธ์ในการทำมาร์เก็ตติ้งอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีแอบเขียนไว้ซึ่งปกติเรามักไม่ค่อยอ่านเพราะเราไปถึงที่โรงแรมกำลังจะไปเที่ยวอารมณ์มันฟินและอะไรก็เซ็นไปก่อนแต่จริงๆเขามีเขียนชัดเจนอยู่เหมือนกันว่าขออนุญาตที่จะใช้โรงแรมมีการถ่ายภาพมีการบันทึกกล้องวงจรปิดเพื่อในการรักษาความปลอดภัยหรืออะไรก็ว่าไปก็จะมีการขออนุญาตใช้ตรงนี้อยู่ซึ่งเราก็ต้องอ่านนะครับซึ่งการจะฟังก์ชันเหล่านี้มักจะมีในหลายๆบริษัทหรือหลายๆบริการที่มีการใช้ตัว Wi-Fi controller หรือการล็อกอินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ใน Wi-Fi controller หรือในการจริงๆมันก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานในการจะให้บริการนะครับเพราะว่าเมื่อหลายปีที่แล้วกฎหมายในการเก็บล็อกในการใช้ Wi-Fi มันก็เปิดออกมาก็คือบังคับว่าผู้ให้บริการจะต้องรู้ต้องเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ไม่ทราบท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมเป็นหน้าที่ของร้านอาหารเป็นหน้าที่ของร้านกาแฟเป็นหน้าที่ของโรงแรมหรือเป็นหน้าที่ของใครก็แล้วแต่ที่จะให้ Wi-Fi ใช้กับลูกค้าจะต้องสามารถยืนยันตัวตนและเก็บข้อมูลการจราจรว่าลูกค้าเข้าเว็บไซต์1345อะไรไหนเวลาไหนยังไงผ่านอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการเก็บไปตรงเนี้ยกฎหมายมันมีระบุไว้ต้องเก็บไว้90วันมั้งถ้าจำไม่ผิดมีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมซึ่งก็จำเป็นต้องรู้ครับสำหรับผู้ประกอบการเพราะว่าแต่ช่วงนี้โอเคมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้การเมืองน้อยหน่อยเมื่อก่อนตอนที่การเมืองเดือดๆเนี่ยอันเนี้ยมักจะมีการแอบใช้อินเทอร์เน็ตของคนอื่นในการโจมตีทางการเมืองอันนั้นจะมีการไล่ล่ากันเยอะในเรื่องนั้นแต่ตอนนี้ก็อาจจะลดลงนะครับผมซึ่งในฟังก์ชันของตัว Wi-Fi controller ตรงนี้จริงๆเดี๋ยวนี้ที่ผมบอกว่าราคามันไม่ได้แพงแล้วมันสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยครับท่านผู้ฟังว่าพอระบบตรงนี้ปุ๊บเราจะสามารถรู้ได้ว่าจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภายในองค์กรของเราอย่างเช่นอะถ้าไม่ใช่เป็นธุรกิจบริการสมมติว่าเป็นโรงงานเป็นบริษัทโดยปกติเราจะใช้จิตสำนึกผิดสัมผัสของเราเดาว่าตรงไหนจะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะนั่นก็คือจุดที่พนักงานนั่งเยอะๆถูกไหมครับซึ่งจริงๆจำนวนคนเยอะอาจจะไม่ได้ใช้เยอะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมอนิเตอริงหรือการตัวระบบอนาลิติกหรือการวิเคราะห์ระบบสถานะของเครือข่ายได้แบบเรียลไทม์เนี่ยเราสามารถจะเช็คได้เลยว่าจำนวนผู้ใช้งานจริงๆคนน้อยแต่อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะก็ได้นะอย่างเช่นคุณศรีวิไลอาจจะนั่งเป็นผู้บริหารบริษัทเนาะนั่งอยู่คนเดียวชั้น8ข้างหน้าเป็นเลขาสมมุตินะครับซึ่ง

0: าจจะมีแค่คน2คนหรือว่าชั้นนั้นเพราะชั้น8เป็นชั้นผู้บริหารเนาะระดับซุปเปอร์ VIP ขององค์กรเงี้ยอาจจะมีแค่ 2-3 คนแต่คุณศิวิไลใช้อยู่เนี่ยแต่คุณศิวิไลอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะที่สุดก็ได
1: ้ mm-hmm.
0: อาจจะดูหนังไม่ได้ทำงานหรอกคุณศิวิไลผู้บริหารก็อาจจะดูหนังดูซีรีส์จัดอะไรก็ว่างไปใช้อินเทอร์เน็ตเยอะว่างว่าง
1: ว่างจัด
0: รวยไงรวยแล้วไม่รู้ทำอะไร
1: ไม่ทำอะไรแล้วก็นั่งดูซีรีส์ไปเรื่อยๆเต็มวัน
0: ประมาณสมมติอันนี้เป็นข้อสังเกตจริงๆคุณถึงอะไรบนบ้านงานมากผมเดาได
1: ้
0: ก็อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะกว่าพนักงานที่ใช้งานแค่รับส่งอีเมลเล็กๆทำงานทั่วไปซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าสมมตินะยูเซอร์คุณศรีวิไลอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตได้แรงกว่ายูเซอร์ของพนักงานทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะช่วยได้ครับก็คือมันสามารถแบ่งไพรออริตี้อย่างตามโรงแรมจริงก็จะมียูเซอร์ลับนะครับยูเซอร์ลับอย่างเช่น Wi-Fi ในห้องเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นยูเซอร์หนึ่งจะใช้อินเทอร์เน็ตได้ความเร็วในระดับ1ระดับ5เมก10เมกซึ่งใช้ดู YouTube ดูอะไรสบายๆแต่ถ้าเป็นยูเซอร์ระดับซูเปอร์ VIP อาจจะวิ่งได้100เมกใช้สำหรับอย่างผมเนี่ยผมมักจะขอยูเซอร์ VIP เพื่อจะใช้ในการถ่ายทอดสดเวลางานเนี้ยผมก็อาจจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะก็จ่ายตังค์เพิ่มเพื่อให้ได้ยูเซอร์ VIP ในการถ่ายทอดสดมันจะได้อินเทอร์เน็ตที่เยอะกว่ายูเซอร์ทั่วไปใช้งานอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยการกำหนดสิทธิ์อะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นองค์กรหลายๆองค์กรเขาก็จะมีในการให้วางวิเคราะห์อีกและถ้าพนักงานคนไหนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเนาะเมื่อก่อนจะมีการบล็อก Facebook บล็อก YouTube บล็อก TikTok อะไรเงี้ยสมัยนี้เขาไม่ค่อยนิยมในการบล็อกกันละแต่ก็จะจับพฤติกรรมได้เลยว่ายูเซอร์ไหนใช้อะไรเยอะมันเกี่ยวกับงานไหมอย่างเช่นถ้าคุณเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งแล้วคุณทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคุณเข้า Facebook บ่อยคุณเข้า Twitter บ่อยไม่ใช่ Twitter นะ X บ่อยคุณเข้า YouTube บ่อยแล้วบริษัทของเรามีช่องการประชาสัมพันธ์ในchannel เหล่านี้อยู่เยอะอยู่เป็นประจำคุณเข้าบ่อยไม่ผิดปกติแปลว่าคุณทำงานแต่ถ้าคุณเข้า X บ่อยเข้าอะไรบ่อยถึงแม้จะใช้เน็ตไม่เยอะแต่ว่าไทมิ่งในการทำงานของคุณไม่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียแต่คุณเข้าเยอะกว่าทำงานได้อีกคุณอันเนี้ยผู้บริหารก็สามารถวิเคราะห์ได้โดยที่ไม่ต้องทะเลาะกับพนักงานเลยครับก็แค่จำกัดสิทธิ์บางอย่างใน Wi-Fi ในระบบอินเทอร์เน็ตของคุณให้เขาใช้ที่เหมาะสมกับงานแต่ว่าโอเคอาจจะพักผ่อนเล่นอะไรได้บ้างก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรได้ด้วยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวนี้ราคาถูกลงเยอะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเนื้อหาที่ผมเตรียมมาก็ทางบริษัท jjset.co.th ที่เขาทำข้อมูลเนี่ยผมขอบคุณทางสำหรับข้อมูลเขาอะนะครับผมเขารวบรวมมาได้ดีมากนะคร
1: ับ
0: ก
1: ็ไปหาอ่านได
0: ้ใช่ไปหาอ่านได้หรือก็ลองไปหาข้อมูลคำว่า Wi-Fi controller ลองเซิร์ชดูนะครับคุณก็จะถ้าอยากจะติดตั้งอยากจะอะไรคุณก็ลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันอันนี้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่อง Wi-Fi
1: controller
0: เป็นขั้นกว่าจากถ้าองค์กรคุณอยากจะโตจะเริ่มโตแล้วคุณจะต้องเป็นขั้นกว่าแล้วลองไปหาข้อมูลดูครับ Wi-Fi controller ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ออส
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยนันท์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com นะคะก็มาเจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้เราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
9: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
8: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
1: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะสำหรับใครที่สนใจนี่เลยค่ะต่อไปจะลุ้นได้บ่อยขึ้นออมก็ง่ายขึ้นเงินต้นก็ไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงเลยค่ะด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะคะราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิทัลด้วยนะคะพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนค่ะหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนได้แน่นอนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารที่กำหนดนะคะเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะเข้าไปกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้นะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเลยนะคะสำนักงานกสทช.ขอเตือนประชาชน

เลขนี้นะคะทั้งบวก697แล้วก็ค่ะก็ขอฝากท่านผู้ฟังนะคะนี่ขอย้ำชัดๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีมิจฉาชีพวนเวียนอยู่กับคนไทยนี่แหละค่ะโดยสำนักงานกสทช.นะคะขอเตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697แล้วก็บวก698อาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพนะคะก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังเพราะว่าทั้งสองหมายเลขนี้เป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากท่านจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือว่ามีธุรกิจต้องติดต่อกับต่างประเทศก็สามารถรับสายได้ตามปกติค่ะแต่ว่าควรจะตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนจะดำเนินการใดๆนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698ในการติดต่อกับประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์และหน่วยงานอื่นๆนะหน่วยงานราชการอื่นๆนั้นแล้วก็แจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้ท่านสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจเป็นมิจฉาชีพและควรวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือนะคะสำหรับทุกท่านค่ะร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลนี้ไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะตกเป็นเป้าของมิจฉาชีพค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำนะคะว่าการมีสติและการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ค่ะก็ประกาศกันบ่อยๆนะคะแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะแบบไม่ตั้งสตินะคะก็เลยตกเป็นเหยื่อนะคะไปอยู่ที่ไหนก็สบายใจได้นะคะมาเช็คความปลอดภัยกันได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV ค่ะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ตัวนี้จะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะจะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็สามารถทำได้ผ่านมือถือความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K USD เลยค่ะติดตั้งง่ายนะคะได้ทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนสามารถเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง128กิกะไบต์บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือโดยสามารถดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดค่ะรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmaniaตอนนี้ซื้อ1แถม1นะคะเพียง 1,290 บาทเท่านั้นใครสนใจก็โทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจกล้องวงจรปิดนะคะก็มีบริการเวลาจะไปต่างจังหวัดไปที่ไหนก็สบายใจเหมือนมีคนเฝ้าบ้านนะคะคลื่นความคิดกำลังจะจัดกิจกรรมสุดว้าวนะคะ CEO Vision Business Tripเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะคะจะพาทุกท่านไปดูงานแล้วก็ไปสร้างคอนเนคชันที่ชิงเต่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะคะประตูสู่โลก AI ของจีนเลยล่ะค่ะให้ทุกท่านได้เห็นอนาคตก่อนใครจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะไอเซนนะคะแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกไปสัมผัสสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงไปเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณได้แล้วก็เข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์นะคะชื่อว่าฮิวแมนอยด์นะคะที่จะเปิดเป็นแห่งแรกของจีนเลยหุ่นยนต์นี้สามารถเดินได้พูดได้โต้ตอบได้แล้วก็เรียนรู้มนุษย์สุดๆนะคะเพื่อจะนำไปใช้ในโรงพยาบาล
ธุรกิจบริการแล้วก็ชีวิตประจำวันนะคะยังจะมี Exclusive Talk ด้วยนะคะเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ที่เมืองซิงเต่า Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ไปรับฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกกันเลยนะคะและไม่พลาดนะคะเราจะพาไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งท้องทะเลชมวิวชายฝั่งที่สวยงามไปชิมอาหารทะเลสดๆพร้อมกับ Lobster เป่าฮื้อสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีโดยจะพาไปสัมผัสว่าทำไมเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนสำหรับเมืองนี้นะคะนี่แหละค่ะขึ้นความคิดจะพาไปนะคะมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลแต่ว่าเราจะรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะคะเดินทางเข้าช่อง Fast Track แล้วก็อาหารครบทุกมื้อใครสนใจจองได้เลยนะคะขอโปรแกรมการเดินทางกับน้องๆที่ LINE @thinking radio นะคะมีแอดด้วยนะคะแอด thinking radio ค่ะแอด LINE แล้วก็ส่งข้อความว่าขอโปรแกรมการเดินทางไปเจาะลึกนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่ากันนะคะเดือนกันยายนนี้หรือจะโทรก็ได้นะคะ0944803066ค่ะ0944803066นะคะหรือใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมของเมืองนะคะหรือว่าโปรแกรมการเดินทางก็สามารถที่จะแชทไปได้นะคะแอดไลน์แอด thinking radio ชิงเต่านี่เป็นเมืองสำคัญในมณฑลชานตงนะคะทางชายฝั่งทะเลเหลืองได้รับการยก

0: ย่องว่าเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจและนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดของจีนค่ะก็ประชากรประมาณ10ล้านคนพื้นที่ทั้งหมด 11,000 ตารางกิโลเมตรนะคะภูมิอากาศก็เย็นสบายค่ะเขาบอกว่าเย็นสบายกว่าหลายเมืองในจีนเพราะว่าติดทะเลนะคะฉายาของเมืองนี้เป็นเมืองแห่งท้องทะเลจีนนะคะเคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันเรือใบโอลิมปิกมาแล้วเมื่อปี2008นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นมหานครแห่งนวัตกรรมริมทะเลเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีในการผลิตอัจฉริยะแล้วก็ AI ด้วยค่ะที่สำคัญเป็นเมืองหลวงแห่งเบียร์จีนบ้านเกิดของเบียร์เลยนะคะก็คือเบียร์ชิงเต่านั่นแหละค่ะที่เขาบอกว่ามีชื่อเสียงระดับโลกนะคะออทีชิงเต่านะคะจุดเด่นของเมืองนี้ก็คือเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่ถือว่าเติบโตเร็วที่สุดของจีนก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัตินะคะมีAI มาช่วยในทุกๆด้านนะทั้งเรื่องการต่อเรือโลจิสติกและท่าเรือนานาชาติเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็เป็นเมืองแห่งแบรนด์ระดับโลกด้วยนะคะชิงเต่าเป็นเมืองสำนักงานใหญ่หรือว่าฐานการผลิตของบริษัทชั้นนำอยู่ที่นี่นะคะอย่างเช่นที่เราจะพาไปก็คือไฮเซนนะคะเป็นผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้ากับสมาร์ทโฮมนะคะแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งคือไฮเออร์ค่ะผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ระดับโลกนะคะราคาของยี่ห้อนี้ถือว่าย่อมเยานะสำหรับคนไทยนะเราก็ใช้อยู่หลายอย่างเนาะไฮเออร์นี่คือใช้แอร์อยู่ค่ะเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็พาไปที่ผู้ผลิตเบียร์ที่ส่งออกไปกว่า100ประเทศนะคะไปที่ท่าเรือระดับโลกค่ะท่าเรือชิงเต่านี่เป็นหนึ่งในท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนเอเชียยุโรปและตะวันออกกลางทำให้เมืองนี้เป็นเมืองศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญนะคะของโครงการ Belt and Road นะคะ Initiative แล้วก็เป็นเมืองแห่ง AI กับหุ่นยนต์ด้วยรัฐบาลจีนนั้นมีการกำหนดให้ชิงเต่าเป็นเมืองต้นแบบหลายด้านเลยนะคะ Smart City Smart Manufacturing เป็น AI Industrial Cluster นะคะแล้วก็เป็น Robotics Innovation ด้วยค่ะปัจจุบันนี้มีศูนย์วิจัยมีบริษัทด้านหุ่นยนต์อยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงการพัฒนาสำหรับโรบอทสำหรับในภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์แล้วก็งานด้านการบริการค่ะและยังเป็นเมืองแห่งการศึกษาด้านการวิจัยด้วยชิงเต่านั้นมีมหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยชั้นนำหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล AI หุ่นยนต์การผลิตอัจฉริยะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะที่สำคัญก็คือว่าจะได้ไปหลายที่เลยนะคะสำหรับรอบนี้ก็เป็นการได้ไปดูสถาปัตยกรรมอะไรนะคะสำหรับเมืองของเขาที่พูดทั้งหมดนี้คืออยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าเอ๊ะทำไมชิงเต่าจึงเหมาะสำหรับการศึกษาดูงานการไปดูอะไรต่างๆเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่ประสานอุตสาหกรรมการวิจัยนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมดใครที่ไปเยือนสามารถเห็นการทำงานของโรงงานอัจฉริยะเทคโนโลยี AI หุ่นยนต์ที่ถูกนำไปใช้ได้จริงๆพร้อมทั้งเรียนรู้การพัฒนาเมืองสมัยใหม่ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติด้วยนะคะใครสนใจรีบแอดไลน์นะคะขอโปรแกรมการเดินทางด่วนเลยค่ะแอด Thinking Radio หรือโทร0944803066นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: คนร้ายบุกยิงถล่มด้านหลังสภ.ละไมยะลาเจ้าหน้าที่ตอบโต้เกิดการปะทะเดือดฝ่ายความมั่นคงสั่งยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยขั้นสูงสุดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ถักไปขณะปฏิบัติหน้าที่พลตำรวจเอกสำราญโดนมาบินด่วนลงใต้สั่งการไล่ล่าคนร้ายด้วยตัวเองนายกรัฐมนตรีชี้ไทยไม่ยอมรับแรงงานพิเศษ UN ของทอมแอนดรูเพราะยังไม่ฟังข้อมูลฝ่ายไทยย้ำการเจรจากัมพูชาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของไทยซัดอย่ามาใช้คำว่าภาคบังคับญี่ปุ่นยืนยันจับมือสหรัฐแทรกแซงค่าเงินเยนเพื่อพยุงภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กำลังผันผวนอย่างหนักทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับจันทร์ที่3สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสสิธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ล่าสุดครับเพราะว่ามีคนร้ายไปบุกยิงถล่มด้านหลังของสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ก็ตอบโต้ก็เกิดการปะทะเดือดฝ่ายความมั่นคงสั่งยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอน 7:57 เช้าที่ผ่านมาครับกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าไปใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีรีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันเป็นเวลานานหลายนาทีครับก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่พลตำรวจตรีวันลบจำนงอาสารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าที่เกิดเหตุพร้อมควบคุมพื้นที่จนกระทั่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยตรวจร่องรอยวิถีกระสุนเก็บปลอกกระสุนปืนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดครับเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีรายงานว่าหน่วยความมั่นคงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดไปยังทุกสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะทุกคันที่ผ่านจุดตรวจและด่านความมั่นคงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยครับเตรียมความพร้อมเต็มกำลังเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนหรือว่าเหตุแทรกแซงที่อาจจะเกิดขึ้นกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปใกล้พื้นที่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ครับ
1: ค่ะส่วนกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตากใบนะคะที่มีตำรวจสภ.ตากใบถูกยิงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บขณะที่เข้าไปปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดนะคะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะทางกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้านะคะก็รายงานความคืบหน้าค่ะบอกว่ามีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์รวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุสำหรับผู้ที่ต้องสงสัยนะคะก็ควบคุมตัวมา4คนเพื่อซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงคือนายมหาดีอายุ51ปีนายมูฮัมหมัดซัมซาอายุ37ปีแล้วก็นายซอบรีอายุ47ปีนายอับดุลกาฮิมอายุ22ปีค่ะทุกคนก็ยังได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ4นายอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่ง2คนอาการสาหัสนะคะก็คือมี10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริค่ะถูกปืนที่ศีรษะอาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ แล้วก็ดาบตำรวจวันุชิตแซ่คอถูกกระสุนบริเวณขาทั้งสองข้างอาการสาหัสนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีขามมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉี่ยวที่ลำตัวด้านซ้ายอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบดาบตำรวจพนกิจศรีนกิจจาได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็เป็นว่าที่ผบ.ตร.ค่ะท่านก็บินด่วนลงพื้นที่นะคะไปติดตามเหตุการณ์ค่ะมีการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่ค่ะมีการบัญชาการแผนไล่ล่าด้วยตัวเองหลังการประชุมนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะประสานขอสนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่างจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการใช้เฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนติดไฟส่องสว่างทางอากาศบีบพื้นที่ตีกรอบนะคะซึ่งเป็นจุดที่เป็นสวนปาล์มซึ่งคาดว่าคนร้ายจะยังแฝงตัวหลบซ่อนอยู่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะภูมิประเทศมืดและกว้างใหญ่เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มกำลังปิดล้อมรอบนอกอีกชั้นป้องกันการเล็ดลอดออกมาของคนร้ายค่ะปฏิบัติการก็เข้มข้นจนถึงช่วงเช้าวันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกับที่วางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าแล้วก็วางระเบิดรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่อส.สุไหงโกลกเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะสำหรับตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็แสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวและส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บยืนยันว่าจะดูแลรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและดีที่สุดค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีเองก็กำชับฝ่ายปกครองดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมจะเร่งปราบปรามยาเสพติดการค้าของเถื่อนบอกใครแหยมโดนจับหมดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อวานนี้ว่าวันนี้ครับได้สั่งผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วตนได้กำชับให้ฝ่ายปกครองเข้าทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านด้วยสำหรับกรณีที่สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างแต่ว่ายังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดและการค้าของเถื่อนได้กำชับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้กำชับทุกเรื่องและเรื่องของยาเสพติดเราก็เร่งปราบปรามอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันในวันที่6สิงหาคมนี้ประธานาธิบดีของเมียนมาก็จะมาเยือนประเทศไทยเพื่อพูดคุยเรื่องของยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำและปัญหาฝุ่นและมลพิษอย่างจริงจังส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งกรณีการค้าของเถื่อนและยาเสพติดได้ดำเนินการอย่างไรบ้างนายกก็บอกว่าได้มีการจับกันตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าใครทำผิดกฎหมายบ้างและถ้าเขาลองมาท้าทายกฎหมายเราก็จะดำเนินการจับกลุ่มในทุกเรื่องซึ่งขณะนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วพร้อมยกตัวอย่างกรณีจังหวัดระนองก็มีการจับของเถื่อนได้มูลค่า 200-300 ล้านบาทฉะนั้นถ้าอยากเจ๊งก็ลองดูและล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับก็สามารถจับได้ที่ชุมพรซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่แต่ถ้าแย้มเข้ามาก็โดนจับเคลียร์ไม่ได้จึงขอให้มั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีการเคลียร์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังทำให้เห็นชัดเจนว่าโทรมาเคลียร์ไม่ได้หน้าแตกกันไปหลายคนแล้วขณะที่เหตุปะทะล่าสุดที่ยะลานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับรายงานแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตนได้รับรายงานทุกอย่างซึ่งเรื่องนี้เรามีหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลตามนโยบายข้อสั่งการที่ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการระงับเหตุและป้องกันปราบปรามคนที่ทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่จึงไม่ต้องถามกลับไปยังรัฐบาลเพราะอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ได้มีการเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บานปลายขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนการปราบปรามก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงและความร่วมมือต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาชายแดนภาคใต้ก็ต้องมีการพูดคุยกันด้วยครับ
1: ขอเพิ่มเติมนะคะคุณณรงค์ก็คือเรื่องของการ ดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวของตำรวจนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้ที่ตากใบแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนั้นทางผบ.ตร.สั่งเร่งดูแลสวัสดิการเต็มที่ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลสิทธิประโยชน์ให้ครอบครัวของดาบตำรวจวิทยานะคะแล้วก็ครอบครัวของจ่าสิบตำรวจอำรานค่ะโดยดาบตำรวจวิทยาซึ่งชายพรมแก้วอายุ38ปีนะคะซึ่งเสียชีวิตนั้นจะได้รับสวัสดิการดูแล 3,278,560 บาทค่ะส่วนของจ่า10ตำรวจอำรานนะคะอำรานฮะอายุ34ปีค่ะซึ่งญาติได้นำร่างประกอบพิธีฝังตามศาสนาอิสลามแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ 3,079,130 บาทค่ะปุ่มบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้2นายขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีค่ะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นนะคะก็คือดาบตำรวจวันนุชิตแล้วก็สิบตำรวจโทไตรทศนะคะก็ได้รับสิทธิประโยชน์เบื้องต้น 272,000 บาทส่วนร้อยตำรวจโทกิติพงษ์และดาบตำรวจพันธกิจได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้น 32,000 บาทแล้วก็จะดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆตามหลักเกณฑ์ต่อไปค่ะ
0: 12 นาฬิกา 11 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับมีประเด็นนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่มีรายงานของ UN ออกมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 02-221-6512หรือ0894990909 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลก็ให้สัมภาษณ์ไว้ในหลากหลายประเด็นทีเดียวนะคะมีเรื่องหนึ่งค่ะก็คือรายงานพิเศษ UN นะคะของทอมแอนดรูสค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่ากรณีนายทอมแอนดรูสเสนอรายงานพิเศษแห่ง UN ว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาค่ะบอกว่ามีชาวกัมพูชา 650,000 คนต้องพลัดถิ่นหลังเกิดเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาโดยบอกว่านายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะแถลงรายละเอียดค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการแถลงโดยที่ยังไม่ฟังข้อมูลฝ่ายไทยค่ะไทยไม่ยอมรับความเห็นนี้นะคะขอให้รอฟังกระทรวงการต่างประเทศแถลงอีกครั้งเพื่อความชัดเจนค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าวันที่7สิงหาคมนี้กัมพูชาเตรียมจะยื่นหนังสือถึง UN ขอรับรอง MOU 2543นะคะและแผนที่1ต่อ 200,000 เพื่อใช้เจรจาต่อรองกับไทยนายกรัฐมนตรีย้อนกลับว่าประเทศไทยไม่มีข้อต่อรองไทยมีจุดยืนชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก่อนการเจรจาถ้าตราบใดที่สนธิสัญญาทางทะเลผ่านกฎเกณฑ์อันคลอสของ UN เช่นกันและยังมีคำว่าภาคบังคับนะคะก็ไม่มีใครจะมาบังคับไทยได้ดังนั้นเงื่อนไขของเราก็คืออย่าใช้คำว่าบังคับกับไทยค่ะส่วนแผนที่ของไทยนะคะยังคงยึดในสัดส่วนเดิมหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยนั้นมีหลักการของเราอยู่แล้วและเจรจามาตลอดและก็ใช้หลักนั้นมาโดยตลอดทางบกเจรจาไปยึด MOU 43แต่ทางทะเลเมื่อยกเลิก MOU 44และใช้การเจรจาทางทะเลแต่กัมพูชาบอกต้องการใช้ภาคประนอมภายใต้อันคลอสเท่านั้นจึงทำให้การเจรจาเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องที่กัมพูชาต้องไปทบทวนว่าถ้าอยากเจรจากับไทยต้องมาในเงื่อนไขใดก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่มีใครมาบังคับได้จะส่งไปฟ้องใครแต่ไทยก็มั่นใจค่ะก็ไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้ใครฟังอีกเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้จะจบลงเมื่อไหร่นะคะนายกบอกว่าจริงๆจบแล้วกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงอยู่ในขั้นตอนหมดแล้วรวมถึงการยกเลิกผลประกาศสอบก็ดำเนินการไปแล้วด้วยสิ่งที่ตามมาคือขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับเรื่องนี้ถือว่าเรียบร้อยเหลืออย่างเดียวคือศาลยังไม่ได้ลงโทษผู้กระทำผิดเพราะหน่วยงานต่างๆต้องทำเรื่องแจ้งความดำเนินคดีก็ย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำเสร็จหมดแล้วเมื่อถามว่าจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ไปถามมท.4นะคะแต่ว่าเนี่ยมท.1ก็คือตัวท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.1นั่นเองค่ะ
2: ส่วนเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ปิดประตูต่อโครงการนี้นะครับไตรมาสหน้าแต่ว่าต้องดูงบเศรษฐกิจย้ำรัฐบาลเน้นสร้างคนยืนบนขาตัวเองไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมครับนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการรับฟังเสียงสะท้อนถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาซึ่งอยากให้มีต่อในไตรมาสหน้าว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราต้องพิจารณาแต่ต้องดูด้วยนะฮะเรื่องของความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือว่างบประมาณทางเศรษฐกิจยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่ทำให้ทุกคนยืนบนขาของตัวเองได้หากต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เกิดติดนะครับให้เครื่องติดเราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปส่วนกระแสตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นอย่างไรบ้างนั้นนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าผู้สื่อข่าวได้ใช้หรือไม่ชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ขอให้พูดดังๆหน่อยเมื่อถามว่าการสำรวจของนิดาโพประชาชนมองว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ช่วยประชาชนได้จริงแต่ยังลังเลว่าจะสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เป็นไรเพราะยังมีเวลาอีก3ปีให้พิจารณาว่ารัฐบาลมีความจริงใจมีความตั้งใจแต่ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนเราพิจารณาตัวเองไม่ได้เราตัดสินเองไม่ได้แต่เราต้องทำงานให้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้เลือกว่าหากคนกลุ่มนี้อยู่จะได้คุณประโยชน์อะไรจากการทำงานชุดนี้เราทำงานทุกอย่างแต่ว่าการตัดสินใจอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรเรายอมรับทุกกรณี เมื่อถามว่าหากมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มีโอกาสจะเพิ่มวงเงินให้มากกว่าวันละ200บาทหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้ไปถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนที่นายกแต่งกายด้วยกางเกงขาสั้นซึ่งบังเอิญตรงกับกระแสดราม่าที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ลมมันเย็นก็นายกตอบอย่างนี้ครับ
1: ค่ะเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องของกรณีฮาลุนโซโลค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าสถานทูตไทยณกรุงอังการาอยู่ระหว่างประสานนำร่างกลับไทยนะคะติดตามช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เรื่องราวของฮาลุนโซโลนะคะหรือว่านายบวรทัตเป็งสุขค่ะซึ่งก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่จอร์เจียนะคะกระบวนการเรื่องการนำร่างกลับมายังประเทศไทยวันนี้ทางอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการะนิติเกษตรก็ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการายังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จอร์เจียค่ะประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดจนกว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางครอบครัวของน้องฮาลุนเขาก็ไปทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วค่ะกระทรวงการต่างประเทศก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำเอกสารต่างๆส่งไปยังสถานทูตไทยณกรุงอังการาเพื่อให้สถานทูตนั้นไปดำเนินการต่อส่วนการนำร่างของน้องฮาลุนกลับมานะคะก็เป็นเรื่องของกระบวนการเอกสารมอบอำนาจถ้าเสร็จเรียบร้อยดำเนินการเรื่องเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากทางการจอร์เจียส่วนของไทยก็ออกใบมรณบัตรก็นำร่างกลับประเทศไทยค่ะที่ผ่านมาสถานทูตประสานครอบครัวและบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิดและทางการจอร์เจียด้วยนะคะและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางรองนายกศรีหศักดิ์พวงเกศแก้วนะคะก็พูดคุยกับครอบครัวของฮาลุนค่ะแสดงความเสียใจแล้วก็ย้ำว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตนั้นขณะนี้รอผลพิสูจน์กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์จากทางการจอร์เจียค่ะต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าต้องเก็บชิ้นส่วนต้องทดสอบเพื่อตรวจพิสูจน์ค่ะก็เพื่อให้การดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยได้ตอนนี้นะคะเขาจะนำร่างกลับมาโดยไม่ต้องชันสูตรรอผลจนเสร็จแต่ว่ากระบวนการก็คือต้องเก็บพิสูจน์สิ่งที่จะต้องส่งตรวจให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตบอกว่าก็จะช่วยติดตามดำเนินการให้อย่างแน่นอนค่ะ
2: ศุลกากรจับมือตชด.แล้วก็ AOT ครับดึงสุนัขเคนายลุยตรวจสัมภาระสุวรรณภูมิปิดทางผ่านยาเสพติดข้ามชาติครับนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมเปิดปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นเข้าสนับสนุนการตรวจคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมสาธิตปฏิบัติงานจริงโดยมีเจ้าหน้าที่สายการบินได้อำนวยความสะดวกในพื้นที่ครับเพื่อให้สุนัขตรวจค้นเคนายและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับสุนัขเข้าตรวจคัดกรองสัมภาระของผู้โดยสารนายพันทองเปิดเผยว่าการบูรณาการครั้งนี้ครับเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศอื่นเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้แหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำอีกทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมที่ทันสมัยและสะดวกสบายทั้งสนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือลำฉบังประกอบกับไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงมักถูกกลุ่มผู้ค้าครับอาศัยช่องทางนี้ขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่น เช่นกัญชาที่มุ่งหน้าไปยังประเทศทางยุโรปและอังกฤษซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานศุลกากรในหลายประเทศต่างแสดงความขอบคุณไทยที่ช่วยสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายได้ตั้งแต่ต้นทางส่วนการดึงตชด.มาร่วมงานนั้นเดิมทีกรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงานอยู่เพียง8ตัวปลดระเบียบไป1ตัวซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพราะส่วนใหญ่ต้องไปตรวจคัดกรองบริเวณคาร์โก้และก็ศูนย์ไปรษณีย์จึงขอความอนุเคราะห์ตักตชด.สนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมทั้งนี้สาเหตุก่อนหน้านี้ไม่ได้นำสุนัขเคนายขึ้นมาปฏิบัติงานในส่วนผู้โดยสารภาคอากาศยานเนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวและข้อร้องเรียนต่างๆเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำผิดเปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือว่าคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองเพราะคุ้มค่าเสี่ยงกรมศุลกากรครับจึงยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือช่วงนี้ก็มีการพูดถึงการเตรียมการรองรับน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือค่ะเพราะว่ามีหลายจุดนะคะที่ปริมาณน้ำก็ค่อนข้างมากนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็มีการพูดถึงปัญหาที่บางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพราะว่าเป็นการแก้ทั้งปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่เพื่อจะแก้ไขได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นรูปธรรมทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาบอกว่ารัฐบาลก็เดินหน้าเรื่องนี้นะคะมีการมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปลงพื้นที่ติดตามปัญหารับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนค่ะสำหรับพื้นที่อำเภอบางระกำนั้นเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญของลุ่มน้ำยมค่ะแต่ว่าประสบปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูน้ำหลากและภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งค่ะกระทบคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนซึ่งจากการลงพื้นที่ก็พบว่ามีจุดคอขวดสำคัญอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำค่ะมีช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำไม่เพียงพอการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพในช่วงน้ำหลากค่ะกรมทางหลวงก็เลยเร่งเปิดช่องทางระบายน้ำบรรเทาปัญหาให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้นะคะและศึกษาเดินหน้าศึกษาออกแบบยกระดับสะพานเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมค่ะ
2: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในกรีซและเกิดอุบัติเหตุน่าสลดครับเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงชนกันกลางอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนครับเฮลิคอปเตอร์2ลำชนกันกลางอากาศในขณะกำลังปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าห่างจากกรุงเอเธนส์ไปทางตะวันตกประมาณ65กิโลเมตรเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งได้ชนเข้ากับใบพัดของอีกลำทำให้เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็ตกลงในหุบเหวส่วนอีกลำที่จอดฉุกเฉินได้ผู้เสียชีวิตคือนักบินชาวเดนมาร์กแล้วก็เจ้าหน้าที่ประสานงานดับเพลิงชาวกรีซที่อยู่บนเครื่องบินที่ตกส่วนอีกลำนั้นนักบินชาวอังกฤษและเจ้าหน้าที่ประสานงานชาวกรีกรอดชีวิตตามรายงานของหน่วยดับเพลิงกรีกเช่าเฮลิคอปเตอร์แบบเบล2ลำมาจากบริษัทแม็กเดอร์มอตเอวิเอชั่นของออสเตรเลียครับที่ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเช่นเดียวกับหลายประเทศในยุโรปกรีซต้องประสบปัญหากับไฟป่าครั้งใหญ่ก็ทำให้ทางการต้องอพยพผู้คนจำนวนมากไฟป่ากระจุกตัวอยู่หนาแน่นบริเวณทางตะวันตกของกรุงเอเธนส์ต้องระดมนักดับเพลิงกว่า500นายพยายามอย่างหนักเพื่อควบคุมสถานการณ์ในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาสถานการณ์ไฟป่าในยุโรปมีสาเหตุหลักจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเกิดไฟป่ามากขึ้นฤดูหนาวที่ผ่านมาอากาศไม่หนาวเย็นหนักและมีความชื้นสูงครับทำให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีแต่เมื่อเกิดคลื่นความร้อนและแห้งแล้งลงก็ทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วยเช่นกันครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของเงินเยนนะคะสหรัฐอเมริการ่วมมือกับญี่ปุ่นเข้าไปแทรกแซงค่าเงินเยนค่ะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2011เลยนะคะก็ทำให้ค่าเงินเยนวันนี้กระเตื้องขึ้นค่ะเพื่อพยุงสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กำลังผันผวนอย่างหนักค่ะโดยญี่ปุ่นกำลังดิ้นรนที่จะควบคุมเงินเยนค่ะส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้านั้นสูงขึ้นและกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนางซาสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นนะคะแถลงเป็นครั้งแรกหลังจากดำเนินการร่วมกับสหรัฐเมื่อวันศุกร์ค่ะยืนยันว่าทั้งสองประเทศร่วมมือกันเข้าแทรกแซงตลาดเงินเยนรับมือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนและบอกด้วยว่าจะร่วมมือกับสหรัฐเพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาดเช่นนี้อีกเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินค่ะ ก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าสหรัฐได้เข้าช่วยเหลือญี่ปุ่นในการพยุงค่าเงินเยนเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจโลกคาดว่าสหรัฐเข้าไปซื้อเงินเยนเป็นจำนวนถึง 5,000 ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์เลยค่ะเช้าวันนี้เงินเยนก็เลยพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ที่ซื้อกันที่ 155.45 เยนต่อดอลลาร์นับว่าเป็นความพยายามของ2ประเทศในการป้องกันไม่ให้มีการเทขายเงินเยนและพันธบัตรของญี่ปุ่นค่ะเงินเยนที่อ่อนค่าก็มีสาเหตุหลักมาจากการที่ญี่ปุ่นนั้นมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำกว่าประเทศอื่นๆค่ะธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็น1ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยาปี1995ค่ะและญี่ปุ่นยังมีปัญหาจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงผลผลิตต่ำแล้วก็พึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างหนักค่ะ
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง

0: ดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
1: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmaniaโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
3: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
5: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
6: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
5: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะฮะอยู่กับหนุ่ยนะฮะเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนนะครับ
9: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านครับผม
8: ในช่วงนี้มีภาพยนตร์แต่จริงๆช่วงนี้ถ้าจะให้พูดว่าถามว่ากระแสคืออะไรก็คือไอ้ธงกับไอ้ป๋องเนี่ยมันไปฆ่ารัสเซียสองพี่น้องแล้วก็สอบสวนไปเนี่ยมันไปฆ่าสามพ่อแม่ลูกนะครับ
9: ครับ
8: แล้วก็สามพ่อแม่ลูกเนี่ยทางญาติเข้าไปแจ้งตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมก็ไม่มีคือไม่มีการทำงานจากตำรวจนะคุณได้งานกับตำรวจคดีมันเยอะถ้าคุณไม่ได้เป็นอินฟลูคุณไม่ได้อย่างฮันลุนเนี่ยเขาเป็นอินฟลูใช่ไห
9: ม
8: ดังมันก็ต้องมีการตามใช่ไหมสื่อก็ลงนะแต่ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาไม่มีใครรู้จัก
9: โอ้โหตำรวจเขาก็ไม่ได
8: ้สนใจอยู่แล้วตอนนี้รัสเซียเนี่ยมันก็เป็นพูดง่ายๆเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมฮะ
9: ครับ
8: แต่ตอนนี้ก็อันตรายมากเพราะว่ามันปลอมเป็นตำรวจด้วยกรณีพ่อแม่ลูกล่อออกมาแล้วก็ฆ่าแล้วทั้งสองอันเนี่ยฆ่าชิงรถนะครับแล้วก็ไอเนี้ยมันเพิ่งออกจากคุกมาโดยไม่ได้รับโดยไม่ได้ลดโทษด้วยนะ7ปีนะคร
9: ับ7ปีเต็มๆ
8: ก็ใน2เดือนเนี่ยฆ่าไป5คน

0: มาสารภาพแล้วก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ติดไปติดมา
1: 20 ปีค่อยๆลดไปทีละตึง
0: จริงๆก็เหลือประมาณ7 ปีแล้วออกมาแล้วก็มาฆ่าคนอีกเหมือนกันมีคนหนึ่งที่มันฆ่าไป5 ศพเป็นในคล้ายแจ็คเดอะริปเปอร์ของไทยอ่ะก็ออกมาปุ๊บก็มาฆ่าอีกคนนึงแล้วอะไรเงี้ย
1: โอ้โห
0: คนก็ตั้งคำถามถึงคนก็ตั้งคำถามถึงไอ้ตัวระบบยุติธรรมก็นะไอ้กรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าเรากระทำตามกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปเล
1: ย
0: ทำนอง
1: ทุกอย่างมีระเบียบไม่มีผิดทำตามระเบียบ
0: ไอ้เรื่องพวกนี้ไอ้คดีอุกชะกันอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กๆผมว่าเด็กอย่างเงี้ยอายุที่14เนี่ยไปยิงยังไม่ได้ลงโทษเลยที่พารากอนน่ะ
1: อ๋อใช่
0: คือไม่ใช่ว่าคุณต้อง
1: อ๋อไม่ลงโทษอีกเหรอ
0: คุณบทนะย่างเพราะว่าเขาบอกว่าใช้สหวิชาชีพแล้วเขาเป็นเด็กแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นจิตเวชอะไรพวกเนี้ยก็ยังไม่ได้ลงโทษเลย
1: โอ้โหคือ
0: หรือว่าสมมติว่าเด็กคนนึงเกิดฆ่าคนสัก100 คนแล้วอายุสัก10 ขวบเนี่ยคุณก็จะ
1: รอด
0: ทำอะไรเปล่า
1: โอ้โห
0: คือในอเมริกาเนี่ยถ้าคุณก่อคดีใหญ่มากถึงคุณเป็นเด็กคุณต้อง
1: รับโทษเท่าผู้ใหญ่
0: คือมันต้องดูลักษณะอาชญากรรมที่คุณก่อไม่ใช่ว่าไปดูอายุ
1: ครับ
0: เกิดคุณไปทำระเบิดเนี่ยถาม AI แล้วทำระเบิดแล้วอายุแค่7 ขวบแล้วปาระเบิดลงไปคนตาย100 นึง
1: นั่นน่ะสิ
0: คุณก็จะสาวิชาชีพอะไรหรือเปล่า
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: คือ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมาตั้งคำถามในเรื่องไอ้กฎหมายแล้วว่ามันจะต้องเอาตามความเป็นจริงหรือเปล่า
1: อืม
0: ใช่ไหมคือมันแก้ไม่ได้หรอกแต่มันทำให้ไอ้คนที่มันจะทำเนี่ยมันต้องคิดหน้าคิดหลังว่ามึงอาจจะตายเลยนะ
1: จริงจริง
0: เพราะว่าบางคนในนี้ก็ไปเสวยสุขอยู่ใน
1: ไหนครับ
0: เข้าไปบ่อยมันก็ในคุกมันก็เป็นธรรมดาแล้วไง
1: ดี
0: อยู่นอกคุกอีกก็มีอาหารกินมีวินงวินัยมีเป็นเวลาอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: จริง
0: เออ
1: โอ้โห
0: ทีนี้คนก็จะเสนอเรื่องของการ
1: เอาโทษประหารใช่ไหมครับ
0: ซึ่งอันนี้มันจะต้องทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้ง
1: ใ
0: ช่เปล่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนี่ก็คือคุณจะต้องทำแบบรณรงค์อ่ะให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเห็นด้วย
1: เรียกร้องเห็นด้วยอยากให้มี
0: ระดับนี้เนี่ยมันต้องประหารชีวิต
1: ครับนะโอ้โห
0: เพราะว่ามันเป็นเขาบอกมันไม่ใช่อาชญากรเป็นสัตว์นรกในคราบของมนุษย
1: ์อันนี้ก็เห็นข่าวเยอะคือผมว่าอย่างนึงอ่ะอาจารย์พูดเรื่องนี้มาผมว่ามันเป็นเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งกับบิสเนสเลยนะผมว่ามันคือเรื่องของมาร์เก็ตติ้งของประเทศอ่ะมันเหมือนคำหนึ่งผมจำไม่ได้ใครพูดน่าจะเป็นอาจารย์ชัดชาติวันนี้เขาบอกว่าแบบก่อนจะทำให้เป็นเมืองน่าเที่ยวอ่ะทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ก่อนเพราะเขาก็เคยบอกว่าคือเวลาเราชอบไปเที่ยวประเทศไหนๆไอ้อย่างอาจารย์น่าจะไม่รู้อาจารย์น่าจะชอบไปญี่ปุ่นเหมือนกับผมไหมอะไรอย่างเงี้ยเราชอบไปประเทศที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยอ่ะสิงคโปร์ก็ปลอดภัยรู้สึกว่าเออพอคนมันอยู่แล้วมันปลอดภัยอ่ะเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไปเรารู้สึกปลอดภัยเช่นไม่ค่อยต้องกลัวอาชญากรรมเยอะไม่ต้องกลัวปล้นจี้วิ่งราวไม่ต้องกลัวการหลอกลวงเหมือนประเทศอาจจะเป็นแถบเอเชียกลางอาจจะเป็นแบบยุโรปที่แบบโดนฟันหัวกันก็ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการทำ as a branding หรือ marketing ของการท่องเที่ยวมันต้องเริ่มจากเป็นประเทศที่ปลอดภัยก่อนนะแล้วผมว่าพออาจารย์พูดถึงอ่ะเป็นไง
0: ที่หนุ่ยพูดเนี่ยคือหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยนะก็คือ keep people safe
1: ครับ
0: คือตัวโทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งก็คือ all leadership
1: all leadership
0: หนึ่งเนี่ยเขาพูดเลยว่า keep your people safe คือหมายถึงว่าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยผมก็พูดเรื่องนี้นะตอนที่ไอ้รถไฟที่ในต่างจังหวัดนะอยู่ๆไอ้คานมันถล่ม
1: อะไรเครนถล่มแล้วแถวโคราชมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเนี่ยไอ้ที่พระราม2ตายเว้ยโดนลงมาเหมือนกันใช่ไหม
1: จริง
0: คือหมายถึงว่าคือคนในประเทศเนี่ยมันยังไม่มีความปลอดภัยเลยอย่าเพิ่งพูดถึงการท่องเที่ยวนะใช่ตอบคำถามหนุ่ยก็คืออย่างคนจีนเนี่ยเขาจะไปประเทศที่ปลอดภัย
1: จริง
0: นะแล้วเขาก็ไปเนี่ยญี่ปุ่นแต่ตอนหลังเขาทะเลาะกันสิงคโปร์ เวียดนามอะไรพวกนี้แต่เวียดนามมันก็มีการ

0: หลอกลวงพอสมควร
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ซึ่งหมายถึงว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาก็มีระเบียบเข้มงวดอยู่แล้วไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการจะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะ
1: จริงต้องการระเบียบในประเทศ
0: สิงคโปร์เนี่ยใครทำผิดกฎหมายก็มีเขี้ยนมีอะไรพวกนี้นะ
1: อย่าง
0: ผมเนี่ยผมเคยไป
1: เป็นไงครับ
0: ผมไม่เคยไปสิงคโปร์นะแต่ผมว่าไปต่อเครื่องบินที่สิงคโปร์
1: อ๋อเหรอ
0: หมายถึงว่าผมว่าไปบรรยายที่อินโดนีเซียมีคนเคยจ้างไปบรรยายอินโดนีเซ
1: ีย
0: แล้วก็พูดให้ดีลเลอร์ไทยนี่แหละ
1: แ
0: ล้วผมก็มีงานอีกวันหนึ่งผมจะต้องรีบกลับมาพูดที่นครนายก
1: ครับ
0: ก็ไปปุ๊บเนี่ยแล้วผมบรรยายเสร็จเนี่ยเย็นๆเนี่ยผมก็ต้องกลับมาเลยแล้วผมก็มาเปลี่ยนเครื่องสิงคโปร์ใช่ไหม
1: โอ้โห
0: ผมก็มานั่งงีบหลับเนี่ยมันเหมือนกับเจ้าหน้าที่ถือปืนแบบคล้ายๆปืนแบบ M16 หมดเลยเฮ้ย
1: ก็ปืนอะ
0: ทำอะไรอะไรเงี้ยนะซ
1: ึ
0: ่งอันเนี้ยคุณจะไปนอนในดอนเมืองไม่มีใคร
1: ไม่ได้นะ
0: ยังมีคนมานอนเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ใช่แต่สิงคโปร์นี่ไม่ได้เลย
1: ใช่
0: สิงคโปร์ไม่ได้
1: ห
0: ้
1: ามเลย
0: นะ
1: ห้ามเลย
0: แล้วก็คุณจะมาถุยน้ำลายอะไรเงี้ยคุณก็เขาเห็นก็พันปรับ 2,000 บาทอะไร
1: แพงนะ
0: ไทยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยคุณจะไม่เห็นในไทย
1: ใช่
0: นะไออีกเรื่องนึงเนี่ยถามว่าอันไหนที่มันดังซึ่งไอทงกับไอป๋องเนี่ยมันกลบไปก็คือฮารุนไงฮารุนโซโล่
1: ข่าวฮารุนมาใกล้ๆกันเลย
0: ตอนนี้ฮารุนโซโล่เนี่ยเขาก็จะไปประเทศที่น่ากลัว
1: ไปยากด้วยไปลำบากด้วย
0: เขาไปประเทศที่น่ากลัวหรือประเทศที่ไม่น่ากลัวเขาก็จะไปในส่วนที่คนไม่ไปกัน
1: อ่ะจริงๆไปลึกอ่ะ
0: เช่นเขาไปอินเดียเขาก็ไปอยู่แบบคนไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเลยมึงอยู่60วันมึงอยู่ยังไงหรือไปประเทศที่น่ากลัวอย่างโซมาเลีย
1: ครับ
0: การลบกัน
1: ยังมีสงครามการเมืองอยู
0: ่อัฟกานิสถานเจอไอ้ทางผู้ปกครองประเทศอ่ะตาลีบันอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เขาก็จะเป็นโปรดักต์อีกแบบนึงเป็นโปรดักต์ดิฟเฟอเรนเชตที่ความแตกต่างเราก็อาจจะไปเที่ยวช้อปปิ้งอะไรเงี้ย
1: เราเนี้ยเที่ยวหรูอยู่สบาย
0: แต่เนี้ยเขาก็จะมีความแตกต่างอะไรพวกเนี้ยแต่ต
1: อ
0: นเนี้ยพอมาในไทยแต่ตอนเนี้ยเขาก็ไปตายที่จอร์เจีย
1: ครับ
0: ซึ่งจอร์เจียกับคนไทยก็ไปเที่ยวเยอะ
1: อ่ะใช่เป็นเขาบอกว่าเป็นเมืองยุโรปใต้ยุโรปมั้งที่มีความเป็นยุโรปแต่ราคาถูกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ก็คือประเทศที่ประเทศเนี้ยเคยเป็นหนึ่งในสหภาพโซเวียต
1: ครับ
0: แล้วก็แล้วเมื่อปี2008เนี่ยถูกเคยถูกรัสเซียบุกมาแล้วนะ
1: อ้าวเหรออันนี้ไม่รู้เลย
0: อันตรายนะประเทศนี
1: ้ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันมีคนเนี่ยทำเซลลิ่งพอยต์ว่านี่คือชีฟสวิตเซอร์แลนด
1: ์เออใช่ไหมผมได้ยินอยู่
0: สวิตเซอร์แลนด์คือหมายถึงว่ามึงจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์มึงแพงมึงต้องใช้เงินแบบ
1: หลายแสน
0: อ
1: ะ
0: อะไรพวกเนี้ยนะถูกๆก็มี 70,000 น่ะเป็นแสนน่ะแต่มึงนี่ไม่กี่หมื่นบาทกินก็
1: จริง
0: วันนึงไม่กี่ร้อยอะไรเงี้ย
1: จริงจริง
0: คนก็ไปหารู้ไหมว่ารัสเซียเนี่ยไม่แฮปปี้เพราะว่าบางทีรัฐบาลเนี่ยมันก็ไปโปรยุโรปมาบุกเข้ามาไงใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วตอนเนี้ยก็เสียชีวิตก็ยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรเลยแล้วก็บอกว่าอ้าวเนี่ยไปเนี่ยนอนตายไปนอนตายที่โรงแรมแล้วก็ตำรวจก็รับร่างมาแล้ว14ไม่มีใครบอกเลย
1: นั่นน่ะสิ
0: กระทรวงต่างประเทศก็มีต่อสถานกงสุลมันไม่มีสถานทูตในจอร์เจีย
1: ใช่ไม่มีมีอะไรใกล้ๆกัน
0: ก็ติดต่อสถานกงสุลกงสุลก็ติดต่อไปที่อังการาของตุรกีแล้วก็แจ้งญาตินี่ไม่มี
1: เงียบ
0: เจอไอ้กงไอ้ทงไก่ป๋องฆ่ารัสเซียสองพี่น้องแล้วก็หมกศพแล้วก็เพื่อจะชิงมอเตอร์ไซค์ดิ
1: ครับ
0: กลายเป็นจอร์เจียนี่ปลอดภัยเลยนะ
1: จริงจริงอาจารย์พูดนี้จริง
0: เพราะว่าฮารุนนี่เขาก็ไม่ได้โดนคือเขาไม่ได้โดนทำร้าย
1: แต่
0: ทรัพย์ส
1: ิน
0: เขาก็ยังอยู่
1: จริงจริง
0: ใช่ไหม
1: จริง
0: อันนี้ก็มีคนบอกว่าไอ้จอร์เจียเนี่ยญาติเขาก็อยู่เป็นปีไม่เห็นเป็นไรกับคุณรู้ไงล่ะคุณอยู่เป็นปีคุณรู้ว่าไปที่ไหนได้ไง
1: ใช่
0: เราก็รู้ว่าตรงไหนไปไม่ได
1: ้ตรงไหนควรไปตรงไหนไม่ควรไปถูก
0: อย่างที่สี่ครึ่งเนี่ยผมก็ไปได้ส่วนรถไฟเขาก็ไปวิ่งกันแต
1: ่
0: ถ้าตีสี่ครึ่งในผมก็แปลกใจรัสเซียสองพี่เนาะมึงจะออกไปทำไมวะตีสี่ครึ่งขี่มอเตอร์ไซค์อะใช่เปล่า
1: คือ
0: บางย่านมันอันตราย
1: เขาจะคิดว่ามันปลอดภัยมั้งอาจารย์คิดว่าแบบโอ้ยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันดูมีของกิน24ชั่วโมงออกมาเซเว่นก็เปิดงี้ป่ะ
0: ไม่ปลอดภัยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าทุกแห่งโหนมันมียาบ้า
1: โอเคโอเค
0: มันมียา
1: ได้
0: บ้
1: ข
0: า
1: ่าว
0: ไง
1: ไงครับ
0: แล้วก็บางทีก็ไอ้ลูกตัวเองก็ฆ่าพ่อแม่บ้างตัดคอบ้างมึง
1: โอ
0: มี
1: ้โห
0: ตัดคอหิ้วคอแม่เดินไปเด
1: เห
0: ิ
1: ็
0: น
1: น
0: มา
1: ข่าว
0: น
1: อย
0: ะ
1: ู่
0: เห็นไหม
1: จริง
0: ใช่ไหมทุกวันนี้ถึงมันพารากอนยังมีคนมายิงเราเลยอ่ะใช่ไหมคือทุกแข่ง
1: โอ
0: ข
1: ้
0: ัน
1: โห
0: ในประเทศไทยเนี่ยมันอันตรายหมดเลยอ่ะ
1: เนา
0: แ
1: ะ
0: ต่ว่ามันไม่ได้ตลอดเวลามันไม่ได้ตลอดเว
1: โอ
0: ล
1: เค
0: า
1: โอเคส่วนใหญ่ปลอดภัย
0: แต่พื้นที่คุณถ้าไม่มีบางที่สสคนหนึ่งพรรคประชาชนบอกว่าโอ้โหเดินซื้อยาได้เลยที่โดนประท้วงกันนะเราไม่บอกเรา
1: จำได้ไหม
0: อะไรเงี้ยนะ
1: คืออ
0: ันนั้นเนี่ยคนถ้าเป็นคนพื้นถิ่นเขาก็รู้ไง
1: ทุกคนรู้แต่เขาไม่พูด
0: คนนอก
1: ว่า
0: ถิ่นเข้าไปแล้วไปท่องเที่ยวผมก็เสร็จสิใช่ไหม
1: อารมณ์เหมือนจะบอกว่าประเทศนี้ไม่มีหวยเกินราคาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
0: ไ
1: น
0: ม
1: ี่
0: ม
1: ออก
0: ม
1: า
0: สุเป็นดีที่พัทยา
1: ไม่มี
0: สุเป็นดีที่พัทยาเคยไปตรวจ
1: ไม่
0: ม
1: ีไม่มี
0: แล้วคนจีนก็รับเงินไทยหมดที่ห้วยขวาง
1: โอ้โห
0: ใช่ไหม
1: ทุกอย่างที่มันผิดไม่มีเลยในประเทศนี
0: ้เออนะจนถามอีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นประเด็นนี่คือสถานถ้าก่อนหน้าฮันลุนเนี่ย
1: ครับ
0: ที่ดังเนี่ยถ้าหนุ่ยคนก็จะรู้ก็คือแฟนคลับชาวจีนอะที่มางาน GMM อะ
1: อ๋อที่มางานอะไรนะวายใช่ไหมศิลปินวายใช่ไหม
0: เออมาทะเลาะมาที
1: โดนหิ้วไป
0: อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ทางเนี่ยทางเว่ยป๋ออะไรเงี้ยเขาก็บอกเออมาทำร้ายคนจีนได้ไง
1: คนจีนได้ยังไง
0: แล้วสถานทูตก็บี้ออกมาเลยเฮ้ยคุณต้องดูแลอะไรงี้นะ
1: จริง
0: เน
1: ี่
0: ยเป็นเรื่องใหญ่เลย
1: แต่ก็สถานทูตจีนก็โดนทัวร์คนไทยลงเยอะนะคือพอพูดถึงเรื่องนี้ผมว่าถ้ากลับไปจุดเริ่มต้นที่อาจารย์เกริ่นมาเนี่ยที่บอกว่าพอถ้าเกิดเป็นเด็กทำผิดก็ไม่โดนนู่นนี่นั่นอ่ะทำให้ผมเห็นภาพอันนึงเลยว่าไม่รู้อาจารย์คุ้นไหมว่าเมื่อสักเดือนที่แล้วกันนะมันมีซีรีส์หนึ่งชื่ออะไร Teacher Will Teach You Something Will Teach You Something อ่ะเป็นซีรีส์เกาหลีที่แบบเป็นอาจารย์โหดอ่ะคือเกาหลีมีแบบนี้เหมือนครับคือโรงเรียนเนี่ยห้ามเลยห้ามแตะเนื้อต้องตัวห้ามบูลลี่กันคือมันก็จะเป็นกฎที่มันก็จะมีประมาณหนึ่งอะเนาะครูห้ามตีเด็กห้ามนู่นนี่นั่นเด็กต่ำกว่า14ทำผิดเท่าไหร่ก็ไม่ถูกจับมันเหมือนมันคงเป็นสิ่งที่มันล็อกในใจคนเกาหลีมานานจนมันมีซีรีส์เรื่องนี้ที่ผมว่ามันดูแล้วมันรู้สึกสะใจเช่นมันจะมีความแบบนี้อาจารย์ที่แบบเด็กบางคนนะบางคนโดนสั่งสอนจัดให้หนักขึ้นมาเพื่อจะได้ปกป้องผมว่ามุมเขาดีนะมันไม่ใช่แค่มุมการใช้กำลังแต่เขาบอกว่าเขาก็ต้องการปกป้องคนที่ทำตามระเบียบอะถ้าเรามัวแต่ปกป้องคนที่ไม่ทำตามระเบียบแล้วคนที่ทำตามกฎระเบียบอย่างดีแล้วถูกกลั่นแกล้งแล้วมันจะยังไงอะมันเลยเป็นหนังอีกด้านนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการระบายความในใจของคนในสังคมที่มันมีกฎเยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเท่าไหร่อ่ะผมว่าไอ้ข้อนี้มันทำให้คนมีความรู้สึกคงคนละแบบมั้งกับสิ่งที่แบบทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นผมว่ามันคือเรื่อง common sense อย่างหนึ่งที่ผมว่าก็ต้องกลับมาแก้กันเยอะถ้าพูดถึงความปลอดภัยเรื่องความแฟร์ไม่แฟร์เด็กไม่เด็กผิดไม่ผิดอ่ะครับ
0: แล้วก็ตัวนายกก็เข้า
1: ไปเป็นไงเห็น
0: แต่ประเด็นของไทยเนี่ยก็คือทุกอย่างเราไม่เคยมียุทธศาสตร์อะไรเลยนะ
1: เอ้าไหนว่าเรามียุทธศาสตร์20ปีไงอาจารย์มันผ่านมา10ปีแล้วมั้ง
0: มันอยู่ในกระดาษมันอยู่ในกระดาษ
1: เรา
0: ไม่ม
1: ีย ุ
0: ทธศาสตร์อย่างกรณีของสิงคโปร์เนี่ยยุทธศาสตร์ของลีกวนยูอะทำให
1: ้
0: Third World ทำให้สิงคโปร์จาก Third World เป็น First World
1: ถูกอันนี้เขาก็ทำได้
0: ทำได้ตั้งนานแล้วโลกที่สามแล้วก็เราอาจจะมีก็ได้ว่าเราจะขึ้นไปเป็นประเทศรายได้สูงอีก15ปีข้างหน้าซึ่งมาเลเซียจะได้ในสิ้นปีนี้แหละ
1: ใช่ใช่ใช่
0: มาเลเซียเนี่ยจะเป็นประเทศรายได้สูงในสิ้นปีนี้ถ้าจำไม่ผิดแล้วในรอบ 20-30 ปีเนี่ยมีไม่กี่ประเทศเองนะที่
1: ขยับตัวได
0: ้เช่น
1: ใช่
0: เกาหล
1: ี
0: เงี้ยเกาหลีใต้อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วประเทศอะไรจำได้แต่เกาหลีใต้อะ
1: ไต้หวันด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะไต้หวันก็ขยับด้วยนะ
0: ไต้หวันนี่นานมาแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไต้หวันก็ไม่ได้มีความจนเท่าไหร่เพราะว่าขนของมาเยอะอะไรเงี้ยแต่เกาหลีใต้เนี่ย ตอนปี2513เนี่ยเขายังไม่สามารถจะจัดไอ้กีฬาเช่นเกมได้เลยนะเขาบอกว่าเกาหลีใต้จนแล้วตอนนั้นมันก็ยังติดพันสงครามเกาหลีอยู่คือสงครามเกาหลีนี่ไม่ได้เลิกนะเพียงแต่ว่าหยุดยิง
1: ระงับไว
0: ้หยุดยิง
1: ครับหยุดยิง
0: ของเรานี่ก็เลยจัดเกาหลีตรงเอเชียนเกมเนี่ย2509กับ2513นะ2ครั้ง
1: ได้2รอบติดเลยเหรอ
0: เพราะเราจัดแทนเกาหลีใต้อ่ะ
1: หูตอนนั้นเราเป็น
0: 1 18ปีให้หลังเกาหลีใต้จัดโอลิมปิกอ่ะ
1: โอ้
0: ใช้เวลา18ปีเองคุณ
1: จริงนี่ขนาดเขาต้มยำกุ้งพร้อมเรานะถ้าผมจำไม่ผิดอะกู้ไอเมฟพร้อมเราอะ
0: เราเป็นคนแพร่ใส่เขา เราเป็นคนต้มยำกุ้งเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนแพร่ใส่รัสเซียแล้วก็อินโดนีเซีย
1: ละเนระนาดครับวิกฤตโลก
0: แต่ตอนต้มยำกุ้งเขาโอเคละเขาโอเคตั้งแต่ปีมาณ2530
1: ครับ
0: 2530
1: นะคือผมว่าพอฟังดูทั้งหมดอ่ะมันคือเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเซตอัพ as a branding ของประเทศยังไงให้มันเป็นประเทศที่อันหนึ่งประเทศที่เจริญขึ้นเนาะที่อาจารย์บอกมาเลเซียกำลังจะเป็นประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลางเป็นประเทศกับเป็นประเทศรายได้สูงเกาหลีใต้ก็วิวัฒนาการไปไกลมากประเทศเรามันดูอยู่ประมาณเนี้ยมาเรื่อยๆอ่ะมันมุจจะใช้คำว่าอะไรดีมันมีความปลอดภัยมันมีความเจริญในขณะเดียวกันมันก็มีความคอนทราสต์ในความไม่ปลอดภัยแล้วก็ในความไม่เจริญควบคู่กันเหมือนบ้านเราก็จะมีสกายวอล์กยาวๆเนาะอาจารย์เนาะที่คนในเมืองเขาชอบกันเนาะสมัยผมทำงานในเมืองผมก็ชอบแหละสกายวอล์กแต่พอมาเดินวอล์กข้างล่างนี่ก็เต็มไปด้วยอะไรทุกอย่างสารพัดสารเพไปหมดตั้งแต่มอไซค์วิ่งฟุตบาทรถเข็นนู่นนี่นั่นแท็กซี่เรียกไม่ไปอ่ะผมว่าไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนที่อาจารย์บอกพอไม่มียุทธศาสตร์ชาติถ้าเป็นเหมือนแบรนด์ก็คือมันไม่มีสเตรจี้อ่ะมันไม่มีเดเรคชั่นอ่ะว่าตกลงประเทศไทยจะเอเป็นอะไรคือผ่านมา 20-30 ปีก็ยังเป็น Amazing Thailand นี่คือยังคงเป็นภาพจำยังไม่มี New S Curve ใหม่แต่เอาแต่ก็เห็นแวบๆนะอาจารย์เขาบอกว่าเขาจะมีอะไรนะลงทุนในพวกdata center อุตสาหกรรมแบบการผลิตชิป
0: ไม่ data center
1: something ไม่ใช่หรออ
0: เมริกาเขาไม่เอานะ
1: อ้าวตกลงไม่เอาแล้วเหรอ
0: โอ้โหแต่พื้นที่เนี่ยเขาต่อต้านเพราะกินไฟแล้วทำสิ่งแวดล้อมน้ำเสียหายคุณกดไปดูเลยเนี่ยคุณกดไปเลยว่าถาม ChatGPT ก็ด้วยdata center เนี่ยในอเมริกาเขาต้อนรับไหมผมอ่านข่าวนี่แต่ละเมืองนี่เขาบอกว่ายังเอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังดีกว่าเอา data center เขาไม่เอาพูดง่ายๆเป็นตัวที่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาดูดไฟใช่ไหมไอ้เราก็เอามาพูดแต่คนไม่รู้ไงคุณกรยังเขียนเลยกรเจติกมลิศอ่ะ
1: โอเค
0: ถ้าเกิดเป็นอีกดังอีกอันหนึ่งก็คือลูกเลี้ยงคุณกรนะที่เขาบอกเอาไปถามไอ้โรงพยาบาลรัฐแล้วขอน้ำกินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแกคอแห้งโดนนางพยาบาลเชิดใส่อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: โอ้โห
0: อะไรก็เป็นเรื่องอะไรนะ
1: มัน
0: นะ
1: มันดูมีหลายเรื่องเนาะต้องแก้เนาะทำไงดีอาจารย์สมมติอาจารย์บอกว่า
0: วันนั้นเนี่ยผมไปฟังก็ไม่ได้ไปอ่ะก็คือ
1: ครับ
0: ฟังในเนี่ยYouTube เนี่ยของมติชนเขาจัดเขาเชิญหลายๆคนมาอะไรเงี้ยมีเต่าด้วย
1: ครับ
0: เขาก็เชิญอาจารย์ประจักษ์มาคือบอกอาจารย์ประจักษ์เขาบอกว่าก้องกิรตินะแต่ประจักษ์เขาบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศรายได้ปานกลางไงอย่างที่คนเข้าใจนะ
1: อ้าว
0: คือประเทศไทยคือประเทศปานกลางนะเข้าใจป่ะ
1: คือประเทศคือยังไง
0: แอฟเวอเรจอ่ะเข้าใจป่ะคือมึงขึ้นข้างบนก็ไม่ได้ อย
1: ่
0: างเกาหลีใต้สิงคโปร์ก็ไม่ได้เอาแถวนี้แล้วกัน
1: ครับครับ
0: เอาในอาเซียนเนี่ยคุณจะเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซียก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แต่คุณจะลงไปแบบกัมพูชาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คุณมาอยู่ตรงเนี้ยก็อยู่เหมือนฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยใช่ไหมอินโดนีเซียนี่ก็ไทยใช่ไหมเวียดนามเนี่ยเมื่อก่อนก็เนี่ยก็แก๊งเดียวกับเราอ่ะนะแย่กว่าเราอีกแต่นี่เวียดนามเวียดนามเป็นประเทศมีระเบียบไงมันคือจีนเนี่ยมันคือจีนเล็กๆมันคือแคปิตอลไชน่าเหมือนกันเลยเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าเศรษฐกิจเป็น
1: เสรี
0: นิยมเป็นนิยมใช่ไหมแล้วมันก็มีวางแผนจากส่วนกลางดึงรายได้อะไรเงี้ยแล้วก็ค่าแรงต่ำอะไรพวกเนี้ยตอนนี้มันจะแซงไทยละนะเวียดนามจะแซงไทยละไอ้เปิดแคปิต้าอินคัมเนี่ยไม่นานเนี่ย GDP ไม่นานจะแซงไทยละ
1: ครับ
0: ของเราเนี่ยเป็นประเทศปานกลาง
1: ประเทศปานกลางทุกอย่างใน
0: ย่อนไปทางแย่ด้วยย่อนไปทางแย่คือหมายถึงว่าถ้าปานกลางมันต้องอยู่50ใช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้บางอันเนี่ยเราไป70แล้วอะคอร์รัปชันเนี่ยเราตกไปเปอร์เซ็นต์ตายที่ล่างๆอะใช่ไหม
1: โอ้ย
0: ทีนี้คุณก็คงจะได้ยินคำว่า the average is over ป่ะ
1: เคยได้ยินครับอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมหน่อยบริบท
0: เลยก็คือไม่ว่าท่านจะอะไรก็ตามแต่นะอย่างเงี้ยคนที่กลางๆเนี่ยจะอยู่ไม่ได
1: ้อืม
0: ชนชั้นกลางเมื่อก่อนก็ดีแล้วก็ชนชั้นกลางใช่ไหมเออก
1: ็
0: ไต่เต้ามาก็ดีแล้วนะอันนี้หน้าตาก็ปานกลาง
1: ม
0: ีสามีหรือภรรยาก็หน้าตาพอๆก็นี่แหละปานกลาง
1: ม
0: ีลูกก็มันก็หน้าตาก็ต้องปานกลางถ้าเนื้อตาเดียวกันนั้นมันก็ต้องทำแต่ในการมันก็ลูกชู้แล้วล่ะใช่ไหม
1: การศึกษากลาง
0: ๆการศึกษาก็
1: เรียนกลาง
0: จบมหาลัยก็กลาง
1: ๆเก่งกลาง
0: ๆทำงานบริษัทก็กลางๆหรือทำเอสเอ็มอีของตัวเองก็กลางๆอยู่ไม
1: ่
0: ได้แล้ว
1: อ
0: ยู่ไม่ได้แล้วถ้าเป็นสมัยผมเนี่ยได้จบมหาลัยกลางๆเกรด2กว่ากว่าทำงาน
1: ก็ยังหางานได
0: ้ AIS K Bank หรืออะไรพวกนี้ได้มันก็อยู่ได้ไปกู้เงินธนาคารซื้อบ่งซื้อบ้านซื้อรถอะไรเขาก็ได
1: ้พอได้
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว
1: อ
0: ยู่นี้ไม่ได้
1: นั่นแหละสินี่มึงแก้ไงดี
0: เพิ่งฟังข่าวไป SME เจ๊งไปมูลค่าตั้งแสนล้าน
1: อ
0: ่ะ
1: เอออันนี้เห็นข่าวใหญ่อยู่นะครับ
0: โรงงานเนี่ยแล้วโรงงานที่ตั้งมาเนี่ยมันชดเชยไม่ได้คือมันตั้งมาน้อยกว่าและที่เข้ามาตั้งกันส่วนใหญ่เป็นจีนคุณก็รู้ว่าจีนไปที่ไหนนี่ประเทศโฮสต์นี่แย่หมดเลย
1: โอ้โหดูสิข่าวขยะที่ปลาจีนอย่างเงี้ยจริงครับ
0: แล้วก็ไอ้ที่ส่วนรถยนต์ไล่คนออกไป 17,500 คน
1: มันไม่มีอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศมันหายไปเยอะ
0: เห็นไหม
1: จะอยู่ยังไง
0: ไอ้ที่มีเนี่ยก็คือOT น้อยลง
1: ใช่อ่ะวันนี้ไม่มี OT หรือลดวันทำงานโดยไม่ไล่ออก
0: ก็คือเงินที่คุณจะไปจ่ายใช้สอยอ่ะที่จะไปกล้าซื้ออะไรที่ไม่ใช่จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมลูกค่าโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: เงิน OT นะ
1: เงิน
0: เดือน
1: ใช่เงินเดือนไม่เยอะพวกนี้เน้น OT เน้นโบนัส
0: แล้วก็ OT ถ้าเป็นเงินเดือนมึงก็จ่ายประจำนี่ก็หมดแล้ว
1: จริงอาจารย์จะหมดเวลาแล้วแป๊บๆสรุปรวบให้หน่อยครับทำไงถึงจะไม่เป็นคนกลางๆได้วันนี
0: ้ก็ยากว่ะ พูดไปไปถาม ChatGPT แต่มันยากไงคือบางเรื่องไงไปถาม AI มันก็มี100คำตอบแต่มันทำไม่ได้ไง
1: จริง
0: นะเดี๋ยวเรามาครั้งหน้าแล้วกันนะ
1: ว่ากันครั้งหน้าครับ
0: อันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลคว้างระเบิดปิงปองใส่วัดที่ปานาเรปัตตานีเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟเข้าไปภายในบริเวณวัดเทพนิมิตบ้านกลางอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับการแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งปิดกั้นพื้นที่พร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เพื่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายร้ายแรงขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและขยายผลเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอประณามการกระทำที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวและบั่นทอนความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังเผยอาการตำรวจตากใบ4นายที่ถูกคนร้ายยิงวานนี้2ใน4นายอาการสาหัสกอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งความคืบหน้าเหตุการณ์คนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบระหว่างเข้าปฏิบัติการภารกิจตรวจสอบพื้นที่ภายในสวนปาล์มบ้านกูบูหมู่ที่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบสวนหาข่าวเป้าหมายยาเสพติดส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายล่าสุดตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังอยู่ในการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วย10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริที่บาดเจ็บถูกกระสุนปืนบริเวณศีรษะอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อมีบาดแผลถูกกระสุนปืนที่บริเวณขาทั้ง2ข้างอาการสาหัสรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์สีขำมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉี่ยวบริเวณลำตัวด้านซ้ายรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากใบและดาบตำรวจพันนกิจศรีนกิจจาได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากใบจากการขยายผลหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยในบริเวณที่เกิดเหตุ4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยนายมหาดีอายุ51ปีนายมูฮัมหมัดซัมซาอายุ37ปีนายซอบรีอายุ47ปีและนายอับดุลกากิมอายุ22ปีผู้ถูกควบคุมยังได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดอนุทินเรียกผบ.ตร.เลขาปปท.เข้าทำเนียบคาดถกปมทุจริตกงสอบท้องถิ่นก่อนประชุมบ่ายนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงมหาดไทยช่วงสายเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่ช่วงเที่ยงจะเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ประเทศอินโดนีเซียโดยพบว่ามีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าคาดว่าจะเข้าหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งจะมีการประชุมในเวลา 14:00 น.วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่4สิงหาคมนี้คณะกรรมการชุดของนายปกรณ์จะสรุปมูลเหตุรวมถึงช่องทางการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นก่อนส่งรายงานให้นายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันวันที่5สิงหาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจากนั้น6สิงหาคมเวลา 13:30 น.จะมีการประชุมกองกลางโดยก่อนหน้านี้การเปิดเผยระเบียบวาระการประชุมหนึ่งในนั้นคือการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและแนวทางการดำเนินการภายหลังกสท.มีประกาศเรื่องยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด Care ข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: ใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ thailandelectroniccircuitasia.com
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
12: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะประจำวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะฮะแน่นอนครับเวลาประมาณบ่ายโมงนิดๆเปิดสัปดาห์มาเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังมีนัดรวมทั้งผมด้วยก็จะมีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
14: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
13: สัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วเรานี่อ
14: ่ะ อันนี้เรามาที่สัปดาห์ที่32ของปีแล้วครับปีนี้เรามี53สัปดาห์นะครับ
13: ครับโอ้โหนี่มันไม่ใช่ครึ่งทางแล้วนี่คือค่อนทาง
14: 2 ใน 3
13: อืม
14: 2ใน 3
13: ถ้าถามเปอร์เซ็นต์ทุกคนก็คงรู้แหละว่ามันไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะใช่ไหม
14: ครับ
13: อืม
14: ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราหัดทำให้เรื่องต่างๆมันวัดผลได้อ่ะ คุณจะหาวิธีในการวัดผลได้ทุกเรื่องวิธีฝึกคร่าวๆง่ายๆในประเทศไทยนะครับโอเคเราจะออกจากบ้านตื่นมาก่อนตื่นมานะฮะล้างหน้านิดหน่อยแล้วก็กดนาฬิกาที่ข้อมือครับจับเวลาว่าเราตั้งแต่ตรงเนี้ยเราออกจากบ้านกี่นาที
13: ตั้งแต่ตื่นอะ
14: ตั้งแต่ตื่นนะเพราะนั้นผมก็จะใช้เนี่ยเงี้ยจับอย่างงี้ครับเช้ามาตื่นมาไหว้จงไหว้เจ้าเสร็จออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จอาบน้ำเสร็จแล้วก็ออกจากบ้านเราก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณนึงใช่ไหมครับ พอเรารู้ว่าเราใช้เวลาอยู่ประมาณนี้เราก็จะเริ่มทำอะไรบางอย่างได้ละเช่นถ้าวันนี้ต้องออกเช้าแปลว่าเราตื่นตีห้าไม่ได้ละเราต้องตื่นตีสี่ครึ่งถ้าเรายังอยากจะให้ธุรกิจเหมือนเดิมธุระของเดิม
13: เราเริ่มรู้แล้วว่ามันมีกระดูกที่ต้องใช้ในก้อนกิจกรรมนี้ประมาณเท่าไหร่ที่ถอนไม่ได้แน่ๆถ
14: ้
13: าจะเร็วขึ้นก็คือก็ต้องสตาร์ทให้มันเร็วขึ้น
14: ถูกครับแล้วพอมันปุ๊บเนี่ยถ้าคุณยังอยากจะนอนให้พอคุณต้องทำไงครับ
13: ก็ต้องกำหนดเวลานอนให้เร็วขึ้นสิ
14: ใช่เพราะนั้นการกำหนดเวลานอนให้เร็วขึ้นแปลว่าคุณจะต้องใช้กลยุทธ์ของไมเคิลพอร์เตอร์ครับ
13: คืออะไร
14: เลือกที่จะไม่ทำอะไรเลือกที่จะไม่ทำอะไรชุด not what to do ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรา
13: ต้องตัดอะไรบ้างก่อนนอนใช่ไหมที่เคยทำเนี่ยไม่งั้นมันต้องนอนเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม
14: อะไรนะ
13: ไม่งั้นมันต้องนอนเวลาเท่าเดิม
14: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการดำรงชีวิตคร่าวง่ายๆที่มันจะเริ่มประสิทธิภาพด้วยวิธีคิดแบบนี
13: ้
14: นะครับแล้วพอเช้ามาเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการแหละพอเราคุณพยายามจะวัดมันก็จะค่อยๆทยอยวัดได
13: ้
14: นะเช่นกันครับในช่วงที่ผ่านมาก็ innovation เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะในช่วง 3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็เลยคุยเรื่องของ innovation เยอะหน่อยนะฮะนี่เราก็พูดถึง four type ของ innovation นะมีตั้งแต่ product innovation service innovation แล้ววันนี้เราจะคุยกันต่อก็คือเรื่องของ process innovation ครับ ทีนี้ในการทำ process ครับคุณอาทิตย
13: ์ครับ
14: บริษัทแต่ละบริษัทอ่ะมันจะมี 4P ไว
13: ้ 4P อันนี้เรื่องการตลาดเหรอ
14: ไม่ครับของบริษัทเลยครับไม่ใช่ product price page promotion นะไอ้ 4P เนี่ยมันคือ core 4 core ที่มันจะทำให้ธุรกิจมันสามารถจะดำเนินไปได
13: ้
14: 1ครับ P แรกมันต้องมี product
13: สินค้า
14: ต้องมี product หรือมี service เนี่ยครับซึ่งมันก็จะไปสร้าง profitability ก็คือผลกำไรให้เรา
13: ไอ้ตัวนี้คือตัวที่จะไปขายลูกค้า
14: ใช่ตัวที่2ครับคือตัว process
13: กระบวนการ
14: ที่จะก่อให้เกิดสินค้าหรือบริการนั้น
13: ๆอ๋อก็เป็นตัวที่ทำให้มีเบอร์หนึ่งเมื่อกี้ข้อแรก
14: ทุกคนต้องมีครับทุกคนต้องมีและไอ้กระบวนการเนี้ยต่อให้คุณทำข้าวกะเพราอ่ะมันยังต้องมีเลยนะ
13: แล้วคุณจะพูดอย่างนี้ไหมครับว่าแม้จะเป็นสินค้าแบบเดียวกันแต่กระบวนการเพื่อได้สินค้าแบบนั้นในแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกัน
14: ถูกครับแล้วในกระบวนการนั้นอ่ะมันก็จะมีกระบวนการในกระบวนการอีกทีนึงครับเช่นคุณไปซื้อหมูที่ไหนวะผมซื้อหมูที่นี่คุณอาทิตย์อาจจะซื้อหมูอีกที่นึงแล้วหมูโคละที่นั่นแหละครับมันอาจจะทำให้รสชาติของเราไม่เหมือนกันทั้งนั้น
13: การ
14: ประเซ็นเหมือนกัน
13: ใช่ไหมคือต้องซื้อหมู
14: ครับ
13: แต่ราคาไม่เหมือนกันวัตถุดิบไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันใช่ไหม
14: ไก่หมูคุณกินเบียร์เปล่าหมูผมกินเบียร์ฟังเพลงด้วยนะ
13: เอ้ยผมจิบไปดูโอดิซีด้วยอ่ะหมูผมมีภูมิปัญญากินแล้วสมองจะฉลาดนะ
14: ขิงกันไป
13: ไม่ค่อยรับเลยเว้ยอาทิตย์นี้แม่ง
14: แล้วก็ process นะเราก็จะมี process ไอ้ process ตัวนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องไปมุ่งเน้นกับมันก็คือ productivity ทำยังไงให้มันเกิดประสิทธิผลของมันซึ่งในแค่เรื่อง process ของการทำงานของแต่ละบริษัทอ่ะคุยกันได้เป็นวันละครับนะ
13: โอ้รายละเอียดมีจิตพิสดารมากถูกไหมโดยเฉพาะผมก็แต่ว่าได้อย่างคุณสุพลเนี่ยมาในสายที่ เข้าใจการปฏิบัติการหรือการ execute ในข้อต่อต่างๆในกิจการมากมายทั้งของตัวเองและของคนอื่นด้วยนะ
14: ครับ
13: ใช่ไหมเรื่องนี้มันเลยวิจิตรพิสดารมากใช่ไหมในรายละเอียด
14: โอ้มันสวยงามมากครับคุณนายทีแล้วจริงๆแล้วเนี่ย execution คือการเอาแผนไปปฏิบัตินะหลายคนจะบอกว่าแผนไปปฏิบัติไม่สำเร็จเพราะคน
13: โอ้มันพูดง่ายไปปะ
14: จริงๆแล้วมันไม่สำเร็จเพราะกระบวนการครับและถ้ามันจะสำเร็จได้ก็เพราะกระบวนการครับไม่ใช่คนนะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทำแผนอะไรขึ้นมาสักแผนหนึ่ง
13: อ่
14: ะแปลว่าถ้าเราคิดแผนกลยุทธ์ขึ้นมานะแล้วเอาไปใช
13: ้ครับ
14: เราพูดถึงแผนกลยุทธ์แปลว่าเป็นของใหม
13: ่
14: มันไม่ใช่ของเดิม
13: ของเดิมมันคือทำซ้ำเหมือนเป็นรูทีน
14: ถ้าของเดิมทำซ้ำเราเรียกมันว่าแอคชั่นแผนโอเปอเรชั่นแผนอะไรสักอย่าง
13: ก็คือไม่ต้องมีอะไรกำหนดลงไปมันก็ทำของมันอยู่แบบนั้นแหละ
14: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคิดกลยุทธ์แล้วเราต้องเอาแผนไปใช้เนี่ยแผนนั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เคยใช้มาก่อนหรืออาจจะใช้มาแล้วครึ่งเคยใช้มาบางส่วนอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำในแผนนั้นก็คือการวางกระบวนการครอบลงไปในแผนงานต่าง
13: ๆ
14: คุณที่เชื่อไหมถ้ากระบวนการมันถูกต้องนะคนมันจะเดินตามกระบวนการเว้ย
13: แล้วกระบวนการเป็นตัวแบบกำหนดหรือแค่ว่าเชื่อมคนต่างๆเข้าด้วยกันในรูปแบบใหม่ที่จะไปทางใหม่
14: เหมือนสมมติว่าถ้าเรากำลังขึ้นรถม้ากันไป
13: ขี
14: ่รถยนต์ก็ได้แหมดูมันแก่ยังเลยนะ
13: เอาร
14: ถยนต์ก็ได้รถยนต์เนี่ยแล้วเราเข้าไปในป่าเนี่ยแล้วป่านั้นน่ะมันมีเส้นทางอยู่เส้นทางเดียวอะเราก็เห็นมันเป็นเส้นเดียวมันต้องไปทางนั้นถูกไหม
13: อ
14: ย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไอ้เส้นทางนั้นน่ะมันคือ process ในการที่จะบังคับให้คนเนี่ยสามารถจะเอาแผนกลยุทธ์ไป execute ได้อย่างถูกต้อง
13: เออแต่ว่าถ้ามันนึกจะเข้าป่านึกจะมีกลยุทธ์ใหม่แต่ว่าไม่ได้ทำทางไว้ก่อนซึ่งในกรณีก็คือว่าไม่คิดเรื่อง process ไว้ก่อน
14: ครับ
13: มันก็คือเหมือนเอาเนี้ยลุยฝ่าอะไรนะป่าฝ่าดงไปแบบดุย
14: ก็แล้วแต่ยานวิเศษของคนที่จะลงไปลุย
13: ว่าจะคิดกันยังไงหน้างานใช่ไหม
14: ใช่ครับแล้วมันก็จะไปแก้กันหน้างานครับนะพอแก้กันหน้างานเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาที่ทำเข้าไปจริงๆเนี่ยกลยุทธ์ที่คิดในห้องประชุมอ่ะกับกลยุทธ์ที่ใช้ในหน้างานมันไม่เคยเหมือน
13: กันคนละเรื่องเดียวกันเลยแล้วถ้าคุณเปรียบเทียบอย่างเมื่อกี้ว่ามันเหมือนเข้าไปในป่าแล้วมีทางอ่ะการที่เราวางกลยุทธ์โดยที่จะสูญวางโปรเซสยังไม่ลงหน้างานมันอาจจะไม่ใช่แปลว่าต้องเป็นถนนที่เรียบร้อยทุกประการอะไรงั้นใช่ไหม
14: ไม่ต้องครับแต่มันจะต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนว่าทำอย่างนี้แล้วจะต้องไปทำอะไรต่อหลักๆนะเช่นก่อนที่เราจะเลือกเส้นทางถางป่าก่อนนะถางป่าแบบไหนถางป่าพอให้เห็นอย่างน้อยสัก4กิโล
13: อันนี้คือข้อตกลงกันว่าเป็นโปรเซสแบบนี
14: ้นี่เป็นต้นอย่างเงี้ยครับ แล้วถ้ามัน
13: ก็จะไปได้ทีละสี่ทีละสี่อะไรเงี้ยเนาะจนถึงที่หมาย
14: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าในการทำแผนกลยุทธ์อะครับมันต้องมีแพทเวย์นะเวลาที่เราใช้คำว่าแพทเวย์แปลว่าเราต้องแบ่งเป็นเฟสซิ่งเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามอะไรอย่างเงี้ย
13: ซอยงานซอยงานมันจะไปก้อนเดียวโป้งเดียวให้จบนี่คงไม่ได
14: ้ถ้างานมันง่ายอาจจะได้แต่ถ้างานมันคอมพลีเคทแล้วมันมีความซับซ้อนอันนี้มัน
13: หลายขั้นตอนก็คือต้องแบ่งทยอยทำให้ถูกต้อง
14: ใช่ใช่ใช่เพราะนั้นมันก็จะเป็นกระบวนการอยู่ประมาณนั้นมันนั้นก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะ
13: เชี่ยเขาจริงอ่ะจะไม่เล็ก ไม่งั้นการดำรงอยู่ของต้นหอมเนี่ยอาจจะไม่มีความจำเป็น
14: เฮ้ย เขาบอกว่ามี AI แล้วเดี๋ยวมันจะไม่ต้องมีที่ปรึกษาแล้ว
13: แหมอันนี้คือพูดเสียงอ่อนเพื
14: ่
13: อเป็นการท้าทาย AI ว่ามาวัดกันหน่อยผมนอนลาใช่คอร์สเอ้ยอะไรเอ้ยมาวัดกันหน่อยเอ้ย
14: มันฉลาดจริงๆคุณอาทิตย์มันฉลาดจริง
13: ๆเออฉลาดแบบไม่มีที่เหลือให้เรายืนเลยมั้ย
14: คุณมีเอาใหม่นะคุณอาทิตย
13: ์
14: บริษัทหลายบริษัทมีคนเก่งแต่แม่งก็ยังเจ๊งอ่ะ
13: มีคนเก่งแต่ก็ยังเจ๊งเราเห็นมาเยอะ
14: มันอยู่ที่วิธีใช้คนนะซึ่งโลกนี้มันยังทำเรื่องนึงได้ดีเสมอครับ
13: คือ
14: คนมีเงินไม่มีโอกาสคนมีโอกาสไม่มีเงิน
13: ใช่ไหม
14: แล้วคนมีเงินส่วนใหญ่จะบอกว่าไงดีมีเงินเยอะๆบางทีก็มีความสามารถไม่เยอะเท่าเงิน
13: มีอะไรมีเงินเยอะแต่ไม่ได้มีความเก่งในการใช้เงินนั้นก็จะเป็น
14: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแล้วคนมีความสามารถเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเงิน
13: ทำไมวะยกเว้นบางคนอ่ะเนาะซึ่งมันกลายเป็นส่วนน้อยเน
14: า
13: ะ
14: เขาถึงต้องพยายามให้มันมาแมทช์กันไง
13: แมทช์คู่เนี่ยแค่ว่าอะไรนะองค์เทอร์พนัวกับคนที่เป็นอินเวสเตอร์ใช่ไหมเป็นคนที่มีเงินเนี่ยเออ
14: พนัก
13: งานคนกู้อย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องเป็นคนละคนกันนะนะ
14: ถูกต้องเพราะฉะนั้นธนาคารกับเขาเรียกอะไรออปปอร์ตูนิตี้มันก็จะเห็นกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็อยู่ตรงที่ว่าไอ้คนนั้นจะเป็นใครที่มันจะมาช่วยทำให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ย
13: อืม
14: เป็นต้นแล้วคนมีเครดิตคนที่มีเครดิตส่วนใหญ่ก็จะมักจะเป็นคนที่ทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหลักอ่ะไม่ได้ทำหลายๆเรื่องอ
13: ่
14: ะ
13: คือเชี่ยวชาญมีปริมณฑลแห่งความเชี่ยวชาญ
14: เขาเลยมีเครดิตไง
13: โฟกัสอ่ะบางทีอาจจะเรียกโฟกัสอาจจะเรียกว่า
14: เขาก็เลยมีชื่อเสียงในงานนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยคุณไปลองสังเกตดูดิแบงค์อย่าปล่อยนะกับคนแบบอยู่ในวงการก่อสร้างมา30ปีอยู่ในวงการนี้มาเทคโนโลยีมา20ปีเป็นที่รู้จักอะไรอย่างประมาณนี้แหละ
13: ก็คือเชื่อโอกาสสำเร็จก็จะสูงหน่อยโอกาสความเสี่ยงก็จะน้อยหน่อยเมื่อเทียบกับคนที่เหมือนเปิดไปหมด
14: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กระบวนการเนี่ยมันเลยสำคัญเยี่ยงนี้แม้กระทั่งบริษัททั่วไปนะครับผมก็ recommend ผมก็แนะนำว่าคุณควรจะต้องเอากระบวนการการทำงานของคุณนะขึ้นมาปัดฝุ่นทุกปีครับ
13: โอ้ปัดฝุ่นโอเค
14: เราเรียกฝุ่นไม่รับจะเรียก re-engineering ก็ได้นะ
13: แต่ถ้าคุณโทรบอกปัดฝุ่นมันเหมือนว่าโอเคก็หยิบถ้าไม่ปัดฝุ่นคือมันทิ้งไว้เลยไม่ไปสนใจมันใช่ไหมแต่พอปัดฝุ่นเนี่ยแปลว่าหยิบขึ้นมาปัดแต่ให้เซนว่าเหมือนเวลาเราปัดฝุ่นของอ่ะหรือว่าทำความสะอาดบ้านอ่ะมันมักจะเห็นในของที่เรามองข้าม
14: ใช่ครับบางทีเราก็จะจำได้ว่าอ๋อเราวางอันนี้ไว้ตรงนี้ด้วยเว้ย
13: ลืมไปแล้วคือ ลืมว่ามีของนี้ไปแล้ว
14: ต้องพึงระลึกอย่างนี้ครับคุณอาทิตย์ในการทำงานแต่ละปีอ่ะปีนึงเรามีปัญหาเยอะเนาะ
13: เออ
14: เยอะไหมคุณได้มีเยอะไหม
13: เยอะ
14: ผมก็เยอะลูกค้าผมก็เยอะแล้วเวลาเราแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยเราอยากให้ปัญหานั้นมันเกิดซ้ำไหม
13: ไม่อยาก
14: เพราะฉะนั้นเราก็จะเซตเป็นระบบเซตเป็น
13: พยายามจะถอดบทเรียนแล้วก็เปลี่ยนกลับเข้าไปในกระบวนการหรือในโฟลว์งาน
14: เซตเป็น process แล้วเอา process นั้นใส่เข้าไปเช่นสมมุติว่าถ้าร้านค้าของเราเคยโดนโกงเคยโดนลูกน้องเอาขโมยเงินเราก็จะมี processบางอย่างเพื่อจะไปบอกเช่นต้องนับเงินทุกเช้ากลางวันเย็นแล้วก็นับไปปรากฏว่าตอนนี้ยอดขายเราเพิ่มขึ้น6เท่าเรายังใช้กระบวนการนับเงินอยู่เหมือนเดิมไอ้คนนับเงินมันก็จะเริ่มมีปัญหาละเพราะไอ้แคชเชียร์บอกงานยุ่งจะตายหามึงจะมานับเงินอะไรตอนนี้เอาไปสั่งให้กูนับกูต้องมีหน้าที่นับมึงต้องหยุดก่อนอาจจะทอนเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ
13: เห็นภาพมันจะเห็นภาพว่าแปลว่ากระบวนการเดิมๆเมื่อเวลาผ่านสมมติว่าธุรกิจโตหรือเนื้อปริมาณงานเพิ่มใช่ไหมมันก็จะมีอะไรหรือบางครั้งมีปัญหาเรื่องหนึ่งเราไปแก้ลงไปแต่ปรากฏว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้คือการสร้างปัญหาเรื่องใหม่หรือเปล่า
14: ก็เป็นไปได้อีกแต่คีย์สำคัญก็คือว่าพอเราแก้ปัญหาแล้วเราก็สร้างเป็น process ไว้มันก็จะสะสมอยู่ในองค์กรเรานั่นแหละครับแล้วถ้าคุณไม่เอาขึ้นมาดูเขย่ามันบ้างนะมันก็จะกลายเป็นเลดเทปแล้ว
13: โ
14: ปรเซสบางอย่างมันก็จะไปทำให้แทนที่เราจะวิ่งไปข้างหน้าได้เร็วมันจะล้างเราไว้โดยเราไม่รู้ตัวครับ
13: โอ้ให้ความรู้สึกเหมือนว่าถ้ามีปัญหา8เรื่อง10เรื่องเนี่ยแก้เสร็จเนี่ยน้ำหนักตัวเราเนี่ยในการแบกภาระงานไม่ได้เท่าเดิมสมมุติว่ายิ่งแก้ด้วยการเพิ่มกระบวนการลงไปทุกครั้งเนี่ยนะในแต่ละเรื่องเนี้ยก็แปลว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาละสิบอย่างซึ่งไม่รู้ว่ากินเวลาเท่าไหร่อะไรยังไง
14: แล้ว
13: ค
14: ุ
13: ณสมบูรณ์อาจจะชี้ชวนให้ว่าเราต้องเอามาทบทวนใช่ไหมเพื่อมาดูว่ามันจำเป็นไม่จำเป็นหรือว่าแก้ไปแล้วได้ตามผลที่ตอนแรกตั้งใจไว้หรือเปล่า
14: อ๋อส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกลับไปดูหรอกครับน้อยเอาเป็นว่าดูแค่ปีละครั้งเอาให้ได้ก่อนนะคุณอาทิตย์พอมันมี process อย่างนั้นขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหนึ่งขึ้นมาครับเพราะว่าเราแบบ take it for granted นะคือเราถือว่าเราได้ประโยชน์จากมันนะการจ้างงาน
13: ประโยชน์จากมัน
14: คนไทยไม่แพง
13: การจ้างงานคนไทยไม่แพง
14: เพราะฉะนั้นเนี่ย one man one job จะเกิดขึ้น
13: โอ
14: ้งานนี้ตอนแรกช่วยกันนับเราไม่นับเงินมันมียอดขายแค่ประมาณสักวันละ1ล้านบาทก็นับกันได
13: ้
14: พอมันเป็น6ล้านบาทเฮ้ยมันช่วยกันไม่ได้แล้วมันต้องมีคนมัน1
13: ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ
14: แล้วพอเผื่อคนนึงไม่ได้อาจจะต้อง2คนเพราะ2คนมันต้องมาช่วยกันนับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทัน
13: อ
14: ย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นมีคนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่เราถึงจุดนึงเอ๊ะทำไมกูมีคนเยอะจังวะแล้วบางงาน
13: ก็คือพอทุกครั้งที่เราติดคอขวดในแต่ละอันเราก็แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ตลอด
14: ใช่แล้วทีนี้พอทำไปสักพักหนึ่งคุณอาทิตย์มันจะเป็นงี้พอทำไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บไอ้ปัญหานั้นหายไป
13: แต่คนยังอยู่โพสเซนต์อยู่คนยังอยู
14: ่คนก็ยังอยู่วิธีการก็ยังอยู่ครบเลยทีนี้
13: เอาเลยดิอ่ะและบทเติมแก้ปัญหาเขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่มเข้าเนี่ยดูไม่ค่อยยากบทจะถอยออกนี่มันทำไงอ่ะ
14: แล้วมันจะไม่ค่อยเห็นครับถ้าเราไม่ตั้งใจดูเพราะคนที่เป็นวันแมนวันจ็อบเนี่ยเขาก็พยายามจะต้องทำงานให้มัน
13: ดูเหมือนว่าเขามีงานต้องทำอยู่ ทุกคนมีปากท้องด้วยต้องปกป้อง
14: ใช่ไหมเขาก็ต้องพยายามทำงานให้เต็มที่
13: ว่างเดี๋ยวก็ต้องโดนจัดการออกแล้วเนี่ย
14: เออแล้วเขาก็จะหางานทำไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติว่าเขาหาไม่ได้เนี่ยเขาจะเพิ่มงานให้ตัวเองครับโดยที่คุณไม่รู้เรื่องเลยว่าเอ๊ะมันมีเจดีที่โผล่มายังไงวะอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมเจออยู่ในหลายๆกรณี
13: ก็ฟังดูน่าจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์และโลกแห่งการทำงานถ้ามองจากมุมว่าศูนย์กลางแต่ละคนเขาก็ต้องคิดและหาทางออกให้กับตัวเองแบบนั้น
14: ใช่
13: เออ
14: ใช่ครับเพราะนั้น process จึงมีความสำคัญทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยกำลังแค่จะบอกว่า process มันสำคัญนะครับท่านที่ฟังอยู่ก็กรุณากลับไปดู process ของท่านด้วยแต่วันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องของ process innovation ครับคุณอาทิตย
13: ์เนี่ยมันเป็นการจับคำสองคำถ้าสมมติผมว่าถ้าเป็นยุคแรกๆตอนหลังๆเนี่ยเราเคยได้ยินคำว่า process คู่ innovation อะมากขึ้นแล้วเนาะแต่ผมจำได้ว่ายุคแรกๆอะinnovation มันจะไปผูกกับพวก product อย่างดีก็ service ใช่ไหมแต่ทีเนี้ย คุณสุพลในเรื่องของ process ก่อนหน้าที่จะมีคำว่า process innovation อ่ะผมว่ามันคนจะได้ยินประเภทแบบ process improvement อะไรพวกนี้เนาะเหมือนการปรับปรุงกระบวนการมีวิธีไคเซนแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันมี
14: process innovation
13: ด้วย
14: มี re-engineering
13: คุณทรงพลพอชายฉายภาพไม่เห็นแบบเขาเรียกอะไรนะสเปกตรัมอ่ะหรือจักรวาลของเรื่องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอ่ะให้เห็นว่าก่อนจะไปถึงเรื่องไอ้ innovation ของ process เนี่ยมันมีระดับมีมิติอะไรยังไงแล้วมันต่างกันหรือมีเหตุและผลของมันแต่ละอันมันต่างกันยังไง
14: เอาสัก 2-3 เรื่องก่อนแล้วกันนะ ถ้าในองค์กรใหญ่ๆมันจะมีฝ่ายหนึ่งเรียกว่า BPI ครับ
13: Business Process
14: improvement
13: ก็ตรงตัวเลยปรับปรุง
14: ตัวเลยครับ
13: ธุรกิจ
14: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝ่ายนี้เขาจะทำเนี่ยเขาจะไปดูว่ากระบวนการที่ทำงานอยู่ตอนนี้มัน optimize หรือยัง
13: โอ้
14: นะครับมันมี slack ไหมเราจะลด slack คือระยะเวลารอคอยเช่นงานที่1ผลิตออกมาแล้วต้องรองานที่2ก่อนงานที่2เสร็จถึงจะรับงานที่1แล้วไปส่งให้งานที่3ได
13: ้โอเคคือระยะเวลารอคอย
14: ระยะเวลาม
13: ันต้องมารอกันมันต้องมารอกันไม่ได้แบบพอดีกันแบบ just in time อะไรอย่างนั้น
14: ใช่ๆเราก็ต้องไปดูคือ just in time เนี่ยมันจะทำในโรงงานที่มันมีประสิทธิภาพเจ๋งๆจริงๆนะ
13: มันเป๊ะกันมากใช่ไหมอย่างนั้นนะคือเป็น
14: just in time เนี่ยมันมักจะเริ่มมาด้วย conveyor
13: สายพานเหรอ
14: ใช่มันต้องเป็น conveyor เพราะว่าไม่งั้นมันบังคับไม่ได้
13: โอเคนึกภาพออกแล้วถ้ามนุษย์จะมาเลื่อนกันเองหรือจะมานั่นเดี๋ยวมันจะทะเลาะกัน
14: อ
13: ันนี้ให้สายพานเป็นเจ้าภาพ
14: คือสายพานเนี่ยมันมาถึงหน้าคุณต้องทำเรื่องเนี้ย
13: มึงทะเลาะกับสายพานสิใช่ไหมไม่
14: แล้วเวลา JIT เนี่ยนะอันเนี้ยชัดเจนว่า one man one job เลยนะเช่นพอเครื่องมาอยู่หน้าปุ๊บผมขันน็อตตรงนี้ผมเสียบตรงนี้ผมเสียบตรงนั้นผมทำตรงนี้จบแล้วผมก็ผ่านไปอีกคนนึงก็จะมาทำต่อ
13: เอ้แต่ Toyota ก็แอดวานซ์นะเพราะตอนหลังเลยเข้าใจว่า
14: หุ่นยนต์เลย
13: ใช้ตอนก่อนหุ่นยนต์ก็คือเป็นใช้แทนที่จะใช้สายพานเลื่อนอ่ะใช้คนลากเอาอ่ะใครว่าใช้มนุษย์ลากต่อกันแต่ว่าม
14: ันห้อยมาม
13: ันก็ต้องแอดวานซ์ระดับนึงทำให้คนมันไม่ทะเลาะกันในกระบวนการ
14: ใช่ครับทีนี้มา BPI เนี่ยเขาก็จะไปนั่งดูว่าใน process แต่ละ process เนี่ยมันมี slack อะไรบ้างมันมียังไงบ้างเขาจะลดได้ยังไงเขาจะ optimize มันได้ยังไงส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามี BPI เนี่ยมักจะทำให้ไอ้ process ต่างๆเหล่านั้นนะมันดีขึ้น
13: เหมือนไฟจูนใช่ไหมปรับให้มันดีขึ้นในเชิงตัวเลขสถิติต่างๆที่วัดค่า
14: ใช่ครับแต่สิ่งที่ผมเจออยู่ในบริษัทใหญ่ๆหลายๆครั้งใช้ BPI เป็นการเอาไว้สร้าง process ใหม่ครับ
13: โอ้
14: เพราะว่าในการทำงานในทุกวันนี้มันมีงานงอกมาอยู่เสมอเช่นอยู่ๆก็บอกว่าเราจะไปทำเรื่องนั้นใหม
13: ่
14: อะไรอย่างเรื่องนั้นใหม่มันก็ต้องมีกระบวนการในการเขียนโฟล์นะไอการเขียนโฟล์เนี่ยฝ่ายนี้เนี่ยจะเป็นคนไปเขียนโฟล์ขึ้นมาใหม
13: ่โอ้นอกจากอินพุตของเดิมคือสเก็ตโฟล์ของงานใหม่ด้วย
14: แล้วก็เอางานใหม่เนี่ยมาดูซิว่ามันจะต้องเชื่อมกับงานเดิมไหมหรือมันไม่ต้องเชื่อมถ้าเชื่อมไอ้จุดจอยของมันเนี่ยมันจะต้องเชื่อมยังไง
13: โอ้แปลว่ากรอบเขาก็อยู่บนฐานคิดอันนี้คล้ายๆว่าผังความคิดเขาว่าก็เห็นโฟลว์ทั้งหมดแล้วถ้ามีอันใหม่ก็คือจะมาเชื่อมกับอันเดิมยังไงอันใหม่เป็นไงเชื่อมกับเดิมยังไง
14: ถูกครับ
13: แล้วมันจะมีปัญหาตรงไหนวิธีแบบน
14: ี้มันก็จะมีส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่มันจะไม่มีค่อยมีอะไรใหม่ครับมันจะแค่ try to be better ครับคุณอาทิตย์
13: แปลว่ามันเหมือนว่าคล้ายๆอารมณ์ว่าทำให้มันดีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้เคยตั้งคำถามจริงๆว่าแล้วมันจำเป็นต้องทำแบบเดิมหรือเปล่า
14: ไม่ครับเขาจะไม่ถาม
13: ใช่ไหม
14: เพราะถ้าถามแบบนั้นแปลว่ากำลังจะหาเรื่องให้ฝ่ายนั้น มันโอ้โหคุณอาทิตย์ไอ้โฟลของแต่ละองค์กรเนี่ยนะแม่งมีเจ้าพ่อเจ้าแม่อยู่ตามจุดต่างๆ
13: ขอให้นึกว่าเหมือนเป็นพื้นที่ท้องถิ่นแต่ละอันแต่ละโฟลในองค์กรใช่ไหม
14: ใช่ครับ
13: แล้วจะเรียกว่าไซโลจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคือมีอิทธิพลของคนที่ดูแลโฟลว์ทางงาน
14: สมมติว่าคุณกำลังจะต้องเปลี่ยนเอกสารสักฟอร์มหนึ่งนะบางทีต้องไปคุย 7-8 ไฟล์อ่ะฝ่ายนั้นยอมฝ่ายนี้ไม่ยอมฝ่ายนั้นไม่ได้ฝ่ายนี้ไม่ได้ฝ่ายนู้นอะไรอย่างเงี้ยครับใน Direct เนี่ยผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งครับเมื่อก่อนนี้เราใช้คำว่า pre-print form นะคุณอาทิตย์เป็น invoice ที่มี copy อ่ะเวลาพิมพ์เครื่องแค่ไอ้ F น่ะ1020อะไรเงี้ย
13: ที่เป็นกระดาษซ้อนๆอยู่เลยอ่ะ
14: ปืดปืดปืดอะไรเงี้ยนะน่ะแล้วเงินมาคุณรู้ป่ะผมเคยมีก๊อปปี้สูงสุด7ก๊อปปี้เว้ย
13: 7ก๊อปปี้ไปไหนบ้างวะ7ก๊อปปี
14: ้ใบแรกอันนี้ไปที่ลูกค้าใบที่2อันนี้ต้องไปที่บัญชีอันนี้ต้องไปที่การเงินอันนี้ต้องไปคลังสินค้าอันนี้ต้องไปที่สายส่งอันนี้ต้องไปที
13: ่
14: customer serviceเฮ้ยมึงเก็บกันคนละหนึ่งก๊อปปี้เดือนหนึ่งออกตอนนั้นแสนกว่าอินวอย
13: ซ์เดือนหนึ่งแผ่นย่อย
14: เอกสารหกแสนนี่เราพูดแฟ้มตาช้าง3นิ้วอ่ะกี่แฟ้มคุณอาทิตย
13: ์แล้วไม่นับที่เก็บอีกใช่ป่ะมันเรื่องมันไม่ได้จบง่าย
14: ๆไล่อีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคร
13: ับ เบากี้มากอ่ะคือที่เก็บพวกนี้มันเบากี้มาก
14: โอ้เป็นเรื่องใหญ่นี่คือ BPI นะอีกสักอันนึงเราเรียกว่า re-engineering เวลาเราพูดถึง re-engineering ก็อย่าไปคิดว่าเรากำลังจะลดคนนะครับ
13: มันทำไมเอาคำนี้มาผูกการลดคน
14: เพราะมันเป็นผลพวงบางอย่างครับแต่ถ้าคุณอยากจะลดคนก็อย่าใช้คำว่า re-engineer ครับคุณ downsizing ก็ได้ครับคุณใช้ downsizing ไปเลย early retire นี่เรียกว่า downsizing ครับ
13: โอ้แต่มนุษย์อาจจะเก่งเรื่องการแบบเขาเรียกอะไรทำเรื่องนึงแต่สร้างชื่อสวยๆให้มันเหตุผลเพราะๆให้มันอีกแบบนึง
14: บางทีอาจจะไม่เข้าใจจริงๆก็ได้คุณอาทิตย
13: ์โอเคหนูว่าเป็นแท็กติกในการอำพรางเรื่องนิดหน่อยนึง
14: ไม่เพราะว่าจริงถ้าคุณจะเรียนเอนจิเนียริ่งนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณจะต้อง
13: คิดใหม่อะคิดใหม่เรื่องกระบวนการเหรอ
14: ใช่สมมติถ้าเราจะเรียนเอนจิเนียริ่งเรื่องของการทำวิทยุนะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราเอากระดาษขาวมา1แผ่นแล้วถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราจะเซตอัพสถานีวิทยุขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะรันโฟเหมือนเดิมไหม
13: โอ้เออผมชอบคำถามนี้นะ
14: เราจะรันเหมือนเดิมไหมคำตอบหลายคนมักจะตอบว่าไม่ครับนะฮะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเทคโนโลยีเมื่อ 20-30 ปีก่อนตอนตั้งสถานีขึ้นมากับวันนี้เหมือนกันเหรอ
13: ไม่เหมือน
14: เครื่องส่งสัญญาณเผลอๆยังจะไม่เหมือนเดิมเลยกระบวนการวิธีการคุมก็ไม่ต้องเหมือนเดิมกระบวนการในการที่เราจะให้สมัยก่อนที่ผมจะออกมาจากทีวีเล็กเนี่ยทางกบวเนี่ยเขามีตรวจแบบใช้คอมพิวเตอร์ตรวจแล้วนะไม่เรียกว่าใช้ AI ตอนนั้นยังไม่มี AI ใช้อัลกอริทึมในการตรวจส่งเข้าไปเนี่ย
13: บางคำอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
14: มันตรวจเลยมันตรวจแล้วมันก็อนุมัติเลยเน
13: ี่
14: ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิทยุก็เหมือนกันถ้าคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ใช้ระบบพวกนี้ได้แล้วคุณสามารถจะเทรน AI บางตัวมาช่วยดูบางอย่างได้แล้วเผื่อเราจะรันวิทยุสถานีวิทยุใหม่ของเราอะด้วยคนไม่เกิน20 คนเน
13: า
14: ะ
13: หรือเผื่อจะน้อยกว่านั้นอีกใช่ไหม
14: แล้วด้วยสถาน

0: อยู่อู้พี่คนนั้นอยู่มาตั้งนานแล้วนะเขาเคยช่วยเราด้วย
1: อ๋อ
0: โอ้ยตรง
1: มัน
0: ั้
1: จ
0: น
1: ะไปมันคือคล้ายๆว่ามันจะไปมองถึงอดีตหรือสิ่งที่เป็นแบบสิ่งสะสม
0: ต้องบอกว่าเวลาที่เป็นเวลาที่เรามีโฟลเดิมอะไอ้โฟลนั้นอะมันไม่ได้มีแค่โฟลมันมี
1: ครั
0: ค
1: บ
0: นจริงๆอยู่ในนั้น
1: อ่า
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งอะคนที่ทำ BPI อะจะไม่ค่อยกล้าไปแตะอะไรเยอะครับดังน
1: อ
0: ั
1: ๋
0: ้
1: อ
0: นเวลาที่เราจะทำแบบที่สองคือ re-engineering เนี่ยมันถึงต้องใช้พวกคอนซัลท์ข้างนอกครับ
1: อ๋อ
0: คอนซัลท์ข้างนอกบางทีไม่ได้เก่งกับคนข้างในนะคุณอาทิตย์
1: เออแค่ไม่ต้องคิดว่ามีพี่คนนู้นพี่
0: แต่เ
1: ค
0: ขาน ไม่
1: น
0: ม
1: ี
0: ี
1: ้
0: อารมณ์เขาไม่ได้มี conflict of interest เขามีหน้าที่เดียวคือเขามาเรียนจีเนียร์ครับ
1: ทำให้มันเหมาะสมให
0: เข
1: ้
0: าม
1: ั
0: ไ
1: น
0: ม่ได้
1: ถูก
0: มา
1: ต
0: น
1: ้
0: ั
1: อ
0: ่
1: ง
0: งคิดว่าโอ้พี่คนนี้อยู่มาตั้งนานเราจะทดแทนไม่เกี่ยวกับระบบครับอัน
1: แต
0: นั
1: ่
0: ้น
1: จ
0: เกี่
1: ร
0: ย
1: ิ
0: ว
1: ง
0: ก
1: ๆ
0: ั
1: ห
0: บ
1: มายถึงว่าที่ดีที่สุดก็คงอาจจะไม่ใช่ทั้งสองทางหรือเปล่าคุณสมบลหมายถึงว่าเพราะว่าองค์กรนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์จริงๆเราต้องเข้าใจความรู้สึกขนาดไหนในสมการนี้
0: เรียนเอนจิเนียริ่งไม่เกี่ยวกับความรู้สึกมันเกี่ยวกับ Efficiency ขององค์กรก่อนน
1: เ
0: ะ
1: อ
0: ฮะ
1: อ
0: พอเราจัดการได้สมมุติว่าเราเคยมีอยู่240โฟลพอ
1: เอ
0: เรา
1: อ
0: เรียนเอนจิเนียร์เสร็จแล้วเหลือ99โฟล
1: อ่าน
0: ะคน100คนที่เคยอยู่เนี่ยพอเรารีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีคนที่ไม่ต้องใช้งานแล้วอยู่ประมาณ30คน
1: อืม
0: คำถามคือก่อนบริษัทจะเรียนเอนจิเนียร์บริษัทต้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้น30คน
1: อ
0: ค
1: ื
0: ุณ
1: ม
0: จะทำ
1: อืม
0: คุณจ
1: ก
0: ะ
1: ็
0: เ
1: ต
0: อ
1: ้อ
0: าง
1: มี
0: เขา
1: เก
0: ไป
1: ม
0: ทำอะไรคุณจ
1: อ
0: ะ
1: ่
0: เอ
1: า
0: าเขาไปสร้าง
1: อื
0: ส
1: ม
0: ินค้าใหม่ไปสร้างบริการใหม่คุณ
1: อ
0: จะ
1: ื
0: เอาเขาม ไปอยู่ในฝ่ายกลยุทธ์ใหม่คุณจะเอาเขาไปอยู่ตรงไหนคุณจะเออร์ลี่รีไทร์คุณจะดาวไซซิ่งอันนั้นแล้วแต่ค
1: โอ
0: ุ
1: ้
0: ณ
1: แสดงว่าม ม
0: ัน
1: ี
0: ไ
1: ห
0: ม
1: ลา
0: ่
1: ยออ
0: เ
1: ป
0: ก
1: ช
0: ี่ย
1: ั
0: ว
1: นมันแล้วมันไม่ใช่ว่าทำรีแล้วที่บอกว่าลดกระบวนการแล้วในที่เหลือคือต้องออกอันนี้มันเหมือนคิดแบบไม่ได้คิดอะเนาะแต่ถ้าคิดอย่างคุณสมมติว่าคือว่าเอ๊ะเหล่านี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรได้ไหมหรือสุดท้ายถ้าไม่ได้ก็อาจจะไม่ต้องออกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คนไม่ได้คิดตั้งแต่แรกไง
1: อ่า
0: ไม่คิดตั้งแต่แรกถ้าแล้วบางทีเขาก็อาจจะอย่างที่คุณอาทิตย์บอกอะฉาบไปก่อนดาวไซซิ่งดูมันน่ากลัวรีเอนจิเนียริ่งดูมันมีชาติตระกูลหน่อย
1: อ่า
0: คนก็เลยใช้ผิดกันครับ
1: สะดุ้งนอนนิดนึงอืม
0: ใช่
1: ฟังแล้วสะดุ้งนอนนิดนึงน
0: ค
1: ะ
0: รับแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับ
0: นี่บอกคุณอาทิตย์ว่าเรายังไม่ได้เริ่มอินโนเวชันเลยนะแค
1: แต
0: ่
1: ่เร
0: ก
1: า
0: ระบ
1: ป
0: วน
1: ู
0: การอย่างเดี
1: ฐ
0: ยว
1: านของเครื่องโปรเซสมาไว้ก่อนอ่ะ
0: โอ
1: แล้
0: เคว
1: เดี๋ยวครา
0: ไ
1: ว
0: ด้
1: หน้า
0: คร
1: เ
0: ั
1: รา
0: บ
1: จะเข้าว่าพอสเปกนั้นมันแล้วไปถึงอินโนเวชันเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง
0: อ่ะ
1: นะ
0: ได้กันได้
1: อ่ะ
0: กัน
1: วันนี้ขอบคุณคุณสมพลนะครับ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักตรงนี้สักครู่นะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูร
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วง องพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking

0: ิกิจ SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
3: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
7: เรามาพบกันในช่วงที่2นะฮะเมื่อ
8: ครับผม
7: พูดเนี่ยคุยกันท่านผู้ฟังไปช่วงวันหยุดนะครับก็เรื่องภาพยนตร์โอดิซุสยังไม่ออกจากโรงนะ
8: โอ้เหลือไม่กี่วันเหลือไม่กี่วัน
7: แต่ผมเข้าใจว่าออกจากโรง IMAX เน้นน่าจะเป็นโรงธรรมดาก็น่าจะมียังอยู่นะยังอยู่เอ๊ะแล้วคุณดูไอ้ IMAX ของอันนั้นเป็นไงมันใหญ่มั้ย
8: ก็ใหญ่อยู่นะเออแต่ผมคิดว่ามันพารากอนน่าจะใหญ่กว่าเหมือนที่เคยไปดูพารากอนอยู่ทีนึง
7: แล้วใช่มั้ยแม้พารากอนใหญ่กว่าประมาณเท่าไหร่อ
8: าจจะสัก 20-30% ไม่เกินนั้นนะ
7: เยอะนะเยอะนะ
8: แต่ผมจำไม่ได้นะเพราะว่ามันดูไม่ได
7: ้ทำไมคุณไม่ดูพารากอนนะในเมื่อคุณนั่งรถไฟฟ้าไป
8: อ๋อมันก็อันนี้มันรู้สึกมันใกล้กว่าก็เลยไปทางนี
7: ้อ๋อคุณขับรถไปใช่ไหม
8: ไม่รถไฟฟ้าไป
7: อ๋อแล้วพารากอนก็ไม่ได้ไกลนะ
8: แต่ก็เห็นไม่ได้
7: เห็นด้วยอ๋อคุณนั่ง MRT เหรอ
8: ไม่ BTS เป็นกัน
7: เออนั่งไปดูที่ไหนวะ
8: ดูที่เมเจอร์ไงเมเจอร์แล้วชื่อโยธินไง
7: อ๋อโอเคลาดพร้าวใช่ไหม
8: ใกล้ๆไงเออ
7: ลาดโยธินนี่คือลาดพร้าวอ่ะ
8: ก็เลยลาดพร้าวไป2ป้ายเลยหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวไป2ป้าย
7: เลยอ๋อไปตรงไอ้นี่ป่ะไปลาดโยธินนี่คือตรงไหนวะ
8: ก็คือ
7: เสนาป่ะ
8: ก่อนถึงเสนาก่อนถึงเสนาป้ายหนึ่ง
7: ผมก็ไม่เลยผมไม่ไปทางนั้นผมไปทางนี
8: ้ผมไปเข้าเมืองเออ
7: ไปทางนี้เพราะว่า IMAX นี่ต้องนึกถึงแต่ตัวพารากอนนะครับที่อื่นแล้วเท่าไหร่อ่ะคุณดู
8: ไม่ถึง
7: ตั๋วราคาเท่าไหร
8: ่น่าจะ400มั้ง
7: อ๋อผม600เออก็ควรจะแพงกว่านะ
8: ครับ
7: ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายตอนนะแต่ว่าเราก็จะไม่มานั่งเล่าว่าคืออะไรแต่ว่าจะดูซิว่าถ้าเราคุยเนี่ยมันจะเอามาใช้ในเรื่องของการบริหารการจัดการได้ไหมนะ คือต้องยอมรับว่าพูดแบบสั้นๆก็คือว่าวีรบุรุษกลับบ้านแล้วกัน
8: เส้นเรื่องใหญ่มันคือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือแบบนั้น
7: คือชนะสงครามแล้วก็เขาก็กลับบ้านแต่ตอนนี้มันก็มีการผจญภัยมีอุปสรรคอะไรเงี้ยเทพเจ้าก็ลงโทษอะไรพวกนี้ใช่ไห
8: ม
7: ทีนี้มันมีอยู่ตอนหนึ่งท่านผู้ฟังก็คือว่ามันจะต้องไปขึ้นไปที่เกาะเกาะหนึ่งไอ้เกาะเกาะนี้เนี่ยมันมีวัวศักดิ์สิทธิ์อยู
8: ่
7: ของเทพเจ้าแล้วก็อันเนี้ยวัวศักดิ์สิทธิ์เนี้ยคือห้ามไปกินนะ
8: โอ้ถ้ามันกินแล้วเดี๋ยวมันจะต้องคำสาปใช่ไหม
7: ถ้ากินแล้วเนี่ยก็จะตายไม่ได้กลับบ้านใครที่กินวัวศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะตายไม่ได้กลับบ้านแล้วก็มีการเตือนแล้วล่ะจากแม่มดจากอะไรพวกเนี้ยเขาก็เตือนไปแล้วคือเขาบอกไว้เลยว่าห้ามกิน
8: แล้วก็ตกลงกันอย่างดิบดีก่อนที่จะลงเรือไปขึ้นที่เกาะนั้นด้วยใช่ไหม
7: ใช่เขาบอกไว้ก่อนเลย
8: เรียกว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วรู้ว่านี่คือข้อห้ามแน่ๆ
7: เหมือนกับว่าห้ามทำเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรพวกเนี้ย
8: ในชีวิตคนเราอะเนาะเหมือนชีวิตคนเรา
7: ถ้าเกิดว่าเฮ้ยถ้ามือเปียกน้ำนี่ห้ามไปแตะไอสายทองแดง
8: สายไฟนะไฟฟ้าไม่ได้นะ
7: จะไปแตะพลาสติกอย่างเงี้ยอย่างผมเงี้ยก็ไปหมุนในเครื่องทำร้อนไม่เป็นไรพลาสติกไงแต่ว่าถ้าเกิดไปแตะไอทองแดงก็ไม่ได้ตายเนี่ยก็เตือนแหละแล้วก็ปรากฏว่าคืออันเนี้ยต้องยอมรับว่าตัวโอดิซุสเนี่ยเป็นผู้นำทัพหมายถึงว่าเขาก็เป็นเจ้าเมืองอิทากะ
8: ใช่
7: ซึ่งตอนหลังเนี้ยไอเมืองนึงเนี่ยที่ตั้งคอแนวอ่ะอันนี้ชื่อนี้ไปตั้งนะ
8: ที่อเมริกา
7: ใช่เมืองที่เป็นที่ตั้งของอะไรคอแนวเนี่ยชื่อเมืองอิทากะซ
8: ึ
7: ่งก็เป็นชื่อเดียวกับเมืองที
8: ่โอ้โห
7: ไอโอดิซุสเนี่ยมันเป็นผู้ปกครองใช่ไหมทีเนี้ยเขาอะก็เป็นผู้นำทีเนี้ยไอโอดิซุสที่มันมีภาวะผู้นำเปล่าวะคือหมายถึงว่าบางทีบอกอะไรลูกน้องก็ไม่ทำตามใช่ไหมการเป็นผู้นำมันก็คือคนที่ต้องมีผู้ตามถ้ามีผู้ตามแล้วผู้นำบอกอะไรแล้วก็ไม่ทำเลยเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนนายกเนี่ยเหมือนโอดิซุสตัวไปดูนี่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปปลดเลยไอ้ที่เนี่ย
8: ครับ
7: อย่าบรรจุไอ้ที่ก็มีข้อคอรหาว่าทุจริตอ่ะสอบของท้องถิ่นอ่ะไม่คณะกรรมการอะไรเขาก็ลงมติก็บรรจุไปก่อนนี่นายกบอกเอ้าออกได้แล้วเนี่ยมันมีก็ยังไม่ยอมไล่ออกตอนน
8: ี
7: ้นะฮะทีเนี้ยในเรื่องเนี้ยนะฮะก็คือตอนหลังมันก็ไปกินวัวแล้วก็ตาย
8: แต่คือเขาเรียกอะไรนะสถานการณ์ที่มันเป็นบริบทก็คือว่าทีแรกกะว่าจะไปพักเวลาไม่นานใช่ไหมแต่นี้พอมันไปอยู่เนี่ยมีอุปสรรคท้าทายก็คือว่าลมไม่เป็นใจออกเรือไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่ประมาณเดือนหนึ่งอ่ะ30 วันอาหารหมดหิวโซสุดๆไปเลย
7: แต่ว่าอันเนี้ยก็คือโอดิซุสเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเกาะเนี่ยมันคล้ายกับว่ามันเป็นหลุมพรางอ่ะใช่ไหม
8: นี่เป็นเท็จแค่ว่ามันห้ามแต่ว่าเราเขาไปอยู่ใกล้เรื่องนั้นอ่ะ
7: คือจริงๆถ้าเกิดว่าโอดิซุสเนี่ยยืนกรานเนี่ยไม่ให้ไปแวะเกาะนี้เนี่ยเอาเขาจริงก็น่าจะได้ใช่ไห
8: ม
7: แต่ว่าเนื่องจากว่าโอดิซุสเนี่ยนำทัพมาละคือนั่งเรืออันนี้ก็ลูกน้องตายไปเยอะแล้วไงพอลูกน้องตายไปเยอะแล้วตัวเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยไอ้ตัวคำสั่งเนี่ยมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ
8: ์
7: ทีนี้เนี่ยพอมันมีลูกน้องที่คล้ายๆกับว่าพูดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนคนส่วนใหญ่อ่ะโอดิซุสเนี่ยก็เลยง้างไม่ได้ใช
8: ่
7: ไหมคือจริงๆแล้วในชีวิตเราอ่ะมันก็ต้องอยู่กับแรงเสียดทานใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองว่าไอ้เกาะเนี้ยเป็นแรงเสียดทานเนี่ย เราอ่ะก็จะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ขึ้นเกาะ
8: ใ
7: ช่ไหม
8: ค
7: นไว้อ่ะ
8: ครับ
7: เหมือน LDL สูงเนี่ยคุณก็ทานกินอะไรที่มันอร่อยมีน้ำมูก
8: ใช่ใช่ใช่
7: คุณก็กินในพวกอกไก่ไปแห้งๆไปอาจจะจิ้มทะเลซีฟู้ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อปลากระพงมาแล้วก็ข้าวมอทอแล้วมันแห้งๆไปไม่ต้องไปจิ้มอะไรมากเนี่ยมันก็กินไม่ค่อยได้ใช่ไหม
8: แต่ถ้าสมมติเรา
7: ไปทานไง
8: บางคนน่ะอยากจะคุมพวกอะไรนะไม่อยากกินของหวานไม่อยากกินขนมอะไรพวกเนี้ยแต่ซื้อเข้าบ้านนะซื้อเข้าบ้านอันนี้ตัวอย่างคลาสสิกเลยของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยว่าเมื่อไหร่คุณกะว่าคุณคุมตัวเองได้คุณควบคุมได้แต่ว่าคุณเอามามาอยู่ใกล้มือใกล้ตัว
7: อย่างผมเนี่ยได้เพราะว่าอย่างผมซื้อไอ้ปลาหมึกอ่ะของญี่ปุ่นน่ะเซเว่นเอเลเว่นเนี่ยผมว่ากินวันนึงไม่กี่เส้นเองนะ
8: ก็คือทยอยกินอันนี้จริงๆ
7: หรือว่าไอ้เนี้ย
8: มันฝรั่งใช่ไหม
7: มันฝรั่งเนี่ยผมกิน 3-4 ชิ้นเองนะเล็กๆอ่ะแล้วผมก็
8: แห้งนะรับแห้งแล้ว
7: เอออ
8: ันนี้เรียกว่ากินอย่างควบคุมแล้วก็กินน้อยให้ได้มากจะมากินแบบรสชาติ
7: เอาเท็กเจอร์เราก็ไม่ได้กินเอาอิ่มอยู่แล้วใช่ไหม
8: ครับ
7: คือทุกวันนี้ไม่ได้กินอะไรเอาอิ่มเลยนะไม่มี
8: เ
7: ลยก็บางทีก็กินน้อยด้วยแต่มันก็ร่างกายก็สุดโทรมใช่ไหม
8: ครับ
7: ทีนี้คำถามก็คือว่า
8: อ
7: ันเนี้ยมันสะท้อนอะไรที่เราเล่าไปเนี่ย
8: ม
7: ันสะท้อนเรื่องอะไร
8: เรื่องอะไรว่าด้วยนี่ไหมเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมความเสี่ยงอ่ะมันมีความเสี่ยงอยู่อ่ะแต่ว่านี่คือพาตัวเข้าหาความเสี่ยงแทนที่จะตัดสินใจอ
7: ันนี้เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้พังเพราะว่าไม่รู้ว่าห้ามทำอะไรบุหรี่เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าห้ามสูบโลกเต็มซองเลย
8: ครับ
7: เหล้าเอาผมยกตัวอย่างเลยนะเฮ้ยมันมีแอร์โฮสเตสคนหนึ่ง
8: อ่
7: ะที่เป็นข่าวอ่ะแล้วก็ไปรับฝากของอ่ะแล้วก็พอไปถึงออสเตรเลียเนี่ยมันกลายเป็นยาเสพติดแล้วเขาก็ถูกจับใช่ไห
8: ม
7: เป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยนะคุณติดทีเนี้ยคำถามก็คือว่าเฮ้ยถ้าคุณรู้เรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยังจะทำอาชีพหิ้วอยู่ไหม
8: เพราะมันมีความเสี่ยงที่เรียกว่าถึงตายอันนี้คือแบบชีวิตพลิก
7: คือคุณรับหิ้วเนี่ยคุณต้องมีเครื่องมือในการตรวจนะว่าในขนมในน้ำในบลาบลาบลาอะไรเงี้ยมันมีอะไรซุกซ่อนอยู่ป่ะคุณมีเครื่องมือตรวจไห
8: ม
7: สองไอ้ลูกค้ามันจะให้คุณฉีกของฉีกลังอะไรพวกนี้
8: ใช่ไหมใช่ไหมต้องตัดสินใจว่าถ้าสองให้มันมีเครื่องสแกนมีอะไรทุกอย่างเนี่ยความเสี่ยงเหลือศูนย์หรือเปล่าถ้าความเสี่ยงไม่เหลือศูนย์มันยังไง
7: พูดง่ายๆก็คือว่าพอเห็นเคสไอ้แอร์เนี่ยเราเองเนี่ยนะยังต้องไปถ่ายรูปเลยกับน้ำหนักอ่ะก่อนจะใช่ไห
8: ม
7: หรือยังกระเป๋าผมเงี้ยเป็นกระเป๋าที่เป็นซิปเนี่ยผมต้องไปซื้อ
8: ตัวล็อกตัวล็อก
7: ซื้อตัวล็อกเลยนะไม่งั้นเดี๋ยว
8: โดนใครเสียบยัดอะไรมาไม่รู้เรื่อง
7: ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีกุญแจมันก็เปิดไม่ได้ไงระหว่างที่มันไหลไปในไถ่พานเนี่ยมันก็ไม่เปิดหรอกเองล่ะสมมติหมายถึงว่ามันจะมีไอ้พวกมิจฉาชีพนะที่เป็นพนักงานอะไรเงี้ยนะในเขาจ้างอะไรเงี้ยนะอย่างในประเทศต่างประเทศอื่นๆเนี่ยเราต้องซื้อตัวล็อกแล้วเพราะเราไม่ใช่กระเป๋าไอ้ลิโมว่าพอดีล้อมันพังไงต้องซ่อมตรง 8,000
8: โอ้ก็คือปิดความเสี่ยงในส่วนที่ต้องปิดได้ให้หมด
7: ใช่ไ
8: ห
7: มแต่เนี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเนี้ยคุณเนี้ยการที่คุณรับจ้างหิ้วเนี่ยไปในต่างประเทศเนี่ยคุณเห็นข่าวแอร์มีนาเนี่ยที่โดนในออสเตรเลียเนี่ยคุณควรจะเลิกธุรกิจนี้ไห
8: ม
7: ใช่ป่ะอันนี้ก็เหมือนกันไง
8: ที่เป็นประเด็นใกล้เคียงกันอันนี้ก็คือเหมือนว่าจะขึ้นเกาะหรือไม่ขึ้นเกาะถ้าคุณนิวัฒน์พูดงี้
7: เมื่อวานเนี่ยมีข่าวเรื่องเนี้ยก็คือรับจ้างหิ้วไปตั้งกลุ่มในแอร์ไลน์แล้วก็รับจ้างหิ้วไอ้คนที่จ้างหิ้วอ่ะก็เคยหิ้วมาทีแล้วแล้วก็ทำให้เราตายใจทำให้คนรับจ้างหิ้วตายใจ ไอ้นี่ไม่มีอะไรหรอกพอจ้างครั้งที่สองก็ไม่ตรวจแจ็คพอตเลยลงที่ฟูกุโอกะเนี่ยเขาได้บอกคนเราไม่ได้พังเพราะว่าไม่รู้ว่าห้ามอะไรแต่เนี้ยเฮ้ยมันก็ต้องการหาอะไรพิเศษอ่ะใช่ไหม
8: แต่ยิ่งถ้าเรามีความจำเป็นน่ะร้อนเงินหรือไม่ภาระไม่พออะไรพวกเนี้ยมันจะยิ่งบีบให้เราตัดสินใจจะรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
7: เหมือนอย่างเงี้ยสมมุติว่าคุณอาทิตย์มีห้องเช่า
8: เ
7: ฮ้ยมีชาวต่างประเทศมาเนี่ยเอาเฮ้ยแล้วก็ตกคุณต้องถามวีซ่ามึงวีซ่าอะไรคุณเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวมึงเช่าปีได้เหรอใช่ป่ะแล้วเหมือนนึงว่าถ้าคุณอยู่ก็แสดงว่าคุณมีกฎหมายดิคุณไม่ต่อวีซ่าถ้าคุณไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ให้60วันเท่านะมันต่อมึงออกไปเข้าไปออกอะไรตลอดเลยแล้วก็หายไปเลยอ่ะเช่าปีนึงอยู่ไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เนี้ยถ้าเกิดไปเอาไม่แล้วห้องว่างนานแล้วเว้ยยังไงกูก็เอาก
8: ูก็นี่เห็นเมื่อไหร่ที่เราเห็นแก่บางเรื่องใช่ไหมโดยที่ความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะอันตราย
7: เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าคนเราพังเพราะว่ามันมีแรงกดดันอาจจะเป็นเนี่ยห้องเช่าของคุณอาทิตย์อาจจะเป็น survival cash flow ก็ได
8: ้นี่ไงมันจะมีคำนี้เข้ามาละเมื่อไหร่ถ้ามันคิดถึงเรื่อง survival เนี่ยบางทีมันเอาเดี๋ยวนี้ก่อนไปตายเอาดับหน้าความเสี่ยงไปเรื่องดับหน้า
7: สร้างเหตุผลไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวก็มันเกิดไรมันก็
8: อันนี้ปลอบใจตัวเองไงให้ปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเองไปก่อน
7: เราไม่รู้กฎหมายอะไรแต่เราให้เช่าเราไม่รู้นี่ใช่ไหมมันก็เป็นไรเราก็แจ้งไปทางตม.อยู่แล้วใช่ไหมตัวนั้นเป็นเรื่องเขาเราไม่จะให้ที่พักพิงหมายถึงว่าถ้าคนนี้มันไม่ไปก่ออาชญากรรมไม่เป็นไรหรอกมันก็อย่างมากก็โดนปรับอะไรแต่ไปก่ออาชญากรรมนี่ก็ซวยเลย
8: นี่ไงอันนี้ก็ปลอบใจตัวเองอยู่โอ้ยคนเธอแต่
7: เวลาแล้วเหรอ
8: เออ
7: โอ้พบกันใหม่วันจันทร์นะวันอังคารนะครับเราทั้งคน
8: ครับสวัสดีครับ
9: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 14:00 น
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลอนุทินไม่หวั่นศึกจักฟอกองครักษ์ไม่ต้องมียันรัฐบาลไม่ทำชั่วทำเลวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ว่าเป็นเรื่องปกติต้องชื่นชมที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่รัฐบาลอย่าไปทำชั่วทำเลวก็ไม่มีอะไรต้องกังวลและรัฐบาลนี้ไม่มีทำชั่วทำเลวส่วนพอใจการทำงานของรัฐมนตรีในช่วง3เดือนที่ผ่านมาหรือไม่นั้นต้องถามประชาชนขณะที่การซักฟอกสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีทำงานได้ 3-4 เดือนก็โดนซักฟอกเหมือนกันเมื่อถามว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กังวลว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นจะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการซักฟอกพิเศษใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเห็นกันอยู่เข้าคุกไปหลายคนแล้วประกาศยกเลิกผลการสอบแล้วทุกอย่างดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งไม่ได้ล่าช้าและมีประสิทธิภาพมากส่วนหากอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องประเด็นหัวสว.ขึ้นมาด้วยนายอนุทินย้อนถามว่าหัวสว.เกี่ยวอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับการอภิปรายรัฐบาลและตนยังไม่เห็นความเกี่ยวข้องกันเลือกตั้งสว.เกิดเมื่อปี2567ส่วนรัฐบาลนี้เข้ามาทำงาน1เมษายน2569และในการอภิปรายไม่มีข้อจำกัดไม่ให้พูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องใครจะพูดอะไรก็พูดได้อยู่แล้วแต่รัฐบาลไม่เกี่ยวและไม่มีองครักษ์พิทักษ์ครม.วรสิทธิ์เผยสิงหาคมนี้พวกทุจริตท้องถิ่นต้องพ้นตำแหน่งใครเอี่ยวโดนโทษอาญานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำเข้ากสทอีกครั้งเพื่อสรุปรวมถึงทำหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทในวันพุธที่5สิงหาคมจากนั้นวันที่6สิงหาคมจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเพื่อรับทราบจากนั้นจะไปที่กจังหวัดทุกจังหวัดที่มีข้าราชการบรรจุทั้งหมดและหลังจากที่กจังหวัดรับทราบเรียบร้อยแล้วจะแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อถอดถอนออกต่อไปขณะที่ผ่านมาแล้ว1เดือนและกำลังทำเรื่องของการจับทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนับหมื่นคนและคนที่ทุจริตเกือบ 6,000 คนซึ่งการดำเนินการถอดถอนผู้ที่ทุจริตเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการประชุมกสทและกกลางจะประชุมเสร็จสิ้นภายในวันที่ 6-7 สิงหาคมทางนี้จะเปิดเผยผู้ทุจริตสอบต่อสาธารณชนได้หรือไม่คงต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าสามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดหรือไม่ซึ่งในจำนวน 5,925 คนหากใครเกี่ยวข้องจะโดนคดีอาญาและคนที่เข้าไปนั่งในตำแหน่งแบบไม่ถูกต้องจะต้องถูกคดีอาญาด้วยในวินโพสต์แจงดราม่ากางเกงขาสั้นทำพิธีศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชยืนยันใส่แบบนี้บวงสรวงจตุคามรามเทพกว่า10ปีเคารพศรัทธาด้วยหัวใจนายในวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชี้แจงกรณีการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งกายโดยระบุว่าตนเคารพศรัทธาและบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจมากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชทุกปีจะนักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนมาทำพิธีสักการะขอพรและจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเข้าประกอบพิธีด้วยในขณะที่ทุกคนที่เข้าร่วมงานและเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพและไม่ใช่งานของจังหวัดแต่เป็นกิจกรรมที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจัดขึ้นเองสำหรับประเด็นการแต่งกายนายเนวินระบุว่าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่เลือกแต่งกายได้สะดวกสบายโดยมาทำพิธีด้วยเสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและกางเกงขาสั้นแบบนี้ทุกปีเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลหลักเมืองอนุญาตและไม่เคยทักท้วง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
14: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชันใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชันกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้จันทร์ที่3สิงหาคม2569นะครับก็กลับมาทำการตามปกตินะจริงๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มาจัดรายการตามปกตินะครับหลังจากที่หยุดหลายวันนะเป็นวันหยุดทั้งวันเฉลิมพระชนพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะฮะวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะแล้วก็หลายต่อหลายท่านนะช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่ต้องบอกเลยโอ้โหแต่ละคนก็หยุดไปยาวต่อเนื่องก็มีบางคนหยุดวันจันทร์หยุดวันศุกร์นะรวมเบ็ดเสร็จหยุด9วันนะแต่ว่าบางท่านอาจจะหยุดวันจันทร์อย่างเดียวนะหรือบางท่านอาจจะหยุดวันศุกร์อย่างเดียวอันนั้นก็จะได้6วัน7วันนะครับก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเราก็กลับมาทำการตามปกติ4ช่วงรายการนะเหมือนเช่นเคยนะช่วงแรกนะก็สรุปข่าวสารต่างๆช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4อันนี้เราเปิดสายคุยกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะผมคุยที่ผมไปอุทยานแห่งชาติผู้เตยให้ฟังหลายท่านยังติดใจนะเดี๋ยววันนี้ลองดูซะหน่อยละกันนะถ้ามีเวลานะอาจจะคุยต่อนะเพราะว่าผมไม่ได้เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยที่เดียวไม่ได้ไปที่น้ำตกตะเพิน ขี้ใหญ่ที่เดียวนะหลังจากที่พักที่อุทยานแห่งชาติผู้เตย1คืนเนี่ยนะนอนเต็นท์เนี่ยแล้วตีสามครึ่งตีสี่เนี่ยเสียงระฆังดัง20กว่าทีเนี่ยยังบอกเลยว่าตื่นเช้ามาจะถามเจ้าหน้าที่นะแต่ว่าพอขับรถออกมาแล้วนึกขึ้นได้ที่ไหนได้ลืมไปซะแล้วนะไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่ว่าเสียงระฆังเมื่อคืนนี้มันคือเสียงอะไรนะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปอีกที่หนึ่งนะไปอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะหรือว่าที่เรารู้จักกันทั่วไปเนี่ยก็เรียกว่าอุทยานแห่งชาติถ้ำทานรอดใช่ไหมมีทั้งทานรอดใหญ่แล้วก็ทานรอดน้อยนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยตอนเนี้ยทางที่จะเดินทางข้ามเขาเนี่ยจากปากถ้ำทานรอดใหญ่ไอ้ทานรอดน้อยเพื่อจะไปทานรอดใหญ่เนี่ยนะตอนนี้มันถึงแค่น้ำตกไตรตึงชั้นที่3ที่มันจะต้องเดินข้ามไปอีกประมาณสักกิโลนึงนะก็จะต้องไปที่จุดชมวิวแล้วก็หลังจากจุดชมวิวก็ลงไปที่ถ้ำทานรอดใหญ่นะอันนี้เป็นทางที่เดินได้เทรลได้เทรคได้นะแต่ตอนนี้เขาปิดซ่อมมาหลายปีแล้วเห็นว่าปีนี้นะเห็นพอผมไปกลับมาเสร็จเห็นมีข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะเร่งดำเนินการอุทยานแห่งชาติเขาจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถเปิดใช้การได้แต่ว่าถ้าไปไม่ได้ถามว่าทำยังไงมันต้องขับรถอ้อมจากไปอีกทางนึงอ่ะไปที่ถ้ำทานรอดใหญ่เลยนะก็ต้องวนไปอ้อมวัดอะไรไปเขาบอกว่าต้องอ้อมอยู่ประมาณ10กิโล20กิโลนะครับแต่ก็ค้างเอาไว้เท่านั้นนะและถ้ามีเวลาวันนี้เดี๋ยวดูซะหน่อยอากาศดีๆบรรยากาศดีๆนะอาจจะเล่าต่อให้ฟังนะหรือถ้าจังหวะที่คุยอยู่ต่อเนื่องอันนี้ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์นะเพราะว่าคุณผู้ฟังรายการนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นสำคัญใช่ไหมจัดรายการก็คือชื่อรายการก็บอกแล้วว่าคุยได้คุยดีนะไม่ได้แบบคุยคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูแล้วกันนะว่าจะมีอะไรมาฝากหรือว่าจะคุยกันยังไงนะครับข่าวสารวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียหลังจากที่รัฐบาลไม่ได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียมาประมาณ15ปีนะแต่ว่าก่อนที่เดินทางเยือนอินโดนีเซียเนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ให้สัมภาษณ์ในหลายเรื่องหลายประเด็นนะเรื่องทางการเมืองประเด็นสำคัญทางการเมืองก็จะมีอยู่ 2-3 เรื่องนะที่ผู้สื่อข่าวแล้วก็เราติดตามความคืบหน้าว่าท้ายที่สุดแล้วเป็นยังไงโดยเฉพาะการโกงสอบท้องถิ่นนะมันมีความเชื่อมโยงกับทางการเมืองอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วถามว่าเชื่อมโยงยังไงก็คือทางฝ่ายค้านนะทางพรรคฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเนี่ยนะถ้าหากจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็ต้องดู เดี๋ยวเปิดประชุมสภาเนี่ยช่วงเดือนสิงหาคมกลางเดือนปลายเดือนเนี้ยเขาจะมีการพูดคุยในปีกพรรคฝ่ายค้านวิฝ่ายค้านคุณผลิตจะไปคุยยังไงว่าจะมีการอภิปรายหรือไม่ซึ่งถ้าหากมีการอภิปรายก็ต้องมาพิจารณาอีกว่าจะเป็นการอภิปรายทั่วไปแบบลงมติไม่ไว้วางใจหรือแบบไม่ลงมติก็คือให้เป็นคำแนะนำมาตราในรัฐธรรมนูญที่เราเคยได้ยินกันน่ะ151 152อะไรเนี่ยนะครับอันนี้เขาก็ต้องคุยกันตกลงกันแต่เรื่องหนึ่งที่จะมีการอภิปรายแน่นอนเนี่ยก็คือเรื่องของการทุจริตในการโกงสอบท้องถิ่นซึ่งก็คงจะต้องเชื่อมโยงถึงการบริหารจัดการหรือว่าการบริหารราชการนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางฝ่ายค้านเขาหยิบยกขึ้นมาแน่นอนนอกเหนือจากนี้อาจจะมีเรื่องอื่นๆนะไอ้อะไรอะไทย AI Passport นะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเงียบไปแต่ก็คงอยู่ในประเด็นที่จะมีการอภิปรายนั่นแหละนะหรือแม้แต่นะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการหัวสวที่เขาอาจจะหยิบยกขึ้นมาแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกบอกโอ้โหสวนี่มาตั้งแต่ปี2567แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่งเข้ามาบริหารราชการเนี่ยในปี2569นะเพราะเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จำได้ไหมล่ะนะเนี่ยบอกพึ่งเข้ามาบริหารเพราะงั้นจะจับมาเชื่อมโยงยังไงเนี่ยอันนี้คิดว่ามันอาจจะต้องไปดูความเชื่อมโยงนะและการอภิปรายในสภาผู้แทนเราจะคุยได้มากน้อยจะอภิปรายได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งนะอันนี้เรื่องหนึ่งละเรื่องที่สองครับเรื่องที่สองผมขยายความเพิ่มเติมเลยสำหรับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นล่าสุดท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะที่กำกับดูแลทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยรัฐมนตรีวรสิทธิ์เนี่ยนะผมเข้าใจว่าตอนนี้ใกล้จะเสด็จน้ำแล้วเดือนสิงหาคมน่าจะมีการพิจารณาไอ้เรื่องสอบท้องถิ่นโกงสอบท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบอะไรยังไงเนี่ยนะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวช่วงวันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่5วันที่6สิงหาคมเนี่ยนะฮะทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เนี่ยก็บอกนะบอกว่าก็เตรียมที่จะเข้าสู่คณะกรรมการกสทคณะกรรมการสอบของปกครองท้องถิ่นนะและหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่คณะกรรมการกลางซึ่งคณะกรรมการกลางนี่จะมาจากหน่วยงานอื่นด้วยนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการจัดการบริหารหรือการสอบของกระทรวงมหาดไทยเขานะเรื่องที่เคยไปติดอยู่ที่คณะกรรมการกลางที่ยังไม่ได้ประชุมอะเรื่องที่ผ่านทางกสทมาแล้วบอกว่าเอ๊ะมันถูกระเบียบหรืออะไรยังไงหรือไม่หรือว่าจะต้องทำคำชี้แจงให้กับคณะกรรมการกลางให้มันชัดเจนเนี่ยนะที่รอเอกสารอยู่เนี่ยนะเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าในช่วงวันที่5วันที่6สิงหาคมนะตัวเลขสำหรับผู้ที่เข้าข่ายนะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเนี่ยกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยที่คะแนนมีการปรับคะแนนสูงขึ้นนะสอบไม่ได้แล้วทำให้ได้มีการเรียงรายชื่อลำดับอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะ 5,925 คนบอกหลังจากนั้นฮะหลังจากนั้นก็จะส่งต่อให้ท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีการบรรจุข้าราชการเนี่ยนะหรือว่าพนักงานตรงกลุ่มนี้ให้ไปปลดพ้นราชการทันทีนะบอกว่ายืนยันเลยภายในสิงหาคมนี้กลุ่มที่โกงสอบเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งนะใครเอี่ยวโดนหมดนะทั้งโทษอาญาแล้วก็ทางวินัยนะนี่ก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะสำหรับเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะครับอ่ะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพิ่มเติมเอาไหนๆก็เอาแล้วเอาให้จบทีเดียวคือประเด็นของหัวสวเนี่ยผมเข้าใจว่าพรุ่งนี้4สิงหาคมเนี่ยน่าติดตามทางกลุ่มที่เขาเปิดโปงเรื่องของกระบวนการหรือว่าขั้นตอนนะในการเลือกหัวสวเนี่ยเขาจะฉายภาพให้เห็นอีกภาพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการพิจารณาในการดูหรือมีความเชื่อมโยงยังไงอันนี้ก็น่าสนใจนะเห็นว่าพรุ่งนี้4สิงหาคมคือต้องบอกว่าเอพิโซดที่เกี่ยวข้องกับภาค2ปี ของการเข้ารับหรือว่าเข้าไปทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็ต่อเนื่องมาอยู่แล้วแต่เอพิโซดเนี้ยที่ทั้งคุณผลิตทั้งยิ่งชีพนะเป๋ายิ่งชีพอ่ะนะของไอลอเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงที่จะดำเนินการต่อเนี่ยรอบเนี้ยมันกลับเข้ามาอยู่ในความสนใจของประชาชนอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงเพราะฉะนั้น เวลาที่มันร้อนอย่างนี้มันก็ต้องรีบตีใช่ไหมเหล็กอะใช่ไหมเหล็กร้อนๆตีมขึ้นรูปได้มันมีไฟเยอะๆไงที่เราเห็นเนี่ยเวลาที่เขาเผาไฟเผาเหล็กเนี่ยเผาเหล็กปุ๊บมันต้องแดงชาๆเลยอะใช่ไหมพอแดงเสร็จปุ๊บจะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างไงมันต้องรีบตีตอนนั้นนะเนี่ยก็เหมือนกันตอนนี้จังหวะเนี่ยเขาก็ต้องเร่งดำเนินการ1 2 3ต่อเนื่องไปแต่ว่าเรื่องที่มันไม่ควรเกิดเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้สื่อที่รัสเซียนี่โอ้โหออกข่าวกันหนาหูนะครับไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครป๋องกับธงอะไรเนี่ยนะในป๋องในธงอ่ะผมไม่อยากจะใช้ไอ้ป๋องไอ้ธงอะไรที่ชาวบ้านเขาเรียกกันอ่ะนะแล้วก็รวมไปถึงไอ้กลุ่มกับพรรคพวกอีก 2-3 คนอ่ะที่โดนอีกคดีนึงอ่ะคือเรื่องของเรื่องเกิดจากการแจ้งความของญาติของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย2คนเป็นพี่น้องหายตัวไปแล้วหลังจากนั้นก็มีการสืบสวนอะลงพื้นที่ไปดูไปเจอรถมอเตอร์ไซค์อย่างแรกเลยเจอมอเตอร์ไซค์ก่อนพอเจอมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บเขาก็ไล่แกะเลยนะว่าเอ้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะจนไปสืบทราบได้ว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยมันคือป๋องนะกับธงผมจำชื่อจริงไม่ได้นะแต่สองคนนี้เป็นผู้ต้องหาสำคัญตำรวจเขาก็ตามไปสืบตามไปจับเนี่ยไอ้พื้นที่ที่เกิดเหตุนี้อยู่ที่ชลบุรีนะตามไปสืบตามไปจับแล้วเค้นมาจนตอนแรกจับได้ก่อนคนหนึ่งแล้วก็เค้นไปเค้นมานะจนสืบแล้วจับได้อีกคนหนึ่งที่ร่วมกันในการก่อเหตุครั้งนี้สองคนนี้ก็ไปบอกจนสุดท้ายมาบอกว่าเนี่ยก็ฆ่าเพื่อจะชิงทรัพย์นะแล้วก็เอาศพเนี่ยไปฝังไว้อยู่ใกล้ๆกับวัดตรงบางละมุงอ่ะวัดยานอ่ะนะตรงนั้นอ่ะห่างจากเขาบอกว่าห่างจากอะไรล่ะ M7 อ่ะนะมอเตอร์เวย์อ่ะสาย7อ่ะอยู่ประมาณสักเข้ามาในพงหญ้าอะไรเนี่ยประมาณ 300-400 เมตรอ่ะนะตำรวจเขาไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็เอาตัวไอ้2คนเนี้ยไปเลยแล้วก็ไปชี้ที่เกิดเหตุแถมให้ขุดด้วยขุดดูเลยว่าเจอมั้ยเจอจริงๆเจอ2ศพเป็นศพชาวรัสเซียทั้ง2คนทั้งน้องผู้หญิงแล้วก็น้องผู้ชายน้องผู้ชายนี่ถูกยิงน้องผู้หญิงนี่น่าจะต่อยหรือทำอะไรทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตอะแล้วก็ฝังศพลงไปนอกเหนือจากนี้พอไปสืบต่อตำรวจเขาก็ไปเจอโอ้นี่เพิ่งออกมาจากเรือนจำใช่ไหมอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือว่าเฮ้ยมันมีคดีอีกอันนึงที่อยู่ในเขตไอ้สภ.ห้วยใหญ่เนี่ยที่ชลบุรีด้วยเนี่ยนะมีอันหนึ่งคือมีการแจ้งความว่ามีครอบครัว3คนคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหายตัวไปด้วยแจ้งความไปตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสืบไปสืบมาบอกยอมรับว่าฆ่า3คนนี้อีกต่างหากโอ้โหตำรวจก็เต้นสิครับคือทางฝั่งของอันนี้ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าเขาแจ้งความตั้งแต่ต้นเดือนแล้วมันไม่มีความคืบหน้าเลยจนมาสืบกับหรือว่าสอบสวนกับไอ้สองคนเนี้ยไปรู้อีกว่ามีเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการเอารถไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฆ่าตาย3คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ไปฝังเหมือนกันบอกฝังอยู่ห่างจากไอ้จุดใกล้ๆกับจุดที่ฝังศพของชาวรัสเซีย2คนเนี่ยห่างออกไป 400-500 เมตรนะแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนตำรวจก็ไปคือมันก็มีประเด็นเพิ่มเติมคือเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลต้องไปจุดเกิดเหตุด้วยเหมือนกันนะ ไปลงพื้นที่เลยตอนแรกเห็นติดงานอยู่ที่สุพรรณบุรีนะหลังจากนั้นก็ไปช่วงเช้าแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตามที่ชลบุรีต่อนะก็ต้องยอมรับนายกถึงขนาดว่าโอ้โหงี้มันสร้างความเสื่อมเสียเนาะให้กับประเทศไทยอ่ะนะคือเป็นเรื่องที่มันสร้างความเสื่อมเสียถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลเฉพาะรายก็ตามทีเป็นอาชญากรเฉพาะรายก็ตามทีแต่ว่าแน่นอนนะเวลาข่าวที่มันออกไปทั่วโลกเนี่ยมันก็สร้างความเสื่อมเสียแน่ส่งผลกระทบแน่นอนเรื่องของความปลอดภัยใครที่จะมาเป็นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยบอกโอ้ไม่ปลอดภัยว่าจะมีการลักวิ่งชิงปล้นใช่ไหมแล้วก็ทำให้เสียชีวิตเสียทรัพย์สินอะไรพวกนี้ได้นะเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยมันก็เหมือนกันนะคือพอเรานึกย้อนกลับไปก็เหมือนกันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียนั่นแหละที่ยูทูบเบอร์ไทยน้องฮารุนโซโล่นะอันนี้ช่อง YouTube ของเขาเหมือนกันก็ไปทำอะไรล่ะทำช่องท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแบบวันไปคนเดียวอ่ะนะเป็นโซโล่เดียวอ่ะนะแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวซึ่งเขาก็เคยไปมาแล้วด้วยจอร์เจียเขายังบอกเลยว่าที่ตรงนี้ดีถูกไหมฮะคนอัธยาศัยดีแต่ไปรอบนี้ก็จนครอบครัวเขาต้องโพสต์ว่าติดต่อไม่ได้มา2สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นก็ช่วยกันปูพรมเลยทั้งคนไทยไปตามรอยตามอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่จอร์เจียก็ช่วยกันติดต่อทางสถานีตำรวจสถานกงสุลสถานทูตที่ถึงแม้ว่าจอร์เจียเราไม่มีสถานทูตแต่ว่าต้องใช้ของตุรกีอาการ่าเนี่ยมาช่วยดูแลเนี่ยนะก็ดำเนินการเต็มที่จนท้ายที่สุดไปรู้แล้วไปเจอว่าเสียชีวิตนั่นก็เป็นเรื่องเหมือนกันถามว่าส่งผลกระทบกับคนไทยอย่างผมอย่างเงี้ยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จอร์เจียก็ต้องคิดแล้วถูกไหมฮะว่าเฮ้ยปลอดภัยจริงหรือเปล่าใช่ไหมมันแล้วช่วงก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เป็นเคสแรกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียนะก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวอินเดียมีหลายชาตินะ 3-4 คนอ่ะเมื่อเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ลักษณะของการเสียชีวิตใกล้เคียงกันเหมือนกันเลยคือหายไป2สัปดาห์นะแล้วหลังจากนั้นก็มีการตามหาแล้วก็ตรงจนไปเจอเนี่ยของเรากว่าจะรู้เรื่องกว่าจะเจอจริงๆช่วงไหนช่วงปลายเดือนกรกฎาคมใช่มั้ยพอสืบไปสืบมาค่อยๆแกะไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยนะจนเขาไปเจอว่าที่เสียชีวิตในโรงแรมที่กรุงทบิลิซีเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมนะแต่ว่ามันไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้มีการแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ส่งผลแบบนี้แหละเหมือนกันในทางกลับกันนะที่เราให้ฟังเพิ่มเติมเนี่ยคือหลายท่านอาจจะสนใจแล้วก็ติดตามข่าวอยู่แล้วนะผมยังไม่ได้คุยในรายการนะแต่ว่าอันเนี้ยลักษณะของความเชื่อมั่นหรือว่าการที่จะเดินทางเนี่ยมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวเขาต้องคำนึงเหมือนกันว่าเอ๊ะเมืองไทยปลอดภัยหรือเปล่าถูกไหมฮะเนี่ยก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นอ่ะกลับมาโดยเร็วนะจะทำด้วยวิธีการไหนผมไม่ทราบนะแต่ว่ามันต้องเป็นทั้งกระบวนการต้องไปทั้งระบบคือชี้แจงกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องชี้แจงขณะเดียวกันเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในชั้นสืบสวนสอบสวนชั้นต้นพนักงานตำรวจพนักงานอัยการต้องเร่งดำเนินคดีถ้าจะดีหน่อยนะในฐานะที่อยู่ฝ่ายบริหารคือตุลาการนี่ก็คือรัฐบาลนะคือฝ่ายบริหารก็ต้องเร่งรัดคดีบางคดีที่มันมีความจำเป็นอ่ะผมเชื่อว่าก็ต้องเร่งรัดให้มันสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐนะจะลอยตัวว่ามาเคยมาอย่างไรทำคดี2ปี3ปีเสร็จในศาลชั้นต้นถึงแม้ว่าจะเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนนะแต่บางเรื่องบางคดีผมว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาพวกนี้นะก็ต้องร่วมมือกันนะแต่สำคัญก็คือก็ต้องให้ความยุติธรรมเต็มที่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคือบางทีเราติดตามข่าวแล้วบางคนอาจจะคิดว่าชัวร์เลยใช่แน่นอนเป็นอย่างนี้แน่นอนใช่ไหมเห็นวันนี้มีใครล่ะคนที่เคยรู้จักป๋องอะไรเนี่ยนะไปออกรายการทางตำรวจสน.ที่ไหนเขาเรียกว่าต้องรีบไปรับตัวคนนี้มาเป็นพยานเลยเพื่อจะถามว่าไอ้พฤติกรรมของเขามันทำอะไร1 2 3 4ยังไง นะเพราะว่าอย่างกรณีของ3แม่ลูกนั้นบอกว่าจะไปอะไรทวงสตังที่เกี่ยวข้องใช่ไหมบอกทวงหนี้โหดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วขึ้นชื่อว่าโหดมากเนี่ยเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าจะทำยังไงนะมีเรื่องอะไรอีกนะเรื่องอะไรอีกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วใช่ไหมเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวดูสักนิดอ้อวันนี้เป็นการเปิดจองนะครับสำหรับคนที่ต้องการจองพันธบัตรรัฐบาลชื่อรุ่นก็คือพันธบัตรออมพลัสซึ่งเป็นการเปิดจองสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปจองผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มจองผ่านที่ธนาคารพาณิชย์จองผ่านที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ตัวเองมีไอ้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จองผ่านที่สตรีมมิ่งแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ใครที่เล่นหุ้นก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วเปิดให้จอง3วันวันที่3วันที่4วันที่5วงเงินทั้งสิ้นเท่าไหร่ล่ะกี่พันนะ 2,000 มั้ยใช่มั้ยนะทั้งแบบ3ปีและแบบ10ปีนะฮะดอกเบี้ยนี่ท่านทราบอยู่แล้วนะถ้า3ปีนี่ให้1.8 ใช่มั้ยแต่ถ้าเป็น10ปีเนี่ยให้ 2.8% ใช่มั้ยอันเนี้ยรุ่นเนี้ยนะใครที่สนใจก็ลองดูนะครับ3วันอันนี้ไม่ต้องไปแบบfirst come first serve แล้วเพราะว่าเขาใช้แบบไอ้ small lot first คือคุณไปจองไว้จ่ายเงินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นพอครบกำหนดวันที่5ใช่ไหมวันที่6เขาก็จะประกาศผลว่าคุณเนี่ยได้หน่วยลงทุนนะที่เป็นพันธบัตรออมพลัสเนี่ยนะในวงเงินเท่าไหร่นะขั้นต่ำนี่จอง 1,000 บาทนะ3 4 5นะรวมเบ็ดเสร็จของคนที่จัดจำหน่ายเนี่ย24แห่งทั่วประเทศนะครับส่วนดอกเบี้ยนี่ให้เหมือนกันนะให้เหมือนกันก็คือ3ปี 1.8 แล้วก็10ปีนี่ 2.8% จ่ายดอกสม่ำเสมอทุก3เดือนนะครับอ่ะใครที่สนใจนะก็ไปติดตามแล้วกันนะวันนี้ถ้าไม่ได้แวะไปนะก็ไปพรุ่งนี้ได้นะพรุ่งนี้ไม่ได้แวะไปแบงค์ก็ไปอีกวันนึงวันที่5แต่วันที่6ไม่ได้นะเราได้แค่3วันนะวันที่3วันที่4นะแล้วก็วันที่5นะครับอ่ะเรื่องอื่นๆไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวค่อยๆตามหน่อยละกันนะมีประเด็นอะไรที่คืบหน้าเพิ่มเติมนะหรือเอายังไงดีออกเร็วสักนิดละกันนะเผื่อจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะถ้ามีประเด็นไหนมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะอยากจะพูดอยากจะคุยนะก็เชิญนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4ไอ้ดราม่าอะไรดราม่ากางเกงขาสั้นอะไรนี่ผมไม่สนใจนะผมบอกไว้ก่อนผมไม่สนใจนะหรือกรณีสกที่ไปเสียบบัตรแล้วก็ลงคะแนนแทนกันอันนั้นต้องไปพิสูจน์สำคัญคือต้องพิสูจน์นะเพราะว่าเขาก็จะส่งเรื่องแล้วนี่เห็นทางสกทางฝั่งของทางพรรคประชาธิปัตย์เขาก็จะส่งเรื่องให้ทางปปชใช่ไหมอันนี้คือถ้าทำจริงมันไม่น่าทำอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคือเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าในระดับของประเทศอ่ะสสที่เขามีการเสียบบัตรแทนกันลงคะแนนแทนกันเนี่ยไม่อยู่เนี่ยแล้วก็เสียบบัตรแทนลงคะแนนแทนเนี่ยมันติดคุกนะครับใช่ไหมเพราะมันมีต้นแบบอยู่แล้วอ่ะถ้าหากทำจริงอ่ะนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าบัตรเสียหรือว่าเครื่องเสียอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหตุให้ต้องดำเนินการแทนอะไรยังไงเนี่ยมันก็ต้องอธิบายนะบัตรอีกอันอยู่ในคนที่ถูกลงคะแนนแทนอยู่ในที่นั่นด้วยหรือเปล่าหรือผมไม่ได้ตามนะผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่มันมีความเชื่อมโยงนะครับอ่ะประมาณนี้นะสำหรับช่วงแรกของรายการนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้

0: รวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
1: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
0: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: 14:38 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับส่วนคุณวีระนะเดี๋ยวสักครู่นะน่าจะเข้ามาสมทบกันนะใครที่ติดตามอยู่เพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าโอ้งานในชั้นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยสำหรับปีนี้ก็ค่อนข้างจะคึกคักทีเดียวนะแล้วก็วันนี้เข้าใจว่าน่าจะมีการประชุมพิจารณาเพิ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่เป็นเรื่องของทางกระทรวงพาณิชย์นะผมไม่แน่ใจว่าคุณวีระจะเข้ามาอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะส่วนช่วงนี้ช่วงที่2แล้วเราเปิดสายคุยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันนี้วันจันทร์นะจันทร์ที่3สิงหาคมนี่เดือน8แล้วนะครับสำหรับปี2569ก็ต้องบอกว่าแป๊บๆเหมือนกันนะปีนี้ก็ผ่านไปเร็วแล้วก็ความผันผวนหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของปีนี้เนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นปีที่มีความไม่แน่นอนสูงมากตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะกับทางอิหร่านเนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลที่โจมตีอิหร่านแล้วก็จริงๆถ้าจะบอกว่าก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นอิสราเอลกับฮามาสแล้วมันก็ต่อเนื่องมาตลอดเนี่ยก็อาจจะไม่ผิดแต่ว่าเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วมันก็ส่งผลกระทบถึงเรื่องการส่งออกน้ำมันเนี่ยซึ่ง 20% ของทั่วโลกนะมันออกมาจากช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะและส่วนใหญ่ฐานที่กระจายออกมาเนี่ยมันก็คือฝั่งเอเชียและบ้านเราก็อยู่เอเชียด้วยเหมือนกันราคาน้ำมันที่มันมีความผันผวนราคาน้ำมันที่มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนี่มันก็ส่งผลให้กับต้นทุนต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันถูกไหมสินค้าบริการต่างๆมันเพิ่มขึ้นหมดนะฮะคือขึ้นหมดทุกอย่างเลยนะเนี่ยเห็นล่าสุดเนี่ยผมดูตัวเลขของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะเดี๋ยวดูเลยนะว่าตอนนี้ติดลบอยู่เท่าไหร่นะซึ่งก็รวมถึงของLPG ด้วยนะเฉพาะกองทุนน้ำมันนะติดลบอยู่ 3,329 ล้านบาทส่วน LPG ติดลบ 39,453 ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นสถานะกองทุนก็ติดลบอยู่ 69,782 ล้านบาทนะนี่ก็ยังเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยนะยังชดเชยอยู่เท่าไหร่ล่ะ7.45 บาทต่อลิตรนะส่วน B20 เนี่ยชดเชยอยู่ที่ 11.90 บาทต่อลิตรคุณกุ้งสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: คือวันนี้ไปซื้อพันธบัตร
0: ไปจองพันธบัตร
1: ไปจองเขาบอกว่าก็ซื้อมาตั้งหลายครั้งไม่เห็นเป็นอย่างนี้เขาบอกต้องมีพอร์ตหุ้น
0: โอ้เหรอ
1: ซื้อมาตั้งหลายครั้งไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย
0: ไม่รู้มีต้องมีเหรอต้องเราไปที่ไหนแล้วแบงค์อะไรล่ะ
1: กสิกร
0: แบงก์กสิกรเหรอ
1: เขาบอกลองไปแบงก์อื่นดูก
0: ็
1: ได้เพราะแบงก์

0: มันมีกฎอย่างเงี้ย
1: โอ้แล้วเราแล้วเราได้ไปแบงก์อื่นไหมล่ะ
0: เลยขี้เกียจโยกเงินตรงนั้นไปอ่ะเพราะมันอยู่ในกสิกรเลยตามเลย
1: ไม่แต่มันต้องไปดูคือมันมีรายละเอียดอ่ะคุณกุ้งผมจำไม่ได้ว่าธนาคารพาณิชย์ที่เขาเปิดจำหน่ายเปิดให้จองเนี่ยมันมีของธนาคารพาณิชย์นะว่ามันมีกี่แบงค์ผมไม่แน่ใจว่ากสิกร
0: ไทยพาณิชย
1: ์มีไหมแต่ว่ามันต้องใช้พอร์ตหุ้นด้วยเหรอ
0: ว่าต้องมีพอร์ตหุ้น
1: โ
0: อ้โหซื้อตั้งหลายครั้งมาแล้วนะไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้เลย
1: โอ้แสดงว่าเขาใช้ก็ถึงเขาใช้ถึงว่าบอนด์คอนเนคแพลตฟอร์มหรือมั้ง
0: คงจะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะค่ะ
1: ได้
0: บอกให้รู้
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากนะอันนี้รายละเอียดปีกย่อยที่ได้เพิ่มเติมนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณกุ้งก็โทรศัพท์มาแจ้งนะอ๋อมันต้องมีพอร์ตหุ้นด้วยเหรอนะคลิกดูช่องเปิดบัญชีหลักทรัพย์อ๋อใช่ฮะเขาบอกว่า3สเต็ปง่ายๆเตรียมพร้อมก่อนเปิดจองซื้อเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสลงทุนพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสนะ1คือค้นหาผู้จัดจำหน่ายที่สะดวกใช้บริการนะ2คือคลิกดูรายละเอียดช่องทางการจองนะเพื่อขอเปิดบัญชีและ3นะต้องเปิดบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ให้พร้อมใช้งานอ่ะโอเคนะอ่ะอันนี้ผมก็เพิ่มเติมนะนี่เพราะว่าเขาซื้อผ่านช่องทางเนี่ยนะก็คือธนาคารพาณิชย์6แห่งนะแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์18แห่งนะครับอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังท่านอื่นครับเชิญนะมาไหมเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวใครเอ่ยนะเดี๋ยวผมรอชื่อแป๊บหนึ่งนะว่าเป็นท่านไหนนะครับเดี๋ยวคุณอะไรเอ่ยคุณอะไรนะฮะป้าติ๋มเหรอป้าอ๋อป้าติ๋มป้าติ๋มเจอนะ
2: ป้าติ๋มค่ะป้าติ๋มจะบอกคุณกุ้งนะว่าไม่ต้องไปซื้อหรอกว่าเพราะว่าป้าติ๋มเนี่ยไปติดต่อธนาคารเรียบร้อยนะยุ่งยากมากเลยค่ะ
1: ทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
2: คือมันต้องมีพอร์ต
1: อ๋อมันต้องมี
2: พอร์ตหมายความว่าเราต้องมีพอร์ต
1: ครับ
2: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ถามป้าติ๋มมีแล้วป้าติ๋มยังไม่เอาเลยแล้วป้าติ๋มถามเขาว่าแล้วป้าเขาบอกว่ามันยุ่งยากเนี่ยเขาต้องการที่จะสนับสนุนเด็กรุ่นใหม
1: ่ไม่คือหลักๆคือยังไงป้าติ๋มคือต้องมีพอร์ตทุนใช่ไหมแล้วเราก็ติดต่อ
2: ใช่แล้วป้าติ๋มบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันก็ยุ่งยากเขาบอกว่าจริงๆมันไม่เหมาะสำหรับคนมีอายุหรอกค่ะเหมาะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเขาต้องการที่จะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยออมแล้วป้าติ๋มก็เลยถามเขาบอกว่าแล้วแบบเก่าจะมีไหมเขาบอกมีค่ะแต่ให้รอก่อนเพราะฉะนั้นบอกคุณกุ้งไม่ต้องไปติดต่อแล้วเพราะป้าติ๋มไปหารายละเอียดโทรไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเลยล่ะไปคุยกับเขาไปถามรายละเอียดเขา
1: อ๋อคือถึงแม้ว่า6ธนาคารพาณิชย์6แห่งเนี่ยนะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือเราต้องมีพอร์ตทุนเนาะ
2: เราต้องมีพอร์ต
1: ต้องมีพอร์ต
2: เพราะว่าอันนี้มันจะไม่เข้าไม่มีสมุดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะมันจะไปเข้าในพอร์ตทุน
1: โอ้เพราะมันจะมี
2: บอกไม่ต้องไปนั่นเรายุ่งยากเพราะป้าติ๋มโทรไปที่ธนาคาร
1: ครับ
2: แล้วก็โทรไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไปถามเขา
1: โอ้นี่จะ
2: ให้รออีกสักพักนึง
1: จะไปจองเท่าไหร่ล่ะฮะ
2: ก็คือก่อนที่จะไปจองป้าติ๋มก็หารายละเอียดไงใช่ไหมว่าฟังดูเอ๊ะมันทำไมมันยุ่งยากอะไรก็ไม่รู
1: ้
2: ใช่ไหมก็เลยโทรไปคุยกับเขาโทรไปคุยที่กสิกร
1: อ่ะเข้าใจ
2: คุยที่กสิกรเสร็จป้าติ๋มก็เลยโทรไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอะค่ะ
1: ครับผม
2: ก็ไปคุยกับเขาเขาก็อธิบายให้ฟัง
1: ครับ
2: เขาบอกให้รอก่อน
1: รอก่อน
2: กูไม่ต้องตกใจรออีกสักพักหนึ่งม
1: ัน
2: จะออกแบบเก่า
1: ได้ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณยอดครับสาย3สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณนพพงษ
1: ์เชิญครับ
3: ผมจะสอบถามนิดนึงถ้าสมมติว่าเราจะสร้างบ้านใหม่เราเนี่ยเราจะล้อมสังกะสีเนี่ยกันพื้นที่ก่อสร้างเราเนี่ยเราจะล้อมให้มันอยู่เสาไฟอยู่นอกเขตหรือในเขตที่เราจะล้อม
1: อ้าวเสาไฟมันของใครล่ะมันอยู่ตรงไหนล่ะมันเป็นที่ใครล่ะ
3: ท ที่มันก็น่าจะเป็นที่หลวงไหม
1: เออ
3: เออผมก็ถามเออทีนี้ผมผ่านไปเนี่ยที่ถนนรัชดาซอย3นะแยก
1: ไม่เอาของเราดีกว่าเอาของเราไม่
3: ที่ผมถามนี่คือว่าผมไปเห็นมาไงคือว่าซอย3แยก8เนี่ยมันมีก่อสร้างอันนึงมันล้อมรั้วอมเสาไฟไปประมาณ 3-4 ช่วงเสาไฟอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่คือมันต้องไปดูก่อนว่ามันเสาไฟมันปักอยู่ตรงไหนคุณ
3: ก็ปักอยู่ริมถนนนะครับ
1: เอาปักอยู่ในริมถนนนะถนนตรงนั้นมันเป็นของใครมันเป็นของเอกชนของรัฐบาลหรือของสาธารณะ
3: มันต้องหลวงนี้ครับ
1: อะไรนะ
3: มันต้องเป็นที่หลวงเพราะว่ามันล้อมเนี่ย
1: บางที่เขาปักเสาไฟไปที่บ้านได้นะคุณ
3: ใช่เข้าใจแต่ว่า
1: อ้าวก็เข้าใจไงเพราะฉะนั้นคุณยังไม่รู้รายละเอียดเลยว่ามันเป็นที่ของใครอ่ะเรายังไม่รู้รายละเอียดแล้วเราจะไปวินิจฉัยได้ยังไงล่ะ
3: เมื่อตอนแรกเขาล้อมอยู่เสาไฟอยู่นอกนะครั้งแรกเลยเขาล้อมเสาไฟอยู่นอก
1: เอาอย่างนี้อย่างแรกเลยคือข้อเท็จจริงเราไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถตอบได้หรอก
3: คุณแล้วมันต้อง
1: คุณไม่งั้นมันก็เดาอย่างเดียวอ่ะว่าเฮ้ยเสาไฟตรงนี้มันปักอยู่ตรงไหนมันเป็นที่ของใครอันนี้เราไม่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นที่ของใครแล้วเราไปเห็นไหมล่ะต่างจังหวัดเห็นไหมล่ะเอ้ยเอาบอกให้การไฟฟ้ามาเดินเสาไฟเข้าบ้านให้หน่อยสวนอยู่ไกลถูกไหมถูกไหม
3: ครับ
1: เออแล้วตรงนั้นมันล้อมในเขตบ้านของเราได้ไหมใช่ไหมล่ะ
3: ใช่
1: เออในเมื่อข้อเท็จจริงเราไม่รู้เราก็ไม่เห็นต้องไปจินตนาการท่าเลยไม่อันนี้ไม่ตอบไม่ได้ในเมื่อเราไม่รู้ข้อเท็จจริงนะ
3: ครับผม
1: อย่าว่ากันนะเพราะว่าอันนี้ข้อเท็จจริงเราสุ่มอย่างเดียวเน
3: า
1: ะ
3: ใช่
1: โอเคขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะจริงๆนะผมตอบแบบตรงไปตรงมานะในเมื่อข้อเท็จจริงไม่รู้นี่ก็คือไม่รู้จริงนะฮะจะให้ผมเดาจะให้ผมตอบมั่วๆเนี่ยบางทีผมก็เกรงใจนะถามว่าตอบมั่วๆได้ไม่ตอบมั่วได้นะผมก็เกรงใจคุณผู้ฟังเหมือนกันนะก็พยายามอ่ะคือแต่ว่าเรื่องนึงเลยถ้าคุณฟังผมตลอดเนี่ยถ้าเรื่องไหนก็ตามที่ทะเลาะกันแล้วบอกว่าโอ๊ยจะต้องไปฟ้องศาลเนี่ยคำแนะนำของผมทุกครั้งนะคุยกันก่อนผมไม่เคยคิดว่าการไปดำเนินคดีที่ศาลเนี่ยนะแล้วคือมันเป็นธรรมมันอะไรไหมครบเป็นธรรมแหละเป็นธรรมแน่แต่ว่ามันเสียเวลา1คือมันเสียเวลา2ก็คือมันรบกวนสภาพจิตใจทั้งคนที่ถูกฟ้องและคนที่ฟ้องอะไรวะบางคดีเป็นปีๆอ่ะ3ปี5ปีอ่ะแล้วคุณต้องมานัดอีกแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่มันคุยกันได้ตกลงกันได้นะผมก็จะแนะนำอย่างเดียวอย่างเดิมอย่างเดียวตลอดคุยกันก่อนอะไรที่มันไม่ใช่คดีโอ้โหอาชญากรรมไม่ใช่คดีที่แบบมันมีความเสียหายรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้เป็นทางของผมนะคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะบอกเฮ้ยโอ้โหคุณณัฐพงษ์จบกฎหมายมาทำไมคุณไม่แบบดำเนินคดีเลยก็บางเรื่องมันไม่จำเป็น ใช่ไหมคุณไม่เห็นหรอกกฎหมายเขาไม่งั้นเขาไม่ทำให้มันง่ายขึ้นไม่ทำให้มันสะดวกขึ้นหรอกเพราะรู้ว่าของบางอย่างมันไปอยู่ในตรงนู้นในตรงนี้เหมือนกันนะเหมือนที่คุณบางท่านที่บอกโอ้มันปรับเป็นพินัยมันเอ้ยมันตัดสิทธิ์ตัดตรงนู้นตัดตรงนี้อ้าวก็ทำให้มันง่ายขึ้นไงในเมื่อค่าปรับมันต้องไปฟ้องศาลมันต้องไปขึ้นศาลบางทีอันไหนที่เขาให้หน่วยงานที่สามารถพิจารณาที่มันไม่ต้องไปถึงศาลได้ไปก่อความยุ่งยากลำบากลำคาญเนี่ยนะให้กับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาก็พยายามออกแบบให้มันสะดวกเพิ่มขึ้นแต่คำนึงถึงการกระทำที่มันเป็นความผิดที่มันยังมีอยู่นะแต่ว่าก็ปรับเป็นพินัยแล้วก็จบไปนะไม่ถือว่าเป็นความผิดเพราะมันไม่ใช่เป็นการลงโทษทางอาญาเนี่ยก็ว่ากันไปถูกไหมไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะฮะที่อื่นทั่วโลกเขาก็เป็นเกือบหมดนะเขาก็มีอย่างนี้เกือบหมดเหมือนกันนะครับไม่งั้นเขาไม่ให้หรอกคนนั้นปรับเลยนะเนี่ยอันนี้เขาให้สิทธิ์ไปนะก็เพิ่มเติมไปนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาว่ากันต่อนะมีอะไรไหมอันนี้อะไรอีกแล้วเนี่ยเพิ่งไหม้อีกแล้วหรอ เอ๊ะทำไมเหตุเพลิงไหม้นี่มันเยอะจริงๆช่วงที่ผ่านมานี่ผมเห็นเหตุเพลิงไหม้นี่ทุกวันเลยหรือว่าเพราะว่าเราติดตามข่าวสารและข่าวที่มันเข้ามาถึงเราเนี่ยไอ้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเห็นทั่วประเทศอะเนาะเนาะอาจจะเกี่ยวไหมใช่ไหมพอมันเห็นทั่วประเทศแล้วของที่เราเมื่อก่อน10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ในบางที่บางแห่งเนี่ยแต่ตอนนี้มันมารวมศูนย์อยู่ในโทรศัพท์มือถือในสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็เลยเห็นหมดเลยนะเออนะอ่ะว่ากันนะครับอะไรเนี่ยอ๋อคุณสิริกัญญาตันสกุลนะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคเหรอพรรคอะไรเอ่ยพรรคประชาชนนะพูดถึงเรื่องอะไรนะมีหลายเรื่องเหลือเกินนะพิจารณางบประมาณปี70มาแล้วครึ่งทางนะอ่ะมาแล้วเดี๋ยวรอนิดนึงฮะใครเอ่ยคุณอะไรครับคุณประเสริฐครับสายสองสวัสดีครับอยู่ไหมเอ่ยคุณประเสริฐเชิญครับ
4: ครับจะถามเรื่องบัตรสวัสดิการผมรถ20ปีเขาเรียกอะไรยื่นอุทธรณ์ติดไปแล้วเขาต้องรอผลนาน
1: ประกาศผลถ้าผมจำไม่ผิด20เท่าไหร่ล่ะ21หรือ27กันยายนอ่ะ
4: โอ้ไปกันยาเลย
1: ใช่
4: แล้วระหว่างนี้ไอ้2เดือนนี้ใช้ได้ไหมถึงแม้จะติดเรื่องที่รถยังไม่ผ่าน
1: เอาได้สิก็ใช้ได้ตามปกตินี่ตอนนี้คุณไปใช้สิ
4: อ๋อโอเค
1: คือที่ประชุมครม.เขาให้ใช้สิทธิ์เดือนสิงหากับกันยา2เดือนน่ะคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
4: มีครับมีคร
1: ับ เออนะลองไปใช้ดูใช้ได้ไม่ได้โทรศัพท์มาบอกหน่อยก็ดี
4: โอเค
1: ไม่แต่ครม.เนี่ยเขาผ่านมาแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเงินมันเข้าไปรอให้หรือยังไงวันนี้มันเพิ่ง
4: ใช
1: ่ไหมวันนี้วันที่3เองใช่ไหม
4: ใช่ผมไม่มั่นใจไงก็เลยยังไม่ได้ไปใช
1: ้อ๋อใช้ไม่ใช้ยังไงโทรศัพท์มาบอกหน่อยนะว่าใช้ได้แล้วนะ
4: เดี๋ยวไปใช้แล้วโทรไปบอก
1: ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะเออใช่พูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ฟังที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเดิมอ่ะลายเก่าอ่ะอัปเดตหน่อยก็ได้นะแล้วก็ที่ถูกตัดสิทธิ์ไปอ่ะนะกลุ่มนึงแล้วกลุ่มนึงก็คือไม่ได้ไปทบทวนไม่ได้ไปขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อ่ะนะวันเนี้ยไปลองไปซื้อของอ่ะที่ร้านค้าที่เราเคยไปซื้อได้เนี่ยซื้อได้ไหมนะเออโทรศัพท์มาบอกหน่อยโทรศัพท์มาบอกหน่อยนะครับนะช่วยกันนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาไหมจริงมันก็มีเรื่องนะที่ต้องแจ้งให้ทราบด้วยเหมือนกันนะเนี่ยระหว่างที่รอสายนะเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบหน่อยพอดีทางสำนักพิมพ์โรนินนะเขาแจ้งมานะสำหรับท่านที่จองหนังสือนะชื่อชุดว่าท่องไปในต่างแดนนะจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กเนี่ยที่คุณวีระธีรพัฒน์เขียนเนี่ยนะครับท่านที่จองรถแรกไม่ทันทางสำนักพิมพ์โรนินเขาบอกว่าล็อตที่2สั่งซื้อได้แล้วนะคะนะหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์จากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะ385บาทจากแคนาดาถึงอเมริกา295บาทอันนี้เล่มแรกนะเล่มที่2คือจากโปรตุเกสถึงสเปนนะ275บาทนะบอกปลอนะท่านที่สั่งจองล็อตแรกไว้หากยังไม่ได้รับหนังสือเนี่ยให้แจ้งแอดมินได้เลยค่ะนะพิมพ์ครั้งสุดท้ายของปีนี้แนะนำให้เก็บให้ครบทั้ง3เล่มนะคะพร้อมส่งวันที่5สิงหาคมนะค่าจัดส่งในฟรีทุกเล่มนะโอ้นะอ่ะคุณสอจอฮะสายสองสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
5: จะมาแจ้งว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถือไว้ใช้ได้ค่ะวันนี้ดิฉันไปใช้มาแล้ว
1: อ๋อใช้ได้นะ
5: ใช้ได้ค่ะ
1: ของเราถูกตัดสิทธิ์ใช่ไหม
5: ถูกยกเลิกไปเหมือนกันแต่ว่าลองไปใช้ดูใช้ได้ค่ะ
1: อ๋อใช้ได้นะ
5: ได้ค่ะ
1: โอเคได้ขอบพระคุณ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมใช้ได้นะ ก็คือ13,180,000คนอ่ะที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทั้งหมดนะก็สามารถใช้ได้อีก2เดือนนะครับก็เดือนอะไรล่ะเดือนสิงหานะแล้วก็เดือนกันยานะ2เดือนที่เหลือนะจาก300เป็น1,000อ่ะที่ตอนแรกมีข่าวบอกว่าโอ้ใครที่ไม่ผ่านอะไรเนี่ยใครที่ไม่ได้ไปลงนะอันนั้นจำไม่ได้นะแต่ตอนนี้ได้หมดแล้วนะคุณอันเหรอคุณอะไรฮะอันฮะเชิญฮะสายสอง
6: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
6: เมื่อกี้คุณพี่บอกอะไรนะคนรุ่นเก่าเรียกว่าคนรุ่นเก่าได้ใช้บัตรประชารัฐเนี่ยคือผมเนี่ยได้ใช้อยู
1: ่ครับถือตอนนี้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม
6: อะไรครับ
1: ตอนนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ใช่ไหม
6: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: อ๋อโอเคก็ไปใช้300เป็น1,000ได้ปกติเน
6: า
1: ะ
6: ไม่ปกติอ่ะ
1: ปกติไหม
6: ปกติครับ
1: ปกติโอเครับทราบรับทราบ
6: ปกติทั้งหมดคนรุ่นเก่าครับ
1: ครับครับครับรายเดิมโอเคขอบคุณขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ14:59 นพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ทอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลพระราชทานดินฝังศพอาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจตนะเชิดชูเกียรติผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพอาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจตนะโดยมีผู้บังคับบัญชาครอบครัวญาติพี่น้องผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงสืบเนื่องจากเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกะสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจตนะเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พลตรีกรกฎประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพตามราชประเพณีโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางเสียงแตรเดี่ยวบรรเลงเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติการพระราชทานดินฝังศพในครั้งนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดินฝังศพแก่ทหารพรานแก่อาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจตนะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังรถยนต์กระบะถูกโจรกรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงให้ร่วมเฝ้าระวังรถยนต์กระบะที่ถูกโจรกรรมซึ่งอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่โดยรถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิสีขาวดำรุ่นปี2010หมายเลขทะเบียนปอไปไม้ชอชิง6999จังหวัดปัตตานีมีรายงานว่าถูกคนร้ายโจรกรรมจากพื้นที่ตำบลแม่หวาดอำเภอทันโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่3สิงหาคมขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีและสืบสวนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากประชาชนพบเห็นรถยนต์ที่มีลักษณะตรงตามข้อมูลดังกล่าวขอให้อย่าเข้าใกล้อย่าสัมผัสหรือพยายามติดตามด้วยตนเองเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างปลอดภัยผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวชายแดนไทยกัมพูชาย้ำสู้ด้วยข้อเท็จจริงไม่ใช่อารมณ์พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยถึงสถานการณ์สงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาว่าการต่อสู้ในยุคปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติทางการทหารตามแนวชายแดนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสื่อสารข้อมูลต่อประชาคมโลกโดยในวันนี้สิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือการยืนยันข้อเท็จจริงพร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้งลำดับเหตุการณ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการสร้างความเข้าใจและสถานการณ์อย่างรอบด้านประเทศไทยยืนยันการดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศการเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันพร้อมย้ำว่าประเทศไทยเชื่อว่าความจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
14: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio trip ชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

15:09 ครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะก็คุยกันต่อครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับเชิญนะนี่เข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วนะของวันจันทร์นะที่3 สิงหาคม 2569นะเราอยู่ด้วยกันนี่2ชั่วโมงนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนนท์นะครับเอาไงดีนะเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะผมให้เวลานะอีก15วินาที นะคือบางทีต้องมีอะไรคุยกันก่อนเนาะใช่ไหมมีเรื่องมีประเด็นอะไรใครที่มาคุยเนี่ยบางทีเขาก็รออยู่ว่าท่านไหนจะมาประเดิมก่อนมันมีเรื่องอะไรที่คุยกันใช่ไหมบางท่านบอกเฮ้ยไม่จำเป็นสามารถคุยได้เลยนะอ่ะระหว่างที่รอสายนะผมก็คือมันเรื่องมันค้างเอาไว้ผมก็ไม่อยากให้มันค้างนะก็คุยฟังให้จบเลยแล้วกันนะสำหรับช่วงที่ผมเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาตินะ2อุทยานนะอุทยานที่1ก็คืออุทยานแห่งชาติผู้เตยนะที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่เราได้แอร์ตกอ่ะตรงนั้นนะครับแล้วก็แห่งที่2นะที่อยู่ใกล้ๆกันห่างจากทางอุทยานแห่งชาติผู้เตยเนี่ยลงมาทางทิศใต้นะเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอุทยานแห่งชาติถ้ำทานรอดนะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเขตอำเภอหนองปลือนะอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีนะใกล้ๆกับบ่อพลอยนี่แหละติดกันนี่แหละนะครับก็เป็น2อุทยานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังค้างเอาไว้คือผมก็บอกคุณผู้ฟังแหละว่าจริงๆใจผมเนี่ยกว่าจะรู้ว่าตัวเองมีเวลาที่สามารถที่จะเดินทางได้เนี่ยนะก็ปาเข้าไปตอนวันจันทร์ช่วงประมาณบ่าย3โมงละเพราะว่าต้องจัดรายการอันเนี้ยรายการคุยได้คุยดีให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนก็ตั้งใจจะไปที่ดอยขุนตาลนะจะขึ้นรถไฟไปแล้วก็ไปเดินขึ้นยอดดอยขุนตาลหลังจากนั้นก็กะว่าจะเดินลงเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพมหานครอยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำเห็นมีคนบอกว่าทำได้นะ2 วัน 2 วัน1คืนเนี่ยไม่ใช่สิมันต้อง2คืนเนาะอยู่บนรถไฟ2คืนเลยใช่ไหมแล้วก็1วันนี่คือไปเดินที่ดอยขุนตาลขึ้นลงนะเพราะว่ามันมีรถไฟขากลับจากไอ้ดอยขุนตาลกลับมากรุงเทพเนี่ยมากรุงเทพวิวัฒน์มาที่สถานีดอนเมืองเนี่ยมันช่วงหัวค่ํามันมีใช่มั้ยมาถึงรุ่งเช้าของกรุงเทพมหานครนะก็คิดไว้อย่างนั้นแต่ไปจองตั๋วแล้วมันไม่มีที่นั่งนะมีแต่ที่ยืนก็เลยทำให้ต้องไปที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยแทนนะวันศุกร์ก็คุยให้ฟังตอนไปถึงที่ผู้เตยและตอนเช้าตื่นขึ้นมาคือตอนเช้าเนี่ยผมตื่นจากที่อุทยานแห่งชาติดอยอุทยานแห่งชาติผู้เตยเนี่ยช่วงประมาณ6 โมงเช้านะ6 โมงปุ๊บก็ตื่นเลยผมเมื่อคืนนี้3:30อ่ะอย่างที่บอกว่า3:30เนี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะคือนอนในเต็นท์นะครับไม่ใช่ติดแอร์ด้วยในเต็นท์ด้วยร้อนๆด้วยอุณหภูมิประมาณสัก26 องศาเนี่ยก็นอนอยู่แล้วก็แต่ก็นอนดีนะไม่ใช่ว่านอนไม่ดีเพียงแค่ว่าร้อนอย่างเดียวคือนอนก็ยาวอ่ะหลับได้ครั้งหนึ่งรอบหนึ่งก็ 2-3 ชั่วโมงถ้ามันไม่มีอะไรรบกวนตอน5 ทุ่มเที่ยงคืนอ่ะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่เพราะเรานอนติดกับถนนนี่ใช่ไหมแล้วจอดรถข้างๆไว้ใช่ไหมมันจะได้เฝ้ารถด้วยก็นานแหละไปก่อนรอบหนึ่งตอนนั้นก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาตื่นอีกทีตอนประมาณตีสองตีสามตอนเที่ยงคืนนะขอไปเที่ยงคืนที่เล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงหมาหอนนะโอ้โหหอนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นพอหอนเสร็จนะประมาณสัก3 นาที 5 นาทีไม่นานหรอกนะแต่ว่าระยะที่มันหอนเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับเต็นท์นะผมว่าน่าจะออกไปไกลซะหน่อยนะจะไม่รู้ว่าระยะกี่โลไม่รู้ไม่สามารถที่จะใช้หูแล้วไปประมาณได้ว่าเสียงขนาดนี้มันอยู่ที่ไหนยังไงหรือว่าระยะมันห่างไปมากน้อยขนาดไหนหลังจากนั้นก็มีแมวอ่ะมาไฟกันผมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมไหมตอนแมวที่ทะเลาะกันน่ะตอนแมวที่ไฟกันน่ะถ้าคุณ
สังเกตดีๆหรือฟังเสียงดีๆมันเหมือนเสียงเด็กร้องไห้นะจริงๆผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแหววอะไรเนี่ยแล้วมันไฟกันไฟกันมาเนี่ยมันเสียงแบบตอนที่มันทะเลาะกันตอนที่มันจะตีกันอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กทารกร้องไห้อ่ะนะแต่ว่าเราก็รู้แหละว่ามันเป็นเสียงแมวแต่ถ้าใครที่หลับอยู่และจินตนาการอ่ะคุณลองนึกสภาพอย่างที่ผมบอกอ่ะผมกลัวผีไหมผมกลัวผีไม่ใช่ผมไม่กลัวนะแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมคิดว่าเฮ้ยการกลัวผีเนี่ยเราไม่เคยเจอหรือว่าอาจจะเคยเห็นผ่านๆอาจจะแบบรู้สึกอย่างนั้นแต่มันจะเห็นจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะนะว่าจริงหรือเปล่าเงาเงาอะไรนี่บางทีมันเกิดจากจินตนาการผมก็บอกเฮ้ยถ้าหลับตามาเนี่ยเราจินตนาการไว้108,000ประการแค่เสียงใบไม้ตกนะคุณลองนึกสภาพนอนอยู่ที่เต็นท์เงียบทั้งผืนป่าแล้วอยู่ๆใบไม้อ่ะใบสักใบใหญ่ๆอ่ะคุณร่วงลงมาแกรบถ้าคุณหลับตาและจินตนาการน่ะคุณนึกว่าเสียงคนเดินนะครับใช่ป่ะแล้วทําไมลงมาแล้วลมมันพัดมันก็แกรบแกรบเนี่ยนึกว่าเสียงคนเดินเลยทันทีผมก็พยายามคิดอย่างเงี้ยบอกเอ้ยอย่างเงี้ยมันจินตนาการเราคิดเองคือใบไม้นี่แหละเรารู้อยู่แล้วเรานอนใกล้ต้นไม้ใหญ่อะแล้วต้นไม้มันลมใบมันตกลงมาได้ถูกมั้ยแล้วลมมันพัดมันก็ได้ยินเสียงได้มันก็แกร๊บๆอะไรลมไปอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วก็โอเคก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวมันละนะก็นอนต่อจนตี 3:30 เสียงระฆังที่ดังดัง20กว่าครั้งอะแต่ก็ไม่รู้ละอ่ะตอนแรกก็บอกแล้วว่าตั้งใจว่าตอนเช้าตื่นมาจะถามทางเจ้าหน้าที่แต่ลืมอะไม่ได้ถามหลังจากนั้นก็ตอนประมาณพอ6โมงกว่าผมก็ตื่นมาตื่นเสร็จก็อ่ะล้างหน้าล้างตาสักนิดนึงแล้วก็เดินรอบบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเตยเล็กๆรอบเล็กๆนะก็เดินเล่นเดินไปวนไปวนมาวนไปวนมาประมาณสัก2กิโล3กิโลนะยังคิดอยู่ในใจโอ้โหถ้ากูเดิน2กิโล3กิโลอย่างงี้จริงๆถ้ากั้นใจนิดเดียวนะเดินไปถึงเราด้าเลยนะเพราะว่าจากตัวในที่ทำการอุทยานไปที่ไอตัวเราด้าแอร์เนี่ยมันคือ6กิโลเมตรเราเดินมาแล้วได้ตั้ง3กิโลถ้าเดินกั้นใจอีกนิดนึงก็อีกประมาณสักเท่าไหร่30กว่านาทีอ่ะนะ40นาทีนี่ถึงเลยนะแล้วเดินกลับมาอีก6กิโลมัน12กิโลอย่างเงี้ยมันก็จะเหนื่อยไปหน่อยนะก็เลยอ่ะโอเคงั้นไม่เอาละแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วไอ้พื้นที่ที่จะไปไอ้ตรงเราด้าแอร์เนี่ยตรงเนี้ยมันทางมันเป็นยังไงก็บอกเป็นทางลูกรังพี่นะมันก็เลาะเขาไปผมก็อ่ะโอเคถ้าอย่างงั้นผมไม่ไปดีกว่า

ตัดสินใจเออผมใช้รถ EV ด้วยผมต้องคำนวณเรื่องของระยะทางถูกไหมว่าชาร์จ8ตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์มันวิ่งได้กี่เปอร์เซ็นต์วิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรเงี้ยผมก็ต้องมาคำนวณเบ็ดเสร็จออกมาอ่ะก็ดูละยังสามารถที่จะแวะไปที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์หรือว่าถ้ำทานรอดได้เพราะว่ามันต้องแวบออกไป22กิโลแล้วกลับมาถนนใหญ่22กิโลรวมไปเสร็จผมต้องออกนอกเส้นทางเนี่ยประมาณ50กิโลเมตรผมก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะเอายังไงกับชีวิตใช่ไหมคุณผู้ฟังบางท่านบอกทำไมไม่นอนในรถนะเปิดแอร์มันใช้ประมาณสัก 10% 10% นี่40กิโลนะพี่ใช่ไหมก็ไม่เอาอ่ะอันไหนที่มันไม่ชัวร์ผมก็ไม่ทำก็ออกจากอุทยานแห่งชาติพูดเตยก็ค่อยๆขับรถไปนะไม่ไกลประมาณชั่วโมงเดียวก็ถึงเพราะมันห่างกันแค่ประมาณสัก60กิโล70กิโลนะประมาณนั้นก็ไปถึงอุทยานแห่งชาติโอ้เฉลิมรัตนโกสินทร์อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีโอ้อย่างแรกที่เห็นตกใจฮะคนเต็มเลยลานจอดรถนี่รถจอดเต็มแน่นเลยนะแบบเอ้ยทำไมคนเยอะไม่เหมือนที่อช.พูดเตยเลยไม่เหมือนอุทยานแห่งชาติพูดเตยเลยตูอุทยานนี่ไม่มีคนเลยแต่ที่นี่คนแน่นแต่เข้าใจว่าเขาจะไปที่ตะเพินขี้กันก็ไปนอนหมู่บ้านกะเหรี่ยงข้างบนกันมากกว่าตรงนั้นเห็นเจ้าหน้าที่อุทยานบอกตรงนั้นคนเยอะนะแต่ว่าที่ตัวอุทยานเองเนี่ยไม่ค่อยมีคนหรอกว่ามันไม่มีสถานที่อะไรที่มันเป็นท่องเที่ยวน้ำตกก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีให้ดูไม่มีอะไรเลยนะก็ออกมาแล้วก็ไปถึงที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์เนี่ยโอ้มองซ้ายมองขวาคนแน่นเอียดคนไม่ใช่แน่นนะรถเยอะจอดเต็มเลยทั้งตัวลานจอดข้างบนแล้วก็ลานจอดที่ข้างล่างนะก็ไปแล้วก็อย่างแรกเลยก็เสียตังค์ค่าเข้าอุทยานพอเสียตังค์ค่าเข้าอุทยานเสร็จอ่ะเขาก็สแตมป์บงสแตมป์บัตรเนาะไปสแตมป์หน่อยซิตาประทับของอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์เป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็ไปดูหน่อยลายเซ็นของเจ้าหน้าที่เขาเป็นยังไงนะแต่ที่สังเกตคือทุกคนมานี่หยิบพาสปอร์ตอช.ทั้งนั้นนะต้องยอมรับนะว่าการที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยได้เชิญผมไม่แน่ใจนะว่าใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์สำคัญสำหรับหรือว่าเป็นอะไรเป็นพรีเซนเตอร์ของอุทยานแห่งชาติให้ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่านไหนนะแต่ Impact เยอะโดยเฉพาะกับเด็กรุ่นใหม่เด็กๆนี่ไปเต็มเลยนะฮะ 20-30 เนี่ยโอ้ไปถึงปุ๊บจะขี่มอเตอร์ไซค์จะเอารถออกไปแล้วก็ไปให้เขาสแตมป์ไอ้บัตรอุทยานแห่งชาติเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจองกับคันเลนหรือเปล่านะอันนี้ผมแต่ว่ารู้ว่าเขาก็ชอบท่องเที่ยวอุทยานนี่เหมือนกันนะก็สแตมป์เสร็จปุ๊บเราก็สังเกตแล้วเอ๊แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะเวลาเขามาเนี่ยเขาเตรียมพร้อมสิ่งที่เห็นก็คือชุดที่เขาใส่คุณนึกออกปะถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเงี้ยสมัยผมตอนเด็กเนี่ยไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเนี่ยกางเกงยีนครับเสื้อยืดครับโค้งๆหน่อยร้อนไม่รู้ล่ะก็เดินผมไปเรื่อยแล้วก็พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องเตรียมแบบคล้ายๆของปิกนิกอ่ะมีส้มตำมีข้าวเหนียวมีไก่ย่างเงี้ยเตรียมไว้อย่างนั้นจริงๆเมื่อก่อนนี้เป็นอย่างนั้นจริงเที่ยวน้ำตกเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยน้ำตกเอราวัณเต็มไปหมดเลยคุณนึกออกไหมใช่ไหมเนี่ยเขาเตรียมกันอย่างนั้นแต่นี่ไม่ใช่เลยทุกคนแบบส่วนใหญ่ 80% แต่งกายมาเป็นที่เรียบร้อยเลยชุดเชิ้ตนี่พร้อมเทลเลยฮะเสื้อระบายอากาศดีพวกเหงื่อเยอะก็ต้องเป็นเสื้อแบบโปร่งๆระบายอากาศให้เป็นเสื้อบอลเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เป็นชุดสำหรับเทลโดยเฉพาะเลยนะกางเกงมีทั้งแบบขายาวมีทั้งแบบขาสั้นกางเกงเทลกางเกงกีฬาที่แบบให้มันระบายอากาศโปร่งหน่อยใช่ไหมรองเท้าอ่ะผู้หญิงนี่เขาเตรียมรองเท้าเทลมาเลยนะแล้วก็สวมไอ้ถุงเท้ายาวๆอ่ะจนมาถึงเข่าอ่ะตอนนี้เป็นเทรนด์ฮิตกันเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับใครเหมือนแบบคุณไอซ์รัชนกศรีนอกใช่ไหมที่ไปเที่ยวไปเดินอะไรที่เขาใหญ่อ่ะนะผมเห็นไปเดินน้ำตกอะไรเขาใหญ่อ่ะเห็นลงใน Facebook อ่ะนะกับกลุ่มของเขาอ่ะกับคณะทำงานของคุณไอซ์รัชนกศรีนอกแต่งกายแบบอย่างนั้นเลยนะสำหรับคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้ชายนี่ก็น้องๆผู้ชายก็แต่งกายแบบก็เตรียมพร้อมบางคนอาจจะมีเสื้อแขนยาวที่แบบกัน UV ผมนี่บอกคุณผู้ฟังตามตรงนะ

เรื่องพวกนี้ผมไม่เคยมีความรู้เลยเดินไปอุทยานแห่งชาติถ้ำทานลอดเพื่อจะเดินขึ้นไปที่น้ำตกไตรตรึงชั้นที่3ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็กางเกงยีนส์รองเท้าผ้าใบวันนี้เปลี่ยนหน่อยเพราะว่ากางเกงผมมีกางเกงแบบเบาๆสบายเพราะว่าเดินเพิ่งไปเดิน ABC มาที่เนปาลถูกไหมแล้วเสื้อก็เป็นเสื้อแบบเสื้อบอลอ่ะมันก็สบายมันก็โปร่งมันก็เย็นสบายแล้วเหงื่อออกมันก็ระเหยเร็วหมดเร็วไอ้นี่มันก็จะทำให้เราไม่เหนอะตัวผมก็ใส่ไปแค่นี้จริงๆรองเท้ายังเป็นรองเท้าอะไรล่ะเป็นรองเท้าผ้าใบไอ้เป็นรองเท้าเป็นรองเท้ายางธรรมดาเลยผ้าใบบอกโอ้คนเดี๋ยวนี้เขาเตรียมพร้อมมากคือทุกคนรู้ว่าเฮ้ยมาที่นี่มันมีเส้นทางในการเดินป่ามาที่นี่มันมีแบบเป็นเทรลมันจะต้องแบบปีนป่ายเล็กน้อยนะถ้ารองเท้าไม่ดีมันอาจจะพลิกได้ขาพลิกลงลื่นตกไปได้อะไรเงี้ยโอ้ผมว่าเดี๋ยวนี้เขาหาความรู้อะอาจจะเป็นด้วยว่าอาจจะมีคนลงโซเชียลมีเดียเยอะแล้วก็รู้ว่าตรงนี้ไปแล้วจะต้องเตรียมอะไรยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งผมเห็นประโยชน์เลยว่าโอ้น้องๆรุ่นใหม่ที่เขาชอบเดินป่าหรือว่าที่เขาชอบทำกิจกรรมเนี่ยเวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยเขามีความรู้แล้วเขาหามาก่อนนะเตรียมน้ำสะพายเป้แล้วก็เตรียมน้ำดื่มอะระยะทางมันไม่ได้ไกลหรอกประมาณ 2.5 กิโลจากปากถ้ำที่จะเข้าถ้ำทานลอดน้อยเนี่ยนะประมาณ300เมตรแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปถ้ำไปที่น้ำตกไตรตรึงชั้นที่1แล้วก็เดินขึ้นน้ำตกไตรตรึงชั้นที่3เนี่ยอีกประมาณ2กิโลกว่ารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยคือ2กิโลครึ่งแต่ถ้าเขาซ่อมเสร็จนะขึ้นไปที่ชั้นจุดชมวิวได้เนี่ยก็อีกประมาณ500เมตรก็3กิโลแล้วก็ข้ามไปที่ถ้ำทานลอดใหญ่ได้อีกนะอันเนี้ยมันเป็นระยะทางที่แบบคือถ้าใครชอบเดินเทรลนี่คือในฝันอะคือเดินไปปุ๊บถ้าไปสุดนะที่ถ้ำทานลอดใหญ่เที่ยวถ้ำทานลอดใหญ่เสร็จแล้วเดินกลับมาวันหนึ่งเต็มๆเลยแต่ถ้าสำหรับแค่เดินจากปากถ้ำทานลอดน้อยไปถึงน้ำตกไตรตรึงชั้นที่3แล้วเดินกลับที่ผมใช้เวลาเนี่ยก็คือก็เดินไปเนี่ยเดินไปธรรมดาเดินไปเรื่อยๆนะไปถึงถ้ำไปถึงตรงน้ำตกไตรตรึงชั้นที่1พักอยู่2นาทีแล้วผมมองขึ้นไปข้างบนจะเดินต่อคิดอยู่ในใจโอ้กูจะเดินดีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังนะเล่านี่ก็คืออยากจะเล่าให้มันสนุกเนาะนะอาจจะแบบมีพูดภาษาอะไรล่ะสมัยพ่อคุณรามคำแหงอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เดี๋ยวนี้สมัยนี้พูดกูพูดมึงนี่เป็นเรื่องปกตินะถ้าไม่ใช่สมัยก่อนนะออกทีวีออกวิทยุนี่คุณโดนฟ้องกสทช.คุณโดนฟ้องกรมประชาสัมพันธ์หมดนะถูกร้องเรียนหมดนะแต่สมัยนี้ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วนะก็ไปเดินไปถึงน้ำตกไตรตึงชั้นที่1พักประมาณสัก2นาทีกูเงยหน้าขึ้นไปมันเลย500เมตรที่จะไปถึงน้ำตกไตรตึงชั้นที่3อย่างแรกที่เห็นนะเพื่อนรักมาแล้วเพื่อนรักผมรักกันมากตอนไปเดินที่ ABC บันไดครับบันไดครับจริงๆบันไดเหล็กเขาวางทำอย่างดีเลยถ้าสมัย30ปีก่อนไม่ได้เป็นบันไดเหล็กอย่างนี้นะเป็นบันไดไม้นะผุๆพังๆด้วยนะผมเคยไปมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยไปผมเคยไปตั้งแต่ปี2533-34นะไป2ปีติดเลยเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยจะไปก็ไปกับเพื่อนม .1 ม .2 อ่ะอายุ13-14อ่ะคุณนะแล้วก็ไปเที่ยวกันอ่ะไปเข้าค่ายลูกเสือเสร็จแล้วอ้าวช่วงนี้ทำกิจกรรมหน่อยแล้วก็เดินไปก่อนหน้านั้นไปสำรวจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแล้วก็พารุ่นน้องไปนะตอนเราม .2 ไงรุ่นน้องเราก็ม .1 ถูกไหมแล้วก็พารุ่นน้องไปเข้าค่ายนะก็ไปเมื่อก่อนเนี่ยทางแคบเดี๋ยวนี้ทางใหญ่ขึ้นสะดวกขึ้นไม้เมยอะไรไม่ค่อยรกแล้วนะแต่นี่ต้องจัดการดีมากนะก็เห็นแล้วโอ้บันไดเว้ยคิดอยู่ในใจเอาไงดีวะถ้าบันไดอย่างนี้นะอีก500เมตรไปก็เคยไปมาแล้วจะทำไงดีนะตะพงคิดในใจอย่างนี้นะเสียงในหัวเฮ้ยถามเขาดีวะที่น้องที่เขาเดินลงมาเนี่ยตอนนี้มันสวยไหมผมก็ถามน้องที่เขาเดินลงมาเฮ้ยข้างบนเดินไปยากหรือเปล่าเหนื่อยไหมบอกไม่มากพี่เหนื่อยไม่มากพี่แต่บอกว่า
เหนื่อยครับอืมแต่ข้างบนเนี่ยผมโชว์รูปดีกว่าก็เขาก็เอารูปให้ดูอ่ะโอเคผมก็ดูรูปแล้วดูรูปแล้วเออยังพอสวยยังชื่นใจยังมีน้ำก็ตัดสินใจก็เดินขึ้นไปก็เดินค่อยๆเดินขึ้นไปโอ้บันไดแต่ถ้าเทียบนะไม่ต้องไปเทียบกับที่นู่นนะคือที่นี่สบายกว่าเยอะแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะเวลาเรามีบันไดไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเหนื่อยก็พักนะแล้วคุณเตรียมน้ำไปให้พร้อมผมไม่ได้เอาน้ำดื่มไปด้วยก็ต้องอดทนอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นนะแต่ว่าถ้ามีน้ำดื่มนะว่าเหนื่อยปุ๊บคุณดื่มน้ำชื่นใจคุณก็เดินต่อได้สบายนะใครที่ไปชอบเดินเทรลใครชอบเดินบันไดเนี่ยอย่างนี้เลยคุณจะไปเดินบันไดที่ไหนก็ตามทีไม่ต้องไปห่วงฮะคือเหนื่อยก็พักเหนื่อยแต่คุณพักเดินได้5-9คุณก็พักจริงๆผมใช้คตินี้ตลอดผมเดินเหนื่อยตอนไหนผมก็พักยังไงมันก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางอ่ะถ้าเราไม่ยอมแพ้มันซะก่อนแค่นั้นเองนะก็เดินไปอ่ะถึงเสร็จก็ไปถึงที่น้ำตกไตรตรึงชั้นที่3ก็โอเคละระหว่างทางเราก็ค่อยๆซึมซับเนาะระหว่างทางเนี่ยคือแน่นอนนะคนที่เดินเนี่ยมันก็มีหลายประเภทประเภทหนึ่งก็คือดุมคือลุยไปเลยเอาให้ถึงใช่ไหมอย่างประเภทผมนี่ก็มันผสมผสานนะทั้งดุมไปด้วยนะก็เดินไปคนเดียวเนี่ยนะไปเที่ยวครั้งนี้ไปเที่ยวคนเดียวไม่มีใครพลุงพลังตามไปด้วยนะก็อีกอย่างนึงก็คือระหว่างทางผมก็สังเกตเดินไปไม่มีใครไปด้วยเราก็ก้มหน้ามองดินแล้ว ใช่ไหมไม่รู้จะไปทักใครไม่รู้จะคุยกับใครนะใครก็ไม่รู้จักเราจะไปสนทนาวิสาสะมันก็ตลกใช่ไหมเราก็เดินหน้ามองดินโอ้โหไส้เดือนเต็มเลยครับจริงๆในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์เนี่ยทางที่เดินไปน้ำตกไตรตึงอ่ะผมสังเกตเลยโอ้โหไส้เดือนเยอะมากมันแสดงว่าอะไรเฮ้ยแสดงว่าพื้นที่มันอุดมสมบูรณ์แน่นอนอ่ะเห็นอยู่แล้วสองฝั่งข้างทางเป็นป่าดิบป่ารกชัดโอ้โหคือสมบูรณ์มาก อันนี้สังเกตได้อยู่แล้วแต่แบบเฮ้ยก้มหน้าดูดินเนี่ยเห็นไส้เดือนน่ะที่มันกระดึบขึ้นมาว่าเออเฮ้ยมันแสดงว่ามันอุดมสมบูรณ์จริงๆระหว่างทางเดินด้วยนะไม่ใช่โดนเหยียบตายไปก่อนด้วยนะมันกระดึบขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็นอกเหนือจากไส้เดือนผมเห็นจิ้งเหลนไอ้จิ้งเหลนตัวเล็กๆอ่ะลูกจิ้งเหลนน่ะวิ่งเต็มป่าเลยเดินไปตรงไหนก็เจอเอ้าเจออีกแล้วอ้าวนะบางคนเขาก็กลัวเนาะสัตว์เลื้อยคลานนี่ใช่ไหมโรงมันแบบจิ้งเหลนอ่ะเออมันเลื่อมๆอ่ะใช่ไหมหนังมันจะแบบเลื่อมๆหน่อยอ่ะแต่ตัวมันเล็กนิดเดียวตัวมันเท่ากับนิ้วก้อยเนี่ยอ่ะขนาดนิ้วก้อยอ่ะเต็มเลยอ่ะก็เออแสดงว่าตรงนี้มันอุดมสมบูรณ์มากจริงลงจริงเหลนก็กล้าเดินผ่านกล้าอะไรอย่างงี้นะแล้วอีกอย่างนึงผมไปเจอนกโหที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือผมเจอนกตอนแรกผมก็ได้ยินเสียงกุกกักกักอยู่ข้างซ้ายหูเราก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรเนาะหันไปอีกทีเฮ้ยมีเสียงนกก็ลองหันไปดูมันมีอยู่ตรงไหนตรงไหนที่มันตะคุ่มหน่อยตรงไหนที่มันมีความสั่นไหวของใบไม้อ่ะเราก็สังเกตมันก็น่าจะอยู่แถวนั้นหันหน้าไปหนอกมองเฮ้ยทำไมมันเหมือนนกกระทาจังวะแถวนี้มันมีนกกระทาเหรอก็คิดในใจนะแต่ว่านกกระทามันไม่มีแถวนี้หรอกใครจะไปเลี้ยงนะแต่ก่อนหน้านี้เหมือนดูแบบไอ้ไทยเอ็กโซติกในเฟซบุ๊กอ่ะอันนี้เขาจะเป็นชอบพวกสัตว์เลื้อยคานสัตว์เลี้ยงลูกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเอามาให้ดูนะผมเคยไปอะไรไถนานะแล้วไปเจอรังนกก็ขนาดนี้แหละแล้วมันหวงที่มันมีลูกด้วยมีไข่วางไว้แต่สมมติว่ารถไถมันไถทับไปนี่มันตายยกฝูงเลยเขาก็เลยแบบให้เอารถไถออกมาไถทางอื่นเนี่ยแต่เขาเฝ้าดูเฝ้าเป็นอาทิตย์อ่ะผมดูตามไอ้เนี้ยผมก็งั้นกูดูบ้างดีกว่านกอะไรวะ ใช่ไหมก็เห็นเป็นนกแต่ไม่ได้เห็นตัวเดียวนะเห็นเป็นตะคุ่มเนี้ย2 ตัวบินแบบเลียดพื้นก็อยู่แบบบริเวณพื้นอ่ะพูดง่ายๆก็คือประมาณเข่าแค่นั้นเองนะฮะเราก็ดูแล้วอ่ะโอเคเป็นนกตะคุ่มคล้ายกับนกกระทาสีน้ำตาลคือขนมันสีน้ำตาลนะหากินแบบน่าจะเนี่ยเลียดกับพื้นนี่แหละนะก็อยู่ประมาณพื้นเราก็อ่ะเมมโมรี่ไว้ในหัวว่าเออเราเจอนกประเภทนี้นะเราก็นั่งแล้วหลังจากนั้นก็นั่งพักอยู่ที่น้ำตกไตรตึงชั้นที่35 นาทีแล้วก็เดินลงกลับมาใช้เวลาประมาณสักรวมเบ็ดเสร็จไปกลับเนี่ยนะปากถ้ำถึงปากถ้ำเนี่ยนะก็2 ชั่วโมงครึ่งก็คิดเหมือนเดิมนะกะว่าจะถามเจ้าหน้าที่ว่านกอะไร
คุณผู้ฟังครับลืมอีกแล้วครับลืมถามแล้วก็เดินออกมาแล้วจนขับรถออกมาเพื่อจะกลับกรุงเทพแล้วอ่ะนะก็เอ้ยทำไมไม่ถามว่านกอะไรอยากรู้ให้เราด้วยความอยากรู้เนาะพิมพ์เลยใน Google กึบๆๆๆบอกไปลักษณะแบบคล้ายนกกระทาอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะมันต้องให้ข้อมูลเนี่ยให้ข้อมูลหน่อยเวลาที่เราจะพร้อมอ่ะเวลาที่เราจะ AI อ่ะใช่มั้ยก็ต้องบอกเขาให้ละเอียดหน่อยนกในพื้นที่อุทยานรัตนโกสินทร์ขนาดเท่ากำปั้นนะขนสีน้ำตาลนะแล้วก็อะไรล่ะคล้ายกับนกกระทาหากินอยู่ใกล้พื้นดินอะไรประมาณนี้ก็พิมพ์ใส่ไปก็บอกว่ามันคือนกคุ้มหรือนกคุ้มอ่ะนะบอกนกคุ้มหรือนกคุ้มนะบอกเราพอดูรูปเสร็จเออเฮ้ยใช่เลยไอ้นี่เลยแต่คุณรู้ไหมครับผมรู้จักนกคุ้มจากอะไรผมไม่รู้ว่าบ้านคุณผู้ฟังเคยไปสำรวจกันไหมที่หิ้งพระครับ บ้านไหนมีบ้าง ที่หิ้งพระครับจริงๆที่หิ้งพระจริงๆโบราณเขาถือกันนะว่าต้องให้ต้องมีนกคุ้มอ่ะหรือว่านกคุ้มเนี่ย2ตัวแล้วแต่นะจะแต่ละที่ทำเป็นสีอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีนกคุ้มเนี่ย2ตัวให้คุ้มครองอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยผมรู้จักนกคุ้มเนี่ยก็คือตรงนี้นี่แหละว่าเฮ้ยอ๋อแสดงว่าที่เขาหากินหรือว่าลักษณะมันก็คือที่เขาทำมานี่เหมือนเลยแบบเดียวกันเลยบอกอ๋อโอเคนกคุ้มนี่เรารู้จักเนี่ยเรารู้จักจากหิ้งพระจริงๆนะใช่ไหมแต่ก็ไม่มีอะไรนะแต่ก็เล่าสู่เพราะว่าเรารู้จักจากตรงนี้นะเพราะโบราณเขามีคติอย่างนี้บ้านเราก็มีไม่ใช่ว่าบ้านเราไม่มีบ้านเราก็มีบ้านเราก็มีคติอย่างนี้นะคุณพ่อคุณแม่ก็เอานกคุ้มมาช่วยคุ้มครองป้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วให้คุ้มครองคนในบ้านคุ้มครองจากภัยอันตรายอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้นะทุกบ้านเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่นะอาจจะมีไปดูเหมือนกันเดี๋ยวต้องถามคุณผู้ฟังว่ามีกันไหมนะหลังจากนั้นก็ออกมาแล้วก็กลับกรุงเทพมหานครง่ายๆฮะไม่ได้มีอย่างอื่นเลยก็ขึ้นเพราะตรงนั้นมันอยู่กาญจนบุรีแล้วถูกไหมผมก็วิ่งออกมาที่บ่อพลอยแล้วจากบ่อพลอยเสร็จก็เข้าตรงพนมทวนนะเลาะมานิดนึงแล้วก็มาวัดพระแท่นดงหลังไหว้พระเป็นสิริมงคลซะหน่อยเพราะว่าวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้า M81 กลับเข้ากรุงเทพมหานครทริป2วัน1คืนกับ2อุทยานแห่งชาติแต่สำคัญนะคือไม่ใช่ไปสแตมป์อย่างเดียวไปแล้วไปเที่ยวด้วยไปให้มันได้บรรยากาศด้วยนะผมยังเสียใจเลยว่าจริงๆถ้าเราไปตั้งต้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วพักแถวนั้นเนี่ยโอ้บรรยากาศมันจะสดชื่นกว่าเยอะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าการที่พักที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยมันก็เงียบสงบไม่มีคนอยู่กับตัวเองมันก็ได้ไปอีกแบบนึงนะเพราะว่าเต็นท์ข้างๆเราไม่คุยกันไม่ได้ยุ่งกันเลยนะผมเอาเต็นท์ขอเขานอนห่างจากเต็นท์ที่นอนอยู่อีก2หลังเนี่ยห่างไปประมาณสัก30เมตรนะเพราะฉะนั้นไม่มีได้ยินเสียงไม่มีคุยกันนะเดินผ่านก็ครับแล้วก็ล้างหน้าล้างตาเข้าห้องนงห้องน้ำอาบน้ำแค่นั้นไม่ได้ทำอย่างอื่นอันนี้เป็นทริป2วัน1คืนนะคุยให้ฟังแบบเพลินๆนะอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะเอายังไงดีเดี๋ยวพักกันก่อนไหมแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อนะครับ15:36 น.พักสักครู่ครับ

0: 39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อถึงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
5: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
4: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

่ะ15:42 น.นะครับช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะฟังผมคุยจนเพลินเลยไหมอ่ะโทรศัพท์มาคุยกันต่อ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันครับเชิญครับเชิญนะแหมอย่าปล่อยให้ผมคุยคนเดียวสินะบางทีผมก็เหงานะใช่ไหมเออเวลาที่แต่ว่าถ้ามันมีเรื่องเล่าให้ฟังเงี้ยเรื่องคุยให้ฟังเนี่ยมันก็พอจะช่วยได้แหละนะแต่ว่าถ้าต้องเปิดสายคุยกันเนี่ยอันนี้รายการนี้มันต้องขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังนะต้องโทรศัพท์มาคุยกันนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะ02

0: 248-1657 02-248-1657นะครับไม่ใช่ว่าไปที่หิ้งพระนะไปดูว่าเอ๊ะที่บ้านมีหรือเปล่านะนกคุ้มเนี่ยนะคุณเคนฮะสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: จะถามคุณณัฐพงษ์ว่า
0: ครับ
1: กฎหมายเมืองไทยอ่ะเพราะตอนนี้มันผมเห็นแบบคนต่างชาติพวกพม่าพวกอะไรอ่ะเขามีลูกในเมืองไทยได้ด้วยเหรอครับ
0: อ้าวอย่าอะไรนะฮะพูดใหม่สิช้าๆ
1: หมายถึงเขามีลูกแล้วก็สามารถอยู่เมืองไทยแบบเหมือนคนไทยไปเห็นไปโรงเรียนไปตามศูนย์ต่างๆบริการเหมือนคนไทยเลยอ่ะเขาได้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยเหรอครับ
0: โอ้มันต้องไปดูอ่ะว่าคือกฎหมายทั่วโลกเรื่องนี้เรื่องบุคคลสภาพบุคคลแล้วก็เรื่องของคดีเมืองนี่เหมือนกันเกือบหมดนะคือการได้สิทธิ์ได้สัญชาติเนี่ยมันมาจาก2ทางคือทางที่1ก็คือการที่มีพ่อแม่เป็นคนสัญชาตินั้นก็ได้สัญชาติทางที่สองก็คือเกิดในแผ่นดินนั้นก็ได้สัญชาติแต่เงื่อนไขของการเกิดในแผ่นดินแล้วได้สัญชาติเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขรายละเอียดการเข้ามาโดยถูกกฎหมายการเข้ามาเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันมีรายละเอียดปลีกย่อยฮะซึ่งมันมีทั้งกลุ่มที่ได้และมีทั้งกลุ่มที่ไม่ได้ครับ
1: เพราะถ้าที่เห็นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนพม่ากับคนพม่าอย่างเงี้ยเขาก็มีลูกอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ลูกเขาก็เรียนอยู่ป.1 ป.2 อะไรเงี้ยเป็นเหล็กรุ่นขึ้น
0: ก็ต้องไปดูว่าเขาได้สัญชาติหรือว่าเขาได้ในฐานะที่แค่คนที่อาศัยแล้วก็อะไรล่ะใช้เรียนได้ศึกษาได้ตามหลักมนุษยธรรมอะไรพวกนี้ครับต้องไปดูตรงนั้นด้วยครับ
1: ก็ถ้าเขาได้สิทธิ์ตรงนั้นโตขึ้นเขาก็เป็นคนไทยเหมือน
0: กล้าไม่ได้สิครับเพราะมันต้องไปดูก่อนนี่ครับว่าเขาเข้าเมืองถูกต้องโดยตามกฎหมายหรือเปล่าถ้าเขาเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายถ้าเขามีลูกแล้วได้สัญชาติตามหลักแผ่นดินที่เขาเกิดอันนั้นก็ต้องไปว่าไปแต่ถ้าเขาไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับมันต้องไปดูเงื่อนไข
1: เพราะตอนนี้เห็นเยอะมากเด็กเรียนเด็กๆรุ่นแบบที่แบบเด
0: ็
1: ก
0: ๆ
1: อ
0: ่
1: ะเห็นแบบขวบเนี่ยเห็นแบบมีลูกมีเต้ากันอยู่ในแล้วกำลังโตไปโรงเรียนเหมือนคนไทยอ่ะชีวิตเขาเหมือนคนไทยเลย
0: ครับก็ครับ
1: โอเคครับ
0: ครับผมขอบพระคุณสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณอนันต์ครับสายสาม
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
2: คุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับ
2: ผมสงสัยมานานแล้วว่าไอ้ระดับน้ำที่เขาติดตามไอ้ตามสะพานหรือว่าไอ้ตามไอ้แหล่งที่เราเห็นกันน่ะไอ้ตรงนั้นเขาเอามาตรฐานอะไรฮะว่าตรงนี้เนี่ยน้ำจะขึ้นกี่เมตรหรือว่าลงกี่เมตรอะไรอย่างนั้นนะฮะ
0: ไม่เข้าใจเลยฮะยังไงนะฮะ
2: ไอ้ที่ถ้าคุณณัฐพงษ์ไปแถวสะพานพุทธเนี่ย
0: ครับ
2: มันผมรู้สึกว่าตามไอ้ท่าเรือหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีป้ายปักเอาไว้ว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะขึ้นจะลงอะไรอย่างนั้นนะฮะเคยเห็นใช่ไหม
0: ไม่ใช่คือถ้าเรานั่งเรือใต้สะพานพุทธเนี่ยนะแล้วมันมีขีดเป็นเม็ดตรงนั้นน่ะนะมันก็คือระดับจากท้องน้ำขึ้นมาครับผม
2: ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขามีวิธีจะติดยังไงว่าถ้าบางที่เขาเอาลงไปลึกหรือว่าเอาขึ้นมาสูงอย่างนั้นนะตรงนั้นจะดูมาตรฐานได้ยังไงล่ะ
0: เอาก็ดูจากท้องน้ำสิครับว่าท้องน้ำมันอยู่เท่าไหร่พื้นที่เป็นท้องน้ำเขาก็รู้นี่ครับว่าท้องน้ำกับตลิ่งมันห่างกันกี่เมตรนี่ครับเหมือนเราขุดบ่อครับถูกไหมฮะเราขุดบ่อลงไป2เมตรเราก็รู้แล้วครับว่าระดับน้ำมันจะสูงขึ้นมาถึงตลิ่งคือ2เมตรถูกไหมฮะ
2: แล้วแต่ละจังหวัดเช่นไปอ่างทองหรือว่าในกรุงเทพเนี่ยไอ้มาตรฐานตรงนี้เนี่ย
0: เขาก็วัดจากท้องน้ำไงเหมือนกันท้องน้ำถึงตลิ่งไง
2: วัดจากตลิ่งนะ
0: วัดจากท้องน้ำถึงตลิ่งก็อันนี้เป็นศูนย์แต่ว่าถ้าขึ้นไปอีกเขาก็วัดขึ้นไปอีกไง
2: อ๋องั้นถ้าอย่างนั้นไอ้แต่ละที่มันก็ปักไม่เหมือนกันนะทีฮะถ้าอย่างนั้น
0: เอาก็ท้องน้ำมันไม่เท่ากันเนี่ยครับแต่ละที่ถ้าสมมติว่าน้ำจากท้องน้ำที่นครสวรรค์ใช่ไหมถ้ามันตรงนั้นมันลึก13เมตรแต่ของกรุงเทพมันลึก6เมตรเนี่ยถ้ามันจะเหมือนกันมันจะยังไงละ13เมตรวัดที่เดียวกันมันก็ไม่ได้สิ
2: งั้นแต่ละที่ก็หมายถึงว่าดูจากมาตรฐานว่าตรงนี้ระดับน้ำตรงนี้เช่นเปรียบตรงนี้เป็นศูนย์ว วันนี้ขึ้น1เมตรหรือว่าลงไป1เมตรอะไรอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแต่ละจังหวัดก
0: ็ไม่เหมือนกันอย่างนั้นคือที่คุณลุงถามเนี่ยมันเป็นระดับน้ำที่จากที่เราเห็นจากท้องน้ำขึ้นมามันมีอันนึงที่มันใช้เป็นมาตรก็คือว่าระดับน้ำทะเลที่เราฟังพยากรณ์อากาศอ่ะมันไอหรือว่าฟังจากทางกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนี่ออกไหมระดับน้ำทะเลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันอีกอันนึงคนละอันกัน
2: อ๋ออีกอันนึงเลยคนละ
0: แบบกัน
2: ใช่ไหมฮะ
0: คนละแบบกัน
2: อ๋อผมยังนึกว่าอ้างถึงไอ้อย่างไอ้กรมอุตุพูดอย่างนึงแล้วก็แต่ละจังหวัดนึกว่าจะต้องอ้างอิงถึงกันเลย
0: ไม่เหมือนกันเหมือนที่ผมไปเงี้ยยอดเขาเทวดาอย่างเงี้ยสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 กว่าเมตร 1,031 เมตรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็วัดจากซีเลเวลก็คือระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นมาว่าส่วนที่สูงมันเท่าไหร่ยอดเขาเอเวอเรสต์ 8,800 กว่าเมตรอย่างเงี้ยนับจากซีเลเวล
2: นั่นนะสิเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยผมเขารู้ได้ยังไงว่าไอ้ตรงนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลเป็น1,000เมตรเป็น500เมตรอะไรอย่างนั้น
0: ครับ
2: อ๋อมันตกลงไอ้ระดับน้ำไอ้ตามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าแม่น้ำป่าสักอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ดูต้องเทียบจากตะลิ่งด้วยถูกต้องไหมครับ
0: ก็เทียบจากท้องน้ำขึ้นมาว่ามันสูงเท่าไหร่
2: เทียบจากท้องน้ำถ
0: ึ
2: งตะลิ่ง
0: ใช่จากพื้นน้ำขึ้นมาอันนั้นเขาไว้ใช้สำหรับไอ้เรื่องของน้ำท่วมถูกไหมน้ำท่วมน้ำแล้ง
2: นี่ฮะตรงเรื่องน้ำท่วมนี
0: ่นั่นแหละครับผมโอเคเน
2: า
0: ะน่าจะพอได้ไอเดียเน
2: า
0: ะขอบพระคุณครับคุณลุงสวัสดีครับน่าจะพอได้ไอเดียนะคุณชาญครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
3: อุทยานกาญจนาภิเษกรัตนโกสินทร์
0: เฉลิมรัตนโกสินทร์ฮะ
3: ผมไม่แน่ใจว่าอันเดียวกันหรือเปล่าผมเคยไปเที่ยวเมื่อ 4-5 ปีก่อนแต่มันจะไม่ค่อยมีคนเที่ยว
0: อุทยานอะไรนะฮะ
3: อุทยานรัตนโกสินทร์เนี่ยที่การเนี่ย
0: เฉลิม
3: ผมไปประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้ว
0: ทำทานรอดหรือเปล่าล่ะ
3: อะไรนะฮะ
0: ทำทานรอดมั้ยใช่มั้ย
3: ใช่ทำทานรอด
0: ถ้าทำทานรอดก็คืออุทยาน
3: รู้ทำทานรอดไปก่อน
0: ครับ
3: แล้วถึงจะเดินขึ้นไต่ไปดูน้ำตก
0: ครับ
3: แต่ผมชอบตรงบนสุดเลยอ่ะมันขึ้นไปประมาณสัก2กิโลกว่ามันจะเป็นเหมือนเมืองบรรยากาศมันจะมีข้างบนมันจะเป็นโพรงแล้วก็เป็นลานกว้างแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นถ้ำเป็นภูเขาที่มันโดนเจาะโดยธรรมชาติแล้วมันเหมือนหลุดเข้าไปในจุลสิทธิ์ปาร์ค
0: ม
3: ันบรรยากาศเหมือน
0: ไม่รู้ว่าอันเดียวกับที่ผมไปหรือเปล่านะ
3: ไม่แน่ใจแต
0: ่
3: กาญจนบุรีนี่แหละแต่ชื่อมันจะคล้ายๆกันผมจำไม่ได
0: ้ไม่คิดว่าไม่รู้อ่ะหรือว่าคุณไปที่ถ้ำทานลอดใหญ่หรือว่าคุณไปที่ทานลอดใหญ่หรือเปล่า
3: สงสัยจะใช
0: ่ถ้ำทานลอดเนี่ยมันมีสองถ้ำทานลอดน้อยกับทานลอดใหญ่
3: มันมี2อันใช่มั้ย
0: ที่ไปเนี่ยที่คุณไปน่าจะเป็นถ้ำทานลอดใหญ
3: ่
0: แต่ว่าที่ผมไปเนี่ยทานลอดน้อยเพราะทานลอดใหญ่มันต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงมันไม่ได้เข้าตัวอุทยานฝั่งนั้นคนจะไปน้อยหน่อยเพราะว่ามันต้องอ้อมอยู่ใกล้ๆวัดอะไรนั่นน่ะทางไป
3: ครับครับครับ
0: ครับผมคนละจุดกันแต่ว่าที่เดียวกัน
3: คนละจุดกันเนาะ
0: ครับผม
3: อ๋อโอเคโอเค
0: แ
3: ต่สวยฮะ
0: ครับขอบพระคุณ
3: สวยมาก
0: ใช่ๆ
3: โอเคครับผม
0: ครับสวัสดีครับไม่ใช่ละเดียวเลือกสายหนึ่งคุณแดงฮะสาย2สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
4: อาจารย์ครับผมอยากทราบไอ้ที่คดีที่ฆาตกรรมเนี่ยกุญแจมือกับปืนเนี่ยทำไมเขาไม่สืบนะมาจากไหน
0: ก็เดี๋ยวตำรวจเขาก็คงทำแหละมั้งเขาก็ทำอยู่นี่เขาก็รู้นี่ว่าอยู่มีปืนเนี่ย
4: นะว่ามันได้มาจากไหนซื้อมาจากที่ไหน
0: ครับ
4: ครับแค่นี้แหละครับ
0: ครับผมครับขอบพระคุณสวัสดีครับนี่เพิ่งโอ้โหนี่แสดงว่าอ่านข่าวมาปุ๊บถามเลยนะเนี่ยวันนี้เพิ่งมีรายงานข่าวมาบอกว่าเนี่ยเพิ่งไอ้ป๋องอะไรเนี่ยนะเพิ่งออกจากคุกมาได้2เดือนแล้วอยู่ไม่ได้ทำอะไรอยู่ๆมีปืนได้ยังไงเนี่ยนะแสดงว่าอ่านปุ๊บเนี่ยถามเลยนะอ่ะเหลือเวลานิดหน่อยนะไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าคุณวีระเพิ่งแจ้งผมเมื่อสักครู่นี้นะว่าไม่สามารถที่จะเข้าสายได้นะแล้วก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยเพราะติดประชุมกรรมาธิการนะแล้วเพิ่งเข้าใจว่าเพิ่งจะพูดจบของกระทรวงพาณิชย์อ่ะนะมีการตั้งข้อสังเกตอะไรไปนะแต่ว่าของเราไม่สามารถที่จะมาเปิดได้ทันนะผมก็เลยต้องให้ทางคุณนิรมนแล้วก็น้องวุ้นเนี่ยนะดูให้ซะหน่อยนะ มีเรื่องนึงที่คุณวีระอภิปรายไว้น่าสนใจนะของทางกรมการศาสนาไม่นานประมาณสัก6นาที7นาทีนะไปติดตามกับคุณวีระครับ
5: ขอบคุณครับท่านประธานผมวีระธีรพัฒน์ในฐานะกรรมาธิการนะสำหรับ5หน่วยงานที่ชี้แจงเป็นกลุ่มที่2และคงจะเป็นกลุ่มสุดท้ายของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ อยู่ในแง่ของการของงบประมาณมาเนี่ยผมไม่มีหน้าที่ตัดนะครับหน้าที่เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการซึ่งท่านต้องไปดีเฟนต์เองอันนี้ผมก็บอกกับทุกคณะที่มานะครับว่าภารกิจไม่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราก็คอยดูว่ามันเข้าหลักเข้าเกณฑ์ไหมเท่านั้นเองนะครับเพราะเรามอบหมายงานให้คณะอนุกรรมาธิการเขาไปดำเนินการถ้าท่านเข้าชุดไหนท่านก็ต้องชี้แจงเองนะครับส่วนของผมเนี่ยอันนึงที่ผมคือทั้งหมดเนี่ยนะถ้าถามผมเนี่ยมันแทบจะตัดอะไรไม่ได้ถ้าถามผมนะครับมันกระเบียดกระเสียนมากผมดูจากตัวเลขที่ท่านตั้งงบประมาณก็เท่าๆกันปีแล้วกับปีนี้ก็คล้ายๆกันนะครับถ้าแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุนรายจ่ายบุคลากรมันก็เป็นคล้ายๆกับมันค่อนข้างคงที่นะแต่ถ้าเกิดว่าบางอันเนี่ยผมขอพูดเป็นแยกเป็นหน่วยเป็นละกันนะจะได้สะดวกแล้วก็เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่อยู่ในห้องฟังท่านตอบอย่าเข้าใจว่าผมไม่ได้ฟังนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราถ่ายทอดสดก็ผมสามารถเปิดมือถือแล้วก็ช่อง YouTube ดูที่เขาถ่ายทอดสดได้นะครับถ้ามีประเด็นที่ผมต้องมาถามเพิ่มเติมผมก็จะมาถามทีหลังผมขอเริ่มที่หน่วยแรกนะครับคือกรมการศาสนากับและกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับคือประเด็นของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านของงบประมาณประเด็นของผมก็คือว่าการทำงานระหว่างกรมการศาสนาเนี่ยซึ่งมันมีสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันแยกทางกันแต่ว่ากิจกรรมบางอย่างของท่านเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่ทางสำนักพุทธทำเพียงแต่ว่าทางสำนักพุทธเนี่ยจะเน้นหนักไปในด้านของการบริหารคณะสงฆ์ผ่านกรรมการเถรสมาคมแล้วก็ผ่านทางอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วนะซึ่งก็ต้องไปดูที่งบของสำนักพุทธเป็นสำคัญนะประเด็นก็คือว่าการที่มันแยกกิจกรรมกันเนี่ยทางฝั่งนู้นเนี่ยจะมีสำนักพุทธแล้วก็สำนักมหาเถรสมาคมโดยสำนักพุทธเนี่ยเป็นฝ่ายเลขานุการของสำนักมหาเถรสมาคมมีกฎมีพระราชบัญญัติควบคุมเมื่อก่อนมันอยู่ในกรมศาสนากรมการศาสนาพอแยกออกไปปั๊บเนี่ยมันก็มีประเด็นว่างานบางอย่างเราส่งมอบไปหมดไหมหรือเรายังต้องทำอีกนะผมดูกิจกรรมที่ท่านคือผมบอกท่านตามตรงนะครับท่านทิพย์ดีครับเรื่องพาพระไปสี่สังเวยเนี่ยท่านไม่ต้องของบเลยครับเพราะว่าญาติโยมถวายจนล้นย่ามคือไม่ต้องจัดกิจกรรมเลยนะผมว่ามีแต่ญาติโยมเนี่ยพยายามจะซัพพอร์ตให้ไปอาจจะมีบ้างนิดหน่อยที่วัดที่จนๆนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเวลาผมไปนี่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องทำเป็นกิจกรรมนะโอเคอันนี้ผมไม่ได้ห้ามท่านนะอันนี้ผมพูดให้ฟังว่าในข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะแต่ที่ผมคือทั้งเนี้ยงานระหว่างเรากับสำนักพุทธเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันในส่วนของศาสนาพุทธนะอันเนี้ยจะทำยังไงให้มันแบบว่ามีประสิทธิภาพที่สุดในการทำงานร่วมกันของสองส่วนนะครับทั้งนั้นเขาอาจจะเอียงไปทางพระมากหน่อยทั้งนี้อาจจะเอียงไปทางโยมมากหน่อยก็โอเคนะส่วนที่ผมอยากถามท่านอาจจะเชื่อมโยงนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าขณะนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ผมเคยได้ยินตอนสมัยผมเด็กๆว่าที่เช่าของที่ดินของกรมการศาสนามันยังมีอยู่ไหมในปัจจุบันนะอย่างที่เรารู้จักกันดีก็คือตรงประตูน้ำคือสิ่งที่ผมถามก็คือว่าการดูแลศาสนสมบัติกรมการศาสนายังดูแลอยู่หรือเปล่าถ้ายังดูแลอยู่แล้วเราเป็นเจ้าของศาสนสมบัติว่ากันโดยหลักๆก็คือที่ดินเนี้ยนะครับถ้ามีสิ่งที่ผมถามก็คือว่าง่ายๆปัจจุบันที่ดินของกรมการศาสนาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่มีกี่แปลงทั้งประเทศนะครับมีกี่แปลง มีสัญญากับเอกชนที่มาขอ

0: ขอเช่าที่ของกรมการศาสนากี่รายท่านบอกเป็นจำนวนถ้ามีก่อนสิ่งที่ผมต้องการขอจากท่านก็คือขอเป็นเอกสารกรรมสิทธิ์บนที่ดินทั้งหมดของกรมการศาสนา
1: แต่ว่าไม่ได้จริงๆนะอันนี้คุณวีระขอเป็นเอกสารนะน่าสนใจน่าสนใจนะก็เดี๋ยวคงจะมีโอกาสแหละนะที่คุณวีระมาเล่าสู่กันฟังนะฮะว่าที่ขอไปเนี่ยนะแล้วเขาแจ้งมาเนี่ยนะมันเป็นยังไงแล้วมีเท่าไหร่ยังไงนะครับอ่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะผมณัฐพงศ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโฆษกตำรวจเผยผบ.ตร.สั่งเช็คมือถือตำรวจถูกพาดพิงค้ายาขยายผลทุกประเด็นฟันวินัยอาญาหากพบผิดจากกรณีที่หญิงสาวคนใกล้ชิดของนายป๋องผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้กล่าวอ้างว่าผู้ต้องหาเคยพาไปรับยาเสพติดจากลูกพี่ซึ่งเป็นตำรวจในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่พร้อมอ้างว่าหากขายยาได้หมดจะนำเงินไปซื้อทองให้ภรรยาล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏตามสื่ออย่างเร่งด่วนหากพบว่ามีมูลความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาพร้อมกำชับให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานผลการตรวจสอบโดยเร็วพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจที่ถูกพาดพิงนำโทรศัพท์มือถือของตำรวจนายดังกล่าวมาตรวจสอบโดยเร็วเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหากพบข้อเท็จจริงชัดเจนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีและหากพบว่ามีนายตำรวจรายอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการในมาตรฐานเดียวกันยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดและจะรายงานความคืบหน้าต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและประชาชนเป็นระยะรวมถึงเรียกผู้เสียหายที่ออกมาให้ข้อมูลเข้าสอบปากคำอย่างละเอียดเนื่องจากเมื่อมีผู้กล่าวอ้างว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นตำรวจมีหน้าที่ต้องสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามกระบวนการของกฎหมายกรวีแจงปมถือครองที่ดินถูกศาลยึดทรัพย์ชี้ถูกยึดแค่ตัวบ้านแต่ซื้อคืนกลับมาแล้วนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยชี้แจงหลังมีการตั้งข้อสังเกตถึงบัญชีทรัพย์สินซึ่งปรากฏว่ามีการถือครองที่ดินแปลงเดียวกับที่นายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นบิดาเคยถูกศาลฎีกายึดทรัพย์เมื่อ10ปีก่อนว่าเรื่องที่ดินขอแยกเป็น2ส่วนระหว่างที่ดินกับตัวบ้านสิ่งที่ถูกคำพิพากษาไม่ใช่ที่ดินแต่เป็นตัวบ้านที่ดินเป็นชื่อของลุงซึ่งเป็นพี่ชายของแม่ได้เสียชีวิตจึงได้รับโอนมรดกมาให้กับแม่ซึ่งแม่ก็ได้ใส่ชื่อลูกทั้ง4คนส่วนเรื่องตัวบ้านที่ถูกคำพิพากษาของศาลได้ขายทอดตลาดลูก4คนจึงรวมเงินกันซื้อคืนมาจากรัฐบาลเมื่อปรากฏเป็นชื่อของพวกตนก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินยืนยันว่าทำตามกฎหมายโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้สิริกัญญาลั่นเป็นบทเรียนที่ทำให้เราหลับจำโหวตอนุทินในวันนั้นทำภูมิใจไทยมาถึงทุกวันนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวดีลทางการเมืองระหว่างฝั่งสีแดงกับฝั่งสีเขียวจนทำให้รัฐบาลสั่นคลอนว่าถึงไม่มีการดีลระหว่างแดงกับเขียวรัฐบาลก็มีความสั่นคลอนอยู่จากปัญหา108,000ประการตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลมาอายุเพียง3เดือนแต่ข่าวเช้าข่าวไม่ดีต่างๆตั้งแต่มีการทุจริตคอร์รัปชันการโกงสว.หรือการบริหารจัดการภายในที่นำไปสู่ปัญหาอื่นตนไม่แปลกใจที่มีดีลลับซึ่งไม่ทราบก็ได้จริงว่าไปดีลอะไรกันเพราะไม่ได้คุยกับสีส้มส่วนช่วงเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจพอจะเปิดเผยได้หรือไม่นั้นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคงต้องคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยซึ่งช่วงเวลายังไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอนส่วนมองอย่างไรกับคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลมาถึงจุดนี้ได้เพราะพรรคประชาชนไปโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนางสาวสิริกัญญาถามกลับว่าก็ต้องขออภัยด้วยที่ในอดีตเคยตัดสินใจที่ไม่ได้ล่วงรู้ว่าจะถูกบิดข้อตกลงท้ายที่สุดก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เราหลับจำในวันนั้นทำให้ผิดหวังและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยมาถึงทุกวันนี
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Behealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
9: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
14: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคุณมนตรีคุยกับผมก่อนเข้ารายการยังไม่เห็นนะครับข่าวนายกรัฐมนตรีที่ไปอินโดนีเซียขณะเดียวกันประเด็นเรื่องที่คุณเนวินใส่กางเกงขาสั้นไปสักการะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเป็นประเด็นมา 2-3 วันมีความพยายามในการสื่อสารของฝ่ายที่เขาเชียร์ส่วนฝ่ายที่ไม่เชียร์ก็บอกว่าก็ไม่ถูกไม่เหมาะกาลเทศะขณะที่ฝ่ายเชียร์ก็บอกว่าก็ทำแบบนี้มานานแล้ว กลายเป็นว่าทั้งการสื่อสารที่มีการช่วยกันทั้งรัฐมนตรีออกมาช่วยทั้งสสออกมาช่วยทั้งเพจต่างๆออกมาช่วยวันนี้คุณเนวินสื่อสารด้วยตัวเองครับก็บอกว่ามีการสักการะพระจตุคามรามเทพมานับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใส่แบบนี้ตลอดเนี่ยย้ำศรัทธาด้วยหัวใจไม่ใช่เครื่องแต่งกายอันนี้ก็เป็นประโยคสุดท้ายท้ายสุดนะวันนี้นั่นแหละแต่ว่าคนก็ยังจะมีการตีกันในลักษณะว่าก็เข้าใจเรื่องศรัทธาแต่เรื่องกาลเทศะก็เป็นเรื่องหนึ่งขณะเดียวกันก็มีภาพอื่นๆครับที่พยายามที่จะโจมตีศรัทธาต่อตัวคุณเนวินขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4นี่ท่านวรศิษฐ์ช่วงนี้ออกสื่อเยอะนะครับที่ผ่านมาออกสื่อเรื่องถูกตั้งคำถามเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นคนขีดเส้นคำตอบครับสิงหาคมนี้ในรีพอร์เตอร์ก็ลงครับวรศิษฐ์ลั่นจะได้เห็นการถอดถอนผู้ทุจริตการสอบท้องถิ่นแน่รายชื่อที่มีการแก้คะแนน 5,925 ชื่อคน5,925 คนเสร็จแล้วเตรียมประชุม 5-6 สิงหาขณะเดียวกันครับเรื่องของการเพิกถอนเนี่ยไทม์ไลน์ก็มีไปลงในสแตนดาร์ดด้วย5สิงหาจะมีการสรุปนะครับกสทเนี่ยกรรมการกลางท้องถิ่นก็แล้วกันสรุปผล 5,925 รายชื่อที่ประกาศคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบ6สค6สิงหากกลางครับรับทราบผลรายชื่อแจ้งท้องถิ่นแล้วหลังจากนั้นครับกอของจังหวัดก็รับทราบผลแล้วก็จะแจ้งอปทดำเนินการลำดับใหม่แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการถอนแล้วก็บรรจุใหม่อันนี้คือความคืบหน้าเรื่องของรายชื่อครับแต่ความคืบหน้าคนผิดขบวนการเนี่ยก็ยังคงเห็นเป็นการขยับในแบบขยับหน้า2ถอยหลัง3เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าเรื่องทุจริตให้ถามมท.4ส่วนรัฐบาลทำทุกอย่างที่ควรจะทำหมดแล้วโอ้โหนี่ตัดจบเลยนะครับตัดจบเลยนายกรัฐมนตรีวันนี้ถามหลายเรื่องตอบหลายเรื่องเรื่องประธานกสทช.การทูลเกล้าเป็นไปตามกฎหมายที่จะขอให้มีการพ้นเนี่ยส่วนเรื่องขั้นตอนท่านรองประกรณ์จะเป็นคนดูและนายกรัฐมนตรีไม่สามารถใช้ดุลยพินิจเองส่วนเรื่องไทยช่วยไทยพลัสครับนักข่าวถามเอาไงต่อไตรมาสหน้าครับต้องดูครับขอเวลา3ปีพิสูจน์ผลงานแปลว่ายังกักกักกันอยู่นะครับส่วนเรื่องไอลอครับก็ให้คุณสุประชัยเป็นฝ่ายกฎหมายเป็นคนที่ทำหน้าที่ดูแลส่วนทางใต้เสาร์อาทิตย์ต่อมาหนักนะครับมีการเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่สภ.ตากใบใช้อาวุธปืน M16 ยิง2นายบาดเจ็บ3นายเสียชีวิต2นายนะครับเกิดข้างที่พักภายในสวนปาล์มบ้านบึงฉลามอยู่ด้านหลังอบต.ไพรวันตากใบนราธิวาสพบอาวุธปืนสงครามซองกระสุนปืน SK ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเมื่อวานท่านพลตำรวจสำราญนวลมาลงพื้นที่บินลงไปกลางดึกขณะเดียวกันครับเรื่องของสถานการณ์ไทยเมียนมามีการเปิดเผยภาพองซานซูจีครับพบกับผู้แทน ICRC ครับอวยพรวันเกิดครบรอบ81ปีภาพนี้เปิดเผยขณะเดียวกันสถานการณ์ตามแนวชายแดนไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีถ้าเราให้น้ำหนักกับท่านผู้นำรัฐบาลทหารของเมียนมาชนกลุ่มน้อยคงไม่ค่อยแฮปปี้เขาก็มีการขยับขณะเดียวกันเขาก็กำลังจะเข้ามาฝั่งไทยแล้วเอาเป็นว่า ชนกลุ่มน้อยก็มีการขยับขณะเดียวกันเขาก็เปิดฝาไอน้ำให้เห็นการหายใจกันหน่อยให้ได้เห็นภาพปองซานซูจีขณะเดียวกันก็เตรียมที่จะเดินทางมาไทยเรื่องนี้ NGO ฝ่ายค้านก็ตั้งคำถามครับว่าเราจะขยับบทบาทเรื่องสถานการณ์น้ำเรื่องสารเคมีเรื่องเหมืองทั้งหลายอย่างไรดอกจันอีกสักเรื่องหนึ่งครับเรื่องฮารุนโซโลทางกระทรวงการต่างประเทศก็มีการชี้มีการแจงครับท่านรัฐมนตรีท่านรองเสียศักดิ์ก็บอกว่ารอผลนิติเวชของทางจอร์เจียเร่งสอบหาสาเหตุการแจ้งเสียชีวิตล่าช้าผมไม่ได้ตามในโลกออนไลน์วันสองวันไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาที่ฝั่งเราว่าช้าเนี่ยตกลงยังมีอยู่ไหมหรือว่ารอดไปแล้วมันกลายเป็นว่าทางฝั่งนู้นเขาช้าหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวค่อยๆแกะกันนะครับวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
15: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมแวะไปเติมในส่วนของฝ่ายค้านนิดหนึ่งเอาเฉพาะประเด็นก่อนก็แล้วกันนะทุกวันจันทร์เนี่ยก็จะมีการประชุมครม.เงาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นผลจากการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนหรือเปล่านะในช่วงประมาณสักเที่ยงเสร็จๆวันนี้ที่รัฐสภาคุณไหมสุริกัญญาตันสกุลนะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นในเรื่องของการเมืองที่เป็นข่าวในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องของปฏิญญาเรื่องของดิวลับดิวการเมืองนะฮะแดงกับสีเขียวอะไรทำนองนั้นเอาเป็นว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยที่สื่อเขาจับมาเป็นประเด็นก็คือถ้าเป็นเรื่องของเขียวแดงตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็จะมาชวนสีส้มมาอะไรเนี่ยก็ไม่ปิดทางนะแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินไม่มีทางแล้วแน่นอนนั่นก็คือมีบางคำบางประโยคที่เขาบอกว่าหลาบแล้วจำค่ะหลาบแล้วจำนะฮะเหมือนกับเคยมีประสบไม่ใช่เคยดิมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการไปสนับสนุนรัฐบาล MOA ณเวลานั้นจนกระทั่งทำให้พรรคภูมิใจไทยนะมาถึงวันนี้นะในทำนองนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ถ้าเป็นเรื่องของเขียวแดงแล้วมาคุยกันเนี่ยก็มีโอกาสไม่ปิดทางแต่ถ้าเป็นเรื่องของน้ำเงินนะที่จะมาคุยด้วยก็ถือว่าไม่มีทางแล้วแน่นอนนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการยื่นอภิปรายรัฐบาลซึ่งมีทั้งมาตรา151แล้วก็152ก็ทางในซีของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมทั้งในส่วนของภูมิใจไทยเนี่ยก็ดูเหมือนมีท่าทีที่ชัดเจนว่าไม่ได้กังวลไม่ได้วิตกนะฮะคือพร้อมที่จะถูกยื่นยติพิปรายไม่ไว้วางใจนะคุณสิริกัญญาเองก็บอกอ๋อเลยคะก็คงต้องมีการตัดไม้ข่มนามกันอยู่บ้างคือมั่นอกมั่นใจว่าก็มีข้อมูลในการที่จะอภิปรายอ่ะก็นี่คือในมุมของฝ่ายค้านที่ก็มีความเคลื่อนไหวในประเด็นของการเมืองก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ที่มีการนัดหมายจะนำเอกสารข้อมูลต่างๆเรื่องของการหัวสวนะมาเปิดอีกรอบหนึ่งนะรอบสองรอบที่ผ่านมาเขาเรียกว่าภาคหนึ่งภาคสองแต่วันพรุ่งนี้เขาใช้คำว่าภาคพิเศษก็ต้องรอดูว่าจะพิเศษขนาดไหนครับคุณพิรักษ์ครับ
14: คือถ้ามองในแง่ของเนื้อหานี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะคุณมนตรีถ้ามองในแง่ของการสื่อสารถ้ารอบแรกเปิดกันมาแล้วเอาเขาไม่ลงรอบที่สองประชาชนก็บอกว่าก็ฟังแล้วแล้วก็เอาเขาไม่ลงก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดที่กระบวนการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอย่าเรียกว่าเอาเขาลงหรือเอาเขาไม่ลงเนี่ยผิดถูกถ้ามันไม่เกิดผลในทางการเมืองเนี่ยประชาชนก็จะเหนื่อยกับเรื่องนี้โอกาสในการที่จะตั้งคำถามหรือตรวจสอบของทางฝ่ายค้านหรือทางภาคประชาชนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเหมือนกับรับรู้กันไปแล้วแล้วเหมือนกับว่างัดเขาไม่ไหวประมาณนั้นคือในแง่ข้อได้จริงก็ต้องยอมรับครับว่ากระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกระบวนการตรวจสอบถ้ามันไม่ชอบมาพากลก็ควรจะเดินต่อไปแต่เรื่องของการรับรู้ข่าวสารนี่ถ้ามันไปกันต่อไม่ได้เนี่ยฝ ่ายร้องเนี่ยจะเหนื่อยเอาก็ถ้าย้อนกันได้ก็เหมือนกับแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนเนี่ยขออนุญาตย้อนกันสักนิดนึงถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าไปทำอะไรเขาไม่ได้เนี่ยสุดท้ายถ้าประชาชนเหนื่อยฝ่ายที่เปิดประเด็นก็จะตามต่อกันยากอยู่เหมือนกันขณะเดียวกันคุณมนตรีเปิดตรงนี้ผมเติมตรงนี้หน่อยเพราะว่าเรื่องของการตรวจสอบจะสิงหาจะยังไงนายกเขาก็บอกว่าเขาไหวเขาได
15: ้
14: ขณะเดียวกันประชาธิปัตย์ครับวันนี้เขาตั้งโต๊ะแถลงโดยโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ครับพงศกรขวัญเมืองพร้อมด้วยทีมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประชาธิปัตย์นี่เรียกได้ว่าของทางภาคของทางฝั่งทนเนี่ยก็มีเฮียล้านแล้วก็มีสกนภาพลจีรกุลเนี่ยสองคนเนี่ยเป็นเบอร์ใหญ่ของทางประชาธิปัตย์แต่รอบนี้มีทางโฆษกประชาธิปัตย์ลงไปร่วมคลุกคลีตีโมงด้วยเนี่ยประชาธิปัตย์บอกว่าจะดำเนินการกรณีที่ตั้งข้อคำถามถึงเรื่องการเสียบบัตรแทนกันลงมติแทนกันของในสภากทมเนี่ยประชาธิปัตย์ก็บอกเขาจะหนึ่งเลยจะยื่นเรื่องกับทางปปช.เข้าข่ายความผิดมาตรา157และพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันทุจริตปราบปรามการทุจริตปี61172ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตก่อให้เกิดความเสียหาย2ครับจะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครตรวจสอบการกระทำความผิดจรรยาบรรณของสมาชิกสภากทม.เพื่อส่งเรื่องให้สภาวินิจฉัยต่อไป3ครับส่งสัญญาณถึงประธานรองประธานสภาเพื่อให้มีการชี้แจงถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าจะมีคำวินิจฉัยและดำเนินการอย่างไรหากสภากทม.หรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องนี้นะครับทางท่านประธานสภากรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าดูเฉพาะคำย้อนหลังไปหน่อยก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะว่าใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะครับไม่มีการละเว้นแต่ว่าท้ายที่สุดเรื่องนี้จะออกมายังไงแบบไหนเนี่ยในสภาเองเนี่ยเขาก็มีกล้องมีอะไรกันอยู่แล้วนะครับส่วนกทม.ก็จะมีอีกเรื่องนึงครับทางกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็เห็นชอบนะครับในการที่จะให้สายสีเขียวเนี่ยกลับเข้าไปอยู่เหรอการดูแลของรัฐบาลของส่วนกลางเพื่อที่จะให้มีการบริหารจัดการกันอย่างเต็มประสิทธิภาพในการที่จะเชื่อมโยงแต่ละโครงข่ายมากขึ้นนะครับทีนี้ผมกลับมาย้อนดูประโยคของท่านประธานสภากทม.เมื่อสักครู่เนี่ยท่านประธานสภาท่านก็บอกว่าผิดก็ว่าไปตามผิดนะกรณีนี้ก็กรณีที่คุณพัทรศักดิ์เนี่ยบอกว่าเป็นการโหวตกดโหวตผิดเครื่องแต่ทีนี้เดี๋ยวรอทางประชาธิปัตย์หรือทางเพื่อไทยมีการยื่นเรื่องมาก่อนเขาก็บอกว่าผิดก็ว่ากันไปตามผิดกดผิดเครื่องนี่เข้าใจยากเหมือนกันคุณมนตรี
15: ครับเหมือนกับกรณีอดีตส.ส.ที่ศาลตอนนี้ไม่แน่ใจว่าศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตัดสินจำคุกไปหรือยังนะครับคือสำคัญผิดและเป็นคนขี้ลืมนะด้วยเหตุของความเป็นคนขี้ลืมก็เลยต้องพกบัตรเอาไว้พร้อมกันทีเดียวหลายๆใบซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ไปเบิกความไปให้การต่อศาลรัฐธรรมนูญประมังถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นว่าโดยหลักแล้วเนี่ยสภาจะออกบัตรให้นะ1คน1บัตรแต่ถ้าบัตรชำรุดก็จะออกบัตรชั่วคราวให้เมื่อบัตรจริงได้ก็จะต้องเอาบัตรชั่วคราวที่ออกให้นั้นแหละนะเก็บกลับคืนสำนักงานเลขาเพราะฉะนั้น1คน1บัตรจะไม่มี1คนหลายบัตรแน่ๆไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไปหักล้างว่าเป็นคนที่ลืมเลยพกพร้อมๆกันหลายบัตรนะมันไม่มีคนเดียวหลายบัตรนะก็เลยกลายเป็นศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยและท่านเองก็ต้องพ้นจากส.ส.แล้วก็ถูกปปช.ชี้มูลความผิดถูกดำเนินคดีอาญาก็เป็นเรื่องที่เป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเสียบและก็กดบัตรแทนก็ในกรณีที่เคยเกิดขึ้นอย่างคุณนาทีรัชกิจประการซึ่งเป็นภรรยาของโกเกี้ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการและอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่อยู่จังหวัด พัทลุงนะอีก2ท่านนะกรณีที่ฝากบัตรไว้และเป็นเรื่องของการกดคะแนนโดยที่เจ้าตัวนั้นนะอยู่ในระหว่างการขึ้นเครื่องในขณะที่คนหนึ่งนะวันที่ลงคะแนนปรากฏว่าเปิดงานวันเด็กอยู่ที่พัทลุงทั้ง3คนนะฮะก็เหมือนกับกรณีที่ในลักษณะเดียวกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าทางสภากรุงเทพมหานครซึ่งมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรนะฮะเสียบเครื่องผิดแต่มีบัตรคนอื่นหรือบัตรตัวเองเนี่ยต้องจะมีใครตั้งเรื่องตรงนี้ขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าในสภาใหญ่นั้นมีคนไปยื่นนะต่อศาลก็กระบวนการก็เลยเดินหน้าสุดท้ายโทษหนักนะฮะเสียบบัตรแทนคนอื่นก็ถือว่ามีบรรทัดฐานอยู่แล้วครับคุณพิลักษ์ตัง
14: จะออกยังไงคุณมนตรีเพราะว่ามันคงไม่ได้แค่นิ้วไหนร้ายตัดนิ้วนั้นทิ้งอ่ะแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันเกิดกับทางประชาชนเองเนี่ยมันจะถูกอธิบายยากเลยไม่รู้ก็จะออกกันยังไงแบบไหนอยู่เหมือนกันนะคุณมนตรีนะ
15: ครับก็สภาใหญ่กับสภากทมจะเหมือนจะต่างจะมีคนติดใจไหมหรือจะไปต่อยังไงก็คงต้องรอดูครับคุณเวลาคงไม่เข้มข้นเหมือนกับสภาใหญ่กระมังเพราะสภาใหญ่มีการต่อสู้มีการแข่งขันและก็จะโยงไปถึงเรื่องกฎหมายสำคัญที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาณเวลานั้นทั้งในเรื่องขององค์ประชุมแล้วก็ทั้งมติที่ลงไปนะผ่านไม่ผ่านเนี่ยดูเหมือนจะปนกันอยู่หลายเรื่องด้วยครับตอนนั้นคุณรักกัน
14: คุณมนตรีแต่คือถ้าไม่จริงจังถึงขนาดนั้นผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันอาจจะไม่จริงจังถึงขนาดนั้นหรือว่ามันเป็นการขยับเพื่อที่จะให้ขยงหรือว่าอะไรกันไว้ก่อนเพราะว่า อย่างทั้งคุณนภาพลจีรคุณทั้งเฮียร้านเองก็ขยับเยอะแล้วยังมีโฆษกของพรรคมาเล่นด้วยปกติเราไม่เคยเห็นโฆษกพรรคออกมาเล่นในเกมสนามท้องถิ่นหรือว่าณตอนนี้เวลานี้พื้นที่ของประชาธิปัตย์มันน้อยก็เลยเล่นหรือว่าเป็นการเล่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยให้สนามเล็กนั้นมันมีความเข้มแข็งมากขึ้นให้ประชาธิปัตย์ไม่หายไปด้วยหรือเปล่าคุณมนตรี
15: ก็คุณพิรักษ์ก็ดูเหมือนจะมองครอบคลุมทั้งหมดนะ
14: อ่ะงั้นก็เห็นเหมือนกันคุณมนตรีฮะ
15: ครับ
14: คุณมนตรีไปไหนต่ออ
15: ่ะผมยังพอมีเวลาอีกนิดเมื่อสักครู่นะกลับไปที่สภาใหญ่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอาเฉพาะประเด็นที่เป็นประเด็นหลักๆมาพูดถึงแล้วรายละเอียดล่ะนะครับผมเอาเฉพาะในเรื่องที่คุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับพูดเปิดทางเกี่ยวกับเรื่องของสูตรเขียวแดงนะและถ้ามาชวนส้มนะฮะก็ไม่ปิดทางเป็นยังไงมันมาถึงช่วงหนึ่งนักข่าวเขาก็ถามว่าแดงกับน้ำเงินเนี่ยรวมกันยังไม่ได้เสียงเพียงพอตามสมการต้องเอาพรรคส้มมารวมด้วยเป็นคำถามนำนะครับคุณสิริกัญญาก็บอกว่าก็จริงอย่างที่ถามเลยถ้าเฉพาะแดงกับเขียวก็อาจจะไม่มีผลอาจเป็นไปได้สองทางว่าเขียวกับแดงอาจจะเจรจาให้ได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่หรือจะเจรจาเพื่อตั้งรัฐบาลใหม่อย่างไรก็ตามคงต้องมาคุยกับฝั่งเราด้วยเหมือนกันไม่เช่นนั้นสมการทางการเมืองอาจจะไม่ครบถ้วนนะตอบกว้างๆเมื่อถามย้ำอีกว่าแล้วพรรคประชาชนไม่ติดอะไรใช่หรือไม่คุณสิริกัญญาก็บอกว่าเรื่องพวกนี้ก็สามารถคุยกันได้นะถามอีกว่าไม่ปิดทางแดงกับเขียวแต่ถ้าเป็นน้ำเงินมาคุยปิดทางแน่นอนแล้วใช่หรือไม่โอ้ถามนำนะคุณสิริกัญญาก็บอกใช่เขาคงไม่มาคุยกับเราถ้าเป็นกรณีนี้เมื่อถามว่าหากเอาแดงออกแล้วเอาส้มเข้าไปอยู่ไม่มีทางแล้วใช่หรือไม่พยายามจะต้อนประเด็นนี้นะครับคุณสิริกัญญาก็บอกไม่น่าจะเกิดขึ้นจุดยืนเราก็ชัดเจนในจุดนี้ในฐานะที่เราก็กำลังทำงานในฐานะฝ่ายค้านได้เห็นข้อบกพร่องของแกนนำของการเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเยอะมากท้ายที่สุดการเปลี่ยนเข้าไปร่วมเราไม่สามารถทำได้พอมาถึงตรงนี้ถามว่ามองอย่างไรกับการที่คนยังวิเคราะห์กันอยู่ว่ารัฐบาลมาถึงจุดนี้ได้เพราะพรรคประชาชนไปโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคุณสิริกัญญาก็ถามกลับว่ายังวกกลับไปอยู่ได้อีกหรือจริงๆนายกรัฐมนตรีก็เลิกขอบคุณพรรคประชาชนมาสักพักแล้วไม่สำนึกบุญคุณของเราอีกต่อไปแล้วดิฉันก็ต้อง ดิฉันก็ห้ามไม่ได้ที่จะมีคนคิดแบบนั้นก็ต้องขออภัยด้วยที่ในอดีตเราเคยมีการตัดสินใจที่ไม่ได้ร่วงรู้ว่าจะถูกบิดข้อตกลงที่เคยได้ตกลงกันเอาไว้นี่สุดท้ายยังย้ำอยู่นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เราหลาบจำเหมือนกันว่าการจะไปทำข้อตกลงอะไรกับใครจะถือว่ามีสัจจะกันต้องขออภัยพี่น้องประชาชนมากจริงๆที่ในวันนั้นทำให้ผิดหวังและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยมาถึงทุกวันนี้สุดแต่ว่าจะมีใครวิเคราะห์ไปทางไหนแต่เราก็ขออภัยแล้วเราก็จำแล้วค่ะประโยคใหญ่ที่บอกว่าหลาบแล้วจำแล้วนะไม่มีอีกแล้วแล้วก็มีคำว่าขออภัยรวมอยู่ด้วยครับคุณอภิรักษ์ครับ
14: พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
15: ครับ
13: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
17: ไหนบอกอมเพีย
18: ใช้ตราฉลากทองไง
19: กรอบง่ายอร่อยนานต้องต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
3: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: เรื่องกางเกงขาสั้นของคุณเนวินเอากันแบบจริงๆก็คือคุณเนวินก็ทำแบบนี้มาตลอดนั่นแหละเพียงแต่ว่าทั้งบริบททั้งอะไรต่อมีอะไรนะวันนี้เนี่ยมันอาจจะอยากจะเล่นงานทางฝั่งน้ำเงินมันหาจุดเล่นไม่ค่อยได้หรือเล่นไม่ลงอ่ะมันก็มาลงกันตรงนี้ถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาทีนี้ครับแฟนนานุแฟนเพจทั้งหลายก็มาช่วยคุณเนวินขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าสแตนดาร์ดเขาลงเนี่ยวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.ภูมิใจไทยเนี่ยเขาลงหัวไม้แบบนี้เป็นโพสต์ครับเหมือนมาช่วยผู้ใหญ
7: ่
6: ใส่กางเกงขาสั้นที่ขาตัวเองแต่เป็นหนักหัวคนอื่นผมดีกว่าพวกผมว่าดีกว่าพวกที่ใส่ชุดข้าราชการและปล้นเงินลูกหลานชาวนาเพื่อมาโกงข้อสอบท้องถิ่นครับผมก็ไม่รู้ว่าช่วยยังไงแบบไหน
7: เหมือนจะคว้างอะไรไม่รู้จะพ้นไม่พ้นก็ไม่รู้คนอื่น
6: ที่มันกลับมามันก็จะมีคอมเมนต์ที่มีคนไปกดไลค์เยอะๆเนี่ยเขาบอกเอ้าพูดยังไงให้เข้าตัวแล้วก็มีคนเขาบอกว่ามันคือเรื่องขาของเขาอ่ะแต่มันคือเรื่องเหมาะผิดที่ผิดทางด้วยหรือเปล่าอันนี้คือคนที่เขาคอมเมนต์แต่ทีนี้ผมว่าเจ้าตัวเองเนี่ยเกมนี้คุณเนวินน่าจะรับมือได้แน่นที่สุด
7: ครับ
6: คุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันนี้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียลุงเนี่ยลุงเนวินชี้แจงกรณีที่เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์จตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครหลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคุณเนวินบอกว่า10ปีแล้วสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาแล้วก็อัญเชิญอยู่บนคอจนถึงทุกวันนี้ทุกปีผมจะพานักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนมาสักการะขอพรจากองค์พ่อจตุคามรามเทพและผมจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเข้าประกอบพิธีคุณเนวินบอกว่าก็จัดขึ้นเป็นทุกปีก่อนฤดูการแข่งขันเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาในฐานะประธานสโมสรแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนเป็นการเตือนให้คนรำลึกเอาไว้ต่อศาลหลักเมืองต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเนวินบอกว่าตั้งแต่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาทำพิธีเนี่ยก็คว้าแชมป์ทุกปีโดยจะต้องมีถ้วยรายการใดรายการหนึ่งเนี่ยมาให้แฟนบอลได้ชื่นชมทุกปีมาทำพิธีติดต่อประสานงานกับสำนักงานศาลหลักเมืองเองจ่ายค่าประกอบพิธีเองเพราะเป็นกิจกรรมของสโมสรนี่ ไม่ใช่งานของจังหวัดไม่ใช่งานของส่วนราชการใดๆช่วงแรกเนี่ยที่มาเนี่ยก็มีนักฟุตบอลมีทีมโค้ชมีเจ้าหน้าที่หลังๆก็มีข้าราชการสสสจและสทในพื้นที่มาด้วยในฐานะเจ้าบ้านซึ่งสโมสรก็ให้เกียรติและเชิญเข้าร่วมพิธีถือด้วยว่ามาให้เกียรติกับสโมสรนี
7: ่
6: ส่วนในปีนี้มีรองนายกมีผู้ว่ามีสสสจหลายคนเนี่ยทุกคนเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีใครเป็นเจ้าภาพไม่ใช่งานจังหวัดที่เชิญผมไปเป็นประธานแต่เป็นกิจกรรมที่สโมสรบุรี

0: ช่งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเองทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาตผมจึงไปร่วมผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผมประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือเอาจริงๆนะคุณมนตรี
1: เรื่อง
0: กาลเทศะสถานที่เหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เขาก็ถกเถียงกันแต่ถามว่าคุณเนวินก็เป็นอย่างนี้มานานอยู่แล้วแต่ว่าในสภาพนี้คุณเนวินแก้กระแสสังคมเนี่ยบอกว่าเป็นงานที่คุณเนวินเป็นเจ้าภาพเองผมว่าอันนี้แก้ออกไปได้เยอะแต่ส่วนคำถามสถานที่นั้นเหมาะไม่เหมาะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของสถานที่ก็บอกว่ามีการขออนุญาตเจ้าของสถานที่แล้วที่เหลือคุณเนวินบอกว่าก็ขอเจ้าภาพเขาทุกที่อ่ะถ้าจะใส่ขาสั้นไปคุณมนตรี
1: ก็กลายเป็นว่าเอาละเป็นงานของสโมสรแล้วก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งของผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ท่านได้ไปนั่งอยู่ข้างหนึ่งของคุณเนวินอีกข้างเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุณพิพัฒน์ราชกิจประการก็ลำพังคุณพิพัฒน์คงไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นฝ่ายการเมืองที่บอกว่าโชคดีที่เป็นวันหยุดราชการนะครับผู้ว่าก็คงจะต้องมีวันหยุดด้วยนะถ้าเป็นวันธรรมดาก็อาจจะมีคำถามตามมาอีกแบบหนึ่งเพราะคุณเนวินบอกว่าเป็นกิจกรรมของสโมสรไม่ใช่งานของจังหวัดและก็ส่วนราชการไม่ได้จัดดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่มาก็ถือว่าเป็นแขกของสโมสรและถือว่าเป็นผู้มาร่วมงานนะก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่อยู่ที่นั่งอยู่ข้างๆก็คงมาด้วยเหตุผลตรงนี้นะก็ถือว่าเที่ยวนี้ก็ฉับไวพอสมควรฮะชี้แจงเองแล้วก็ผ่านเพจลุงเนวินเองทีนี้ที่มันมีประเด็นนะพูดถึงกันตลอดนะตั้งแต่โอ้โหนะตั้งแต่วันก่อนจนถึงเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ยังมีอีกหลายดอกตามมาเนี่ยมันน่าจะมาจาก2เหตุผลนะคุณอภิรักษ์ครับเหตุผลแรกก็คือที่มีใครต่อใครออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่เพิ่งทำปีแรกอย่างคุณเนวินเองก็บอกว่าทำมาเป็น10ปีแล้วด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาอย่างที่คุณอภิรักษ์ได้เรียนท่านผู้ฟังไปนะแต่ทีนี้นะครับที่บางท่านยกภาพเก่าตั้งแต่ปี2562นะมาเปรียบเทียบมาอธิบายผมเนี่ยมันก็จะมีจุดที่อธิบายได้อย่างหนึ่งก็คืออันนี้คือพ.ศ.ใหม่ไม่ใช่พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562แม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะณเวลานั้นด้วยนะแต่คำว่าระบอบสีน้ำเงินหรือบางคนไปไกลถึงขนาดเรียกว่าระบอบเนวินอนุทินในปี2562ยังไม่ได้มีการพูดถึงดังนั้นพอมาถึงปีนี้พ.ศ.นี้มีคำว่าระบอบอย่างนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็เลยเป็นความแตกต่างถ้าจะเปรียบเทียบปี62ว่าทำไมไม่เห็นมีไปหนักหัวใครอย่างที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยท่านพูดถึงใส่คาสั้นแล้วก็ดันไปหนักหัวใครเนี่ยนะฮะที่ไม่หนักก็เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีอย่างนี้ไงแต่บังเอิญพ.ศ.เนี่ยมันผ่านมาหลายปีและเป็นพ.ศ.ใหม่และที่สำคัญท่านนายกรัฐมนตรีประกาศตัวชัดเจนซึ่งก็ถ้าเป็นภาษานักเลงเนี่ยก็ถือว่าได้ใจคุณเนวินนะฮะทันทีที่ถูกทัวลงนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็นะแอนอกรับเลยนะโพสต์ภาพที่ใส่ขาสั้นในหลายช็อตในหลายตอนนะฮะแม้แรกๆจะบอกว่าลมมันเย็นแต่ตอนหลังเนี่ยก็ยังสำทับด้วยภาพที่ท่านไม่ได้ถ่ายกับครอบครัวไม่ได้ถ่ายกับคุณพ่อไปนั่งหน้าป้ายวัดเทวราชคุณชรก็อีกภาพหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นเนี่ยก็เป็นการแสดงจุดยืนชัดเจนในฐานะคนการเมืองที่อยู่ในพรรคเดียวกันว่าเมื่อครูใหญ่นะถูกทัวลงอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาตอบโต้ทัวทั้งหลายแหละเพียงแต่โพสต์ภาพเพื่อให้เห็นเรื่องความปกติของการใส่กางเกงขาสั้นก็ถือว่าได้ใจส่วนจะกระทบใจคนที่อยู่ที่เห็นต่างจากคุณเนวินออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคุณพิรักษ์ครับ
0: อันนี้ถือได้ว่าเป็นได้อีกอันนี้สงหนึ่งเรื่องของสองนอนหนึ่งพอไปด้วยไหมครับเพราะว่าพอก็อยู่ในงานหรือคิดว่าก็ต้องพลังถ้าเรายังเชื่อว่ายังมีประเด็นที่ค้างคาใจกันอยู่ บางครั้งก็ต้องพลางๆประเด็นความขัดแย้งกันไว้อยู่บ้างด้วยหรือเปล่าครับคุณ

ก็ทั้งพลางแล้วก็ในเมื่ออยู่ในพรรคเดียวกันและอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องแสดงออกนะส่วนคุณพิพัฒน์ไม่ต้องแสดงออกอะไรนะเพราะว่าท่านเองก็คงจะแบกรับในหลายๆเรื่องเพราะการไปเที่ยวนี้เนี่ยที่เราวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการไปทำพิธีบวง

0: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: เมื่อกี้ไม่รู้บ้านคุณมนตรีหรือบ้านผมไม่จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตไม่รู้ล่ะเขาตัดไปแล้วทีมงานก็ช่วยตัดให้มันซ่อนกันไปก่อนเคลียร์หลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเสียงของคุณมนตรีหายไปครับเติมจากประเด็นต่อหลังจากที่เราคุย
5: ถ้าต่อมันจะหายคุณอภิรักษ์ผมไม่แน่ใจว่าของผมยังอยู่ได้ยินผมชัดเจนไหมครับ
4: ได้ยินครับเราได้ยินกันอยู
5: ่ได้ยินนะแล้วทีมงานก็เข้าใจว่าน่าจะปกติแล้วนะฮะเอาไปเอามาเอ๊ะจะต่อหรือไม่ต่อถ้าต่อแล้ว
4: เอาใหม่สักรอบให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รู้สึกว่าเราย้อน
5: จะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของการลงพื้นที่ภาคใต้ของคุณเนวินชิดชอบในฐานะที่เป็นครูใหญ่ทางการเมืองแล้วก็เป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยว่าไม่ได้มีเฉพาะในมุมของกีฬากับทีมปัตตานีที่เข้าไปแข่งขันนัดกระชับมิตรกันแล้วก็แพ้ชนะก็แหมก็เป็นทีมที่เขามีถ้วยอยู่หลายๆถ้วยนะก็ผลก็ออกมาอย่างที่ทราบกันทีนี้นอกเหนือจากในเรื่องของกีฬาแล้วเนี่ยที่ผมวกกลับไปที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อสักครู่นะครับที่มีแกนนะไม่เอ่ยชื่อก็ได้นะเอ่ยชื่อแล้วเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่ได้เห็นภาพกันนะฮะก็ในทางข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกันในวงเล็กๆนะฮะซึ่งก็ปิดห้องคุยกันคุณวิรักรัมปิดห้องคุยกัน
4: ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมค่อยกลับมาให้คุณมนตรีเช็คใหม่กันก่อนก็แล้วกันนะครับว่าที่หัดใหญ่มีการปิดห้องคุยกันจะยังไงแบบไหนเดี๋ยวเราเช็คสัญญาณเอาให้ชัดกันตรงนั้นก่อนเรื่องของการเมืองกับการเมืองในบ้านเรานะครับผมขอมาเติมเอาให้ตรงนี้ก่อนก็คือเรื่องขององซานซูจีกับเรื่องที่ทางผู้นำพม่าที่จะมาเยือนไทยเรื่องนี้มันมีประเด็นที่จะมองว่าไกลก็ไกลนะครับจะมองว่าใกล้ตัวก็ต้องมองให้ใกล้ตัวเพราะว่าพอมันมีสัญญาณว่าทางผู้นำทางมินนองหลายจะมาไทยเนี่ยสถานการณ์ตามแนวชายแดนไม่นิ่งขณะเดียวกันทางพม่าทางเมียนมาเองเนี่ยเขาก็มีความพยายามในการที่จะเปิดพื้นที่ให้มาดูและโปร่งๆมากขึ้นเนี่ยคณะกรรมการกาชาดสากลครับ IRICRC ครับออกเอกสารข่าวแถลงว่ามีผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดสากลครับได้มีการเข้าเยี่ยมนางองซานซูจีเมื่อวันที่3สิงหาคมโดยบอกว่าการเยี่ยมครั้งนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนของ ICRC ในการเยี่ยมผู้คุมขังรวมถึงโอกาสในการพูดคุยกับนางองซานซูจีเป็นการส่วนตัวตามวิธีการของ ICRC การเยี่ยมผู้คุมขังเนี่ยก็เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับทางครอบครัวและตามธรรมเนียมครับ ICRC ก็จะมีสิทธิ์ในการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอนะที่เกี่ยวข้องและการเยี่ยมในครั้งนี้ก็เป็นความลับระหว่างหน่วยงานควบคุมตัวกับผู้ต้องขังเท่านั้นทีนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลในฝั่งนี้ที่ออกมาเนี่ยส่วนในภาพใหญ่องซานซูจีพูดว่าอะไรอย่างไรเรายังไม่ได้เห็นภาพมากนักนะครับก็เป็นการปรากฏตัวเข้าใจว่าเป็นภายในไม่ต่ำกว่า2ปี นะครับหลังจากที่มีคำถามว่าเธออยู่ที่ไหนอย่างไรคุณมนตรีผมต่ออีกนิดนึงนะครับโดยรัฐบาลเมียนมาก็ได้มีการเปิดเผยภาพที่คณะผู้แทนกรรมการกาชาดสากลเนี่ยมีการเข้าพบอองซานซูจีแน่นอนนะครับอองซานซูจีถูกควบคุมตัวถูกจำคุก35ปีลดหย่อนผ่อนโทษให้เหลือ13ปีและย้ายล่าสุดนี่บอกว่าย้ายมาคุมขังนอกเรือนจำไม่นานภาพนี้ก็ถือว่าเป็นภาพแรกแล้วก็เป็นการอวยพรวันเกิดอองซานซูจี81ปี29มิถุนายน69แล้วก็คุณอองซานซูจีก็มีโอกาสในการที่จะตัดเค้กวันเกิดของตัวท่านเองด้วยอ่ะผมขมวดตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ได้เห็นภาพว่าไอ้ความระส่ำระสายหรือปัญหาพึ่มๆตามแนวชายแดนและผลกระทบเราก็ต้องดูด้วยอย่านึกซะว่าย้ายมาอยู่ฝั่งกัมพูชาหรือไปมีสถานการณ์ทางภาคใต้แล้วทั้งฝั่งซ้ายมือบ้านเราเนี่ยจะไม่ได้ดูเลยก็คงจะไม่ได้คุณมนตรีไปหัดใหญ่กันต่อครับเพื่อสักครู่ครับ
5: ไม่ไปแล้วมั้งครับคุณพิรักครับดูเหมือนไปแล้วเดี๋ยว
4: ไม่อยากให้ไปแล
5: ้วไม่อยากไปนะพอละนะฮะก็ยังอยู่กับเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านจากเมียนมาจากพม่าเข้าใจว่าเป็นการปูพื้นก่อนที่ประธานาธิบดีมินอองไลนะจะเป็นแขกของรัฐบาลในวันที่6ที่7ที่จะถึงนี้ก็เลยมีการเคลื่อนไหวอย่างน้อยที่สุดก็คือที่คุณวิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นนะที่องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนทั้งหลายแหละก็มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องซึ่งก็เป็นก่อนการที่จะเดินทางมาในขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้เดี๋ยวช่วงท้ายๆเราค่อยไปตามดูนะครับว่านายกรัฐมนตรีซึ่งไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะซึ่งจากข่าวก็แน่นอนนะครับว่าเป็นการเดินทางไปในฐานะนายกรัฐมนตรีจากประเทศไทยแล้วก็ในเป็นแขกอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีก็ถือว่าผ่านมาหลายรัฐบาลผ่านนายกรัฐมนตรีมาหลายคนนะ15ปีเนี่ยคุณอภิรักษ์ก็แสดงว่าตั้งแต่ก่อนหน้าที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจะเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อ9ปี10ปีที่แล้วนะฮะถัดจากนั้นมาจนกระทั่งผ่านนายกเศรษฐานายกแพทองธารมาจนกระทั่งนายกอนุทินรอบ2แล้วก่อนหน้าที่จะเป็นนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นในรอบ15ปีดังว่าทีนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางนะครับก็ให้สัมภาษณ์ในหลายๆเรื่องที่คุณวิรักษ์ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่แล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับก็คือเป็นการประกาศไม่ยอมรับนะฮะไม่ยอมรับรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาคือผู้แทนหรือผู้เสนอรายงานพิเศษนะของ UN ตรงนี้ได้รับเชิญจากทางกัมพูชาเข้ามาสำรวจตรวจสอบมาดูความเป็นไปตั้ง12วันนะคุณไปรัก20กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะพอก่อนจะกลับก็นำเสนอซึ่งปรากฏเป็นข่าวในบ้านเราสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศนะได้ออกแถลงการตอบโต้แถลงชี้แจง 6-7 ข้อเมื่อวานก็หยิบจับเอาประเด็นในสิ่งที่ผู้เสนอรายงานพิเศษของ UN นะได้นำเสนอผ่านสื่อซึ่งเราเองก็ไม่สามารถยอมรับได้เรื่องของการไปนะปิดกั้นขัดขวางนะสกัดไม่ให้คนกัมพูชาได้กลับมาบ้านของตัวเองนะเป็นหลายๆหมื่นคนนะก็เลยกลายเป็นว่านะเราเองเนี่ยผิดสิครับนะซึ่งรายละเอียดตรงนี้กระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ชี้แจงรายละเอียดยิบไปแล้วเมื่อวานว่า1 2 3นะทั้งหมดเป็นอย่างไรแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของไปสกัดขัดขวางปิดกั้นแรงงานก็มีการชี้แจง1ใน7ข้อนั้นอีกเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของการกลับโดยสมัครใจและก็ไม่ได้มีนโยบายในการที่จะไปกีดกันอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือประกาศนะฮะไม่ยอมรับนะแถลงการในเรื่องนี้นะแล้วก็บอกถือว่านายทอมแอนดรูแถลงโดยที่ นะครับยังไม่ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยซึ่งข้อมูลนี้สำหรับประเทศไทยยังไม่ยอมรับความเห็นนั้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับได้ชี้แจงในเรื่องนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงอธิบายในหลายๆส่วนแต่หลักใหญ่ใจความก็อยู่ที่ไม่ยอมรับรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติที่นำเสนอเรื่องนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
4: ครับคุณมนตรีสัก2นาทีจะเติมตรงไหนไหมครับหรือว่าจะไปที่เรื่องอื่นเลยฮะ
5: เรื่องวกมาที่ต่างประเทศแล้วนะคุณพิรักษ์ครับก็เดี๋ยวค่อยวกกลับมาที่การเมืองบ้านเราเมื่อสักครู่มีเสียงแทรกอะไรมานิดหนึ่งไหมครับ
4: ผมเปิดเช็คข่าวอยู่
5: ให้เสียงก็เปิดเองก็ยังอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีต่ออีกสักนิดหนึ่งครับคุณพิรักษ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจะอภิปรายหรือไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเข้าใจนะครับว่าผมเคยคุยกับคุณพิรักษ์ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสมัยประชุมที่จะถึงนี้ก็คือ25สิงหาคมเป็นสมัยประชุมปีที่1ทับ2นะเมื่อเป็นปีที่1ทับ2นั่นก็หมายถึงว่ากลไกของสภาที่ออกแบบให้ฝ่ายค้านนะสามารถนะยื่นยัตติอภิปรายตามมาตรา151แล้วก็152นะได้ปีละ1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ยื่นในสมัยที่1ก็จะต้องมายื่นในสมัยที่2ถ้าไม่ยื่นก็แสดงว่าสละสิทธิ์ในการที่จะไม่ใช้สิทธิ์ตรงนี้วันนี้ก็เลยยังมาเป็นประเด็นจริงๆเนี่ยประเด็นนี้มีการตอบโต้กันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านมาสัก 2-3 วันในช่วงปลายสัปดาห์แน่นอนที่สุดรัฐบาลก็พร้อมฝ่ายค้านเองก็ยืนยันที่จะยื่นแต่ที่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมวกกลับมาหาคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงไปบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางฝั่งรัฐบาลพูดถึงเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าไม่ได้วิตกไม่ได้กังวลอะไรนั้นนะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่นักข่าวเขาถามคุณสิริกัญญาว่าช่วงเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยน่าจะเปิดเผยได้หรือไม่คุณสิริกัญญาก็บอกว่าคงต้องมีการคุยกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งช่วงเวลายังไม่ได้มีการกำหนดกันอย่างชัดเจนจะเป็นลำดับขั้นตอนถ้าจะอภิปรายทั้งมาตรา151และก็มาตรา152ที่ลงมติและไม่ลงมติก็ต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมอาจจะต้องเริ่มจากการอภิปรายมาตรา152ก่อนแล้วค่อยไปที่มาตรา151หรือไม่เพราะหากอภิปรายตามมาตรา151แล้วก็จะไม่สามารถยื่นอภิปรายในมาตรา152ต่อได้หรือไม่จึงต้องมีการพูดคุยกันแต่ในสมัยหน้าคิดว่าจะมีขึ้นแน่นอนที่ผมใส่ดอกจันก็เพราะว่าเอ๊ะในเมื่อจะยื่น151อยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องเอา152ขึ้นซะก่อนซึ่ง152ก็คือการยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมตินะเมื่อมีปัญหาจะให้ข้อชี้แนะมีอะไรก็ตามแต่151นั้นเนี่ยเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าฝ่ายค้านเขาจะกำหนดท่าทีตรงนี้อย่างไรเพราะคุณสิริกัญญาหยิบยกขึ้นมานั้นผมเองก็ก็ฟังดูก็แปลงๆอยู่ครับคุณพิรักษ์ครับ
4: พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
5: ครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรถน้ำศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วตำรวจตากใบที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตวันนี้ที่วัดนภารามวัดใหม่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสมีพิธีรถน้ำศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วผู้บังคับหมู่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลตำรวจโทกฤษดาแก้วจันดีผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าวางพวงหรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและมอบเหรียญบางระจันในขณะที่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่ร่วมวางพวงหรีดและรดน้ำศพแสดงความอาลัยบรรยากาศภายในพิธีเป็นไปด้วยความโศกเศร้าคลังเผยยอดอุทธรณ์บัตรสวัสดิการพุ่ง 4,830,000 รายกว่า 40% ปัญหาถือครองรถยนต์ย้ำยื่นได้ถึง31สิงหาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4,830,000 รายสำหรับประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับอย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้จำนวนผู้ที่มายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้จับบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ยึดของกลางกว่า 75,000 ซองและสูญเสียกว่า4ล้านบาทดร.พรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมายให้ร้อยว่าที่ร้อยตรียงยุทธภูมิประเทศที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตเป็นผู้แทนกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการแถลงข่าวผลการจับกุมขบวนการลักลอบจำหน่ายบุหรี่หนีภาษีรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารวมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสามารถตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาพบของกลางเป็นบุหรี่ต่างประเทศที่ไม่มีสแตมป์ภาษี150ลังหรือ 7,500 คาร์ตันรวม 75,000 ซองมูลค่าประมาณ 6,750,000 บาทส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากภาษีเป็นมูลค่ากว่า4ล้านบาทพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายสรรพสามิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง 96.5 FM The Key Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาส บนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions.We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับข่าวของฝ่ายบริหารครับนายกรัฐมนตรีก็ถึงที่จาการ์ตานะครับประมาณ4โมงตามเวลาในเวลาก็ตรงกับบ้านเราท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณรัชดาก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองเสียศักดิ์รองสุภจีพลโทดุลนะครับรัฐมนตรีกลาโหมท่านรัฐมนตรีศึกษาคุณประเสริฐคุณรัชดาพลเขาคำรัฐมนตรีช่วยเกษตรครับก็ไปถึงที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียครับเริ่มการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ 3-4 สิงหาคมนะครับตามคำเชิญของนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านกิจการการเมืองความมั่นคงของอินโดนีเซียในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนะครับแล้วก็เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยพร้อมด้วยท่านประพันธ์ดิษยทัศน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงจาการ์ตาให้การต้อนรับนะครับทั้งนี้ก็จะมีการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ณทำเนียบประธานาธิบดีต่อไปบรรยากาศที่ลงก็ค่อนข้างที่จะชื่นมื่นนะครับขณะเดียวกันอินโดนีเซียก่อนหน้านี้ในช่วงใกล้ๆเนี่ยก็เป็นประเทศที่หลายคนก็จับตามองครับเพราะว่าการขยับแต่ละครั้งแต่ละทีการแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปได้ด้วยดีบทบาทในฐานะของกลุ่มประเทศที่มีพารานุภาพก็ได้เยอะแต่ว่าล่าสุดก็จะมาเจอปัญหาเรื่องของแนวนโยบายเรื่องของสวัสดิการที่เป็นปัญหากันอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวดูครับ2วันนายกรัฐมนตรีจะได้มีแถลงได้มีอะไรออกมาเป็นเนื้อเป็นหนังบ้างครับคุณมนตรีฮะ
6: แต่มีอันหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีไปเที่ยวนี้นะครับซึ่งที่อินโดนีเซียก็มีสำนักงานใหญ่ของอาเซียนเลขาธิการอาเซียนจะอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าวันนี้แหละนะที่ผมย้อนไปดูข่าวที่โฆษกรัชดาธนาดิเรกได้สื่อสารเอาไว้นั่นก็คือนายกรัฐมนตรีจะไปกล่าวสุนทรพจน์นะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยนะที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการกำหนดอนาคตภูมิภาคและเตรียมพร้อมที่จะเป็นประธานอาเซียนในปี2571นะฮะก็ปีอีกปีหน้าปี70ก็อีก1ปีนะเสร็จที่การทำหน้าที่ประธานหมุนเวียนนะก็จะวนมาที่เราซึ่งตอนนั้นนะก็ปี71นะกว่าจะมีการเลือกตั้งตามวาระตามเทอมก็ปีต้นปี2172นะก็ยังเป็นรัฐบาลชุดนี้นะถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับคุณพิรักษ์ครับ
5: ถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะคุณมนตรี
6: อะไรนะครับ
5: ถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะ
6: ก
5: ็มีสัญญาแล้วเหรอมีสัญญาแล้วใช่ไหม
6: ก็บางสื่อบางสำนักบางค่ายเขาอาจจะไปได้อะไรมาก็อาจจะวิเคราะห์นะก็เดี๋ยวถ้ามาวิเคราะห์เมื่อพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยบางทีก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนายกก็จะบอกว่าโอ้ยเนี่ยไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะก็บางครั้งก็เอาก็เลี่ยงสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะพอเดี๋ยวพอถึงเวลานั้นนะเหมาะสมเมื่อไหร่เราก็จะได้เห็นการปรับเปลี่ยนอะไรต่อเมื่อไหร่เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงกันไปนั้นก็ได้เห็นสัญญาณอะไรบ้างเล็กๆโดยเฉพาะนักวิชาการก็เริ่มจะเล็งเห็นว่ามันก็คงจะต้องมีการปรับเพราะมันอยู่ในช่วงหนึ่ง6เดือน1ปีหรือจะอยู่ในระหว่างไหนเนี่ยมันก็จะเป็นความจำเป็นเพราะรัฐบาลเองก็จะต้องดูว่าผ่านไป4เดือนแล้วเหมาะไหมหรือว่าต้องรออีกสัก2เดือน6เดือนแล้วจะขยับปรับเปลี่ยนกันยังไงโดยเฉพาะกลุ่มหลักๆที่มีการพูดถึงกันว่าน่าจะเป็นเป้าก็คือกลุ่มนะลูกบังเกิดเกล้าหรือลูกเทพแม้กระทั่งคนนอกเองนะในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะเหมาะสมแต่พอถึงอีกช่วงเวลาหนึ่งอาจจะต้องมีการเขย่ากันอะไรตรงนั้นตรงนี้บ้างก็คงจะต้องดูกันอีกทีหนึ่งคุณในพิรักษ์ครับ

จากการเมืองมาเรื่องของต่างประเทศที่ผมพูดถึงนายกรัฐมนตรีกรณีประกาศไม่ยอมรับผู้นำเสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติที่ว่าแล้วก็ให้รอการแถลงรายละเอียดจากท่านรองนายกศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับในฐานะทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องนี้ด้วยถ้าดูจากประเด็นนะครับที่สื่อเขาจับมาเป็นประเด็นโปรยข่าวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า1กระทรวงการต่างประเทศนะหลังจากแถลงท่าทีของไทยในวันนี้แล้วก็จะทำหนังสือถึง UN นะหลังจากที่มีรายงานพิเศษของทอมแอนดรูนี่ออกมานะครับนั่นคือจะทำหนังสือถึง UN ว่าไม่เห็นด้วยในหลายประเด็นและก็ในข่าวก็บอกว่าท่านรองนายกศิริศักดิ์ยังตำหนินะแอนดรูไม่จำเป็นต้องแถลงข่าวต่อสาธารณะเพราะยังไม่ได้รายงานต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเช่นเดียวกันกับกัมพูชาเองก็นะฮะนำสิ่งที่แถลงนั้นน่ะไปโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองนะฮะก็ไปดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับท่านรองนายกศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับท่านก็แถลงกรณีการเสนอรายงานพิเศษชิ้นดังกล่าวและก็พาดพิงถึงประเทศไทยรองนายกศิริศักดิ์บอกว่ามีหลายประเด็นที่เราไม่เห็นด้วยหลายสิ่งที่ปรากฏในรายงานของนายทอมแอนดรูในการแถลงข่าวที่กรุงพนมเปญประเด็นแรกรายงานนี้เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาตามอานัตที่นายแอนดรูได้รับจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติในปัจจุบันแล้วก็บอกรายงานดังกล่าวยังเป็นของเจ้าตัวก็คือแอนดรูแต่ยังไม่ได้เป็นรายงานของสหประชาชาติเพราะยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและหากเข้าสู่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแล้วที่ประชุมก็จะอภิปรายรับทราบตั้งข้อสังเกตจากสมาชิกโดยไทยก็เป็นสมาชิกหนึ่งในนั้นด้วยดังนั้นเมื่อมีการอภิปรายไทยก็ต้องมีข้อสังเกตและโต้แย้งในหลายๆประเด็นถัดมาครับท่านรองนายกศิริศักดิ์บอกว่าในฐานะที่ตนเคยเป็นประธานคณะมนตรีมาก่อนมองว่าการทำงานของผู้เสนอรายงานชิ้นนี้นะก็เป็นสเปเชียลและพอร์เตอร์เนี่ยนะฮะจะใช้กระบวนการสเปเชียลที่เน้นการทำงานเป็นกลางเที่ยงทำไม่ลำเอียงเพราะรายงานจะใช้เป็นพื้นฐานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนซึ่งเราสิ่งที่เรากังวลคือเริ่มต้นด้วยการพาดพิงถึงไทยกรณีชาวกัมพูชาไร้ที่อยู่อาศัยจากสถานการณ์ความขัดแย้งผู้พลัดถิ่นในประเทศและแรงงานที่ต้องกลับไปกัมพูชาจากประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีการตรวจสอบกับประเทศไทยว่าสิ่งเหล่านี้ฝ่ายไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างตรงนี้ทำให้เราห่วงในการทำงานของแอนดรูที่ต้องเน้นหลักของความเป็นกลางเที่ยงธรรมและก็ไม่ลำเอียงนะและท่านก็ย้ำว่าที่เราเป็นห่วงพิเศษเพราะทางฝ่ายกัมพูชาประโคมข่าวเรื่องนี้และคัดเลือกบางประเด็นไปขยายผลต่อโดยเฉพาะประเด็นที่พาดพิงประเทศไทยใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองทั้งที่การหารือระหว่างผู้นำสองชาติที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันนอกจากการตกลงหยุดยิงในพื้นที่จะละเว้นการโจมตีซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับความสัมพันธ์และจะได้เดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์แสดงว่ากัมพูชาไม่ได้ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้ที่น่าเป็นห่วงคือเราไม่อยากให้รายงานของแอนดรูถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของกัมพูชาอีกสักประเด็นที่3ท่านบอกว่าขอโต้แย้งข้อมูลที่นายแอนดรูกล่าวถึงประเทศไทยในประเด็นที่มีชาวกัมพูชาไร้ที่อยู่อาศัยและไม่อาจกลับบ้านได้ประมาณ 6.5 แสนคนซึ่งจำนวนไม่ถึงขนาดนั้นตัวเลขที่อ้างนะได้รวมตัวเลขชาวกัมพูชาที่อยู่ในหมู่บ้านที่รุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยช่วงเกิดสงครามกลางเมืองเมื่อ50ปีที่ผ่านมาในจำนวนนี้ไม่อยู่ในข่ายผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ

0: อย่างไรก็ตามช่วยให้เกิดความขัดแย้งนั้นประเทศไทยก็ต้องอพยพคนประมาณ 400,000 คนเช่นกันเราก็ต้องบริหารจัดการดูแลคนของเราส่วนผู้พลัดถิ่นกัมพูชาเป็นผลมาจากสงครามไทยไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มดังนั้นผลของสงครามความสูญเสียต่างๆรัฐบาลกัมพูชาก็ต้องดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานให้ได้นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆท่านบอกว่าก็จะทำหนังสือและก็ต้องรอจังหวะรอโอกาสที่จะมีการหยิบยกรายงานชิ้นนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและเราก็เป็นสมาชิกอยู่ก็คงจะได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในตอนนั้นครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับผมขอกลับมาที่สนามเล็กในกทม.ซึ่งเป็นความคืบหน้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกทม.นะครับวันนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติครับพูดถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วก็ย้อนไปที่เรื่องที่ครม.มีมติเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาว่าจะให้กทม.นะครับดำเนินการโอนทรัพย์สินหนี้สินของรถไฟฟ้าสายสีเขียวกลับคืนให้กับรัฐบาลเพื่อบูรณาการบริหารจัดการตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสารเป็นเอกภาพบอกกทม. อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมติดังกล่าวท่านผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าก็จะเป็นการปลดเปลื้องภาระทางการเงินที่สำคัญของกทม.จริงๆกทม.ก็มีการใช้หนี้ไปการเดินรงเดินรถเนี่ยใครรับไปก็คงไม่หนักอ่ะรอบนี้ครับกทม.ก็บอกว่าถ้ามันมีการขยับแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะลดภาระลงได้กทม.ก็จะมีเงินเหลือมาใช้ดูแลคุณภาพชีวิตในมิติอื่นๆมากขึ้นเพราะว่ากทม.ในปัจจุบันไม่สามารถนำงบประมาณภาพรวมทั้งหมดมาอุดหนุนส่วนต่างค่าโดยสารให้กับรถไฟเพียงเส้นทางเดียวได้ส่วนผลกระทบต่อ BTS ผู้รับสัมปทานกทม.บอกว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับท่านผู้ว่าก็บอกก็เปลี่ยนจากคู่สัญญาจากทางกทม.หรือจากกรุงเทพเนี่ยเป็นรัฐบาลเงื่อนไขก็คงเหมือนเดิมไม่น่าจะกระทบกับการเดินรถส่วนประเด็นก็คือการต้องมีการประเมินมูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าที่แท้จริงของรัฐบาลเพราะว่าเมื่อรัฐบาลนำรถไฟฟ้าบริหารจัดการหนึ่งเส้นทางก็ต้องมีการเจรจาว่าจะมีการชดเชยให้กับกทม.รูปแบบใดถ้าตกลงกันได้ก็จะเป็นผลดีนะครับโดยเฉพาะการลดภาระผูกพันกทม.ในอนาคตส่วนเรื่องของการก่อสร้างส่วนต่อขยายที่กทม.ยังค้างอยู่เนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าคงไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าก็คงจะนำไปใช้คำนวณหักลบกับมูลค่าทางบัญชีอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดมีการโอนโครงการกลับไปทรัพย์สินก็จะเป็นของรฟม.ตามเดิมตอนนี้ปัญหาท่านผู้ว่าก็บอกว่าสิ่งที่ท้าทายก็คือการประเมินมูลค่าโครงการในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากสัมปทานจะหมดลงปี72และหลังจากนั้นรายได้ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งหมดจะเป็นของกทม. 100% เพราะฉะนั้นต้องมีการคำนวณรัดกุมว่ามูลค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่รวมไปถึงทรัพย์สินที่กทม.ลงทุนจ่ายไปแล้วบางส่วนค่าขบวนรถค่าสัมปทานรวมถึงค่าต่ออายุสัมปทานอยู่ระหว่างการตีมูลค่ากันอยู่ท่านผู้ว่าก็บอกว่าก็จะเป็นประโยชน์กับกทม.นะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วรถไฟฟ้าสายสีเขียวถือว่าเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่กระบวนการทั้งหมดก็ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาขอความเห็นต่อไปก็เป็นทั้งข่าวแล้วก็เป็นทั้งเรื่องของการสื่อสารทางการเมืองด้วยผู้ว่าบอกแบบนี้ว่าจะเดินไปเป็นประโยชน์แบบนี้มีอะไรแบบนี้แต่ถ้าจะมันจะติดขัดไม่ติดขัดเนี่ยขึ้นอยู่กับทางสภากทม.ด้วยนะครับก็โยงกันไกลๆครับคุณมนตรี
0: ครับก็ต้องรอนะฮะแต่มันมีร่างกฎหมายที่รัฐบาลชุดสภาตั้งแต่ชุดก่อนแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงชุดนี้นะครับที่นำร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาอยู่มายืนยันเพื่อเดินหน้าพิจารณาต่อเข้าใจว่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของนะฮะตัวร่วมแล้วก็เรื่องของจักรีบาทนะที่เขากำลังหาราคากลางตลอดสายตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายก็คงจะโยงมาถึงเรื่องที่จะต้องเอาจะใช้วิธีรูปแบบจะซื้อจะอะไรคือมาบริหารมาจัดการเองก็น่าจะรวมอยู่ในตรงนั้นด้วยคุณไปรักเมื่อสักครู่ตอนต้นคุณไปรักพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่หลายคนก็เฝ้ารอดูว่าเอ๊ะตกลงกรณีคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยประธานกสทช.เนี่ยแต่ผมเนี่ยพยายามดูข่าวนะว่าคือหนึ่งนายกอ่ะตอบชัดเจนอยู่แล้ว ะครับว่าได้มอบหมายให้รองนายกประกรณ์นินทประพันธ์เนี่ยไปตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการต่างๆให้เรียบร้อยซึ่งผมก็ยังยืนยันว่าในกรณีนี้นายกไม่สามารถใช้ดุลพินิจเองได้กฎหมายและขั้นตอนว่ามาอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นอันนี้ก็ชัดเจนนะเพราะนะก่อนหน้านี้มันมีรายงานไงนะรายงานว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยในส่วนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาเนี่ยนะได้ทำหนังสือมาถึงนายกรัฐมนตรีหรือยังก่อนหน้านู้นอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันหรือคลาดเคลื่อนบ้างก็นายกบอกว่าต้องรอให้ที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งจริงๆหลายคนก็งงว่ามันน่าจะสิ้นสุดแค่นะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ได้รับแจ้งมติจากคณะกรรมการสรรหา4-0ตรงนั้นแล้วก็ทำเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีนะสรุปก็คือไม่ต้องเข้าที่ประชุมวุฒิสภานะสิ้นสุดที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาตอนแรกก็มีรายงานนะครับว่ามาไม่มามาถึงหรือยังนะสุดท้ายท้ายสุดท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการยืนยันแล้วว่านะครับหนังสือนะที่เป็นมติของคณะกรรมการสรรหากสทช.กสทช.ที่มีมติกระฉัน4-0นั้นแน่นะส่งมาถึงสำนักงานนะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วพอส่งมาถึงปุ๊บนะฮะก็หลายคนก็คิดว่าก็คงจะต้องทำเรื่องนะฮะเสนอนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนเพื่อที่จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งประธานกสทช.ให้พ้นจากตำแหน่งจากนะมติของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่ว่านั้นแต่ปรากฏว่าในรายงานข่าวเนี่ยมันยังจะต้องผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกรอบหนึ่งนะซึ่งคำว่าผ่านตรงนี้นั้นเนี่ยนะยิ่งคุณหมอสุภัทธาสุวรรณกิจเนี่ยท่านก็นะอาจจะหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่ติดตามแล้วก็ผลักดันนะเรื่องนี้มาตลอดก็กลิ่งเกรงนะครับว่าจะมีการยื้อเวลาหรือเปล่าเพราะถ้าเข้ากฤษฎีกาเนี่ยจะกลายเป็นว่าเวลามันก็จะทอดยาวออกไปแต่พอนายกรัฐมนตรีพูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยแล้วผมย้อนไปดูข่าวเก่านะที่เขานำเสนอเรื่องนี้ก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่เป็นการให้กฤษฎีกานะพิจารณาความถูกผิดในเรื่องของมตินะหรือว่าเรื่องกฎหมายว่าจะทำได้ไม่ได้แต่เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อนซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับที่นายมตรีบอกเมื่อสักครู่ดังนั้นคุณวิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อกฤษฎีกาได้มีการตรวจสอบความถูกต้องอะไรทั้งหลายแหล่ก็จะส่งมาที่ท่านนายมตรีและนายมตรีซึ่งเมื่อสักครู่เองก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปใช้ดุลยพินิจอะไรเพราะมันเป็นขั้นตอนของกฎหมายกฎหมายว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้นเนี่ยผมเนี่ยนึกเร็วๆเลยนะครับว่าหลังจากที่กฤษฎีกาวันนี้ที่มีการประชุมกันในทุกวันจันทร์เนี่ยนะเข้าใจว่าจะเป็นคณะที่1ของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ด้วยนะครับนะเสร็จแล้วก็จะนะส่งกลับมาแล้วก็ให้นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงจุดนี้ก็ไม่ต้องถอยกลับไปที่วุฒิสภาเท่ากับว่านายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับจากกฤษฎีกาว่าอย่างไรแล้วก็คงจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลซึ่งก็จะทำให้มีผลต่อตำแหน่งประธานกสทช.ของคุณหมอสรณะนะก็อาจจะภายในสัปดาห์นี้หรืออย่างช้าเนี่ยประมาณสักนะช้าสุดภายในเดือนนี้คงจะได้ข้อสรุปแล้วครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีสอนย่า Y 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Dmy จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
4: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับวันนี้คุณสุริชัยจะกลับไปคุยถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะได้ยินในช่วงที่ผ่านมานะครับมันมีดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของยุโรปพวกฝรั่งเนี่ยในยุคอาณานิคมเนี่ย

0: สเปนโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีดินแดนที่มันอยู่งอกๆเป็นติ่งๆอยู่ในหลายจุดในพื้นที่ต่างๆในแอฟริกาก็มีเซลต้ามีจุดหนึ่งครับที่อพยพเขาอพยพไปโดยหวังว่าถ้าเข้าไปที่นี่แล้วเขาจะมีโอกาสได้รับการเป็นพลเมืองยุโรปด้วยขั้นตอนและวิธีการบางอย่างก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยหลายๆชาติดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยจะโอเคนะครับไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่คุณสุทธิชัยจะชวนให้เราได้ติดตามกันในสายตรงคุณสุทธิชัยอยู่กันครับ
1: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
1: พรมแดนยุโรปเจอกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีครับมีผู้อพยพผิดกฎหมายเกือบครึ่งแสนใช้จังหวะเวลาของประเทศโมร็อกโกที่เป็นวันเฉลิมฉลองประจำปีทะลักเข้าสู่เมืองสเวตาซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกของสเปนในแอฟริกาเหนืออาศัยวิธีว่ายน้ำอ้อมแผงกั้นทางน้ำเข้าสู่เขตอธิปไตยยุโรปพอหนีเข้าไปปั๊บนี่ก็สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นวิกฤตทางมนุษยธรรมระดับท้องถิ่นขณะเดียวกันก็กลายเป็นรอยร้าวลึกทางการทูตสั่นคลอนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสหภาพยุโรปทันทีครับสองจุดนี้คือสเวตาและเมเลียมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เพราะว่าเป็นพรมแดงทางบกเพียงแห่งเดียวของสหภาพยุโรปเชื่อมต่อกับทวีปแอฟริกาพอเกิดวิกฤตนี้ก็ทำให้เกิดการปะทะคารมอย่างรุนแรงระหว่างนายกรัฐมนตรีสเปนเปโตรสตานเซสแห่งซึ่งเป็นเจ้าบ้านที่กำลังเจอกับคลื่นมนุษย์ที่คาดไม่ถึงว่าอยู่ดีๆจะมากันถึง 4-5 หมื่นคนถึงแม้ภายหลังจะใช้ทั้งตำรวจและทหารบังคับให้กลับไปเกินครึ่งขณะนี้แต่ปัญหาคือสเปนถูกประเทศสหภาพยุโรปหลายประเทศบอกว่าใช้ไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าสเปนนั้นไม่มีมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้อพยพผิดกฎหมายเข้าประเทศเพราะว่าสมาชิกยุโรปอื่นๆก็กลัวครับว่าถ้าหนีเข้ามาสเปนได้ก็จะเข้าไปในประเทศต่างๆในยุโรปได้เช่นกันนายกสเปนตอบโต้ว่าการกระทำของประเทศหรือข้อความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สเปนของบางประเทศในยุโรปโดยเฉพาะอิตาลีและฝรั่งเศสนั้นเป็นความเห็นแก่ตัวไม่ร่วมกันช่วยเหลือแล้วยังมาประนามสเปนอีกเรื่องนี้จึงกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มีการมองว่าสเปนนั้นมีนโยบายเปิดกว้างเกินไปและมันเกิดจากคำพิพากษาของศาลสูงว่าคนที่อพยพเข้ามาทางทะเลนั้นทางการจะส่งกลับไปทันทีไม่ได้ต้องมีการสำรวจตรวจสอบสาเหตุของการหนีเข้ามาด้วยดังนั้นข่าวนี้ออกไปปั๊บนี่ก็ถูกโซเชียลมีเดียปั่นจนกระทั่งมีการระดมคนแล้วก็แน่นอนครับพวกมิจฉาชีพก็เลยไประดมให้คนโมร็อกโกเนี่ยแห่กันเข้ามาเพราะว่าว่ายน้ำเข้ามาก็ได้เดินเข้ามาก็ยังได้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ว่ามาตรการป้องกันย่อมจะไม่มีผลถ้าหากเป็นคลื่นมนุษย์ขณะนี้ตอนนี้มันก็เลยเกิดปัญหาระหว่าง EU ด้วยกันสเปนกับประเทศอื่นๆเพราะว่าอิตาลีประกาศเลยว่าขอยกเลิกการที่จะให้พาสปอร์ตเชงเก้นเข้ามาในอิตาลีรอยร้าวชัดเจนครับฝรั่งเศสโปรตุเกสเป็น2ประเทศหลักที่มีพรมแดนติดกับสเปนแต่ไม่ร่วมลงนามในจดหมายที่จะกดดันสเปนเรื่องนี้และผู้นำ22ประเทศของ EU ระบุว่ายุโรปไม่สามารถยอมไม่มีการใช้ผู้อพยพเป็นเครื่องมือในภัยคุกคามแบบไฮบริดเพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ว่าการเข้า EU แบบผิดกฎหมายนั้นทำได้ง่ายนายกรัฐมนตรีอิตาลีจูจิโอมาลินีบอกว่าการป้องกันพรมแดนภายนอกของ

0: มีสาเหตุหลักๆน่าจะเป็น 2-3 เรื่องคือคำวินิจฉัยของศาลฎีกาสเปนศาลมีคำสั่งว่ามาตรการส่งกลับผู้ลี้ภัยทันทีไม่สามารถนำมาใช้กับผู้ที่ถูกสกัดจับทางน้ำได้โดยอัตโนมัติต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามกฎหมายซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าเครือข่ายอาชญากรรมได้ใช้จุดนี้เป็นเครื่องมือดึงดูดผู้อพยพขณะเดียวกันก็มีประเด็นความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของสเปนกับเวสเทิร์นซาฮาราถึงแม้สเปนจะยืนยันความสัมพันธ์ที่ดีกับโมร็อกโกแต่ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังมีปมความขัดแย้งเรื่องเวสเทิร์นซาฮาราเพราะว่าเวสเทิร์นซาฮาราต้องการแยกออกจากโมร็อกโกและสเปนดูเหมือนว่าจะมีท่าทีสนับสนุนฉะนั้นการที่สเปนกระชับความสัมพันธ์กับแอลจีเรียซึ่งเป็นคู่แข่งของโมร็อกโกด้วยทำให้เกิดข้อสังเกตเรื่องความหย่อนยานในการคุมพรมแดนฝั่งโมร็อกโกในบางช่วงขณะเดียวกันรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีซานเชสของสเปนก็เริ่มมาตรการปรับสถานะให้ชาวต่างชาติที่พำนักผิดกฎหมายสามารถทำงานได้ซึ่งก็ถูกพรรคฝ่ายค้านในประเทศโจมตีว่าเป็นปัจจัยดึงดูดส่งสัญญาณผิดๆไปยังทวีปแอฟริกานี่แหละครับกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้นาทีนี้ประเทศสหภาพยุโรปเองมีความรู้สึกว่าสเปนไม่เอาจริงเอาจังเพียงพอสเปนก็โกรธประเทศสหภาพยุโรปที่จงใจจะชี้นิ้วมากล่าวหาโดยไม่ร่วมกันคิดร่วมกันทำมันจะนำไปสู่การประชุมนัดพิเศษครับของประเทศยุโรปที่บอกว่าเราเดือดร้อนฉะนั้นต้องหามาตรการร่วมเพื่อจะกดดันสเปนให้ต้องกำชับกำชาและมีการใช้กฎหมายป้องกันอย่างแท้จริงเพื่อว่าคลื่นมนุษย์รอบต่อไปนั้นจะไม่มาในลักษณะเป็นแสนเป็นล้านซึ่งจะเข้ามาท่วมทั่วทวีปยุโรปจะก่อวิกฤตทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก็เป็นไปได
1: ้สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องกสทช.แน่นอนนะครับความวุ่นวายเอ๊ะเราคุยกันหน้าใหม่หรือหลังใหม่ไม่แน่ใจคุณมนตรีแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ไอ้ประชุมรอบที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องเสียงกันอยู่แล้วก็มีกลุ่มนึงที่เขาใช้คำว่าลาทีนี้ที่เหลือระหว่างที่จะดำเนินการกับท่านประธานโดยรัฐบาลจะเดินหน้ายังไงแบบไหนไม่รู้แหละแต่ว่าทางเนชั่นออนไลน์เขาโพสต์เขาบอกด่วนวุ่นแล้วนี่กสทช.ประกาศเดินหน้าจัดประชุมบอร์ดกสทช.วันที่5วันที่6สิงหาคมนี
3: ้
2: โดยท่านไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ท่านนี้ก็ถ้าเขาบอกว่าสนับสนุนฝั่งไหนก็คงจะสนับสนุนฝั่งประธานน่ะเอาอย่างนั้นว่ากันอย่างนั้นก็บอกว่าวันที่5ถึงวันที่6เนี่ยทางสำนักงานกสทช.จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหลังจากที่ครั้งที่แล้วการประชุมครั้งที่22 27กรกฎาคมเนี่ยเลื่อนมีวาระค้างมากโดยการประชุมกสทช.นะครับท่านเลขาท่านรักษาการเลขาท่านบอกว่าเป็นไปได้ด้วยชอบด้วยกฎหมายวันประชุมก็มีการแจ้งไว้ให้ทราบล่วงหน้าแล้วเลขาธิการกสทช.ถือว่าเป็นเลขาธิการกสทช.ตามกฎหมายมีการเรียกเตรียมการประชุมเพื่อให้กสทช.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไปวันที่5ถึงวันที่6สิงหาคมนี้มีวาระจำเป็นเร่งด่วน33วาระจากวาระที่เสนอทั้งหมด98วาระครับ
3: โอ้ครับ
2: 1ครับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่การออกรายการโทรทัศน์การกระทำเอาเปรียบผู้บริโภค8วาระครับ2การจัดสรรการให้โอนเลขหมายการยกเว้นค่าบริการหมายเลขสั้น4หลัก7วาระ3การขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การเข้าใช้วงจรวงโคจรดาวเทียมและอื่นๆ3วาระ4การอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตและการแจ้งเปลี่ยน

0: แปลงผังรายการประกอบกิจการโทรทัศน์5วาระ5การขอความเห็นการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าสำหรับการส่งข้อความสั้นจำนวน3วาระ6การขอสร้างท่อร้อยสายสื่อสารและการเห็นชอบสัญญาและการใช้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม7วาระจะขอเคลียร์33วาระเร่งด่วนโอ้โหที่ผ่านมานี่อย่าเรียกว่าดึงเชงเลยครับ เรื่องสำคัญสำคัญไม่ค่อยได้เดินหน้าเนี่ยรอบนี้จะเดินหน้าและผลักดันกันทั้ง33วาระเลยเนี่ยฉันจะไม่เรียกว่าการเมืองก็ไม่รู้จะเรียกยังไงคุณมนตรีแต่การเมืองก็คือการเมืองนี่แหละแต่ว่าถูกผิดฝ่ายหนุนฝ่ายไหนอันนี้เราข้ามโดยที่ไม่รู้ก็แล้วกันนะคุณมนตรี
1: ครับก็ดูเหมือนท่านจะบอกว่าสะสมงานทิ้งค้างรอการพิจารณาค่อนข้างเยอะแต่จริงๆเนี่ยที่องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนเข้าไปเรียกร้องให้เร่งดำเนินการตรวจสอบสถานะของคุณหมอพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บก็ให้ใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการต่อซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีจะดำเนินการแล้วเนี่ยเพราะเขากังวลเรื่องแผนใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลังจากปี2572นะครับที่เกี่ยวกับอนาคตของโทรทัศน์ของทีวีดิจิตอลเนี่ยว่าจะไปต่ออย่างไรนั่นคือคำหนึ่งกังวลถึงในเรื่องทิศทางและก็อนาคตตรงนั้นเพราะว่ามันยังไม่เรียบร้อยนะแต่ทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของการบริหารภายในที่มีเรื่องเยอะเลยทีเดียวแต่คำถามอีกอันหนึ่งคุณวิรัชครับนะเรื่องราวต่างๆเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยองค์ประชุมไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคนหนึ่งอาจจะยื่นลาเอาไว้คนหนึ่งเห็นว่าเอ๊ะนะไม่มั่นใจสุ่มเสี่ยงก็ไม่ขอเข้าร่วมประชุมเพราะนั้นด่านแรกนะครับก็จะต้องตรวจสอบว่าท่านทั้งหลายแหละพร้อมที่จะเข้าไปเป็นองค์ประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะฮะภายใต้บรรยากาศอย่างเนี้ยนะว่าจะเดินหน้าหรือว่าจะรอความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีก่อนครับคุณวิรัชครับ
0: ครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับตกลงเมื่อกี้เราไม่ได้คุยกันหน้าใหม่ใช่ไหมคุณเรื่องกสชนี่เราคุยหลังใหม่
1: เราคุยกันหลังใหม่ครับนะฮะมีหลายประเด็นที่จะต้องพิจารณาทีนี้จะมีความชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งคุณนายพิรักษ์ได้จู่หัวไว้ตั้งแต่ต้นแล้วผมพาไปดูในรายละเอียดนั่นคือกรณีของการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของท้องถิ่นนะครับที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เนี่ยคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เมื่อวานที่ภาพผมเล่าทิ้งค้างเอาไว้นั่นแน่เห็นคุณพ่อของท่านนะอุ้มหลานนะไปรับคุณเนวินแล้วก็คุยกันที่ใต้ถุนโรงแรมด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบในเรื่องของปัญหาท้องถิ่นท่านบอกว่าทุกโอ้ท่านเท้าความมายาวไกลมากเลยนะคุณวิรัชครับเอาเป็นว่าท่านบอกว่าทุกอย่างเริ่มจากการพบทุจริตในเดือนมิถุนายนเรากำลังทำเรื่องจับทุจริตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีผู้เกี่ยวข้องเป็นหมื่นคนเราใช้เวลา1เดือนกับ10กว่าวันเห็นแล้วว่าจำนวน 5,925 คนมีใครบ้างนะที่ถือว่าไม่ใช่เพราะทั้งเอาละทั้งตำรวจทั้งปปช.มีการจับกุมแจ้งข้อกล่าวหาพูดถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้ว่าใช้เวลา1เดือนกับ10กว่าวันนั้นเนี่ยก็ท่านกำลังจะบอกว่านะไม่ได้ช้า
0: ตกลงขอไปท่านจะจับทุจริตหรือว่าท่านต้องแก้ไขปัญหาทุจริตที่อยู่ภายใต้หน่วยงานที่ท่านกำกับเองท่านจะไปจัดยังไงกันแน่คุณมนตรี
1: คือด้านหนึ่งเป็นการบอกถึงความคืบหน้าตามคำถามที่บอกว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะบ้างก็บอกว่าอู้กว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่สุดท้ายระวังกระทะก็จะไม่เหลือเอานะนะเพราะว่ามันชัดยิ่งกว่าชัดแล้วก็ดูเหมือนขั้นตอนมันเยอะอะไรอย่างนั้นนะครับเอาเป็นว่าท่านได้สรุปว่า1เดือนกับ10กว่าวันนะนั่นคือสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ที่ได้ทำไปถัดมาต่อจากนี้ได้เห็นภาพชัดแล้วครับท่านบอกว่าจากนี้นะเมื่อคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทนะก็จะประชุมกันใน วันที่5สิงหาคมคือมะรืนนี้นั่นคือนับหนึ่งแล้วนะครับที่รอกันมานานว่ากสทจากเดิมที่จะประชุม23กรกฎาคมแต่เอาไปมาต้องเลื่อนเพราะว่ารายงานยังไม่สมบูรณ์แต่เรายังคุยกันเลยว่าคือถ้าเกิดว่ามีการประชุมกันได้เนี่ยมันก็จะต้องนะประกาศยกเลิกนะรายชื่อเดิม 5,925 ที่ท่านบอกเอาไว้ว่ามาโดยไม่ชอบพอยกเลิกตรงนั้นปุ๊บนะมันก็จะต้องมีการจัดทำบัญชีผู้สอบได้ซึ่งเรียงตามลำดับคะแนนที่เป็นตรวจสอบมาใหม่นะแทนบัญชีที่ยกเลิกแต่บังเอิญนะครับว่าเมื่อมันยังไม่สามารถที่จะมีรายงานรายละเอียดต่างๆมาประกอบเนี่ยมันก็เลยขยับไปตอนนั้นเนี่ยเราก็ถามกันนะคุณรังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดโอ้โหเหมือนกับจะยาวแล้วละไม่ยาวแล้วครับท่านบอกว่า5สิงหาคมประชุมกสทถัดจากนั้นอีกวันหนึ่งนะไม่ต้องรอเลยนะ6สิงหาคมเนี่ยจะเป็นการประชุมคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกกลางนะตอนนี้เราได้เริ่มรู้แล้วครับว่าสทกสทและก็มีกกลางพอกกลางประชุมวันที่6สิงหาคมแล้วก็จะส่งเรื่องไปยังกจังหวัดมีกนะคุณไม่รังแรกจังหวัดเนี่ยนะก็จะจัดเป็นวาระเร่งด่วนซึ่งก็คงใช้เวลาประชุมไม่กี่วันหลังจากได้รับเรื่องจากกกลางนะจากนั้นนะนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องไปจัดการเป็นลำดับต่อไปว่าจะถอดถอนผู้ทุจริตสอบได้เมื่อไหร่ซึ่งท่านก็ขมวดว่าคงใช้เวลาไม่นานตอนท้ายท่านย้ำอย่างนี้เชื่อว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้จะได้เห็นการถอดถอนผู้ทุจริตสอบแล้วได้เข้าไปเป็นข้าราชการได้เพราะขณะนี้นะต้นเดือนอยู่ในกระบวนการของจังหวัดคงใช้เวลาไม่นานเมื่อถอดถอนบุคคลเหล่านี้ออกมาแล้วก็เท่ากับมีตำแหน่งว่างนะแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งที่กสทต้องประชุมก็คือวิธีการปฏิบัติการเลื่อนบัญชีผู้สอบขึ้นมาว่าการบริหารบัญชีจะเป็นอย่างไรส่วนจะเปิดเผยผู้ทุจริตสอบต่อสาธารณชนได้หรือไม่นั้นคงต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าสามารถเปิดเผยได้หรือไม่แต่คนก็เห็นหมดแล้วนะคุณมิรักว่า 6,000 5,000 ตรงนั้นมีไผเป็นไผบ้างนะครับท่านตรีวรสิทธิ์นะท่านก็บอกว่าแต่สิ่งที่ต้องทำคือต้องทำให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่ใครมีปัญหาบ้างและใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตทั้งหมดต้องโดนโทษอาญาเพราะที่มาคุณผิดและเป็นความผิดแบบไม่สมควรเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการแต่เกิดจากการตั้งใจเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับราชการโดยที่ตัวเองไม่ควรได้เข้าไปแต่เรื่องอาญาต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการคำถามสุดท้ายเนี่ยสะดุ้งโยงกันไปตามกันแต่ก็คงต้องใช้ระยะเวลาและขั้นตอนอีกนานนะครับนักข่าวถามถึงเงินเดือนที่คนเหล่านี้ได้รับไปคุณวรสิทธิ์บอกว่าไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกแสดงว่าก็จะต้องมีการขอคืนใช่ไหมครับเพราะว่าคุณนะมีการทุจริตแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปรับราชการนะโดยที่ไม่ถูกต้องเมื่อไม่ถูกต้องจะเป็นกี่เดือนกี่ปีก็ตามรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่าไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกก็จะต้องดูว่าถ้าไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกจะทำยังไงครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับก็ถือว่า
1: ผมรักนะผมเติมนี้ทำให้ผมนึกถึงประธานกสทช.นะที่ในเอกสารของคณะกรรมการสรรหาที่ชี้ว่าท่านสละสิทธิ์คือนะไม่มีปัญหาคุณสมบัติแต่มีลักษณะต้องห้ามพอมีลักษณะต้องห้ามไม่ลาออกแสดงว่าไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับตำแหน่งแต่ทีเนี้ยเข้ารับตำแหน่งไปแล้วอะรายได้ต่างๆเอ่ยอะไรเอ่ยผลตอบแทนทั้งหมดนะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครนะมาหยิบยกขึ้นมาว่ากันต่ออีกหรือเปล่าเพราะถ้าเทียบเคียงกับกรณีของท้องถิ่นที่บอกว่าไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกก็ต้องดูครับ
0: เอาไม่เกี่ยวกับตำแหน่งที่เราว่ากันอยู่2ตำแหน่งนี้นะบางตำแหน่งในบางประเทศเนี่ยเงินเดือนหรือว่าผลตอบแทนแทบจะไม่มีความจำเป็นในคุณมนตรีถ้าสิ่งที่ได้ไปทำไปอนุมัติหรือไปห้ามไปอะไรต่อมีอะไรไปเนี่ยมันถูกจูงใจด้วยอะไรบางอย่างพูดถึงบางประเทศนะเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ได้สลักสำคัญใดๆ ทีนี้ไม่รู้เมื่อกี้เราคุยกันหน้าไมค์หรือหลังไมค์แต่ว่าผมหยิบมาหน้าไมค์ก็แล้วกันไม่เห็นท่านมาหลายสัปดาห์เป็นเดือนแล้วมั้งครับท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาครับวันนี้ปรากฏขึ้นมาเป็นข่าวรีพอร์เตอร์เขาเอามาลงครับหลังจากที่ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กระทรวงอุตสาหกรรมใช้อำนาจตามกฎหมายประกาศให้พาราควอดคอไพลิฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4หลังจากที่มีการประกาศแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องดำเนินงานตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสุขภาพของประชาชนและวิถีชุมชนครับเพื่อเป็นการบรรทัดฐานยืนยันบรรทัดฐานสำคัญของการบริหารราชการต้องตั้งอยู่บนหลักกฎหมายและประโยชน์สาธารณะทางภาคอุตสาหกรรมครับในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงก็ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการคุ้มครองสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็อยู่ภายใต้หลักนิติธรรมโปร่งใสก็จะเดินหน้าผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวจริงจังเพื่อยกระดับภาคการผลิตสู่มาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วในอุตสาหกรรมพอมีการห้ามหรือมีการยกเลิกหรือไม่ให้ใช้อะไรบางอย่างมันก็จะเกิดข้อจำกัดในการทำงานและต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก่อนหน้านี้ในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นหลังจากระดับโลกเขามีห้ามนู่นห้ามนี่มาแล้วเนี่ยสุดท้ายประเทศไทยก็ต้องมีการปรับผิดถูกจะเห็นกับสิ่งแวดล้อมหรือยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันมีผลกระทบต่อต้นทุนท่านรัฐมนตรีวันนี้ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะไม่รู้เกี่ยวข้องกับไอ้หลังไมค์ที่เราคุยกันหรือเปล่าท่านก็ออกมาตอนนี้รัฐมนตรีทั้งเทพทั้งไม่เทพเนี่ยที่หายไปเนี่ยกลับมามีผลงานตามหลังจากที่หายไปนานหลายวงรอบครับคุณมนตรี
1: คือเอาละบนหน้าสื่อเราก็ได้เห็นสัญญาณแล้วก็ประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่าก็ดูเหมือนจะมีร่องรอยอะไรที่สื่อเห็นถึงสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นเอาละผมพอมาถึงตรงนี้เรามาต่อภาพไปเห็นอีกนิดหนึ่งก็ได้คุณในพิรักกรรมนั่นก็คือตอนต้นนะฮะที่ระบบซูมมันล่มนะฮะเนี่ยผมพากลับไปการเมืองที่หาดใหญ่นะครับก็เหลือแค่นาทีสุดท้ายก็ล่มก็ล่มนะฮะก็เอาเป็นว่านะฮะเราได้เห็นความเคลื่อนไหวในเรื่องของกีฬาแต่อีกมิติหนึ่งคือมิติของการเมืองนะเรายังไม่ได้เห็นผ่านสื่อที่กรุงเทพสื่อที่ส่วนกลางแต่สื่อในท้องถิ่นเนี่ยเขามีภาพการรวมตัวกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่หาดใหญ่ซึ่งนะตามข่าวก็บอกว่าคงจะต้องไปปรับกระบวนปรับทัพในภาคใต้กันเสื้อใหม่หลังจากที่แม่ทัพภาคใต้ตอนนี้ดูเหมือนจะบอบช้ำพอสมควรนะท่านโกเกียนเนี่ยนะฮะก็ในวงนั้นเนี่ยก็ปิดห้องคุยกันมีทั้งคุณเนวินคุณนิพนธ์บุญยามณีนะคุณพิพัฒน์ราชกิจประการแล้วก็มีคุณธนากรวังบุญคงชนะอยู่ด้วยนะประมาณทั้ง4-5คนนะครับซึ่งก็กลายเป็นว่าต่อจากนี้ถ้าขยับปรับทับกันแล้วเนี่ยคุณนวินอาจจะต้องใช้เวลากับพื้นที่ภาคใต้เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันพอชื่อคุณธนากรโผล่ขออภัยนะปรากฏขึ้นเนี่ยนะคงไม่ใช่แค่ไปเติมเต็มด้านการประชาสัมพันธ์หรือตีปี๊บในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นเมื่อใช้งานก็จะต้องมีอะไรรองรับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะโยงมาถึงเรื่องของการสลับปรับเปลี่ยนอะไรกันโดยเฉพาะลูกเทพลูกบังเกิดเกล้าทั้งหลายที่อยู่ในข่ายที่จะต้องพิจารณาต่อจากนี้อ่ะเดี๋ยววันหลังค่อยมาต่อภาพไปเห็นกันต่อครับคุณพิรักครับ
0: ถ้าทิ้งเชื้อกันไว้คุณผู้ชมบอกว่าแหมทำอย่างนี้ก็ดีละวันนี้คุณมนตรีและผมลานะครับเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้4 โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูสซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดช

0: จะ8นาฬิกากับอีก4นาทีสวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันที่ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราปิดไปที่ 1,621.90 จุดร่วงลงเล็กน้อยครับ 1.74 จุดนะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขาย 74,735.15 ล้านบาทมาดูนักลงทุนแต่ละกลุ่มกันนะครับมีต่างชาติวันนี้เป็นกลุ่มเดียวที่ขายสุทธิครับ 1,619 ล้านบาทขณะที่สถาบันบัญชีหลักทรัพย์และรายย่อยในประเทศนะครับเป็นฝ่ายซื้อสุทธิครับสถาบันซื้อสุทธิ976ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ471ล้านบาทและรายย่อยนะครับซื้อสุทธิ171ล้านบาทนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมครับคุณกิตพลไพไพศาลกิตรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณกิตพลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: โอเคครับต้องบอกว่าวันนี้ก็หลายปัจจัยนะครับโดยเฉพาะในฝั่งปัจจัยต่างประเทศก็คือเรื่องของตัวสถานการณ์ในฝั่งตะวันออกกลางซึ่งเขาจะบอกว่าพลิกไปพลิกมานะครับโดยมีประเด็นของการรายงานว่ามีการเจรจาแต่เราก็เห็นแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ว่าในฝั่งอีหวานเองก็อาจจะออกมาปฏิเสธข่าวก็ตรงนี้เราคิดว่าสถานการณ์นี้ก็คงจะพลิกไปพลิกมานะครับยังไงก็ตามนักทุนเองก็ระยะสั้นก็อาจจะระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับอันที่สองก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่นักทุนเองก็ไม่แน่ใจว่าจะตีความอย่างไรก็คือการเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างของตัวทิศทางค่าเงินของตัวเงินเยนนะครับก็เห็นว่า ล่าสุดเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาไปร่วมมือกับทางด้านฝั่งของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยในการที่จะดูแลเรื่องของตัวค่าเงินเยนนะครับซึ่งต้องเรียนว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าในภาพดังกล่าวเนี่ยเราสามารถที่จะมองได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่บวกกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็คือการช่วยญี่ปุ่นดูแนวเรื่องค่าเงินเนี่ยหนึ่งก็คือมันทำให้ภาพรวมของ ตลาดโลกเนี่ยไม่มีปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่มันแทรกเข้ามานะครับอันที่สองก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการช่วยในตัวอเมริกาเองด้วยเพราะว่าการที่ตัวของทางด้านญี่ปุ่นเองจะมีหน้าตักมาซื้อค่าเงินเยนเนี่ยได้ว่าถ้าสมมติว่ามันใช้เงินเยอะเนี่ยถึงจุดหนึ่งอาจจะต้องมีการขายพันธบัตรสหรัฐอเมริกาออกมาเพื่อเอาเงินเนี่ยมาต่อสู้ในเรื่องอัตราเปลี่ยนหรือเปล่านะครับซึ่งพออเมริกาเองส่งสัญญาณในการเข้ามาช่วยญี่ปุ่นรวมไปถึงการใช้กลไกที่สามารถให้ญี่ปุ่นเอาพันธบัตรที่มีถือครองอยู่เยอะเนี่ยมาวางเป็นหลักประกันแล้วก็กู้เงินอันเยอะสักท่าเนี่ยไปในการปกป้องค่าเงินได้เนี่ยก็เป็นลักษณะการส่งสัญญาณให้ตัวนักเก็งกำไรนะครับเห็นภาพว่าจริงอเมริกาเนี่ยยืนอยู่ฝั่งญี่ปุ่นนะครับซึ่งตรงนี้ปัญหาคือว่ามันจะมีปัจจัยบวกกับลบผสมกันอยู่สองเรื่องนะครับในมุมที่เป็นปัจจัยบวกก็คือว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยน่าจะช่วยคุมเรื่องของตัวความเสี่ยงของโลกรวมไปถึงการพุ่งขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรได้แต่ปัจจัยลบก็คือว่าการที่ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเร็วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการขายทำกำไรในกลุ่มหุ้นที่ขึ้นมาเยอะนะครับเพื่อเอาไปคืนเงินกู้สกุลเยนนั้นปัจจัยทั้งสองเรื่องนี้เป็นปัจจัยที่ตลาดเองก็ยังประเมินไม่ถูกนะครับก็คือมีทั้งบวกและลบผสมกันดังนั้นวันนี้บรรยากาศของการลงทุนโดยรวมแล้วก็รวมทั้งบรรยากาศในเอเชียด้วยก็เห็นว่าเป็นบรรยากาศที่ตลาดเองบวกแล้วก็ลบไปได้เยอะมากนะครับ
0: ครับแล้ววันพรุ่งนี้นะครับปัจจัยจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ดูในเรื่องของตัวอินเด็กซ์เนี่ยเราก็เห็นว่าภาพรวมของตลาดจริงๆแล้วถือว่ามีบรรยากาศของการกินกำไรที่ค่อนข้างเป็นบวกนะครับคือถ้าเราไปดูในไส้ในของการกินกำไรจะเห็นว่าเอวิตลาดนี่ไม่ได้ดูแย่นะครับแล้วก็มีหุ้นที่ปรับขึ้นในระดับประมาณสัก 5% 7% เนี่ยตัวเลยแล้วหุ้นกลางหุ้นเล็กนี่ก็ยังมีบรรยากาศในการกินกำไรที่ค่อนข้างจะดีด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าในภาพของผลประกอบการที่จะประกาศในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดเองก็ประเมินว่าคงจะไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของผลประกอบการอะไรแล้วก็รวมไปถึงการที่บรรยากาศของตลาดระยะสั้นเนี่ยพอภาพของกลุ่มหลักๆหลายๆกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะยืนได้ถึงแม้ต่างชาติจะมีการขายบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นระดับหนักที่ทำให้ตลาดกังวลนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะแบบนี้ถ้าตลาดยังยืนอยู่แล้วประมาณ1,600จะขึ้นมาได้เนี่ย บรรยากาศในภาพรวมของการเก็งกำไรหรือการหมุนกลุ่มไปเก็งกำไรหุ้นแผ่นกระจายขนาดเล็กหลายตัวเนี่ยก็จะยังเกิดขึ้นได้ก็น่าจะต่อเนื่องครับก็ประเมินพรุ่งนี้ตลาดเองก็ยังน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณนี้ครับก็คือบวกลบประมาณ 5.10 จุดครับ
0: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
1: ครับก็ยินดีครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับคุณกิตพลไพศาลกิจนะครับให้คำแนะนำกับเราในวันนี้รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกับตลาดวันนี้ที่ปิดไปที่ 1,621.90 จุดนะครับโดยตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยแกว่งในกรอบนะครับแม้ว่าต้นภาคเช้าเนี่ยลงไปค่อนข้างมากจากแรงขายหุ้นกลุ่มน้ำมันแต่ต่อมาเนี่ยดัชนีก็กลับตัวขึ้นมาแกว่งไซด์เวย์ในกรอบบวกลบไม่มากนะครับรับแรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มพลังงานประกอบกับเม็ดเงินส่วนหนึ่งโรเทชันไปหุ้นกลุ่มอื่นๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มไฟแนนซ์ก็ทำให้ดัชนีติดลบเล็กน้อยนะครับช่วงนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่ายังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาส่งผลต่อตลาดมากนักนะครับแต่อาจจะมีการซื้อเก็งกำไรผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนบางกลุ่มเข้ามาก่อนมีการรายงานงบไตรมาสที่2ปี69ก็ทำให้ดัชนีช่วงนี้นั้นอาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นบ้างนะครับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้นะครับดูจากหลายๆสำนักที่วิเคราะห์กันไว้นะครับก็ยังไปในทิศทางเดียวกับที่คุณกิตพลแนะนำไว้นะครับก็น่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ครับสัปดาห์นี้ต้องติดตามการรายงานตัวเลขภาครายงานของสหรัฐด้วยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเฉลี่ยแนวต้านแนวรับที่หลายๆสำนักให้ไว้นะครับแนวต้าน 1,635 แนวรับ 1,610 จุดครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับ3สิงหาคมเริ่มจากเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดลบครับหลังจากที่ผลสำรวจของภาคเอกชนเนี่ยบ่งชี้ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมของจีนชะลอตัวลงและแตะระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,809.66 จุดนะครับลดลงไป 22.60 จุดคิดเป็น 0.59% ครับทั้งเซี่ยงฮ่องกงวันนี้ปิดบวกนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านและก็กล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านจะมีขึ้นในวันนี้ครับก็ก่อให้เกิดความหวังว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายและนำไปสู่การกลับมาเปิดช่องแคบของฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งนะครับฮั่งเส็งวันนี้ปิดไปที่ 26,000 กับอีก9จุดครับเพิ่มขึ้นมา 124.97 จุดคิดเป็น 0.48%นิกเกอิโตเกียวปิดลบครับร่วงลงมากกว่า 2% ในช่วงสั้นๆเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าการแข็งค่าอย่างรวดเร็วของเงินเยนนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มผลประกอบการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างๆนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 63,754.90 จุดลดลงไป 607.12 จุดคิดเป็น 0.94% ครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดร่วงลงเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้จากแรงเทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่หลังจากที่หุ้นกลุ่มดังกล่าวพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดในการซื้อขายก่อนหน้านี้ครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดไปที่ 6,257.45 จุดนะครับลดลงไป 338 จุดคิดเป็น 5.12%ไปปิดท้ายกันที่ออสเตรเลียนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดบวกครับหลังจากที่ทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านและกล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งก็ช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 9,019 เพิ่มขึ้นมา 42.50 จุดคิดเป็น 0.47% ส่วนดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,178.40 จุดเพิ่มขึ้นมา 41.40 จุดคิดเป็น 0.45% นะครับนั่นคือตลาดหุ้นภูมิภาคครับข้อมูลจาก InfoQuest เรียบเรียงโดยคุณปรียพันธ์มีสุขนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจสลากออมสินนะครับ วันนี้เรามีสลากออมสินพิเศษ5ปีครับทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลมาฝากกันนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นครับออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายติดล็อกทุกความเสี่ยงนะครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนนะครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินฝากรางวัลเงินรางวัลเต็มๆนะครับรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ MYMO แอปพลิเคชัน MyMo ครับ My Money นั่นเองนะครับเงื่อนไขอื่นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับส่วนความเคลื่อนไหวในกระแสธุรกิจและเศรษฐกิจในวันนี้นะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์นะครับโชว์ยอดต่างชาติเที่ยวไทย7เดือนแรกทะลุ 18.5 ล้านคนนะครับจีนเป็นแชมป์ครับเป็นบิ๊กแฟนของไทกัวคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาแชร์ตัวเลข1มกราคมถึง1สิงหาคม69นะครับว่าไทยนั้นยังคงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตอนนี้เกิน18ล้านแล้วนะครับลดลงไป 3.19% ครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี68คนสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วเนี่ยเกือบ900ล้านบาทนะครับมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมสูงสุด5อันดับแรกนะครับจีน3ล้านกว่าคนครับอันดับ2มาเลเซีย2ล้าน3แสนกว่าคนอินเดียมาอันดับ3นะครับล้าน3แสนกว่าคนรัสเซียอันดับที่4ล้าน1แสนกว่าคนและเกาหลีใต้679,000กว่าคนนะครับสัปดาห์ระหว่าง26กรกฎาคมถึง1สิงหาคมเนี่ยภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยนั้นชะลอตัวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้หรือว่า short haul ที่นักท่องเที่ยวลดลงก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวโดยรวมหดตัวนะครับปัจจัยสำคัญเลยก็มาจากข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบกับการปรับลดจำนวนที่นั่งโดยสารหรือว่า seat capacity ของสายการบินในเส้นทางอินเดียครับเส้นทางอินเดียไทยเนี่ยลดลงไปเกือบ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับและเส้นทางอินเดียมาเลเซียก็ลดลงไป 20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยที่เป็นคำอธิบายในขณะที่กอช.ตั้งเป้าหวยเกษียณเสร็จสมบูรณ์ปีนี้ครับชวนเยาวชนสร้างเรซูเม่ทางการเงินแก้กฎหมายถอนได้ก่อนอายุ60นะครับคุณเพชรชินบุตรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ครับพูดถึงสถานการณ์ของกองทุนการออมแห่งชาติกอช.นะครับที่มีสมาชิก 2.8 ล้านรายเป็นผู้ออมต่อเนื่องเนี่ยประมาณ 200,000 รายแต่ผู้ที่ออมไม่ต่อเนื่องเนี่ยก็ประมาณ 600,000 รายนะครับแล้วก็เป็นบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวนอกจากนี้นะครับกอช.ก็ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ภายในปี69ในอีก 1.4 แสนรายครับโดยมีแผนเพิ่มจำนวนสมาชิกจากกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปกลุ่มนักศึกษาโดยจะทำการร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงมุ่งเพิ่มจำนวนสมาชิกจากกลุ่มอาชีพอิสระเช่นเกษตรกรหรือว่าไรเดอร์นะครับแรงจูงใจในการออมเนี่ยคุณเพชรบอกว่ากอช.เนี่ยจะทำการส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยมี financial resume ครับอย่างเช่นให้ผู้ปกครองเนี่ยออมเงินให้บุตรหลานตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปเลยครับประมาณวันละ30บาทหรือเดือนละ 1,000 บาทรัฐบาลเนี่ยจะช่วยสมทบให้ 50% ครับ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างวินัยทางการคลังแล้วเนี่ยเงินสะสมระยะยาว 5-10 ปีขึ้นไปนี้เนี่ยเยาวชนยังสามารถใช้เป็นพอร์ตโฟลิโออ้างอิงในการขอสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจของตนได้ในอนาคตนะครับรวมทั้งแก้ไขกฎหมายในการออมผ่านปช.โดยให้สมาชิกนั้นสามารถถอนเงินบางส่วนก่อนอายุ60ปีซึ่งตอนนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการศึกษานะครับเดี๋ยวรอดูความชัดเจนนะครับส่วน DE ก็คาดว่าน่าจะเปิดลงทะเบียน AI Passport กลางสิงหาคมนี้รออัยการส่งสัญญาคืนนะครับความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับวันนี้ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสำนักงานใหญ่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับคุณบุญธิดาสมชัยก็พูดถึงความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport นะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้หรืออาจจะเป็นช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับแต่ยังไม่สามารถเคาะวันได้ชัดเจนครับเนื่องจากต้องรอสำนักงานอัยการสูงสุดส่งเรื่องกลับมาให้เรียบร้อยก่อนสัญญาหลักของโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและเดินหน้าตามปกติส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการก็เป็นการจัดทำสัญญาแนบท้ายในบางประเด็นเท่านั้นนะครับสำหรับการทดสอบระบบไทย AI Passport ตอนนี้เนี่ยกระทรวงได้ทดลองใช้งานในกลุ่ม Whitelist ภายในกระทรวงกว่า100คนนะครับรวมถึงเปิดให้ผู้ที่อยู่ในสายเทคโนโลยีบางส่วนเนี่ยเข้าร่วมทดสอบระบบแล้วก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพประชาสัมพันธ์ไทย AI Passport ผ่านจอภายในร้านสะดวกซื้อนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการหรือเปล่ายังไม่ชัดเจนและยังไม่มั่นใจนะครับรวมถึงที่ฝ่ายค้านรวบรวมรายชื่อคัดค้านโครงการนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางที่ค่อนข้างแปลกครับหากมีหลักฐานว่าโครงการมีความผิดหรืออาจจะมีการทุจริตควรยื่นเรื่องให้ปปช.ตรวจสอบโดยตรงคุณบุญธิดาบอกว่าถ้าท่านมั่นใจว่าผิดจริงหรือมีปัญหาอะไรจริงเนี่ยแล้วมั่นใจว่าจะเกิดการทุจริตท่านก็นำไปยื่นปปช.ถ้าใช้วิธีล่ารายชื่อเนี่ยโครงการทุกอย่างในประเทศไทยก็ไปไหนไม่ได้ครับการตรวจสอบโครงการภาครัฐควรเป็นไปตามกระบวนการและหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายมากกว่าใช้แรงกดดันจากการล่ารายชื่อเพียงอย่างเดียวนะครับกสทช.นัดถก 5-6 สิงหาคมนี้เคลียร์33วาระเร่งด่วนหลังนัดก่อนเนี่ยเลื่อนประชุมกันไปนะครับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกสทช.ซึ่งเป็นรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นะครับพบพูดถึง 5-6 สิงหาคมนี้แหละครับจะมีการประชุมกันโดยมี33วาระจากวาระที่เสนอบรรจุทั้งหมด98วาระนะครับเขาสรุปมาเป็นการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่การออกอากาศรายการโทรทัศน์และการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยมี8วาระการจัดสรรการให้โอนเลขหมายและการยกเว้นค่าบริการเลขหมายสั้น4หลักมีอยู่7วาระนะครับการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การเข้าใช้วงจรดาวเทียมวงโคจรดาวเทียมและอื่นๆมีอยู่3วาระการขออนุญาตการยกเลิกใบอนุญาตและการแจ้งเปลี่ยนผังรายการประกอบกิจการโทรทัศน์มีอยู่5วาระนะครับการขอความเห็นชอบเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าสำหรับบริการส่ง SMS มีอยู่3วาระและการขอสร้างท่อร้อยสายสื่อสารและการเห็นชอบสัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอันนี้มี7วาระนะครับในขณะที่ธุรกิจ Kick Off เปิดรับผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศครับหนุนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะครับวันนี้ที่ MEA Sparkพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะครับการไฟฟ้านครหลวงคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ไปแถลงข่าวเรื่องการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์นะครับว่าการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะนำนโยบายของคุณอนุทินที่ให้ความสำคัญ กับการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่พลังงานสะอาดโดยเฉพาะการติดแผงโซลาร์รูฟท็อปที่อาคารบ้านเรือนของตนเองซึ่งทั้งสองการไฟฟ้าก็เตรียมแผนรองรับการบริการพี่น้องประชาชนไว้แล้วนะครับคือ 1. รับสมัครผู้ประกอบการหรือเวนเดอร์ที่มีมาตรฐานตามที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดเปิดรับลงทะเบียนเวนเดอร์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาร์และอินเวอร์เตอร์ที่มีมาตรฐาน IEC และมอกเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของพี่น้องประชาชนนะครับและ 2. รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งซึ่งขณะนี้นี่อยู่ระหว่างการพิจารณาการดำเนินการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี69โดยตั้งเป้าให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยติดตั้งได้ถึง 500,000 ครัวเรือนเลยนะครับในเบื้องต้นเวนเดอร์บริษัทต่างๆนั้นสำคัญนะครับไม่ว่าจะวิศวกรช่างเพราะว่าการเชื่อมต่อไฟต่อไฟต่างๆนั้นต้องเป็นมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดอุปกรณ์ก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและสามารถใช้ได้จริงตามมาตรฐานสากลและมอกเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการใช้งานที่ปลอดภัยซึ่งมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า20ปีโดยการไฟฟ้าทั้งสองแห่งจะเป็นผู้ให้บริการติดตั้งและขายอุปกรณ์และมีบริการหลังการขายต่างๆหลังจากที่ติดตั้งให้กับประชาชนแล้วนะครับโทรไปสอบถามกันได้นะครับที่สายด่วน1130 MEA Call Center และ1129 PEA Contact Center นะครับ MEA คือนครหลวงนะครับ Metropolitan Electricity Authority นะครับ1130ส่วน PEA ก็เป็น Provincial ก็คือส่วนภูมิภาคนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัว P คือ Provincial นะครับโทรไปได้ครับสอบถามกันได้1130-1129ในขณะที่ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจในวันนี้นะครับชาวเกาหลีเหนือแห่เที่ยวชายหาดท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงครับเกาหลีเหนือก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับฮีทเวฟแห่ไปพักผ่อนริมทะเลกันครับตำนานจะมีข่าวแบบนี้จากเกาหลีเหนือนะครับแต่ตอนนี้กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงแล้วครับบางพื้นที่นั้นอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสขณะที่เปียงยางก็มีปรากฏการณ์คลื่นร้อน Heated Night หรือว่า Hot Night นี่นะครับต่อเนื่องกันหลายวันแล้วนะครับสื่อทางการก็เร่งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมแนะนำเกษตรกรรับมือผลกระทบต่อพืชผลท่ามกลางอากาศร้อนจัดที่ปกคลุมภาคสมุทรเกาหลีอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะครับไม่ใช่แค่ยุโรปแล้วตอนนี้ในขณะที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์และสงครามนะครับก็มีเรื่องยูเครนส่งโดรนโจมตีคลังสินค้า Wildberries ยักษ์ใหญ่ e-commerce รัสเซียซ้ำอีกระลอกหนึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีไปก่อนหน้านี้สำหรับรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับยูเครนเนี่ยส่งโดรนโจมตีคลังสินค้า Wildberries ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของรัสเซียซ้ำอีกระลอกหนึ่งอยู่ที่แคว้นวลาดิเมียร์และสมารานะครับซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของรัสเซียใหญ่ที่สุดเลยนะครับนับตั้งแต่18กรกฎาคมเนี่ยยูเครนได้โจมตีคลังสินค้าของ Wildberries ไปแล้วเนี่ยกว่า20แห่งทั่วรัสเซียและไครเมียนะครับรัฐบาลยูเครนเนี่ยระบุว่าการโจมตีคลังสินค้าของ Wildberries นั้นมีเป้าหมายเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนการทำสงครามของรัสเซียการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในหลายภูมิภาคของรัสเซียนั้นส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย5รายบาดเจ็บในหลายจุดนะครับรัสเซียรายงานนะครับว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนได้จำนวนมากครับแต่ยังคงเกิดความเสียหายต่ออาคารที่พักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่นะครับมาดูข่าวของทรัมป์กับผู้นำญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับมีการพบปากกันด้วยนะครับวันนี้แล้วก็มีการตกลงกันเรื่องของค่าเงินเยนด้วยนะครับมาดูความร่วมมือกันหน่อยนะครับสหรัฐญี่ปุ่นจับมือพยุงค่าเงินเยนหลังดิ่ง

0: ต่ำสุดในรอบ40ปีรัฐบาลญี่ปุ่นและสหรัฐนะครับยืนยันร่วมกันแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อพยุงค่าเงินเยนหลังเงินเยนอ่อนค่าหนักแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ40ปีนับเป็นการเข้าซื้อเงินเยนร่วมกันครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011นะครับโดยทั้ง2ประเทศนั้นประกาศพร้อมดำเนินมาตรการเพิ่มเติมหากตลาดยังคงผันผวนรุนแรงนะครับการดำเนินการในครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011ครับหลังจากที่เงินเยนอ่อนค่าหนักแตะระดับ 163.99 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐต่ำสุดนับตั้งแต่ปี1986เลยนะครับสาเหตุหลักของเงินเยนอ่อนค่าก็มาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ Bank of Japan และธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ที่คงอยู่ในระดับที่สูงครับนักลงทุนเนี่ยใช้กลยุทธ์ carry trade กู้ยืมเงินเยนที่มีต้นทุนต่ำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องนะครับรัฐบาลทั้งสองประเทศนั้นยืนยันพร้อมแทรกแซงตลาดเพิ่มเติมหากจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกและลดความเสี่ยงจากความปั่นป่วนในตลาดการเงินนะครับ18:30 นวันนี้ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมาทำความรู้จักชอมแอนดรูส์กันก่อนที่จะคุยกับอาจารย์ปิตินะครับซึ่งวันนี้จะชวนเราคุยเรื่องของชอมแอนดรูส์นี่แหละครับกับรายงานของเขาที่เขียนส่งสหประชาชาติหลังจากที่ไปสังเกตการมา12วันนะครับที่เขาเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.จากรัฐเมนนะครับคุณชอมแอนดรูส์ในปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งหน้าที่เขาคือ United Nations Special Rapporteuron the situation of human rights in Cambodia นะครับคือมันออกมาเนี่ยรายงานนี้ออกมาดูเหมือนกับว่าเขาทำไมเฟเวอร์กัมพูชาจังเลยนะครับโจมตีประเทศไทยเรื่องความขัดแย้งที่บริเวณชายแดนกล่าวหาว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าไปล่วงล้ำเขตแดนของกัมพูชาอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเรานี่แหละนะครับเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นของผู้ลี้ภัยกลับเข้าไปยังกัมพูชาแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เมินเฉยต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในกัมพูชานะครับพบหลายสิ่งหลายอย่างครับที่มันขัดต่อหลักเศรษฐกิจมนุษยชนในกัมพูชาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการโจมตีรัฐบาลกัมพูชาด้วยเหมือนกันนะครับว่าทำไมเมินเฉยกับนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังสแกมเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับหรือออนไลน์สแกมหรือธุรกิจสแกมเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับว่ารัฐบาลไทยของเราทางกตนั้นตอบโต้กลับอย่างไรบ้างในเวทีสหประชาชาตินะครับกับรายงานของชอมแอนดรูส์พักสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุท

0: ทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลวงฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
4: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
3: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเจเดล

18 นาฬิกากับอีก37 นาทีกลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์กันต่อนะครับอยู่กับผมวารินสัจเดลทริปครับมีทริปที่อยากจะนำเสนอกันในช่วงนี้นะครับไปจัดกิจกรรมกันที่ประเทศจีนนะครับคลื่นความคิดจัดกิจกรรมสุดว้าวครับ CEO Vision Business Tripเจาะนวัตกรรมสัมผัสกับวัฒนธรรมชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้นะครับที่เราจะพาคุณไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นที่ชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครนะครับทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำครับก็คือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสกับ SmartFactory ของจริงนะครับเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณได้ครับและเข้าชมหุ่นยนต์ที่มันเป็นที่สุดของจีนนะครับที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ที่เพิ่งจะเปิดแห่งแรกของจีนครับหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและก็เรียนรู้มนุษย์นะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการและชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ยังมี exclusive talk เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ที่เมืองชิงเต่า dinner talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นไปฟัง

0: ก็อาหารครบทุกมื้อนะครับจองได้แล้วครับที่ LINE at thinking radio นะครับ at thinking radio หรือถ้าสะดวกโทรศัพท์นะครับ0944803066ครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง0944803066นะครับช่วงนี้ครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ทอมแอนดรูส์ส.ส.ของรัฐเมนนะครับที่ไปอยู่ที่กัมพูชามา12วันแล้วก็เขียนรายงานส่งสหประชาชาติออกมาโจมตีไทยในหลายด้านนะครับเช่นเดียวกันกับตั้งคำถามกับกัมพูชาด้วยเหมือนกันนะครับว่าทำไมไม่จัดการนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจสแกมเมอร์เนี่ยนะครับรวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเขาเห็นอะไรบ้างนะครับในกัมพูชาที่อยู่ในรายงานฉบับนี้และประเทศไทยตอบโต้ข้อกล่าวหาของทอมแอนดรูส์อย่างไรบ้างเรามาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับก่อนปิดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.kistalsoftwaregroup.com
0: อาจารย์ปิติสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ครับทอมแอนดรูส์ที่ไปอยู่กัมพูชามา12วันเขียนรายงานมานี่ก็โดนป้ายยาป่ะฮะอาจารย์ทำไมถึงกล่าวหาประเทศไทยในหลายๆเรื่องที่ไม่มีข้อเท็จจริงเลยครับ
3: ผมคิดว่าอย่างแรกสุดเลยก็คือรายงานฉบับนี้เนี่ยมันเป็นรายงานที่อาจจะยังเก็บข้อมูลไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพราะว่ารายงานฉบับนี้มันเป็น end of the mission report นะครับก็คือเขาแค่เล่าให้ฟังนะครับว่าไอการเดินทางของเขาเนี่ยเข้าไปในกัมพูชานะครับในฐานะที่เป็นเขาเรียกผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติก็ด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชานะครับประเทศที่มีประเด็นความห่วงกังวลเรื่องพวกนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ระดับนี้เข้าไปทำอยู่เสมอนะครับรอบๆบ้านเราเนี่ยประเทศที่ยังติดอยู่ในลิสต์แล้วก็ต้องมีการทำรายงานประจำก็คือกัมพูชานะครับแล้วก็เมียนมานะครับโดยแอนดรูเนี่ยทอมแอนดรูเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะมารับตำแหน่งเป็นเจ้าตัวเนี่ยนะครับของกัมพูชาเขาเคยทำหน้าที่นี้ที่เมียนมามาก่อนนะครับเพราะนั้นเขาเองก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับแต่ว่ารายงานของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การที่บอกว่าเป็นมติหรือว่าเป็นรายงานหรือว่าเป็นคำชี้ขาดนะครับของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมันเป็นรายงานที่เขาแค่จบทริปที่กัมพูชาแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องนำไปเสนอต่อ UNHCR นะครับหรือว่าตัวของUN Human Rights Council อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นมันถึงจะมีการพิจารณานะครับแน่นอนว่าตัวของรายงานเองมันก็เป็นคล้ายๆเป็นข้อมูลตั้งต้นนะครับเพราะนั้นถ้าข้อมูลตั้งต้นมันมีความผิดพลาดมันก็ต้องมีการทักท้วงนะครับซึ่งประเทศไทยเราเองทางกระทรวงการต่างประเทศก็มีการทักท้วงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็อย่าเพิ่งเป็นห่วงนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อตามข่าวสารข้อมูลที่มันมีการบิดเบือนของฝ่ายที่ไม่ได้เจตนาดีกับประเทศไทยนะครับที่บอกว่าเป็นมติสหประชาชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นแค่การเอาข่าวปิดเดือนนะครับ misinformation นะครับมันเป็นแค่รายงานฉบับเบื้องต้นนะครับแล้วก็เอาเข้าจริงๆที่ผมบอกว่ามันเป็น misinformation หรือ disinformation เนี่ยเพราะว่าเรื่องราวที่มันอยู่ในรายงานของเขาเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยประเด็นส่วนใหญ่มันเป็นประเด็นที่พูดถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศกัมพูชาแบบจริงๆจังๆนะครับแต่ว่าฝ่ายที่ไม่หวังดีกับประเทศไทยเขาก็จะไม่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรจะต้องมาเล่าให้ฟังครับว่าสิ่งที่แอนดรูเห็นในสิ่งที่ทอมแอนดรูเห็นในกัมพูชาแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องเอาไปรายงานต่อองค์การสหประชาชาติโดยผ่านทาง UNHCR เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเขาเข้าไปดูเรือนจำในกัมพูชา4แห่งนะครับเขาได้เข้าไปพบกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐแล้วก็ภาค NGO นะครับเขาบอกเลยนะครับว่ากัมพูชายังเป็นประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับเขาพบการบังคับใช้รายงานและกักขังหน่วงเหนี่ยวนะครับโดยเหยื่อนะครับหลงเชื่อคำหลอกลวงเรื่องการสมัครงานนะครับแล้วก็ถูกเข้าไปคุมขังกักขังอยู่ใน แหล่งจ้างงานเหล่านี้นะครับซึ่งมีสภาพเหมือนเรือน

0: จำนะครับแล้วเขาก็อธิบายว่ามีหน้าต่างที่ติดเหล็กดัดรั้วลวดหนามมีเหยื่อมียามเฝ้าอย่างแน่นหนานะครับเขาพบนะครับว่าในกัมพูชามีการทรมานมีการทำร้ายร่างกายนะครับโดยเหยื่อนะครับที่ไม่สามารถที่จะทำได้ตามที่เขากำหนดเนี่ยก็จะถูกทำร้ายร่างกายนะครับเผชิญกับการทรมานการกักขังเดี่ยวการอดอาหารเผชิญกับความรุนแรงทางเพศจนถึงมีการเสียชีวิตนะครับเขาบอกว่าในกัมพูชาเนี่ยมันขาดการดูแลเหยื่อหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับยกตัวอย่างเช่นเหยื่อที่มีออกมาได้นะครับก็กลับถูกปฏิบัติในฐานะที่กลายเป็นคนที่ผิดกฎหมายเข้าเมืองแทนมากกว่าที่จะเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์นะครับส่งผลให้การเยียวยาเนี่ยมันทำได้ยากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เหยื่อเหล่านี้เนี่ยจะขอเดินทางกลับประเทศต้นทางนะครับเพราะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราเคยเห็นคนจีนคนเกาหลีคนแอฟริกันนะครับตกค้างอยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะครับเขาบอกว่ามีการจำกัดสิทธิเสรีภาพนะครับในเรื่องของการเมืองนะครับสำหรับพลเมืองเนี่ยอย่างรุนแรงนะครับในกัมพูชายังมีการจำคุกนะครับผู้เห็นต่างมีนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเยาวชนผู้สื่อข่าวสหภาพแรงงานรวมไปถึงนักการเมืองฝ่ายค้านมากกว่า100คนนะครับถูกคุมขังจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสันตินะครับเขาบอกว่าในกัมพูชาเนี่ยบรรยากาศมันเป็นบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวนะครับมีการใช้กฎหมายมีการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อคุกคามฝ่ายตรงข้ามฝ่ายการเมืองเพื่อปิดกั้นพื้นที่ภาคประชาสังคมก่อนการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วเขาก็มองว่ามันจะส่งผลอย่างยิ่งต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในปี2027และการเลือกตั้งวุฒิสภาที่จะถึงในปี2028ครับเขามองว่ากัมพูชาเนี่ยสิทธิการมีส่วนร่วมของสตรียังอยู่ในระดับที่เขาใช้ว่าคำว่าต่ำมากในขณะที่ในเรือนจำเนี่ยเขาพบกับสภาพความแออัดอย่างยิ่งนะครับในการตรวจลงพื้นที่เรือนจำ4แห่งพบปัญหาความแออัดการเข้าถึงสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังนะครับแล้วก็ที่น่าห่วงกังวลที่สุดก็คือสิทธิเขาเรียกว่า right to fair trial นะครับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมเพราะนั้นอยู่ในคุกของกัมพูชาเนี่ยอย่าหวังนะครับว่าตุลาการจะพิจารณาคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเมืองในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรมแน่นอนครับเราจะไม่ได้ยินข้อมูลพวกนี้ออกทางสื่อที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของประเทศไทยถูกต้องไหมฮะแต่นี่มันคือสถานการณ์ที่บรรจุอยู่ในรายงานฉบับนี้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าคุณทอมแอนดรูเองเนี่ย อย่างแรกสุดเลยตำแหน่ง UN Rapporteur เนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินะฮะจริงๆแล้วคนที่ทำหน้าที่เป็นตัวของ UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Cambodia เนี่ยคนก่อนหน้าที่ทอมแอนดรูจากสหรัฐอเมริกาจะมาประจำนี่คือศาสตราจารย์พิเศษนะครับดร.วิทิตมันตราพรจากคณะนิติศาสตร์จุฬาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างดีมากนะครับตั้งแต่ปี2021ถึงปี2025นะครับซึ่งตอนนั้นทอมแอนดรูเองก็ทำหน้าที่นี้แต่เป็นของฝ่ายที่ฝั่งเมียนมาแทนนะครับตอนนี้เขาก็ย้ายจากฝั่งเมียนมามาประจำที่กัมพูชานะครับแล้วก็คนที่เดินทางเข้าไปเนี่ยเขาเดินทางเข้าไปในสถานอินดิเพนเดนต์เอ็กซ์เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ UN นะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามกับประเทศไทยนะครับที่อยู่ข้างหนึ่งของชายแดนเนี่ยจะพยายามบอกว่าคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของ UN นะครับเป็นมติของ UN ที่ไม่ใช่นะครับทอมแอนดรูเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นก็คือทำในลักษณะที่เป็นการ contribution ให้กับเรื่องของ human rightsนะครับเพียงแต่ว่ารายงานฉบับนี้มันยังไม่ใช่รายงานฉบับที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันฟังรับฟังข้อสารข้อมูลในเฉพาะทางฝั่งกัมพูชาเท่านั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการเอาข้อมูลของฝั่งไทยเข้าไปทําให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝั่งไทยควรจะทำคือไม่ใช่ไปโมโหโกรธาแล้วก็หลงตกไปเป็นเหยื่อกับไอ้ทำโฆษณาชวนเชื่อแบบบิดเบือนข่าวสารข้อมูลของฝั่งตรงข้ามแต่เราเองเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะทำให้คนไทยเข้าใจว่ารายงานฉบับนี้มันแค่เป็นรายงานว่าเขาจบการไปสำรวจมาแล้วเขาเห็นแบบนี้จากการสำรวจของเขาดังนั้นถ้าข้อมูลที่เขาให้มามันไม่ถูกต้องเราก็ต้องเอาข้อมูลที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะครับ ซึ่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่มันอยู่ในรายงานฉบับนี้เนี่ยก็คือเรื่องของประเด็นผู้พัดถิ่นครับเขานับประเด็นผู้พัดถิ่นผิดพลาดนะครับโดยเขาบอกว่ามีประชาชนกัมพูชาประมาณ 650,000 รายนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายถิ่นบริเวณขัดแย้งที่ชายแดนแล้วก็มีกว่า 20,000 คนที่ไม่สามารถกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมได้แต่ตรงนี้มันยังไม่ได้มีการขยายความว่าไอ้ภูมิลำเนาเดิมตรงนั้นอ่ะมันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยที่กัมพูชาเข้ามาอพยพอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยของสงครามอินโดจีนครั้งที่3นะครับปี1975จนถึงปี1991-1992ตอนนั้นเนี่ยเราเอง UNHCR เองเนี่ยขอความกรุณาจากประเทศไทยด้วยซ้ำให้ช่วยรับแล้วเราก็รับเขาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วพอถึงเวลาเขาไม่ยอมกลับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เขาพลัดถิ่นไปแล้วไม่ได้สามารถกลับเข้าสู่ภูมิลำเนาเดิมได้นะครับแต่เขาต้องกลับไปที่ประเทศของเขาเพียงแต่ว่าเขาจะไปบิดเบือนข้อมูลว่าโอ้ยนี่คือประเทศของเขาซึ่งมันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเรื่องตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ฝ่ายไทยเราเองคงจะต้องชี้แจงให้เห็นให้ได้นะครับว่ามันไม่ใช่ว่าผู้พัดถิ่น 650,000 คนไอ้ 650,000 คนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยช่วงสงครามกัมพูชาแล้วนะครับ1950ไอ้1977นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเลขที่มีการอ้างนะครับว่าแรงงานกัมพูชา 900,000 คนเนี่ยถูกผลักดันให้เดินทางต่อไปที่กัมพูชานะครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะประเทศไทยไม่เคยมีนโยบายผลักดันนะครับไม่เคยขับไล่แรงงานกัมพูชาออกนอกประเทศนะครับคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยคือตัวของนักการเมืองผู้มีอำนาจในกัมพูชาเองนะครับที่มีการบิดเบือนข่าวสารข้อมูลว่าถ้าไม่กลับมาที่ประเทศของตัวเองเนี่ยจะถูกยึดที่ดินทำกินนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็ต้องจำใจลาจากที่ดินและลาจากตำแหน่งงานที่เขาทำอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะนั้นรายงานฉบับนี้เนี่ยข้อผิดพลาดในการที่รีบออกมานำเสนอก็คือมันเป็นรายงานที่รับฟังและใช้ข้อมูลจากฝั่งกัมพูชาเป็นหลักโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วมันไม่ได้มีการนำเอาข้อเท็จจริงจากฝั่งไทยเข้าไปประเมินอย่างเป็นธรรมนะครับเพราะนั้นจริงแล้วฝ่ายไทยเองซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ได้นิ่งนอนใจใช่ไหมเราเห็นท่านรัฐมนตรีเองก็ออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วข้อเสนอแนะของฝ่ายไทยที่พูดกลับไปก็คือ UN นะครับ UNHCR นะซึ่งคุณศิริศักดิ์เองก็เคยทำอยู่ในตำแหน่งของข้าหลวงใหญ่ของ UNHCR อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผู้รายงานพิเศษเนี่ยควรยึดมั่นในเรื่องของหลักความเป็นกลาง impartiality นะครับความเป็นอิสระนะครับแล้วก็ความเที่ยงตรงobjectivity ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกายสิทธิมนุษยสากลซึ่งแน่นอนล่ะผมคิดว่าไอ้สิ่งที่ประเทศไทยเรียกร้องเนี่ยก็คงจะได้รับการตอบรับครับ
1: ครับแต่ที่เราตอบโต้ไปเนี่ยนะครับสหประชาชาติจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างครับอาจารย์นี่อาจารย์บอกนี่เป็นเพียงแค่ observation ยังไม่ได้เป็นรายงานที่จะมีน้ำหนักอะไรมากมายหรือมีฮะ
0: ใช่ครับเพราะนั้นในที่สุดในกระบวนการขั้นต่อไปก็คือรายงานฉบับนี้แล้วผมคิดว่าแถลงการของประเทศไทยเนี่ยจะต้องถูกนำไปพิจารณานะครับในการประชุมของ UNHCR นะครับก่อนที่จะมีมติของ UNHCR ที่จะไปนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาตินะครับดังนั้นรายงานฉบับนี้เป็นแค่รายงานขั้นต้นนะครับเหมือนกับเนี่ยผมไปทำวิจัยอย่างเงี้ยนะครับสมมติผมต้องไปทำวิจัยในประเทศเองผมก็ไปสำรวจข้อมูลไปเจอคนในประเทศ A นะครับไปเจอแหล่งข้อมูลในประเทศ A ผมเสร็จแล้วผมก็ต้องทำรายงานสรุปว่าไอ้ที่ผมไปประเทศ A มามันเจออะไรบ้างแต่ผมจะไม่สามารถเอาไอ้รายงานที่ฟังความข้างเดียวจากประเทศ A เนี่ยโดยไม่ได้ฟังความด้านอื่นรอบด้านเนี่ยไปพิจารณาต่อได้ไปเขียนเป็นบทวิเคราะห์ไปเขียนเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้จนกว่าผมจะต้องนำข้อมูลที่ผมได้จากประเทศ A เนี่ยมาตรวจสอบความถูกต้องมาฟังข้อมูลให้ครบรอบท้วนครบท้วนรอบด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมันเป็นประเด็นที่มันไปมีปัญหากับประเทศอื่นที่กำลังเป็นคู่กรณีกำลังมีประเด็นความขัดแย้งอยู่ซึ่งในกรณีที่กัมพูชากับประเทศไทยนะครับดังนั้นก็ต้องรอดูว่าหลังจากตัวของ Envision Report ตรงนี้ทางตัวของ Repertoire นะครับ Social Repertoire ก็คือคุณคอมแอนดรูเนี่ยมีการนำข้อมูลที่ตัวเองพบในกัมพูชาแล้วฟังความข้างเดียวเนี่ยมาศึกษาต่อให้ครบถ้วนรอบด้านหรือเปล่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ต้อง ส่งเอกสารเราก็ต้องออกแถลงการเราก็ต้องประท้วงไปที่ยูเอ็นเอชซีอาร์ว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนรอบด้านแล้วเราก็ต้องเอาความจริงจากฝั่งไทยไปนำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมของยูเอ็นเอชซีอาร์เนี่ยได้เห็นความครบถ้วนถ้าได้เห็นข้อเท็จจริงครบทุกมุมครบทุกมิติแล้วหลังจากนั้นน่ะมันถึงจะเป็นมติของยูเอ็นเอชซีอาร์ต่อสหประชาชาติที่เป็นธรรมชาติใหญ่ครับ
1: กับรัฐสมัยเขาไม่มาเก็บข้อมูลที่เมืองไทยด้วยครับอาจารย์ทำไมไปแค่กัมพูชาล่ะครับ
0: อันนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราก็ต้องทวงถามถูกต้องไหมครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณรู้ว่าประเทศสองประเทศเขากำลังมีข้อขัดแย้งกันอยู่เนี่ยสิ่งที่คุณควรจะต้องทำก็คือคุณจะต้องทำให้ครบทุกฝ่ายถูกต้องไหมมาทั้งฝ่ายไทยมาทั้งฝ่ายกัมพูชาแล้วเอาเข้าจริงๆก็คงจะต้องไปถามอย่างเช่นตัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องHuman Rightsในอาเซียนด้วยใช่ไหมอย่างเช่นไอชานะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการระหว่างประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะได้ครบถ้วนรอบด้านซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณทอมแอนดูนี่เขามีแผนที่จะทำต่อไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีแผนอยู่ก็ควรจะต้องทำให้ครบก่อนใช่ไหมก่อนที่จะจัดแถลงข่าวใหญ่โตนะครับแต่ถ้าเกิดพอคุณชิงจัดแถลงข่าวใหญ่โตไปก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะคุณจะต้องยอมรับใน consequences ที่ตามมาว่าคุณอาจจะต้องถูกตำหนินะว่าคุณยังทำข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนรอบด้านนะครับแล้วคุณเร่งไปนำเสนอก่อนนะครับก็กลายเป็นข้อบกพร่องของคณะทำงานเองครับ
1: ได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทุกๆวันจันทร์นะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้เราส่งทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
5: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
6: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
7: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
7: Mcord Radio Network
11: รารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
12: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
14: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
15: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
16: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่สมาร์ท AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบรอดลิงควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
17: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
18: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
19: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
20: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่อีคอนบีสกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำครับจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่เวลาทุ่มเศษโดยประมาณจนถึง2ทุ่มนะครับกับกระแสสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศต่อจนข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนนะครับว่าความเคลื่อนไหวทั้งหมดนั้นเราจะสรุปเสร็จเบ็ดเสร็จภายในชั่วโมงเดียวนี่แหละครับและตอนนี้เราต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะครับสิงหาคมครับแล้วก็วันนี้เป็นวันจันทร์แรกของสิงหาคมนะฮะ3สิงหาคมแป๊บเดียวนะครับเรามาถึงเดือน8กันแล้วและสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะยังคงมีสิ่งที่เราไม่นึกไม่ฝันคาดการไม่ว่าจะเป็นปัจจัยปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ดีเรื่องตลาดหุ้นก็ดีตลาดหุ้นก็ดีหรือแม้แต่วันนี้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากๆนะครับนานๆทีนะฮะเราจะได้เห็นแบบประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่โตระดับเบิ่มเนี่ยนะฮะเขาพร้อมใจกันนะครับผมกำลังหมายถึงญี่ปุ่นกับอเมริกานะครับเรื่องนี้ถามว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไหมสำหรับเราท่านนักธุรกิจตลอดจนสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจนะฮะเพราะว่านานๆทีเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าเขาออกมายอมรับกันตรงๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแถลงการร่วมกันเลยนะครับว่านี่คือปฏิบัติการอุ้มค่าเงินเยนพร้อมกันนะของ2ยักษ์ใหญ่เศรษฐกิจข้ามทวีปของโลกนะครับและมันหมายถึงอะไรครับเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาแทรกแซงค่าเงินเนี่ยนะครับก็จะเป็นธนาคารกลางแบงก์ชาติแต่ละประเทศไหนประเทศไหนก็ว่ากันไปแต่อันนี้ใช้ถึง2ประเทศร่วมกันโดยเฉพาะค่าเงินเยนเนี่ยนะครับแล้วก็เงินเยนเนี่ย2เดือนที่ผ่านมานะครับถ้าใครติดตามเรื่องนี้เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยร่วงมาเรื่อยๆคือต่ำกว่า160มา2เดือนติดต่อกันจนกระทั่งมีวันนึงเนี่ยนะครับต่ำสุดสถิติใหม่ในรอบ40ปีจนทำให้เกิดปฏิบัติการอุ้มค่าเงินพร้อมๆกันเนี่ยนะครับวันนี้เห็นทีเราจะต้องพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับสถานการณ์แบบนี้แล้วจะมีอีกไหมแล้วจะกล่าวว่าทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีการอุ้มค่าเงินกับพวกเศรษฐกิจขนาดใหญ่ๆเนี่ยเงินบาทเราจะเป็นยังไงและอย่าลืมนะครับว่าอเมริกานั้นยังอยู่ในมาตรการที่เขาจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองหรือว่าครอบงำอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้าของเขาเนี่ยนะครับนี่ครับอยู่ในภาพในจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราชวนคุยกับทางด้านของอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนราธิวาสนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับ
21: สวัสดีครับคุณบัญชา
20: ครับครับอาจารย์ครับตั้งแต่อาจารย์ทำงานเรื่องการเงินมาเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติแล้วก็ในขณะที่การคอร์ตเนี่ยนะครับโอ้ถามตรงๆเลยฮะเคยเห็นปฏิบัติการอุ้มข้ามเงินพร้อมๆกันอย่างเป็นทางการอย่างนี้ไหมครับ
21: เคยเป็นรองผู้ว่าแบงก์ชาติเลยครับไม่ได้เป็นผู้ว่าครับ
20: ผมอุตส่าห์ให้ตำแหน่งมากกว่าครับค
21: ือเนี่ยการที่ทั้งสหรัฐแล้วก็ทั้งญี่ปุ่นเนี่ยนะเข้าไปอุ้มค่าเงินเยนแล้วทำพร้อมกันนะแล้วทำในลักษณะที่ว่าต้องการให้คนเห็นต้องการให้คนรู้ไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าอาการมันหนักอ่ะนะมันเป็นสถานการณ์พิเศษนะที่ผ่านมานั้นในอดีตเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะที่เข้าไปแทรกแซงเงินของตัวเองบางทีก็กระมิดกระเมียนเหมือนกับว่าคือกลัวว่าเดี๋ยวตลาดเขาจะรู้ว่าเราไม่มีแรงนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าค่าเงินของเราเนี่ยมันอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าไปแทรกแซงไปอุ้มค่าเงินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยบางประเทศเนี่ยแล้วก็หรือหลายสถานการณ์เนี่ยการเข้าไปอุ้มค่าเงินบางทีทำแบบเงียบๆทำแบบไม่กระตุกกระตากนะแล้วก็คนก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้มีการทำโดยใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะได้แต่เก่งได้แต่เดาเที่ยวนี้รู้สึกก็เป็นการทำแบบเออเรื่องนะเป็นการทำเนี่ยเพื่อต้องการให้คนเห็นสาเหตุที่ต้องการทำแบบนี้ก็คือว่าทางสหรัฐเนี่ยคงมองออกนะฮะว่าถ้าปล่อยให้เป็นญี่ปุ่นเนี่ยทำอยู่ฝ่ายเดียวมันไม่แรงแล้วก็คนเขาก็จะอาจจะมีความรู้สึกว่าถึงแม้ญี่ปุ่นที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่นะฮะ
20: ใช่ใช่
21: แต่เวลาเข้าไปคานอำนาจเนี่ยกับพวกนักเก็งกำไรทั่วโลกเลยเนี่ยเฮดฟันอะไรต่างๆเนี่ยนะลำพังญี่ปุ่นมือเดียวอาจจะยังไม่พอก็เลยต้องใช้มืออเมริกาเนี่ยนะฮะเข้ามาเนี่ยเสริมก็เป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าต้องการทำแบบเปิดเผยต้องการทำให้รู้เลยว่าพลังในการที่จะเข้าไปตรงนี้นะฮะไม่ใช่เฉพาะกระเป๋าญี่ปุ่นละเอากระเป๋าอเมริกาเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยว่าต้องการให้หยุดใครก็ตามเก็งกำไรค่าเงินเยนจะอ่อนลงไปเรื่อยๆเนี่ยคุณหยุดได้ละ แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเป็นปัญหาหนักหนักอกหนักใจ
20: ครับครับที่อาจารย์ว่ามันเป็นปัญหาหนักแล้วก็หนักอกหนักใจเนี่ยฝ่ายไหนครับตอนนี้ที่เป็นปัญหาหนักเรื่องนี
21: ้ทั้งสองฝ่าย
20: โอ
21: ้คือญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเขาเดือดร้อนตรงที่ว่าพอเขาเนี่ยบริหารเศรษฐกิจเนี่ยโดยรัฐบาลเนี่ยมีการใช้จ่ายเกินตัวมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ภาระหนี้ของรัฐบาลเนี่ยสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ของเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงนะ
20: ใช
21: ่บังเอิญเนี่ยไอ้หนี้ที่เขากู้ยืมเนี่ยของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นสกุลเยนแล้วก็กู้จากคนในประเทศเนี่ยเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาไม่เป็นไรเขาก็มีโอกาสที่จะโรเวอร์เนี่ยแต่ปัญหาคือเวลาหนี้มันก้อนโตนะคุณบัญชาพอดอกเบี้ยมันขยับขึ้นเนี่ยภาระต่องบประมาณเนี่ยจากการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของญี่ปุ่นเนี่ยพอเวลาค่าเงินอ่อนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเงินเฟ้อใช่ไหมยิ่งอ่อนมากเงินก็จะเฟ้อมากยิ่งเฟ้อมากเนี่ยแรงกดดันของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่จะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยก็จะมากอย่างเท่านี้นะฮะจะเห็นนะเขาตัดสินใจไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าการโหวตที่ไม่ใช่9-0มันเป็น8-1
20: ไม
21: ่แสดงว่ามันมีคนที่มองว่าถ้าไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะต่อไปในความน่าเชื่อถือมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาแล้วมันก็จะกลายเป็นงูกินหางอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงแล้วปัญหาก็คือว่าพอปล่อยให้ค่าเงินเยนมันอ่อนลงไปเรื่อยอย่างนี้นะฮะขยับดอกเบี้ยขึ้นไม่ได้มันก็ทำให้เงินเฟ้อพอเงินเฟ้อเนี่ยไอคนที่มันรายได้มันประชากรประชาคือประชาชนทั่วไปในญี่ปุ่นเนี่ยรายได้ถ้ารายไหนรายได้มันตายตัวนะฮะพวกบำนาญนะพวกอยู่ในกลุ่มระดับล่างพวกนี้ก็จะดูแลตัวเองได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเงินเยนอ่อนก็ยิ่งเกิดแรงกดดันเนี่ยในทางการเมืองต่อรัฐบาลญี่ปุ่นส่วนทางอเมริกาเนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาคนละแบบคืออเมริกาเนี่ยนะฮะเขากำลังวางมวยกันกับอิหร่านใช่ไหมฮะเดิมเนี่ยวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยบอกจะถล่มใหญ่ใช่ไหมปรากฏว่าโน่นเลยประเทศอาหรับเนี่ยนะฮะเป็นคนติดต่อถามและบอกว่าไม่ได้พอไม่ได้เนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าไอ้แสนยานุภาพของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นคือไอ้นี่ฮะเครื่องบินไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบินเครื่องบินแบบชนิดเทคโนโลยีใหญ่โตอะไรต่อให้เหนือกว่าอิหร่านกี่เท่ามันไม่มีความหมายแล้วตอนนี้คือเอามาใช้ไม่ได้เพราะว่าประเทศอาหรับเขาบอกเลยบอกถ้าคุณโจมตีอิหร่านอิหร่านก็จะโจมตีผมอ่ะ
20: ใช
21: ่มันก็เลยเวลาที่เปิดช่องว่าอิหร่านเนี่ยนะเขาก็จะต้องหาทางที่จะบีบอเมริกากลับแหละเพราะเวลานี้ชัดเจนอเมริกาเนี่ยใช้ไอ้ไพ่ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ได้อิหร่านก็จะใช้ไพ่กลับแต่ไพ่ของเขาเนี่ยผมเดานะว่ามันก็คือจะต้องบีบราคาน้ำมันให้สูงขึ้นแต่นี่พออิหร่านเนี่ยนะฮะถ้าสามารถบีบราคาน้ำมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหากับทางอเมริกาคือในทางการเมืองเนี่ยทรัมป์ก็จะแย่แล้วเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะฮะเขาเติมน้ำมันเขาจะชัยยันโตนึกถึงทรัมป์อยู่เพราะว่าแพงขึ้นตัวเองก็ไม่ไหวแล้วนะฮะในส่วนนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ว่าในทางตลาดทุนเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าพอราคาน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเงินเฟ้อก็จะสูงในอเมริกานะพอเงินเฟ้อสูงขึ้นไปเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเฟดเนี่ยเขาก็จะต้องมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นหรือไม่เฟดไม่ต้องปรับดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรเนี่ยยิลด์เนี่ยมันก็จะค่อยๆขยับสูงขึ้นนะแต่นี่พอยิลด์ขยับสูงขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาคล้ายๆกับทางญี่ปุ่นเนี่ย
20: ญี่ปุ่น
21: กลายเป็นว่าพอออกพันธบัตรใหม
20: ่
21: ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นสำหรับรัฐบาลสหรัฐขณะเดียวกันเนี่ยพอเวลายิลด์มันสูงขึ้นเนี่ยนะฮะไอ้ตัวที่จะมีปัญหามากเลยเนี่ยคือพวกตลาดหุ้นเพราะว่าตลาดหุ้นตัวนำตลาดหุ้นขนาดนี้ที่ผ่านมานี่คือกลุ่ม AI ซึ่งเป็นกลุ่มที่ลงทุน มหาศาลเลยแล้วเวลานี้นะฮะเงินลงทุนเบ้อเล่อเลยแต่เงินลงทุนที่ลงไปเบ้อเล่อเนี่ยมันแปลงออกมาเป็นรายได้เนี่ยมันยังน้อย
20: นิดเดียวโ
21: อ้ใช่นิดเดียวคืออย่าง AI เนี่ยผมเองเนี่ยนะใช้ทุกวันเลยนะแล้ววันนี้บ่อยครับแต่ผมใช้ของฟรีผมใช้ของฟรีนะฮะนี่เขาก็จะมีปัญหาว่าเออไอ้คนแบบผมอย่างเงี้ยมันมีเยอะพอจะคิดเงินผมก็จะไปใช้ตัวอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องยอมเพียงแต่บอกว่าถ้าจะทำ AI เนี่ยที่มันเป็นวิดีโอให้มันแบบยากขึ้นอะไรขึ้นอันนี้ไม่ได้แล้วต้องไปใช้แบบ plus
20: ใช
21: ่ผมก็ไม่ทำผมก็ของผมที่ผมหาข้อมูลอะไรมาเพื่อจะมาเขียนบทความอะไรผมก็ใช้แต่ของฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวก AI เนี่ยขนาดนี้มีปัญหาว่าลงทุนเยอะแต่ผลตอบแทนมันได้อย่างน้อยอยู่ยิ่งดอกเบี้ยขึ้นยิ่งบอนด์ยีลด์สูงขึ้นราคาหุ้นพวกนี้ก็จะลง
20: ลง
21: แล้วพวกนี้นะฮะคุณบัญชาต้องเข้าใจเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ในพวกเจ็ดนางฟ้าเลยคือพวกอภิมหาเศรษฐีซึ่งเป็นคนสนับสนุนพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคเป็นพรรคเพื่อท่านหรือพรรคทรัมป์หรือไม่ก
20: ็
21: เพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้ทางอเมริกาเขาถึงเดือดร้อนทำยังไงเนี่ยนะจะทำยังไงไม่ให้ไอ้ตัวไอ้พวกนี้มันสูงขึ้นแต่นี่พยายามจะกันไม่ให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมาเจอปัญหาในเรื่องของเงินเยนว่าพอราคาน้ำมันสมมุติว่าเกิดกันไม่อยู่ราคาน้ำมันสูงขึ้นเยนก็จะแย่อัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อในเยนก็จะสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อในอเมริกาก็จะสูงขึ้นก็ยิ่งไปกันใหญ่ก็สรุปแล้วเนี่ยคือว่าถ้าสู้ในเรื่องราคาน้ำมันแล้วแพ้เนี่ยนะฮะมันจะลามไปทั้งตลาดทุนของญี่ปุ่นตลาดทุนของอเมริกาลามกันไปกันใหญ่เลย
20: ครับโอ้โหมันก็ถ้าพูดกันตรงๆนะฮะอาจารย์นะเพราะว่าคือปกติการแทรกแซงหรือการอุ้มข้างเงินของประเทศที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยหน้าตักเขาต้องมากพอและจริงๆญี่ปุ่นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ใช้หน้าตักแบบใช้แบบเปิดเผยไม่เปิดเผยกันบ้างเนี่ยแต่เขาก็ใช้ประเทศของเขาเดียวๆเนี่ยแต่พอคราวนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยมันใช้แบบว่าต้องสองประเทศร่วมกันเนี่ยนะฮะแล้วฟังจากหลักการที่และเหตุผลที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยแสดงว่าคำถามผมตรงแหละมันมีปัญหากับอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลกไหมครับในนาทีเนี้ย
21: เดี๋ยวก่อนนะสาเหตุที่อเมริกาต้องเข้าไปช่วยเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยมันคือตรงนี้ครับคือญี่ปุ่นเนี่ยความที่ดอกเบี้ยเขาต่ำก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ทั้งรัฐบาลเองนะแล้วก็ทั้งภาคเอกชนเนี่ยพวกกองทุนรวมพวกบริษัทประกันชีวิตเขาเวลาลงทุนเนี่ยบางทีก็มีการเอาเงินเนี่ยออกจากญี่ปุ่นเนี่ยแปลงจากเยนไปเป็นดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอันดับต้นๆของโลกเลยอาจจะอันดับหนึ่งด้วยซ้ำเนี่ย1 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยนี่พอเวลาญี่ปุ่นเนี่ยต้องการที่จะแทรกแซงค่าเงินถ้าสหรัฐไม่ช่วยเขาต้องทำยังไงฮะเขาต้องขายดอลลาร
20: ์
21: ซื้อเยนเย็นวันถึงจะสูงขึ้นใช่ไหมฮะ
20: ขึ้นใช่
21: อ
20: ัน
21: นี้เขาจะเอาดอลลาร์ที่ไหนมาขายเขาก็ต้องขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
20: ที่เขาถืออยู
21: ่ที่เขาถืออยู่ดอกเบี้ยยืมมันก็จะยิ่งสูงขึ้นไอ้นี่เองแหละที่ไอ้สกอตต์แบสเซนเขายอมไม่ได้เขาเพราะมันจะยิ่งทำให้สภาพตลาดไอ้นี่ฮะพันธบัตรในอเมริกาซึ่งยืมขึ้นไปสูงอยู่แล้วเนี่ยจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกเขาถึงได้เข้ามาแล้วญี่ปุ่นไม่ต้องใช้เงินคุณเดี๋ยวอเมริกาใช้เงินของตัวเอง
20: เอาเงินเรา
21: แล้วอเมริกาใช้วิธียังไงฮะขายพันธบัตรของรัฐบาลของอเมริกาเองเนี่ยแต่เป็นสกุลยูโรคือยูโรเนี่ยนะฮะคุณไปห่างๆเราจะเอาเยนให้รอดก่อนเพราะฉะนั้นขายยูโรซื้อเยน
20: ซื้อเยน
21: ไอ้ตรงนี้เองล่ะมันเลยกลายเป็นว่าเนี่ยเที่ยวนี้นะลักษณะของการแทรกแซงนี่มันพิลึกมันเป็นการแทรกแซงเนี่ยระหว่าง2ประเทศซึ่งปกติเขาจะแทรกแซงแค่ประเทศเดียวแล้วพอแทรกแซง2ประเทศนี่ก็คือว่าแทนที่จะทำให้เงินดอลลาร์แข็งไม่ใช่ไปทำให้ยูโรอ่อนยูโรอ่อนแทน
20: ถูกนี่แหละครับอาจารย์คือตั้งแต่ทำข่าวมานะแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์อีกตอนนี้ด้วยนะแล้วก็ฟังจากเหตุผลอาจารย์ว่าทำไมทุกคนกำลังจะมองว่าตลาดอัตราแลกเปลี่ยนกับปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ย ขาใหญ่อย่างดอลลาร์ขารองอย่างเยนเนี่ยกำลังจะบอกว่าเอ๊ะเอาเข้าจริงเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเครือข่ายของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยโดยเฉพาะสกุลสำคัญที่เป็นสกุลหลักของโลกเนี่ยกำลังมีความเสี่ยงสูงหรือกำลังเปราะบางกับสถานการณ์ของอัตราดอกเบี้ยความผันผวนของราคาพลังงานหรือเปล่า
21: ใช่ครับทั้งหมดเนี่ยมันย้อนมาจากโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะเข้าไปแย่ลังแตน
20: โอ้โหครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะให้ยังไงเขาก็แทรกแซงประเทศของเขาประเทศเดียวเนี่ยแต่ฟังดูยิ่งเหมือนกับว่าญี่ปุ่นไม่ไหวละหน้าตักก็ดูเหมือนจะไม่พอละแล้วทำไปทำมาเดี๋ยวมันจะไปทำให้วัฏจักรของดอกเบี้ยและการปรามเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องยากเย็นมากขึ้นละถูกไหมครับ
21: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเราขุดลึกเข้าไปเราจะพบว่าไอ้ปัจจัยหลักที่มันขับเคลื่อนปัญหาอะไรทั้งหมดขนาดนี้คือราคาน้ำมันนะแล้วราคาน้ำมันเนี่ยนะที่ผ่านมานี่ก็เป็นปัจจัยขับเคลื่อนซึ่งมันน่ากลัวอยู่แล้วแต่ถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยภายในเดือนนี้เนี่ยนะแล้วถ้าผมวางตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำของอิหร่านเป็นผู้บริหารประเทศอิหร่านเนี่ยนะผมจะใช้จังหวะนี้หาทางทำให้ราคาน้ำมันกระโดดขึ้นไปอย่างน้อยๆทะลุไอ้สามหลักอะเกิน100เพื่อจะบีบโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมฮะแล้วก็บีบไอ้ตลาดบีบสกอตเบสเซนบีบอะไรต่างๆเพราะว่าจังหวะอย่างเงี้ยโอกาสที่บีบแล้วเขาจะเจ็บมันง่ายมันง่าย
20: ครับดูเหมือนมันจะสอดคล้องกับบริษัทพลังงานของอเมริกาเมื่อวันสุดสัปดาห์เนี่ยเขาก็บอกไปนะอย่างเช่น Exxon เช่น BP เขาบอกว่าระยะยาวราคาน้ำมันไม่ได้ถูกลงนะยังแพงต่อเนื่องอีกนะครับอาจารย
21: ์ไอ้นั่นเป็นเรื่องระยะยาวซึ่งคนที่ทำธุรกิจพลังงานเนี่ยเขาจะรู้แต่ว่าที่ผมมองคือผมมองแค่ระยะสั้นเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนทำธุรกิจด้านพลังงานแต่ผมดูแล้วเนี่ยคือเวลาเนี้ยอิหร่านเนี่ยเขาเดือดร้อนฮะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีบล็อกเขตกั้นอยู
20: ่ใช่
21: ทำให้อิหร่านเนี่ยไม่สามารถจะนำเข้าอาหารได
20: ้โ
21: อ้คุณประชาทราบหรือเปล่าว่าแต่ละปีเนี่ยนะที่ผ่านมาโดยปกติแล้วเนี่ยอิหร่านเนี่ยนำเข้าพวกพืชไร่อะนะไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวโพดอาหารเลี้ยงสัตว์นะพวกไอ้ถั่วเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยนะปีนึงเนี่ย25ล้านตันขนาดนี้นะเขาโดนล็อกข้างล่างเนี่ยเขาสามารถนำเข้าทางข้างบนเนี่ยทางเหนือเนี่ยผ่านไอ้ทะเลแคสเปียนเนี่ยมาจากไอ้รัสเซียแต่บังเอิญไอ้ท่าเรือเนี่ยที่เขารับเนี่ยมันมีไอ้ตัว capacity ในการที่จะprocess เนี่ยแค่ปีนึงเนี่ย6ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้นะถ้าทลายบล็อกเขตของอเมริกาไม่สำเร็จเนี่ยนะฮะอาหารที่จะขาดในขณะนี้คือ19ล้านตันเราจะเอาเข้าจากไหนก็ต้องหาทางทำให้อเมริกาเนี่ยนะฮะเดือดร้อนมากพอที่จะยอมยกเลิกบล็อกเขต
20: โอ้
21: แต่นี่พออเมริกาเนี่ยเดือดร้อนอย่างนั้นเนี่ยนะฮะมันก็คือทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้น
20: ใช่
21: พอราคาน้ำมันแพงขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะโลกก็
20: ไม่ไหว
21: ก็กากเลื่อนไปด้วยแล้วพอราคาน้ำมันแพงขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไปกระทบตลาดทุนเพราะอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ราคาน้ำมันแพงขึ้นกระทบเงินเยนแล้วก็กระทบดอกเบี้ยกระทบยิวไปกันใหญ
20: ่
21: พันเงินหมด
20: อาจารย์ครับถ้าอ่านยุทธวิธีเนี่ยกลยุทธ์นะสมมติอิหร่านตัดสินใจตามแผนที่อาจารย์บอกเขาจะเลือกยุทธวิธีกลยุทธ์อะไรที่จะเห็นราคาน้ำมันกระชูนในช่วงระยะสั้น
21: อันนี้เดาไม่ออกนะเพียงแต่ว่าอย่างนี้คือขณะนี้นะมีน้ำมันเนี่ยที่ผ่านได้ไม่ผ่านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยนะเป็นของซาอุดีอาระเบียเนี่ยประมาณ5 ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะฮะไอ้พันธมิตรของอิหร่านเนี่ยคือฮูติเนี่ยได้ส่งโดรนไปเนี่ยนะฮะไปทำลายอุปกรณ์เนี่ยจนกระทั่งเวลานี้มันผ่านได้เนี่ยลดลงไปเหลือแค่1/3นะขณะนี้ตลาดยังไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้นะ
20: คร
21: ับอันนี้เป็นจุดแรกนะ
20: อ
21: ันนี้จุดที่2เนี่ยนะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยในแง่ของอิหร่านเนี่ยถ้าเขาจะต้องการจะบีบราคาน้ำมันก็คือเขาจะต้องบล็อกเรือเนี่ยเวลาเนี่ยที่จะออกจากช่องแคบฮอร์มุซขณะนี้มีเรือแอบออก โดยที่ปิดไอ้ทรานสปอนเดอร์แล้วก็แล้วก็หลบออกไปได้กลางคืนหรืออะไรเงี้ยนะครับขณะนี้อิหร่านถึงได้รีบเจรจากับทางโอมานซึ่งบอกว่าโอมานแล้วถ้าเกิดตกลงกันได้นะฮะซึ่งผมคิดว่าคงจะภายในไม่กี่วันเนี่ยถ้าตกลงกันได้โอมานก็จะบอกว่าเรือต่อไปนี้นะฮะห้ามผ่านจะต้องเป็นไปตามกฎกติกาที่กำหนดซึ่งเวลานี้ทางอิหร่านเสนออย่างนี้ขาเข้าเนี่ยจะต้องเข้าผ่านร่องน้ำของอิหร่านเท่านั้นขาออกเท่านั้นอ่ะถึงจะผ่านร่องน้ำของโอมานได้แต่ว่าอิหร่านก็ยังสงวนสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปแทรกแซงอะไรต่างๆนี่พอสมควรเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะกระบวนการในการเอาเรือเข้าเอาเรือออกเนี่ยมันจะอยู่ในมืออิหร่านเนี่ยแล้วพอมีข้อตกลงกันระหว่างอิหร่านกับโอมานได้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าอเมริกานี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแทรกแซงเพราะเป็นคนอยู่ข้างนอก
20: และในขณะเดียวกันฝั่งทะเลแดงที่เราคุยกันเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมไอช่องแคบอัพเป็นเดนเดอัพอะไรก็เรียกยากเหลือเกินเนี่ยนะฮะอันนั้นก็จับมือกับฮูตีอยู่เพื่อที่จะบล็อกทางนั้นด้วยถูกไหม
21: ถูกแต่ว่าเวลาเนี้ยไอตัวท่อเนี่ยนะฮะมันเหลือแค่หนึ่งในสามไอที่จะต้องบล็อกเนี่ยมันก็เหลือมันก็น้อยลำเลยน้อยลำลงไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดฮูตีขณะนี้ฮูตีเขาสามารถโจมตีเขาก็โจมตีเข้าไปที่ท่าเรือนะฮะที่จะเอาเรือเนี่ยเข้ามาเทียบเพื่อจะรับน้ำมันเนี่ยของซาอุดิอาระเบียถ้าเกิดโจมตีเข้าไปหนักๆต่อไปเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าเอาเรือเข้ามาเทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก5เนี่ยเวลานี้ลดลงไป2ใน3แล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็น5เนี่ยลงไปเหลือ0ถ้าอย่างนั้นราคาน้ำมันก็จะยิ่งขยับขึ้น
20: ครับโอ้ถ้าฟังจากแนวคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าอาละอิหร่านก็คงจะไม่ใช้เรื่องของอาวุธหนักอาวุธลบเนี่ยนะแต่ว่าใช้การเจรจาทางด้านกลยุทธ์ราคาน้ำมันร่วมกับประเทศที่ยังคุมช่องแคบกันอยู่แล้วดันราคาขึ้นไปซะไปฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปใช้ยุทธวิธีทางทหารโดนโจมตีกับประเทศเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ยอมเขาก็จะรู้สึกว่าเอาแล้วทำไมจะเขาจะต้องมาโดนรอบสองรอบสามกันอีกอะไรต่างหากใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ
21: ครับก็นี่แหละก็นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าไอ้กลยุทธ์อันนี้นะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าอิหร่านไม่ได้โจมตีก็จริงแต่มันมีกลุ่มฮูติกลุ่มฮูติซึ่งอยู่ดีๆมาโจมตีซาอุดิอาระเบียอย่างนี้เป็นต้นแต่เพราะถ้าไม่โจมตียังไงเสียเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าไอ้ตัวไอ้ท่อนี่นะฮะมันยังเหลืออยู่1ใน3แต่ตัวที่จะมีความสำคัญมากนี่คือช่องแคบโฮมูสเองเพราะขณะนี้มันมีเรือหลบออกไปได้อยู
20: ่
21: ใช่ไหมฮะถ้ามีข้อตกลงระหว่าง2ประเทศเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะทางอิหร่านเขาก็จะเรียกว่ากำกับอย่างเข้มงวดเรือลำไหนไม่ยอมผ่านก็จะก็ต้องเล่นก็คือเรือลำไหนผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาก็อาจจะมีการเล่นงาน
20: เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์เขาคือต้องคุมขาเข้าขาออกของฮอร์มุสให้แบบเป็นเส้นไม่ได
21: ้ถูกต้องครับครับ
20: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือทางออกของอิหร่านแล้วก็เป็นกลไกสำคัญที่เขาจะปีบอเมริกาในช่วงอีกประมาณตีซะว่าให้เดือนหรือไม่เกินพฤศจิกายนเพราะอเมริกาก็ต้องเลือกตั้งกลางเทอมกันละถูกไหมครับงั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้กันต่อว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการแทรกแซงร่วมกันหรืออุ้มข้างเนี่ยเป็นทางการซึ่งวันนี้ประกาศอย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยอาจจะทำมาแล้วตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะแต่วันนี้แถลงเป็นทางการเนี่ยอาจารย์คิดว่าสองประเทศเนี่ยยังจะแทรกแซงกันต่อไปถึงระดับไหนถึงจุดไหนกันครับ
21: อันนี้ไม่มีใครบอกได
20: ้ลุง
21: แต่ว่าเข้าใจอย่างนี้การที่เขาวางให้ชาวบ้านดูเขาต้องการให้คนที่จะเก็งกำไรจะบีบให้ค่าเงินเยนเนี่ยนะฮะลดต่ำลงไปอีกเนี่ยจะต้องระมัดระวังเพราะอาจจะโดนดัดหลังได้คือพูดง่ายว่าถ้าใครเนี่ยนะฮะคิดว่าเดี๋ยวจะบีบค่าเงินเยนได้ลงไปแล้วเดี๋ยวจะชนะเนี่ยไม่แน่นะเจอสองมหาอำนาจเข้ามาแล้วพวกเดียวเนี่ยนะฮะคุณอาจจะขาดทุนไปเลยก็ได้เขาต้องการแค่นี
20: ้โอ้ครับเพราะว่าเนี่ยขนาดวันนี้แถลงตอนสายๆนะอาจารย์ครับปิดตลาดเมื่อวันศุกร์มันยัง160เลยตอนนี้ไป156ถือว่าเด้งเยอะเหมือนกันนะ
21: ครับใช
20: ่โอ้โหถือว่าเด้งแรงเด้งเยอะนะแต่ตอนนี้ก็คงไม่มีใครคาดการได้ว่าไอ้ระดับการแข่งข้าของมันเนี่ยมันจะเกิน150ขึ้นไปหรือเปล่าตอนนี้พูดยากมาก
21: ผมว่าขนาดเนี้ยในระยะสั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเพราะว่าพอราคาน้ำมันเนี่ยมันถ้ามันอิหร่านเนี่ยนะฮะเดินเกมแล้วในที่สุดประสบความสำเร็จ กับสิ่งที่เขาต้องการจะทำเนี่ยมันจะทำให้ทั้งญี่ปุ่นและทั้งอเมริกานี่ผมว่าจะต้องบริหารแบบเข้มข้นเลยจะยากขึ้นเลย
20: ครับครับซึ่งตอนนี้เราเห็นได้ชัดเลยกลไกหรือมาตรการเนี่ยมันอยู่ในมือของกระทรวงการคลังของทั้งอเมริกาแล้วก็กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นถูกไหมครับ
21: ครับถูกต้อง
20: เนี่ยแต่ที่นี่แต่นี่คนที่ดูใช้นโยบายด้านดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพซึ่งก็คือผู้ว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นกับผู้ว่าแบงก์ชาติของอเมริกาตอนนี้ถ้าอ่านใจเขาเนี่ยเขากำลังนึกถึงอะไรครับกับปรากฏการณ์อุ้มคลางเงินของกระทรวงการคลังสองฝ่าย
21: คือโดย tradition เนี่ยนะฮะFed เนี่ยในอเมริกาเนี่ยธนาคารกลางเขาไม่แคร์เรื่องการเข้าไปแทรกแซงค่าเงินเพราะนานมากนานทีเนี่ยนะฮะทางสหรัฐถึงจะมีการแทรกแซงค่าเงินเรียกว่าถ้าจะค้นหาจังหวะที่สหรัฐจำเป็นจะต้องเข้าไปแทรกแซงค่าเงินเนี่ยโน่นเลยนะผมว่าย้อนไปหาไม่เจอมั้ง
20: ใช
21: ่เที่ยวนี้เขาก็แสดงภาพว่าเขาไม่ได้แทรกแซงเพื่อจะทำอะไรกับดอลลาร์แต่เขาต้องการแทรกแซงเพื่อที่จะอุ้มค่าไอตัวเงินเยนเนี่ยเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยก็เรียกว่าไม่ใช่เพื่อจะช่วยตัวเองมองในแง่นี้ในแง่ของเฟดผมคิดว่าเขาคงไม่ได้เอามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเขาจะเน้นในเรื่องของเงินเฟ้อเป็นหลักก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน
20: ซึ่งอันนี้จะเป็นหางเลขมากกว่าที่เฟดจะต้องไปดูน้ำหนักตรงนั้น
21: หมายถึงการแทรกแซงไอ้ค่าเงินนี่ใช่ไหมม
20: ัน
21: เป็นองค์ประกอบเล็กน้อยท่านนั่นเอง
20: ครับอาจารย์ครับแล้วทีเนี้ยการกระทำของสองยักษ์ใหญ่อย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อสกุลเงินรองลงมาหรือแม้แต่ในแถบเอเชียคู่ค้าหรือแม้แต่อย่างไทยอ่ะมันจะได้ผลกระทบหรือไม่หรือว่าไม่มีผลอะไรไหมครับ
21: คือผลมันก็มีตามสภาพของตลาดโดยอัตโนมัติเนี่ยนะฮะว่าเพราะว่าของเราเนี่ยเดิมเนี่ยมันเทียบกับเยนเป็นเท่าไหร
20: ่
21: เทียบกับดอลลาร์เป็นเท่าไหร่พอไอ้สองตัวนี้มันขยับกันเนี่ยนะค่าเงินของเราเนี่ยมันก็ปรับไปตามเราไอ้ตัวค่าเงินเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเราเล็กแล้วเราเนี่ยนะฮะโดนผลกระทบเนี่ยจากราคาน้ำมันเนี่ยเต็มๆอยู่แล้วล่ะคืออย่างนี้คือเวลามันเกิดปัญหาในเรื่องของสงครามกับแบบอิหร่านอย่างเงี้ยนะยังไงเสียเนี่ยเงินบาทเราก็จะมีปัญหาเทียบกับดอลลาร์เพราะว่าเรามันไม่ได้เป็นผู้ผลิตน้ำมันใหญ่โตใช่ไหมฮะเรานำเข้านะแล้วครึ่งหนึ่งของการนำเข้าของเราเนี่ยรู้สึกจะครึ่งหนึ่งหรือ 60% ด้วยซ้ำเนี่ยมาจากตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเทียบกับอเมริกาเนี่ยซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตน้ำมันส่งออกนะดอลลาร์มันเลยแข็งเทียบกับบาทนะทุกประเทศก็จะเจอสภาพคล้ายๆแบบนี้อยู่นะว่าไปแล้วเนี่ยขนาดนี้คือหลักไอตัวค่าเงินเนี่ยเทียบกับดอลลาร์แล้วเราจะอ่อนไ
20: ปครับเพราะฉะนั้นในทางกลับกันอาจจะไม่มีผลกระทบอะไรที่แบบเห็นชัดเจนมีน้ำหนักเยอะในย่าสำคัญกับสกุลเงินอื่นๆถูกไหมครับอาจารย์
21: ผมว่าไม่น่าจะเยอะแต่วันก่อนเนี่ยนะผมคุยกับอีกรายการนึงเนี่ยแล้วเขามีทีมงานแล้วเขาทำเรียงออกมานะค่าเงินเนี่ยนะของประเทศเนี่ยในเอเชียเพื่อจะดูที่ว่าประเทศไหนเนี่ยค่าเงินเนี่ยมันแย่สุดปรากฏว่าแย่สุด2ประเทศเลยเนี่ยนะฮะในอาเซียนเลยเนี่ยคือไทยกับอินโดนีเซีย
20: ลูเปียนี่ครับ
21: ปัญหาคล้ายกันอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะตอนประธานเทนดีคนนี้เนี่ยนะหาเสียงแล้วก็เข้ามาทำงานนั้นเนี่ยเขาประกาศเลยเขาจะให้จัดอาหารรู้สึกจะเป็นอาหารกลางวันมั้งให้คนกินเนี่ยนะจำนวนมากเลยนะคือเลี้ยงประชาชนนะเรียกว่าดูแลดีประชานิยมมากแต่ที่สุดเนี่ยตลาดของโลกเขาก็บอกอันนี้โนกู
20: ไปเอา
21: ใช้เงินเกินตัวคือทำให้คนเนี่ยนะฮะมีฐานะดีกินอยู่กินอิ่มอันนี้เป็นเรื่องดีทั้งนั้นแต่คุณไปอาศัยเงินกู้เนี่ยนะบาทเหมือนไทยอ่ะเหมือนไทยอ่ะเราก็ชอบเนี่ยจะมาเพิ่มหนี้สาธารณะแล้วเราก็มาแจกแล้วแจกเพื่ออะไรแจกเพื่อกินเพื่อใช้ใช่ไหมเนี่ยเราเพราะฉะนั้นสองประเทศเนี่ยค่าเงินแย่เทียบกับประเทศอื่น
20: ครับโอ้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าความเปราะบางของสกุลเงินเรากับอินโดนีเซียกับการที่เราใช้นโยบายลักษณะแบบนี้และยิ่งเป็นประเทศที่พึ่งพาพลังงานเกิน 50% จากตะวันออกกลางด้วยมันก็เหมือนแบบธนูสองดอกเลยถูกไหมอาจารย์อย่างนี
21: ้ถูกต้องสำหรับไทยนะแต่ว่าอินโดจริงๆเขายังมีน้ำมันอะไรมากกว่าเรานะ
20: โอ้ถูก
21: เราดีแย่กว่าเขา
20: แล้วก็ขนาดเศรษฐกิจของเขาซึ่งใหญ่มากๆเนี่ยเขามีพลังแอบสอบได้ถูกไหม
21: ถูกต้องถูกต้องแล้วเขายังมีไอ้นี่ไอ้ตัวสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุอย่างนิกเกิลอะไรเงี้ยนะซึ่งมันเป็นแร่ที่จำเป็นต้องใช้มากเลยในเรื่องของรถไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นอนาคตของเขานี่สดใสมากขนาดนี้นะฮะเขายังเอาไว้ค่อยอยู่เลยของเราเนี่ยของเราที่เองมันไม่ได้มีแบบเขาเนี่ยแต่เราใช้จ่ายซื้อลุยซื้อไล่มือเติบไม่แพ้กัน
20: ครับแต่แต้มต่อเราไม่มีนะใช่ไหมอาจารย
21: ์ครับมีแต่แต้มไม่ต่อแต้มติดลบ
20: แล้วก็อันแฮนดิแคปนะอาจารย์ครับแม่อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนี่เป็นเพียงแค่วันแรกของสัปดาห์นี้ที่ก็อุ้มข้างกันยักอุ้มกันเนี่ยนะอาจารย์ยังคิดว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเขายังจะทำอย่างนี้ต่อเนื่องหรือว่าวันนี้ทำเพื่อเชื่อให้ดูแล้วจบแล้วรอดูต่อ
21: ก็แน่นอนคือของพันนี้นะเป็นการใช้เงินที่เยอะมากขนาดนี้นะฮะไอการที่อเมริกาเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยเอาพันธบัตรยูโรไปขายเพื่อจะได้เงินมาแล้วไปซื้อเยนเนี่ยนะฮะขายก็อาจจะขาดทุนได้ซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในแง่นี้เนี่ยเขาคงไม่พยายามทำบ่อยๆแต่ทำแบบใหญ่แล้วทำเนี่ยเชื่อไหมไอตัวสกอตต์เบสเซนเนี่ยนะฮะเข้าไปประชุมอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีรูปออกมาข้างหน้าเขาเนี่ยนะมีกระดาษแล้วก็กระดาษแล้วเขาเขียนด้วยลายมือไว้ไม่ทราบคุณประชาเคยเห็นหรือเปล่า
20: เห็นนะติ๊ก
21: ทูดูนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อเยนนะฮะจำนวนเงินเท่าไหร่เป็นรูปเบอร์เลอร์เซอร์ทาแล้วเขียนเนี่ยนะฮะผมดูแล้วมันอ่านแบบชนิดใช้กล้องมองจากไกลๆก็อ่านได้ชัด
20: เห็นเลยเหมือนนักข่าวไปเห็นด้วย
21: อ
20: ย่
21: าง
20: เดีย
21: วเหมือนกับว่าจงใจอ่ะผมดูแล้วเลยนี่คือเดี๋ยวผมจะแทรกแซงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการปรามนะฮะเขียนเสือให้วัวกลัวเป็นการปรามไอ้นักเก่งกำไรเลยบอกคุณถอยออกได้แล้วนะฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ย
20: ผมว่าเป็นลีลาเขาเหมือนกันนะฮะเหม
21: ือ
20: น
21: ที่ผมเดาว่าใช่
20: ใช่ไหมฮะเขียนเสือให้วัวกลัวเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ไหมเชื่อให้ดูวันจันทร์นี้ทำแล้วอย่างเงี้ยถูกไหมครับ
21: คุณประชาสกอตต์เบสเซนเนี่ยเขามีความชำนาญเรื่องนี้ฮะเพราะอะไรเขาเนี่ยเดิมเนี่ยอยู่ในทีมของจอร์จซอโรส
20: อ
21: ่ะเป็นทีมที่หักหาแบงก์ออฟอิงแลนด์เลยในการไปเก็งกำไรไปปราบไอ้เงินปอนด์แล้วได้กำไรไปเนี่ยนะฮะทางคณะเนี่ยได้กำไรไปเนี่ยประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร
20: ์โอ้โหครับเหลือเชื่อเลย
21: เพราะฉะนั้นเขาชำนาญเรื่องนี
20: ้เรียกว่าคือระดับเซียนระดับเทพเลยนะครับ
21: ระดับเซียน
20: เนี่ยตรงนี้มันก็เลยทำให้ผมเชื่อว่าในวงการตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะว่าสก็อตเบสเซนเขาบอกนะอาจารย์นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ลังเลเลยนะที่เขาจะทำต่อถูกไหมฮะเขาให้สัมภาษณ์เขาทวิตในเอ็กซ์
21: เขาก็ต้องแสดงแบบยืดอกนะวางฟอร์มดูแบบเหมือนกับว่ามีอยู่ในกระเป๋าอีกตั้งเยอะแยะอะไรแล้วพร้อมจะลุยอะไรแต่ว่าทุกอย่างนะฮะมันขึ้นอยู่กับอิหร่าน
20: ครับคือจากเกมสงครามความขัดแย้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์จนกระทั่งมาถึงเกมด้านของราคาพลังงานลามมาถึงเกมอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสำคัญของโลกซึ่งคือดอลลาร์กับเยนผมอ่านทางไม่ออกเลยอาจารย์ว่ามันจะลามไปถึงสงครามอะไรต่ออี
21: กครับก็แค่นี้ก็เอาเรื่องแล้วแต่ว่าสงครามต่อไปเนี่ยนะถ้ามันลามไปมากกว่านี้สิ่งที่จะกระทบก็คือตลาดหุ้นอเมริกา
20: ซึ่งตอนนี้แบบทะยานแบบเลขคอร์ดแบบเยอะมาก
21: ผมว่าเวลานี้ความมันมีความเปราะบางอยู่เยอะแล้วอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี
20: ้
21: ลงทุนเยอะแต่แปลงเงินลงทุนเนี่ยออกมาเป็นรายได้จริงๆเนี่ยมันยังได้น้อยเพราะฉะนั้นคนก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรลงทุนเยอะเนี่ยราคาหุ้นยังดีก็เพราะอะไรเขาหวังว่าอีก3ปีจะมีกำไรสักทีเนี่ย3ปีมันจะมีรายได้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเอาขยับไปหน่อยเอาเป็น4ปีเอาขยับไปหน่อยเป็น5ปีก็ยังพอทนใช่ไหมแต่พอดอกเบี้ยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะอะไรที่มันยาวๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยก็เรียก cost of money คือต้นทุนของเงินเนี่ยนะฮะมันแพงขึ้นแล้วเนี่ยคุณไม่เกิดผลประโยชน์ให้มันชัดๆตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะก็จะต้องเสียเครดิต
20: ครับนั่นก็แสดงว่า ถ้าสมมติอันนี้ลากยาวต่อออกจากตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยภาวะแฟชก็ดีอะไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตลาดทุนละแคปิตอลมาเก็ตละ
21: ถูกต้องครับถูกต้อง
20: โอ้แล้วนั่นก็จะนำมาสิ่งที่เราไม่อยากเห็นกันเลยนะครับเพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนี่ดาวโจนส์ตกเกิน 1,000 จุดนะอาจารย
21: ์ครับ
20: อันนั้นถือว่าเป็นหนังตัวอย่างให้เห็นแล้วถูกไหม
21: ผมคิดว่าใช่แล้วเราจะเห็นเวลานี้มันหวือหวาที่เกาหลีเริ่มต้นมาเนี่ยนี่มันจะกำลังจะมาคล้ายๆแบบนี้ตอนนี้ถ้าประคองอยู่มันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสถานการณ์อะไรนี่มันเหมือนกับทุกคนเนี่ยกำลังก็เรียกว่าอะไรเดินเนี่ยไม่ใช่เดินบนพื้นเรียว

0: เนี่ยขับเคลื่อนเนี่ยโดยอุปโภคบริโภคเนี่ย
1: 70%
0: เรานึกถึงที่ 70% นะฮะแล้วไอ้คนที่กินใช้มากๆเนี่ยในอเมริกาเนี่ยคือคนรวยฮะคนที่มีฐานะอยู่ระดับบนพอตลาดทุนมันลงไม่ว่าจะเป็นบอนด์นะฮะลงหรือเป็นหุ้นเนี่ยลงเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาจนลง
1: จนลง
0: เพราะว่าตัวเลขในบัญชีเขาลดการกินการใช้เขาเนี่ยก็จะลดมันก็จะทำให้เศรษฐกิจก็ยิ่งอ่อนตัว
1: โอ้ซึ่งไม่อยากเห็นกันเลยนะแต่ว่าสัญญาณแบบนี้ต้องจับต้องคุยกันเป็นระยะนะครับเพราะว่าต้องจับตาดูเพราะนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นจริงๆสำหรับการอุ้มค่าเงินของสองยักษ์ใหญ่ระดับเศรษฐกิจของโลกนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าได้มุมมองที่เข้าใจขึ้นเยอะเลยนะแล้วผมเชื่อว่าใครๆที่ติดตามสถานการณ์นี้ก็แรกๆเขาจะงงว่าไม่เคยเจอต้องใช้สองแบงค์ชาติมาอุ้มค่าเงินสกุลใดสกุลหนึ่งเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ชลชัยภูวนาถนรานุบาลนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในประเด็นวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอันนี้หลายคนจะนึกถึงแน่ๆว่าอัตราแลกเปลี่ยนก็จะมีปัญหาต่อไปไหมหรืออะไรยังไงไหมก็นะครับวันนี้ไขความรู้ความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอ้าก่อนพักกันนะครับธุรกิจก็ต้องทำนะเศรษฐกิจถึงมันจะไม่ดีธุรกิจก็ต้องไปนะไปหาลู่ทางใหม่ๆนะครับก็เชิญชวนกันนะครับ CEO Vision Business Trip นะเป็นทริปสำหรับนักชาวธุรกิจโดยเฉพาะกับคลื่น 96.5 เนี่ยนะครับเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะฮะไปกัน7วัน4คืนเลยนะออกสตาร์ท 20-26 กันยายนนะครับปีนี้นะครับไม่ใช่ปีหน้านะครับสำหรับขึ้นความคิด 90.5 เนี่ยก็จัดทริปนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับคือจะพาไปดูงานแล้วก็สร้างคอนเน็กชันนะครับที่ชิงเต่าเป็นมือนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนเนี่ยนะครับคือไปแล้วเนี่ยเห็นของจริงละเห็นอนาคตจริงด้วยว่า AI เขาจะพัฒนาไปทางไหนยังไงเนี่ยนะครับจะได้ประสบการณ์แบบ Exclusive ไปนะครับเข้าชมโรงงานอัจฉริยะไฮเซนเดี๋ยวนี้แบรนด์ไฮเซนแบรนด์จีนเนี่ยตอนนี้นะครับโอ้โหในเมืองไทยเยอะแยะมากมายกันเลยนะฮะวันคุณจะได้ไปสัมผัสโรงงานอัจฉริยะสมาร์ทแฟคทอรี่ของไฮเซนนะครับเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกแล้วก็เรียนรู้แนวคิดนะครับในการพัฒนาธุรกิจองค์กรเอากลับมาใช้ในเมืองไทยนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยไปชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนเพราะเดี๋ยวนี้เขาเป็นรูปคิวฮิวแมนนอยด์กันใช่ไหมฮะไปชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพิ่งเปิดครั้งแรกของจีนด้วยนะฮะเป็นหุ่นยนต์ที่เดินได้พูดได้โต้ตอบได้เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ก็ได้นะครับเอาไว้ใช้ตรงไหนรู้ไหมโรงพยาบาลอย่างเงี้ยธุรกิจบริการแล้วก็ชีวิตประจำวันถ้าเห็นอะไรไอเดียดีๆนี่เอากลับมาใช้กับธุรกิจของท่านในบ้านเราก็เป็นไปได้นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสุด Exclusive จะมีอีกนะฮะทริปนี้เนี่ยนะครับจะพาทุกท่านเนี่ยนะครับไปคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์แห่งเมืองชิงเต่านะฮะแถมจัดดินเนอร์ทอล์กกับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลแบบถ้าจะค้าขายกันเนี่ยเห็นชิงเต่าแล้วเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาคุยนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับนะชมแบบเรื่องธุรกิจอนาคตเศรษฐกิจหุ่นยนต์เทคโนโลยีกันเสร็จนี่นะครับก็ไปพักผ่อนกันนิดหนึ่งนะครับเอาไปชมเสน่ห์แห่งทะเลชมวิวชายฝั่งสวยงามและอาหารทะเลสดพร้อมล็อบสเตอร์เป่าฮือสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีนะครับแล้วก็ไปสัมผัสว่าทำไมจึงเคยเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับพูดไปพูดมาแล้วนี่ก็อยากไปเหมือนกันนะแต่ว่าเขาให้แค่30 คนเท่านั้นเองเนี่ยนะครับงั้น30 คนเท่านั้นถ้าอยากไปเนี่ยนะครับรีบเข้าช่องทาง Fast Track แล้วก็อาหารครบทุกมื้อทำยังไงเอามือถือขึ้นมาเลยเปิด LINE Application พิมพ์เครื่องหมาย @sign ต่อด้วยคำว่า Thinking Radio นะครับถ้าไม่ถนัด LINE นะครับยกหูโทรศัพท์ตอนนี้0944803066ย้ำอีกทีนะครับ0944803066นะครับงั้น30คนเท่านั้นกับการไปเปิดโลกสัมผัสจอบนวัตกรรม Mr. Trip ที่ชิงเต่าด้วยกันนะครับเอ้าตอนนี้ทุ่ม44นาทีพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้

0: างที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
4: 1ทุ่ม47นาทีโดยประมาณนะครับกับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวศนะครับจะเจอกันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาทุ่มถึง2ทุ่มทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์กันนะครับเอามากลับเข้าไปดูนะครับภาวะการลงทุนของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ทองคำในวันแรกของสัปดาห์ใหม่เดือนสิงหาคมนะครับเอาวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับก็ลงแผ่วๆฮะ 1.74 จุดปิดลงไปอยู่ที่ 1,621.90 จุดนะครับดูมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 74,735 ล้านบาทครับส่วนวันนี้ทองคำเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสุทธิทั้งวันเนี่ยนะฮะปรับกันไม่ต่ำกว่า10รอบเนี่ยก็หายไป150บาทนะครับโดยทองคำแท่งรับซื้อ 63,850 นะครับขายออก 64,050 บาทครับส่วนรูปพรรณนะครับราคาขายออกนั้น 64,850 บาทนี่ก็ได้อานิสงส์เกี่ยวกับทางด้านของเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจากปัจจัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้โพสต์ข้อความนะครับว่าชะลอนะครับหรือว่าแบบยกเลิกชั่วคราวในการที่จะโจมตีอิหร่านชนิดที่แบบแกพูดเลยนะว่านี่คือการโจมตีที่ยิ่งใหญ่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โอ้ยมีคำนี้มาเนี่ยนะครับหวนให้นึกถึงอะไรฮะ Pearl Harbor อะไรอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับน่ากลัวจริงนะฮะทีนี้พอโพสต์นี้ออกไปถูกไหมฮะแหมทีนี้เปิดมาในเอเชียเนื่องจากว่าเป็นซีกโลกแรกที่พระอาทิตย์ขึ้นก่อนโลกตะวันตกใช่ไหมครับแม่ราคาน้ำมันก็ตกเลยที่เอเชียตกหนักมากเลยนะครับดอลลาร์สหรัฐเองนี่นะครับก็อ่อนไปเลยนะครับทองคำเองก็เด้งตึงขึ้นมาเนี่ยฮะตลาดหุ้นส่วนใหญ่นี่นะครับยังไม่รับกระแสนี้เพราะว่ามันมีผลพวงจากเรื่องของ AI เกิดขึ้นอยู่เนี่ยนะครับแต่ตอนนี้นะฮะสัญญาณของการซื้อขายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นที่อเมริกาตอนนี้ก็ประมาณทุ่ม50นาทีเนี่ยหรือเวลาอีกประมาณสักเกือบชั่วโมงที่ดัชนีหุ้นทั้ง3หุ้นในตลาดหุ้นนิวยอร์กจะเปิดทำการเนี่ยส่วนใหญ่เขียวสดใสหมดเลยนะครับแล้วมาดูดาวโจนส์กันนะฮะตอนนี้ดัชนีล่วงหน้าดาวโจนส์ในบวก609จุดครับ 1.16% อยู่ที่ 53,244 จุดนะฮะไปดู S&P 500ที่ก็บวกใช้ได้เลยนะครับ42จุดถ้าเปิดตลาดตอนนี้นะอยู่ที่ 7,561 จุดขึ้นมาประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ครับส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้ก็จะขึ้นประมาณ41จุดอยู่ที่ 28,445 จุดขึ้นมาประมาณ 0.14% แม้น้ำหนักวันนี้ปรากฏว่าจะไปอยู่ที่ดาวโจนส์เป็นหลักนะครับดัชนีล่วงหน้านั้นไปไกลถึงกว่า600จุดกันเลยนะฮะส่วนทางด้านของราคาน้ำมันเนี่ยลงตามคาดนะครับตอนนี้การซื้อขายของราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือที่กรุงลอนดอนของอังกฤษนี่นะครับตกมาเนี่ย4.97 เซนต์อีกนิดเดียวก็จะ5ดอลลาร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ตกเป็นเปอร์เซ็นต์หนักนะ 5.62% หายไปจนกระทั่งจุดชุดราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือตอนเนี้ยอยู่ที่82.99 เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนเรื่องของราคาน้ำมันในเม็กซิโกสหรัฐเนี่ยนะครับอีกประมาณเกือบชั่วโมงจะเปิดทำการเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าขายเยอะนะหายไป5.69 เซนต์ต่อบาร์เรลหรือประมาณ 6.74% หลุด80ครับนะครับปิ้งอยู่ที่78.96 เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าหรือว่าโกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับแผ่วนะฮะตกลงมาประมาณ6.30 เซนต์ครับเนื่องจากว่าตอนนี้ดอลลาร์กลับสวนขึ้นมาอยู่ที่4,100 ดอลลาร์20 เซนต์ต่อออนซ์ครับ

่วนเงินคริปโตเคอเรนซีสกุลสำคัญบิตคอยน์นะครับก็ปรากฏว่าลงนิดหน่อยนะครับ700ดอลลาร์ครับหายไปประมาณ 1.11% อยู่ที่ 62,633 ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณของทางด้านเรียกว่าการตอบรับกับไทยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับประกาศตัดสินใจชะลอการโจมตีกับอิหร่านออกไปเนี่ยนะครับทีนี้พอเรากลับเข้ามาดูอย่างวันนี้เนี่ยครับก็ต้องยอมรับว่าประเด็นที่เราคุยไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ตามกันทั้งภูมิภาคของเอเชียกันเลยนะครับเพราะว่าเยนเองเนี่ยนะครับก็ดีดแข็งค่าขึ้นมาสูงทีเดียวจากที่เดือนมิถุนาเดือนกรกฎาเงินเยนเทียบดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับต่ำ160มาตลอด2เดือนเต็มๆนะฮะงั้นถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบงค์ชาติญี่ปุ่นก็ดูเหมือนจะมีต้นทุนแบบมหาศาลกันนะผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้ก็คงจะแทรกแซงเป็นระยะระยะและแบบไม่ต้องบอกใครแต่พอมัน2เดือนเต็มๆแล้วโอ้โหเหนื่อยละนะฮะก็เลยทำให้ต้องมีปฏิบัติการร่วมอุ้มค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐกับทางด้านของเยนพูดง่ายครับก็คือฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นนะครับจริงๆปฏิบัติการอุ้มค่าเงินร่วมกันเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณพุธพฤหัสศุกร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่านะเขาไม่บอกหรอกแล้วเขาก็จะไปพูดเป็นทางการด้วยเพียงแต่มาพูดเอาอีตอนวันจันทร์ก็คือวันนี้นะตอนเช้าๆเนี่ยนะครับว่าเป็นทางการที่เป็นปฏิบัติการเกิดขึ้นมาแต่เขาก็บอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันมีข้อตกลงของทั้งสองประเทศอยู่แล้วนะฮะในการที่จะใช้ปฏิบัติการร่วมกันเพื่อสร้างเสถียรภาพของค่าเงินเยนเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราท่านๆก็ทราบดีนะครับว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่น่ารักของอเมริกาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับและยิ่งตอนนี้กลายเป็นว่าเจอปรากฏการณ์ของเงินเยนที่อ่อนค่ามากมายอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้อเมริกาต้องเข้ามาช่วยอย่างที่เราทราบกันไปนะครับกลับเข้ามาดูทางด้านของความเคลื่อนไหวข่าวเศรษฐกิจของบ้านเรากันนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าข่าวน้อยมากนะครับแต่ก็มีกระแสตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือรัสเซียนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวร้ายถูกไหมครับที่เป็นพี่น้องชาวรัสเซียแต่ว่าเขาอยู่ในไทยมานานแล้วก็ต้องเสียชีวิตจากด้านฆาตกรใจโหดในบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียในไทยเนี่ยปรากฏว่าครึ่งแรกของปีนี้นี่นะครับเที่ยวเยอะนะทะลุ1ล้านคนและเม็ดเงินของชาวรัสเซียที่มาใช้ในไทยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เนี่ย 58,000 ล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลขจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเปิดตัวเลขกันวันนี้นี่นะครับเอาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเนี่ยที่เดินทางเข้ามาไทยในช่วงมกราถึงมิถุนายนเนี่ยนะครับจำนวนสะสมเนี่ย 1,112,250 คนนะครับเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แตะหลักล้านเป็นผลสำเร็จนะครับจริงๆแล้วถ้าดูกันเนี่ยในปี2568คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรัสเซียเที่ยวเมืองไทยทั้งปีที่แล้วเนี่ยนะครับ 1.9 ล้านคนโอ้เรียกว่าเกือบ2ล้านเลยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็เลยพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเนี่ย 58,000 ล้านเนี่ยเป็นเงินที่ชาวรัสเซียตอนเนี้ยเขาก็ใช้นะครับในประเทศไทยไปแล้วทีนี้อย่างรัสเซียเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งนักลงทุนมีทั้งคนที่เขามาตั้งลกลากกันเลยเนี่ยนะครับโดยเรื่องของการซื้อบ้านซื้อภูวิลล่าซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็เลยทำให้สิ่งนี้เนี่ยนะครับจะกลายเป็นเรื่องที่สร้างนะครับเรียกว่าระยะยาวให้กับทางด้านของการลงทุนในไทยอยู่ในระดับหนึ่งด้วยนี่นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับพอทางด้านรัสเซียก็เข้ามาเนี่ยก็ปรากฏว่าสื่อต่างประเทศก็รายงานว่ารัสเซียเนี่ยปักหมุดประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่2ด้วยนี่นะครับอันนี้มาจากทางด้านของอัลจาซีราอัลจาซีราเขาบอกนี้ครับว่ารัสเซียเวลามาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยนะเขาเห็นพฤติกรรมก็คือเป็นไม่ใช่แค่เป็นการพักผ่อนระยะสั้นอย่างเดิมนี่นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือก็จะมีพวกลองสเตย์คืออยู่แบบยาวๆทีนี้พออยู่แบบยาวๆเนี่ยมันจะไปอยู่อะไรอะพูลวิลล่าห้องพักก็ไม่ไหวถูกไหมฮะก็ต้องหาบ้านเช่าหรือหาที่อยู่อาศัยที่เป็นแบบอสังหาริมทรัพย์แบบอยู่ยาวๆจนกระทั่งเนี่ยถูกขนานนามว่านี่เป็นบ้านหลังที่2นะครับและบ้านหลังที่2ที่ถูกใจของคนชาวรัสเซียตอนนี้ก็คือภูเก็ตพัทยาเกาะสมุย3ที่นี้เลยนะครับเรียกว่าติดท็อปเรียกว่าท็อปออฟไมล์นะครับอยู่ในดวงใจของคนรัสเซียเนี่ยนะครับรัสเซียก็เลยกลายเป็นผู้ซื้อหลักในพวกคอนโดพูลวิลล่าหรูเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าสัดส่วนการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตที่เคยสูงถึงเกือบ 40% เนี่ยต่างชาติ 100% ไม่มีเป็นคนไทยเลยนะครับเนี่ยนะฮะก็คือถ้ามองดูก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับที่ตอนเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเงินต่างชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพย์กันเยอะนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวที่วันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ร้อนที่สุดนะครับก็คือนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนี่ยออกมาต่อต้านสุดซอยเลยนะฮะกับสิ่งที่บอกว่ามีกระแสว่าจะเปิดให้จีนเนี่ยส่งเนื้อไก่เข้ามาขายในประเทศไทยนะครับเรื่องนี้ดร.ชวีวรรณคำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะครับแกบอกเลยนะต้องคัดค้านการเปิดตลาดเนื้อสัตว์ปีกของไทยให้กับประเทศจีน

0: ที่จะเปิดทำไมเนี่ยนะครับถามว่าเหตุผลแกก็มีเนี่ยนะครับคือประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อไก่ในอันดับต้นๆของโลกไปแล้ว2มาตรฐานสุขลักษณะของเนื้อไก่ไทยเนี่ยนะครับใช้เวลาในการพัฒนาต่อสู้เผชิญความยากลำบากข้อจำกัดนานามา30ปีเต็มๆจนกระทั่งตอนนี้ถ้าพูดถึงเนื้อไก่จากประเทศไทยนะ Made in Thailand เนี่ยนะครับสาธารณสุขตามประเทศยกมือให้หมดว่านี่แหละคือไก่มีคุณภาพสะอาดหมดจดเลยเนี่ยนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้สิ่งที่ตรงนี้เขาประเมินกันเนี่ยก็คือเรื่องของ Food Safety ตลอดจนหลายสิ่งหลายอย่างที่เขามองดูว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยจะต้องรักษาตลาดเนี่ยเอาไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นแล้วนี่นะครับนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ตัวนี้ก็เลยบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนไหนหรือบุคคลไหนหรือว่ารัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่ถ้าเซ็นแล้วเปิดให้จีนเนี่ยนำเข้าไก่นี่มาขายในได้นี่นะครับถือว่าเป็นคนขายชาติโอ้ระบุอย่างนี้พูดออกมาเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวร้อนสำหรับวันนี้กันเลยนะครับอ่ะเตือนกันต่อนะครับสำหรับหมายเลขแบบผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขึ้นด้วยตัวเลขคือหมายบวกนี่นะครับสำนักงานกสทช.เนี่ยเขาก็เตือนประชาชนนะฮะให้ระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697กับบวก 698ซึ่งถ้ามาอย่างเงี้ยเจอบนหน้าจอเงี้ยคือสายมิจฉาชีพนะครับก็เตือนประชาชนนะครับบวก 697มาบวก 698มาเนี่ยมันเป็นหมายเลขโทรศัพท์โรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนในต่างประเทศเลยเนี่ยนะครับอันเนี้ย 100% ตีได้เลยครับว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วนะครับเพราะถ้าจะรับสายแต่จริงไม่ควรรับนะถ้ารับก็ฟังอย่างมีสติไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินรหัสหรือ OTP อย่างเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าสำหรับมีญาติมีทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับรับสายได้แต่ตรวจสอบนะฮะว่ามีตัวตนจริงไหมแล้วโทรมาเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ยืนยันกันอีกทีนะครับว่าไอ้เจ้าหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697กับบวก 698นี่นะครับหน่วยงานรัฐบาลทุกกองกระทรวงทบวงกรมไม่มีการใช้เบอร์นี้ในการโทรหาประชาชนนะครับดังนั้นสำนักงานกสทช.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ไปยังญาติสนิทมิตรสหายสมาชิกในครอบครัวให้ระมัดระวังนะครับถ้าเบอร์มือถือของท่านหรือว่าเบอร์บ้านของท่านที่มันโชว์เบอร์นี่นะฮะแล้วเห็นขึ้นต้นด้วยบวก 697กับบวก 698นี่นะครับดีที่สุดนะปิดทิ้งไม่ต้องไปรับเลยเซฟปลอดภัยแน่นอนนะครับเอาละครับวันนี้อีคอนบิสหมดเวลาแล้วกับผมบัญชาชุมเชเว่นะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ทาง 96.5 MHz ทุ่มถึง 2 ทุ่มโดยประมาณวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
3: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
4: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
5: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: Mcot Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:57 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปสู่

การค้าไอคอนสยามส่งเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินซึ่งเหล่าศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินชื่อดังและศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นอัคราภิรักษ์ศิลปินทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงนิทรรศการได้รวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก5แขนงได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิทัล3มิติรวม46ผลงานเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงผลงานที่น่าสนใจอาทิพระบรมสาทิสลักษณ์ชื่อผลงานทศมราชาพระเมตตาทองแสงแห่งแผ่นดินใช้เวลาวาดนานกว่า2ปีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีผลงานชิ้นเอกของศิลปินที่มีชื่อเสียงการเสวนาวิชาการและภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผสมผสานงานศิลปกรรมถ่ายทอดเป็นภาพเคลื่อนไหว3มิติฉายพร้อมกันบนจอมัลติมีเดียสกรีนที่จุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครตลอดเดือนสิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานอันทรงคุณค่าและเลือกซื้อผลงานต่างๆได้จนถึงวันที่8สิงหาคม2569รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ3สิงหาคม2569นะครับเวทีความคิดผมวิสุทธิ์คงวัชรพงศ์ประจำการนะครับที่ 96.5 แล้วก็แน่นอนครับเรื่องการบ้านการเมืองอยู่ต้องคุยอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับต่อเนื่องกันตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของภาพที่คุณอนุทินปล่อยมาเองนะครับภาพของคน3คน2นอ1พอแม้จะบอกว่าไม่มีความแตกแยกไม่มีความแตกร้าวครับมีแต่การรักกันแต่อาซอเนี่ยนะฮะโพสเนี่ยสะเทือนทั้งวงการอยู่เหมือนกันมีคำถามเยอะว่าตกลงเนี่ยรักกันจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงว่าถึงคราต้องปรับครม.แล้วล่ะแม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่าไม่จริงก็ตามแต่ที่แน่ตอนนี้มีคำถามนะครับว่ารัฐบาลสบายดีหรือเปล่านะฮะยังเป็นรัฐบาลเสียงที่มีเอกภาพหรือไม่หรือเสียงของคนที่คอยชื่นชมยังมีอยู่หรือไม่อย่างไรเราจะคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับอาจารย์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับนะต้องยอมรับนะครับว่าเดี๋ยวนี
5: ้ว่า
6: บางทีเขาสื่อสารการเมืองกันด้วยภาพนะตรงนี้
5: ครับ
6: ภาพของคุณ3คนที่นั่งอยู่เนี่ยนะ
5: ครับ
6: ดูแล้วเกิดความรู้สึกอะไรนะ
5: ครับ
6: ผมมีความรู้สึกนะว่าเขากำลังจะบอกเราว่าเขายังสามัคคีกันอยู่นะข่าวที่ว่าเริ่มมีการขบเหลี่ยมกันเนี่ยถ้าไม่จริงแล้วล่ะนะในความรู้สึกของผมนะเพราะนั้นตรงเนี้ยคนที่หวังเห็นการปรับคณะรัฐมนตรีในเร็ววันเนี่ยนะผมว่าเลิกหวังไปเลยเพราะว่า3คนที่นั่งอยู่เนี่ยนะฮะบางทีไอ้ที่เราเรียกร้องให้ปรับเนี่ยมันมีอยู่ในกลุ่ม3คนนี้ไหมก็ใช่อ่ะ
5: ครับ
6: นะแต่ถ้าลงบางคนเนี่ยมานั่งตรงนี้ยืนยันถึงความแน่นปักของเขายังอยู่อ่ะนะในส่วนนี้นะครับแล้วก็พอดีเมื่อเช้านี่ผมดูทีวีช่องหนึ่งอะนะเขาไปสัมภาษณ์คุณชัยชนกในฐานะลูกเทพอะนะคุณชัยชนกเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ใช่ลูกเทพธรรมดาเขาเรียกว่าลูกบรมเทพเลย

0: ลูกบรมเทพ
1: บอกว่าจะปรับไม่ปรับนี่ควรจะให้เวลาทำงานสักหนึ่งป
0: ี
1: สักหนึ่งปีก่อนนะหรืออย่างน้อยสุดก็ต้อง6เดือนนี่แค่มา4เดือนเท่านั้นจะมาปรับอะไรกันนะฮะเขาไม่เห็นด้วย
0: คร
1: ับ คนนี้คนอย่างคุณจะชนกพูดเนี่ยผมว่ามันไม่เหมือนลูกเทพคนอื่นนะเพราะเป็นลูกบรมเทพมันก็น่าจะเตื้อถือได้ใครใครจะกล้าเตะเดี๋ยวก็ถ้าใครถามรู้ไหมกูลูกใครมาเลยยุ่งเลย
0: ยุ่งเลย
1: นะ
0: อาจารย์ก่อนจะไปเรื่องของลูกเทพลูกบรมเทพอาจารย์นิดหนึ่งฮะผมขออนุญาตอาจารย์กลับมาที่ภาพคนสามคนเนี่ยอาจารย์คิดว่าคนสามคนเนี่ยไม่มีรอยร้าวรอยปีหรือยังไงฮะหรือว่า
1: คือยังทนกันได้อยู่ไง
0: อ๋อจะทนกันได้โอเคแต่ว่ายังต้องทนอยู่นะ
1: คือหมายความว่ามันประกอบความรู้สึกก็คือถ้าสามคนเขายังอยู่ก็เหมือนกับว่าไอการเป็นรัฐบาลเนี่ยนะมันเป็นเสาที่ต้องร่วมกันเป็นร่วมกันค้ำลำพังอันเดียวไม่พอเพราะต้องไม่ลืมว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเกิดจากการดึงเอาเสาต่างๆเข้ามานะบ้านใ
0: หญ่ใช่ประกอบด้วยหลายเสาหลายบ้าน
1: ที่เป็นหลักสามคนเนี่ยก็ได้ชื่อนะที่คำของท่านอะไรนะคำของท่านคุณกรุณานะ
0: สอตัดเหลี่ยมจัดก็ตัดไป
1: อันนี้ทีนี้ท่านเหลี่ยมจัดก็ตัดไปเนี่ยลองนึกสิฮะเวลาพูดเหลี่ยมคุณหมายถึงใครฮะ
0: ใช่เหรออาจารย์หนูว่าคนต้องเห็น
1: ว่ามันมีข่าว
0: เหรอใช่เหรออาจารย์
1: มันมีข่าวอย่างนี้มันมีข่าวว่าแดงผสมเขียว
0: นั่นข่าวปล่อยป่ะจ๊ะ
1: มีข่าวว่าเขียวไปหาแดงเพื่อเจรจาผสมกันนะ
0: ครับ
1: เพื่อจะตัดอะไรนะเพื่อจะกบฏอ่ะพูดกันตรงๆอ่ะนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วท่านฝ่ายอะไรนะฝ่ายเขียวใช่ไหมบอกมาแล้ว
0: เขียวก็ไม่จริง
1: พูดใช่ผมดูก็พูดในทำนองว่าไม่ได้มาตั้งแข็งข้อเพียงว่าแต่ยังไงแดงกับเขียวผสมกันก็ต้องเป็นน้ำเงิน
0: อันนี้คุณเอาจริงแกก็ลูกเล่นนะ
1: พูดง่ายๆว่าต้องอาศัยน้ำเงินพูดง่ายอาจจะขอร้องแดงว่าให้ดึงเขียวเข้ามาด้วยนะจะได้เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งไง
0: ครับแต่เอาว่ายังไงก็ตามแต่เพราะว่าภาพคนสามคนแม้จะอาจจะมีอะไรบ้างแต่ก็ต้องประคองกันไปนะใช่ไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ก็ฮะเพราะว่ารวมกันเราอยู่ไง
0: รวมกันเราอยู่แยกกันก็
1: ตอนนี้ถ้าว่าขึ้นไปเนี่ยถ้าพูดถึงฐานะรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลกำลังเสื่อมศรัทธาคนเสื่อมศรัทธาเกิดจากหลายเรื่องที่ดูคลาคาซังแล้วไม่ตัดสินใจแล้วก
0: ็ไม่กล้าฝันตัวอย่าง
1: อย่างเช่นตั้งแต่เรื่องอะไรนะกักตุนน้ำมัน
0: ตอนไอ้โม่
1: เรื่องสอบท้องถิ่น
0: นะผมก็สอบ
1: เรื่องเลือกตั้งสว
0: นี่สวทำไมจุดติดอาจารย์ทำไมสวถึงแค่จุดประเด็นมันจุดติดมาก
1: ก็ผมว่าไอ้การที่เขาไอรอที่เสนอชื่อรัฐมนตรี6คน
0: อ
1: ่ะว่าเป็นตัวตั้งตัวตีอ่ะนะคราวนี้ท่าทีของรัฐมนตรีเนี่ยแทนที่จะชี้แจงเราเป็นนักการเมืองมีคนพลาด
0: ไปชี้แจง
1: ก็จะฟ้องคราวนี้คนมามองว่าฟ้องปิดปากไงการฟ้องถือว่าเป็นพิรุธไปเลยเพราะถ้าฟ้องปิดปากทีนี้ที่เถียงเรียกร้องให้ปรับครม.ก็เพื่อจำกัดเรื่องสีเทา
0: ครับ
1: เพื่อจำกัดอะไรนะเรื่องอีกไงเรื่องไอ้เขากระโดงอีกทีนี้สามคนเกาะกันใครมันก็ปรับไปตรงนั้นไม่ได้เลยสิ
0: ครับ
1: นะเพราะนั้นวันนี้ผมกับมองว่าสามภาพนั้นนะเขาตั้งใจจะแสดงเห็นว่าเขายังกลมเกลียวกันอยู่ได้ รวมกันแล้วอยู่แยกกันอยู่ยาก
0: แยกกันอยู่ยาก
1: วันนี้โชคดีตรงที่ว่ามันคู่แข่งยังไม่เกิดหรือว่ายังไม่เกิดเพราะว่าวันนี้ถ้าดูตามที่สวนดุสิตโพเขาออกโพมานะ
0: ครับ
1: คือคู่แข่งก็คือฝ่ายค้านปรากฏว่า
0: แทนที่จะ
1: เป็นค
0: ุ
1: ณ
0: นั
1: ทวุฒิมันกลายเป็นคุณลักษณ์นกไป
0: อ๋อตัวคนที่โดดเด่นมากก็คุณนัทรักชนกคุณไอ้
1: อันดับหนึ่งนะ
0: แต่ที่เป็นคุณเทงเน
1: า
0: ะ
1: คุณสิริกัญญาเบอร์สองคุณนัทรุ่นเบอร์สามนะคุณเทงเบอร์สามคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้เงียบไปหน่อยก็ลงไปเบอร์สี่ไปเลย
0: โอเค
1: คือมองไปก็ยังไม่เห็นรัศมีที่จะเป็นคู่แข่งตัวนายก
0: ค
1: นที่ดูไม่เห็นนะ
0: ครับ
1: ตรงนี้แล้วก็ไอ้ทางด้านรัฐบาลเนี่ยภาพเด่นสุดนะฮะแม้คะแนนจะตกลงก็เป็นยังเป็นคุณอนุทิน
0: ครับก็ยัง
1: ตามด้วยคุณ
0: อันดับหนึ่ง
1: นิติใช่ไหมคุณยศนันก็ยังไม่ขึ้นเหมือนกัน
0: ก็
1: จะเป็นคู่แข่งได้กับอยู่อันดับสาม
0: อาจารย์ก็เลยบอกว่าแม้ว่ารัฐบาลจะเรตติ้งตกแต่ความนิยมมันจะเสื่อมลงแต่ว่าดูจากฝ่ายค้านแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาปีตื้นหรือว่าม
1: ันยังไม่เปลี่ยนบรรยากาศแวดล้อมมันยังไม่มีจุดหมายของการเปลี่ยนว่าเปลี่ยนอะไร
0: ครับครับ
1: นะ
0: อาจารย์คิดว่าที่อาจารย์พูดหรือผมได้ยินคนบางคนพูดรัฐบาลก็แบบเรตติ้งตกอ่ะเสื่อมลงอ่ะความศรัทธาความเชื่อมั่นอ่ะอาจารย์คิดว่ารัฐบาลรู้ไหมว่าเกิดเพราะว่าอย่างนี้ภูมิใจไทยรู้หรือเปล่าอย่างนี้
1: ผมว่าน่าจะรู้นะถ้าเราว่ากันไปตรงนี้แต่ท่าทีของคุณเนี่ยของคุณอนุทินเนี่ยผมว่าท่านติดลมซะแล้วนะ
0: ติดลม
1: ระยะหลัง
0: นี่แปลว่าน
1: ะเวลาใครวิพากษ์วิจารณ์ท่านนิดท่านออก
0: สวนกับ
1: ลูกสวนกับลูกแบบว่าเอ๊ะเราเด่นขนาดเราทำดีแล้วทำไมยังจะมาติอะไรอ่ะม
0: ัน
1: เป็นนิสัยของคนเป็นนักการเมืองที่ยังต้องการเสียงสนับสนุนประชาชนน่ะนะ
0: ครับ
1: ผม
0: แปลว่าอะไรแต่สิ่งที่นายกพูดอาจารย์คิดว่าอาจารย์ถอดความว่ายังไงถึงกับท่าทีของคุณอนุทินในการที่สวนกลับบ้างโต้บ้างตอบบ้าง
1: นึกว่าตัวติดลมไปแล้วไงไม
0: ่อ๋อ
1: มันมองว่าไม่ใครล้มตัวเองแล้วตอนเนี้ย
0: ครับ
1: ทำอะไรตัวเองไม่ได้รู้สึกขอโทษนะถ้าใช้คำนี้ท่านนายกอย่าโกรธเลย
0: ว่า
1: คำว่าพยองอะครับ
0: อ๋อพยอง
1: มั่นใจตัวเองสูงไงว่าตอนนี้ตัวเองแข็งแกร่งพอที่ใครแต่ก็ไม่คลอนอะวันนั้นพูดจาไม่ไว้หน้าใครเลย
0: ช่วงหลังคุณจริงจะสวนจับจริงทั้งสวนจับทั้งที่สำคัญอาจารย์ไม่ได้ใจว่าจะอาจารย์เชิญก่อนครับ
1: คือดูพอดูคือดูแกเป็นกลายเป็นคนรุนแรงกลายเป็นคนพูดแรงไปท่านที่พูดจริงขอโทษนะท่านเป็นคนน่ารักนะ
0: เขาบอกคุณชินส่วนตัวน่ารักนะ
1: ตลอดแต่นี้ตอนนี้ในเวลาโดนวิจารณ์
0: คุณเห็นง่ายขึ้น
1: ลมอะไรนะเกิดโมหะง่ายขึ้น
0: ไม่มีใครบอกหรือคนรอบกายคนรอบตัวไม่สะกิดบ้างหรือไม่บอกนายกบ้างหรือ
1: เมื่อกี้กว่าผมจะพูดคำว่าประโยชน์ผมคิดแล้วคิดอีกนะ
0: ยังจะคิดแล้วนะ
1: กลัวคุณกับผมเดือดร้อนทั้งคู
0: ่ไปรอแค่นี้นายกใจกว้างเชื่อเถอะนะ
1: นั่นก็ควรจะเป็นรูปนั้นนะเราอยากเห็นนายกเมืองไทยที่ใจกว้างนายกเพราะว่าคนไทยต้องยอมรับนะครับเวลาตอนนี้คนสนใจการเมืองกันมากนะเพราะนั้นไอการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กอย่างหนึ่งของสื่อทั้งหลายที่ทำใครไม่มีข่าวการเมืองสถานีสื่อนั่นก็ยากคนติดตาม
0: ครับอาจารย์ถ้าวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยวิจารณ์นายกวิจารณ์รัฐมนตรีหรือช่วงหลังมีการวิจารณ์ลูกเทพทั้งหลาย
1: แบก
0: ลูกเทพคืออะไร
1: ผมว่าถ้าดูให้ดีนะผมว่าลูกเทพเนี่ยเป็นไปได้นะครับ
0: ที
1: ่แต่ไม่ยังไม่มีอะไรเสียหายสักเท่าไหร่นะ
0: ไม่เสียหายแต่ยังไม่เห็นผลงานหรือเปล่าอาจารย
1: ์อาจจะยังมีผลงานแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยตัวอย่างเช่นอะไรนะเรื่องน้ำมันนะผมว่าเขาก็บุกน่าดูนะคุณอะไรคุณอะไร
0: คุณขิงใช่ไหมคุณขิงรู้สีไม่ลืมชื่อรัฐมนตรีขิง
1: ก็ตรง
0: ไปตรงมา
1: แล้วก็มาแล้วก็มีผลงานแต่ต้องได้เนี่ย
0: ครับแต่ว่าคุณขิงก็ถือว่าเป็นลูกเทพไหมไม่รู้ใช่ไหม
1: ก็ใช่แหมลูกสุเทพไงแหมลูกเทพแท้เลย
0: อ๋ออาจารย์ตีเป็นลูกเทพใช่ไหม
1: ลูกสุเทพแม่ต้องถือว่าอยู่ในระดับรัฐมนตรีหน้าใหม่ลูกเทพไง
0: เทพลูกเทพแหมผมก็ลืมไปเลยว่าเป็นลูกคุณสุเทพนะคุณขิงดูผมแย่จังแล้วเอกนัทพร้อมพันขออภัยคุณขิงฮะเรียกจะลืมชื่อจริงไปเลยคุณเอกนัทพร้อมพันนะแต่ว่าถือว่ามีผลงานนะอาจารย์นะใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วอาจารย์คิดว่ากลุ่มลูกเทพที่มีผลงานหรือพอมีฝีมือหรือฉายแววอาจารย์คิดว่ามีไหมหรือว่าไงครับ
1: ก็ผมว่าไม่ยังไม่มีอะไรเสียหายนะ
0: แต่ที่เข้าตาแหละอาจารย์นอกจากคุณขิงเอกรัฐพร้อมพันธ์ล่ะดูแต่ผลงานเข้าตานะ
1: ยังไม่เห็นเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าเพราะว่าอะไรนะไออันอื่นก็ยังเป็นลักษณะของไอการทำงานตามหลักไอตามนโยบายของรัฐมนตรีตัวตั้งมอบหมาย
0: ครับนี่พวกเขาพูดถ้าเกิดว่าที่กระทรวงมหาดไทยถ้าไม่มีเรื่องไอ้โกงข้อสอบนี่เราก็จะไม่ค่อยเห็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยมาเป็นข่าวเป็นข่าวนะจัน
1: ก็ยังไม่รู้เพราะว่าป่านนี้ยังไม่ออกหัวออกก้อยเลยก็พูดไปล่วงหน้าว่าเอาจริงก็ออกแต่ก้อยหัวไม่ออกอีก
0: หัวออกแต่ก้อยคือไงได้บางคนหรือไม่ได
1: ้คือหมายความว่านักการเมืองจะไม่โดนเลยอ่ะ
0: ครับ
1: จะโดนอย่างมากก็อะไรตัว
0: อา
1: จจะมีตัวใหญ่ของฝ่ายประจำอ่ะนะ
0: ครับครับ
1: พวกระดับผู้อำนวยการกองอะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่ป่านนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะ
0: ก็รออยู่ถ้าอาจารย์คิดว่าออกอาจารย์คิดว่าจะออกก้อยใช่ไหมกับการโกงข้อสอบท้องถิ่น
1: เขาว่าจะไม่แตะคงนักการเมืองคงไม่โดนเลย
0: ซึ่ง
1: มันผิดมันจะผิดจากความคาดหมายของผู้คน
0: ถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์สมมติว่าเป็นอย่างนี้นะตนเฉพาะข้าราชการอย่างมากก็อธิบดีอาจารย์คิดว่าจะมีผลกับความเชื่อมั่นความศรัทธาหรือมีผลอะไรกับการเมืองไทยไหม
1: ก็คนก็วันนี้ผมว่าถ้าเล่นงานข้าราชการเนี่ยคนก็ยังไม่เชื่อมั่นนะเพราะว่าอันนี
0: ้
1: คนยังเชื่อว่านักการเมืองมีเอี่ยวทั้งนั้นน่ะ
0: ถ้างั้นอาจารย์ฮะเอาผมไปเรื่องสวหน่อยอาจารย์คิดว่าเรื่องสวที่แบบตอนนี้ก็เป็นเรื่องโอ้โหจุดติดมากแล้วกันนะอาจารย์คิดว่าจะมีสวที่อะไรถูกฟ้องหรือถูกกกต.ชี้มูลความผิดส่งไปที่ศาลบ้างหรือไม่จะถึงไหมอาจารย
1: ์ต้องมีฮะต้องมี
0: อาจารย์เชื่อว่ามีใช่ไหม
1: ไม่รู้ใครจะเป็นผู้เสียสละนะ
0: ผู้จำใจต้องเสียสละ
1: หมายความว่าอาจจะโดนสักสองสามคนนะ
0: ต้องมีบ้างเนาะ
1: ต้องมีบ้าง
0: แต่ผมไปคิดอีกแบบอาจารย์นะผมแบบผมก็อาจจะสุดโต่งผมคิดมันน่าจะหลุดนะสว.หมายถึงว่าน่าจะไม่โดนแต่อาจจะโดนประเภทคนที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยรอบตัวอะไรเงี้ยนะจ๊ะ
1: ที่สำคัญที่ผมลุ้นอยู่ก็คือกกต.จะโดนหรือเปล่าทั้งนั้น
0: กกต.มันจะโดนฟ้องหรือเปล่าน
1: ั่นสิเพราะว่าผมมีความรู้สึกอยู่อย่างว่าระยะหลังนี่ศาลก็ไม่ไว้หน้านะไม่ไว้หน้าคนจากองค์กรอิสระนะ
0: ครับอาจารย์ดูจากอะไร
1: ดูไปแล้วคนว่า อยู่ภายใต้อิทธิพลของสีน้ำเงินเนี่ยนะแต่3ไม่ใช่นะ
0: ครับ
1: ท้ายสุดนี่นะ
0: ครับ
1: ผมอยากฝากคุณเนวินหน่อย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นข่าวเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: ไปไหนมาไหนหางเก้งวอร์มติดตัวร่องดีไหม
0: อ๋อจะพูดถึงกรณีที่คุณเดวินไปที่ที่นครนะที่แสนขาสั้นเลยล่ะ
1: ผมว่าท่านไม่ได้นึกอะไรอ่ะนะ
0: ก็คุณเดวินบอกว่าเอ้ยผมก็ทำนี้
1: คนอื่นเขานึกคนอื่นเขานึกครับนึกว่าโอ้คุณเดวินเดี๋ยวนี้ใหญ่โตถึงขนาดไม่เคารพอะไรแล้วเหรอ
0: แต่คุณเดวินก็บอกว่า
1: ตรงนี้เนี่ยเราดูไม่ต้องอื่นใจหรอกนะที่หลักเมืองที่อะไรนะวัดพระแก้วอ่ะ
0: ครับ
1: ฝรั่งนี่ต้องไปนุ่งสโลงกันน่ะ
0: อ๋อใช่ก่อนเข้านะมีสโลงหรือมีกางเกงถ้าใครขาสั้นก็มีกางเกงให้ใส่นะผู้ชายต้องนุ่งกางเกงผู้หญิงก็ต้องมีสโลงหรือกางเกงที่ให้ใส่ครับแต่คุณเดวินปกติแกก็ใส่ขาสั้นอยู่แล้วอาจารย
1: ์
0: ทำไมถึงเป็นข่าว
1: ไปแววไหว้ไปผมขึ้นเข้าไปในสถานไม่ได้นะหรือไม่ครบขอไหว้ข้างนอกมันก็โอเคแต่ก็รีบไปนั่งเป็นประธานนะคุณ
0: แต่ว่าวันนี้เห็น
1: มินตาได้ไงแล้ว
0: เหรอครับวันที่ผมเห็นคุณเนวินแกบอกว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับบอกว่าที่พาทีมฟุตบอลบวงสวงไปที่ศาลหลักเมืองนครศรีเนี่ยที่ขาสั้นเนี่ยก็คือสายประจำวันที่สองคือเป็นไม่แกไม่ได้เป็นประธานงานแกก็เอาทีมฟุตบอลไปไหว้แล้วก็ไม่ได้ประธานไม่ได้ประธาน
1: อะไรนะจะบอกว่าผมเป็นไม่ได้ผมแต่งตัวแบบนี้ย้ายผมเป็นเลย
0: แม่แกจันที่ดี
1: พ
0: วกแก
1: ผมไม่ก็ล้มนะผมสังเกตตรงไหนรู้ไหม
0: ครับ
1: ท่านถอดรองเท้านะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ใส่รองเท้าพอไปเข้าไปนะถอดนะเพราะฉะนั้นท่านก็คงต้องการให้กองล้มนั่นแหละแต่คนมันจะดูเป็นว่าไอ้แบบนี้นี่ไม่แข็งใครใหญ่ใช่ไหม
0: อย่างนั้นจะไปฮะ
1: ครับกลัวอย่างนั้น
0: ก็พอดีผมอ่านผมอ่านนี้หนึ่งอาจารย์เห็นคุณเดวินแกโพสต์นะแกบอกว่าก็คือทุกคนเป็นผู้ร่วมงานเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครั้งนี้นะไปแข่งที่ภาคใต้ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพไม่ใช่งานของจังหวัดที่เชิญผมไปเป็นประธานแต่เป็นกิจกรรมที่สโมสร
1: แต่ข่าวมันออกว่าท่านเป็นประธาน
0: เด
1: ี๋
0: ยวท่านก็ชี้แจงทีหลังนะ
1: ด้วยก็อีกก็อีกอย่าง
0: นะแต่ความเห็นอาจารย์คือไม่ว่าจะเป็นประธานหรือไม่ก็คิดว่าคนต้อง
1: ระวังตัวหน่อย
0: ต้องระวังตัวหน่อย
1: ธรรมดาครับ
0: อาจารย์ผมคิดอย่างนี้นะอาจารย์ผมคิดว่าจริงๆอาล่าผมก็เขียนคุณเดวินแกก็ใส่ขาสั้นประจำนะแต่ปีนี้เนี่ยคุณเดวินแกก็ยังไงเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองแล้วไปไหนก็จับตาทางการเมืองเยอะขึ้นนะแต่จบไหมอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้จบไหมเรื่องการ เกี่ยวกับ
1: จบ
0: ขาสั้น
1: เรื่องอันนี้จบอ
0: ่ะแล้ววันที่คุณเล่าทินใส่เกี่ยวกับขาสั้นอาจารย์ออกมาอยู่ครอบครัวผมใส่ขาสั้นสบายๆเนี่ย
1: ก็วันหลังก็ผมว่าต้องระวังเหมือนกันน่ะว่าคนอย่างนั้นไปไหนคนถ่ายภาพอ่ะ
0: แต่คุณอนุชิตแกก็
1: อะไรเวลาเข้าสถานที่สำคัญทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนั่นเรายังให้ฝรั่งนุ่งเป็นอาชีพคนให้เช่ากระโปรงอยู่เนี่ยไปสโลว์
0: ครับครับแต่เห็นคุณอนุชิตแกก็ใส่ขาสั้นถ่ายกับครอบครัวคุณพ่อกับพี่น้องในบ้านเนี่ยอาจจะเห็นภาพไหม
1: ถ่ายวิสิกครับแบบนั้นจะเป็นไรไปหน้าวัด
0: ไม่เป็นไรใช่ไหม
1: แต่ในโบสถ
0: ์
1: ในสถานที
0: ่ครับ
1: เนี่ยบางคนเข้าไปก็ต้องก้มตัวตั้งแต่ต้นเนี่ย
0: ครับ
1: ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
0: ก็ฝากไว้กันนะจ๊ะนะ
1: คุณกับผมไม่เป็นไรหรอก
0: ผมไม่เคยมีขาสั้นเท่าไหร่โอเคอาจารย์คิดว่า1สัปดาห์ข้างหน้ามีอะไรที่การเมืองโดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลต้องระวังมากขึ้นไหมครับ
1: ก็นี่ผลตัดสินของการสอบ

0: นี่แหละ
1: สว
0: ที่
1: ว่าท้องถิ่นท้องถิ่น
0: มันดัดโทษถึงยกสุดท้ายแล้ว
1: ครับ
0: กำลังจะเสนอให้ทางท่านรัฐมนตรีเซ็นแล้ว
1: ครับ
0: ครับก็ระวังคนหูทั้งบ้านทั้งเมืองกันแล้วกัน
1: ระวังคนหูโหนี่โหยังไงจะมีหลายโหนะ
0: อะไรนะ
1: โหนี่โหยังไงจะ
0: ผมไม่มีโหโอ้แบงค์ไม่พอใจอ่ะดิ
1: อ๋อคิดว่าโหหิ้วไปตีกองยาวไม่ใช่นะ นะฮะขอบคุณอาจารย์สุขุมครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์สุขุมนสกุลนะมาช่วยกับพี่ข้อการเมืองแบบดูเด็ดเป็ดมันแล้วก็สรุปด้วยพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุยกับคุณแกนสาริกาครับ
2: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia
8: com ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 Bytech บางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
12: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
11: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
12: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinkingradio
11: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์

0: และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: เรื่องของคุณเนวินชิดชอบคุณเอาทินชามิลากูลและคุณพิพัฒน์รัศกิจประกาศนะครับยังเป็นประเด็นที่ถูกก่อติ่งแล้วก็ถูกตีความไปนะตั้งแต่เรื่องของประเด็น3คน3คนที่โพสต์ภาพว่ายังรักกันเหนียวแน่นนะขณะเดียวกันประเด็นของคุณเนวินที่มีการพูดถึงเยอะโดยเฉพาะยิ่งสังเกตขาสั้นตะดีงานนะฮะที่นครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าคุณแคมมาช่วยมองอีกมุมหนึ่งครับว่าเรื่องที่คุณเดวินชิดชอบเนี่ยประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับนำทีมลงไปเตะกระชับมิตรนะฮะกับทีมปัตตานีนะฮะที่สนามของอบจ.ปัตตานีเนี่ยมีนัยยะอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็พูดถึงแม่ทัพของภาคใต้ของภูมิใจไทยคือพิพัฒน์รัฐกิจประการเนี่ยคุณเดวินลงไปเยือนถึงดินนำฟุตบอลลงไปเนี่ยจะมีผลอะไรต่อความเป็นแม่ทัพใจของผู้จัดการในภาคใต้หรือไม่เดี๋ยวคุณแกนสาริกาจะไปก็ให้ฟังครับส่วนที่พี่แกนครับแกนครับ
3: อีกวันนี้อีกหนึ่งครับพี่จุดครับ
2: ครับผมครับ
3: วันนี้ผมจะพูดในฐานะหนึ่งนักวิเคราะห์การเมืองนะครับอีกด้านหนึ่งผมจะคือผมเนี่ยเป็นคนชอบดูฟุตบอล
2: แล้วก็ตามเรื่องฟุตบอลการเมืองมาด้วย
3: ใช่ผมตาม
2: เร
3: ื่องการ
2: เมืองเนี่ยผมจะบอก
3: ก็ติดเรื่องฟุตบอลแต่เพรา
2: ะเรื่องฟุตบอลของนักการเมืองมาเลยตลอดนะพี่แก
3: ใช่ครับใช่ครับแต่เนี่ยคือเรื่องเนี้ยผมว่าไอ้เรื่องดราม่าจากที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าถ้าคนอยู่ในแวดวงเตี๋ยวฟุตบอลเนี่ยจะถึงเรื่องปกติเอาตรงๆนะเพราะว่าคุณนิวินเนี่ยพาทีมฟุตบอลลงใต้เนี่ยไม่ใช่ปีนี้ปีแรก
2: ครับ
3: ไม่ใช่ปีนี้ปีแรกนับตั้งแต่คุณนิวินทำทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับตอนแรกก็ยังไม่เดินสาย
2: คร
3: ับ เริ่มเดินสายน่าจะประมาณปี57
2: ครับ
3: ปี 57ก็เดินสายนี่ก็ไปปัตตานีแล้ววิเชิด
2: ครับ
3: ไปปัตตานีนี่แหละคือการแข่งฟุตบอลระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับทีมปัตตานีเอฟซีเนี่ยครั้งนี้นะฮะที่ผ่านไปวันที่1มีนาคมเป็นครั้งที่5ครับครั้งที่5
2: ครับ
3: คือธรรมเนียมของคุณนิวินเนี่ยก่อนจะเปิดฤดูกาลแข่งซึ่งเดือนนี้ก็จะเปิดละทำนี้ของคุณนิวินคือจะต้องพาทีมล่องใต้
2: คร
3: ับไม่เตะที่ปัตตานีก็เตะที่นราธิวาส
2: ครับ
3: ไม่เตะที่นราธิวาสก็เตะที่กระบี่เตะที่พัทลุงเป็นอย่างนี้ครับ
2: ครับ
3: แต่ก่อนจะชิดก่อนจะพาทีมไปเตะบัวเนี่ยคุณนิวินจะต้องแวะนครศรีธรรมราช
2: การ
3: ประกอบพิธีนำลูกทีมเนี่ยมาทำพิธีเหมือนที่เป็นข่าวทั่วเนี่ยวิจิต
2: รครับ
3: ที่เป็นข่าวเนี่ยนั่นคือพิธีที่คุณนิวินทำมา10 ปีละก่อนเปิดดูการฟุตบอลครับทำมา10 ปีละทำตั้งแต่เจ้าสุวิชัยยังมีชีวิตอยู
2: ่
3: ก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้วิจิตรเป็นแบบนี้เป็นเพียงว่าทีนี้อะไรก็แย่แบบบางเรื่องว่ามันเป็นเรื่องการเมืองนะว่าไปผมไม่พูดถึงกันแต่กลับว่าคุณนิวินกับคุณบอลบุญยำเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าการเดินสายของคุณนิวินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดินสายในภาคกลางหรือเดินสายแต่ว่าล่องใต้เนี่ยมีเป้าหมายทางการเมืองแน่นอนผมพูดว่าถือว่ากีฬากับการเมืองของคุณเดวินเนี่ยแยกกันไม่ออก
2: ครับ
3: นะครับแยกกันออกอันคุณเดวินเนี่ยอย่าลืมว่าย้อนไปเนี่ยในอดีตเนี่ยพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยไม่ใช่พื้นที่ของภาคกรุงเทพ

0: หน้าที่ว่าเนี่ยคนข้างใครฟุตบอลมาว่าเฉย
1: ๆใช่ครับ
0: คนชอบคนชอบเกลือสมบูรณ์มากนะครับอย่าลืมว่าสมัยก่อนที่เรายังไม่มีการถ่ายทอดฟุตบอลมาจากประเทศอังกฤษอะไรต่างๆเนี่ยคนสามจากแชร์มาใต้ดูฟุตบอลอังกฤษจากมาเลเซียนี่ถึงก็รู
1: ้ใช่ครับ
0: เพราะมาเลเซียเขาได้สัญญาถ่ายทอดมาคนไทยแบบก็ดูฟุตบอลฉะนั้นเนี่ยคนต่างประเทศเป็นฉะนั้นคุณนิวินเนี่ยไปได้สองอย่างคือหนึ่งการเมืองกับการตลาดขยายฐานแฟนบอลบุรีรัมย์ยืนเด็ดขยายฐานแฟนบอล
1: การเมืองนี้ขยายฐานยังไงครับที่แกนครับ
0: ก็ขยายก็คือปุ๊บซึ่งอย่างเนี้ยคุณนิวินเนี่ยใช้เป็นฟุตบอลเนี่ยเอาชนะใจคนบุรีรัมย์มาแล้วครับในเชิงว่าคนกลุ่มผู้ยิ่งใหม่สร้างแบรนด์ความเป็นเบื้องเย็นเป็นที่ผู้ใหญ่ที่จะรู้ได้เห็นนะแล้วก็เสื้อที่ผมมีเรามีขายดีมากนะครับขายดีมาก
1: อ
0: ันนี้เราปีหนึ่งในความหยุดเพราะขายเสื้อเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า10 ล้าน 20 ล้าน
1: เฉพาะเสื้อบุรีรัมย์เนี่ย
0: เสื้อบอลใช่ครับได้ครับใช่
1: ธุรกิจก็ได้ฐานการเมืองก็ได้ขยายด้วย
0: ใช่ครับแต่ว่าเพียงว่าคุณวินไปทำเนี่ยตั้งแต่4-5 ปีที่ไปเจอแคมเปญก็ไม่ได้เพราะว่าเรื่องหวังจะได้ผลภายในปีนี้ปีหน้าวิจิตรก็คือเหมือนน้ำเป็นบ่อทรายอ่ะค่อยทำเพราะว่าอย่างนี้ว่าปี 62นะครับปี 62เนี่ยทางพรรคกรุงไทยเนี่ยเริ่มเปิดหน้าทางการเมืองเต็มตัวโดยคุณพิพัฒน์ใช่ไหมครับตระกูลนาคีนันที
1: ครับ
0: เรื่องจาก
2: ขายดีมาก
0: เขาได้
2: ขายดีมาก
0: ฮัลโหล
1: ครับพี่แกครับ
0: เขาได้ยอดหลอมมาแค่ฮัลโหล
1: ครับพี่แกได้ยินไหมครับ
0: ฮัลโหล
1: ครับ
0: ได้ยินครับได้ยินครับ
1: ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: ก็ได้คือปี 62เนี่ยได้สส8 ที่นั่งเอง
1: ครับ
0: ได้สส8 ที่นั่งก็คือแสดงว่าคุณยังไงยังไม่สำเร็จทางการเมืองครับ
1: ครับ
0: จนกระทั่งปี 6ก็ขยับขึ้นมาหน่อยแล้วพอปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้มันจะปีได้31 ที่นั่งจาก59 ที่นั่ง
1: ที่ภาคใต้นะ
0: ได้แล้วเนี่ยพอได้ตรงนี้ปั๊บคุณพัฒน์ก็เป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็ไอ
1: ้ที่พัฒน์ธุรกิจประการครับ
0: ก็เกิดมาแล้วพอเป็นรัฐบาลก็แต่ยังว่าล่ะนี่เป็นพอเป็นรัฐบาลแล้วก็คุณพัฒน์ก็ตกเป็นเป้าทางการเมืองหลายเรื่องเอาว่าจะเรื่องน้ำมันอะไรมาไม่เรารู้กันอ่ะที่สุดนะครับ
1: คร
0: ับนี่ก็มีเสียงวิจารณ์เยอะนะครับเรื่องความขัดแย้งระหว่างสองนอกับหนึ่งพออะไรก็ว่าไป
1: คร
0: ับ คุณพระก็ตกเป็นเป้าคุณพระระดีกิจการตกเป็นเป้าคุณเจ็ดเปี้ยนาเชื้อในกิจการก็ตกเป็นเป้าการเมือง
1: ภรรยาคุณพิพัฒน์
0: เกียรติภรรยาพิพัฒน์
1: กูเกียรติที่เป็นน้องชายคุณพิพัฒน์ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับกูเกียรติเป็นพ่อของรัฐมนตรีช่วยมหาไทย
1: คร
0: ับ ยืดตุ้นนะครับ
1: ครับ
0: ยืดตุ้นซึ่งคือก็มีงานเหมือนที่เราทราบกันก็มีวิจารณ์เยอะว่า
1: ครับ
0: เอคุณนี่ลงใต้เทียนี้ไม่ใช่แค่เป็นวัวธรรมดาละต้องมันมีอะไรบางอย่างต้องมีปฏิการหลายอย่างที่จะพยายามทีนี้ว่าตอนนี้เห็นว่าเรื่องเงินภาคใต้ขาลงอ่ะรู้สึกว่าเพราะไม่ครับไม่ครับมีปัญหาไม่ครับเพราะว่าพิพัฒน
1: ์ครับ
0: ไอ้กุ๊กเกี้ยมีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: ก็มองกันว่าคุณมีลงใต้เนี่ยน่าจะมีการสอบขบวนอะไรต่างเนี่ยอันนี
1: ้
0: คนก็จับตามองแล้วก็โฟกัสไปที่สงขาก่อน
1: สงขา
0: ก่อนเป็นปัตตานีของพอคุณ คุณไม่ยินจะผักออกจากสควอเล่คุณไม่

0: ท้องที่สงขลา
1: ครับครับ
0: ไปครับแต่ว่าสงขลาเนี่ยก็จะมีนักการเมืองมีร้อยจีมาต้อนรับนะครับก็ทำเนียมตามเนียมของใครก็ทราบคุณนิวินคืออะไรคือใครนะในพรรคภูมิใจไทยที่สุดก็ใจนะ
1: ครับ
0: ก็จะภาพที่ผมส่งให้ยิ่งสุดดูใช่ไหมก็จะมีทั้งคุณนิพนธ์มุยามณีครับลูกชายคุณสันเพชรคนดีเชื่อคมนาคม
1: ซึ่งลูกชายคุณนิพนธ์ก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
0: ครับ
1: เพราะคุณนิพนธ์ย้ายไปอยู่กับคุณภูมิใจไทยครับ
0: ได้ครับแล้วก็มีโกเกียรติ
1: โกเกียรตินี่คือใครคร
0: ับคือพ่อของคุณวรวรสิทธิ์เรียนประสิทธ
1: ิ์พ่อรัฐมนตรีช่วย
0: โกเกียรติ
1: ป้าไทย
0: นี่โกแพรคือโกเกียรติเนี่ยในรูปเนี่ยใครที่ใครเห็นเนี่ยถ้าก็เป็นคนผู้ชายที่สูงยุ่งอุ้มหลานพ่อ
1: ครับ
0: ลูกของโกแพรลูกของโกแพรรัฐมนตรีช่วยประเทศไทยแต่ไม่มีโกแพรนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณธนากรวังบุคคลบุญคงชนะ
1: เอ๊ะคือคุณธนากรที่เขาก็มีเขาเรียกไงในกลุ่มเขาอยู่ในภาคใต้เหรอไม่ใช่ใช่ไหมฮะมีกลุ่มมีก็อยู่พอประมาณใช่ไหม
0: มีสสหนึ่งคนมีในสกัดสสทุกขา
1: ไม่
0: หนึ่งคน
1: หมายถึงทั้งหมดสองคนรวมคุณธนากรไปด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีคุณเศษเนื้ออบจปัตตานีมาต้อนรับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีคุณกุ๊กแกะนะครับเจ้าบ้านก็รับกันเลยนะครับก็เนี่ยก็มาเจอกันแล้วก็ได้ข่าวว่ากลางคืนก็มีการพูดคุยกันระหว่าง
1: ค
0: ุณนิพนธ์คุณนิวินตัวคุณ
1: พิพัฒน์ด้วยป่ะ
0: แล้วคุณนั้น
1: คุณพัดอยู่ด้วย
0: พี่พัดเนี่ยพี่พัดอยู่ด้วยแล้วคุณนัทกรก็หมายว่ามีก็ตามรายงานข่าวก็มีแล้วว่าจะพยายามดึงคุณนัทกรมาช่วยงานคุณพัด
1: ธนากรบางมูลคงชนะมาช่วยงานหนึ่ง
0: ด้านประชาพันธ์ด้านข่าวสาร
1: ที่ว่าเขาสลับเขาว่าสลับเขาเงี้ยนะ
0: ใช่แต่ว่าคืออย่างเงี้ยมีจุดภาพ31คนของสสภาคใต้ภูมิใจไทยนะครับสามารถจำแนกได้อย่างนี้ที่สุด20คนเนี่ยอาจกล่าวได้ว่าอยู่สายโกเกียครับ
1: โกเกียคือคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการ
0: อีก21คนเนี่ย
1: อีก21คน
0: เนี่ยเป็นสสที่ย้ายมาจากภาคอื่นภูมิใจก็มีกลุ่มของสายคุณเอกและพร้อมพันธ์นะครับสายคุณชุชาติชมกลิ่นนะครับ
1: ชุชาติก็มีสายมีกลุ่มมีสกอร์สังกัดที่ภาคใต้ด้วยแหละ
0: เนี่ยครับที่ชุชาติมีสองคนที่ชุชาติมีสองคนที่นครศรีธรรมราชหนึ่งคน
1: ศรีธรรมราชสองนคร
0: ชุชาติชมกลิ่นนะ
1: ครับ
0: ส่วนของคุณขิงเอกแล้วเนี่ยรวมกับคุณชุพลเดือดใสคุณลุงหมี
1: คุณลุงหมีครับ
0: ประมาณ5-6คนถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: มีที่ชุมพร3แล้วตอนนี้จะเป็นที่สุราษฎร์2
1: ครับ
0: แล้วก็ของคุณสันติปิยทัศน์คุณสันติปิยทัศน์เนี่ยหลายคนอาจจะรู้มาแล้ว
1: เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักป่ะครับ
0: ครับใช่ตอนวันละบาทอธิบดีหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ตอนอธิบดีสองยังไม่ได้เป็นแต่ได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วก
1: ็ลาออกด้วยป่ะ
0: คุณพิพัฒน์แล้วพิลาออกไปลาออกไปบอกว่า
1: ไม่ได้ผล
0: ไม่มีงาน
1: อ่ะไอ้ผมไม่มีงานทำนี่เรื่องจริงป่ะหรือว่ามันต้องมีอะไรมีนัยยะอะไรทางการเมืองไหม
0: ก็คงไม่ล่ะเขาไม่มีงานทำก็คงไม่มีเงินอยู่ที่สุด
1: คือปกตินะเวลาเขาออกเขาจะไม่บอกงี้นะไม่มีงานทำ
0: ไม่คุณสันติไม่ได้บอกแต่ว่าแหล่งข่าวแหล่งข่าวใกล้ชิด
1: แหล่งข่าวบอกว่าไม่ใช่ตัวบอกเนี้ยปิยทัศน์สันติปิยทัศน
0: ์แหล่งข่าวคือสสในเครือข่ายคุณสันติเนี่ยคือพูดง่ายคุณคือทวีสุรบาลนั่นแหละอยู่ที่ตึก
1: ร
0: ังสองคนพูดง่ายว่ากลุ่มเนี้ยก็กลุ่มของคุณทวีนั่นแหละพูดตรงๆนะคุณทวีสุรบาลนั่นแหละนะ
1: คร
0: ับ สมัยหน้าคุณทวีจะไปอยู่กับซุ้มไหนยังไงก็ขึ้นอยู่คุณทวีไม่เกี่ยวคุณจะเสียมั้งผมดูละคุณทวีสุรทวีคุณทวีสุรบาลก็โอ้โหรุ่นเก่าละที่สุด
1: อยู่ที่เก่ามากเก่ามาก
0: นาน
1: ครับ
0: ว่าเหมือนก็คือคุณทวีเนี่ยแต่ก่อนก็อยู่แถวมาชลัดนะครับก็ย้ายมาอยู่ที่ไทยก็มีครับเขาตังก็คุณทวีกับอีกคนหนึ่งอยู่เชียงหนึ่งลูกอาชัยกำนันจำนงบ้านใหญ่บ้านเชียงหนึ่งนะครับก็เป็นอย่างนี้สภาพการก็เป็นอย่างนี้แต่ในกลุ่ม20คนของโกเก้เนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของกุ๊กเนี่ยโดยตรงนะครับเพราะว่าจะมีกระบี่นะกระบี่แล้วก็เขาก็มีเป็นแม่ใหญ่กระบี่เขาก็ดูแลกันอยู่นะครับสามคน
1: หรือ
0: คุณเตี้ยน้องเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนขึ้นตรงคุณที่เหนือไปนี่ฉะนั้นถ้าจะเหลือนับปีอยู่กับสายก็คือน่าจะ15-16 คนนะครับ10 คนแต่ว่าการเมืองก็คือการเมืองนะที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าจากนี้ไปจนถึงที่ศึกษาเรื่องเจ้าใหม่เนี่ยในฐานะคนของปุณชัยที่ใต้เนี่ยจะมีใครขยายยังไงหรือยังจะอยู่คนต่อไปหรือทางโกเกียหรือสมัยต่อไปเนี่ยนะครับเรื่องเงินภาคใต้เนี่ยอาจจะไม่ใช่พิพัฒน์ก็ได
1: ้อ
0: าจจะใช่ก็ได้ก็ต้องตามคนดูแต่ที่เห็นหน้าเมื่อวันพี่นครเนี่ยแป๊บๆนะครับคุณลูกหมีชุมพรเนี่ย
1: ลูกหมี
0: จากชุมพรไปเจ้ารักคุณดีอยู่เจ้ารักคุณดีอยู่ครับเจ้ารักคุณดีก็คุณชุมพรก็ยืนใส่ก็เป็นกำลังหลักคนหนึ่งกิจชุมพรเป็นการของดังเงินนะครับ
1: มีกลุ่มคนในคณะ
0: เนี่ยก็ครับก็อย่างนี้ทางสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยที่ปัตตานีเนี่ยคือข่าวสสปัตตานีมี5 คนที่สุด
1: ครับ
0: เป็นสสภูมิใจไทย4 คน
1: อีก1 คนเป็นใครประชาชาติเหรอ
0: ไม่ใช่เป็นพรรคกล้าดำ
1: อ๋อพระกาทำได้มา1จาก5ก็คือคุณจะใช้กว่าเป็น4ให้กล้าทำ1
0: ครับสาเหตุที่ประชาชาติแพ้ที่นี่เพราะว่าคุณเศษเนี่ยอายุปีนายกองค์จอปฏิเนี่ยเมื่อก่อนหนุนคุณวน
1: อ
0: แต่ครั้งนี้คุณเศษเนี่ยย้ายฝั่งไม่อยู่คุณพิธาเดิมทีเนี่ยตอนปี66นี่สุดปี62ปี66เนี่ยที่ปัตตานีอ่ะแม่ทัพของปัตตานีพรรคคุณใหญ่คือตระกูลโต๊ะมีนา
1: ใช
0: ่ใช่แพทย์หญิงเพชรดาวโต๊ะมีนาเป็นกำลังของการของพอทางเลือกเขตที่ประชาชาติย้ายมาอยู่ภูมิใดคุณเพชรดาวก็ย้ายไปอยู่กล้าทำ
1: ครับ
0: เป็นอย่างนี้
1: คุณเพชรดาวโต๊ะมีนานะ
0: ก็ย้ายไปอยู่กล้าทำเพราะคุณเพชรดาวกับคือพูดง่ายว่าในท้องถิ่นปัตตานีตระกูลโต๊ะมีนากับกลุ่มของในยกเศษเนี่ยเขาคนละสาย
1: ครับ
0: ไม่ใช่ครับประชาชาติเนี่ยอ่อนโยบลงที่ปัตตานีก็เพราะว่านายกเศรษฐ
1: ์ครับ
0: ย้ายไปอยู่ประเทศย้ายไปอยู่ฝั่งนั้นเอง แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เลิกมาเอื่นแหละเพราะว่าความจริงเนี่ยทีมบุรีรัมย์กับทีมปัตตานีเนี่ยเตะฟุตบอลกันมาแต่ปี57ครั้งนี้มันคือที่5ที่สุดครั้งนี้มันที่5แล้วบังเอิญเป็นครั้งที่มีส.ส.ปัตตานี4คนจาก5คนตอนที่มาเตะปี57เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจอดพอดีนั่นเกิดรัฐประหารแล้วเฉยก็ไม่มีการเลือกตั้งแล้วก็ภูมิใจไทยเคยได้ส.ส.ปัตตานีคนเยอะมันผมจำตัวได้แค่ว่าปี6หรือปีอะไรเนี่ยคนเนี่ยแต่ไม่ใช่คุณเพชรดาวคุณเพชรดาวเนี่ยลงส.ส.บัญชีรายชื่อครับส.ส.บัญชีรายชื
1: ่อไม่ได้ใช่ไหม
0: แล้วก็เคยได้สองตอนเป็นชื่อชื
1: ่อทำ
0: ไมตอนน่าจะปี62มั้งแต่ผมจำไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนลงโทรศัพท์ไม่ได้แต่เที่ยวนี้คุณไปดาวไม่ได้ลงมั้งแต่ว่าเป็นคนจัดทีไม่กล้าทำ
1: ครับ
0: เนื่องการเมืองทั้งก็เป็นที่ปัจจุบัน
1: ท่านแต่ว่าขุนพลภาคใต้ของคุณพิพัฒน์เนี่ยยังเป็นขุนพลหลักหรือไม่ก็ต้องติดตามนะเพราะว่าอาจจะขึ้นต่อคุณเดวินได้บ้างขึ้นด้วยใช่ไหมคุณพิการครับ
0: เพราะว่าอย่าลืมว่าคืออย่างที่ผมบอกตอนนี้ในภาคใต้เนี่ยมีแม่ทัพหลายคนไม่ได้มาจากพวกภาคอื่นนะเอายกอย่างคุณนิพนธ์มียามณีเนี่ยนะครับใครก็ทราบคุณยิ่งพลบุญยามณีเนี่ยสมัยอยู่ในบัตรก็เป็นแม่ทัพภาคใต
1: ้ครับ
0: ของตอนล่างกันครับครับครับนั่นเนี่ย
1: ครับได้ครับ
0: เงินของเงินที่ภาคใต้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงก็อยากต้องจับตาด
1: ูเราจะแยกกันเงินกับกีฬาในเมื่อยิ่งฟุตบอลแยกออกจากกันไม่ได้แล้วก็การกีฬาหลายครั้งก็เรียกว่าไงเป็นการเตะฟุตบอลกระชับมิตรและก็กระชับอำนาจทางการเมืองนะพี่แคนนะขอบพระคุณพี่แคนนะฮะที่ก่อติดแล้วให้ข้อมูลด้านลึกนะฮะขอบพระคุณพี่แคนสาริกาครับพี่แคนครับสวัสดีครับพี่แคนครับแคนสาริกานะฮะเป็นคนที่สนใจเรื่องการเมืองและฟุตบอลแล้วก็พี่ก็ค่อยฟังนะครับไปแล้วหมดสวัสดีครับกับเวทีความคิดพบกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณศาลฎีกาสั่งคุก3ปีอดีตทนายที่เคยโกงเงิน3ล้านค่าประกันตัวเบนซ์เรซซิ่งไม่รอลงอาญาศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่นางสุพรเพ็ญวรโรจน์เจริญเดชมารดาของนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เรซซิ่งเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยในข้อหาฟ้องเท็จเบิกความเท็จจากกรณีที่นางสุพรเพ็ญเคยฟ้องทนายความที่ว่าจ้างเรื่องประกันตัวแต่ทนายไม่คืนเงิน3ล้าน1แสนบาทซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้คืนเงินดังกล่าวแบบเต็มจำนวนแต่ภายหลังไม่มีเงินมาชดใช้คืนมีเพียงแค่คำสั่งล้มละลายก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก3ปีต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นจำคุกจำเลย8เดือนจนเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาแต่จำเลยไม่มาตามนัดศาลจึงออกหมายจับและริบเงินประกันและวันนี้ตำรวจสามารถจับกุมจำเลยนำตัวมาส่งศาลอาญาโดยศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาพิพากษาแก้จำคุกจำเลย3ปีโดยไม่รอลงอาญาตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวจำเลยไปรับโทษจำคุก3ปีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเบนซ์เรซซิ่งให้สัมภาษณ์ว่าพอใจกับคำพิพากษาส่วนเรื่องเงิน3ล้าน1แสนบาทไม่สามารถติดตามเงินในส่วนนี้กลับมาได้เพราะตนได้สืบทรัพย์บังคับคดีแล้วพบว่านายศิวาวิทย์ไม่มีทรัพย์สินนำมาคืนทำได้เพียงแค่ล้มละลายอย่างเดียวขอฝากไปถึงประชาชนว่าพิจารณาให้ดีเวลาเจอทนายที่คอยหากินกับความเดือดร้อนของผู้อื่นกทม.ยกระดับรับมือฝนตกหนักสั่งตั้งศูนย์50เขตเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำและแผนฉุกเฉินรับมือฝนตกหนักว่ากทม.ใช้แผนป้องกันประจำปี2569ร่วมกับแผนเผชิญเหตุพร้อมสั่งตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในทุก50เขตสำนักงานเขตเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีได้แก่การจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังจุดอ่อนน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเคลียร์ขยะอุดตันในจุดเสี่ยงชุมชนและเส้นทางจราจรหลักหน่วยเคลื่อนที่เร็วและเทศกิจช่วยอำนวยความสะดวกจราจรลุยน้ำช่วยเหลือประชาชนกรณีเครื่องยนต์ดับหรือขัดข้องเดินหน้าพร่องน้ำและตรวจสอบความพร้อมระบบระบายน้ำพื้นที่ก่อสร้าง24ชั่วโมงเฝ้าระวังฝนผ่านระบบเรดาร์และระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเช็คความพร้อมประตูระบายน้ำ244แห่งสถานีสูบน้ำ207แห่งอุโมงค์ระบายน้ำ5แห่งและบ่อสูบน้ำ371แห่งพร่องน้ำในคลองและแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำพร้อมกำชับเขตก่อสร้างโดยเฉพาะรถไฟฟ้าให้เปิดทางระบายน้ำและตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองนอกจากนี้ยังมีแผนฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมขังพร้อมรับมือไฟฟ้าขัดข้องเตรียมรถสูบน้ำเคลื่อนที่12คันเครื่องสูบน้ำสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและส่งเครื่องสูบน้ำ200เครื่องกระจายลง6กลุ่มเขตรวมไปถึงการร่วมมือกับกรมชลประทานและจังหวัดปริมณฑลบริหารประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำบริเวณรอยต่อปชป.จ่อดึงสสว.ให้กรรมาการสภาตรวจสอบหลังพบโครงการการช่วย SME 2ไม่โปร่งใสในกรจติกาวนิชพร้อมด้วยนางการดีเรียวไพโรธรองหัวหน้าพักและนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพักประชาธิปัตย์ร่วมกันแถลงข่าวกรณีได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการใช้เงินกองทุนส่งเสริม SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและไลฟ์คอมเมิร์ซเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในกรกล่าวว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการขนาดเล็กและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ของไทยต้องเผชิญความเสียเปรียบจากการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นและการสูญเสียข้อมูลการค้าให้ต่างชาติพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการใช้งบประมาณรัฐในการสร้างแพลตฟอร์มของไทยเองแต่กระบวนการคัดเลือกผู้ดำเนินโครงการของสสว.กลับสร้างข้อสงสัยและเหมือนขาดความโปร่งใสโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ยื่นข้อเสนอมองว่าไม่ได้ ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณานอกจากประเด็นการใช้หลักเกณฑ์หยุมหยิมที่ไม่สมเหตุสมผลในการตีตกข้อเสนอของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปสู่การบล็อกสเปคแล้วยังพบพฤติการน่าวิตกกังวลคือกรณีที่มีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสสบทำตัวมีอำนาจเข้ามาเจรจาเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัยต่างๆอีกทั้งเมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนกลับเกิดเหตุการณ์ข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ถอนอุทธรณ์จึงต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจอย่างเป็นทางการถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดเราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุจดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุจทุกวันเสาร์5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
7: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10:00 ถึง 19:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ว่ากันว่าผู้ ู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
9: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอดิศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
11: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
11: วิกรมกรมบดิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
9: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
13: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
12: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
13: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
14: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
15: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: กับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นวันจันทร์ที่3สิงหาคมแล้วนะคะเดือน8แล้วค่ะตอนนี้ก็เหลืออีก4เดือนก็จะสิ้นปีแล้วใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรยังมีค้างคายังมีเรื่องที่จะตั้งใจว่าจะทำก็จะอยู่นะคะก็มาคุยพูดถึงกันแล้วก็รำลึกกันสักหน่อยดีกว่าว่าพอเข้าเดือน8แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกันดีก็ทุกวันจันทร์แบบนี้ค่ะหลังข่าว3ทุ่มอยู่กับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาคิดอย่างป๊อปพร้อมแล้วในสายค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
2: เย้เดือน8แล้วเร็วมากใช่ไหมเร็วจริงๆ
3: ท
2: ั้
3: งเบอร์ทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยสแตมเบอร์ออโทเบอร์นูเบอร์เซมเบอร์เนี่ยไปเร็วกว่านี้อีกนะคะ
2: ใช่
3: วันนี้ก็โหใช่แล้วค่ะวันที่3มันไปเร็วจริง
2: สิงหาแล้วค่ะคุณขาแล้วก็คุณผู้ฟังที่เตรียมจะวิ่งกับเราวันแม่นะฮะรันฟอร์มัมก็เจอกันวันที่10 11สิงหาคมไปรับเสื้อและบิ๊บได้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็วันที่12ไปวิ่งกันเลยค่ะฮาฟมาราธอนตี3นะคะมีวิ่ง10กิโล6กิโลวิ่งเขาเรียกว่าพร้อมเดินก็มี 1.8 กิโลเมตรแถวรอบสระน้ำที่สวนเบญจสิริค่ะคุณป๊อปขาวันนี้เราคิดอย่างป๊อปคุณป๊อปได้เตรียมตัวทำอะไรหรือว่าวางแผนอะไรไว้กับชีวิตในช่วงปลายปีนี้บ้างไหมคะ
3: ใช่ไหมพี่เก่งคือในเราจะเขียนอย่างหนึ่งที่ในชีวิตที่แบบโรงเรียนไม่ได้สอนมาเลยเท่าไหร
2: ่
3: มันคือว่าชีวิตมันคือแค่บริหารเท่านั้นเองค่ะ
2: ค่ะ
3: เนาะเราบริหารเวลาเราบริหารการกินการนอนการเข้าห้องน้ำการดูแลตัวเองการบริหารเงิน
2: ค่ะ
3: เนาะบริหารการใช้ใจเหตุอะไรก็ว่าไปอ่ะมันอยู่ที่บริหารอย่างเดียวเลยพี่เก่งก็คือแบบนะตอนช่วงปลายปีก็จะอาจต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องแบบซื้ออินชารันอะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะค่ะ
2: ค่ะ
3: มันก็ต้องแบบบริหารอย่างเดียว
2: ช่วงชีวิตของแต่ละวันอาจารย์ถึงอาทิตย์เนี่ยแต่ละคนก็จะต้องทำอะไรแล้วเริ่มต้นทำงานเริ่มต้นเคลียร์งานเริ่มต้นเตรียมวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาไปจนถึงเมษาวางแผนจะไปเที่ยวสงกรานต์ยังไงและนี่จากพฤษภาไปสิงหาจะวางแผนไปทำอะไรต่อแล้วกันยาตุลาพฤศจิกายนว่าเดี๋ยวก็ต้องวางแผนทำอะไรต่อคือการบริหารจัดการเนี่ยทุกอย่างเวลาเนี่ยมันเรียกคืนไม่ได้ใช่ไหมคุณป๊อปเงินนี่เรายังแบบอดออมหารายได้เพิ่มแต่เวลานี่หาเพิ่มไม่ได้เลยเนาะ
3: มันก็ต้องแลกกันอยากได้เงินก็ต้องเอาเวลาไปแลกกับเงิน
2: เ
3: ราเป็นแบบนั้นนะคะคนเราคืออายุถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือตอนเรามีแรงเยอะตอนมีพลังเยอะมักจะไม่มีเวลาก็ไปทำงานแล้วมักไม่จะมีเงินเพราะว่ายังเก็บไม่พ
2: อ
3: ตอนที่เราอายุมากขึ้นนะคะตอนที่เราจะใกล้เกษียณตอนนี้เรามีเวลาแล้วนะคะเกษียณแล้วนะคะตอนนี้มีตังแล้วเพราะว่าเก็บเงินต้องเยอะแยะแต่ตอนนี้นะคะไม่มีแรงแล้วค่ะ
2: ใช่
3: แรงมันหายไปพี่เก๋ทำไงต่อตอนนี้ก็มีเวลามีทั้งตังแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแรงจะไปเที่ยวต
2: ้
3: องนอนกลางวันต้องตื่นเช้าต้องไปคือเข้าห้องนอนที่เป็นที่นอนไม่หลับไปตั้งหากนะคะต้องตื่นตอนคืนมาสองสามรอบขึ้นมาแล้วทำไงต่
2: อม
3: ันคือมันเซ็งเจ็ดมากครับพี่เก๋งเซ็งเจ็ดที่จะว่าจะไปที่ไหนได้ค่ะ
2: บริหารเงินบริหารเวลาบริหารชีวิตทำงานทุกคนจะบอกว่า work life balance ทำงานไปจัดการชีวิตไปเซต mindset ของตัวเองแล้วพอถึงวันหนึ่งฉันพร้อมแล้วเงินหลังเกษียณโอเคลุยไปเที่ยวปรากฏว่าหมอบอกว่าโอ้โหหัวเข่าก็ปวดลุกขึ้นก็โอยนั่งก็โอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณปอมีตังมีเงินมีเวลาแต่ไปไหนไม่ได้นี่ก็เป็นทุกข์นะ
3: เพิ่งทิ้งแล้วสุดตอนนี้นะคะวันนี้เพิ่งไปสอนโยคะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะคือมาเล่นด้วยเป็นลูกครึ่งนะคะเป็นแบบแม่เป็นคนไทยแล้วพ่อเป็นคนสวีเดนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นใหญ่แหละ
2: ค่ะ
3: คือผู้ภาษาไทยไม่ได้แต่อยากอยู่ประเทศไทยนะคะแล้วบอกโอ้ยหน้าตาดีหล
2: ่อ
3: หล่อเลยล่ะนะคะบอกโอ้โหคือถ้าคุณมาเนี่ยคือทุกคนน้ำลายไหลทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เป็นน้ำลายไหลเยอะมากๆไม
2: ่
3: สนใจไม่ดื่มเหล้าไม่ด
2: ื่
3: มบุหรี
2: ่
3: ไม่ยุ่งคืนอยากต้องการอะไรแบบชื่อสแตนซี่บอกว่าต้องการอะไรสแตนซี่บอกว่าต้องการจะไปเรียนชกมวยอยากเป็นนักมวยติดหน้าตาเธอหล่อขนาดนี้ที่เป็นนักมวยเนี่ยเคยจนจมูกพังเนี่ย
2: ใครจะกล้าต่อยเธอ
3: จะไม่ต่อแล้วนั่นเนี่ยจะเป็นอะไรฉันเราเป็นแสนบ้างไหมเนี
2: ่ยแม่จริงจริงคนต่างชาติที่มาลงรัก
3: คนมันจะได
2: ้มาลงรักเมืองไทยเยอะอยู่นะพี่เห็นในโซเชียลเนี่ย
3: ก็ถามต่อทำไมลงรักประเทศไทยคือเขาบอกว่าเพื่อนเขาที่สวีเดนนะคะเพื่อนเขาทุกคนเนี่ยคือเขาแบบใฝ่ฝันว่ามาประเทศที่มีต้นมะพร้าวไม่เคยมีต้นมะพร้าวมาก่อนพี่นะอยากกินมะม่วงอยากกินทุเรียนอยากกินอะไรที่มันอยู่ในแบบโฆษณาเนาะนั่นคือมันไม่มีค่ะตอนที่หน้าหนาวก็คือมันมีได้สันเนี่ยมันคือก็ไม่มีพระอาทิตย์6 เดือนแล้วก็มีพระอาทิตย์6 เดือนไม่ตกเลยเพราะมันไม่มีอะไรพอดีเลยแล้วคืออย่างมันแพงมากนะเข้ามาประเทศไทยบอกว่าอาหารก็อร่อยคนก็เฟรนลี่แล้วคือไม่ต้องคิดไกลประเทศไหนที่มันมีสีฤดูนะพี่เก๋มันมีหิมะตกเนี่ยคนประเทศนั้นต้องคิดล่วงหน้าว่าจะเก็บอาหารยังไงจะเตรียมอาหารยังไงใช่ไหมคะคือต้องคิดล่วงหน้าไง
2: ใช่ใช่ใช่
3: มันมีทั้งมันไต้ฝุ่นพายุมีแบบแผ่นดินไหวมีโอเคทุกอย่าง
2: ค่ะ
3: ก็ต้องเตรียมตัว
2: ค่ะ
3: ญี่ปุ่นต้องเตรียมตัวข้างหน้านะคะแต่คนไทยหิวเมื่อไหร่ก็คือต้นปีนต้นมะละกอแล้วก็ทำให้ทำขึ้นมาได
2: ้เดินไปริมรั้วก็เก็บมาทำได้แล้วใช่ไหม
3: มันยังมีความคิดอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะ
2: ค่ะ
3: อีกอันนึงที่มันสังเกตมาว่าคนที่แบบว่าพ่อแม่หรือเป็นคนไทยเนี่ยเลี้ยงดีเกินไปนะ
2: ค่ะ
3: ก็ไม่มีความทะเยอทะยานอยากไปไหนไปไหนไม่ไปไหนไปออกไปนอกไปมา
2: ไม่ไป
3: บอกมานะพี่เก่งเด็กสมัยนี้รุ่นนี้นะคือคุยกับคนไม่รู้เรื่องอยู่จอหน้ามือถือแล้วเล่นคอมพิวเตอร์อ่ะ
2: ค
3: ือเล่นโซเชียลมันตัด7-8 ชั่วโมงต่อวันคุยกับคนไม่เป็น
2: นอกจากคุยกับคนไม่เป็นแล้วยังสั่งอาหารไม่ได้นะใช่ไหมผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรกิน
3: ก็ยังถึงข้าวไม่เป็นด้วยแหละก็ยังไม่เป็น
2: ใช่
3: คือเราเลี้ยงคนมาคือแบบเนี่ยวันนี้ก็คือแบบนั่งอยู่มากก็นั่งดูนะพ่อแม่มาเล่นโยคะกับเรานะคะพ
2: ี
3: ่ชายแค่10 ขวบนะคะก็สั่งสเต็กมาสเต็กหมูแล้วพ่อแม่ก็คือว่าโอ๊ยตัดไม่เป็นตัดให้คนบอกว่าไม่เอาจะทำเองพ
2: ่
3: อบอกชิ้นนี้ก่อนไม่เอาจะเอาชิ้นนั้นโอ้โหแบบนั่งดูแล้วก็หันมาหาเราว่านี่ทำยังไงอ่ะลูกไม่โตสักทีเองเขากินยากมากเลยว่าก็ถ้าพ่อแม่ไม่สนใจเขาหน่อยหนึ่งจะช่วยเยอะมากมันแบบคล้ายๆว่าบังคับให้แมวอยู่บนตักเราอ่ะบังคับให้สิ่งเหล่านี้อ่ะ
2: ยิ่งกดมันก็จะยิ่งดิ้นหนีออกไปใช่ไหม
3: ใช่เลย
2: นี่แล้วก็ที่รู้นะคะว่าคนสวีเดนมาอยู่เมืองไทยมาเกษียณเมืองไทยเพราะว่าได้เงินบำนาญก็ขออยู่มาอยู่เมืองไทยนี่ก็สบายสบายฟิลแบบฟินเขาบอกว่ามาอยู่หนาแน่นเมืองหลวงของสวีเดนในไทยคือทับสแกประจวบคีรีขันคุณป๊อปทับสแกอย่างที่คุณป๊อปบอกเลยอ่ะเป็นแดนที่มีต้นมะพร้าวเต็มชายหาดเลยเนาะแล้วก็มีทะเลยาว อันนี้ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีคนสวีเดนอาศัยมากที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะที่ทับสแกอย่างที่คุณป๊อปบอกเลยว่าอยากได้ต้นมะพร้าวเขาโหยหาต้นมะพร้าวไปอยู่ที่ทับสแก
3: เห็นต้นกล้วยเห็นต้นมะพร้าวคือแบบพีการ์ดมากเลยอ่ะคือแบบเหมือนคล้ายๆกับคนไทยไปเห็นหิมะครั้งแรกมั้ง
2: ถือ
3: ว
2: ่
3: า
2: ย้อ
3: นประมาณนั้นในพีการ์ดมันหิมะอ้ายพีการ์ดที่แบบคนเอาเนี้ยกันนะพี่เก๋เมื่อถึงแบบปีเดียวนะตอนนั้นมีวันหนึ่งก็คือ20 ปีแล้วนั่งเครื่องบินมานะคะข้างๆเป็นคนเกาหลีนะคนเกาหลีคนนี้ไม่เคยขึ้นเครื่องมาประเทศไทยเลยแล้วแบบไปสมุยนะไปสมุยเสร็จแล้วมันตื่นเต้นเขาปี๊ดกินใจเลยว่าไอ้ยาคนไอ้ยาคนเกาหลีพี่ชายอะไรวะแต่ผมไม่เคยเห็นต้นมะพร้าว
2: มอง
3: หน้าแบบโอ้โหพระเจ้าช่วยคุณเ
2: อ
3: ้ยฉันก็ด่านี้พี่หอแบ๊กเกาหลีก็ไม่เคยเห็นต้นมะพร้าวเหมือนกันอย่างที่พี่เ
2: ห็นก็คงมีความรู้สึกเหมือนกับที่คนไทยไปเจอหิมะตกแล้วก็โดดใส่กองหิมะเนาะมันเป็นความแปลกของชีวิตเป็นความที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเทียบเองขนาดไปเจอชายหาดสวยๆที่มีต้นมะพร้าวแล้วก็มันมีมุมหักมาเป็นชิงช้าแขวนเชือกได้แล้วก็นั่งโลบนชายหาดทรายขาวมองไปในทะเลยาวๆกับบางต้นที่มะพร้าวมันเอ็นทอดลงไปตามชายหาดอ่ะคุณป๊อปแล้วก็จะมีคนไปถ่ายรูปมันสวยๆให้เห็นอันนั้นเราก็ยังหลงไหล
3: ก็คือโฆษณาให้ทททได้ค่ะ
2: นี
3: ่ดีนะคะ
2: ใช่ใช่
3: แต่เอาข้อแบบไม่ใช่ใครไลฟ์วิวนะคะบิ๊กไทยจะซีเล็กน้อยนะคะเพราะว่าไปก่อนเช้ามาหลายครั้งสิ่งแรกที่เห็นมาที่รู้สึกคือว่ามันจะมีแมงวีดที่บนทรายที่ใกล้ๆตึกต้นมะพร้าว
2: ค่ะ
3: นะคะแล้วมันกัดมันแรงกว่
2: า
3: ดูดิเป็นแผลที่อยู่เป็นเดือนนะคะแล้วยิ่งเซายิ่งคันยิ่งแสบยิ่งมันแล้วมันยิ่งแบบจะเป็นแผลเป็นขึ้นมาให้ได้นะ
2: อันนั้นก็ต้องระวัง
3: เรื่องแบบว่าไฟเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้พวกแมงวีทั้งหลายเนี่ยนะคะมันเป็นแบบนะมันเข้ามาก็แค่แบบมันเข้ามาเสร็จมันแบบโดนผิวคุณเราขึ้นมาไม่เห็นเลยนะมันบวมขึ้นมาเลยพี่เก
2: ๋เขาบอกคือริ้นทะเลใช่ไหมลิ้นทะเลหรือปึ่งหรือแมลงปึ่งก็บอกโดนปุ๊บนี่มันจะจี๊ดโอ้โหตุ่มน้ำใสเป็นแผลคันรุนแรงเป็นแผลมากเลยนี่เขาบอก
3: ใกล้ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวทั้งหลายนะคะที่มันแบบดุนนะเ
2: ป
3: ็นนั่งชิงช้าจะขายสวยๆระวังให้ดี
2: ใช่
3: ที่เราใส่เกงขายาวไม่ใช่อะไรหรอกค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อต้องกันแมลงริ้นนี่แหละค่ะนะหรือตัวปึ่งเนี่ย
3: ลายหนึ่งค่ะพี่เก่งประกวดนางงามไม่ได้แล้วค่ะจบแล้วค่ะจบแล้ว
2: เดี๋ยวเราต้องมีนางงามเวทีใหม่สำหรับคนขาลายที่แพ้แมลงแบบพวกเราพี่นี่ก็โดนยุงกัดไม่ได้เลยนะป่องบวมน้ำใสแตกเป็นแผลเลยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเขาบอกว่าน้ำเหลืองไม่ดีโดนแมลงสัตว์กัดต่อยหน่อยก็เป็นแผลนี่พี่เก่งเห็นข่าวเขาบอกว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาคุณป๊อปมีคนออกเที่ยวเยอะมากเลยอย่างคุณป๊อปไปเกาะช้างเนี่ยขนาดว่าเป็นช่วงหน้าฝนก็ยังมีคนให้เห็นอยู่ใช่ไหมคะ
3: อ๋อโอเคเทศกาลคือว่าเทศกาลคนเยอะๆป๊อปไปปอกไฟบ้านค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ใช่น้องป๊อปจะไม่เที่ยวช่วงเทศกาล
3: คือแบบว่าตอนช่วงไม่มีคนจะไปตอนช่วงที่แบบว่าไม่มีคนไปเท่าไหร
2: ่
3: แต่ตอนช่วงแบบว่าลองวิ่งเย็นมาแล้วนะคะคือว่าตอนนี้เข้าไฮซีซั่นแล้วนะ
2: ใช่ใช่
3: แค่นี้ค่ะทุกท่านมา
2: สลายตัว
3: ไปบ๊ายบายไม่อยากแย่งคนแย่งจุดแล้วคือรถติดเกือบกลับมา
2: ค่ะ
3: นี่ความสุขจังเลยอยู่กรุงเทพตอนไม่มีคนอย่างพี่เก่ง
2: ใช่ใช่ใช่ใช่จากเดิมที่เคยขับรถใช่ไหมคุณป๊อปขับรถจากสัมมากรเข้ามาในเมืองนี่บางทีเป็นชั่วโมงเลยเนาะช่วงวันหยุดเนี่ยโอ้ยขับ10 นาทีถึง15 นาทีถึงจากสัมมากรออกไปทางตะวันออกก็ยังใกล้อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าทางบ้านคุณป๊อปก็จะใกล้ทางวงแหวนตะวันออกเนาะกาญจนาภิเษก
3: ไม่ได้ไกลหรอกค่ะจริงคือถ้าเปรียบเทียบโตเกียวนะโตเกียวมีเท่าไหร่นะแบบว่า40 กว่าล้านคนใช่ไหม40 กว่าล้านคนประเทศไทยกรุงเทพ10 กว่าล้าน
2: สิบกว่าล้านสิบกว่าล้าน
3: ค
2: ือ
3: โตเกียวมันน่าจะแบบ4-5 เท่าแบบกรุงเทพอีกนะแล้วขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอีก แต่มันยิ่งใหญ่กว่าคือมันทำให้แบบโอ้สยามสแควร์ของเราดูเล็กไปเลยค่ะ
2: ค่ะใช่นี่พี่เก่งไปเจอข้อมูลเขาบอกว่าช่วงที่มีวันหยุดเยอะๆแล้วก็มีสงครามคนต่างชาติก็มาเที่ยวเมืองไทยไม่ได้อย่างที่เราเจอใช่ไหมปัญหาก็คือบินจากฟากนู้นมาฟากนี้มันก็เพิ่มค่าน้ำมันราคาภาษีก็แพงขึ้นทุกอย่างทำให้นักท่องเที่ยวลดลงแต่เขาบอกว่าคนไทยก็ยังมองหาวันหยุดไปเที่ยวริมทะเลพักผ่อนกลางธรรมชาตินะมีตัวเลขว่าคนอายุที่ออกหาเที่ยวออกบินสูงที่สุดก็คือ 30-39 คุณป๊อบเป็นวัยที่กำลังแบบทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะ
3: แต่ว่ามันบอกว่ามีตังค์
2: มี
3: เวลา
2: แ
3: ล้วก็ม
2: ี
3: แรงค
2: ่
3: ะ
2: วัยช่วง39กลุ่มพวกเรานี้50อัพก็มีตังมีเวลาแต่อาจจะไม่มีสังขารไม่ใช่ไม่มีแรงนิดหน่อย
3: คือมันมีนะคะที่เขียนแต่ว่ามันคือบอกว่าถ้าถือว่าดื่มชนแก้วกับเพื่อนเนี่ยมันก็ต้อง
2: ทำอะไ
3: รนะคะน้องมันก็จะลำคาญตัวเองขึ้นมาเลยแหละแล้วก
2: ็
3: คือจะทำอะไรขึ้นมาไม่ต้องใช้เวลาฟื้นมันใช้เวลานานมากน่าจ
2: ะ
3: เด
2: ิ
3: มอ
2: ี
3: กก
2: ัน
3: หาดเต็งตอนนั้นอย่างเดียว
2: เออใช่วัย50อัพเขาบอกว่าพอเราเริ่มมีเงินมีเวลาเราก็จะเริ่มเลือกแล้วไงว่าจะไม่ไปเบียดไม่ไปแย่งกินกับใครไม่ไปทำตัวเองให้ลำบากเพราะนั้นมันก็จะวางแผนเที่ยวอีกแบบนึงไม่ต้องไปเฉพาะลองวีคเอนด์หรืออะไรพวกนี้นี่ค่ะมีเรื่องน่าสนใจที่คุณป๊อปถ้าให้ไปเที่ยวทะเลกับไปเที่ยวภูเขาคุณป๊อปจะเลือกอะไร
3: มันไม่ใช่อยู่ไปที่ไหนคะพี่เกมอยู่
2: ไปใครดี
3: นะคะเพราะว่าไปที่ไหนแล้วไปกับคนที่แบบว่าขี้บ่นนะคะขี้วุ่นวายขี้เมานะคะแบบท่านนั่น
2: อ
3: ะที่ทั้งหลายอะมันจะทำให้กลุ่มเพื่อนอะคือแบบ
2: ไม่ enjoy
3: นะเซ็งเป็ดเลยนะคะที่เซ็งเป็ดเลยคำว่าเซ็งเป็ดคือแบบจะกลับอยากกลับมากอย่างเดียวแล้วล่ะค่ะ
2: เ
3: นี่ยมันเซ็งจริงๆแล้วมันบอกว่าเจอคนเด็กว่าโอเคคนนี้ถ้าไหร่เมาขึ้นมาก็จะวายนอนไม่หลับแล้วก็จะวายก็จะรู้แล้วล่ะโอเคนอนไปถึงไหนคือจะรู้เลยน
2: ะ
3: คนที่เราอยู่ใครเราไม่จะต้องเป็นแบบนั้นถ้าคนนอนดึกก็ต้องแบบกลุ่มนอนดึกนะคนตื่นเช้าแม่คนตื่นเช้าจะไปออกไปนอกไปเดินชายหาดคนต
2: ื
3: ่นสายต
2: ื่
3: นสายตื่นสายจริงๆพี่เก่ง
2: จะไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยใช่ไหมจะไม่ได้เดินชายทะเลเลยตื่นสายนี่ก็คือรอไปตลาดอย่างเดียวกินข้าวเที่ยงเลย
3: แล้วเดี๋ยวนี้นะพี่เก่งคือถ้าไปเดินทางแบบใครนะคือเราต้องการอยู่ห้องคนเดียวมากกว่าจริงๆมากๆเลยเนาะ
2: พักเด
3: ีย
2: วพักเดียว
3: คือไม่ใช่เรื่องมากนะคือเคยเจอแบบว่าแบบเพื่อนห้องที่ตอนเข้าน้ำเอามือถือเข้าซ่วมด้วยอ่ะพี่เก่งที่เห็นภาพไหมจะเป็นกี่ชั่วโมง
2: นึกออกนึกออกนึกออกนึกออก
3: ไม่คลีนมากเลยอ่ะ
2: ก็เนี่ยค่ะเวลาคลื่นจัดกิจกรรมก็จะมีคุณผู้ฟังที่ขอพักห้องเดียวอยู่ว่าเออจะสะดวกใจจะมีความคล่องตัวทำอะไรก็ง่ายกว่าอันนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเราบางทีอยากไปเที่ยวไปพักผ่อนก็อยากจะอยู่แบบสบายๆนะไม่ต้องลุกมาเห็นแบบห้องน้ำเลอะหรือว่าเจอที่คุณป๊อปบอกอะถือมือถือเข้าห้องน้ำไปแล้วนานมากเกิดเราจะต้องการเข้าไป
3: อันนี้สำคัญที่สุดพี่เก่งคือว่าเราก็ต้องแบบว่าบางทีต้องใส่ที่ติดหูฟังเพราะว่ากรนค่ะคนอ
2: ื่
3: น
2: กรนนะรูมเมทกรน
3: แบบว่าโอ้โหทำไงดีกรนขึ้นมาทำไงดีต่อเนี่ย
2: ใส่เอียร์ปลั๊กใช่ไหมที่อุด
3: มันจะช่วยได้จริงๆแต่มันไม่เนาะ
2: นี่พี่เก่งเจอแอปที่เป็นสายการบินโลว์คอสแล้วก็เขาสำรวจมาว่ามีคนจองสายการบินเขาอะไปเที่ยวช่วงวันแม่สัปดาห์หน้าเนี่ยที่มากที่สุดก็คือจะไปภูเก็ตกระบี่แล้วก็มีไปดานังยาจางเออก็มีคนนิยมไปเที่ยวเวียดนามเยอะขึ้นเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขข้อมูลที่กำลังจะทำให้ททไทยเราอาจจะต้องกลับมาปรับกลยุทธ์นะคะ แล้วก็มีคนผู้ฟังที่เลือกแอปแดงเนี่ยนะคะจองสายการบินไปเชียงใหม่เชียงรายมากขึ้นแต่โตเกียวโอซาก้าแล้วก็ฉางซาก็มีเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปลายทางที่คนไทยเริ่มค้นหาจะท่องเที่ยวในช่วงวันแม่สัปดาห์หน้าค่ะคุณป๊อปแล้วคุณป๊อปมีแผนจะทำอะไรคะสัปดาห์หน้าตอนนี้เราก็คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนาะพี่ป๊อปไปคุยหาคุณยายใช่ไหมที่เห็นว่าไปหาคุณยายเบิร์ธเดย์คุณยาย
3: ก็ไม่เหมือนโอนเกิดน้องเป้ทั้ง
2: ใ
3: จแต่ว่าก็คือว่าก็อยากจะไปไหว้ผู้ใหญ่ก็ยินดีกว่าจะพาไปวัดอะไรขึ้นมาเราก็คือว่าตอนตั้งแต่เด็กๆมาตอนไปหาคุณตาทั่วยายทั่วที่อยุธยาเนี่ยต้องไปทั่วทิศนะแล้วก็คือยังจำได้บอกว่าน้าอีกคนนึงก็บ่นมาทำไมต้องไปเสียเวลาเสาร์อาทิตย์แล้วจำได้คุณตายุทธก็บอกว่าเฮ้ยวันหนึ่งจะไม่มีแล้วนะแล้ววันจะไปคิดถึงบ้านเป็นน้อยแค่เจอแบบว่าแค่ที่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะให้ก็ชื่นใจเพราะวันหนึ่งเราแก่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคนเราจะบอกว่ามันมองว่าเหมือนจะไม่มีค่าในสังคมทุกคนจะลืมแล้วบอกว่าทุกคนจะลืมใส่คุณยายโทรศัพท์มาหาบอกว่าเนี่ยคุณยายเหงาจังเลยบ้านหลานก็เข้าไปอยู่ในเมืองแล้วคุณยายอยู่คนเดียว
2: ค
3: ิดถึงจังเลยก็อ่ะจะพี่ไปหาเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: นะคะ
2: ได้คุยได้คลุกคลีกับคุณยายเขาท่านก็โอบกอดลูกหลานกันสนิทสนมเพราะว่าเราคลุกคลีกับท่านมาตลอดถูกไหมคุณป๊อปก็จะได้สัมผัสกอดแบบไม่เคอะเขินอะเพราะว่าอยู่กับท่านมาแต่เด็ก
3: บอกว่าคนเราจะให้เรื่องมันมีคนเราอายุแบบผู้สูงวัยสองแบบและแค่สองแบบอย่างเดียวนะพี่เก่งจะแบบว่าคนหนึ่งนะคะเป็นแบบว่าขี้บ่นหน้ามันหมอเป็นลูกทุนเลยนะคะหน้าขี้บ่นนะคะแล้วก็คืออยู่ใกล้ๆมันจะแบบรู้สึกแบบอึดอัดใจบ่นนั่นบ่นนี่ตลอดเวลา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะ perfectionist แกอีกคนนึงนะคะคือยิ้มตลอดเวลาเหมือนคนชาตลอดเวลาเลยนะคะคืออารมณ์ดีปล่อยวางนะคะมันจะมีแบบผู้สูงวัยที่ปล่อยวางเป็นแล้วแบบผู้สูงวัยที่ไม่ยอมปล่อยวางอะไรเลยเลือกให้ดีแล้วกันว่าคนเราเนี่ยอยากจะอยู่ใกล้ๆคนแบบไหน
2: ค่ะสิ่งสำคัญเราเองก็จะอยากอยู่ใกล้ใครเราก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยใช่ไหมคุณป๊อปเนาะ
3: เราอยากต้องเลยค
2: ่
3: ะ
2: อยากอยู่กับผู้ใหญ่ใจดียิ้มแย้มพวกเราก็จะต้องเป็นคนที่ยิ้มแย้มหน้าตาใจดีด้วยฮะ
3: ปล่อยวางปัญหาเป็น
2: ปล่อยวางปัญหาเป็นเพราะฉะนั้นจันทร์หน้าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราปล่อยวางปัญหาอะไรไปบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณป๊อปค่ะ
3: ขอบคุณค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะเจอกันวันจันทร์หน้าค่ะคิดอย่างป๊อปนะคะทุกวันจันทร์3ทุ่มนะมาพูดคุยกันว่าคุณผู้ฟังอยากจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนก็ทักกันมาได้ทาง LINE @thinkingradio นะคะบอกกันมาเดี๋ยวถ้าข้อความไหนประทับใจผู้จัดเดี๋ยวจะส่งของที่ระลึกไปให้เป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงส่งเสริมกิจกรรมวันแม่ให้คุณผู้ฟังร่วมกันเพราะว่าอย่างที่พี่เก่งบอกเองว่าเจอข้อมูลว่าสายการบินสีแดงโลคอสเนี่ยเขาเก็บข้อมูลเวลาคนไปจองสายการบินเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยช่วงวันหยุดยาววันแม่แห่งชาติวันพุธหน้าอยู่กลางสัปดาห์พอดีก็อาจจะมีคนลาพฤหัสศุกร์แล้วก็ยาวไปถึงเสาร์อาทิตย์หรือบางท่านอาจจะลาจันทร์อังคารแล้วก็พุธไปเลยกลับมาทำงานพฤ

0: ือ50อัพน่าจะเป็นช่วงที่เราจะไปเที่ยวกันเพราะฉะนั้นบางท่านนะคะที่ยังไม่มีโปรแกรมไปไหนสิงหาอาจจะทำงานไว้แล้วก็เก็บวันหยุดไปเที่ยวไปดูงานไปเปิดโลกอนาคตกับคลื่นความคิดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเราจะพาไปเปิดโลกให้เราเห็นว่าโอ้วันนี้เขาไปไหนกันแล้วสักครู่ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัย
3: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่Shopmania
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
9: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
8: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
0: ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่มีเวลามีสุขภาพแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีทรัพย์ที่จะเลือกเดินทางไปหาประสบการณ์ชีวิตอย่างที่คุณป๊อปบอกอะว่าจะไปเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้ว่าอยู่ที่จุดหมายปลายทางคืออะไรแต่มันอยู่กับว่าร่วมเดินทางไปกับใครเพราะฉะนั้นถ้าร่วมเดินทางไปกับคลื่นความคิดนะคะเราจะชวนไปกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์แห่ง CEO Vision ที่ทำรายการอยู่กับคุณปีเตอร์กับคุณวิกรมแล้วก็คุณดนัยจันเจ้าชายคุณวิชัยคุณเฮงของเราเนี่ยนะฮะก็พาแฟนคลับไปทริปบ้านคุณวิกรมไปอมตะคัสเซิลไปอมตะซิตี้ทุกปีค่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้คุณวิชัยจะพาแฟนคลับ CEO ทั้งหมดที่คุณผู้ฟังอยากร่วมเดินทางไปกับเราไปที่ชิงเต่าไปทำไมคะชิงเต่าคือชิงเต่าเนี่ยมีขนาดเหมือนกรุงเทพประมาณประชากร10ล้านคนค่ะคุณขา

0: ได้รับยกย่องเคยถูกจัดอันดับเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในจีนเมื่อปี2016เมืองที่น่าอยู่ที่สุดอันดับหนึ่งของจีนในปี2016นั้นเขามีความสะดวกสบายไม่ลำบากแน่นอนเป็นเมืองท่าสำคัญมีท่าเรือใหญ่สำคัญที่ส่งของออกไปทั่วโลกอยู่ตรงชายฝั่งทะเลเหลืองเยลโลซีนะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแล้วก็เพิ่งเปิดศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid เพื่อดูแลบริการผู้สูงอายุคุณนึกดูว่าเขาลงทุนเพื่อให้ที่นี่เป็นศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid เพิ่งเปิดเมื่อต้นปีนี้เองแล้วคลื่นความคิดจะไม่ไปดูได้ยังไงคะก็ต้องพาไปละค่ะนอกจากคุณวิชัยจะไปด้วยแล้วไปดูแลคุณผู้ฟังดุดญาติมิตรก็จะมีน้องบอยชันเดชบัวหันหรือโปรดิวเซอร์บอยหรือมหาบอยของเราแห่ง 96.5 อัปเดตก็จะไปดูแลคุณผู้ฟังยิ่งกว่าญาติมิตรอีกค่ะตอนที่คุณบอยไปดูแลคณะที่ไปอู่ฮั่นเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะเห็นแล้วล่ะว่าโอ้โหเขาเรียกว่าพาเดินอย่างดีดูแลมากมายสองท่านนี้นะคะจะเป็นตัวแทนคลื่นความคิดไปดูแลทริปนี้เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าเป็นเมืองที่มีประวัตินับพันปีแล้วก็ขนาดประชากรพอๆกับกรุงเทพเป็นเมืองที่อยู่ติดริมทะเลเหลืองนะคะเป็นเมืองมหานครที่รัฐบาลเขาผลักดันให้เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้สมาร์ทแฟคทอรี่สมาร์ท AI แล้วก็มีหุ่นศูนย์พัฒนาฮิวแมนนอยด์แห่งแรกของจีนเราก็ต้องไปเขามีศูนย์เทคโนโลยีการต่อเรือเป็นเมืองที่แบรนด์สินค้าในชิงเต่าอ่ะมันเริ่มต้นคุณผู้ฟังเคยได้ยินชื่อเบียร์ชิงเต่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินชื่อแบรนด์ไฮเออร์ซึ่งมาตั้งโรงงานในเมืองไทยคุณผู้ฟังเคยได้ยินแบรนด์ไฮเซนก็มาตั้งโรงงานอยู่ในเมืองไทยแต่ที่เมืองชิงเต่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของโรงงานท้องถิ่น3แห่งนี้เลยค่ะไฮเออร์ไฮเซนแล้วก็ชิงเต่าเบียร์ชิงเต่าเราจะไปดู2ที่นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่าดั้งเดิมโบราณแล้วก็พิพิธภัณฑ์ศูนย์พัฒนาสมาร์ทแฟคทอรี่ของไฮเซนซึ่งเขาได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราต้องพาคุณผู้ฟังไปแน่นอนมันเป็นต้นกำเนิดที่เขาโอ้โหทำให้มันพุ่งเป็นคนล้ำอนาคตอ่ะถ้าคุณผู้ฟังไม่ได้ไปเห็นว่าเขาส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ทโฮม160ประเทศทั่วโลกผู้ผลิตเบียร์ส่งออกประเทศ100ประเทศทั่วโลกแล้วท่าเรือซึ่งเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกเชื่อมจีนเอเชียยุโรปก็จะไปเห็นเบลแอนด์โรดที่รัฐบาลจีนเขาผลักดันคุณจะได้ไปเห็นค่ะคุณจะไปเห็นเมืองประมงแบบโบราณยุโรปสีสวยๆฟิลแบบไปเดินยุโรปก็จะได้เห็นที่นี่คุณจะไปเดินอยู่ในเมืองโบราณอายุ 1,400 ปีแบบเหมือนนางเอกนิยายหนังจีนก็จะไปเจอที่นี่เหมือนกันคุณจะได้ขึ้นตึกสูงแบบ81ชั้นและภูเขาต้นตำรับลัทธิที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็จะไปเจอกันค่ะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ทุกไฮไลท์ดูงาน3แห่งไฮไลท์ของชิงเต่าความมีวัฒนธรรมแล้วก็นวัตกรรมเพราะฉะนั้นคุณไปกับเราเนี่ยคุ้มค่าหลายท่านโทรมาถามหลังไมค์ถามกันบอกว่าโอ้อายุเยอะแล้วเดินได้ไหมบอกได้เลยว่าเขาเดินสบายอยู่สบายค่ะ 2. ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าดูงานแล้วจะเครียดเพราะว่างานนี้เราไปเห็นโลกไปเห็นนวัตกรรมแล้วก็เที่ยวทุกวันค่ะโปรแกรมเนี่ยแบบไม่ได้ไปเครียดแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือประสบการณ์การได้ไปฟังข้อมูลจากท่านกงสุลใหญ่ท่านกงสุลพาณิชย์แล้วก็สิ่งที่เราอยากได้ก็คือความ ผูกพันกับคณะที่เดินทางไปกับเราแฟนคลับของ 96.5 มีความเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นมิตรกันมากทุกทริปที่ไปกลับมาเนี่ยเรายังมีความต่อเนื่องผูกพันทำกิจกรรมร่วมกันกันตลอดนะคะเพราะฉะนั้นทักมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะไปชิงเต่าไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าไปกับคลื่นความคิดนะคะไปร่วมทางไปกับใครร่วมทางไปกับเราเราดูแลยังไงดูแลยิ่งกว่าญาติมิตรอีกค่ะคุณค่ะเพราะฉะนั้นคลื่นความคิดบอกได้เลยว่าคุณไปเที่ยวกับใครก็ไม่เหมือนไปกับเราเพราะเราไปดูงานไปคลื่นความคิดไปสัมผัสแบบวิเศษพิเศษแบบมุมมองที่ไม่ใช่ไปแบบชะโงกทัวร์ทิ้งคุณไปเดินกินกันเองไปหากันเองไปนู่นไปนี่กันเองเราจัดแบบพิเศษโรงแรมพักระดับ5ดาวแล้วค่ะคราวพลาซ่าแล้วก็สถานที่ที่ไปเนี่ยอาหารหรูทุกมื้อซีฟู้ดมีบุฟเฟ่มีอาหารท้องถิ่นมีขนมท้องถิ่นมีล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆก็จัดให้เป๋าฮื้อเอ่ยอาหารทะเลไม่พลาดแน่นอนค่ะมาพูดถึงเรื่องข่าวดีๆของออมสินกันค่ะแฟนๆที่ฟังอยู่นะคะฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทค่ะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีเท่านั้นนะคะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่โดนหักภาษีใดๆค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ไปที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตแล้วก็เรื่องเงินออมบริหารจัดการเงินออมเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตแบบแฮปปี้นะคะมาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยช็อปมาเนียก็บอกเลยค่ะต้องมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi คุณจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าและคมชัดระดับ 4K กับ UHD ติดตั้งง่ายทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงสุดถึง 128GB ค่ะบันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนกล้อง355องศาก็เกือบรอบเป็นวงกลมแล้วล่ะค่ะหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องโดยวงจรปิดผ่านแอปในมือถือเท่านั้นสบายๆดูภาพสีกลางคืนก็ได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดก็ได้รับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1อ่ะเพียง 1,290 บาทเท่านั้นโทรจองสั่งซื้อได้ที่02-114-3990 02-114-3990 มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอ่ะนี่มาพูดถึงว่าทักทายคุณผู้ฟังทาง LINE แอดนะคะทาง Facebook Live ทาง YouTube Live ก็ได้เช่นกันถ้าคุณผู้ฟังไม่สะดวกแอดไลน์ก็โทรศัพท์มาได้ค่ะ0944803066 0944803066สอบถามเรื่องโปรแกรมไปท่องเที่ยวชิงเต่าไปกับเราแล้วก็จะได้ความทรงจำที่พิเศษสุดๆค่ะอย่างคุณป๊อปก็บอกแล้วไงบอกว่าไปที่ไหนไม่สำคัญ สำคัญที่สุดคือไปกับใครต้องไปกับเรานะคะนี่ค่ะถ้าสอบถามความสนใจนะคะโปรแกรมของเราที่เดินทางได้ผู้สูงอายุนั่นแหละค่ะถ้าสมมติวันที่คุณผู้ฟังอยากจะเดินทางไปเราเดินทางกันวันที่20ถึง26กันยายนนะคะมีเวลาตัดสินใจอีก1เดือนแต่เราก็อยากจะให้รีบเพราะว่าบางท่านเนี่ยรอถามครอบครัวแล้วก็มาติดต่อเราหลังจากที่ทัวร์เต็มแล้วเนี่ยก็จะเสียใจนะเพราะเรารับแค่30ท่านตอนนี้เหลือแค่20ที่นั่งเท่านั้นเพราะนั้นรีบตัดสินใจนะคะชวนกันไปตอนนี้ทักมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะการร่วมทริปท่องเที่ยว CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่า20ถึง26กันยายนนี้ก็เรามีกระเป๋าที่คล้องกระเป๋าลากล้อเลื่อนได้นะคะคุณก็ช้อปปิ้งได้เพิ่มเติมได้เรามีหมอนรองคอได้นอนบนเครื่องบินนอนบนรถบัสสะดวกสบายค่ะงานนี้ขนมนมเนยบนรถเราก็มีให้ทานตลอดนะคะอันนี้ก็เป็น exclusive trip เป็น exclusive talkเป็น exclusive ของการดูงานเพราะว่าโรงงานไฮเซนเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้ดูง่ายๆเขามีรอบมีจำกัดจำนวนคนแล้วก็ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เปิดเป็นแห่งแรกที่รัฐบาลจีนเนี่ยแบบทุ่มทุนเลยนะฮะก็คือต้องการให้ผู้สูงอายุได้รับบริการที่ดีคือตอนนี้ใครๆก็จะเห็นหุ่นยนต์เต้นรำหุ่นยนต์พยายามล้างจานหุ่นยนต์พยายามอุ้มผู้สูงวัยแต่เราจะไปดูกันค่ะว่าหุ่นยนต์ที่นั่นเขาเรียนรู้ความเป็นมนุษย์เพื่อมาดูแลมนุษย์อย่างเราได้น่าทึ่งและน่าหลงไหลขนาดไหนพลาดไม่ได้นะคะทักกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio เรามีกิจกรรมกันช่วงกันยายนเนี้ยก็เพราะว่าวันที่12สิงหาคมนี้คุณผู้ฟังที่จะไปวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนแบงคอก2026จะเจอกันได้นะคะเที่ยงถึง2ทุ่มที่ฮอลล์ศูนย์สิริกิติ์ค่ะใครที่สมัครไว้พลาดไม่ได้ไปรับเสื้อรับบีบแล้วเจอกันวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะบอกแล้ว965กับดิฉันเก่งพัชราพรต้องลาไปก่อนส่งคุณผู้ฟังไปฟังหูไว้หูนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
3: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
8: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
11: ายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
14: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio trip ชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
15: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: ช่วงนี้ค่ะนุ่นเห็นใจอาจารย์เป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะหลายคนเนี่ยเขาได้หยุดนะคะในช่วงของวันหยุดยาวที่ต่อๆกันเนี่ยนะคะแต่อาจารย์เองถึงแม้ว่าจะได้พักผ่อนบ้างเล็กน้อยแต่ท้ายที่สุดนุ่นก็เชื่อว่าอาจารย์อ่ะใช้เวลาไปกับการอ่านเอกสารการอ่านหนังสือ
2: ไอ้หนังสือไม่ได้อ่านเลยตอนนี้ต้องบอกคุณตามตรงอะว่าคือการเตรียมเรื่องที่จะไปสอบถามผู้ที่มาชี้แจงเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี2570มันมีความสลับซับซ้อนพอสมควรนะเอาไว้ว่างๆเนี่ยผมจะเล่าพงศาวดารให้ฟังนะ
1: ถ้าเป็นพงศาวดารนี่แปลว่าต้องยาวนะคะ
2: ยาวก็เล่าให้ฟังกรรมวิธีต่างๆแล้วก็สิ่งที่ผมประสบพบเห็นในห้องประชุมคณะกรรมาธิการแล้วก็ที่คุณเห็นน่ะมันเป็นเพียงกล้องที่เขาจับแต่คุณไม่ได้เห็นบรรยากาศและยังมีที่เขาไม่ถ่ายทอดสดในคณะอนุกรรมาธิการอีก7คณะน
1: ะ
2: ซึ่งผมก็เหมือนกับ อะไรล่ะผู้ตรวจการแผ่นดินเ
1: นี่ยใช่ๆ
2: ผมก็ไปแต่ละห้อง
1: ค่ะ
2: 7ห้องเนี่ยผมต้องแบ่งเวลาไปตอนนี้ผมไป4ห้องแล้วไปสังเกตการผมก็บอกกับทางกรรมาธิการด้วยกันว่าแม้ว่าเราจะมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมาธิการซึ่งก็มีตัวแทนของกรรมาธิการแล้วก็มีคนที่มาจากส.ส.และไม่ใช่ส.ส.เป็นอนุกรรมาธิการซึ่งอันเนี้ยเขาเป็นคนตัดงบประมาณตัวจริงแต่เขาแยกประเภทเช่นเป็นครุพันธ์ ICT เขาก็มีกฎปฏิบัติงบจังหวัดอย่างวันเนี้ยผู้ว่ารายการจังหวัดต้องมานั่งในห้องให้ซักให้ถามมานั่งเนี้ยเนี่ยวันนี้ผมเจอประมาณผมไปช้าหน่อยเนี่ยว
1: ัน
2: นี้มาประมาณ20จังหวัดเนี่ยผมเจออยู่3คนตอนท้ายเพราะผมไม่ว่าผมอยู่อีกห้องนึงน
1: ะ
2: ที่จริงวันนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ไม่ได้ประชุมนะแต่ว่าชุดเล็กอ่ะเขาประชุม2ชุดผมก็หาเวลาแวะไปนะเพื่อจะสังเกตการถึงแม้เรามอบหน้าให้เขาไปทำแต่เราก็มีความรับผิดชอบในการที่ต้องไปดูว่ามันเรียบร้อยไหม
1: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีอำนาจในการตัดงบแต่ว่ามีอำนาจจะเกิดหน่วยงานที่เขาตัดเขาอุทธรณ์

0: ขึ้นมาที่ห้องกรรมาธิการใหญ่ในตอนท้ายเมื่อจบรายการแล้วเนี่ยเราถึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปคิดว่ามันไม่ที่คณะอนุกรรมาธิการที่เขารายงานมาว่าเขาตัดไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลยังไงถ้าเกิดว่าตกลงกันไม่ได้ในคณะกรรมาธิการ72คนเนี่ยก็ต้องมีการโหวตมันก็จะเกิดรายการเป็นเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอันนี้เอาไว้ว่างๆเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่เดย์วันเลย
1: เป็นซีรีส์เลยได้ไหม
0: ตั้งแต่วันที่เขามาทักมาชวนแล้วก็เอกสารเป็นยังไงเบอร์โทรศัพท์ที่จะต้องติดต่อกันยังไงการเปิดบัญชีรับเงินเบี้ยเลี้ยงเป็นยังไงเบี้ยเลี้ยงทั้งหมดที่ได้เท่าไหร่เขามีอาหารการกินให้ยังไงเนี่ย ผมรับรองได้เลยว่าจะไม่มีใครได้เล่าได้สนุกแบบผมอ่ะ
1: โอ้เราจะได้ทั้งความรู้แล้วก็อัต
0: ราขอเวลานิดนึงแต่ว่าเอาเฉพาะหน้าก่อนเอาเฉพาะหน้าก่อนอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุณถามผมเรื่องอะไรนะ
1: โอ้ถามหลายเรื่องค่ะแล้ววันนี้จริงๆแล้วมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะเพราะว่าวันนี้เรามีช่วงของถามมาต่อไปนะคะเดี๋ยวจะตอบให้ฟังค่ะซึ่งทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากขาวละอเภสัชมอบให้นั่นเองค่ะอาจารย์คำถามเนี่ยอุสัปดาห์นี้เนี่ยคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองค่ะถามงี้ก่อนรัฐบาลนี้เขาจะอยู่ครบเทอมไหมคะ
0: ครบเทอมคำว่าครบเทอมนี่คือไปจบเอาวันที่8กุมภาครบ4ปีงั้นใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไอ้ครบเทอมแบบนั้นเป็นไปไม่ได้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วอยู่จนครบวาระจริงๆเลยเนี่ยสภาหมดอายุจริงๆเนี่ยมีรัฐบาลเดียวรัฐบาลคุณทักษิณปี2544แล้วก็ยุบสภาปี2548ยุบสภาไม่ใช่ยุบอ่ะยุบเพราะสภาหมดไปได้โดยสภาพนะแต่หลังจากนั้นไม่
1: ม
0: ีแม้แต่รัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยก็ยังยุบสภาก่อนที่สภาครบอายุประมาณสัก2อาทิตย์ถ้าผมจำไม่ผิดในการเลือกตั้งปี62นะ66หรือ62อะไรแถวๆเนี้ยนะใครไปจำอะไรได้หมดแล้วนะแต่ว่าพูดให้ฟังแบบน
1: ี้ต้องอ่านในคอลัมน์ปากท้องชาวบ้าน
0: ไม่คราวนี้ประเด็นก็คือว่ารัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งปี2569วันที่8กุมภาใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ที
0: ่
1: เราไปเลือกตั้งกัน
0: ถ้าคุณนับไปดิ701ปี711ปี721ปี731ปีถึงจะ4ปี
1: ค่ะ
0: forget itเป็นไปไม่ได้เลยครับ
1: แล้วตอนนี้
0: เดี๋ยวที่เอาที่อ่านแต่ถ้าเกิดจะอยู่ไม่ครบวาระอย่างที่คุณต้องอย่างที่คุณพูดเนี่ยอยู่ได้2ปีอยู่ได้ปีนึงอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นไปได
1: ้
0: ผมคิดอย่างนี้นะว่าเงื่อนไขเหตุปัจจัยไม่ว่าคุณจะมองการเมืองยังไงก็ตามทีเนี่ยไม่ว่าคุณจะแยกแยะการปล่อยข่าวได้หรือไม่ก็ตามทีเนี่ยปีนี้จนถึงสิ้นปียังไงรัฐบาลนี้ก็ต้องอยู
1: ่ค่ะ
0: มีเรื่องจะต้องอยู่มีเรื่องจะต้องทำหลายๆเรื่อง
1: อ
0: ันนั้นก็ต้องเข้าใจมันมีเหตุปัจจัยเฉพาะของเขา
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามันจะถูกเสียดท่านี้คุณจะวัดยังไงว่ามันจะอยู่ยาวอยู่สั้น
1: วัดยังไง
0: เริ่มต้นเลยวันที่9กันยาเนี่ยวันนับเดย์วันก่อนวันที่9กันยาเนี่ยถ้ามีการลงมติวาระ3ผมมารายจ่ายปี70ซึ่งผมเป็นกรรมาธิการกำลังพิจารณาอยู่เนี่ยถ้ามันหักกันก็หักกันตรงนั้นอันที่หนึ่งถ้าตรงนั้นหักไม่ได้รอบสองรอบสองก็ยื่นยติไม่ไว้วางใจโอเคไหมก็เอาไม่ลงอีกเอาไม่ลงอีกก็จะเหลืออีกงานหนึ่งโอเคมียังมีงานหนึ่งนะที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนเปิดประชุมสมัยวิสามันผมตอนนี้เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ออกคำวินิจฉัยกลางมาเรื่องไอ้
1: พรก.
0: เรื่องการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดการกู้เงิน400,000,000,000เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกลางออกมารัฐบาลก็จะต้องขอประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็คือประธานรัฐสภาเนี่ยเปิดประชุมสมัยวิสามันแต่เวลามันค่อนข้างเบียดกันเพราะการประชุมสมัยสามันเนี่ยมันจะเริ่มวันที่22สิงหา
1: 22หรือ25นะคะอาจาร
0: ย์เอาละมาแถวๆนี้แหละเอาเป็นว่าปลายเดือนสิงหาก็พองบประมาณรายจ่ายก็จะไปเข้าเดือนกันยาต้นเดือนโอเคไหมถ้าเกิดสภาจะเปิดก่อนก็อาจถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาตอนนี้อาจจะเปิดวิสามันตอนนี้เลยแล้วก็จบไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องการให้ความเห็นชอบงบมารายจ่ายปี2570วาระ3ซึ่งผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะเพราะผมไม่ใช่สสผมไปโหวตไม่ได้นะ
1: ค่ะอ๋อแน่นอนโหวตอย่างนั้นอาจารย์โหวตไม่ได้
0: ผมไม่ถึงบอกไงผมไม่ได้ไปโหวตแหวนอะไรกับเขาแค่ปีก็แค่สงวนความเห็น
1: แล้ว
0: ก็พ่นสิครับ
1: ก็ไปอยู่ที่สภาบรรยากาศก็คุ้นๆนะที่เห็นอาจารย์พูด

0: ก็ต้องไปอยู่ตรงไอ้ใต้ตรงบัลลังก
1: ์
0: อ
1: ่ะ
0: ผมก็ไปนั่งตรงไอ้ที่รัฐมนตรีเขานั่งๆกันนั่นแหละเออใช่ไหมก็เหมือนทุกคนก็เคยเห็นน่
1: ะ
0: แต่ว่าปีนี้ผมจะพราวแรงนะผมจะพราวผมกำลังคิดอยู่ว่าผมควรจะพูดอะไรไห
1: ม
0: เพราะไอ้ที่อยากพูดไอ้ที่เตือนเนี่ยผมว่าผมก็พูดไปเกือบหมดแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่ผมคิดว่าไม่ถูกไม่ต้องแล้วก็ควรจะบอกกล่าว
1: ค่ะ
0: นะส่งสัญญาณล่วงหน้าคือเราไม่ใช่เป็นคนที่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือสิ่งที่มันจะเป็นความเศร้าที่สุดในชีวิตผมก็คือว่าสังคมไทยล่มสลายทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองเนี่ยก่อนผมตายผมไม่อยากเห็นภาพนั้น
1: ไม่อยากเห็นการล่มสลายนั้น
0: ผมไม่อยากเห็นภาพนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหนื่อยเนี่ยผมบอกคุณตรงๆเนี่ยเพราะผมคิดอย่างนี้นะอะไรที่ผมช่วยได้อะไรที่ผมเตือนได้ผมก็ทำ
1: ค่ะ
0: อาจจะเกินเลยไปด้วยซ้ำไป
1: อ
0: าจจะเกินเลยไปด้วยซ้ำไป
1: ค่ะ
0: เพราะเวลาเราพูดเนี่ยมันก็เรื่องนึงแต่มันมีภาคปฏิบัติการซึ่งผมพูดไม่ได้ว่าผมทำอะไรบางอย่างคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ต้องมีวิธีตะล่อมมันก็ต้องมีวิธีบอกกล่าวให้เรื่องมันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่าที่สติปัญญาเราจะมีไม่มีใครสงสัยเรื่องเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์ผมหรอกนะแล้วผมก็พูดแล้วพูดอีกเนี่ยขอพูดอีกทีนึงอ่ะผมมีผลประโยชน์กับการไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ผลประโยชน์ที่ว่าคือพี่เลี้ยงวันละ
1: 1,500
0: ค่ะทำงาน8ชั่วโมงชั่วโมงละ200เนี่ย
1: จะทำงานแต่เช้า
0: จะบอกว่าผมไม่มีผลประโยชน์ผมก็มีจริงว่
1: ะ
0: ปีที่แล้วได้เงินมาประมาณ 45,000 สำหรับการทำงาน2เดือนพูดตรงๆผมไม่ได้อายใครหรอกเพราะว่ามันหักบัญชีแล้วที่จ่ายผมก็ต้องไปยื่นแบบแต่อันนี้ไม่ต้องเสียภาษีเว้ย
1: เอาเหรออ
0: ันนี้เขายกเว้นไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเอามารวมเป็นคำนวณเป็นเงินได้ค่อยชั่วหน่อยไม่งั้นจะเหลือต้องเอาอัตราภาษีหักเข้าไปอีกนะจะเหลือเท่าไหร่นะ
1: อาจารย์แล้วอาจารย์รู้สึก
0: ค่าน้ำมันคุ้มไปไม่แน่ใจ
1: อาจารย์รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักหรือไม่มีความท้อถอยของตนเองในแต่ละวันบ้างหรอ
0: มันเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตผมแล้วคือถ้าผมไม่ทำผมก็ไม่ได้ทำจังหวะมันเหมาะหลายๆอย่างมันเป็นการลงตัวที่เหมาะมากนะผมก็บอกเลยว่าบางอย่างเนี่ยผมพูดเผื่อไว้เลยด้วยซ้ำไปผมพูดเผื่อบางอย่างผมทำเนี่ยเผื่อไว้เลยได้ซ้ำไปแต่ผมบอกคุณนะผมไม่มีอำนาจผมไม่มีอำนาจทางการ
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรที่จะมาต่อรองอะไรผมไม่มี
1: อาจารย์คำว่าล่มสลายอ
0: ่
1: ะ
0: อย่าเอาไว้อันนั้นไว้ว่าง
1: เอาไว้ว่างๆที่บอกอะค่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บเป็นซีรีส์เลยนะคะให้คุณผู้ชมมาร์คเอาไว้ว่าไอ้คำนี้เวลาที่มันมี
0: ถ้าคุณนึกงี้ก็ได้ถ้าคุณจะนึกไม่ออกล่มสลายยังไงบริษัทที่ล่มละลายเอาง่ายๆ
1: เลยแค่นั้นเลยเหรอ
0: บริษัทล่มละลายทุกคนต้องออกจากบริษัทหมดเงินที่บริษัทมีไม่พอให้ทุกคนแบ่งกันในตอนจบเพราะหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์เนี่ยคือบริษัทล่มละลายก็คือสังคมล่มสลายเอานี้เฉพาะมิติสตุ้งสตังนะ
1: ค่ะมิติสตุ้งสตังก็เรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์และที่อาจารย์บอกไปโอเค
0: ในเรื่องการเมือง
1: เรื่องการเมืองเรื่องบางเรื่อง
0: เ
1: ป็นไปตามซีเควนซ์ทำลาย
0: เอางี้มันปล่อยข่าวกันบ้าง
1: เราแยกยังไงอะปล่อยข่าวกับข้อที่จริงอะ
0: ตอนนี้มันมีคน3คนอยู่ต่างแดน
1: ใคร
0: ที่พูดกันก็มีคนหนึ่งที่มีภาพ
1: คุณธรรมนัส
0: ซึ่งไปผิดเวลา
1: ทำไมอะคะ
0: ผมเพิ่งไปเมืองการมาฝรั่งจากเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันเขาหนีร้อนมาเดือนกรกฎาสิงหาใครเขาไปยุโรป
1: เราก็เปลี่ยนบรรยากาศ
0: เขาต้องไปนิวซีแลนด์เว้ย
1: แล้วอาจารย์จะไป
0: เขาต้องไปอาร์เจนตินาชิลีแอฟริกาใต้
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยวโซนใต้ออสเตรเลียนี่
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เที่ยวโซนถ้าโซนเหนือจะไปเนี่ยอากาศใช้ได้เนี่ยคุณต้องไปถึงไอซ์แลนด์
1: ค่ะ
0: คุณต้องไปถึงไอ้นู่นเลยอะไรล่ะไอ้ฟินแลนด์นะนอร์เวย
1: ์
0: สวีเดนนั่นข้างบนนะ
1: ก็อาจจะไปมาแล้วก็ได้เขาเลยไปที่นี่อ
0: ่
1: ะ
0: ไปทำไมเป็นนุ่งเกงขาสั้นเดินไปเดินมาทำไมเดินบ้านเราไม่ยังไม่ร้อนขนาดนั้นฝรั่งมามันยังต้องอาบน้ำตอนกลางวัน
1: ก็เปลี่ยนบรรยากาศไงเหตุปัจจัยของการไปของแต่ละคน
0: พูดได้ฟังแล้วอีกคนหนึ่งไป
1: ใครอ่ะคุณทักษิณ
0: คุณทักษิณไปไหนไ
1: ปไหมทักษิณเขาว่าไปเจอกัน
0: ไม่เขาบอกว่าไปก็ยังไม่รู้ว่าไปไหน
1: ค่ะ
0: แต่มีอีกคนหนึ่งไป
1: ใครอ่ะ
0: ผมบอกไม่ได้แต่สามคนไปก็แล้วกันอ่ะ
1: เป็นคนในการเมืองปะคะ
0: ไม่เป็นการเมืองเราคุยเรื่องการเมืองไม่
1: เดี๋ยวสิ
0: เ
1: ดี๋ยวคุณผู้ชมต้องค่อยๆล้อตะเข็บไปเป็นคนใน

0: การเมืองและคนคนนั้นน่ะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณดังแค่ไหน
1: พอแล้วผู้นำทางจิตวิญญาณอะไรนะพอแล้ว
0: เอาเหรอ
1: มันก็สามารถคิดได
0: ้ค่ะ
1: แต่มันก็เป็นการเชื่อมโยงโดยใช้จินตนาการก็ได้
0: อืม
1: งั้นของจริงที่ต้องมาดูมันก็ต้องมาดูนี่การเปิดสภาสมัยวิสามันลงมติให้ความเห็นชอบพระราชกำหนด
0: ค่ะ
1: การเปิดสภาให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70
0: ค่ะ
1: การเปิดสภาแล้วยังในสมัยประชุมเนี่ยมีการยื่นยติไม่ไว้วางใจ
0: ค่ะ
1: อันนี้ถึงจะ real politics
0: เพราะ
1: เอ้าก็เราจะเห็นจริงเราจะเห็นการโหวตไงชึ่งชังชึ่งชังจะเห็น
0: ก็เสียงเขามั่นคง
1: แต่มันก็มีประเด็นอย่างเงี้ยเดือนสิงหาปลายเดือนเนี่ยทางกกต.เขาก็รับปากว่าเขาจะมีบทสรุปของเรื่องที่ไปร้องเรียนว่ามีการหัวเลือกสรรหาหรือว่าที่มาของสว.นะส่วนหลักฐานจะเป็นอะไรยังไงไม่สำคัญเท่ากับว่ากกต.เขาเอายังไง
0: อ
1: าจจะบอกว่ามันต้องมีก็มีก็กกต.เป็นหน้าที
0: ่
1: เป็นหน้าที่กกต.ถูกไหมไม่ใช่หน้าที่ผมไม่ใช่หน้าที่คุณ
0: ค
1: ุณอยากให้มันเป็นยังไงนะเรื่องนึงแต่มันเป็นยังไงนี่อีกเรื่องนึงถ้ามันตรงกันไม่ถูกถูกไหม
0: แต่
1: ถ้าอย่าให้คุณชุติมามีแฟน แต่คุณชุติมาไม่มีแฟน เห็นไหม
0: มันก็ไม่ตรงกัน
1: จะได้ไม่ถูกใช่ไหมถูกไหมใช่ไหมใช่ไหมอ้าวนี่เรื่องจริงอ่ะ
0: แหมยกตัวอย่างซะเห็นภาพเลย
1: สมมติว่าคุณชุติมาอยากมีแฟนแต่ในข้อเท็จจริงคุณชุติมายังไม่มีแฟนม
0: ัน
1: ก็ขัดกันความเป็นจริงก็คือยังไม่มีแฟนแต่ความอยากเป็นคืออยากมีแฟนมันก็ต้องขัดกันก็ต้องมาถามจนเฮ้ยกลัวอายุขนาดนี้จะต้องมีแฟนหรือยัง
0: ไม่ถึงขนาดนี้ใครๆเขาก็เทน
1: ตอนเราก็พูดให้ฟังให้มันเข้าใจว่า
0: แหมไม่ยอมยกตัวอย่างอย่างอื่นเลยเอาใกล้ตัวเชียวเห็นภาพ
1: ดูความเป็นไปตามความเป็นจริงกับอยากให้ความเป็นไปตามใจของเราอันไหนมันควบคุมได
0: ้เราเนี่ยสิควบคุมตัวที่เป็นปัจจัยของเราได้
1: เราไปควบคุมการเราไปควบคุมเรื่องข้างนอกได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ก็ถูกต้องแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องข้างนอกใช่ไหมถ้าคุณจะมีแฟนต้องมีคนมาชอบคุณคุณคุมได้เหรอ
0: ค่ะหูแดงเลยว่าให้ไปตอบคำถามอื่นๆ
1: เดี๋ยวเขาจะขอหยุดเบรกก่อน
0: ได้เลยค่ะอาจารย์เนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องของสว.ก็มีคำถามเกี่ยวข้องกับสว.และนี่ด้วยพันธบัตรรัฐบาลออม plus อาจารย์ทันเนี่ยเขาไหม
1: โหนี่พูดสารภาพเลยนะโอนเงินไปกองไว้ที่จะซื้อตอนเช้า
0: ค่ะ
1: ห้าแสนผมเป็นคนไม่ชอบมุสาวาทา
0: แล้วสุดท้าย
1: ยังไม่ทันจะกดเลยแม่งหมดแล้ว
0: นั่นน่ะสิทำไมถึงหมดไวขนาดนี้
1: ก็ด
0: ี
1: ว่ะไม่ต้องเสียเงินไว้ดี
0: คุณผู้ชมหลายๆคนบอกว่าสนใจยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังนะคะเมื่อสักครู่เดี๋ยวอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของสว.ถามเรื่องนี้นิดนึงค่ะการเลือกสว.ครั้งหน้าเรายังจะเลือกแบบเดิมอีกหรือเปล่า
1: การได้มาซึ่งสว.ด้วยวิธีการเลือกกันเองตามกลุ่มต่างๆ
0: ค่ะ
1: ก็ประเด็นก็มีอยู่ว่าเขาจะเปลี่ยนไหมต้องเริ่มหนึ่งถ้าแก้รัฐนูนเขาต้องมีการเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็ว่ากันใหม่อีกแบบสว.ชุดนี้ก็อยู่ได้5ปีเป็นต่อไม่ได้ได้วาระเดียว
0: ค่ะซึ่งตอนนี้
1: เขาจะครบ5ปีก็เนี่ย5ปีก็เลยสภาไปปีนึง
0: ค่ะแล้วบทบาทของ
1: ปี74เขาจะเป็นปี74ถึงจะครบวาระ
0: ค่ะแล้วบทบาทของสว.ในรัฐบาลชุดนี้และในห้วงเวลานี้ค่ะมีอนุภาพสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์
1: ไม่เท่าไหร่นะส่วนใหญ่คืออำนาจสูงสุดก็คือการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระแล้วก็อัยการสูงสุดส่วนใหญ่ก็เนี่ยกกต.ศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรพวกเนี้ย
0: คือ
1: ไปอ่านเอาเองอ่ะคือผมจะไปนั่งจำเลยเรื่องพวกนี้แล้ว
0: งั้นอาจารย์จำเรื่องนี้นิดนึงค่ะเพราะอยากรู้รายละเอียดค่ะคุณผู้ชมถามเรื่องพันธบัตรรัฐบาลออม plus มีหลายคำถามมากเลยนะคะเช่นว่าคือออม plus เนี่ยไอ้พันธบัตรเนี้ยเขาเปิดขายวันไหนกันแน่คะ31กรกฎาคมหรือ3สิงหาคม
1: ไม่มันเป็น2ก้อนก้อนละ 2,000 ล้านนะอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8 กับอายุ10ปีดอกเบี้ย 2.8 นะมีภาษีดอกเบี้ยร้อยละ15ด้วยนะเวลาคิดดอกเบี้ยจริงก็ต้องเอา 0.85 คูณจ่ายทุก3เดือนที่ว่าเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนแรกเนี่ยนะเขาแบบที่เรียกว่ามาก่อนได้ก่อนก็เขาไม่ได้อั้นไงเขาไม่ได้อั้นว่าจะซื้อได้เท่าไหร่ไม่เกิน50ล้านเท่านั้นอันนี้ 2,000 ล้านทั้งหมดเนี่ย 4,000 ก้อนแรกเนี่ย 2,000 ล้านเริ่มเปิดจองเนี่ยวันนี้วันแรก
0: ค่ะ
1: นะวันที่31กรกฎาคมวันแรก

0: จนถึงกว่าจะหมดแต่คราวนี้ปัญหาคือเมื่อเช้าเนี่ยมันขายหมดภายใน21วินาที
1: เป็นไปได้ไงอ่ะ
0: เอามันทำไมจะเป็นไปไม่ได้ปะโถ 2,000 ล้านน่ะมันเงินนิดเดียวสำหรับคนเป็นแสนแสนคนน่ะ
1: แล้วไปอยู่ที่ใครอ่ะ
0: เอาอยู่ที่ใครก็เหลืองเขาเขา
1: First come first serve นี่มันเป็นยังไงอ่ะ
0: ใช่เดี๋ยวก็ใครตะคุบได้ก่อนก็ได้ผมยังไม่ทันเลย
1: โอ้โหถ้าอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าร
0: ัฐบาลอันนี้เขาขายอ่ะคราวนี้มันมีอีกก้อนนึง
1: ค่ะ
0: อีกก้อนนึงเนี่ยที่เราเคยคุยให้ฟังที่มีคนมาถามเนี่ยอีกก้อนนึงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะบอนคอนเน็กแพลตฟอร์ม
1: อ
0: ันนี้เขาจะขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ขายผ่านธนาคารอันนี้ได้ทุกคน
1: เพราะ
0: ว่าเขาแจกไพ่รอบวงให้คนละพันคนละพันถ้าคุณต้องการ 5,000 เขาแจกรอบแรกครบทุกคนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ได้คนละพันครบเขาก็แจกรอบ2เขาก็แจกรอบ3เขาแจกรอบ4เขาแจกรอบ5อย
1: ่
0: างนี้เขาเรียกว่าสมอลบอทล็อตเฟิร์สสมอลบอทล็อตเฟิร์สคือให้ทุกคนได้ทุกคน
1: small lot first
0: นะ small lot first small lot first อย่างนี้
1: จัดสรรแบบเท่าเทียม
0: ซึ่งยังไงมันก็ต้องได้อะผมจะให้เห็นตัวอย่างถ้าทุกคนได้แค่พันเดียวนะคุณต้องใช้คนอะมาซื้อ2ล้านคนใช่ไหม 2,000 ล้านอะให้ได้พันหนึ่งก่อนอ่ะใช่ไหมระหว่างที่จองเนี่ยว
1: ัน
0: ที่3ถึงวันที่5เนี่ยจองเนี่ยอาทิตย์หน้าเดี๋ยววันจันทร์อังคาร
1: พุธ3ถึง5สิงหาคม
0: แต่คุณจะต้องไปมีบัญชีนะถ้าเกิดใครยังไม่มีบัญชีคุณก็ไปติดต่อธนาคารของคุณน่ะเปิดบัญชีที่จะซื้อไอ้บอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มเนี่ย3ถึง5นะ
1: 3ถึง5สิงหาคม
0: 3ถึง5สิงหาคมแล้วเขาจะตัดเงินว่าคุณได้เท่าไหร่เนี่ยวันที่6สิงหาซึ่งเราไม่รู้แต่อย่างนี้คือเราไม่รู้ว่าเราได้เต็มจำนวนที่เราจองหรือเปล่าแต่เราก็ลงเงินไปก่อนสมมติเราลงเงินไปแสนนึงเขาแจกไพ่รอบพันต้องใช้คน2ล้าน
1: อ้าวอย่างนี้แสดงว่ารูปแบบนี้ค่ะอาจารย์เขาก็เอามาปิดในข้อที่แบบก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าโหผู้ลงทุนรายใหญ่ๆคนมีเงินหนาๆก็ได้ไปก่อน
0: เรื่องของเขา
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบนี้
0: ได้ท
1: ุ
0: กคนได้ทุกคน
1: แสดงว่าราย
0: ต้องมีผมว่าเกินพันเพราะต้องใช้คน2ล้านคนถึงจะหมดถ
1: ู
0: กไหมถ้าคนไปจองประมาณสัก
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเขาต้องไปถามต้องไปเนี่ยวันที่13สิงหาจะไปประชุม
1: ค่ะ
0: ไปถามเขาให
1: ้อาจารย์13สิงหาจะไปประชุมเรื่องอะไรคะ
0: ผมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
1: ค่ะ
0: ผมอยู่นานกว่ารัฐบาลผมจะบอก
1: วาระดำรงตำแหน่งกี่ปี
0: 3ปีผมอยู่นานกว่ารัฐบาลมาโตรัฐบาลเปลี่ยนผมยังเป็นอยู่เลยเปลี่ยนรัฐมนตรีครั้งผมก็ยังนั่งอยู
1: ่นี่เป็นมากี่เดือนแล
0: ้
1: ว
0: เอาเป็นมาโอ้ยไม่กี่เดือนนี่เองเพิ่งมาเป็นหมาดๆเนี่ยเป็นประมาณเดือนธันวา
1: เพิ่
0: งเป็นมาแค่ครึ่งปีผมยังมีวาระอีกตั้ง2ปีครึ่งอ
1: ่ะ
0: ผมว่ารัฐบาลไปก่อน2ปีครึ่งก็แล้วกันนะ
1: ไปเชียร์
0: ผมอาจจะเจอรัฐมนตรีครั้งคนใหม่ที่ไม่ใช่เอกนิติซึ่งไม่เป็นเรื่องสำหรับผมไม่แคร์ผมไม่สนใจอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเบื้องหลังเลยอ
1: ่ะอะไรอ่ะคะ
0: ผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะก
1: ็
0: ซื้อไม่ทัน
1: พันธบัตรรัฐบาล
0: พันธบัตรวันนี้ที่ซื้อ First Come First Serve ก็ซื้อไม่ทัน
1: เขาบอกอาจารย์แบบตรงๆเลย
0: โถคุณเราแม่งผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วจะต้องไปพูดอะไรกันอ้อมค้อม
1: ท่านก็ไม่ทัน
0: ท่านก็ไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่จะซื้อขายไอ้สมอลล็อตเฟิร์สเนี่ยสมอลบอทล็อตเฟิร์สเนี่ยก็เหมือนกันถ้าผมอยากได้ผมก็ต้องไปเปิดเพราะ
1: งั้นแสดงว่าไปเปิดรอไว้เลยสิ
0: อ้าวก็ไม่รู้เว้ย
1: จะได้ทัน
0: ไม่เลยมันโถถ้ามันได้นิดหน่อยก็ไม่เอาอ่ะ
1: เออก็ทยอยไว้อาจารย์
0: เดี๋ยว
1: เรา
0: พอไหมล่ะไอ้ผมมันพอวิเคราะห์หุ้นกู้ได
1: ้
0: มไม่ต้องไอ้ผมนั่นไม่ต้องแบบว่าพันธบัตรอะไรหรอก
1: อาจารย์แต่ตอนนี้คนที่มีสตุ้งสตางอ่ะเขาก็จะไปโซลูชันนู้นไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นแต่บางคนอาจารย์เขาก็ไม่มีสตางเช่นเดียวกันค
0: ุ
1: ณผู้ชมท่านนี้บอกว่าม
0: ีสตางนี่ไม่ต้องพูดเลย
1: โอ้บางคนมีอาจารย์แต่ว่าโหมันตึงเหลือเกินนะช่วงนี้ผ่อนบ้านไม่ไหวอาจารย
0: ์
1: เศรษฐกิจไม่ดี
0: อะไรคนมีตังผ่อนบ้านไม่ไหวคนมีตังต้องผ่อนบ
1: ้านคือบางคนเนี่ยอาจารย์สมัยก่อน
0: เอามีตังหรือไม่มีตัง
1: มีไม่มากอะ
0: มีไม่มากก็อย่าไปผ่อนอย่าไปซื้ออะไรสิวะ
1: มันมีไปแล้วอ่ะมันเป็น
0: มีไปแล้วอ่ะนั่นแหละมันก็อันนี้
1: ก็ต้องมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัย
0: ไม่
1: ม
0: ี
1: บ
0: ้าน
1: ทำไงเดี๋ยวให้หนูอ่านคำถามให้จบก่อน
0: ไม่ถ้าคุณตามคุณถ้าคุณทำกรรมคุณก็ต้องเสวยวิบาก
1: โอ้ถ้าพูดอย่างนั้นมันก็อนิจจังอ
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเขาผ่อนบ้านไม่ไหวเลยเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเนาะรายได้ก็ไม่เพียงพอกับรายจ่ายอาจารย์อย่างเงี้ยพอจะมีวิธีแนะนำเขาบ้างไหมคะ
0: โอเคผมต้องถามมาก่อนว่าเขากู้เท่าไหร่กู้มาเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะสองก็คือ

0: ที่เขากู้มาเนี่ยเขาเหลือเงินที่จะต้องผ่อนเท่าไหร่แล้วเขาผ่อนรายเดือนเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ถ้าข้อมูลกว้างๆแบบนี้ผมตอบไม่ได้แต่วิธีที่ดีที่สุดนะถ้าเกิดจะผ่อนไม่ไหวก็ต้องยกบ้านให้คนอื่นให้ไปผ่อนต่อไอ้อย่างเงี้ยไอ้เนี้ยปี40ผมแนะนำอย่างนี้ไปเยอะแล้วรอดตายไปเยอะแล้ว
1: ค่ะแต่นั้นน่ะอยากให้มันเป็นช้อยสุดท้ายเลยอ่ะยังอยาก
0: ไม่อยากให้มันเราตอบปัญหาเราไม่ได้เอาใจช่วยนะ
1: ค่ะ
0: เราตอบปัญหา
1: อ่ะมันมีวิธี
0: ถ้าคุณไม่สามารถจะมีบ้านอยู่ต้องไปอยู่บ้านเช่าชีวิตจริงถ้าคุณมีบ้านเช่ายังไม่มีอยู
1: ่
0: คุณต้องไปอยู่วัดครับเพราะวัดไม่ต้องเช่า
1: บวรสังฆารามขามวาสีอาจารย์เอาแบบรีไฟแนนซ์อย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะ
0: มันก็ไอรีไฟแนนซ์เนี่ยมันทำให้เราผ่อนถูกลงแต่ถ้าเราไม่มีรายได้รีไฟแนนซ์ก็ไม่ได้อยู่ดี
1: อ
0: ันนี้ก็เห็นว่ามีธนาคารเขาก็ดูตรงนี้อยู
1: ่ค
0: ือในกรณีที่ดอกเบี้ยมันแพงแล้วเราต้องการลดการผ่อนลงมาไออย่างเงี้ยอาจจะทำรีไฟแนนซ์ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับธนาคารนะว่าเขาจะยอมให้รีไฟแนนซ์บ้างมีธนาคารไหนจะทำ
1: จริงๆแล้วก็มีหลากหลายธนาคารนะคะคุณผู้ชมสามารถไปหาข้อมูลเอาได้แต่วันนี้ทางทีมงานของเราก็คัดเลือกข้อมูลมาให้เนี่ยนะคะอย่างเช่นของธนาคารออมสินเนี่ยของธนาคารออมสินมีสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์อยู่ค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีค่ะแล้วเขาก็ยังมีทางเลือกการผ่อนชำระแบบผ่อนต่ำปีแรกเนี่ยผ่อนเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ยังมีมาตรการสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริงแต่ว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 5,000 บาทนะคะ
0: สต็อป
1: ค่ะ
0: การที่เราจะรีไฟแนนซ์เนี่ยมันต้องทำการประเมินราคาทรัพย์สิน
1: ใช่
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายโอเคไม่ต้อง
1: และพวกค่าจดจำนองตามที่จ่ายจริงเนี่ยอันนี้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็สำหรับผู้ที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะใครที่สนใจเอาเป็นว่าแบบนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอ
0: รายละเอียด
1: ใช่แล้วเดี๋ยวนุ่นบอก
0: ให้ละเอียดนะเวลาเขาพูดอะไรตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยสำคัญจะบอกให้นะ
1: ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึง15ตุลาคมนี้นะคะหรือเข้าไปในแอปนี้ก็ได้ของเขานะคะแอป MyMo หรือว่าเว็บไซต์นะคะ www.gsb.or.th หรือว่าธนาคารออมสินในทุกสาขา
0: ก็ได้อันนี้เข้าใจว่ารีไฟแนนซ์ใช่ไหมไม่ใช่กู้ใหม่นะ
1: สินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ค่ะแล้วก็มีอัน
0: จริงที่จริงอ่ะถ้าเป็นคนแก่ๆแบบผมเนี่ยถ้าเกิดจะให้มีเงินใช้ตลอดจนตายเนี่ยนะเราก็ทำรีเวิร์สมอร์เกจ
1: มันเป็นยังไง
0: เราก็เอาบ้านเราไปวางไว้แล้วก็ถอนเงินมาทีละงวดทีละเดือนทีละเดือนเหมือนกับตอนเราจะเป็นบ้านของเรา
1: ค่ะ
0: ตอนจะเป็นบ้านเราต้องผ่อนทุกเดือนทุกเดือนพอครบ20ปี15ปีเราผ่อนหมดธนาคารก็โอนมาเป็นสินทรัพย์ของเรา
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ผมอายุ70ใช่ไหมผมก็เอาเนี่ยไปวางธนาคารแล้วผมก็เบิกเงินมาทุกงวดท
1: ุ
0: กงวดท
1: ุ
0: กงวดจนผมตายถ้าผมตายแล้วมูลค่ามันเหลืออยู่ลูกหลานที่ได้รับมรดกผมก็ไปเอา
1: ค่ะ
0: ถ้าผมตายแล้วผมตายแล้วมันหมดราคาเงินที่ผมเบิกมาจากธนาคารเท่ากับมูลค่าก็ธนาคารก็ไปขาย
1: เอาเป็นช้อยแล้วกันนะคะชอบแบบไหนลองดูรูปแบบเอา
0: ก็ต้องดูว่าไอ้นี่มันวัยรุ่นคนทำงานเดี๋ยวผมคนแก่ต้องคิดแบบคนแก
1: ่ต้องดูเรื่องของอายุด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีคำถามด้วยค่ะจะเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาจึงมีการอบพยพไปที่สเปนเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันนะคะ
0: ไม่รู้เรื่องเลยว่ะ
1: ดูข่าวต่างประเทศหน่อยค่ะอาจารย์คะทำไมจึงมีผู้อพยพข้ามมาจากโมร็อกโกไปยังดินแดนของสเปนเยอะขนาดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะตามข่าวอ่ะคือตามข่าวอาจารย
0: ์คุณชุติมาครับ
1: ค่ะ
0: โฟลเดอร์ผมเต็มนะครับผมไม่รู้เรื่องนี้เลยคุณพูดไป
1: เดี๋ยวนุ่นพูดให้และอาจารย์บอกหน่อยว่าอาจารย์ก็เคยไปเที่ยวสเปนเช่นเดียวกันแต่นุ่นอ่านเนื้อข่าวก่อนคือมีคนอพยพอ่ะข้ามมาจากโมร็อกโก
0: คนที่ว่าเป็นคนชาติไหน
1: เขาไม่ได้ระบุสัญชาติ okay. นุ่นไม่ได้ทราบสัญชาติ
0: มันอยู่ในโมร็อกโกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วมายังดินแดนของสเปนโอ้หลายหมื่นคนแล้วนะคะแล้วเกิดการอพยพแบบนี้หลายวันแล้วแต่วันนี้เยอะค่ะเพราะอันนี้เขายังไม่ได้สรุปนะเป็นการคาดการณ์ว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสเปนมีคำวินิจฉัยว่าผู้อพยพที่ถูกสกัดกลางทะเลขณะพยายามข้ามไปยังเซวาตาหรือเมลียาซึ่งเป็นดินแดนอีกแห่งของสเปนจะไม่สามารถถูกส่งตัวกลับโมร็อกโกโดยทันทีได้ค่ะเขาเลยคาดว่ามันมาจากเรื่องนี
0: ้คิดว่าอันนี้นะเดาอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: เดาว่าเขาอะถ้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนสเปนถูกไหมอันนั้นสันนิษฐานว่าที่ไปจากข้างล่างเนี่ยถ้าไปจากมาร็อกโกนี่จะเป็นพวกอาหรับนะไอ้ตรงนี้มันตรงเป็นช่องแคบยิบรอนต้านะช่องแคบยิบรอนต้าเนี่ยมันคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่จะไปออกมหาสมุทรแอตแลนติก
1: ใช่
0: ไหมถ้าเป็นทะเลในเนี่ย มันจะมีเมืองใหญ่ที่ผมเพิ่งไปเมื่อไม่นานมานี้ชื่อมาลากาเมืองมาลากานี่แหละไอ้มาลากามาเลเซียเนี่ยมันมาจากชื่อนี
1: ้แล้วทำไมชื่อเขา
0: อ่ะมันมีแถวนี้มันจะมีมาลากามีวาเลนเซีย
1: อ
0: ันนี้เป็นเมืองเป็นดินแดนที่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นข้างในนะแต่เซียต้าเนี่ยมันเป็นดินแดนของโมร็อกโกแล้วมันมีอาจจะมีเกาะเล็กๆตรงนั้นอีกอันนึง
1: เน
0: ี่ยนะเนี่ยซ้ายมือเนี่ยคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเอ้ยโทษมหาสมุทรแอตแลนติกขวามือเนี่ยคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนข้างล่างเนี่ยคือโมร็อกโกข้างบนเนี่ยคือสเปนโอเคไหมคราวนี้ยังไงมีอะไร
1: แล้วทำไมอ่ะอาจารย์คนเนี่ยนะ
0: ถ้าเขาทหารสเปนบอกว่าใครที่อพยพมาเขาจะไม่ส่งตัวกลับ
1: ทางทะเลเนี่ย
0: ถูกไหม
1: เนี่ยอาจารย์
0: เขาใช่เนี่ยก็ไม่ส่งตัวกลับเขาก็มาสิว่ายน้ำตรงนั้นมันแคบ
1: ม
0: ันไม่กว้าง
1: อาจารย์แต่ว่าดินแดนโมร็อกโกนี่มันสีวิไลมากเลยไม่ใช่หรอ
0: มันคนละคืออย่างนี้คุณต้องเข้าใจอย่างนี้นะอันนี้ต้องเข้าใจประวัติศาสตร์จักรวรรดิโรมันเลยคือดินแดนทางตอนเหนือที่เป็นแอฟริกาเหนือทั้งหมดเนี่ยเคยเป็นจักรวรรดิเป็นดินแดนจักรวรรดิโรมันที่สำคัญผมจำชื่อในพลไม่ได้น
1: ะ
0: มันก็จะมีอัลจีเรียตูนิเซียลิเบียโมร็อกโกเนี่ยมันเป็นดินแดนในจักรวรรดิโรมันนะฮันนิบาลฮันนิบาลกรุงคาร์เทจเนี่ย อยู่ในแถวนี้ไอ้นี่มันคือฝั่งใต้ของเมดิเตอร์เรเนียนไอ้ข้างบนนี่ก็จะเป็นอิตาลีเป็นฝรั่งเศสเป็นสเปนเห็นไหม
1: ก็รวยกระจุกจนกระจายงั้น
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละเรื่องกัน
1: เหรอโอ้กลุ่มเศรษฐีที่เราเห็นก็น่าจะแค่หยิบมือเดียว
0: ก็ดูคนเ
1: ดียว
0: แล้วก็บอกว
1: ่
0: าต่อไปก็จะไม่ได้จะไม่ได้วีซ่าเชงเก้นอะไรผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ตามนะบอกก่อนนะพูดไปผิดก็ขออภัย
1: อาจารย์เราคิดบ้างไหมว่าเนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงแรกหรือว่าเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูแล้วอะค่ะสงครามมันเริ่มขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆหลักๆก็จะเป็นในตะวันออกกลางอะรัสเซียยูเครนก็ยังไม่จบ
0: ก็เห็นหลักๆก็สองที
1: ่ค่ะ
0: มันก็ไม่ขยายก็รัสเซียมันก็ไม่ได้บุกไปนอกยูเครน
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่เคยอยู่เนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตถ้ามันไปบุกประเทศใหม่บุกโปแลนด์เนี่ยโอเคถ้ารัฐกองทหารรัสเซียปูตินบุกโปแลนด์เนี่ยอันนี้สงครามโลกแน่นอน
1: ค่ะ
0: แต่มันก็อยู่กับยูเครนก็หักกันไปหักกันมาลบมา4ปีแล้วไปไหนนะ
1: ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางที่มีสงครามอยู่ในขณะนี้
0: ก็สงครามขนาดนี้ตะวันออกกลางเนี่ยก็คืออิสราเอลกับสหรัฐบอมอิหร่านอิหร่านก็ตอบโต้โดยการกูก็ถล่มจอร์แดนถล่มบาเรนถล่มกาตาร์ถล่มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งทหารอิหร่านไอ้ทหารสหรัฐอเมริกามีฐานทัพแล้วก็ไอ้พวกฮูตีกบฏฮูตีมันไม่กบฏอ่ะมันยึดเมืองหลวงอยู่ไอ้พวกฮูตีเนี่ยฮูตีเนี่ยรัฐบาลอิหร่านสนับสนุนไอ้นี่เขาก็เปิดฉากตอนนั้นก็ไปทางภูมิภาคก็แถวนั้นคาบสมุทรอาหรับ
1: มันยังยืดเยื้อแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ไงเพราะมันก็ส่งผลต่อราคา
0: พ
1: ลัง
0: งานผมจะบอกให้มันเป็นตัวผ่อนนะ
1: ฮะ
0: เหมือนกับน้ำมันเดือดถ้าคุณเปิดพวยการมันระบายความร้อน
1: ค่ะ
0: คุณต้องเข้าใจว่าศตวรรษที่แล้วที่เราไม่ได้เกิดเนี่ยนะสงครามมันเกิดขึ้น2ครั้งนะสงครามเกิดขึ้น2ครั้งสงครามครั้งที่สงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2
1: ค่ะ
0: อันนั้นคือเคยเกิดขึ้นแล้วศตวรรษที่21ยังไม่มีสงครามโลกแต่มันก็เพิ่งมาแค่26ปีสมัยศตวรรษที่20สงครามโลกมันเกิดขึ้นตอนต้นศตวรรษแล้วก็ตอนกลางศตวรรษ1944ถึงกัน1941ถึง1944สงครามโลกครั้งที่2ส่วนครั้งแรกเนี่ยผมจำไม่ได้นะประมาณ1911 1911 12ถึงประมาณ14 17 17 18แล้วแถวๆเนี้ย
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ้นปี2050ไปปีนี้เป็น2026ถ้าพ้น2050ไปก็ถือว่าเซฟเห็นไหมผมไม่ได้เห็นอยู่แล้วสบายมาก
1: นี่ตอนนี้ออกกำลังกายแข็งแรงค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดอ่ะ
0: เรื่องพอแล้วคุยแล้ว
1: ราคาพลังงานราคาพลังงานให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ราคาพลังงานก็ไม่มีอะไรตอนนี้รัฐบาลก็ตรึงอยู่นะไอ้36.69 บาทสตางค์ทั้งเบนซินและดีเซลเนี่ยแต่ชดเชยดีเซลลิตรละประมาณ8บาท
1: ใช่
0: ชดเชยไอ้ชดเชยดีเซลลิตรละ8บาทตอนนี้ก็ทะลุไปเท่าไหร่ละ6เท่าไหร่60,000เท่าไหร่ละ
1: อ๋อกองทุน6กองทุน

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
4: เลือกนี่สิครับ
2: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
4: ปลอดภัย
2: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
4: อ้าวสายต่อไป
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์เปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
8: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อ

0: กิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: พรมแดนยุโรปเจอกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีครับมีผู้อพยพผิดกฎหมายเกือบครึ่งแสนใช้จังหวะเวลาของประเทศโมร็อกโกที่เป็นวันเฉลิมฉลองประจำปีทะลักเข้าสู่เมืองสเวตาซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกของสเปนในแอฟริกาเหนืออาศัยวิธีว่ายน้ำอ้อมแผงกั้นทางน้ำเข้าสู่เขตอธิปไตยยุโรปพอหนีเข้าไปปั๊บนี่ก็สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นวิกฤตทางมนุษยธรรมระดับท้องถิ่นขณะเดียวกันก็กลายเป็นรอยร้าวลึกทางการทูตสั่นคลอนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสหภาพยุโรปทันทีครับสองจุดนี้คือสเวตาและเมเลยามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เพราะว่าเป็นพรมแดงทางบกเพียงแห่งเดียวของสหภาพยุโรปเชื่อมต่อกับทวีปแอฟริกาพอเกิดวิกฤตนี้ก็ทำให้เกิดการปะทะคารมอย่างรุนแรงระหว่างนายกรัฐมนตรีสเปนเปโตรสตานเซสแห่งซึ่งเป็นเจ้าบ้านที่กำลังเจอกับคลื่นมนุษย์ที่คาดไม่ถึงว่าอยู่ดีๆจะมากันถึง 4-5 หมื่นคนถึงแม้ภายหลังจะใช้ทั้งตำรวจและทหารบังคับให้กลับไปเกือบเกินครึ่งขณะนี้แต่ปัญหาคือสเปนถูกประเทศสหภาพยุโรปหลายประเทศบอกว่าใช้ไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าสเปนนั้นไม่มีมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้อพยพผิดกฎหมายเข้าประเทศเพราะว่าสมาชิกยุโรปอื่นๆก็กลัวครับว่าถ้าหนีเข้ามาสเปนได้ก็จะเข้าไปในประเทศต่างๆในยุโรปได้เช่นกันนายกสเปนตอบโต้ว่าการกระทำของประเทศหรือข้อความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สเปนของบางประเทศในยุโรปโดยเฉพาะอิตาลีและฝรั่งเศสนั้นเป็นความเห็นแก่ตัวไม่ร่วมกันช่วยเหลือแล้วยังมาประณามสเปนอีกเรื่องนี้จึงกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มีการมองว่าสเปนนั้นมีนโยบายเปิดกว้างเกินไปและมันเกิดจากคำพิพากษาของศาลสูงว่าคนที่อพยพเข้ามาทางทะเลนั้นทางการจะส่งกลับไปทันทีไม่ได้ต้องมีการสำรวจตรวจสอบสาเหตุของการหนีเข้ามาด้วยดังนั้นข่าวนี้ออกไปปั๊บนี่ก็ถูกโซเชียลมีเดียปั่นจนกระทั่งมีการระดมคนแล้วก็แน่นอนครับพวกมิจฉาชีพก็เลยไประดมให้คนโมร็อกโกเนี่ยแห่กันเข้ามาเพราะว่าว่ายน้ำเข้ามาก็ได้เดินเข้ามาก็ยังได้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ว่ามาตรการป้องกันย่อมจะไม่มีผลถ้าหากเป็นคลื่นมนุษย์ขณะนี้ตอนนี้มันก็เลยเกิดปัญหาระหว่าง EU ด้วยกันสเปนกับประเทศอื่นๆเพราะว่าอิตาลีประกาศเลยว่าขอยกเลิกการที่จะให้พาสปอร์ตเชงเก้นเข้ามาในอิตาลีรอยร้าวชัดเจนครับฝรั่งเศสโปรตุเกสเป็น2ประเทศหลักที่มีพรมแดนติดกับสเปนแต่ไม่ร่วมลงนามในจดหมายที่จะกดดันสเปนเรื่องนี้และผู้นำ22ประเทศของ EU ระบุว่ายุโรปไม่สามารถยอมให้มีการใช้ผู้อพยพเป็นเครื่องมือในภัยคุกคามแบบไฮบริดเพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ว่าการเข้า EU แบบผิดกฎหมายนั้นทำได้ง่ายนายกรัฐมนตรีอิตาลีจิโจมาลินีบอกว่าการป้องกันพรมแดนภายนอกของสหภาพไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมของยุโรปขณะเดียวกันประธานคณะกรรมการยุโรปเออร์ซูล่าวอนเดอร์ไลเยนก็บอกว่าภาพที่เมืองสเวตานั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ไ เราไม่สามารถปล่อยให้ใครก็ตามเข้ามาในสหภาพยุโรปของเราโดยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเธอเนี่ยเป็นผู้รับแรงกดดันจากจดหมายของ22ผู้นำเพื่อให้ดำเนินการเด็ดขาดขึ้นดังนั้นวิกฤตครั้งนี้ซับซ้อนกว่าเรื่องพรมแดนปกติครับมีสาเหตุหลักๆน่าจะเป็น 2-3 เรื่องคือคำวินิจฉัยของศาลฎีกาสเปนศาลมีคำสั่งว่ามาตรการส่งกลับผู้ลี้ภัยทันทีไม่สามารถนำมาใช้กับผู้ที่ถูกสกัดจับทางน้ำได้โดยอัตโนมัติต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามกฎหมายซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าเครือข่ายอาชญากรรมได้ใช้จุดนี้เป็นเครื่องมือดึงดูดผู้อพยพขณะเดียวกันก็มีประเด็นความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของสเปนกับเวสเทิร์นซาฮาราถึงแม้สเปนจะยืนยันความสัมพันธ์ที่ดีกับโมร็อกโกแต่ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังมีปมความขัดแย้งเรื่องเวสเทิร์นซาฮาราเพราะว่าเวสเทิร์นซาฮาราต้องการแยกออกจากโมร็อกโกและสเปนดูเหมือนว่าจะมีท่าทีสนับสนุนฉะนั้นการที่สเปนกระชับความสัมพันธ์กับแอลจีเรียซึ่งเป็นคู่แข่งของโมร็อกโกด้วยทำให้เกิดข้อสังเกตเรื่องความหย่อนยานในการคุมพรมแดนฝั่งโมร็อกโกในบางช่วงขณะเดียวกันรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีซานเชสของสเปนก็เริ่มมาตรการปรับสถานะให้ชาวต่างชาติที่พำนักผิดกฎหมายสามารถทำงานได้ซึ่งก็ถูกพรรคฝ่ายค้านในประเทศโจมตีว่าเป็นปัจจัยดึงดูดส่งสัญญาณผิดๆไปยังทวีปแอฟริกานี่แหละครับกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้นาทีนี้ประเทศสหภาพยุโรปเองมีความรู้สึกว่าสเปนไม่เอาจริงเอาจังเพียงพอสเปนก็โกรธประเทศสหภาพยุโรปที่จงใจจะชี้นิ้วมากล่าวหาโดยไม่ร่วมกันคิดร่วมกันทำมันจะนำไปสู่การประชุมนัดพิเศษครับของประเทศยุโรปที่บอกว่าเราเดือดร้อนฉะนั้นต้องหามาตรการร่วมเพื่อจะกดดันสเปนให้ต้องกำชับกำชาและมีการใช้กฎหมายป้องกันอย่างแท้จริงเพื่อว่าคลื่นมนุษย์รอบต่อไปนั้นจะไม่มาในลักษณะเป็นแสนเป็นล้านซึ่งจะเข้ามาท่วมทั่วทวีปยุโรปจะก่อวิกฤตทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก็เป็นไปได
2: ้สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มี

0: 94.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้าน

0: และช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็เข้าสู่เดือนใหม่นะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก4เดือนก็จะหมดปี2559เวลาผ่านไปรวดเร็วมากความเคลื่อนไหวหลายๆสถานการณ์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดการปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับวันนี้มาไล่เรียงประเด็นที่น่าสนใจกันเป็นประจำกับทุกๆวันจันทร์ครับดร.สุภวุฒิสายเชื้ออยู่กับเราครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับดูเหมือนข่าวเรื่องช่องแคบฮอร์มุสก็เป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งนึงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะมีเป็นเหมือนสถานการณ์ดีขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์เท่าที่อ่านข่าว
3: คือดูผิวเผินเหมือนกับว่าดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไปกลับมาอย่างนี้มาตลอด
2: ใช่
3: นี่เราก็อยากจะพูดในเชิงลึกว่าอะไรเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับก่อนหน้า
2: ครับ
3: ก็เอาอย่างนี้แล้วกันขอเท้าความไปนิดนึงนะครับถ้านึกกลับไปเนี่ยอเมริกาประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนเริ่มสงครามนี้เมื่อวันที่28เดือนกุมภาโดนโจมตีอิหร่านเขานะครับระหว่างที่ก่อนหน้านั้นยังเจรจาเขาอยู่เลยการเจรจาการเป็นการโจมตีหวังจะล้มรัฐบาลเพราะว่าเป็นการโจมตีผู้นำฆ่าผู้นำแล้วก็ฆ่าผู้นำหลายๆคนในของอิหร่านตามข่าวเนี่ยบอกว่าระดับผู้นำอิหร่านเนี่ยตายไป80คนเลยนะครับจากการโจมตีวันที่28เดือนกุมภาแล้วก็มีโจมตีต่อเนื่องอย่างรุนแรงต่อไป38วัน
2: ครับ
3: งั้นเริ่มต้นก็เป็นแบบนั้นพอหลังจากนั้นแล้วพอประมาณวันที่7เมษาเหมือนกับมีการชะลอการโจมตีแล้วก็มีการโจมตีไปกับกันเล็กๆน้อยๆต่อไปอีกประมาณสักเดือนกว่าๆ
2: คร
3: ับ จนกระทั่งตอนปลายเดือนพฤษภาเนี่ยก็เหมือนกับมีแบ็คแชนเนลมีการคุยกันหลังใหม่นะครับคุยกันโดยมีผู้โดยมีอินเทอร์ล็อกเตอร์มีคนที่พยายามเข้ามาเชื่อม2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกาตาร์ไม่ว่าจะเป็นปากีสถานหรือแม้กระทั่งโอมานที่ก็อยากให้มันสงบขึ้นมาเราก็อย่างที่เราทราบก็คือได้มีการบอกว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วแล้วก็มี MOU ที่มีอยู่14ข้อเมื่อวันที่17มิถุนาก็มีการลงนามกันวันที่14มิถุนาก็ดูเหมือนกับว่าเรานึกว่าจะจบละเร
2: ื่อง
3: เพราะว่าก็คุยเพราะว่าใน MOU เนี่ยพูดถึงเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอย่างน้อยในช่วงแรก60วันที่จะให้มีเรือผ่านไปได้นะครับ60วันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการขยายการเจรจาครอบคลุมเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นไปโดยในขณะเดียวกันเนี่ยอเมริกาก็ยกเลิกการบล็อกเขตหรือการปิดกั้นไม่ให้อิหร่านส่งน้ำมันได้แล้วอเมริกาก็ยังยกลิฟต์ไอ้พวก financial sanction ให้สามารถที่จะได้รับเงินอิหร่านเนี่ยจะได้เงินจากการขายน้ำมันอิหร่านจะขนน้ำมันออกจากท่าเรือไปขายได้แล้วก็ขายแล้วอเมริกาก็จะไม่บล็อกเรื่องการใช้เงินดอลลาร์มาซื้อขายกันฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยก็นึกว่าทุกอย่างน่าจะจบลงอย่างน้อยที่สุดใน60วันแรกนั่นอิหร่านควรจะไม่ทำอะไรที่จะทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะอิหร่านได้เงินเปิดช่องแคบได้ขายของก็นึกว่าโอเคอย่างน้อย60วันแล้วว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่า พอวันที่7กรกฎาค
2: ม
3: นับภาพนับไปนะครับแค่ประมาณไปผ่านเวลาผ่านไปสักประมาณแค่20วันเท่านั้นเองเนี่ยไม่ถึง20วันเนี่ยก็มีการที่อิหร่านโจมตีเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสจำได้ไหมครับผ่านช่องแคบฮอร์มุสที่ผ่านไปทางด้านชายฝั่งของโอมานไม
2: ่
3: มาฝั่งผ่านด้านของอิหร่าน
2: ฝั่งตรงข้ามกันครับ
3: มันสะท้อนให้เห็นว่าอิหร่านเนี่ยเขาต้องการจะส่งสัญญาณว่าเขาจะคุมช่องแคบให้ได้แล้วเรือที่จะผ่านช่องแคบเนี่ยต้องผ่านตามเงื่อนไขของอิหร่านไม่ใช่ตามเงื่อนไขของโอมานหรือตามเงื่อนไขของอเมริกันก็เลยโจมตีเรือไปวันที่7เดือนกรกฎาคมนะครับฉะนั้นไอ้ MOU อันนั้นเนี่ยมันก็ศักดิ์สิทธิ์ไปแค่20วันเท่านั้นเองโอเค หลังจากนั้นทรัมป์ก็สั่งให้อเมริกาของทัพอเมริกาในโจมตีบอมอิหร่านต่อเนื่องไป13วันจำได้ไหมครับวันเลยพอ13วันเสร็จปั๊บทรัมป์ก็หยุดทรัมป์เขาก็หยุดพอหยุดไปแล้วเนี่ยก็นึกอิหร่านก็นึกก็หยุดแล้วก็นึกว่าโอเคเดี๋ยวคงอิหร่านคงเข้าใจแล้วแหละว่าคุมช่องแคบไม่ได้แต่สิ่งที่มันแปลกคือวันที่28กรกฎาคมก็คือสัปดาห์ที่แล้วเดือนวันสัปดาห์วันอังคารเนี่ย
2: คร
3: ับ อิหร่านไปโจมตีฐานทัพอเมริกาที่จอร์แดน
2: ใช่
3: นี่ก่อนไหมครับรอบนี้มันแตกต่างจากรอบอื่นเป็นรอบที่อิหร่านเริ่มก่อน
2: ครับ
3: นึกภาพนะครับตอนแรกเนี่ยอิหร่านเนี่ยโจมตีเรือที่ผ่านช่องแคบเพราะว่าอยากจะขุมช่องแคบแต่หลังจากที่บ๊อบทรัมป์บอมไป13วันเราทรัมป์หยุดอิหร่านก็โอเคก็หยุดด้วยเหมือนกันเพื่อจะหวังว่าจะมีการเจรจาแต่กลายเป็นว่าพอหยุดไปแล้วเนี่ยอิหร่านมาโจมตีเองเลยวันที่28กรกฎาคมคืออังคารที่แล้วแล้วจบฐานทัพของอเมริกาที่จอร์แดนด้วยนะครับพอเป็นอย่างนั้นทรัมป์แกก็โมโหเราเห็นข่าวใช่ไหมว่าสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยแกพูดแบบเดี๋ยวจะโจมตีหนักเลยมีข่าวว่าจะอาจจะต้องใช้ทหารไปยึดครองพื้นที่ไปขึ้นไปบนเกาะค้าของอิหร่านทาง State Department หรือกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาก็ออกแถลงข่าวบอกว่าคนอเมริกันในภูมิภาคถ้าออกมาได้ออกมาเถอะออกมาจากตอนออกกลางซะดูเหมือนกับว่าโหมโรงที่จะ โจมตีหนักเลยทรัมป์ก็พูดอย่างนั้นว่าจะโจมตีอิหร่านหนักเลย
2: ครับ
3: เพราะว่าอิหร่านเป็นคนเริ่มก่อนเมื่อวันที่28กรกฎาคมก็ปรากฏว่าตามข่าวว่าวันเสาร์เนี่ยก็มีการล็อบบี้กันใหญ่เลยนะครับกาตาร์เองก็พยายามไปคุยกับอิหร่านวันเสาร์เราหาโปรโพสัลใหม่หาข้อเสนอใหม่มาคุยกันเรื่องช่องแคบฮอร์มุซดีกว่าม
2: ีการคุยกับซาอุดิอาระเบีย
3: นะครับพรินซ์โมฮัมหมัดบินซาเมนเนี่ยก็โทรไปหาทรัมป์เลยขอคุยทั้งนั้นก่อนหน้าก็ส่งน้องชายซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไปหาทรัมป์ที่ไวท์เฮาส์แล้วเนี่ยก็ขอบอกว่าอย่าเลยหยุดอย่าเพิ่งโจมตีเลยโจมตีเดี๋ยวลำบากกันไปหมดนะครับเพราะว่ารู้แล้วถ้าโจมตีไปเนี่ยเรื่องมันจะบานปลายขึ้นไปใหญ่เพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันบานปลายที่เราคุยไปก่อนจำได้ไหมครับว่าพวกฮูตี้ก็เริ่มโจมตีเป้าหมายในอิหร่านแล้วก็ในซาอุดิอาระเบียแล้วก็เริ่มที่จะพยายามจะปิดช่องแคบดับเอลแมนเดฟซึ่งเป็นช่องแคบที่ทางซาอุดิอาระเบียใช้ในการขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงคือเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันจะท้อนให้เห็นว่าเราฟังเหมือนกับว่าโจมตีกันไปกันมาไม่แตกต่างจากเดิมทรัมป์พูดไปพูดกลับไม่แตกต่างจากเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างจากเดิมคือกลายเป็นว่าอิหร่านเป็นคนเริ่มโจมตีก่อน

0: แล้วอิหร่านเป็นคนโจมตีเริ่มโจมตีก่อนแล้วขยายการการความขัดแย้งเพิ่มขึ้นไปอีกสองอย่างนะครับหนึ่งเริ่มก่อนกับสองขยายเข้าไปอีกขยายไปทางฮูตี้ขยายไปทางจอร์แดนโจมตีไปกระทั่งที่อียิปต์ไปใกล้ๆกับเรือไปโจมตีเรือของอเมริกาที่จะผ่านช่องแคบซูเอซที่อียิปต์คือเห็นเลยว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออิหร่านเปลี่ยนไป
1: อ
0: ิหร่านเนี่ยเขากำลังแสดงท่าทีว่าเขาเป็นคนคุมเกมไม่ใช่อเมริกาคุมเกมเหมือนกับวันเดือนกุมภาที่ผ่านมา
1: ครับ
0: เขาเป็นคนโจมตีก่อนเขาเป็นคนขยายการความขัดแย้งอันนี้ไปถึงอียิปต์ขยายไปถึงซาอุดิอาระเบียไปถึงฮูจีไปถึงจอร์แดนนะครับกลายเป็นว่าอิหร่านเนี่ยถูกหรือผิดไม่รู้ผมเล่าให้ฟังว่าในทางท่าทีแบบว่าจะเป็นคนคุมเกมไม่ใช่ให้อเมริกาคุมเกม
1: โดยใช้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวอาหรับเป็นหมากในเกมนี้อย่างนั้นใช่ไหม
0: ในกรณีนี้ดูเหมือนก็ใช่คือดูเหมือนก็อิหร่านคิดว่าถ้าเป็นคนที่จะมานั่งรอให้อเมริกาโจมตีอย่างเดียวตัวเองจะเสียเปรียบ
1: คือผมเคยคุยกับอาจารย์เหมือนกันเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าคือก่อนหน้านี้อิหร่านก็เคยโจมตีประเทศพันธมิตรที่มีกองทัพอยู่ในอ่าวอาหรับแล้วก็อาจจะบอกว่าทำไมประเทศพันธมิตรเหล่านี้อย่างเช่นกาตาร์อย่างเช่นจอร์แดนอย่างเช่นซาอุดไม่ไปคุยกับสหรัฐว่าหยุดโจมตีเถอะเพราะว่าฉันจะเดือดร้อนไปด้วยคุณไม่ได้เดือดร้อนอย่างเดียวประเทศพันธมิตรของคุณที่อยู่รอบอ่าวอาหรับก็เดือดร้อนไปด้วยซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็คือประเทศเหล่านี้เริ่มที่จะเสียงดังขึ้นอเมริกาก็ยอมรับอย่างนั้นถูกไหม
0: คือมันลึกซึ้งกว่านั้นนิดนึงนะครับที่คุณวรพงษ์พูดถูกต้องว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ปัญหามันเป็นตั้งแต่แรกนะครับว่าตอนที่ทรัมป์แกโจมตีอิหร่านตั้งแต่วันที่28เดือนกุมภาเนี่ยทรัมป์ก็ไม่ได้บอกกล่าวประเทศในภูมิภาคที่เป็นพันธมิตรเลยไม่ได้มาเล่าให้เขาฟังก่อนไม่ได้ไปคุยกับเขาก่อนอยู่ก็ตูมตามมาเขาก็งงกันอยู่ใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยากที่ประเทศพวกเนี้ยจะสามารถที่จะดึงทรัมป์ได้แต่ก็เป็นอย่างที่คุณวรพงษ์ว่าจริงๆคือถ้าดูตามข่าวเนี่ยเหมือนว่าทรัมป์เองก็เคยไปเชื่อนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลว่าเฮ้ยซัดอิหร่านไปเลยเดี๋ยวจบเลยจบเร็วด้วยเดี๋ยวจะเป็นฮีโร่ใช่ไหมครับแต่พอเวลาผ่านไปนี่ครบ6เดือนแล้วนะน
1: ี่ครบ6เดือนโอนลบกันมาครึ่งปีแล้วไวมาก
0: เกินนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าลบกันเนี่ยถ้าจำได้ในลบกันเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยมันสิงหาแล้วนี
1: ่
0: ใช่ไหมครับผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าทรัมป์ก็คงรู้สึกเฮ้ยเนทันยาฮูเนี่ยพาเข้าป่าไปอ่ะ
1: คร
0: ับ ก็เลยหันมาฟังซาอุดิอาระเบียมากขึ้นพูดอย่างนั้นแล้วกันคือตอนนี้ประเทศตะวันออกกลางอื่นๆเนี่ยถึงเริ่มที่จะโอเคพอที่จะพูดคุยกับทรัมป์ได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็จะยอมว่าในตะวันออกกลางเองเสียงก็แตกนะครับย้ำนะครับในตะวันออกกลางเสียงก็แตกเพราะว่าประเทศบางประเทศอย่างเช่น UAE เนี่ยเห็นต่างจากซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียเนี่ยเคยหาทางเกียร์เสียเถอะซาอุดิพูดอย่างนั้นนะครับโอมานก็คงเป็นการเกียร์เสียเถอะเพราะโอมานก็จะคุมช่องแคบด้วยนึกออกไหมกาตาร์ก็ให้เกียร์เสียเถอะเพราะว่าใช้เจาะแก๊สธรรมชาติจากหลุมเดียวกันอิหร่านกับกาตาร์เนี่ยนะครับแต่ UAE บอกเฮ้ยไม่ใช่ UAE บอกลุยไปเลย
1: เคลียร์ให้จบ
0: ใช่คุยให้ทำเหมือนเดิมคุณคิดทำไงก็ทำให้จบซะอิสราเอลก็แน่นอนบอกเฮ้ยคุณไออิหร่านเนี่ยไว้ใจไม่ได้หรอกนะครับยังไงอิหร่านก็บอกว่าเป็นนโยบายของอิหร่านที่จะล้มล้างสหรัฐอเมริกาเป็นนโยบายของอิหร่านที่จะทำลายล้างอิสราเอลแต่อิสราเอลก็รับไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าทรัมป์ฟังใครแต่ว่าเสียงก็แตกในภูมิภาคนะครับแล้วก็ยังมี
1: เหมือนซาอุจะเป็น
0: ห้องด้วยนะครับอย่างเช่นปากีสถานเองก็ยังเอียงเข้าไปทางด้านอิหร่านเหมือนกันเป็นต้นนะครับ
1: ก็ดูเหมือนซาอุดิอาระเบียจะเสียงดังกว่าเขาเพื่อนรอบนี้ทำโดยฝันถูกไหมฮะ MBS มาเองเลย
0: คือกรณีของซาอุดิอาระเบียเองก็มีความสลับซับซ้อนอยู่มากเหมือนกันนะครับคืออย่างนี้ถ้าคุณประพงศ์กลับไปดูเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยซาอุดิเขาก็เห็นโอกาสเขาก็เลยบอกเป็นล็อบบี้ทรัมป์ว่าเฮ้ยทรัมป์อเมริกาคุณมาช่วยพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของซาอุดิอาระเบียหน่อยได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับรัฐมนตรีพลังงานอเมริกาก็ไปคุยเสร็จสับมาบอกโอเคเราตกลงกันแล้วอเมริกาจะทุ่มทุนสร้างการใช้พลังนิวเคลียร์ให้กับซาอุดิอาระเบียซึ่งซาอุดิอาระเบียต้องการมากๆเลยคือการที่จะไปมีศักยภาพด้านนิวเคลียร์นะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยไม่เคยยอมทำอย่างนั้นมาก่อนเลยแต่อยู่ๆรัฐมนตรีพลังงานบอกให้โอเคพอพูดอันนั้นเท่านั้นแหละที่อเมริกาเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะบอกว่าอย่างนี้แปลว่าคุณกำลังเปิดโอกาสให้ซาอุดีเดี๋ยวพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วก็ถ้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วเดี๋ยวคนอื่นในนั้นก็จะอาวุธนิวเคลียร์กันหมดทุกคนแล้วอิหร่านก็บอกถ้าซาอุดีมีได้ทำไมอิหร่านจะมีไม่ได
1: ้ครับ
0: มันเลยเกิดการชักเข้าชักออกก็คือทรัมป์ก็เลยไปตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าที่อเมริกาจะไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้กับซาอุดิอาระเบียเนี่ยซาอุดิอาระเบียจะต้องยอมรับเอบราฮัมส์อะคอร์ดก่อนเอบราฮัมส์อะคอร์ดคือข้อตกลงที
1: ่
0: อเมริกาเนี่ยเคยสร้างเงื่อนไขเอาไว้ทรัมป์เคยสร้างเงื่อนไขเอาไว้ว่าอยากจะให้ซาอุดิอาระเบียหรือใครก็ตามเนี่ยที่ถ้าต้องการที่จะมาให้อเมริกาช่วยเหลือนู่นนี่นั่นเนี่ยจะต้องไปมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลซะก่อน
1: ครับ
0: นี่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาเคยยืนยันเสมอว่าเขาจะไม่มีทางเปิดความสัมพันธ์ทางเป็นทางการกับอิสราเอลจนกว่าอิสราเอลจะยอมรับว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยจะต้องมีโฮมแลนด์จะต้องมีประเทศคืออิสราเอลจะครอบไงครับคือเรื่องมันทุกอย่างมันสลับซับซ้อนมากเลยเราไปฟังนิดนึงว่ามันมีฉะนั้นอยู่ๆทรัมป์เนี่ยก็ชักออกเดิมทีเนี่ยชักเข้าก็คือเดิมทีบอกจะช่วยพัฒนานิวเคลียร์ให้กับอิรักแค่ให้กับซาอุดิแต่หลังก็ชักออกว่าไม่ได้ต้องเซ็นไอเอพรามาคอร์ดซึ่งซาอุดิบอกเฮ้ยเซ็นไม่ได้ตราบใดที่อิสราเอลยังถล่มกาซายังถล่มปาเลสไตน์แบบนี้นะครับยึดครองพื้นที่ของปาเลสไตน์แบบนี้ไปยึดครองพื้นที่ของเลบานอนด้วยซ้ำไปไม่ได้ก็เลยความสัมพันธ์มันไม่ได้มีความสำคัญที่ราบรื่นเลยครับคุณวราพงศ์ก็เล่าให้ฟังมีแง่มีมุมมีเงื่อนไขอะไรกันเยอะแยะไปหมดเฉพาะนี่แค่เฉพาะซาอุดิอาระเบียนะแล้วมีเรื่องอื่นเยอะแยะเลยนะครับก็เลยเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่ามันไม่ได้ง่ายอะไรหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้ง่ายไม่ชัดเจนว่าใครพวกใครในเรื่องไหนอย่างไรแล้วก็เดิมทีเนี่ยการบล็อกเขตการปิดช่องแคบฮอร์มูสแล้วการบล็อกเขตการพยายามเปิดช่องจอยตอนที่อเมริกาจะไปคุมช่องแคบฮอร์มูสแล้วก็ไปบล็อกเขตอิหร่านเนี่ยเดิมทีซาอุดิอาระเบียก็เดิมเกือบจะไม่ช่วยอเมริกาไม่ยอมให้ใช้ฐานทัพด้วยซ้ำก็ทำให้รู้สึกบาดหมางกันในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ
1: แต่การส่งสัญญาณว่าจากทางทรัมป์เองเห็นบอกว่าพูดบน Air Force One เลยว่ามีซาอุก็มาคุยด้วยแล้วก็ประเทศพันธมิตรคือเริ่มจะมีกรอบในการเจรจาตกลงกันอีกแล้วอีกครั้งแล้ว
0: นะใช่ครับคือถ้าเราฟังผิวเผินว่าก็เหมือนเดิมอีกแล้วเดิมทีก็มี MOU นั่นยังไงอย่างเงี้ยผมถึงเล่าให้ฟังว่ามันไม่เหมือนเดิมตรงที่ตอนนี้อิหร่าน
1: จมดีก่อน
0: ทำท่าทีจะคุมเกมนะครับคุมเกมโดยการทำให้ไอ้ข้อขัดแย้งไม่ได้ขัดแย้งอเมริกากับอิหร่านทั้งขัดแย้งไปทั้งภูมิภาคเลยคือ widen the conflict เลยนะครับ widen the conflict เลยคิดว่าประเด็นเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อให้ประเทศในภูมิภาคมาช่วยมากดดันอเมริกาด้วยเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าอิหร่านจะไม่ยอมเจรจากับอเมริกาตัวต่อตัวเพราะว่าเห็นแล้วว่าอเมริกาเนี่ยทรัมป์เนี่ยไว้ใจไม่ได
1: ้ครับ
0: ฉะนั้นถ้าจะมีข้อตกลงอะไรเนี่ยผมคิดว่าอิหร่านจะต้องให้มีข้อตกลงซึ่งมีสักขีพยานและมีคนอื่นๆมาร่วมด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าอเมริกาจะไม่เบี้ยวผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าไม่ได้อย่างนั้นอิหร่านพร้อมที่จะ ทำให้ไอ้การความขัดแย้งนี่มันยืดเยื้อต่อไปเพราะคิดว่าทรัมป์เนี่ยทนให้เรื่องนี้มันยืดเยื้อไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งตอนเดือนพฤศจิกาฉะนั้นมันมีอยู่สองมิตินะครับคุณวรพงศ์ที่หนึ่ง
1: ค
0: ือทำให้ความขัดแย้งขยายออกไปอีกกับที่สองคือให้ความขัดแย้งยาวนานขึ้นไปอีกทรัมป์อิหร่านผมคิดว่าทำสองอย่างนี้แล้วอิหร่านจะชนะ
1: อ
0: ิหร่านจะแพ้ทั้งที่ที่ตัวเองเนี่ยในเชิงของการทหารสู้อเมริกาไม่ได
1: ้
0: ก็ทำแบบนี้มีโอกาสไม่แพ้มีโอกาสชนะ
1: ก็แสดงว่าตอนนี้ข้ออำนาจในการต่อรองไปอยู่ที่อิหร่านแล้วก็เขาคุมเกมอยู่ด้วยถือไพ่สองใบในมือคือใบแรกก็คือเรื่องของการยังคงพูดถึงช่องแคบฮอร์มุสเป็นตัวเปลี่ยนเกมกับตัวเรื่องของประเทศพันธมิตรในอ่าวอาหรับที่ตอนนี้เริ่มเสียงแข็งมากขึ้นหรือดังมากขึ้นเพื่อที่ให้สหรัฐหยุดโจมตีก็จะมีไพ่สองใบ
0: คือจริงๆแล้วอิหร่านเนี่ยเขาต้องการ4อย่างนะครับคุณรัฐพงศ์อันที่1คือต้องการขายน้ำมันให้มีแคชฟลู
1: ครับ
0: 2ต้องการคุมช่องแคบฮอร์มูสก็จะเก็บเงินด้วย3เนี่ยเขาต้องหาทางป้องกันไม่ให้ถูกอเมริกาฆ่าผู้นำอีกคือบอมบ์แบบที่พยายามล้มรัฐบาลอีกเป็น existential risk ของเขา
1: คร
0: ับ แล้ว4เขาก็ยังต้องการอาวุธนิวเคลียร์แล้วต้องการที่จะมีจรวดและยังต้องการที่จะมีประเทศยังต้องมีสมัครพรรคพวกอย่างเช่นฮูตี้อย่างเช่นพวกเฮสบอลาอยู่อีกเนี่ยคือสิ่ง4อย่างที่อิหร่านเขาต้องการ4อย่างพวกนี้นะครับทีนี้ใน4อย่างที่เขาต้องการเนี่ยเขาจะทำยังไงให้ได้4อย่างนี้เขาก็จะทำ4อย่างเพื่อใช้ได้4อย่างที่ว่าเมื่อกี้ทำ4อย่างคือข้อที่1คือจะพยายามทำมันก็ได้ให้สามารถฆ่าฐานอเมริกาให้เยอะที่สุดเพราะยิ่งถ้าฆ่าฐานอเมริกาได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะยิ่งทำให้อเมริกาต้องถอยเขาเชื่ออย่างนั้น2คือดันให้ราคาน้ำมันสูงก็จะกระทบทั้งอเมริกาทั้งโลกทำให้กดดันอันที่3ก็คือพยายามที่จะขยายไอ้คอนฟลิกต์ขยายไอ้ความขัดแย้งไปให้ประเทศรอบข้างคือประเทศกัลฟ์สเตทนี่ค่อนข้างที่จะรู้สึกกดดันมากไปช่วยกดดันอเมริกาต่อแล้ว4เนี่ยตอนสุดจบจริงๆเนี่ยเขาต้องการจะทำให้อำนาจของทรัมป์ถดถอยลงไปโดยให้ทรัมป์แพ้การเลือกตั้งตอนเดือนพฤศจิกายนนี้นี่คือ4อย่างที่อิหร่านจะทำผมคิดว่าอย่าง4อย่างที่อิหร่านจะทำทำ4อย่างนี้ได้เนี่ยอิหร่านจะชนะต้องพูดกันตรงพยายามวิเคราะห์กันตรงๆว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องคราวนี้กลับมาว่าโอเคแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้อะไรเกิดขึ้นอันวันนี้มันเพียงแต่ว่าทรัมป์บอกว่าเฮ้ยเขาขอให้เจรจาและอ้างว่าตอนนี้มีเฟรมเวิร์กมีกรอบที่จะให้ไปสู่ข้อตกลงโดยไม่บอกรายละเอียดว่าอะไรแต่ทรัมป์ก็พูดเหมือนกันว่าช่วงนี้ต้องทำเร็วๆใช้คำว่าต้องให้ rapidlyrapidly นะครับต้องให้ถ้าไม่เร็วทรัมป์จะโจมตีเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกนะครับเพราะมันมีหลาย
1: คำว่าข้อตกลงอิสลามบัตก็คือข้อตกลงที่เคยคุยกันที่ปากีสถานตอนนั้น
0: ใช่ครับอันนั้นเจ๊งไปแล้วไงครับ MOU
1: เห็นว่าจะรื้อฟื้นอันนี้มาถูกไหมอาจารย์ตามข่าว
0: หรือฟื้นไปก็ไม่มีประโยชน์นะคุณวรพงศ์อันนี้คือ MOU เมื่อวันที่17 มิถุนายนที่มีอยู่14 ข้อ
1: คือ
0: ก็วนคือมันคือเหมือนกับวนในอ่างนะครับ
1: ไปเรื่องในอ่างอยู่
0: คุณวรพงศ์ก็มีเรื่องเดิมนั่นแหละว่าตกลงโอเคช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยใครคุม
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีช่องแคบฮอร์มูสใครคุมเรื่องนิวเคลียร์ยังไม่ได้คุยกันเลยเรื่องเกี่ยวกับจรวดและไอ้โดรนและอะไรต่างๆที่อิหร่านมีจะจำกัดหรือไม่จำกัดแค่ไหนแล้วก็มีเรื่องของ proxy ของอิหร่านคือพวกฮูตี้พวกเฮสบอลาห์แล้วก็สุดท้ายคือแน่นอนคือเรื่องของอิสราเอล
1: มันมีประเด็นอาจจะเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนเบรกหน้าครับอาจารย์มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องนี้คือล่าสุดมีการพูดคุยและให้สัมภาษณ์ก่อนว่าทางอิหร่านกับทางโอมานได้มีการตกลงกันเรื่องของเส้นทางใหม่ที่จะล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมาคุยประเด็นนี้ขยายผลเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวก่อนพักเบรกนะครับผมมีข่าวสารที่ดีครับ มาเรียนคุณผู้ฟังก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวพักเบรกแล้วกลับมาคุยในประเด็นที่น่าสนใจกันครับเรื่องราว

0: สารที่ดีสำหรับในช่วงแรกนะครับเรามาพูดคุยกันก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารจากผู้สนับสนุนเจดีของเราเช่นเคยนะครับทางธนาคารออมสินครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่จะมาฝากกันนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ออมเงินได้ง่ายขึ้นเงินต้นก็ไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือว่า 0.2% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมลุ้นรับรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับหรือเงื่อนไขอื่นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับผมก็มาฝากเงินที่ธนาคารออมสินได้ตามดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินเขาให้อย่างที่เรียกว่าพิเศษเลยทีเดียวรวมทั้งลุ้นรางวัลด้วยครับเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ามาขยายความกันต่อเรื่องช่องแคปของมูสแล้วก็เรื่องอื่นที่น่าสนใจครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yn10awards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
7: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
6: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio

0: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับเรามาที่ข่าวสารเพิ่มเติมครับมาติดตามงานสัมมนาดีๆจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กันครับช่วงนี้กรมเตรียมลุยเดินหน้าจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาครับซึ่งถือเป็นการเปิดมุมมอง FTA ฉบับล่าสุดระหว่างอาเซียนกับแคนาดาโดยงานนี้นะครับกรมได้ยกทัพกูรูทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่องกลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดารวมถึงโอกาสความท้าทายและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปีหน้าครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก FTA และการขยายตลาดต่างประเทศได้จากหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายในงานนี้ด้วยนะครับการสัมมนาครั้งนี้จะเปิดฉากขึ้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่7สิงหาคมนะครับตามมาด้วยภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีในวันที่27สิงหาคมและปิดท้ายที่กรุงเทพในวันที่9กันยายนนี้นะครับโอกาสดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้นะครับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถลงทะเบียนได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามข้อมูลได้ที่ call center 02-507-7555และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th นะครับก็ข่าวสารดีๆเพิ่มเติมนะครับมาพูดคุยกันต่อครับอาจารย์อยู่ในสายนะครับ
6: อยู่ในสายแล้วครับ
5: ครับเรื่องที่เขาบอกว่าตอนนี้คุยกันรู้เรื่องระหว่างอีหลายกับโอมาเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มูสอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเขาบอกเป็นเส้นทางใหม่อาจารย
6: ์ไม่ได้คุยกันรู้เรื่องตามข่าวบอกว่าเป็นข้อเสนอของโอมานว่าเรามาแบ่งกันอย่างนี้อย่างนั้นได้ไหมซึ่งไม่มีรายละเอียดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอิหร่านจะยอมหรือไม่แล้วไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะยอมหรือไม่ครับเป็นข้อเสนอเฉยผมคิดว่าในที่สุดแล้วคงจะไม่ได้เพราะว่าลึกๆเนี่ยอิหร่านต้องการจะคุมช่องแคบแล้วอเมริกาไม่ยอมให้คุมแล้วประเทศในกัลฟ์เสร็จต่างๆก็ไม่ต้องการให้คุมผมคิดแบบนั้นนะครับแต่ก็จะต้องไปต่อไปก็เลยเป็นห่วงเรื่องของผลกระทบตรงนี้ว่าผมก็ยังมีความเห็นแบบเดิมนะครับว่าเรื่องนี้จะยืดเยื้อไปในเชิงที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ระดับสูงแล้วก็สิ่งที่จะทำให้มันเกิดผลกระทบกับพวกเราเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีด้านของไม่ใช่แค่น้ำมันดิบอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของแก๊สธรรมชาติด้วยเพราะว่าตอนนี้แก๊สธรรมชาติสต็อกแก๊สธรรมชาติที่ยุโรปเนี่ยมีค่อนข้างจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติแล้วยิ่งใกล้เข้าหน้าหนาวเมื่อไหร่เนี่ยทางยุโรปก็ต้องการจะใช้แก๊สธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เรื่องของแก๊สธรรมชาตินี่เข้าใจว่ามีปัญหายังผลิตไม่ได้ยังส่งไม่ค่อยได้ด้วย

0: คงไม่กล้าขยับขยื่นอะไร
1: ใช่ครับ
0: ไม่รู้ว่าจะคาดการอย่างไรแล้วถ้าผู้ประกอบการเนี่ยเขาไม่ขยับขยื่นเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มีเดี๋ยวสินค้ามันจะไม่ออก
1: ครับ
0: ครับคือผู้ประกอบการเขาจะบอกโอเคพอราคาลงเขาแล้วก็ทุกอย่างปลอดภัยเขารีบขายดีกว่าหรือไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ครับเพราะเขาต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าคาดการได้ว่าในอนาคตสถานการณ์จะเป็นยังไงถึงจะกล้าตัดสินใจว่าโอเคจะซ่อมหรือยังไอ้ที่ถูกบอมไปต้องลงเรือจะส่งไปไหมทั้งจะส่งไปซื้อหรือส่งหรือว่าส่งไปขายก
1: ็ยังไม่รู้จะเอายังไงกันดีครับ
0: ดังนั้นผมก็เป็นห่วงว่าไปมาอย่างเนี้ยไม่ได้ทำให้เกิดสภาพความเป็นจริงในส่วนของการผลิตออกมาจริงๆมีของออกมาจริง
1: ๆครับ
0: ของมันจะไม่ออกนะครับก็เป็นห่วงอย่างนั้นคราวนี้ก็เลยอยากจะมาคุยอีกเรื่องนึงคือเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของอเมริกา
1: ใช่ครับ
0: วันที่29 กรกฎาคมคือวันพุธที่พ
1: บกัน
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าออกมา93มีคณะกรรมการที่ลงคะแนนเนี่ย9คนบอกว่าตรึงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 3.5-3.75 แล้วก็3คนบอกเฮ้ยขึ้นไปเถอะดอกเบี้ยเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้ที่ขึ้นเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ากลุ่มพวกนี้เขาบอกเฮ้ยตอนนี้ราคาน้ำมันมันก็สูงเงินเฟ้อก็ยังคุมไม่ได้ก็ยังเกิน 2% ในระยะสำคัญแล้วก็ยังมีแรงขับเคลื่อนของ AI แล้วก็เห็นเลยว่าตลาดแรงงานก็ไม่ได้อ่อนแอลงไปเพราะฉะนั้นต้องขึ้นแล้วล่ะดอกเบี้ยนโยบายเพราะดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันต่ำไปยังคุมเงินเฟ้อให้เข้าเป้าที่ 2% ไม่ได้นะครับผมคิดว่าอันนั้นเป็นอันที่1ที่เห็นชัดว่านานๆทีเนี่ย FOMC ของอเมริกาถึงจะมีเสียงแตกได้เยอะขนาดนี
1: ้
0: อันที่2ก็คือเควินวอชผู้ว่าคนใหม่เนี่ยแกก็ทำสไตล์เดิมคือแถลงการสั้นมากไม่ยอมคุยอะไรเท่าไหร่แล้วยอมรับด้วยว่าไอ้ที่ต่อสู้กันข้างในเนี่ยต่อสู้กันอย่างเข้มข้นก็ใช้ว่าเป็นการต่อสู้แบบในครอบครัว family fight
1: ใช่
0: แกบอกว่าอย่างนั้นI ask for a good family fight and I got one คืออยากให้ทะเลาะถกเถียงกันเต็มที่เลยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าผมคิดว่าประเด็นให้เห็นว่านี่คือ signature Kevin Walsh เลย signature ของ Kevin Walsh คือตลาดคุณไปคิดเองอย่าให้ FOMC อย่าให้แบงก์ชาติอเมริกาเป็นพี่เลี้ยงอีกนั่นคือนโยบายหลักของเควินวอชเราจะไม่เป็นที่เลี้ยงให้ตลาดคุณไปคิดกันเอง
1: ไปชี้นำไม่ปกป้องไม่ดูแล
0: จะมีอย่างเดียวคือจะบอกว่าต้องการที่จะคุมเงินเฟ้อให้ได้ 2% จริงๆแต่เราจะทำยังไงเนี่ยคุณไปคิดเองเราเองก็ยังทะเลาะกันเองอยู่เลยนะครับไม่เหมือนกับสมัยตั้งแต่ Alan Greenspan ใกล้มาจนกระทั่งถึงเบนมานันเก้ใกล้มาจนกระทั่งเจเน็ตเยเลนนะครับ
1: ลง
0: มาถึงเจอโรมพาวเวลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าพยายามโอ้ตลาดพยายามที่นำตลาดพยายาม เป็นพี่เลี้ยงให้ตลาดมาตลอดนะครับเควินวอลฟ์ไม่ใช่พวกคุณต้องไปคิดเองเพราะว่า Federal Reserve เองที่ผ่านมาชี้นำบางทีก็ชี้นำผิดถูกๆคุณต้องคิดกันเองคราวนี้คำถามคือว่าเวลาพูดว่าคุณต้องคิดกันเองเนี่ย implication เนี่ยมันคืออะไร
1: ครับ
0: คืออะไรในความเห็นของผมเนี่ย implication มันเป็นแบบนี้อันที่หนึ่งคือความผันผวนจะเพิ่มขึ้นเยอะเพราะตลาดต้องไปคิดเองความผันผวนจะเพิ่มขึ้นเยอะเพราะสิ่งที่Federal Reserve จะทำเนี่ยเกิดทำขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่บอกก่อนแล้วเขาจะเปรี้ยงเลย
1: ครับ
0: นะครับอันที่หนึ่งคือ volatility เพิ่มขึ้นอันที่สองก็คืออย่างนี้ผมคิดว่าเดิมทีเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาพยายามคุมทั้งดอกเบี้ยระยะสั้นและดอกเบี้ยระยะยาวนะครับระยะสั้นระยะยาวระยะยาวก็คือโดยใช้ QEตอนหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้คุม QE มากเท่าเดิมแต่เขาก็ยังพยายามระวังค่อยๆถอน QE ที่เรียกว่า QT นะครับคือค่อยๆลดทอนการเข้าไปซื้อ

0: พันธบัตรระยะยาวแล้วก็ขายพันธบัตรระยะที่ถือเนี่ยค่อยๆขายออกไปอย่างช้า
1: ๆครับ
0: เควินวอชเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นโดยไม่บอกชัดเจนแต่เควินวอชเนี่ยอาจจะในความเห็นของผมนะครับเนื่องจากเขาจะไม่อยากคุมเงินเฟ้อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นเร็วเกินไปครับคืออย่างนี้การขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นคือการขึ้นดอกเบี้ยFederal Funds Rate เนี่ยที่ FOMC ทุกครั้งประชุมจะพูดว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนี่คือดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ย
1: ครับ
0: ครั้งหน้าจะมีการประชุมกันเนี่ยเดือนกันยายนนะครับกันยายนที่16เนี่ยตลาดเนี่ยคาดการดูตลาดตลาดล่วงหน้าเนี่ยคาดการว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ย
1: ครับ
0: นะครับจะต้องขึ้นดอกเบี้ย15-16กันยาเนี่ยนี่เพราะว่าตลาดเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากแล้วก็คุมไม่อยู่
1: คร
0: ับ แต่คุณวรพงษ์นึกภาพนะครับ15-16กันยาเนี่ยมันก่อนหน้าเลือกตั้งมิดเทอมของอเมริกาแค่ไม่ถึง2เดือน
1: ครับ
0: ใช่มั้ยครับ
1: ตั้งเดือนพฤศจิกา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมนึกว่าถ้าเควินวอชเขาดันไปขึ้นดอกเบี้ยตอนนั้นอย่างที่ตลาดคาดเนี่ยโอ้โหทั้งแกกระโดดขึ้นกระโดดลงแน่นอนเลยใช่ไหมโปรดแน่นอนเลย
1: คร
0: ับ ถ้าเควินวอชเขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับไม่ขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่ตลาดจะต้องทำเพื่อจะคุมไม่ให้เงินเฟ้อมันรุนแรงเกินไปตลาดจะรีแอคโดยแบบไหนตลาดจะรีแอคโดยการดันดอกเบี้ยระยะยาวขึ้นย้ำนะครับดอกเบี้ยระยะสั้นเฟดคุมดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยตลาดคุม
1: ครับ
0: ถ้ากลัวเงินเฟ้อแล้วเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นตลาดจะกลัวเงินเฟ้อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยระยะยาวคิดว่านั่นน่ะคือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันไว
1: ้
0: ว่า 10-year bond yieldของอเมริกาเนี่ยมันจะกระแทกขึ้นได้อีกอย่างที่เราทราบที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าคนกลับไปดู 10-year bond yieldของอเมริกาเนี่ยเชื่อไหมครับจะกลับไปดูเห็นว่า 10-year bond yieldของอเมริกาเนี่ยมันไหลลงมาตลอดเลยในช่วงประมาณสัก40ปีตั้งแต่ปี1800กว่าๆ
1: คร
0: ับ ลงมาจนต่ำสุดตอนช่วงโควิดที่ 10-year bond yieldเนี่ยลงมาไม่ถึง 1% แล้วมาวันนี้มันกลับขึ้นมา 4.7% แล้วมันมีความเป็นไปได้ว่า 10-year bond yieldจะขึ้นไปอีกนะครับจะขึ้นไปอีกในช่วงข้างหน้าผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูให้ดีคือเพราะ 10-year bond yieldขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแค่ 10-year 30-year bond yieldก็ขึ้นคือพันธบัตร30ปีก็ขึ้นไปด้วยซึ่ง2อันเนี้ยมันจะเป็นตัวสำคัญมากเพราะว่าจะทำให้ตลาดตราสารหนี้เนี่ยมันต้องหวั่นไหวได้นะครับเพราะว่าที่อเมริกาตอนนี้ตลาดตราสารหนี้เนี่ยก็ร้อนแรงมากเพราะว่านอกจากบริษัทปกติจะเป็นต้องไปขายต้องออกหนี้ต้องออกพันธบัตรต้องขายพันธบัตรเพื่ออยากจะกู้เงินจากตลาดแล้วเนี่ยพวกไฮเปอร์สเกลเลอร์พวก Data Center พวก AI ก็กำลังต้องการใช้เงินด้วยเหมือนกันและมันมีทั้งเรื่องของดีมานด์ด้วยนะครับว่าจะมีเพราะฉะนั้นมีความเป็นได้มากไปได้มากเลยว่าเงินว่าดอกเบี้ยระยะยาวอเมริกาจะเป็นขาขึ้นแม้ว่า Federal Reserve จะยังไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้น
1: ครับ
0: จะขึ้นครับเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้อีกขั้นหนึ่งว่าค่าเงินดอลลาร์จะเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นซึ่งที่ผ่านมาดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นจริงๆแต่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนี่พอดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วเนี่ยค่าเงินของประเทศอื่นก็ต้องอ่อนลงจริงไหมครับเพราะต
1: ้
0: องเป็นด้านของเหรียญประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาคือประเทศญี่ปุ่นซึ่งค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นดอกเบี้ยแต่เขาก็ยังไม่ค่อยได้ขึ้นดอกเบี้ยสักทีแต่แนวโน้มเนี่ยเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็อย่างไรก็ตามถ้าใครไปดูติดตามดูเนี่ยนะครับติดตามดูค่าเงินเยนเนี่ยก็จะเห็นว่าค่าเงินเยนเนี่ยมันอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าใครกลับไปดูปีที่แล้วเนี่ยนะครับ เงินเยนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก155 156เยนต่อ1ดอลลาร
1: ์ครับ
0: แล้วมันก็อ่อนตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดอ่อนมากๆเลยเนี่ยตอนปลายเดือนที่แล้วเดือน
1: ทะลุ160มั้ย
0: 163เกือบ164นะครับถ้าคำนวณนั้นเนี่ยจาก156เป็น163 164เนี่ยมันก็จะอ่อนไปสัก 5% เทียบกับเงินดอลลาร
1: ์ครับ
0: ครับพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยล่าสุดสิ่งที่นานๆเห็นทีล่าสุดก็เห็นก็คือธนาคารกลางของญี่ปุ่นร่วมมือกับกระทรวงการคลังของอเมริกาที่อเมริกาในคนที่แทรกแซงค่าเงินไม่ใช่แบงก์ชาตินะครับ
1: จาก
0: เป็นกระทรวง
1: การคลัง
0: กระทรวงคลังอเมริกาเนี่ยเข้าไปร่วมกันแทรกแซงทำให้เงินเยนอ่อนแข็งค่าขึ้นแล้วดอลลาร์อ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นพอในช่วงที่ผ่านมาช่วงวีคเอนด์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นค่าเงินเยนเนี่ยนะครับแข็งค่าขึ้นจาก 163.86 เยนต่อ1ดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นมาดุ้งกลับมาเหลือ 156.36 เยนต่อดอลลาร์เลยเมื่อวันจันทร์
1: แข็งขึ้นกว่า 3% นะโดยประมาณ
0: 4.4% ครึ่งเลยครับ
1: ครับ
0: แข็งขึ้นไปอย่างเห็นอย่างได้ชัดเลย อันนี้เป็นการแทรกแซงของแบงก์ชาติของญี่ปุ่นบวกกับทางกระทรวงการคลังของอเมริกาถามว่าแทรกแซงยังไงก็ง่ายนิดเดียวครับก็คือต้องมีการขายดอลลาร์ออกมานะครับแล้วก็ซื้อเงินเยน
1: ซื้อเงินเยน
0: นะครับแปลว่าเขาว่ายังไงทำให้อะไรแข็งค่าทำยังไงก็ต้องซื้อมันออกมาจากตลาดให้มันมีน้อยก็คือซื้อเยนออกมาจากตลาดทำยังไงให้ดอลลาร์อ่อนค่าราคาของดอลลาร์ลดลงก็ต้องขายดอลลาร์ไปเยอะๆทำให้มีปริมาณดอลลาร์ในตลาดมากขึ้นนะครับพอทำอย่างนั้นภาพบาทเราก็เลยได้อันนี้ส่งไปด้วยถ้าใครกลับไปดูก็จะเห็นว่าบาทเนี่ยก็เลยแข็งค่าขึ้นมาจากเดินประมาณสัก33จุดขนาด 33.8 มันแค่จะ
1: ประมาณ
0: 7
1: ประมาณนั้นใช่
0: ประมาณ 33.8 เนี่ยจนกระทั่งตอนนี้ก็มาแข็งค่าขึ้นมาเป็นสัก 33.3.4 มั้งตอน1ดอลลาร์นะครับก็
1: ไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ไหมครับวิธีการแบบนี
0: ้มีไม่มีคืออย่างนี้ครับมันเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นมันไม่ยั่งยืนหรอก
1: คร
0: ับ ยั่งยืนเพราะว่าใจพื้นฐานจริงๆก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาดอกเบี้ยเขาต่ำเกินไปเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆกว่าอเมริกันอีกด้วยซ้ำไป
1: คร
0: ับ แล้วเขาก็ยังมีเขาก็ยังคือดอกเบี้ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยยังต่ำเกินไปมากเทียบกับเงินเฟ้ออยู่มากเลยทีนี้ประเด็นมันกลับมาว่ายังไงประเด็นกลับมาว่าโอเคประเทศไทยเราเองเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าใจเหมือนกันว่าโดยรวมถ้าฟังดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: เมริกาเองก็ดูเหมือนต้องขึ้นดอกเบี้ยต้องมีนโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้นญี่ปุ่นแน่นอนต้องมีนโยบายที่ต้องตึงตัวขึ้นเหมือนกันแล้วหลายๆประเทศเนี่ยก็ไม่มีประเทศไหนที่จะลดดอกเบี้ยได้เพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าเนี่ยต้องบอกว่าสภาพคล่องในระบบครับจะลดลงนโยบายการเงินโดยรวมทั้งโลกคงจะตึงขึ้นเพราะต้องคุมเรื่องเงินเฟ้อต้องคุมเรื่องเงินเฟ้อถามว่าปัจจัยของเงินเฟ้อมาจากไหนก็มาจาก2เรื่องหลักๆใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องราคาน้ำมันที่เราคุยเมื่อกี้เรื่องที่2ก็คือเรื่องของAI ซึ่งสร้างดีมานด์อยู่เยอะมากเลยในการจะทำโน่นทำนี่ทำนั่นเพื่อที่จะสร้าง data center hyperscaler ลงทุนแล้วก็เทรด AI model ต่างๆแล้วจริงๆแล้วมีปัจจัยที่3ด้วยคือทรัมป์แกเล่นอยากจะขึ้นภาษีศุลกากรเห็นข่าวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ให้ราคาอะไรต่างๆมันแพงขึ้นเรื่อยๆทำให้ราคาสินค้ามันลงไม่ได้แล้วอาจจะทำให้การคาดการเงินเฟ้อเนี่ยมันติดอยู่ที่ระดับสูงงั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าแนวโน้มจะเป็นในทางนั้นมากกว่านะครับสำหรับประเทศไทยก็เหมือนกันก็มีความเสี่ยงมีความเป็นห่วงเหมือนกันว่าเงินเฟ้อของเราเนี่ยที่แบงก์ชาติคาดการณ์ว่าปีหน้าจะดรอปลงมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดรอปลงมาเยอะขนาดนั้นก็ได
1: ้ครับ
0: ผลมันก็ตามมาก็คือว่าแบงก์ชาติของเราดอกเบี้ยนโยบายเราก็ค่อนข้างจะต่ำมากแล้วคือแค่ 1% ตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายเราต่ำนะครับเพราะเงินเฟ้อมันรันอยู่ที่ 2% กว่า
1: ครับ
0: แล้วถ้ามันไม่ไหลลงมาเนี่ยแสดงว่าดอกเบี้ยจริงเราติดลบ ก็จะมีผลทำให้ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันว่าเดี๋ยวบาทจะอ่อนลงไปได้อีกแล้วก็อาจจะมีแรงกดดันในอนาคตนะครับอาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่ในอนาคตเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยคงจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้แล้วอาจจะต้องคิดถึงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำทั้งที่เรายังเห็นว่าเศรษฐกิจยังฟื้นได้ไม่ค่อยดีอยู่เลยแต่แรงกดดันจากต่างประเทศเนี่ยมันกำลังจะมานะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราให้ฟังเวลาแทรกแซงเรื่องทำให้เย็นแข็งเนี่ยนะครับย้ำนะคุณรองแทรกแซงให้เย็นแข็งคือแบงก์ชาติญี่ปุ่นต้องขายดอลลาร์ที่เป็นทุนสำรองออกมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เพื่อเงินเย็นกลับเข้าไปการทำแบบนั้นเนี่ยทำให้สภาพคล่องในญี่ปุ่นเนี่ยลดลงมันเป็นการทำให้นโยบายการเงินต้องตึงตัวโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็มันเหมือนกับเป็นในระยะสั้นเป็นการช่วยหลีกเลี่ยงการขึ้นดอกเบี้ยที่จะทำให้สภาพคล่องมันตึงตัวแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดีสภาพคล่องก็ต้องตึงตัวอยู่ดีเพราะการเข้าไปแทรกแซงคือการลดสภาพคล่องในประเทศทำให้เงินเย็นหายากขึ้นครับ
1: ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับโยงมาถึงเรื่องของการเข้าแทรกแซงค่าเงินของญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาเดี๋ยวจันทร์หน้าคุยกันต่อถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับหมดเวลาครับ CEO Ocean Plus วันจันทร์ลาคุณฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะMCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: 95 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคุณมนตรีคุยกับผมก่อนเข้ารายการยังไม่เห็นนะครับข่าวนายกรัฐมนตรีที่ไปอินโดนีเซียขณะเดียวกันประเด็นเรื่องที่คุณเนวินใส่กางเกงขาสั้นไปสักการะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเป็นประเด็นมา 2-3 วันมีความพยายามในการสื่อสารของฝ่ายที่เขาเชียร์ส่วนฝ่ายที่ไม่เชียร์ก็บอกว่าก็ไม่ถูกไม่เหมาะกาละเทศะขณะที่ฝ่ายเชียร์ก็บอกว่าก็ทำแบบนี้มานานแล้วกลายเป็นว่าทั้งการสื่อสารที่มีการช่วยกันทั้งรัฐมนตรีออกมาช่วยทั้งส.ส.ออกมาช่วยทั้งเพจต่างๆออกมาช่วยนี่คุณเนวินสื่อสารด้วยตัวเองครับก็บอกว่ามีการสักการะพระจตุคามรามเทพมานับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใส่แบบนี้ตลอดเนี่ยย้ำศรัทธาด้วยหัวใจไม่ใช่เครื่องแต่งกายอันนี้ก็เป็นประโยคสุดท้ายท้ายสุดนะวันนี้เนี่ยแหละแต่ว่าคนก็ยังจะมีการตีกันในลักษณะว่าก็เข้าใจเรื่องศรัทธาแต่เรื่องกาลเทศะก็เป็นเรื่องหนึ่งขณะเดียวกันก็มีภาพอื่นๆครับที่พยายามที่จะโจมตีศรัทธาต่อตัวคุณเนวินขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4นี่ท่านวรสิทธิ์ช่วงนี้ออกสื่อเยอะนะครับที่ผ่านมาออกสื่อเรื่องถูกตั้งคำถามเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นคนขีดเส้นคำตอบครับสิงหาคมนี้ในรีพอร์เตอร์ก็ลงครับวรสิทธิ์ลั่นจะได้เห็นการถอดถอนผู้ทุจริตการสอบท้องถิ่นแน่รายชื่อที่มีการแก้คะแนน 5,925 ชื่อคน 5,925 คนเสร็จแล้วเตรียมประชุม 5-6 สิงหาขณะเดียวกันครับเรื่องของการเพิกถอนเนี่ยไทม์ไลน์ก็มีไปลงในสแตนดาร์ดด้วย5สิงหาจะมีการสรุปนะครับกสทเนี่ยกรรมการกลางท้องถิ่นก็แล้วกันสรุปผล 5,925 รายชื่อที่ประกาศคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบ6สค6สิงหากกลางครับรับทราบผลรายชื่อแจ้งท้องถิ่นแล้วหลังจากนั้นครับกของจังหวัดก็รับทราบผลแล้วก็จะแจ้งอปทดำเนินการลำดับใหม่แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการถอนแล้วก็บรรจุใหม่อันนี้คือความคืบหน้าเรื่องของรายชื่อครับแต่ความคืบหน้าคนผิดขบวนการเนี่ยก็ยังคงเห็นเป็นการขยับในแบบขยับหน้า2ถอยหลัง3เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าเรื่องทุจริตให้ถามมท.4ส่วนรัฐบาลทำทุกอย่างที่ควรจะทำหมดแล้วโอ้โหนี่ตัดจบเลยนะครับตัดจบเลยนายกรัฐมนตรีวันนี้ถามหลายเรื่องตอบหลายเรื่องเรื่องประธานกสทช.การทูลเกล้าเป็นไปตามกฎหมายที่จะขอให้มีการพ้นเนี่ยส่วนเรื่องขั้นตอนท่านรองประกรณ์จะเป็นคนดูและนายกรัฐมนตรีไม่สามารถใช้ดุลยพินิจเองส่วนเรื่องไทยช่วยไทยพลัสครับนักข่าวถามเอาไงต่อไตรมาสหน้าครับต้องดูครับขอเวลา3ปีพิสูจน์ผลงานแปลว่ายังกักกักกันอยู่นะครับส่วนเรื่องไอลอครับก็ให้คุณสุประชัยเป็นฝ่ายกฎหมายเป็นคนที่ทำหน้าที่ดูแลส่วนทางใต้เสาร์อาทิตย์ต่อมาหนักนะครับมีการเข้าไป ทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่สภ.ตากใบใช้อาวุธปืน M16 ยิง2นายบาดเจ็บ3นายเสียชีวิต2นายนะครับเกิดข้างที่พักภายในสวนปาล์มบ้านบึงฉลามอยู่ด้านหลังอบต.ไพรวันตากใบนราธิวาสพบอาวุธปืนสงครามซองกระสุนปืน SK ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเมื่อวานท่านพลตำรวจสำราญนวลมาลงพื้นที่บินลงไปกลางดึกขณะเดียวกันครับเรื่องของสถานการณ์ไทยเมียนมามีการเปิดเผยภาพองซานซูจีครับพบกับผู้แทน ICRC ครับอวยพรวันเกิดครบรอบ81ปีภาพนี้เปิดเผยขณะเดียวกันสถานการณ์ตามแนวชายแดนไม่ค่อยดีถ้าเราให้น้ำหนักกับท่านผู้นำรัฐบาลทหารของเมียนมาชนกลุ่มน้อยคงไม่ค่อยแฮปปี้เขาก็มีการขยับขณะเดียวกันเขาก็กำลังจะเข้ามาฝั่งไทยแล้วเอาเป็นว่าชนกลุ่มน้อยก็มีการขยับขณะเดียวกันเขาก็เปิดฝาไอน้ำให้เห็นกันหายใจกันหน่อยให้ได้เห็นภาพปองซานซูจีขณะเดียวกันก็เตรียมที่จะเดินทางมาไทยเรื่องนี้ NGO ฝ่ายค้านก็ตั้งคำถามครับว่าเราจะขยับบทบาทเรื่องสถานการณ์น้ำเรื่องสารเคมีเรื่องเหมืองทั้งหลายอย่างไรดอกจันอีกสักเรื่องหนึ่งครับเรื่องฮารุนโซโลทางกระทรวงการต่างประเทศก็มีการชี้มีการแจงครับท่านรัฐมนตรีท่านรองเสียศักดิ์ก็บอกว่ารอผลนิติเวชของทางจอร์เจียเร่งสอบหาสาเหตุการแจ้งเสียชีวิตล่าช้าผมไม่ได้ตามในโลกออนไลน์วันสองวันไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาที่ฝั่งเราว่าช้าเนี่ยตกลงยังมีอยู่ไหมหรือว่ารอดไปแล้วมันกลายเป็นว่าทางฝั่งนู้นเขาช้าหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวค่อยๆแกะกันนะครับวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมแวะไปเติมในส่วนของฝ่ายค้านนิดหนึ่งเอาเฉพาะประเด็นก่อนก็แล้วกันนะทุกวันจันทร์เนี่ยก็จะมีการประชุมครม.เงาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นผลจากการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนหรือเปล่านะในช่วงประมาณสักเที่ยงเสร็จๆวันนี้ที่รัฐสภาคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลนะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นในเรื่องของการเมืองที่เป็นข่าวในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องของปฏิญญาเรื่องของดิวลับดิวการเมืองนะฮะแดงกับสีเขียวอะไรทำนองนั้นเอาเป็นว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยที่สื่อเขาจับมาเป็นประเด็นก็คือถ้าเป็นเรื่องของเขียวแดงตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็จะมาชวนสีส้มมาอะไรเนี่ยก็ไม่ปิดทางนะแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินไม่มีทางแล้วแน่นอนนั่นก็คือมีบางคำบางประโยคที่เขาบอกว่าหลาบแล้วจำค่ะหลาบแล้วจำนะเหมือนกับเคยมีประสบไม่ใช่เคยเลยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการไปสนับสนุนรัฐบาล MOA ณเวลานั้นจนกระทั่งทำให้พรรคภูมิใจไทยมาถึงวันนี้ในทำนองนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นเรื่องของเขียวแดงแล้วมาคุยกันเนี่ยก็มีโอกาสไม่ปิดทางแต่ถ้าเป็นเรื่องของน้ำเงินที่จะมาคุยด้วยก็ถือว่าไม่มีทางแล้วแน่นอนแล้วก็พูดถึงเรื่องของการยื่นอภิปรายรัฐบาลซึ่งมีทั้งมาตรา151แล้วก็152ก็ทางในซีของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมทั้งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ดูเหมือนมีท่าทีที่ชัดเจนว่าไม่ได้กังวลไม่ได้วิตกนะฮะคือพร้อมที่จะถูกยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคุณสิริกัญญาเองก็บอกอ๋อเลยคะก็คงต้องมีการตัดไม้ข่มนามกันอยู่บ้างคือมั่นอกมั่นใจว่าก็มีข้อมูลในการที่จะอภิปรายอ่ะก็นี่คือในมุมของฝ่ายค้านที่ก็มีความเคลื่อนไหวในประเด็นของการเมืองก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ที่มีการนัดหมายจะนำ เอกสารข้อมูลต่างๆเรื่องของการหัวสวนะมาเปิดอีกรอบหนึ่งนะรอบสองรอบที่ผ่านมาเขาเรียกว่าภาคหนึ่งภาคสองแต่วันพรุ่งนี้เขาใช้คำว่าภาคพิเศษก็ต้องรอดูว่าจะพิเศษขนาดไหนครับคุณพิรักษ์ครับ
2: คือถ้ามองในแง่ของเนื้อหานี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะคุณมนตรีถ้ามองในแง่ของการสื่อสารถ้ารอบแรกเปิดกันมาแล้วเอาเขาไม่ลงรอบที่สองประชาชนก็บอกว่าก็ฟังแล้วแล้วก็เอาเขาไม่ลงก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดที่กระบวนการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอย่าเรียกว่าเอาเขาลงหรือเอาเขาไม่ลงเนี่ยผิดถูกถ้ามันไม่เกิดผลในทางการเมืองเนี่ยประชาชนก็จะเหนื่อยกับเรื่องนี้โอกาสในการที่จะตั้งคำถามหรือตรวจสอบของทางฝ่ายค้านหรือทางภาคประชาชนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเหมือนกับรับรู้กันไปแล้วแล้วเหมือนกับว่างัดเขาไม่ไหวประมาณนั้นแหละ
3: ค
2: ือในแง่ข้อเท็จจริงก็ต้องยอมรับครับว่ากระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกระบวนการตรวจสอบถ้ามันไม่ชอบมาพากลก็ควรจะเดินต่อไปแต่เรื่องของการรับรู้ข่าวสารนี่ถ้ามันไปกันต่อไม่ได้เนี่ยฝ่ายร้องเนี่ยจะเหนื่อยเอาก็จะถ้าย้อนกันได้ก็เหมือนกับแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนเนี่ยขออนุญาตย้อนกันสักนิดนึงถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าไปทำอะไรเขาไม่ได้เนี่ยสุดท้ายถ้าประชาชนเหนื่อยฝ่ายที่เปิดประเด็นก็จะตามต่อกันยากอยู่เหมือนกันขณะเดียวกันคุณมนตรีเปิดตรงนี้ผมเติมตรงนี้หน่อยเพราะว่าเรื่องของการตรวจสอบจะสิงหาจะยังไงนายกเขาก็บอกว่าเขาไหวเขาได
3: ้
2: ขณะเดียวกันประชาธิปัตย์ครับวันนี้เขาตั้งโต๊ะแถลงโดยโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ครับพงศกรขวัญเมืองพร้อมด้วยทีมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประชาธิปัตย์นี่เรียกได้ว่าของทางภาคของทางฝั่งทนเนี่ยก็มีเฮียล้านแล้วก็มีสกนภาพลจีรกุลเนี่ยสองคนเนี่ยเป็นเบอร์ใหญ่ของทางประชาธิปัตย์แต่รอบนี้มีทางโฆษกประชาธิปัตย์ลงไปร่วมคลุกคลีตีโมงด้วยเนี่ยประชาธิปัตย์บอกว่าจะดำเนินการกรณีที่ตั้งข้อคำถามถึงเรื่องการเสียบบัตรแทนกันลงมติแทนกันของในสภากทมเนี่ยประชาธิปัตย์ก็บอกเขาจะหนึ่งเลยจะยื่นเรื่องกับทางปปช.เข้าข่ายความผิดมาตรา157และพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันทุจริตปราบปรามการทุจริตปี61172ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตก่อให้เกิดความเสียหาย2ครับจะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครตรวจสอบการกระทำความผิดจรรยาบรรณของสมาชิกสภากทม.เพื่อส่งเรื่องให้สภาวินิจฉัยต่อไป3ครับส่งสัญญาณถึงประธานรองประธานสภาเพื่อให้มีการชี้แจงถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าจะมีคำวินิจฉัยและดำเนินการอย่างไรหากสภากทม.หรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องนี้นะครับทางท่านประธานสภากรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าดูเฉพาะคำย้อนหลังไปหน่อยก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะว่าใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะครับไม่มีการละเว้นแต่ว่าท้ายที่สุดเรื่องนี้จะออกมายังไงแบบไหนเนี่ยในสภาเองเนี่ยเขาก็มีกล้องมีอะไรกันอยู่แล้วนะครับส่วนกทม.ก็จะมีอีกเรื่องนึงครับทางกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็เห็นชอบนะครับในการที่จะให้สายสีเขียวเนี่ยกลับเข้าไปอยู่เหรอการดูแลของรัฐบาลของส่วนกลางเพื่อที่จะให้มีการบริหารจัดการกันอย่างเต็มประสิทธิภาพในการที่จะเชื่อมโยงแต่ละโครงข่ายมากขึ้นนะครับทีนี้ผมกลับมาย้อนดูประโยคของท่านประธานสภากทม.เมื่อสักครู่เนี่ยท่านประธานสภาท่านก็บอกว่าผิดก็ว่าไปตามผิดนะกรณีนี้ก็กรณีที่คุณพัทรศักดิ์เนี่ยบอกว่าเป็นการโหวตกดโหวตผิดเครื่องแต่ทีนี้เดี๋ยวรอทางประชาธิปัตย์หรือทางเพื่อไทยมีการยื่นเรื่องมาก่อนเขาก็บอกว่าผิดก็ว่ากันไปตามผิดกดผิดเครื่องนี่เข้าใจยากเหมือนกันคุณมนตรี
3: เหมือนกับกรณีอดีตส.ส.ที่ศาลตอนนี้ไม่แน่ใจว่าศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตัดสินจำคุกไปหรือยังนะครับคือสำคัญผิดและเป็นคนที่ลืม นะด้วยเหตุของความเป็นคนที่ลืมก็เลยต้องพกบัตรเอาไว้พร้อมกันทีเดียวหลายๆใบซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ไปเบิกความไปให้การต่อศาลรัฐธรรมนูญประมาณถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นว่าโดยหลักแล้วเนี่ยสภาจะออกบัตรให้หนึ่งคนหนึ่งบัตรแต่ถ้าบัตรชำรุดก็จะออกบัตรชั่วคราวให้เมื่อบัตรจริงได้ก็จะต้องเอาบัตรชั่วคราวที่ออกให้นั้นเนี่ยเก็บกลับคืนสำนักงานเลขาเพราะฉะนั้นหนึ่งคนหนึ่งบัตรจะไม่มีหนึ่งคนหลายบัตรแน่ๆไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไปหักล้างว่าเป็นคนที่ลืมเลยพกพร้อมๆกันหลายบัตรนะมันไม่มีคนเดียวหลายบัตรนะก็เลยกลายเป็นศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยและท่านเองก็ต้องพ้นจากส.ส.แล้วก็ถูกปปช.ชี้มูลความผิดถูกดำเนินคดีอาญาก็เป็นเรื่องที่เป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเสียบและก็กดบัตรแทนก็ในกรณีที่เคยเกิดขึ้นอย่างคุณนาทีรัชกิจประการซึ่งเป็นภรรยาของโกเกียคุณพิพัฒน์รัชกิจประการและอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่อยู่จังหวัดพัทลุงนะอีกสองท่านนะกรณีที่ฝากบัตรไว้และเป็นเรื่องของการกดคะแนนโดยที่เจ้าตัวนั้นนะอยู่ในระหว่างการขึ้นเครื่องในขณะที่คนหนึ่งนะวันที่ลงคะแนนปรากฏว่าเปิดงานวันเด็กอยู่ที่พัทลุงทั้ง3คนนะฮะก็เหมือนกับกรณีที่ในลักษณะเดียวกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าทางสภากรุงเทพมหานครซึ่งมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรนะฮะเสียบเครื่องผิดแต่มีบัตรคนอื่นหรือบัตรตัวเองต้องจะมีใครตั้งเรื่องตรงนี้ขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าในสภาใหญ่นั้นมีคนไปยื่นนะต่อศาลก็กระบวนการก็เลยเดินหน้าสุดท้ายโทษหนักนะฮะเสียบบัตรแทนคนอื่นก็ถือว่ามีบรรทัดฐานอยู่แล้วครับคุณพิลักษณ์นำ
2: จะออกยังไงคุณมนตรีเพราะว่ามันคงไม่ได้แค่นิ้วไหนร้ายตัดนิ้วนั้นทิ้งอ่ะแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันเกิดกับทางประชาชนเองเนี่ยมันจะถูกอธิบายยากเลยไม่รู้ก็จะออกกันยังไงแบบไหนอยู่เหมือนกันนะคุณมนตรีนะ
3: ครับก็สภาใหญ่กับสภากทมจะเหมือนจะต่างจะมีคนติดใจไหมหรือจะไปต่อยังไงก็คงต้องรอดูครับคุณเวลาคงไม่เข้มข้นเหมือนกับสภาใหญ่กระมังเพราะสภาใหญ่มีการต่อสู้มีการแข่งขันแล้วก็จะโยงไปถึงเรื่องกฎหมายสำคัญที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาณเวลานั้นทั้งในเรื่องขององค์ประชุมแล้วก็ทั้งมติที่ลงไปนะผ่านไม่ผ่านเนี่ยดูเหมือนจะปนกันอยู่หลายเรื่องด้วยครับตอนนั้นคุณรัก
2: ตัวมตรีแต่คือถ้าไม่จริงจังถึงขนาดนั้นผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันอาจจะไม่จริงจังถึงขนาดนั้นหรือว่ามันเป็นการขยับเพื่อที่จะให้ขยงหรือว่าอะไรกันไว้ก่อนเพราะว่าอย่างทั้งคุณนภาพลจีรคุณทั้งเฮียร้านเองก็ขยับเยอะแล้วยังมีโฆษกของพรรคมาเล่นด้วยปกติเราไม่เคยเห็นโฆษกพรรคออกมาเล่นในเกมสนามท้องถิ่นหรือว่าณตอนนี้เวลานี้พื้นที่ของประชาธิปัตย์มันน้อยก็เลยเล่นหรือว่าเป็นการเล่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยให้สนามเล็กนั้นมันมีความเข้มแข็งมากขึ้นให้ประชาธิปัตย์ไม่หายไปด้วยหรือเปล่าคุณมนตรี
3: ก็คุณพิรักษ์ก็ดูเหมือนจะมองครอบคลุมทั้งหมดเลยน
2: ะงั้นก็เห็นเหมือนกันคุณมนตรีฮะ
3: ครับ
2: คุณมนตรีไปไหนต่
3: อฮะผมยังพอมีเวลาอีกนิดเมื่อสักครู่นะกลับไปที่สภาใหญ่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ๊ะเอาเฉพาะประเด็นที่เป็นประเด็นหลักๆมาพูดถึงแล้วรายละเอียดล่ะนะครับผมเอาเฉพาะในเรื่องที่คุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับพูดเปิดทางเกี่ยวกับเรื่องของสูตรเขียวแดงนะและถ้ามาชวนส้มนะฮะก็ไม่ปิดทางเป็นยังไงมันมาถึงช่วงหนึ่งนักข่าวเขาก็ถามว่าแดงกับน้ำเงินเนี่ยรวมกันยังไม่ได้เสียงเพียงพอตามสมการต้องเอาพรรคส้มมารวมด้วยเป็นคำถามนำนะครับคุณสิริกัญญาก็บอกว่าก็จริงอย่างที่ถามเลยถ้าเฉพาะแดงกับเขียวก็อาจจะไม่มีผลอาจเป็นไปได้สองทางว่าเขียวกับแดงอาจจะเจรจาให้ได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่หรือจะเจรจาเพื่อตั้งรัฐบาลใหม่อย่างไรก็ตามคงต้องมาคุยกับฝั่งเราด้วยเหมือนกันไม่เช่นนั้นสมการทางการเมืองอาจจะไม่ครบถ้วนนะตอบกว้างๆเมื่อถามย้ำอีกว่าแล้วพรรคประชาชนไม่ติดอะไรใช่หรือไม่คุณสิริกัญญาก็บอกว่าเรื่องพวกนี้ก็สามารถคุยกันไ นะถามอีกว่าไม่ปิดทางแดงกับเขียวแต่ถ้าเป็นน้ำเงินมาคุยปิดทางแน่นอนแล้วใช่หรือไม่โอ้ถามนำนะคุณสิริกัญญาก็บอกใช่เขาคงไม่มาคุยกับเราถ้าเป็นกรณีนี้เมื่อถามว่าหากเอาแดงออกแล้วเอาส้มเข้าไปอยู่ไม่มีทางแล้วใช่หรือไม่พยายามจะต้อนประเด็นนี้นะครับคุณสิริกัญญาก็บอกไม่น่าจะเกิดขึ้นจุดยืนเราก็ชัดเจนในจุดนี้ในฐานะที่เราก็กำลังทำงานในฐานะฝ่ายค้านได้เห็นข้อบกพร่องของแกนนำของการเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเยอะมากท้ายที่สุดการเปลี่ยนเข้าไปร่วมเราไม่สามารถทำได้พอมาถึงตรงนี้ถามว่ามองอย่างไรกับการที่คนยังวิเคราะห์กันอยู่ว่ารัฐบาลมาถึงจุดนี้ได้เพราะพรรคประชาชนไปโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคุณสิริกัญญาก็ถามกลับว่ายังวกกลับไปอยู่ได้อีกหรือจริงๆนายกรัฐมนตรีก็เลิกขอบคุณพรรคประชาชนมาสักพักแล้วไม่สำนึกบุญคุณของเราอีกต่อไปแล้วดิฉันก็ห้ามไม่ได้ที่จะมีคนคิดแบบนั้นก็ต้องขออภัยด้วยที่ในอดีตเราเคยมีการตัดสินใจที่ไม่ได้ร่วงรู้ว่าจะถูกบิดข้อตกลงที่เคยได้ตกลงกันเอาไว้นี่สุดท้ายยังย้ำอยู่นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เราหลาบจำเหมือนกันว่าการจะไปทำข้อตกลงอะไรกับใครจะถือว่ามีสัจจะกันต้องขออภัยพี่น้องประชาชนมากจริงๆที่ในวันนั้นทำให้ผิดหวังและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยมาถึงทุกวันนี้สุดแต่ว่าจะมีใครวิเคราะห์ไปทางไหนแต่เราก็ขออภัยแล้วเราก็จำแล้วค่ะอ่ะประโยคใหญ่ที่บอกว่าหลาบแล้วจำแล้วนะไม่มีอีกแล้วแล้วก็มีคำว่าขออภัยรวมอยู่ด้วยครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ก้าวถูกจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงค์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น. ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio trip ชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เรื่องกางเกงขาสั้นของคุณเนวินเอากันแบบจริงๆก็คือคุณเนวินก็ทำแบบนี้มาตลอดนั่นแหละเพียงแต่ว่าทั้งบริบททั้งอะไรต่อมีอะไรนะวันนี้เนี่ยมันอาจจะอยากจะเล่นงานทางฝั่งน้ำเงินมันหาจุดเล่นไม่ค่อยได้หรือเล่นไม่ลงอ่ะมันก็มาลงกันตรงนี้ถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาทีนี้ครับแฟนนานุแฟนเพจทั้งหลายก็มาช่วยคุณเนวินขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าสแตนดาร์ดเขาลงเนี่ยวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.ภูมิใจไทยเนี่ยเขาลงหัวไม้แบบนี้เป็นโพสต์ครับเหมือนมาช่วยผู้ใหญ
3: ่
2: ใส่กางเกงขาสั้นที่ขาตัวเองแต่เป็นหนักหัวคนอื่นผมดีกว่าพวกผมว่าดีกว่าพวกที่ใส่ชุดข้าราชการและปล้นเงินลูกหลานชาวนาเพื่อมาโกงข้อสอบท้องถิ่นครับผมก็ไม่รู้ว่าช่วย
3: ยังไงแบบไหนเหมือนจะคว้างอะไรไม่รู้จะพ้นไม่พ้นก็ไม่รู
2: ้ที่มันกลับมามันก็จะมีคอมเมนต์ที่มีคนไปกดไลค์เยอะๆเนี่ยเขาบอกเอ้าพูดยังไงให้เข้าตัวแล้วก็มีคนเขาบอกว่ามันคือเรื่องขาของเขาอ่ะแต่มันคือเรื่องเหมาะผิดที่ผิดทางได้หรือเปล่าอันนี้คือคนที่เขาคอมเมนต์แต่ทีนี้ผมว่าเจ้าตัวเองเนี่ยเกมนี้คุณเนวินน่าจะรับมือได้แน่นที่สุด
3: ครับ
2: คุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันนี้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียลุงเนี่ยลุงเนวินชี้แจงกรณีที่เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองจตุคามประมาเทศที่ศาลหลักเมืองนครหลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคุณเนวินบอกว่า10ปีแล้วสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามประมาเทศที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาแล้วก็อัญเชิญอยู่บนคอจนถึงทุกวันนี้ทุกปีผมจะพานักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนมาสักการะขอพรจากองค์พ่อจตุคามรามเทพและผมจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเข้าประกอบพิธีคุณเนวินบอกว่าก็จัดขึ้นเป็นทุกปีก่อนฤดูการแข่งขันเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาในฐานะประธานสโมสรแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนเป็นการเตือนให้คนรำลึกเอาไว้ต่อศาลหลักเมืองต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเนวินบอกว่าตั้งแต่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาทำพิธีเนี่ยก็คว้าแชมป์ทุกปีโดยจะต้องมีถ้วยรายการใดรายการหนึ่งเนี่ยมาให้แฟนบอลได้ชื่นชมทุกปีมาทำพิธี ติดต่อประสานงานกับสำนักงานศาลหลักเมืองเองจ่ายค่าประกอบพิธีเองเพราะเป็นกิจกรรมของสโมสรนี่ไม่ใช่งานของจังหวัดไม่ใช่งานของส่วนราชการใดๆช่วงแรกเนี่ยที่มาเนี่ยก็มีนักฟุตบอลมีทีมโค้ชมีเจ้าหน้าที่หลังๆก็มีข้าราชการสสสจและสทในพื้นที่มาด้วยในฐานะเจ้าบ้านซึ่งสโมสรก็ให้เกียรติและเชิญเข้าร่วมพิธีถือได้ว่ามาให้เกียรติกับสโมสรนี
3: ่
2: ส่วนในปีนี้มีรองนายกมีผู้ว่ามีสสสจหลายคนเนี่ยทุกคนเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีใครเป็นเจ้าภาพไม่ใช่งานจังหวัดที่เชิญผมไปเป็นประธานแต่เป็นกิจกรรมที่สโมสรบุรีรัมย์จัดขึ้นผมในฐานะประธานสโมสรเป็นประธานงานบวงสรวงสักการะทุกปีอยู่แล้วส่วนเรื่องการแต่งกายกางเกงขายาวกางเกงขาสั้นไม่สามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นมีความเคารพเชื่อถือหรือศรัทธามากน้อยเพียงใดแต่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีสะท้อนถึงความเคารพศรัทธาและการบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจการวิจารณ์แต่งกายการแต่งกายของผมเป็นสิทธิ์ของท่านผมไม่โต้ตอบไม่ชี้แจงเพียงแต่จะเรียนว่าถ้าไม่ใช่งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเองทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาตผมจึงไปร่วมผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผมประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือเอาจริงๆนะคุณมนตรีเรื่องกาลเทศะสถานที่เหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เขาก็ถกเถียงกันแต่ถามว่าคุณเนวินก็เป็นอย่างนี้มานานอยู่แล้วแต่ว่าในสภาพนี้คุณเนวินแก้กระแสสังคมเนี่ยบอกว่าเป็นงานที่คุณเนวินเป็นเจ้าภาพเองเนี่ยผมว่าอันนี้แก้ออกไปได้เยอะแต่ส่วนคำถามสถานที่นั้นเหมาะไม่เหมาะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของสถานที่ก็บอกว่ามีการขออนุญาตเจ้าของสถานที่แล้วที่เหลือคุณเนวินบอกว่าก็ขอเจ้าภาพเขาทุกที่อ่ะถ้าจะใส่ขาสั้นไปคุณมนตรี
3: ก็กลายเป็นว่าเอาละเป็นงานของสโมสรนะแล้วก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งของผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ท่านได้ไปนั่งอยู่ข้างหนึ่งของคุณเนวินอีกข้างเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุณพิพัฒน์ราชกิจประการก็ลำพังคุณพิพัฒน์คงไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นฝ่ายการเมืองที่บอกว่าโชคดีที่เป็นวันหยุดราชการนะครับผู้ว่าก็คงจะต้องมีวันหยุดด้วยนะถ้าเป็นวันธรรมดาก็อาจจะมีคำถามตามมาอีกแบบหนึ่งเพราะคุณเนวินบอกว่าเป็นกิจกรรมของสโมสรไม่ใช่งานของจังหวัดและก็ส่วนราชการไม่ได้จัดดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่มาก็ถือว่าเป็นแขกของสโมสรและถือว่าเป็นผู้มาร่วมงานนะก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ยืนที่นั่งอยู่ข้างๆก็คงมาด้วยเหตุผลตรงนี้นะก็ถือว่าเที่ยวนี้ก็ชาวใบพอสมควรฮะชี้แจงเองแล้วก็ผ่านเพจลุงเนวินเองทีนี้ที่มันมีประเด็นนะพูดถึงกันตลอดนะตั้งแต่โอ้โหนะตั้งแต่วันก่อนจนถึงเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ยังมีอีกหลายดอกตามมาเนี่ยมันน่าจะมาจาก2เหตุผลนะคุณวิรักรัมเหตุผลแรกก็คือที่มีใครต่อใครออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่เพิ่งทำปีแรกอย่างคุณเนวินเองก็บอกว่าทำมาเป็น10ปีแล้วด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาอย่างที่คุณวิรักได้เรียนท่านผู้ฟังไปนะแต่ทีนี้นะครับที่บางท่านยกภาพเก่าตั้งแต่ปี2562นะมาเปรียบเทียบมาอธิบายผมเนี่ยมันก็จะมีจุดที่อธิบายได้อย่างหนึ่งก็คืออันนี้คือพ.ศ.ใหม่ไม่ใช่พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562แม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะณเวลานั้นด้วยนะแต่คำว่าระบอบสีน้ำเงินหรือบางคนไปไกลถึงขนาดเรียกว่าระบอบเนวินอนุทินในปี2562ยังไม่ได้มีการพูดถึงดังนั้นพอมาถึงปีนี้พ.ศ.นี้มีคำว่าระบอบอย่างนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็เลยเป็นความแตกต่างถ้าจะเปรียบเทียบปี62ว่าทำไมไม่เห็นมีไปหนักหัวใครอย่างที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยท่านพูดถึงใส่ขาสั้นแล้วก็ดันไปหนักหัวใครเนี่ยนะฮะที่ไม่หนักก็เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีอย่างนี้ไง แต่บังเอิญพศเนี้ยมันผ่านมาหลายปีและเป็นพศใหม่และที่สำคัญท่านนายกรัฐมนตรีประกาศตัวชัดเจนซึ่งก็ถ้าเป็นภาษานักเลงเนี่ยก็ถือว่าได้ใจคุณเนวินนะฮะทันทีที่ถูกทัวลงนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็นะแอนอกรับเลยนะโพสต์ภาพที่ใส่ขาสั้นในหลายช็อตในหลายตอนนะฮะแม้แรกๆจะบอกว่าลมมันเย็นแต่ตอนหลังเนี่ยก็ยังสำทับด้วยภาพที่ท่านไม่ได้ถ่ายกับครอบครัวไม่ได้ถ่ายกับคุณพ่อไปนั่งหน้าป้ายวัดเทวราชคุณชรก็อีกภาพหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นเนี่ยก็เป็นการแสดงจุดยืนชัดเจนในฐานะคนการเมืองที่อยู่ในพรรคเดียวกันว่าเมื่อครูใหญ่นะถูกทัวลงอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาตอบโต้ทัวทั้งหลายแหละเพียงแต่โพสต์ภาพเพื่อให้เห็นเรื่องความปกติของการใส่กางเกงขาสั้นก็ถือว่าได้ใจส่วนจะกระทบใจคนที่อยู่ที่เห็นต่างจากคุณเนวินออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคุณพิรักษ์ครับ
2: อันนี้ถือว่าเป็นได้อีกอันนี้สงหนึ่งเรื่องของสองนอหนึ่งพอไปด้วยไหมครับเพราะว่าพอก็อยู่ในงานหรือคิดว่าก็ต้องพลังถ้าเรายังเชื่อว่ายังมีประเด็นที่ค้างคาใจกันอยู่บางครั้งก็ต้องพลังประเด็นความขัดแย้งกันไว้อยู่บ้างหรือเปล่าครับคุณมนตรี
3: ก็ทั้งพลังแล้วก็ในเมื่ออยู่ในพรรคเดียวกันและอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องแสดงออกนะส่วนคุณพิพัฒน์ไม่ต้องแสดงออกอะไรนะเพราะว่า

0: ไปเอามาเอ๊ะจะต่อหรือไม่ต่อถ้าต่อแล้ว
1: ทำใหม่สักรอบให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รู้สึกว่าเราย้อน
0: จะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของการลงพื้นที่ที่ภาคใต้ของคุณเนวินชิดชอบในฐานะที่เป็นครูใหญ่ทางการเมืองแล้วก็เป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยว่าไม่ได้มีเฉพาะในมุมของกีฬากับทีมปัตตานีที่เขาไปแข่งขันนัดกระชับมิตรกันแล้วก็แพ้ชนะก็แหมก็เป็นทีมที่เขามีถ้วยอยู่หลายๆถ้วยนะก็ผลก็ออกมาอย่างที่ทราบกันทีนี้นอกเหนือจากในเรื่องของกีฬาแล้วเนี่ยที่ผมวกกลับไปที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อสักครู่นะครับที่มีแกนนะไม่เอ่ยชื่อก็ได้นะเอ่ยชื่อแล้วเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่ได้เห็นภาพกันนะก็ในทางข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกันในวงเล็กๆนะซึ่งก็ปิดห้องคุยกันคุณวิลักษ์ลำปิดห้องคุยกัน
1: ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมได้กลับมาให้คุณมนตรีเช็คใหม่กันก่อนก็แล้วกันนะครับว่าที่หาดใหญ่มีการปิดห้องคุยกันจะยังไงแบบไหนเดี๋ยวเราเช็คสัญญาณเอาให้ชัดกันตรงนั้นก่อนเรื่องของการเมืองกับการเมืองในบ้านเรานะครับผมขอมาเติมเอาให้ตรงนี้ก่อนก็คือเรื่องขององซานซูจีกับเรื่องที่ทางผู้นำพม่าที่จะมาเยือนไทยเรื่องนี้มันมีประเด็นที่จะมองว่าไกลก็ไกลนะครับจะมองว่าใกล้ตัวก็ต้องมองให้ใกล้ตัวเพราะว่าพอมันมีสัญญาณว่าทางผู้นำทางมินนองหลายจะมาไทยเนี่ยสถานการณ์ตามแนวชายแดนไม่นิ่งขณะเดียวกันทางพม่าทางเมียนมาเองเนี่ยเขาก็มีความพยายามในการที่จะเปิดพื้นที่ให้มาดูและโปร่งมากขึ้นเนี่ยคณะกรรมการการชาติสากลครับ IRICRC ครับออกเอกสารข่าวแถลงว่ามีผู้แทนจากคณะกรรมการการชาติสากลครับได้มีการเข้าเยี่ยมนางองซานซูจีเมื่อวันที่3สิงหาคมโดยบอกว่าการเยี่ยมครั้งนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนของ ICRC ในการเยี่ยมผู้คุมขังรวมถึงโอกาสในการพูดคุยกับนางองซานซูจีเป็นการส่วนตัวตามวิธีการของ ICRC การเยี่ยมผู้คุมขังเนี่ยก็เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับทางครอบครัวและตามธรรมเนียมครับ ICRC ก็จะมีสิทธิ์ในการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอนะที่เกี่ยวข้องและการเยี่ยมในครั้งนี้ก็เป็นความลับระหว่างหน่วยงานควบคุมตัวกับผู้ต้องขังเท่านั้นทีนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลในฝั่งนี้ที่ออกมาเนี่ยส่วนในภาพใหญ่องซานซูจีพูดว่าอะไรอย่างไรเรายังไม่ได้เห็นภาพมากนักนะครับก็เป็นการปรากฏตัวเข้าใจว่าเป็นภายในไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับหลังจากที่มีคำถามว่าเธออยู่ที่ไหนอย่างไรคุณมนตรีผมต่ออีกนิดนึงนะครับโดยรัฐบาลเมียนมาก็ได้มีการเปิดเผยภาพที่คณะผู้แทนกรรมการกาชาดสากลเนี่ยมีการเข้าพบองซานซูจีแน่นอนนะครับองซานซูจีถูกควบคุมตัวถูกจำคุก35ปีลดหย่อนผ่อนโทษให้เหลือ13ปีและย้ายล่าสุดนี้บอกว่าย้ายมาคุมขังนอกเรือนจำไม่นานภาพนี้ก็ถือว่าเป็นภาพแรกแล้วก็เป็นการอวยพรวันเกิดองซานซูจี81ปี29มิถุนายน69แล้วก็คุณองซานซูจีก็มีโอกาสในการที่จะตัดเค้กวันเกิดของตัวท่านเองด้วยอ่ะผมขมวดตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ได้เห็นภาพว่าไอ้ความระส่ำระสายหรือปัญหาพึ่มๆตามแนวชายแดนและผลกระทบเราก็ต้องดูด้วยอย่านึกซะว่าย้ายมาอยู่ฝั่งกัมพูชาหรือไปมีสถานการณ์ทางภาคใต้แล้วทางฝั่งซ้ายมือบ้านเราเนี่ยจะไม่ได้ดูเลยก็คงจะไม่ได้คุณมนตรีไปหาดใหญ่กันต่อครับเพื่อสักครู่ครับ
0: ไม่ไปแล้วมั้งครับคุณพิรักษ์ครับดูเหมือนไปแล้วเดี๋ยว
1: ไม่อยากให้ไปแล
0: ้วไม่อยากไปนะพอละนะฮะก็ยังอยู่กับเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านจากเมียนมาจากพม่าเข้าใจว่าเป็นการปูพื้นก่อนที่ประธานาธิบดีมินอองหลายนะจะเป็นแขกของรัฐบาลในวันที่6ที่7ที่จะถึงนี้ก็เลยมีการเคลื่อนไหวอย่างน้อยที่สุดก็คือที่คุณวิลักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นนะที่องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนทั้งหลายแหละก็มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องซึ่งก็เป็นก่อนการที่จะเดินทางมาในขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้เดี๋ยวช่วงท้ายๆเราค่อยไปตามดูนะครับว่านายกรัฐมนตรีซึ่งไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะซึ่งจากข่าวก็แน่นอนนะครับว่า ็นการเดิน

0: ทางไปในฐานะนายกรัฐมนตรีจากประเทศไทยแล้วก็ในเป็นแขกอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีก็ถือว่าผ่านมาหลายรัฐบาลผ่านนายกรัฐมนตรีมาหลายคนนะ15ปีเนี่ยคุณอภิรักษ์ก็แสดงว่าตั้งแต่ก่อนหน้าที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจะเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อ9ปี10ปีที่แล้วนะฮะถัดจากนั้นมาจนกระทั่งผ่านนายกเศรษฐานายกแพทองธารมาจนกระทั่งนายกอนุทินรอบ2แล้วก่อนหน้าที่จะเป็นนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นในรอบ15ปีดังว่าทีนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางนะครับก็ให้สัมภาษณ์ในหลายๆเรื่องที่คุณวิรักษ์ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่แล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับก็คือเป็นการประกาศไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาคือผู้แทนหรือผู้เสนอรายงานพิเศษนะของ UN ตรงนี้ได้รับเชิญจากทางกัมพูชาเข้ามาสำรวจตรวจสอบมาดูความเป็นไปทั้ง12วันนะคุณไปรับ20กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมพอก่อนจะกลับก็นำเสนอซึ่งปรากฏเป็นข่าวในบ้านเราสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศนะได้ออกแถลงการตอบโต้แถลงชี้แจง 6-7 ข้อเมื่อวานก็หยิบจับเอาประเด็นในสิ่งที่ผู้เสนอรายงานพิเศษของ UN นะได้นำเสนอผ่านสื่อซึ่งเราเองก็ไม่สามารถยอมรับได้เรื่องของการไปปิดกั้นขัดขวางนะสกัดไม่ให้คนกัมพูชาได้กลับมาบ้านของตัวเองนะเป็นหลายๆหมื่นคนนะก็เลยกลายเป็นว่านะเราเองเนี่ยผิดสิครับนะซึ่งรายละเอียดตรงนี้กระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ชี้แจงรายละเอียดยิบไปแล้วเมื่อวานว่า1 2 3นะทั้งหมดเป็นอย่างไรแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของไปสกัดขัดขวางปิดกั้นแรงงานก็มีการชี้แจง1ใน7ข้อนั้นอีกเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของการกลับโดยสมัครใจและก็ไม่ได้มีนโยบายในการที่จะไปกีดกันอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือประกาศนะฮะไม่ยอมรับนะแถลงการในเรื่องนี้นะแล้วก็บอกถือว่านายทอมแอนดรูว์แถลงโดยที่นะครับยังไม่ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยซึ่งข้อมูลนี้สำหรับประเทศไทยยังไม่ยอมรับความเห็นนั้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับได้ชี้แจงในเรื่องนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงอธิบายในหลายๆส่วนแต่หลักใหญ่ใจความก็อยู่ที่ไม่ยอมรับรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติที่นำเสนอเรื่องนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับคุณมนตรีสัก2นาทีจะเติมตรงไหนไหมครับหรือว่าจะไปที่เรื่องอื่นเลยฮะ
0: เรื่องวกมาที่ต่างประเทศแล้วนะคุณอภิรักษ์ครับก็เดี๋ยวค่อยวกกลับมาที่การเมืองบ้านเราไหมเมื่อสักครู่มีเสียงแทรกอะไรมานิดหนึ่งไหมครับ
1: ผมเปิดเช็คข่าวอยู
0: ่เสียงก็นะเปิดเองก็ยังอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีต่ออีกสักนิดหนึ่งครับคุณอภิรักษ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจะอภิปรายหรือไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเข้าใจนะครับว่ามันผมเคยคุยกับคุณอภิรักษ์ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสมัยประชุมที่จะถึงนี้ก็คือ25สิงหาคมเป็นสมัยประชุมปีที่1ทับ2นะเมื่อเป็นปีที่1ทับ2นั่นก็หมายถึงว่ากลไกของสภาที่ออกแบบให้ฝ่ายค้านนะสามารถนะยื่นยัตติอภิปรายตามมาตรา151แล้วก็152นะได้ปีละ1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ยื่นในสมัยที่1ก็จะต้องมายื่นในสมัยที่2ถ้าไม่ยื่นก็แสดงว่าสละสิทธิ์ในการที่จะไม่ใช้สิทธิ์ตรงนี้ วันนี้ก็เลยยังมาเป็นประเด็นจริงๆเนี่ยประเด็นนี้มีการตอบโต้กันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านมาสัก 2-3 วันในช่วงปลายสัปดาห์แน่นอนที่สุดรัฐบาลก็พร้อมฝ่ายค้านเองก็ยืนยันที่จะยื่นแต่ที่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมวกกลับมาหาคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงไปบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางฝั่งรัฐบาลพูดถึงเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าไม่ได้วิตกไม่ได้กังวลอะไรนั้นนะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่นักข่าวเขาถามคุณสิริกัญญาว่าช่วงเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยน่าจะเปิดเผยได้หรือไม่คุณสิริกัญญาก็บอกว่าคงต้องมีการคุยกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งช่วงเวลายังไม่ได้มีการกำหนดกันอย่างชัดเจนจะเป็นลำดับขั้นตอนถ้าจะอภิปรายทั้งมาตรา151และก็มาตรา152ที่ลงมติและไม่ลงมติก็ต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมอาจจะต้องเริ่มจากการอภิปรายมาตรา152ก่อนแล้วค่อยไปที่มาตรา151หรือไม่เพราะหากอภิปรายตามมาตรา151แล้วก็จะไม่สามารถยื่นอภิปรายในมาตรา152ต่อได้หรือไม่จึงต้องมีการพูดคุยกันแต่ในสมัยหน้าคิดว่าจะมีขึ้นแน่นอนที่ผมใส่ดอกจันก็เพราะว่าเอ๊ะในเมื่อจะยื่น151อยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องเอา152ขึ้นซะก่อนซึ่ง152ก็คือการยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมตินะเมื่อมีปัญหาจะให้ข้อชี้แนะมีอะไรก็ตามแต่151นั้นเนี่ยเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าฝ่ายค้านเขาจะกำหนดท่าทีตรงนี้อย่างไรเพราะคุณสิริกัญญาหยิบยกขึ้นมานั้นผมเองก็ก็ฟังดูก็แปลงๆอยู่ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: วันนี้คุณมนตรีและผมลานะครับเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้4 โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 102.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569อยู่กับผมวรินทร์ สัจเดวนะครับวันที่ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราปิดไปที่ 1,621.90 จุดร่วงลงเล็กน้อยครับ 1.74 จุดนะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขาย 74,735.15 ล้านบาทมาดูนักลงทุนแต่ละกลุ่มกันนะครับมีต่างชาติวันนี้เป็นกลุ่มเดียวที่ขายสุทธิครับ 1,619 ล้านบาทขณะที่สถาบันบัญชีหลักทรัพย์และรายย่อยในประเทศนะครับเป็นฝ่ายซื้อสุทธิครับสถาบันซื้อสุทธิ976ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ471ล้านบาทและรายย่อยนะครับซื้อสุทธิ171ล้านบาทนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมครับคุณกิตพลไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณกิตพลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
3: โอเคครับต้องบอกว่าวันนี้ก็หลายปัจจัยนะครับโดยเฉพาะในฝั่งปัจจัยต่างประเทศก็คือเรื่องของตัวสถานการณ์ในฝั่งตะวันออกกลางซึ่งเราก็จะบอกว่าพลิกไปพลิกมานะครับโดยมีประเด็นของการรายงานว่ามีการเจรจาแต่เราก็เห็นเราก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ว่าในฝั่งอีหวานนี่ก็อาจจะออกมาปฏิเสธข่าวก็ตรงนี้เราคิดว่าสถานการณ์นี้ก็คงจะเปลี่ยนไปพลิกมานะครับยังก็ตามนักทุนเองก็ระยะสั้นก็อาจจะระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับอันที่สองก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่นักทุนเองก็ไม่แน่ใจว่าจะตีความอย่างไรก็คือการเปลี่ยนแปลงทิศทางบางอย่างของตัวทิศทางค่าเงินของตัวเงินเยนนะครับก็เห็นว่า ล่าสุดเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาไปร่วมมือกับทางด้านฝั่งของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยในการที่จะดูแลเรื่องของตัวค่าเงินเยนนะครับซึ่งต้องเรียนว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ว่ามีภาพดังกล่าวเนี่ยเราสามารถที่จะมองได้ว่าการมีเดินการดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่บวกกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็คือการช่วยญี่ปุ่นดูแนวเรื่องค่าเงินเนี่ยหนึ่งก็คือมันทำให้ภาพรวมของ ตลาดโลกเนี่ยไม่มีปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่มันแทรกเข้ามานะครับอันที่สองก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการช่วยในตัวอเมริกาเองด้วยเพราะว่าการที่ตัวของทางด้านญี่ปุ่นเองจะมีหน้าตักมาซื้อค่าเงินเยนเนี่ยได้ว่าถ้าสมมติว่ามันใช้เงินเยอะเนี่ยถึงจุดหนึ่งอาจจะต้องมีการขายพันธบัตรสหรัฐอเมริกาออกมาเพื่อเอาเงินเนี่ยมาต่อสู้ในเรื่องอัตราเงินกล่าวนะครับซึ่งพออเมริกาเองส่งสัญญาณในการเข้ามาช่วยญี่ปุ่นรวมไปถึงการใช้กลไกที่สามารถให้ญี่ปุ่นเอาพันธบัตรที่มีถือครองอยู่เยอะเนี่ยมาวางเป็นหลักประกันแล้วก็กู้เงินอันเยอะสักท่าเนี่ยไปในการปกป้องท่านเงินได้เนี่ยก็เป็นลักษณะการส่งสัญญาณให้ตัวนักเก็งกำไรนะครับเห็นภาพว่าจริงอเมริกาเนี่ยยืนอยู่ฝั่งญี่ปุ่นนะครับซึ่งตรงนี้ปัญหาคือว่ามันจะมีปัจจัยบวกและลบผสมกันอยู่สองเรื่องนะครับในมุมที่เป็นปัจจัยบวกก็คือว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยน่าจะช่วยคุมเรื่องของตัวความเสี่ยงของโลกรวมไปถึงการพุ่งขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรได้แต่ปัจจัยลบก็คือว่าการที่ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเร็วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการขายทำกำไรในกลุ่มหุ้นที่ขึ้นมาเยอะนะครับเพื่อเอาไปคืนเงินกู้สกุลเยนนั้นปัจจัยทั้งสองเรื่องนี้เป็นปัจจัยที่ตลาดเองก็ยังประเมินไม่ถูกนะครับก็คือมีทั้งบวกและลบผสมกันแต่นั้นวันนี้บรรยากาศของการลงทุนโดยรวมแล้วก็รวมทั้งบรรยากาศของเอเชียด้วยก็เห็นว่าเป็นบรรยากาศที่ตลาดเองบวกแล้วก็ลบไม่ได้เยอะมากนะครับ
2: ครับแล้ววันพรุ่งนี้นะครับปัจจัยจะเป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ดูในเรื่องของตัวอินเด็กซ์เนี่ยเราก็เห็นว่าภาพรวมของตลาดจริงๆแล้วถือว่ามีบรรยากาศของการกินกำไรที่ค่อนข้างเป็นบวกนะครับคือถ้าเราไปดูในไส้ในของการกินกำไรจะเห็นว่าวันนี้ตลาดนี่ไม่ได้ดูแย่นะครับแล้วก็มีหุ้นที่ปรับขึ้นในระดับประมาณสัก 5% 7% เนี่ยตัวเลยแล้วหุ้นกลางหุ้นเล็กนี่ก็ยังมีบรรยากาศของการกินกำไรที่ค่อนข้างจะดีด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าในภาพของผลประกอบการที่จะประกาศในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ย ตลาดเองก็ประเมินว่าคงจะไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของผลประกอบการอะไรแล้วก็รวมไปถึงการที่บรรยากาศของตลาดระยะสั้นเนี่ยพอภาพของกลุ่มหลักๆหลายๆกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะยืนได้ถึงแม้ต่างชาติจะมีการฉายบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นระดับหนักที่ทำให้ตลาดกังวลนะครับฉะนั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะแบบนี้ถ้าตลาดเองยังยืนอยู่แล้วประมาณ 1,600 ขึ้นมาได้เนี่ยบรรยากาศในภาพรวมของการเก็งกำไรหรือการหมุนกลุ่มไปเก็งกำไรหุ้นขนาดใหญ่ขนาดเล็กหลายตัวเนี่ยก็จะยังเกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะต่อเนื่องครับก็ประเมินพรุ่งนี้ตลาดนี้ก็ยังน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณนี้ครับก็คือบวกลบประมาณ 5.10 จุดครับ
2: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
3: ครับก็ยินดีครับสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณกิตพลไพไพศาลกิตนะครับให้คำแนะนำกับเราในวันนี้รองกรรมการผู้จัดการบริษัททรัพย์ UBK เฮนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกับตลาดวันนี้ที่ปิดไปที่ 1,621.90 จุดนะครับโดยตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยแกว่งในกรอบนะครับแม้ว่าต้นภาคเช้าเนี่ยลงไปค่อนข้างมากจากแรงขายหุ้นกลุ่มน้ำมันแต่ต่อมาเนี่ยดัชนีก็กลับตัวขึ้นมาแกว่งไซด์เวย์ในกรอบบวกลบไม่มากนะครับปรับแรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มพลังงานประกอบกับเม็ดเงินส่วนหนึ่งโรเทชันไปหุ้นกลุ่มอื่นๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มไฟแนนซ์ก็ทำให้ดัชนีติดลบเล็กน้อยนะครับช่วงนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่ายังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาส่งผลต่อตลาดมากนักนะครับแต่จะมีการซื้อเก็งกำไรผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนบางกลุ่มเข้ามาก่อนมีการรายงานงบไตรมาสที่2ปี69ก็ทำให้ดัชนีช่วงนี้นั้นอาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นบ้างนะครับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้นะครับดูจากหลายๆสำนักที่วิเคราะห์กันไว้นะครับก็ยังไปในทิศทางเดียวกับที่คุณกิตพลแนะนำไว้นะครับก็น่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ครับสัปดาห์นี้ต้องติดตามการรายงานตัวเลขภาครายงานของสหรัฐด้วยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเฉลี่ยแนวต้านแนวรับที่หลายๆสำนักให้ไว้นะครับแนวต้าน 1,635 แนวรับ 1,610 จุดครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับ3สิงหาคมเริ่มจากชางไฮคอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดลบครับหลังจากที่ผลสำรวจของภาคเอกชนเนี่ยบ่งชี้ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมของจีนชะลอตัวลงและตัดระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,809.66 จุดนะครับลดลงไป 22.60 จุดคิดเป็น 0.59% ครับทางเสียงฮ่องกงวันนี้ปิดบวกนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านและก็กล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านจะมีขึ้นในวันนี้ครับก็ก่อให้เกิดความหวังว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายและนำไปสู่การกลับมาเปิดช่องแคบของมูสอีกครั้งหนึ่งนะครับฮั่งเส็งวันนี้ปิดไปที่ 26,000 กับอีก9จุดครับเพิ่มขึ้นมา 124.97 จุดคิดเป็น 0.48%นิเคอิโตเกียวปิดลบครับร่วงลงมากกว่า 2% ในช่วงสั้นๆเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าการแข็งค่าอย่างรวดเร็วของเงินเยนนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มผลประกอบการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างๆนะครับนิเคปิดไปที่ 63,754.90 จุดลดลงไป 607.12 จุดคิดเป็น 0.94% ครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดร่วงลงเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้จากแรงเทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่หลังจากที่หุ้นกลุ่มดังกล่าวพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดในการซื้อขายก่อนหน้านี้ครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดไปที่ 6,257.45 จุดนะครับลดลงไป 338 จุดคิดเป็น 5.12%ไปปิดท้ายกันที่ออสเตรเลียนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดบวกครับหลังจากที่ทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านและกล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งก็ช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 9,019 เพิ่มขึ้นมา 42.50 จุดคิดเป็น 0.47% ส่วนดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,178.40 จุดเพิ่มขึ้นมา 41.40 จุดคิดเป็น 0.45% นะครับนั่นคือตลาดหุ้นภูมิภาคครับข้อมูลจาก InfoQuest เรียบเรียงโดยคุณปรียพันธ์มีสุขนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจสลากออมสินนะครับวันนี้เรามีสลากออมสินพิเศษ5ปีครับทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลมาฝากกันนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นครับออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงนะครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนนะครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินฝากรางวัลเงินรางวัลเต็มๆนะครับรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ MYMO application MyMo ครับ My Money นั่นเองนะครับเงื่อนไขอื่นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับส่วนความเคลื่อนไหวในกระแสธุรกิจและเศรษฐกิจในวันนี้นะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์นะครับโชว์ยอดต่างชาติเที่ยวไทย7เดือนแรกทะลุ 18.5 ล้านคนนะครับจีนเป็นแชมป์ครับเป็นบิ๊กแฟนของไทกัวคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาแชร์ตัวเลข1มกราคมถึง1สิงหาคม69นะครับว่าไทยนั้นยังคงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตอนนี้เกิน18ล้านแล้วนะครับลดลงไป 3.19% ครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี68คนสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วเนี่ยเกือบ900ล้านบาทนะครับมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมสูงสุดอันดับแรกนะครับจีน3ล้านกว่าคนครับอันดับ2มาเลเซีย2ล้าน3แสนกว่าคนอินเดียมาอันดับ3นะครับล้าน3แสนกว่าคนรัสเซียอันดับที่4ล้าน1แสนกว่าคนและเกาหลีใต้679,000กว่าคนนะครับสัปดาห์ระหว่าง26กรกฎาคมถึง1สิงหาคมเนี่ยภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยนั้นชะลอตัวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้หรือว่าช็อตฮอลที่นักท่องเที่ยวลดลงก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวโดยรวมหดตัวนะครับปัจจัยสำคัญเลยก็มาจากข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบกับการปรับลดจำนวนที่นั่งโดยสารหรือว่า seat capacity ของสายการบินในเส้นทางอินเดียครับเส้นทางอินเดียไทยเนี่ยลดลงไปเกือบ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับและเส้นทางอินเดียมาเลเซียก็ลดลงไป 20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยที่เป็นคำอธิบายในขณะที่กอช.ตั้งเป้าหวยเกษียณเสร็จสมบูรณ์ปีนี้ครับชวนเยาวชนสร้างเรซูเม่ทางการเงินแก้กฎหมายถอนได้ก่อนอายุ60นะครับคุณเพชรชินบุตรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ครับพูดถึงสถานการณ์ของกองทุนการออมแห่งชาติกอช.นะครับที่มีสมาชิก 2.8 ล้านรายเป็นผู้ออมต่อเนื่องเนี่ยประมาณ 200,000 รายแต่ผู้ที่ออมไม่ต่อเนื่องเนี่ยก็ประมาณ 600,000 รายนะครับแล้วก็เป็นบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวนอกจากนี้นะครับกอช.ก็ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ภายในปี69ในอีก 1.4 แสนรายครับโดยมีแผนเพิ่มจำนวนสมาชิกจากกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปกลุ่มนักศึกษาโดยจะทำการร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึง มุ่งเพิ่มจำนวนสมาชิกจากกลุ่มอาชีพอิสระเช่นเกษตรกรหรือว่าไรเดอร์นะครับแรงจูงใจในการออมเนี่ยคุณเพชรบอกว่ากอช.เนี่ยจะทำการส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยมี financial resume ครับอย่างเช่นให้ผู้ปกครองเนี่ยออมเงินให้บุตรหลานตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปเลยครับประมาณวันละ30บาทหรือเดือนละ 1,000 บาทรัฐบาลเนี่ยจะช่วยสมทบให้ 50% ครับซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างวินัยทางการคลังแล้วเนี่ยเงินสะสมระยะยาว 5-10 ปีขึ้นไปนี้เนี่ยเยาวชนยังสามารถใช้เป็นพอร์ตโฟลิโออ้างอิงในการขอสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจของตนได้ในอนาคตนะครับรวมทั้งแก้ไขกฎหมายในการออมผ่านกอช.โดยให้สมาชิกนั้นสามารถถอนเงินบางส่วนก่อนอายุ60ปีซึ่งตอนนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการศึกษานะครับเดี๋ยวรอดูความชัดเจนนะครับส่วน DE ก็คาดว่าน่าจะเปิดลงทะเบียน AI Passport กลางสิงหาคมนี้รออัยการส่งสัญญาคืนนะครับความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับวันนี้ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสำนักงานใหญ่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับคุณกุลธิดาสมชัยก็พูดถึงความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport นะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้หรืออาจจะเป็นช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับแต่ยังไม่สามารถเคาะวันได้ชัดเจนครับเนื่องจากต้องรอสำนักงานอัยการสูงสุดส่งเรื่องกลับมาให้เรียบร้อยก่อนสัญญาหลักของโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและเดินหน้าตามปกติส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการก็เป็นการจัดทำสัญญาแนบท้ายในบางประเด็นเท่านั้นนะครับสำหรับการทดสอบระบบไทย AI Passport ตอนนี้เนี่ยกระทรวงได้ทดลองใช้งานในกลุ่ม Whitelist ภายในกระทรวงกว่า100คนนะครับรวมถึงเปิดให้ผู้ที่อยู่ในสายเทคโนโลยีบางส่วนเนี่ยเข้าร่วมทดสอบระบบแล้วก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพประชาสัมพันธ์ไทย AI Passport ผ่านจอภายในร้านสะดวกซื้อนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการหรือเปล่ายังไม่ชัดเจนและยังไม่มั่นใจนะครับรวมถึงที่ฝ่ายค้านรวบรวมรายชื่อคัดค้านโครงการนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางที่ค่อนข้างแปลกครับหากมีหลักฐานว่าโครงการมีความผิดหรืออาจจะมีการทุจริตควรยื่นเรื่องให้ปปช.ตรวจสอบโดยตรงคุณบุญธิดาบอกว่าถ้าท่านมั่นใจว่าผิดจริงหรือมีปัญหาอะไรจริงเนี่ยแล้วมั่นใจว่าจะเกิดการทุจริตท่านก็นำไปยื่นปปช.ถ้าใช้วิธีล่ารายชื่อเนี่ยโครงการทุกอย่างในประเทศไทยก็ไปไหนไม่ได้ครับการตรวจสอบโครงการภาครัฐควรเป็นไปตามกระบวนการและหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายมากกว่าใช้แรงกดดันจากการล่ารายชื่อเพียงอย่างเดียวนะครับกสทช.นัดถก 5-6 สิงหาคมนี้เคลียร์33วาระเร่งด่วนหลังนัดก่อนเนี่ยเลื่อนประชุมกันไปนะครับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกสทช.ซึ่งเป็นรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นะครับพบพูดถึง 5-6 สิงหาคมนี้แหละครับจะมีการประชุมกันโดยมี33วาระจากวาระที่เสนอบรรจุทั้งหมด98วาระนะครับเขาสรุปมาเป็นการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่การออกอากาศรายการโทรทัศน์และการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยมี8วาระการจัดสรรการให้โอนเลขหมายและการยกเว้นค่าบริการเลขหมายสั้น4หลักมีอยู่7วาระนะครับการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การเข้าใช้วงจรดาวเทียมวงโคจรดาวเทียมและอื่นๆมีอยู่3วาระการขออนุญาตการยกเลิกใบอนุญาตและการแจ้งเปลี่ยนผังรายการประกอบกิจการโทรทัศน์มีอยู่5วาระนะครับการขอความเห็นชอบเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าสำหรับบริการส่ง SMS มีอยู่3วาระและการขอสร้างท่อร้อยสายสื่อสารและการเห็นชอบสัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอันนี้มี7วาระนะครับในขณะที่ตุรกีคลิกออฟเปิดรับผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปทั่วประเทศครับหนุนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะครับวันนี้ที่ MEA Sparkพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะครับ การไฟฟ้านครหลวงคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ไปแถลงข่าวเรื่องการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์นะครับว่าการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะนำนโยบายของคุณอนุทินที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่พลังงานสะอาดโดยเฉพาะการติดแผงโซลาร์รูฟท็อปที่อาคารบ้านเรือนของตนเองซึ่งทั้งสองการไฟฟ้าก็เตรียมแผนรองรับการบริการพี่น้องประชาชนไว้แล้วนะครับคือ 1. รับสมัครผู้ประกอบการหรือเวนเดอร์ที่มีมาตรฐานตามที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดเปิดรับลงทะเบียนเวนเดอร์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าและอินเวอร์เตอร์ที่มีมาตรฐาน IEC และมอกเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของพี่น้องประชาชนนะครับและ 2. รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งซึ่งขณะนี้นี่อยู่ระหว่างการพิจารณาการดำเนินการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี69โดยตั้งเป้าให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยติดตั้งได้ถึง 500,000 ครัวเรือนเลยนะครับในเบื้องต้นเวนเดอร์บริษัทต่างๆนั้นสำคัญนะครับไม่ว่าจะวิศวกรช่างเพราะว่าการเชื่อมต่อไฟต่อไฟต่างๆนั้นต้องเป็นมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดอุปกรณ์ก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและสามารถใช้ได้จริงตามมาตรฐานสากลและมอกเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการใช้งานที่ปลอดภัยซึ่งมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า20ปีโดยการไฟฟ้าทั้งสองแห่งจะเป็นผู้ให้บริการติดตั้งและขายอุปกรณ์และมีบริการหลังการขายต่างๆหลังจากที่ติดตั้งให้กับประชาชนแล้วนะครับโทรไปสอบถามกันได้นะครับที่สายด่วน1130 MEA Call Center และ1129 PEA Contact Center นะครับ MEA คือนครหลวงนะครับ Metropolitan Electricity Authority นะครับ1130ส่วน PEA ก็เป็น Provincial ก็คือส่วนภูมิภาคนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัว P คือ Provincial นะครับโทรไปได้ครับสอบถามกันได้1130-1129ในขณะที่ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจในวันนี้นะครับชาวเกาหลีเหนือแห่เที่ยวชายหาดท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงครับเกาหลีเหนือก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับฮีทเวฟแห่ไปพักผ่อนริมทะเลกันครับนานจะมีข่าวแบบนี้จากเกาหลีเหนือนะครับแต่ตอนนี้กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงแล้วครับบางพื้นที่นั้นอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสขณะที่เปียงยางก็มีปรากฏการณ์คลื่นร้อน Heated Night หรือว่า Hot Night นะครับต่อเนื่องกันหลายวันแล้วนะครับสื่อทางการก็เร่งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมแนะนำเกษตรกรรับมือผลกระทบต่อพืชผลท่ามกลางอากาศร้อนจัดที่ปกคลุมภาคสมุทรเกาหลีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับไม่ใช่แค่ยุโรปแล้วตอนนี้ในขณะที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์และสงครามนะครับก็มีเรื่องยูเครนส่งโดรนโจมตีคลังสินค้า Wildberries ยักษ์ใหญ่ e-commerce รัสเซียซ้ำอีกระลอกหนึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีไปก่อนหน้านี้สำหรับรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับยูเครนส่งโดรนโจมตีคลังสินค้า Wildberries ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของรัสเซียซ้ำอีกระลอกหนึ่งอยู่ที่แคว้นวลาดิเมียร์และสมารานะครับซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของรัสเซียใหญ่ที่สุดเลยนะครับนับตั้งแต่18กรกฎาคมเนี่ยยูเครนได้โจมตีคลังสินค้าของ Wildberries ไปแล้วเนี่ยกว่า20แห่งทั่วรัสเซียและไครเมียนะครับรัฐบาลยูเครนระบุว่าการโจมตีคลังสินค้าของ Wildberries นั้นมีเป้าหมายเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนการทำสงครามของรัสเซียการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในหลายภูมิภาคของรัสเซียนั้นส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย5รายบาดเจ็บในหลายจุดนะครับรัสเซียรายงานนะครับว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนได้จำนวนมากครับแต่ยังคงเกิดความเสียหายต่ออาคารที่พักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่นะครับ ไปดูข่าวของทรัมป์กับผู้นำญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับมีการพบปะกันด้วยนะครับวันนี้แล้วก็มีการตกลงกันเรื่องของค่าเงินเยนด้วยนะครับมาดูความร่วมมือกันหน่อยนะครับสหรัฐญี่ปุ่นจับมือพยุงค่าเงินเยนหลังดิ่งต่ำสุดในรอบ40ปีรัฐบาลญี่ปุ่นและสหรัฐนะครับยืนยันร่วมกันแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อพยุงค่าเงินเยนหลังเงินเยนอ่อนค่าหนักแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ40ปีนับเป็นการเข้าซื้อเงินเยนร่วมกันครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011นะครับโดยทั้ง2ประเทศนั้นประกาศพร้อมดำเนินมาตรการเพิ่มเติมหากตลาดยังคงผันผวนรุนแรงนะครับการดำเนินการในครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011ครับหลังจากที่เงินเยนอ่อนค่าหนักแตะระดับ 163.99 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐต่ำสุดนับตั้งแต่ปี1986เลยนะครับสาเหตุหลักของเงินเยนอ่อนค่าก็มาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ Bank of Japan และธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ที่คงอยู่ในระดับที่สูงครับนักลงทุนเนี่ยใช้กลยุทธ์ carry trade ผู้ยืมเงินเยนที่มีต้นทุนต่ำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องนะครับรัฐบาลทั้งสองประเทศนั้นยืนยันพร้อมแทรกแซงตลาดเพิ่มเติมหากจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกและลดความเสี่ยงจากความปั่นป่วนในตลาดการเงินนะครับวันนี้ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมาทำความรู้จักทอมแอนดรูส์กันก่อนที่จะคุยกับอาจารย์ปิตินะครับซึ่งวันนี้จะชวนเราคุยเรื่องของทอมแอนดรูส์นี่แหละครับกับรายงานของเขาที่เขียนส่งสหประชาชาติหลังจากที่ไปสังเกตการมา12วันนะครับที่เขาเป็นนักการเมืองเป็นสสจากรัฐเมนนะครับคุณทอมแอนดรูส์ในปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งหน้าที่เขาคือ United Nations Special Rapporteuron the situation of human rights in Cambodia นะครับคือมันออกมาเนี่ยรายงานนี้ออกมาดูเหมือนกับว่าเขาทำไมเฟเวอร์กัมพูชาจังเลยนะครับโจมตีประเทศไทยเรื่องความขัดแย้งที่บริเวณชายแดนกล่าวหาว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าไปล่วงล้ำเขตแดนของกัมพูชาอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเรานี่แหละนะครับเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นของผู้ลี้ภัยกลับเข้าไปยังกัมพูชาแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เมินเฉยต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในกัมพูชานะครับพบหลายสิ่งหลายอย่างครับที่มันขัดต่อหลักเศรษฐกิจในกัมพูชาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการโจมตีรัฐบาลกัมพูชาด้วยเหมือนกันนะครับว่าทำไมเมินเฉยกับนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังสแกมเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับหรือออนไลน์สแกมหรือธุรกิจสแกมเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับว่ารัฐบาลไทยของเราทางกตนั้นตอบโต้กลับอย่างไรบ้างในเวทีสหประชาชาตินะครับกับรายงานของทอมแอนดรูส์พักสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81 1และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับอยู่กับผมวารินทร์ สัจเดวทริปครับมีทริปที่อยากจะนำเสนอกันในช่วงนี้นะครับไปจัดกิจกรรมกันที่ประเทศจีนนะครับคลื่นความคิดจัดกิจกรรมสุดว้าวครับ CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสกับวัฒนธรรมชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้นะครับที่เราจะพาคุณไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นที่ชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครนะครับทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด exclusive สุดล้ำครับก็คือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสกับ Smart Factory ของจริงนะครับเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณได้ครับและเข้าชมหุ่นยนต์ที่มันเป็นที่สุดของจีนนะครับที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoidที่เพิ่งจะเปิดแห่งแรกของจีนครับหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบแล้วก็เรียนรู้มนุษย์นะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการและชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ยังมี Exclusive Talk เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ที่เมืองชิงเต่า Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นไปฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกกันนะครับและที่พลาดไม่ได้เลยครับเราจะพาไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลครับชมวิวชายฝั่งกันที่สวยงามนะครับที่ชิมจะได้ชิมอาหารทะเลสดพร้อมกับ lobster เป๋าคือสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสว่าทำไมเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะครับชิงเต่าคลื่นความคิดครับจะพาคุณไปมองอนาคตและอดีตที่น่าหลงใหลในทริปเดียวกันนะครับแต่รับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นครับเดินทางเข้าช่อง Fast Track และก็อาหารครบทุกมื้อนะครับจองได้แล้วครับที่ LINE @thinkingradio นะครับ @thinkingradio หรือถ้าสะดวกโทรศัพท์นะครับ0944803066ครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง0944803066นะครับช่วงนี้ครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ทอมแอนดรูสส.ส.ของรัฐเมนนะครับที่ไปอยู่ที่กัมพูชามา12วันแล้วก็เขียนรายงานส่งสหประชาชาติออกมาโจมตีไทยในหลายด้านนะครับเช่นเดียวกันกับตั้งคำถามกับกัมพูชาได้เหมือนกันนะครับว่าทำไมไม่จัดการนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจสแกมเมอร์เนี่ยนะครับรวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเขาเห็นอะไรบ้างนะครับในกัมพูชาที่อยู่ในรายงานฉบับนี้และประเทศไทยตอบโต้ข้อกล่าวหาของทอมแอนดรูสอย่างไรบ้างเรามาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับเกาะติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: อาจารย์ปิติสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: ครับ
12: ทอมแอนดรูสที่ไปอยู่กัมพูชามา12วันเขียนรายงานมานี่ก็โดนป้ายยาป่ะฮะอาจารย์ทำไมถึงกล่าวหาประเทศไทยในหลายๆเรื่องที่ไม่มีข้อเท็จจริงเลยครับ
13: ผมคิดว่าอย่างแรกสุดเลยก็คือรายงานฉบับนี้เนี่ยมันเป็นรายงานที่อาจจะยังเก็บข้อมูลไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพราะว่ารายงานฉบับนี้มันเป็น end of the mission report นะครับก็คือเขาแค่เล่าให้ฟังนะครับว่าไอการเดินทางของเขาเนี่ยเข้าไปในกัมพูชานะครับในฐานะที่เป็นเขาเรียกผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชานะครับประเทศที่มีประเด็นความห่วงกังวลเรื่องพวกนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ระดับนี้เข้าไปทำอยู่เสมอนะครับรอบๆบ้านเราเนี่ยประเทศที่ยังติดอยู่ในลิสต์แล้วก็ต้องมีการทำรายงานประจำก็คือกัมพูชานะครับแล้วก็เมียนมานะครับโดยแอนดรูเนี่ยทอมแอนดรูเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะมารับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเนี่ยนะครับของกัมพูชาเขาเคยทำหน้าที่นี้ที่เมียนมามาก่อนนะครับเพราะนั้นเขาเองก็ถือว่าผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับแต่ว่ารายงานของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การที่บอกว่าเป็นมติหรือว่าเป็นรายงานหรือว่าเป็นคำชี้ขาดนะครับของคณะมนตรีสุขีมชนแห่งสหประชาชาติมันเป็นรายงานที่เขาแค่จบทริปที่กัมพูชาแล้วเดี๋ยวเขาต้องนำไปเสนอต่อ UNHCR นะครับหรือว่าตัวของUN Human Rights Council อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นมันถึงจะมีการพิจารณานะครับแน่นอนว่าตัวของรายงานเองมันก็เป็นคล้ายๆเป็นข้อมูลตั้งต้นนะครับเพราะนั้นถ้าข้อมูลตั้งต้นมันมีความผิดพลาดมันก็ต้องมีการทักท้วงนะครับซึ่งประเทศไทยเราเองทางกระทรวงการต่างประเทศก็มีการทักท้วงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็อย่าเพิ่งเป็นห่วงนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อตามข่าวสารข้อมูลที่มันมีการบิดเบือนของฝ่ายที่ไม่ได้เจตนาดีกับประเทศไทยนะครับที่บอกว่าเป็นมติสหประชาชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นแค่การเอาข่าวติดเดือนนะครับ misinformation disinformation นะครับมันเป็นแค่รายงานฉบับเบื้องต้นนะครับแล้วก็เอาเข้าจริงๆที่ผมบอกว่ามันเป็น misinformation หรือ disinformation เนี่ยเพราะว่าเรื่องราวที่มันอยู่ในรายงานของเขาเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยประเด็นส่วนใหญ่มันเป็นประเด็นที่พูดถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศกัมพูชาแบบจริงๆจังๆนะครับแต่ว่าฝ่ายที่ไม่หวังดีกับประเทศไทยเขาก็จะไม่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรจะต้องมาเล่าให้ฟังครับ

0: โดยเหยื่อนะครับหลงเชื่อคำหลอกลวงเรื่องการสมัครงานนะครับแล้วก็ถูกเข้าไปคุมขังกักขังอยู่ในแหล่งจ้างงานเหล่านี้นะครับซึ่งมีสภาพเหมือนเรือนจำนะครับแล้วเขาก็อธิบายว่ามีหน้าต่างที่ติดเหล็กดัดรั้วลวดหนามมีเหยื่อมียามเฝ้าอย่างแน่นหนานะครับเขาพบนะครับว่าในกัมพูชามีการทรมานมีการทำร้ายร่างกายนะครับโดยเหยื่อนะครับที่ไม่สามารถที่จะทำได้ตามที่เขากำหนดเนี่ยก็จะถูกทำร้ายร่างกายนะครับเผชิญกับการทรมานการกักขังเดี่ยวการอดอาหารเผชิญกับความรุนแรงทางเพศจนถึงมีการเสียชีวิตนะครับเขาบอกว่าในกัมพูชาเนี่ยมันขาดการดูแลเหยื่อหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับยกตัวอย่างเช่นเหยื่อที่หนีออกมาได้นะครับก็กลับถูกปฏิบัติในฐานะที่กลายเป็นคนที่ผิดกฎหมายเข้าเมืองแทนมากกว่าที่จะเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์นะครับส่งผลให้การเยียวยาเนี่ยมันทำได้ยากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เหยื่อเหล่านี้เนี่ยจะขอเดินทางกลับประเทศต้นทางนะครับเพราะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราเคยเห็นคนจีนคนเกาหลีคนแอฟริกันนะครับตกค้างอยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะครับเขาบอกว่ามีการจำกัดเสรีภาพนะครับในเรื่องของการเมืองนะครับสำหรับพลเมืองเนี่ยอย่างรุนแรงนะครับในกัมพูชายังมีการจำคุกนะครับผู้เห็นต่างมีนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเยาวชนผู้สื่อข่าวสหภาพแรงงานรวมไปถึงนักการเมืองฝ่ายค้านมากกว่า100คนนะครับถูกคุมขังจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสันตินะครับเขาบอกว่าในกัมพูชาเนี่ยบรรยากาศมันเป็นบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวนะครับมีการใช้กฎหมายมีการใช้กระบวนการยุติธรรมคุกคามฝ่ายตรงข้ามฝ่ายการเมืองเพื่อปิดกั้นพื้นที่ภาคประชาสังคมก่อนการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วเขาก็มองว่ามันจะส่งผลอย่างยิ่งต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในปี2027และการเลือกตั้งวุฒิสภาที่จะถึงในปี2028ครับเขามองว่ากัมพูชาเนี่ยสิทธิการมีส่วนร่วมของสตรียังอยู่ในระดับที่เขาใช้ว่าคำว่าต่ำมากในขณะที่ในเรือนจำเนี่ยเขาพบกับสภาพความแออัดอย่างยิ่งนะครับในการตรวจลงพื้นที่เรือนจำ4แห่งพบปัญหาความแออัดการเข้าถึงสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังนะครับแล้วก็ที่น่าห่วงกังวลที่สุดก็คือสิทธิเขาเรียกว่า right to fair trial นะครับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมเพราะนั้นอยู่ในคุกของกัมพูชาเนี่ยอย่าหวังนะครับว่าตุลาการจะพิจารณาคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเมืองในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนอยากเป็นธรรมแน่นอนครับเราจะไม่ได้ยินข้อมูลพวกนี้ออกทางสื่อที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของประเทศไทยถูกต้องไหมฮะ
1: จริง
0: แต่นี่มันคือสถานการณ์ที่บรรจุอยู่ในรายงานฉบับนี้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าคุณทอมแอนดรูว์เองเนี่ย อย่างแรกสุดเลยตำแหน่ง UN Rapporteur เนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินะฮะจริงๆแล้วคนที่ทำหน้าที่เป็นตัวของ UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Cambodia เนี่ยคนก่อนหน้าที่ทอมแอนดรูจากสหรัฐอเมริกาจะมาประจำเนี่ยคือศาสตราจารย์พิเศษนะครับดร.วิทิตมันตราพรจากคณะนิติศาสตร์จุฬาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างดีมากนะครับตั้งแต่ปี2021ถึงปี2025นะครับซึ่งตอนนั้นทอมแอนดรูเองก็ทำหน้าที่นี้แต่เป็นของฝ่ายที่ฝั่งเมียนมาแทนนะครับตอนนี้เขาก็ย้ายจากฝั่งเมียนมามาประจำที่กัมพูชานะครับแล้วก็คนที่เดินทางเข้าไปเนี่ยเขาเดินทางเข้าไปในสถานอินดิเพนเดนต์เอ็กซ์เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ UN นะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามกับประเทศไทยนะครับที่อยู่ข้างหนึ่งของชายแดนเนี่ยจะพยายามบอกว่าคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของ UN นะครับเป็นมติของ UN ซึ่งไม่ใช่นะครับทอมแอนดรูเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นก็คือทำในลักษณะที่เป็นการ contribution ให้กับเรื่องของ human rights นะครับเพียงแต่ว่ารายงานฉบับนี้มันยังไม่ใช่รายงานฉบับที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันฟังรับฟังข้อสารข้อมูลในเฉพาะทางฝั่งกัมพูชาเท่านั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการเอาข้อมูลของฝั่งไทยเข้าไปทำให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝ่ายไทยควรจะทำคือไม่ใช่ไปโมโหโกรธาแล้วก็หลงตกไปเป็นเหยื่อกับไอ้ทำโฆษณาชวนเชื่อแบบบิดเบือนข่าวสารข้อมูลของฝั่งตรงข้าม แต่เราเองเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะทำให้คนไทยเข้าใจว่า

0: รายงานฉบับนี้มันแค่เป็นรายงานว่าเขาจบการไปสำรวจมาแล้วเขาเห็นแบบนี้จากการสำรวจของเขาดังนั้นถ้าข้อมูลที่เขาให้มามันไม่ถูกต้องเราก็ต้องเอาข้อมูลที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะครับซึ่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่มันอยู่ในรายงานฉบับนี้เนี่ยก็คือเรื่องของประเด็นผู้พัดถิ่นครับเขานับประเด็นผู้พัดถิ่นผิดพลาดนะครับโดยเขาบอกว่ามีประชาชนกัมพูชาประมาณ 650,000 รายนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายถิ่นบริเวณขัดแย้งที่ชายแดนแล้วก็มีกว่า 20,000 คนที่ไม่สามารถกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมได้แต่ตรงนี้มันยังไม่ได้มีการขยายความว่าไอ้ภูมิลำเนาเดิมตรงนั้นอ่ะมันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยที่กัมพูชาเข้ามาอพยพอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยของสงครามอินโดจีนครั้งที่3นะครับปี1975จนถึงปี1991-1992ตอนนั้นเนี่ยเราเอง UNHCR เองเนี่ยขอความกรุณาจากประเทศไทยด้วยซ้ำให้ช่วยรับแล้วเราก็รับเขาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วพอถึงเวลาเขาไม่ยอมกลับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เขาพลัดถิ่นไปแล้วไม่ได้สามารถกลับเข้าสู่ภูมิลำเนาเดิมได้นะครับแต่เขาต้องกลับไปที่ประเทศของเขาเพียงแต่ว่าเขาจะไปบิดเบือนข้อมูลว่าโอ้ยนี่คือประเทศของเขาซึ่งมันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเรื่องตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ฝ่ายไทยเราเองคงจะต้องชี้แจงให้เห็นให้ได้นะครับว่ามันไม่ใช่ว่าผู้พัดถิ่น 650,000 คนไอ้ 650,000 คนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยช่วงสงครามกัมพูชาแล้วนะครับ1950ไอ้1977นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเลขที่มีการอ้างนะครับว่าแรงงานกัมพูชา 900,000 คนเนี่ยถูกผลักดันให้เดินทางกลับไปที่กัมพูชานะครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะประเทศไทยไม่เคยมีนโยบายผลักดันนะครับไม่เคยขับไล่แรงงานกัมพูชาออกนอกประเทศนะครับคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยคือตัวของนักการเมืองผู้มีอำนาจในกัมพูชาเองนะครับที่มีการบิดเบือนข่าวสารข้อมูลว่าถ้าไม่กลับมาที่ประเทศของตัวเองเนี่ยจะถูกยึดที่ดินทำกินนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็ต้องจำใจลาจากที่ดินและลาจากตำแหน่งงานที่เขาทำอยู่ในประเทศฐานนะครับเพราะนั้นรายงานฉบับนี้เนี่ยข้อผิดพลาดในการที่รีบออกมานำเสนอก็คือมันเป็นรายงานที่รับฟังและใช้ข้อมูลจากฝั่งกัมพูชาเป็นหลักโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วมันไม่ได้มีการนำเอาข้อเท็จจริงจากฝั่งไทยเข้าไปประเมินอย่างเป็นธรรมนะครับเพราะนั้นจริงแล้วฝ่ายไทยเองซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ได้นิ่งนอนใจใช่ไหมเราเห็นท่านรัฐมนตรีเองก็ออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วข้อเสนอแนะของฝ่ายไทยที่พูดกลับไปก็คือ UN นะครับ UNHCR นะซึ่งคุณศิริศักดิ์เองก็เคยทำอยู่ในตำแหน่งของข้าหลวงใหญ่ของ UNHCR อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผู้รายงานพิเศษเนี่ยควรยึดมั่นในเรื่องของหลักความเป็นกลาง impartiality นะครับความเป็นอิสระนะครับแล้วก็ความเที่ยงตรงobjectivity ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกายสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งแน่นอนล่ะผมคิดว่าไอ้สิ่งที่ประเทศไทยเรียกร้องเนี่ยก็คงจะได้รับการตอบรับครับ
1: เองครับและที่เราตอบโต้ไปเนี่ยนะครับสหประชาชาติจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างครับอาจารย์นี่แม่จะบอกนี่เป็นเพียงแค่ observation ยังไม่ได้เป็นรายงานที่จะมีน้ำหนักอะไรมากมายหรือมีฮะ
0: ใช่ใช่ครับเพราะนั้นในที่สุดในกระบวนการขั้นต่อไปก็คือไอ้รายงานฉบับนี้แล้วผมคิดว่าแถลงการของประเทศไทยเนี่ยจะต้องถูกนำไปพิจารณานะครับในการประชุมของ UNHCR นะครับก่อนที่จะมีมติของ UNHCR ที่จะไปนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาตินะครับดังนั้นรายงานฉบับนี้เป็นแค่รายงานขั้นต้นนะครับเหมือนกับทีนี้ผมก็เองผมไปทำวิจัยอย่างเงี้ยนะครับสมมติผมต้องไปทำวิจัยในประเทศเองผมก็ไปสำรวจข้อมูลไปเจอคนในประเทศ A นะครับไปเจอแหล่งข้อมูลในประเทศ A ผมเสร็จแล้วผมก็ต้องทำรายงานสรุปว่าไอ้ที่ผมไปประเทศ A มามันเจออะไรบ้างแต่ผมจะไม่สามารถเอาไอ้รายงานที่ฟังความข้างเดียวจากประเทศ A เนี่ยโดยไม่ได้ฟังความด้านอื่นรอบด้านเนี่ยไปพิจารณาต่อได้ไปเขียนเป็นบทวิเคราะห์ไปเขียนเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้จนกว่าผมจะต้องนำข้อมูลที่ผมได้จากประเทศ A เนี่ยมาตรวจสอบความถูกต้องมาฟังข้อมูลให้ครบรอบท้วนครบท้วนรอบด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมันเป็นประเด็นที่มันไปมีปัญหากับประเทศอื่นที่กำลังเป็นคู่กรณีกำลังมีประเด็นความขัดแย้งอยู่ซึ่งในกรณีที่กัมพูชากับประเทศไทยนะครับดังนั้นก็ต้องรอดูว่าหลังจากตัวของ End Mission Report ตรงนี้ทางตัวของ Repertoire นะครับ Social Repertoire ก็คือคุณทอมแอนดรูเนี่ยมีการนำข้อมูลที่ตัวเองพบในกัมพูชาแล้วฟังความข้างเดียวเนี่ย มาศึกษาต่อให้ครบถ้วนรอบคอบรอบด้านหรือเปล่าถ้าไม่เป็นนั้นเราก็ต้องส่งเอกสารเราก็ต้องออกแถลงการเราก็ต้องประท้วงไปที่ยูเนสคอว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนรอบด้านแล้วเราก็ต้องเอาความจริงจากฝั่งไทยไปนำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมของยูเนสคอเนี่ยได้เห็นความครบถ้วนถ้าได้เห็นข้อเท็จจริงครบทุกมิติแล้วหลังจากนั้นน่ะมันถึงจะเป็นมติของยูเนสคอต่อสหประชาชาติที่เป็นสมัชชาใหญ่ครับ
1: ครับแล้วทำไมเขาไม่มาเก็บข้อมูลที่เมืองไทยด้วยครับอาจารย์ทำไมไปแค่กัมพูชาล่ะครับ
0: อันนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราก็ต้องถามจุดตรงนี้ครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณรู้ว่าประเทศสองประเทศเขากำลังมีข้อขัดแย้งกันอยู่เนี่ยสิ่งที่คุณควรจะต้องทำก็คือคุณจะต้องทำให้ครบถูกฝ่ายถูกไหมมาทั้งฝ่ายไทยมาทั้งฝ่ายกัมพูชาแล้วเอาเข้าจริงๆก็คงจะต้องไปถามอย่างเช่นตัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องHuman Rightsในอาเซียนด้วยใช่ไหมอย่างเช่นไอชานะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการระหว่างประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะได้ครบถ้วนรอบด้านซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณทอมแอนดูนี่เขามีแผนที่จะทำต่อไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีแผนอยู่ก็ควรจะต้องทำให้ครบก่อนใช่ไหมก่อนที่จะจับแถลงข่าวใหญ่โตนะครับแต่ถ้าเกิดพอคุณชิงจับแถลงข่าวใหญ่โตไปก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะคุณจะต้องยอมรับในคอนซีเควนซ์ที่ตามมาว่าคุณอาจจะต้องถูกตำหนินะว่าคุณยังทำข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนรอบด้านนะครับแล้วคุณเร่งไปนำเสนอก่อนครับก็กลายเป็นข้อบกพร่องของคณะทำงานเองครับ
1: ครับได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทุกๆวันจันทร์นะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้เราส่งทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเจเดล

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็ค Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาทำการตามปกตินะจริงๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มาจัดรายการตามปกตินะครับหลังจากที่หยุดหลายวันนะเป็นวันหยุดทั้งวันเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะฮะวันอสัญหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะแล้วก็หลายต่อหลายท่านนะช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่ต้องบอกเลยโอ้โหแต่ละคนก็หยุดไปยาวต่อเนื่องก็มีบางคนหยุดวันจันทร์หยุดวันศุกร์นะรวมเสร็จหยุด9วันนะแต่ว่าบางท่านอาจจะหยุดวันจันทร์อย่างเดียวนะหรือบางท่านอาจจะหยุดวันศุกร์อย่างเดียวอันนั้นก็จะได้6วัน7วันนะครับก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเราก็กลับมาทำการตามปกติ4ช่วงรายการนะเหมือนเช่นเคยนะช่วงแรกนะก็สรุปข่าวสารต่างๆช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4อันนี้เราเปิดสายคุยกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะผมคุยที่ผมไปอุทยานแห่งชาติผู้เตยให้ฟังหลายท่านยังติดใจนะเดี๋ยววันนี้ลองดูซะหน่อยละกันนะถ้ามีเวลานะอาจจะคุยต่อนะเพราะว่าผมไม่ได้เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยที่เดียวไม่ได้ไปที่น้ำตกตะเพิน ขี้ใหญ่ที่เดียวนะหลังจากที่พักที่อุทยานแห่งชาติผู้เตย1คืนเนี่ยนะนอนเต็นท์เนี่ยแล้วตีสามครึ่งตีสี่เนี่ยเสียงระฆังดัง20กว่าทีเนี่ยยังบอกเลยว่าตื่นเช้ามาจะถามเจ้าหน้าที่นะแต่ว่าพอขับรถออกมาแล้วนึกขึ้นได้ที่ไหนได้ลืมไปซะแล้วนะไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่ว่าเสียงระฆังเมื่อคืนนี้มันคือเสียงอะไรนะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปอีกที่หนึ่งนะไปอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะหรือว่าที่เรารู้จักกันทั่วไปเนี่ยก็เรียกว่าอุทยานแห่งชาติถ้ำทานรอดใช่ไหมมีทั้งทานรอดใหญ่แล้วก็ทานรอดน้อยนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยตอนนี้ทางที่จะเดินทางข้ามเขาเนี่ยจากปากถ้ำทานรอดใหญ่ไอ้ทานรอดน้อยเพื่อจะไปทานรอดใหญ่เนี่ยนะตอนนี้มันถึงแค่น้ำตกไตรตึงชั้นที่3จริงมันจะต้องเดินข้ามไปอีกประมาณสักกิโลนึงนะก็จะต้องไปที่จุดชมวิวแล้วก็หลังจากจุดชมวิวก็ลงไปที่ถ้ำทานรอดใหญ่นะอันนี้เป็นทางที่เดินได้เทรลได้เทรคได้นะแต่ตอนนี้เขาปิดซ่อมมาหลายปีแล้วเห็นว่าปีนี้นะเห็นพอผมไปกลับมาเสร็จเห็นมีข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะเร่งดำเนินการอุทยานแห่งชาติเขาจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถเปิดใช้การได้แต่ว่าถ้าไปไม่ได้ถามว่าทำยังไงมันต้องขับรถอ้อมจะไปอีกทางนึงอ่ะไปที่ถ้ำทานรอดใหญ่เลยนะก็ต้องวนไปอ้อมวัดอะไรไปเขาบอกว่าต้องอ้อมอีกประมาณ10กิโล20กิโลนะครับแต่ก็ค้างเอาไว้เท่านั้นนะแล้วถ้ามีเวลาวันนี้เดี๋ยวดูซะหน่อยอากาศดีๆบรรยากาศดีๆนะอาจจะเล่าต่อให้ฟังนะหรือถ้าจังหวะที่คุยอยู่ต่อเนื่องอันนี้ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์นะเพราะว่าคุณผู้ฟังรายการนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นสำคัญนะจัดรายการก็คือชื่อรายการก็บอกแล้วว่าคุยได้คุยดีนะไม่ได้แบบคุยคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูแล้วกันนะว่าจะมีอะไรมาฝากหรือว่าจะคุยกันยังไงนะครับข่าวสารวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียหลังจากที่รัฐบาลไม่ได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียมาประมาณ15ปีนะแต่ว่าก่อนที่เดินทางเยือนอินโดนีเซียเนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ให้สัมภาษณ์ในหลายเรื่องหลายประเด็นนะเรื่องทางการเมืองประเด็นสำคัญทางการเมืองก็จะมีอยู่ 2-3 เรื่องนะที่ผู้สื่อข่าวแล้วก็เราติดตามความคืบหน้าว่าท้ายที่สุดแล้วเป็นยังไงโดยเฉพาะการโกงสอบท้องถิ่นนะมันมีความเชื่อมโยงกับทางการเมืองอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วถามว่าเชื่อมโยงยังไงก็คือทางฝ่ายค้านนะทางพรรคฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเนี่ยนะถ้าหากจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็ต้องดูเดี๋ยวเปิดประชุมสภาเนี่ยช่วงเดือนสิงหาคมกลางเดือนปลายเดือนเนี้ยเขาจะมีการพูดคุยในปีกพรรคฝ่ายค้านวิฝ่ายค้านคุณผลิตจะไปคุยยังไงว่าจะมีการพิปรายหรือไม่ซึ่งถ้าหากมีการพิปรายก็ต้องมาพิจารณาอีกว่าจะเป็นการพิปรายทั่วไปแบบลงมติไม่ไว้วางใจหรือแบบไม่ลงมติก็คือให้เป็นคำแนะนำมาตราในรัฐธรรมนูญที่เราเคยได้ยินกันอ่ะ151 152อะไรเนี่ยนะครับอันนี้เขาก็ต้องคุยกันตกลงกันแต่เรื่องนึงที่จะมีการอภิปรายแน่นอนเนี่ย
ก็คือเรื่องของการทุจริตในการโกงสอบท้องถิ่นซึ่งก็คงจะต้องเชื่อมโยงถึงการบริหารจัดการหรือว่าการบริหารราชการนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางฝ่ายค้านเขาหยิบยกขึ้นมาแน่นอนนอกเหนือจากนี้อาจจะมีเรื่องอื่นๆนะไออะไรอะไทย AI passport นะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเงียบไปแต่ก็คงอยู่ในประเด็นที่จะมีการอภิปรายนั่นแหละนะหรือแม้แต่นะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการหัวสวที่เขาอาจจะหยิบยกขึ้นมาแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกบอกโอ้โหสวนี่มาตั้งแต่ปี2567แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่งเข้ามาบริหารราชการเนี่ยในปี2569นะเพราะเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จำได้ไหมล่ะนะเนี่ยบอกเพิ่งเข้ามาบริหารเพราะฉะนั้นจะจับมาเชื่อมโยงยังไงเนี่ยอันนี้คิดว่ามันอาจจะต้องไปดูความเชื่อมโยงนะแล้วการอภิปรายในสภาผู้แทนเราจะคุยได้มากน้อยจะอภิปรายได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งนะอันนี้เรื่องหนึ่งละเรื่องที่สองครับเรื่องที่สองผมขยายความเพิ่มเติมเลยสำหรับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นล่าสุดท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะที่กำกับดูแลทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยรัฐมนตรีวรศิษฐ์เนี่ยนะผมเข้าใจว่าตอนนี้ใกล้จะเสด็จน้ำแล้วเดือนสิงหาคมน่าจะมีการพิจารณาไอ้เรื่องสอบท้องถิ่นโกงสอบท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบอะไรยังไงนะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวช่วงวันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่5วันที่6สิงหาคมเนี่ยนะฮะทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรศิษฐ์เนี่ยก็บอกนะบอกว่าก็เตรียมที่จะเข้าสู่คณะกรรมการกสทคณะกรรมการสอบของปกครองท้องถิ่นนะและหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่คณะกรรมการกลางซึ่งคณะกรรมการกลางนี่จะมาจากหน่วยงานอื่นด้วยนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการจัดการบริหารหรือการสอบของกระทรวงมหาดไทยเขานะเรื่องที่เคยไปติดอยู่ที่คณะกรรมการกลางที่ยังไม่ได้ประชุมอะเรื่องที่ผ่านทางกสทมาแล้วบอกว่าเอ๊ะมันถูกระเบียบหรืออะไรยังไงหรือไม่หรือว่าจะต้องทำคำชี้แจงให้กับคณะกรรมการกลางให้มันชัดเจนเนี่ยนะที่รอเอกสารอยู่เนี่ยนะเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าในช่วงวันที่5วันที่6สิงหาคมนะตัวเลขสำหรับผู้ที่เข้าข่ายนะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเนี่ยกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยที่คะแนนมีการปรับคะแนนสูงขึ้นนะสอบไม่ได้แล้วทำให้ได้มีการเรียงรายชื่อลำดับอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะ 5,925 คนบอกหลังจากนั้นฮะหลังจากนั้นก็จะส่งต่อให้ท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีการบรรจุข้าราชการเนี่ยนะหรือว่าพนักงานตรงกลุ่มเนี้ยให้ไปปลดพ้นราชการทันทีนะบอกว่ายืนยันเลยไปในสิงหาคมเนี้ยกลุ่มที่โกงสอบเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งนะใครเอี่ยวโดนหมดนะทั้งโทษอาญาแล้วก็ทางวินัยนะนี่ก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะสำหรับเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะครับอ่ะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพิ่มเติมเอาไหนๆก็เอาแล้วเอาให้จบทีเดียวคือประเด็นของหัวสวเนี่ยผมเข้าใจว่าพรุ่งนี้4สิงหาคมเนี่ยน่าติดตามทางกลุ่มที่เขาเปิดโปงเรื่องของกระบวนการหรือว่าขั้นตอนนะในการเลือกหัวสวเนี่ยเขาจะฉายภาพให้เห็นอีกภาพนึงที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการพิจารณาในการดูหรือมีความเชื่อมโยงยังไงอันนี้ก็น่าสนใจนะเห็นว่าพรุ่งนี้4สิงหาคมคือต้องบอกว่าเอพิโซดที่เกี่ยวข้องกับภาค2ปีของการเข้ารับหรือว่าเข้าไปทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็ต่อเนื่องมาอยู่แล้วแต่เอพิโซดเนี้ยที่ทั้งคุณผลิตทั้งยิ่งชีพนะเป๋ายิ่งชีพอ่ะนะของไอลอเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงที่จะดำเนินการต่อเนี่ยรอบเนี้ยมันกลับเข้ามาอยู่ในความสนใจของประชาชนอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่
มันร้อนอย่างนี้มันก็ต้องรีบตีใช่ไหมเหล็กอ่ะใช่ไหมเหล็กร้อนๆตีมขึ้นรูปได้มันมีไฟเยอะๆไงที่เราเห็นเนี่ยเวลาที่เขาเผาไฟเผาเหล็กเนี่ยเผาเหล็กปุ๊บมันต้องแดงฉ่าๆเลยอ่ะใช่ไหมพอแดงเสร็จปุ๊บจะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างไงมันต้องรีบตีตอนนั้นนะเนี่ยก็เหมือนกันตอนนี้จังหวะเนี่ยเขาก็ต้องเร่งดำเนินการ1 2 3ต่อเนื่องไปแต่ว่าเรื่องที่มันไม่ควรเกิดเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้สื่อที่รัสเซียนี่โอ้โหออกข่าวกันหนาหูนะครับไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครป๋องกับธงอะไรเนี่ยนะในป๋องในธงอ่ะผมไม่อยากจะใช้ไอป๋องไอธงอะไรที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะแล้วก็รวมไปถึงไอกลุ่มกับพรรคพวกอีก 2-3 คนน่ะที่โดนอีกคดีนึงอ่ะคือเรื่องของเรื่องเกิดจากการแจ้งความของญาติของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย2คนเป็นพี่น้องหายตัวไปแล้วหลังจากนั้นก็มีการสืบสวนอ่ะลงพื้นที่ไปดูไปเจอรถมอเตอร์ไซค์อย่างแรกเลยเจอมอเตอร์ไซค์ก่อนพอเจอมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บเขาก็ไล่แกะเลยนะว่าเอ้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะจนไปสืบทราบได้ว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยมันคือป๋องนะกับธงผมจำชื่อจริงไม่ได้นะแต่สองคนนี้เป็นผู้ต้องหาสำคัญตำรวจเขาก็ตามไปสืบตามไปจับเนี่ยไอ้พื้นที่ที่เกิดเหตุนี่อยู่ที่ชลบุรีนะตามไปสืบตามไปจับแล้วเค้นมาจนตอนแรกจับได้ก่อนคนหนึ่งแล้วก็เค้นไปเค้นมานะจนสืบแล้วจับได้อีกคนหนึ่งที่ร่วมกันในการก่อเหตุครั้งนี้สองคนนี้แล้วไปบอกจนสุดท้ายมาบอกว่าเนี่ยก็ฆ่าเพื่อจะชิงทรัพย์นะแล้วก็เอาศพเนี่ยไปฝังไว้อยู่ใกล้ๆกับวัดตรงบางละมุงอ่ะวัดยานอ่ะนะตรงนั้นอ่ะห่างจากเขาบอกว่าห่างจากอะไรล่ะ M7 อ่ะนะมอเตอร์เวย์อ่ะสาย7อ่ะอยู่ประมาณสักเข้ามาในพงหญ้าอะไรเนี่ยประมาณ300-400เมตรอ่ะนะตำรวจเขาไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็เอาตัวไอ้2คนเนี้ยไปเลยแล้วก็ไปชี้ที่เกิดเหตุแถมให้ขุดด้วยขุดดูเลยว่าเจอมั้ยเจอจริงๆเจอ2ศพเป็นศพชาวรัสเซียทั้ง2คนทั้งน้องผู้หญิงแล้วก็น้องผู้ชายน้องผู้ชายนี่ถูกยิงน้องผู้หญิงนี่น่าจะต่อยหรือทำอะไรทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตอ่ะแล้วก็ฝังศพลงไปนอกเหนือจากนี้พอไปสืบต่อตำรวจเขาก็ไปเจอโอ้นี่เพิ่งออกมาจากเรือนจำใช่ไหมอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเฮ้ยมันมีคดีอีกอันนึงที่อยู่ในเขตสภ.ห้วยใหญ่เนี่ยที่ชลบุรีด้วยเนี่ยนะมีอันหนึ่งคือมีการแจ้งความว่ามีครอบครัว3คนคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหายตัวไปด้วยแจ้งความไปตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสืบไปสืบมาบอกยอมรับว่าฆ่า3คนนี้อีกต่างหากโอ้โหตำรวจก็เต้นสิครับคือทางฝั่งของอันนี้ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าเขาแจ้งความตั้งแต่ต้นเดือนแล้วมันไม่มีความคืบหน้าเลยจนมาสืบกับเอหรือว่าสอบสวนกับไอ้สองคนเนี้ยไปรู้อีกว่ามีเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการเอารถไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฆ่าตาย3คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ไปฝังเหมือนกันบอกฝังอยู่ห่างจากไอ้จุดใกล้ๆกับจุดที่ฝังศพของชาวรัสเซีย2คนเนี่ยห่างออกไป400-500เมตรนะแต่อยู่อีกฝั่งนึงของถนนตำรวจก็ไปคือมันก็มีประเด็นเพิ่มเติมคือเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรากูลต้องไปจุดเกิดเหตุด้วยเหมือนกันไปลงพื้นที่เลยตอนแรกเห็นติดงานอยู่ที่สุพรรณบุรีนะหลังจากนั้นก็ไปช่วงเช้าแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตามที่ชลบุรีต่อนะก็ต้องยอมรับนายกถึงขนาดว่าโอ้โหงี้มันสร้างความเสื่อมเสียเนาะให้กับประเทศไทยอ่ะนะคือเป็นเรื่องที่มันสร้างความเสื่อมเสียถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลเฉพาะรายก็ตามทีเป็นอาชญากรเฉพาะรายก็ตามทีแต่ว่าแน่นอนนะ
เวลาข่าวที่มันออกไปทั่วโลกเนี่ยมันก็สร้างความเสื่อมเสียแน่ส่งผลกระทบแน่นอนเรื่องของความปลอดภัยใครที่จะมาเป็นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยบอกโอ้ไม่ปลอดภัยว่าอาจจะมีการลักวิ่งชิงปล้นใช่ไหมแล้วก็ทำให้เสียชีวิตเสียทรัพย์สินอะไรพวกนี้ได้นะเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยมันก็เหมือนกันนะคือพอเรานึกย้อนกลับไปก็เหมือนกันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียนั่นแหละที่ยูทูบเบอร์ไทยน้องฮารุนโซโล่นะอันนี้ช่อง YouTube ของเขาเหมือนกันก็ไปทำอะไรล่ะทำช่องท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแบบวันไปคนเดียวอ่ะนะเป็นโซโล่เดียวอ่ะนะแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวซึ่งเขาก็เคยไปมาแล้วด้วยจอร์เจียเขายังบอกเลยว่าที่ตรงนี้ดีถูกไหมฮะคนอัธยาศัยดีแต่ไปรอบนี้ก็จนครอบครัวเขาต้องโพสต์ว่าติดต่อไม่ได้มา2สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นก็ช่วยกันปูพรมเลยทั้งคนไทยไปตามรอยตามอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่จอร์เจียก็ช่วยกันติดต่อทางสถานีตำรวจสถานกงสุลสถานทูตที่ถึงแม้ว่าจอร์เจียเราไม่มีสถานทูตแต่ว่าต้องใช้ของตุรกีอักาล่าเนี่ยมาช่วยดูแลเนี่ยนะก็ดำเนินการเต็มที่จนท้ายที่สุดไปรู้แล้วไปเจอว่าเสียชีวิตนั่นก็เป็นเรื่องเหมือนกันถามว่าส่งผลกระทบกับคนไทยอย่างผมอย่างเงี้ยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จอร์เจียก็ต้องคิดแล้วถูกไหมฮะว่าเฮ้ยปลอดภัยจริงหรือเปล่าใช่ไหมมันแล้วช่วงก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เป็นเคสแรกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียนะก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวอินเดียมีหลายชาตินะ 3-4 คนอะเมื่อเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ลักษณะของการเสียชีวิตใกล้เคียงกันเหมือนกันเลยคือหายไป2สัปดาห์นะแล้วหลังจากนั้นก็มีการตามหาแล้วก็ตรงจนไปเจอเนี่ยของเรากว่าจะรู้เรื่องกว่าจะเจอจริงๆช่วงไหนช่วงปลายเดือนกรกฎาคมใช่ไหมพอสืบไปสืบมาค่อยๆแกะไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยนะจนเขาไปเจอว่าที่เสียชีวิตในโรงแรมที่กรุงทบิลิซีเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมนะแต่ว่ามันไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้มีการแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ส่งผลแบบนี้แหละเหมือนกันในทางกลับกันนะที่เราให้ฟังเพิ่มเติมเนี่ยคือหลายท่านอาจจะสนใจแล้วก็ติดตามข่าวอยู่แล้วนะผมยังไม่ได้คุยในรายการนะแต่ว่าอันเนี้ยลักษณะของความเชื่อมั่นหรือว่าการที่จะเดินทางเนี่ยมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวเขาต้องคำนึงเหมือนกันว่าเอ๊ะเมืองไทยปลอดภัยหรือเปล่าถูกไหมฮะเนี่ยก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นอ่ะกลับมาโดยเร็วนะจะทำด้วยวิธีการไหนผมไม่ทราบนะแต่ว่ามันต้องเป็นทั้งกระบวนการต้องไปทั้งระบบคือชี้แจงกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องชี้แจงขณะเดียวกันเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในชั้นสืบสวนสอบสวนชั้นต้นพนักงานตำรวจพนักงานอัยการต้องเร่งดำเนินคดีถ้าจะดีหน่อยนะในฐานะที่อยู่ฝ่ายบริหารคือตุลาการนี่ก็คือรัฐบาลนะคือฝ่ายบริหารก็ต้องเร่งรัดคดีบางคดีที่มันมีความจำเป็นอ่ะผมเชื่อว่าก็ต้องเร่งรัดให้มันสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐนะจะลอยตัวว่ามาเคยมาอย่างไรทำคดี2ปี3ปีเสร็จในศาลชั้นต้นถึงแม้ว่าจะเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนนะแต่บางเรื่องบางคดีผมว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาพวกนี้นะก็ต้องร่วมมือกันนะแต่สำคัญก็คือก็ต้องให้ความยุติธรรมเต็มที่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคือบางทีเราติดตามข่าวแล้วบางคนอาจจะคิดว่าชัวร์เลยใช่แน่นอนเป็นอย่างนี้แน่นอนใช่ไหมเห็นวันนี้มีใครล่ะคนที่เคยรู้จักป๋องอะไรเนี่ยนะไปออกรายการทางตำรวจสน.ที่ไหนเขาเรียกว่าต้องรีบไปรับตัวคนนี้มาเป็นพยานเลยเพื่อจะถามว่าไอ้พฤติกรรมของเขาที่มันทำอะไร1 2 3 4ยังไงนะเพราะว่าอย่างกรณีของ3แม่ลูกนั้นบอกว่าจะไปอะไรทวงสตังค์ที่เกี่ยวข้องใช่ไหมบอกทวงหนี้โหดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วขึ้นชื่อว่าโหดมากเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าจะทำยังไงนะมีเรื่องอะไรอีกนะเรื่องอะไรอีกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วใช่ไหมเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวดูสักนิดอ้อ
ันนี้เป็นการเปิดจองนะครับสำหรับคนที่ต้องการจองพันธบัตรรัฐบาลชื่อรุ่นก็คือพันธบัตรออมพลัสซึ่งเป็นการเปิดจองสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปจองผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มจองผ่านที่ธนาคารพาณิชย์จองผ่านที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ตัวเองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จองผ่านที่สตรีมมิ่งแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ใครที่เล่นหุ้นก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วเปิดให้จอง3วันวันที่3วันที่4วันที่5วงเงินทั้งสิ้นเท่าไหร่ล่ะกี่พันนะ 2,000 มั้ยใช่มั้ยนะทั้งแบบ3ปีและแบบ10ปีนะฮะดอกเบี้ยนี่ท่านทราบอยู่แล้วนะถ้า3ปีนี่ให้1.8 ใช่มั้ยแต่ถ้าเป็น10ปีเนี่ยให้ 2.8% ได้มั้ยอันเนี้ยรุ่นเนี้ยนะใครที่สนใจก็ลองดูนะครับ3วันอันนี้ไม่ต้องไปแบบFirst Come First Serve แล้วเพราะว่าเขาใช้แบบไอ้ Small Lot First คือคุณไปจองไว้จ่ายเงินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นพอครบกำหนดวันที่5ใช่ไหมวันที่6เขาก็จะประกาศผลว่าคุณเนี่ยได้หน่วยลงทุนนะที่เป็นพันธบัตรออมพลัสเนี่ยนะในวงเงินเท่าไหร่นะขั้นต่ำนี่จอง 1,000 บาทนะ3 4 5นะรวมเบ็ดเสร็จของคนที่จัดจำหน่ายเนี่ย24แห่งทั่วประเทศนะครับส่วนดอกเบี้ยนี่ให้เหมือนกันนะให้เหมือนกันก็คือ3ปี 1.8 แล้วก็10ปีนี่ 2.8% จ่ายดอกสม่ำเสมอทุก3เดือนนะครับอ่ะใครที่สนใจนะก็ไปติดตามแล้วกันนะวันนี้ถ้าไม่ได้แวะไปนะก็ไปพรุ่งนี้ได้นะพรุ่งนี้ไม่ได้แวะไปแบงก์ก็ไปอีกวันนึงวันที่5แต่วันที่6ไม่ได้นะเราได้แค่3วันนะวันที่3วันที่4นะแล้วก็วันที่5นะครับอ่ะเรื่องอื่น

ไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวค่อยๆตามหน่อยละกันนะมีประเด็นอะไรที่คืบหน้าเพิ่มเติมนะหรือเอายังไงดีออกเร็วสักนิดละกันนะเผื่อจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะถ้ามีประเด็นไหนมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะอยากจะพูดอยากจะคุยนะก็เชิญนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4ไอ้ดราม่าอะไรดราม่ากางเกงขาสั้นอะไรนี่ผมไม่สนใจนะผมบอกไว้ก่อนผมไม่สนใจนะหรือกรณีสกที่ไปเสียบบัตรแล้วก็ลงคะแนนแทงกันอันนั้นต้องไปพิสูจน์สำคัญคือต้องพิสูจน์นะเพราะว่าเขาก็จะส่งเรื่องแล้วนี่เห็นทางสกทางฝั่งของทางพรรคประชาธิปัตย์เขาก็จะส่งเรื่องให้ทางปปช.ใช่ไหมอันนี้คือถ้าทำจริงมันไม่น่าทำอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคือเพราะคุณรู้อยู่แล้วอ่ะว่าในระดับของประเทศอ่ะสส.ที่เขามีการเสียบบัตรแทนกันลงคะแนนแทนกันเนี่ยไม่อยู่เนี่ยแล้วก็เสียบบัตรแทนลงคะแนนแทนเนี่ยมันติดคุกนะครับใช่ไหมแล้วมันมีต้นแบบอยู่แล้วอ่ะถ้าหากทำจริงอ่ะนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าบัตรเสียหรือว่าเครื่องเสียอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็นเหตุให้ต้องดำเนินการแทนอะไรยังไงเนี่ยมันก็ต้องอธิบายนะบัตรอีกอันนึงอยู่ในคนที่ถูกลงคะแนนแทนอยู่ในที่นั่นด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่ได้ตามนะผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่มันมีความเชื่อมโยงนะครับอ่ะประมาณนี้นะสำหรับช่วงแรกของรายการนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
5: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
6: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7 โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7 วัน 4 คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360 องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7 วัน 4 คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับส่วนคุณวีระนะเดี๋ยวสักครู่นะน่าจะเข้ามาสมทบกันนะใครที่ติดตามอยู่เพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าโอ้งานในชั้นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยสำหรับปีนี้ก็ค่อนข้างจะคึกคักทีเดียวนะแล้วก็วันนี้เข้าใจว่าน่าจะมีการประชุมพิจารณาเพิ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่เป็นเรื่องของทางกระทรวงพาณิชย์นะผมไม่แน่ใจว่าคุณวีระจะเข้ามาอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะส่วนช่วงนี้ช่วงที่2แล้วเราเปิดสายคุยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะมาเราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นี่เดือน8แล้วนะครับสำหรับปี2569ก็ต้องบอกว่าแป๊บๆเหมือนกันนะโอ้ปีนี้ก็ผ่านไปเร็วแล้วก็ความผันผวนหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของปีนี้เนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นปีที่มีความไม่แน่นอนสูงมากตั้งแต่ไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะกับทางอิหร่านเนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลที่โจมตีอิหร่านนะแล้วก็จริงๆถ้าจะบอกว่าก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นอิสราเอลกับฮามาสแล้วมันก็ต่อเนื่องมาตลอดเนี่ยก็อาจจะไม่ผิดแต่ว่าเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วมันก็ส่งผลกระทบถึงเรื่องการส่งออกน้ำมันเนี่ยซึ่ง 20% ของทั่วโลกนะมันออกมาจากช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะส่วนใหญ่ฐานที่กระจายออกมาเนี่ยมันก็คือฝั่งเอเชียและบ้านเราก็อยู่เอเชียด้วยเหมือนกันราคาน้ำมันที่มันมีความผันผวนราคาน้ำมันที่มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนี่มันก็ส่งผลให้กับต้นทุนต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันถูกไหมสินค้าบริการต่างๆมันเพิ่มขึ้นหมดนะคือขึ้นหมดทุกอย่างเลยนะเนี่ยเห็นล่าสุดเนี่ยผมดูตัวเลขของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะเดี๋ยวดูเลยนะว่าตอนนี้ติดลบอยู่เท่าไหร่นะซึ่งก็รวมถึงของLPG ด้วยนะเฉพาะกองทุนน้ำมันนะติดลบอยู่ 33,329 ล้านบาทส่วน LPG ติดลบ 39,453 ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นสถานะกองทุนก็ติดลบอยู่ 69,782 ล้านบาทนะนี่ก็ยังเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยนะยังชดเชยอยู่เท่าไหร่ล่ะ7บาท45สตางค์ต่อลิตรนะส่วน B20 เนี่ยชดเชยอยู่ที่11บาท90สตางค์ต่อลิตรคุณกุ้งสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: คือวันนี้ไปซื้อพันธบัตร
0: ไปจองพันธบัตร
1: ไปจองเขาบอกว่าก็ซื้อมาตั้งหลายครั้งไม่เห็นเป็นอย่างนี้เขาบอกต้องมีพอร์ตหุ้น
0: โอ้เหรอ
1: เลอะซื้อมาตั้งหลายครั้งไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย
0: ไม่รู้มีต้องมีเหรอต้องเราไปที่ไหนแล้วแบงค์อะไรล่ะ
1: กสิกร
0: แบงก์กสิกรเหรอ
1: เขาบอกลองไปแบงก์อื่นดูก
0: ็
1: ได้เพราะแบงก์นี้มันมีกฎอย่างเงี้ย
0: อ๋อแล้วเราได้ไปแบงก์อื่นไหมล่ะ
1: เลยขี้เกียจโยกเงินตรงนั้นไปเพราะมันอยู่ในกสิกรเลยตามเลย
0: ไม่แต่มันต้องไปดูคือมันมีรายละเอียดอะคุณกุ้งผมจำไม่ได้ว่าธนาคารพาณิชย์ที่เขาเปิดจำหน่ายเปิดให้จองเนี่ยมันมีของธนาคารพาณิชย์นะ
1: ค่ะ
0: ว่ามันมีกี่แบงค์ผมไม่แน่ใจว่ากสิ
1: กรไทยพาณิชย
0: ์มีไหมแต่ว่ามันต้องใช้พอร์ตหุ้นด้วยเหรอ
1: เขาบอกต้องมีพอร์ตหุ้น
0: โอ
1: ้ผมซื้อตั้งหลายครั้งมาแล้วนะไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้เลย
0: โอ้แสดงว่าเขาใช้ก็ถึงเขาใช้ถึงว่าบอลคอนเนคแพลตฟอร์มหรือมั้ง
1: คงจะเป็นอย่างนั้นแหละค
0: ่
1: ะ
0: ได้ได้ได
1: ้บอกให้รู
0: ้ขอบคุณมากนะอันนี้รายละเอียดปีกย่อยที่ได้เพิ่มเติมนะขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้คุณกุ้งก็โทรศัพท์มาแจ้งนะอ๋อมันต้องมีพอร์ตหุ้นด้วยเหรอนะคลิกดูช่องเปิดบัญชีหลักชัดอ๋อใช่ฮะเขาบอกว่า3สเต็ปง่ายๆเตรียมพร้อมก่อนเปิดจองซื้อเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสลงทุนพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสนะ1คือค้นหาผู้จัดจำหน่ายที่สะดวกใช้บริการนะ2คือคลิกดูรายละเอียดช่องทางการจองนะเพื่อขอเปิดบัญชีและ3นะต้องเปิดบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ให้พร้อมใช้งานอ่ะโอเคนะอันนี้ผมก็เ พิ่มเติมนะนี่เพราะว่าเขาซื้อผ่านช่องทางเนี่ยนะก็คือธนาคารพาณิชย์6แห่งนะแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์18แห่งนะครับอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับมาคุณผู้ฟังท่านอื่นครับเชิญเชิญนะมาไหมเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวใครเอ่ยนะเดี๋ยวผมรอชื่อแป๊บหนึ่งนะว่าเป็นท่านไหนนะครับเดี๋ยวคุณอะไรเอ่ยคุณ
2: อะไรนะฮะ
0: ป้าติ๋มเหรอป้าอ๋อป้าติ๋มป้าติ๋มเจอครับ
3: ป้าติ๋มครับป้าติ๋มจะบอกคุณกุ้งนะว่าไม่ต้องไปซื้อหรอกว่าเพราะว่าป้าติ๋มเนี่ยไปติดต่อธนาคารเรียบร้อยนะยุ่งยากมากเลยค่ะ
0: ทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
3: คือมันต้องมีพอร์ต
0: อ๋อมันต้องมี
3: หมายความว่าเราต้องมีพอร์ต
0: ครับ
3: ใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: ครับติ๋มมีแล้วป้าติ๋มยังไม่เอาเลยแล้วป้าติ๋มถามเขาว่าแล้วป้าเขาบอกว่ามันยุ่งยากเนี่ยเขาต้องการที่จะสนับสนุนเด็กรุ่นใหม
0: ่ไม่คือหลักๆคือยังไงป้าติ๋มคือต้องมีพอร์ตหุ้นใช่ไหมแล้วเราก็ติดต่อ
3: ใช่ใช่แล้วป้าติ๋มบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันก็ยุ่งยากเขาบอกว่าจริงๆมันไม่เหมาะสำหรับคนมีอายุละค่ะเหมาะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเขาต้องการที่จะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยออมแล้วป้าติ๋มก็เลยถามเขาบอกว่าแล้วแบบเก่าจะมีไหมเขาบอกมีค่ะแต่ให้รอก่อนเพราะฉะนั้นบอกคุณกุ้งไม่ต้องไปติดต่อแล้วเพราะป้าติ๋มไปหารายละเอียดโทรไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเลยล่ะไปคุยกับเขาไปถามรายละเอียดเขา
0: อ๋อคือถึงแม้ว่า6ธนาคารพาณิชย์6แห่งเนี่ยนะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือเราต้องมีพอร์ตหุ้นเนาะ
3: เราต้องมีพอร์ต
0: ต้องมีพอร์ต
3: เพราะว่าอันนี้มันจะไม่เข้าไม่มีสมุดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะมันจะไปเข้าในพอร์ตหุ้น
0: โอ้เพราะมันจะมี
3: บอกไม่ต้องไปนั่นเรายุ่งยากเพราะป้าติ๋มโทรไปที่ธนาคาร
0: ครับ
3: แล้วก็โทรไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไปถามเขา
0: โอ้นี่จะ
3: ให้รออีกสักพัก
0: นี่จะไปจองเท่าไหร่ล่ะฮะ
3: ออคือหมายที่จะไปจองป้าติ๋มก็หารายละเอียดไงใช่ไหมว่าฟังดูเอ๊ะมันทำไมมันยุ่งยากอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เลยโทรไปคุยกับเขาโทรไปคุยที่กสิกร
0: เข้าใจ
3: คุยที่กสิกรเสร็จป้าติ๋มก็เลยโทรไปที่ธนาคารแห่งประเทศ

0: เสาไฟมันของใครล่ะมันอยู่ตรงไหนล่ะมันเป็นที่ใครล่ะ
1: ที่มันก็น่าจะเป็นที่หลวงไหม
0: เออ
1: เออผมก็ถามเออทีนี้ผมผ่านไปเนี่ยที่ถนนรัชดาซอย3นะแยก
0: ไม่เอาของเราดีกว่าเอาของเราไม่
1: ที่ผมถามนี่คือว่าผมไปเห็นมาไงคือว่าซอย3แยก8เนี่ยมันมีก่อสร้างอันนึงมันล้อมรั้วอมเสาไฟไปประมาณ 3-4 ช่วงเสาไฟอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่คือมันต้องไปดูก่อนว่ามันเสาไฟมันปักอยู่ตรงไหนคุณ
1: ก็ปักอยู่ริมถนนนะครับ
0: เอาปักอยู่ในริมถนนนะถนนตรงนั้นมันเป็นของใครมันเป็นของเอกชนของรัฐบาลหรือของสาธารณะ
1: มันต้องหลวงนี่ครับ
0: อะไรนะ
1: มันต้องเป็นที่หลวงเพราะว่ามันล้อมเนี่ย
0: บางที่เขาปักเสาไฟไปที่บ้านได้นะคุณ
1: ใช่เข้าใจแต่ว่า
0: อ้าวก็เข้าใจไงเพราะฉะนั้นคุณยังไม่รู้รายละเอียดเลยว่ามันเป็นที่ของใครอ่ะเรายังไม่รู้รายละเอียดแล้วเราจะไปวินิจฉัยได้ยังไงล่ะ
1: เมื่อตอนแรกเขาล้อมอยู่เสาไฟอยู่นอกนะครั้งแรกเลยเขาล้อมเสาไฟอยู่นอก
0: เอาอย่างนี้อย่างแรกเลยคือข้อเท็จจริงเราไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถตอบได้หรอก
1: คุณแล้วมันต้อง
0: คุณไม่งั้นมันก็เดาอย่างเดียวอ่ะว่าเฮ้ยเสาไฟตรงนี้มันปักอยู่ตรงไหนมันเป็นที่ของใครอันนี้เราไม่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นที่ของใครแล้วเราไปเห็นไหมล่ะต่างจังหวัดเห็นไหมล่ะเอ้ยเอาบอกให้การไฟฟ้ามาเดินเสาไฟเข้าบ้านให้หน่อยสวนอยู่ไกลถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วตรงนั้นมันล้อมในเขตบ้านของเราได้ไหมใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ในเมื่อข้อเท็จจริงเราไม่รู้เราก็ไม่เห็นต้องไปจินตนาการท่าเลยไม่อันนี้ไม่ตอบไม่ได้ในเมื่อเราไม่รู้ข้อเท็จจริงนะ
1: ครับผม
0: อย่าว่ากันนะเพราะว่านี้ข้อเท็จจริงเราสุ่มอย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: โอเคครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะจริงๆนะผมตอบแบบตรงไปตรงมานะในเมื่อข้อเท็จจริงไม่รู้นี่ก็คือไม่รู้จริงนะฮะจะให้ผมเดาจะให้ผมตอบมั่วๆเนี่ยบางทีผมก็เกรงใจนะถามว่าตอบมั่วๆได้ไม่ตอบมั่วได้นะผมก็เกรงใจคุณผู้ฟังเหมือนกันนะพยายามอ่ะคือแต่ว่าเรื่องนึงเลยถ้าคุณฟังผมตลอดเนี่ยถ้าเรื่องไหนก็ตามทีที่ทะเลาะ กันแล้วบอกว่าโอ๊ยจะต้องไปฟ้องศาลฟ้องศาลเนี่ยคำแนะนำของผมทุกครั้งนะคุยกันก่อนผมไม่เคยคิดว่าการไปดำเนินคดีที่ศาลเนี่ยนะแล้วคือมันเป็นธรรมมันอะไรไหมครบเป็นธรรมแหละเป็นธรรมแน่แต่ว่ามันเสียเวลาหนึ่งคือมันเสียเวลาสองก็คือมันรบกวนสภาพจิตใจทั้งคนที่ถูกฟ้องและคนที่ฟ้องอะไรวะบางคดีเป็นปีๆอ่ะ3 ปี5 ปีอ่ะแล้วคุณต้องมาอ่ะนัดอีกแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่มันคุยกันได้ตกลงกันได้นะผมก็จะแนะนำอย่างเดียวอย่างเดิมอย่างเดียวตลอดคุยกันก่อนอะไรที่มันไม่ใช่คดีโอ้โหอาชญากรรมไม่ใช่คดีที่แบบมันมีความเสียหายรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้เป็นทางของผมนะคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะบอกเฮ้ยโอ้โหคุณณัฐพงศ์จบกฎหมายมาทำไมคุณไม่แบบดำเนินคดีเลยก็บางเรื่องมันไม่จำเป็น ใช่ไหมคุณไม่เห็นหรอกกฎหมายเขาไม่งั้นเขาไม่ทำให้มันง่ายขึ้นไม่ทำให้มันสะดวกขึ้นหรอกเพราะรู้ว่าของบางอย่างมันไปอยู่ในตรงนู้นในตรงนี้เหมือนกันนะเหมือนที่คุณบางท่านที่บอกโอ้มันปรับเป็นพินัยมันเอ้ยมันตัดสิทธิ์ตัดตรงนู้นตัดตรงนี้อ้าวก็ทำให้มันง่ายขึ้นไงในเมื่อค่าปรับมันต้องไปฟ้องศาลมันต้องไปขึ้นศาลบางทีอันไหนที่เขาให้หน่วยงานที่สามารถพิจารณาที่มันไม่ต้องไปถึงศาลได้ไปก่อความยุ่งยากลำบากลำคาญเนี่ยนะให้กับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาก็พยายามออกแบบให้มันสะดวกเพิ่มขึ้นแต่คำนึงถึงการกระทำที่มันเป็นความผิดที่มันยังมีอยู่นะแต่ว่าก็ปรับเป็นพินัยแล้วก็จบไปนะไม่ถือว่าเป็นความผิดเพราะมันไม่ใช่เป็นการลงโทษทางอาญาเนี่ยก็ว่ากันไปถูกไหมไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะฮะที่อื่นทั่วโลกเขาก็เป็นเกือบหมดนะเขาก็มีอย่างนี้เกือบหมดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เขาไม่ให้หรอกคนนั้นปรับเลยนะเนี่ยอันนี้เขาให้สิทธิ์ไปนะอ่ะก็เพิ่มเติมไปนะครับนะว่ากันต่อนะมีอะไรไหมอันนี้อะไรอีกล่ะเนี่ยเพลิงไหม้อีกแล้วหรอเอ๊ะทำไมเหตุเพลิงไหม้นี่มันเยอะจริงๆช่วงที่ผ่านมานี่ผมเห็นเหตุเพลิงไหม้เ

0: ือไม่นี่ทุกวันเลยหรือว่าเพราะว่าเราติดตามข่าวสารและข่าวที่มันเข้ามาถึงเราเนี่ยไอ้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเห็นทั่วประเทศอะเนาะเนาะอาจจะเกี่ยวไหมใช่ไหมพอมันเห็นทั่วประเทศแล้วของที่เราเมื่อก่อน10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ในบางที่บางแห่งเนี่ยแต่ตอนนี้มันมารวมศูนย์อยู่ในโทรศัพท์มือถือในสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็เลยเห็นหมดเลยนะเออนะอ่ะว่ากันนะครับอะไรเนี่ยอ๋อคุณสิริกัญญาตันสกุลนะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคเหรอพรรคอะไรเอ่ยพรรคประชาชนนะพูดถึงเรื่องอะไรนะมีหลายเรื่องเหลือเกินนะพิจารณางบประมาณปี70มาแล้วครึ่งทางนะอ่ะมาแล้วเดี๋ยวรอนิดนึงฮะใครเอ่ยคุณอะไรครับคุณประเสริฐครับสาย2สวัสดีครับอยู่ไหมเอ่ยคุณประเสริฐเชิญครับ
1: ครับจะถามเรื่องบัตรสวัสดิการผมรถ20ปีเขาเรียกอะไรให้ยื่นอุทธรณ์ติดไปแล้วเขาต้องรอผลนาน
0: ประกาศผลถ้าผมจำไม่ผิด20เท่าไหร่ล่ะ21หรือ27กันยายนอ่ะ
1: โอ้ไปกันยาเลย
0: ใช่
1: แล้วระหว่างนี้ไอ้2เดือนนี้ใช้ได้ไหมถึงแม้จะติดเรื่องรถยังไม่ผ่าน
0: เอาได้สิก็ใช้ได้ตามปกตินี่ตอนนี้คุณไปใช้สิ
1: อ๋อโอเค
0: เออคือที่ประชุมครม.เขาให้ใช้สิทธิ์เดือนสิงหากับกันยา2เดือนอ่ะคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
1: มีครับมีครับ
0: เออนะลองไปใช้ดูใช้ได้ไม่ได้โทรศัพท์มาบอกหน่อยก็ดี
1: โอเคโอเค
0: ไม่แต่ครม.เนี่ยเขาผ่านมาแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเงินมันเข้าไปรอให้หรือยังไงวันนี้มันเพิ่ง
1: ใช
0: ่ไหมวันนี้วันที่3เองใช่ไหม
1: ใช่ผมไม่มั่นใจไงก็เลยยังไม่ได้ไปใช
0: ้อ๋อใช้ไม่ใช้ยังไงโทรศัพท์มาบอกหน่อยนะว่าใช้ได้แล้วนะ
1: เดี๋ยวไปใช้แล้วโทรไปบอก
0: ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะเออใช่พูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ฟังที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเดิมอ่ะลายเก่าอ่ะอัปเดตหน่อยก็ได้นะแล้วก็ที่ถูกตัดสิทธิ์ไปอ่ะนะกลุ่มนึงแล้วกลุ่มนึงก็คือไม่ได้ไปทบทวนไม่ได้ไปขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อ่ะนะวันเนี้ยไปลองไปซื้อของอ่ะที่ร้านค้าที่เราเคยไปซื้อได้เนี่ยซื้อได้ไหมนะเออโทรศัพท์มาบอกหน่อยโทรศัพท์มาบอกหน่อยนะครับนะช่วยกันนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาไหมจริงมันก็มีเรื่องนะที่ต้องแจ้งให้ทราบด้วยเหมือนกันนะเนี่ยระหว่างที่รอสายนะเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบหน่อยพอดีทางสำนักพิมพ์โรนินนะเขาแจ้งมานะสำหรับท่านที่จองหนังสือนะชื่อชุดว่าท่องไปในต่างแดนนะจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กเนี่ยที่คุณวีระธีรพัฒน์เขียนเนี่ยนะครับท่านที่จองรถแรกไม่ทันทางสำนักพิมพ์โรนินเขาบอกว่าล็อตที่2สั่งซื้อได้แล้วนะคะนะหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์จากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะ385บาทจากแคนาดาถึงอเมริกา295บาทอันนี้เล่มแรกนะเล่มที่2คือจากโปรตุเกสถึงสเปนนะ275บาทนะบอกปลอนะท่านที่สั่งจองรถแรกไว้หากยังไม่ได้รับหนังสือเนี่ยให้แจ้งแอดมินได้เลยค่ะนะพิมพ์ครั้งสุดท้ายของปีนี้แนะนำให้เก็บให้ครบทั้ง3เล่มนะคะพร้อมส่งวันที่5สิงหาคมนะค่าจัดส่งนี่ฟรีทุกเล่มนะโอ้นะคุณสอจอฮะสาย2สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: จะมาแจ้งว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถือไว้ใช้ได้ค่ะวันนี้ดิฉันไปใช้มาแล้ว
0: อ๋อใช้ได้นะใช้ได้นะ
2: ใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะ
0: ของเราถูกตัดสิทธิ์ใช่ไหม
2: ถูกยกเลิกไปเหมือนกันแต่ว่าลองไปใช้ดูใช้ได้ค่ะ
0: อ๋อใช้ได้นะ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคได้ขอบพระคุณ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะก็คือ13,180,000คนอะที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทั้งหมดนะก็

0: สามารถใช้ได้อีก2เดือนนะครับก็เดือนอะไรล่ะเดือนสิงหานะแล้วก็เดือนกันยานะ2เดือนที่เหลือนะจาก300เป็น 1,000 นึงอ่ะที่ตอนแรกมีข่าวบอกว่าโอ้ใครที่ไม่ผ่านอะไรเนี่ยใครที่ไม่ได้ไปลงนะอันนั้นจะไม่ได้นะแต่ตอนนี้ได้หมดแล้วนะคุณอันเหรอคุณอะไรฮะอันฮะเชิญฮะสาย2
1: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: เมื่อกี้คุณพี่บอกอะไรอ่ะคนรุ่นเก่าเรียกว่าคนรุ่นเก่าได้ใช้บัตรประชารัฐเนี่ยคือผมเนี่ยได้ใช้อยู
0: ่ครับถือตอนนี้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม
1: อะไรครับ
0: ตอนนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: อ๋อโอเคก็ไปใช้300เป็นพันหนึ่งได้ปกติเน
1: า
0: ะ
1: ปกติอ่ะ
0: ปกติไหม
1: ปกติครับ
0: ปกติโอเครับทราบรับทราบ
1: ปกติทั้งหมดคู่คนรุ่นเก่าครับ
0: ครับครับครับรายเดิมโอเคขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะก็คุยกันต่อครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับเชิญนะนี่เข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วนะของวันจันทร์นะที่3 สิงหาคม 2569นะเราอยู่ด้วยกันนี่2ชั่วโมงนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะครับเอาไงดีนะเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะผมให้เวลานะอีก15วินาที นะคือบางทีต้องมีอะไรคุยกันก่อนเนาะใช่ไหมมีเรื่องมีประเด็นอะไรใครที่มาคุยเนี่ยบางทีเขาก็รออยู่ว่าท่านไหนจะมาประเดิมก่อนมันมีเรื่องอะไรที่คุยกันใช่ไหมบางท่านบอกเอ้ยไม่จำเป็นสามารถคุยได้เลยนะอ่ะระหว่างที่รอสายนะผมก็คือมันเรื่องมันค้างเอาไว้ผมก็ไม่อยากให้มันค้างนะก็คุยฟังให้จบเลยแล้วกันนะสำหรับช่วงที่ผมเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาตินะ2อุทยานนะอุทยานที่1ก็คืออุทยานแห่งชาติผู้เตยนะที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่เราได้แอร์ตกอ่ะตรงนั้นนะครับแล้วก็แห่งที่2นะที่อยู่ใกล้ๆกันห่างจากทางอุทยานแห่งชาติผู้เตยเนี่ยลงมาทางทิศใต้นะเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอุทยานแห่งชาติถ้ำทานรอดนะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเขตอำเภอหนองปลือนะอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีนะใกล้ๆกับบ่อพลอยนี่แหละติดกันนี่แหละนะครับก็เป็น2อุทยานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังค้างเอาไว้คือผมก็บอกคุณผู้ฟังแหละว่าจริงๆใจผมเนี่ยกว่าจะรู้ว่าตัวเองมีเวลาที่สามารถที่จะเดินทางได้เนี่ยนะก็ปาเข้าไปตอนวันจันทร์ช่วงประมาณบ่าย 3:00 นละเพราะว่าต้องจัดรายการอันเนี้ยรายการคุยได้คุยดีให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนก็ตั้งใจจะไปที่ดอยขุนตาลนะจะขึ้นรถไฟไปแล้วก็ไปเดินขึ้นยอดดอยขุนตาลหลังจากนั้นก็กะว่าจะเดินลงเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพมหานครอยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำเห็นมีคนบอกว่าทำได้นะ2 วัน 2 วัน1คืนเนี่ยไม่ใช่สิมันต้อง2คืนเนาะอยู่บนรถไฟ2คืนเลยใช่ไหมแล้วก็1วันนี่คือไปเดินที่ดอยขุนตาลขึ้นลงนะเพราะว่ามันมีรถไฟขากลับจากไอ้ดอยขุนตาลกลับมากรุงเทพเนี่ยมากรุงเทพพิวัฒน์มาที่สถานีดอนเมืองเนี่ยมันช่วงหัวค่ำมันมีใช่ไหมแล้วมาถึงรุ่งเช้าของกรุงเทพมหานครนะก็คิดไว้อย่างนั้นแต่ไปจองตั๋วแล้วมันไม่มีที่นั่งนะมีแต่ที่ยืนก็เลยทำให้ต้องไปที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยแทนนะวันศุกร์ก็คุยให้ฟังตอนไปถึงที่ผู้เตือนและตอนเช้าตื่นขึ้นมาคือตอนเช้าเนี่ยผมตื่นจากที่อุทยานแห่งชาติดอยไอ้อุทยานแห่งชาติผู้เตือนเนี่ยช่วงประมาณ6 โมงเช้านะ6 โมงปุ๊บก็ตื่นเลยผมเมื่อคืนนี้3:30อ่ะอย่างที่บอกว่า3:30เนี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะคือนอนในเต็นท์นะครับไม่ใช่ติดแอร์ด้วยในเต็นท์ด้วยร้อนๆด้วยอุณหภูมิประมาณสัก26 องศาเนี่ยก็นอนอยู่แล้วก็แต่ก็นอนดีนะไม่ใช่ว่านอนไม่ดีเพียงแค่ร้อนอย่างเดียวคือนอนก็ยาวอ่ะหลับได้ครั้งหนึ่งรอบหนึ่งก็ 2-3 ชั่วโมงถ้ามันไม่มีอะไรรบกวนตอน5 ทุ่มเที่ยงคืนอ่ะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่เพราะเรานอนติดกับถนนนี่ใช่ไหมแล้วจอดรถข้างๆไว้ใช่ไหมมันจะได้เฝ้ารถด้วยนะก็นานแหละไปก่อนรอบหนึ่งตอนนั้นก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาตื่นอีกทีตอนประมาณ2:00เนี่ย2:00ไม่ใช่2:00 3:00ตอนเที่ยงคืนนะขอไปเที่ยงคืนที่เล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงหมาหอนอ่ะโหหอนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นพอหอนเสร็จนะประมาณสัก3 นาที 5 นาทีไม่น่าหรอกนะแต่ว่าระยะที่มันหอนเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับเต็นท์นะผมว่าน่าจะออกไปไกลซะหน่อยนะจะไม่รู้ว่าระยะกี่โลไม่รู้ไม่สามารถที่จะใช้หูแล้วไปประมาณได้ว่าเสียงขนาดนี้มันอยู่ที่ไหนยังไงหรือว่าระยะมันห่างไปมากน้อยขนาดไหนหลังจากนั้นก็มีแมวอ่ะมาไฟกันผมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมไหมตอนแมวที่ทะเลาะกันน่ะตอนแมวที่ไฟกันน่ะถ้าคุณสังเกตดีๆหรือฟังเสียงดีๆมันเหมือนเสียงเด็กร้องไห้อะจริงๆผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแวอะไรเนี่ยนั่นมันไฟกันมาเนี่ยมันเสียงแบบตอนที่มันทะเลาะกันตอนที่มันจะตีกันอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กทารกร้องไห้อ่ะนะ
แต่ว่าเราก็รู้แหละว่าเออมันเป็นเสียงแมวแต่ถ้าใครที่หลับอยู่และจินตนาการอ่ะคุณลองนึกสภาพอย่างที่ผมบอกอ่ะผมกลัวผีไหมผมกลัวผีไม่ใช่ว่าผมไม่กลัวนะแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมคิดว่าเฮ้ยการกลัวผีเนี่ยเราไม่เคยเจอหรือว่าอาจจะเคยเห็นผ่านๆอาจจะแบบรู้สึกอย่างนั้นแต่มันจะเห็นจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะนะว่ามันจริงหรือเปล่าเงาเงาอะไรนี่บางทีมันเกิดจากจินตนาการผมก็เฮ้ยถ้าหลับตามาเนี่ยเราจินตนาการไว้108,000ประการแค่เสียงใบไม้ตกนะคุณลองนึกสภาพนอนอยู่ที่เต็นท์เงียบทั้งผืนป่าแล้วอยู่ๆใบไม้อ่ะใบสักใบใหญ่ๆอ่ะคุณร่วงลงมาแกร็บถ้าคุณหลับตาและจินตนาการอ่ะคุณนึกว่าเสียงคนเดินนะครับใช่ป่ะแล้วถ้ามันลงมาแล้วลมมันพัดมันก็แกร็บแกร็บเนี่ยนึกว่าเสียงคนเดินเลยทันทีผมก็พยายามคิดอย่างเงี้ยบอกเอออย่างเงี้ยมันจินตนาการเราคิดเองคือใบไม้นี่แหละเรารู้อยู่แล้วเรานอนใกล้ต้นไม้ใหญ่อ่ะแล้วต้นไม้มันลมไอ้ลมใบมันตกลงมาได้ถูกมั้ยแล้วลมมันพัดมันก็ได้ยินเสียงได้มันก็แกร็บๆไปลมไปอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วก็โอเคก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวมันละนะก็นอนต่อจน 3:30 เสียงระฆังที่ดังดัง20กว่าครั้งอ่ะแต่ก็ไม่รู้ละอ่ะตอนแรกก็บอกแล้วว่าตั้งใจว่าตอนเช้าตื่นมาจะถามทางเจ้าหน้าที่แต่ลืมอ่ะไม่ได้ถามพอหลังจากนั้นก็ตอนประมาณพอ6 โมงกว่าผมก็ตื่นมาตื่นเสร็จก็อ่ะล้างหน้าล้างตาสักนิดนึงแล้วก็เดินรอบบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเตยเล็กๆรอบเล็กๆนะก็เดินเล่นเดินไปวนไปวนมาวนไปวนมาประมาณสัก2 กิโล 3 กิโลนะยังคิดอยู่ในใจโอ้โหถ้ากูเดิน2 กิโล 3 กิโลอย่างงี้จริงๆถ้ากั้นใจนิดเดียวนะเดินไปถึงเราด้าเลยนะเพราะว่าจากตัวในที่ทำการอุทยานไปที่ไอตัวเราด้าแอร์เนี่ยมันคือ6 กิโลเมตรเราเดินมาแล้วได้ตั้ง3 กิโลถ้าเดินกั้นใจอีกนิดนึงก็อยู่ประมาณสักเท่าไหร่30 กว่านาทีอ่ะนะ40 นาทีนี่ถึงเลยนะแล้วเดินกลับมาอีก6 กิโลมัน12 กิโลอย่างเงี้ยมันก็จะเหนื่อยไปหน่อยนะก็เลยอ่ะโอเคงั้นไม่เอาละแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วไอ้พื้นที่ที่จะไปไอ้ตรงเราด้าแอร์เนี่ยตรงเนี้ยมันทางมันเป็นยังไงก็บอกเป็นทางลูกรังพี่นะมันก็เลาะเขาไปผมก็อ่ะโอเคถ้าอย่างงั้นผมไม่ไปดีกว่าผมก็ตัดสินใจว่าผมใช้รถ EV ด้วยผมต้องคำนวณเรื่อง

ระยะทางถูกไหมว่าชาร์จ8ตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์มันวิ่งได้กี่เปอร์เซ็นต์วิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรเงี้ยผมก็ต้องมาคำนวณเบ็ดเสร็จออกมาอ่ะก็ดูละยังสามารถที่จะแวะไปที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์หรือว่าถ้ำทานรอดได้เพราะว่ามันต้องแวบออกไป22กิโลแล้วกลับมาถนนใหญ่22กิโลรวมเบ็ดเสร็จผมต้องออกนอกเส้นทางเนี่ยประมาณ50กิโลเมตรผมก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะเอายังไงกับชีวิตใช่ไหมคุณผู้ฟังบางท่านบอกโอ้ทำไมไม่นอนในรถนะเปิดแอร์มันใช้ประมาณสัก 10% 10% นี่40กิโลนะพี่ใช่ไหมก็ไม่เอาอะอันไหนที่มันไม่ชัวร์ผมก็ไม่ทำก็ออกจากอุทยานแห่งชาติพูดเตยแล้วค่อยๆขับรถไปนะไม่ไกลประมาณชั่วโมงเดียวก็ถึงเพราะมันห่างกันแค่ประมาณสัก60กิโล70กิโลนะประมาณนั้นก็ไปถึงอุทยานแห่งชาติโอ้เฉลิมรัตนโกสินทร์อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีโอ้อย่างแรกที่เห็นตกใจอะคนเต็มเลยลานจอดรถนี่รถจอดเต็มแน่นเลยนะแบบเอ้ยทำไมคนเยอะไม่เหมือนที่อช.พูดเตยเลยไม่เหมือนอุทยานแห่งชาติพูดเตยเลยตูอุทยานนี่ไม่มีคนเลยแต่ที่นี่คนแน่นแต่เข้าใจว่าเขาจะไปที่ตะเพินขี้กันจะไปนอนหมู่บ้านกะเหรี่ยงข้างบนกันมากกว่าตรงนั้นเห็นเจ้าหน้าที่อุทยานบอกตรงนั้นคนเยอะนะแต่ว่าที่ตัวอุทยานเองเนี่ยไม่ค่อยมีคนหรอกว่ามันไม่มีสถานที่อะไรที่มันเป็นท่องเที่ยวน้ำตกก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีให้ดูไม่มีอะไรเลยนะก็ออกมาแล้วก็ไปถึงที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์โอ้มองซ้ายมองขวาคนแน่นเอียดคนไม่ใช่แน่นนะรถเยอะจอดเต็มเลยทั้งตัวลานจอดข้างบนแล้วก็ลานจอดที่ข้างล่างนะก็ไปแล้วก็อย่างแรกเลยก็เสียตังค่าเข้าอุทยานพอเสียตังค่าเข้าอุทยานเสร็จอ่ะเขาก็สแตมป์บงสแตมป์บัตรเนาะไปสแตมป์หน่อยซิตาประทับของอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์เป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็ไปดูหน่อยลายเซ็นของเจ้าหน้าที่เขาเป็นยังไงนะแต่ที่สังเกตคือทุกคนมานี่หยิบพาสปอร์ตอช.ทั้งนั้นนะต้องยอมรับนะว่าการที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยได้เชิญผมไม่แน่ใจนะว่าใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์สำคัญสำหรับเอหรือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นพรีเซนเตอร์ของอุทยานแห่งชาติให้ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่านไหนนะแต่ impact เยอะโดยเฉพาะกับเด็กรุ่นใหม่เด็กๆนี่ไปเต็มเลยนะฮะ20 30เนี่ยโอ้ไปถึงปุ๊บจะขี่มอเตอร์ไซค์จะเอารถออกไปแล้วก็ไปให้เขาสแตมป์บัตรอุทยานแห่งชาติเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจองกับคันเลนหรือเปล่านะอันนี้ผมแต่ว่ารู้ว่าเขาก็ชอบท่องเที่ยวอุทยานนี่เหมือนกันนะก็สแตมป์เสร็จปุ๊บเราก็สังเกตแล้วแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะเวลาเขามาเนี่ยเขาเตรียมพร้อมสิ่งที่เห็นก็คือชุดที่เขาใส่คุณนึกออกปะถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเงี้ยสมัยผมตอนเด็กเนี่ยไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเนี่ยกางเกงยีนครับเสื้อยืดครับโค้งๆหน่อยร้อนไม่รู้ล่ะกูก็เดินผมไปเรื่อยแล้วก็พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องเตรียมแบบคล้ายๆของปิกนิกอ่ะมีส้มตำมีข้าวเหนียวมีไก่ย่างเงี้ยเตรียมไว้อย่างนั้นจริงๆเมื่อก่อนนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเที่ยวน้ำตกเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยน้ำตกเอราวัณเต็มไปหมดเลยคุณนึกออกไหมใช่ไหมเนี่ยเขาเตรียมกันอย่างนั้นแต่นี่ไม่ใช่เลยทุกคนแบบส่วนใหญ่ 80% แต่งกายมาเป็นที่เรียบร้อยเลยชุดเชิ้ตนี่พร้อมเทลเลยฮะเสื้อระบายอากาศดีเพราะเหงื่อเยอะก็ต้องเป็นเสื้อแบบโปร่งๆระบายอากาศให้เป็นเสื้อบอลเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เป็นชุดสำหรับเทรลโดยเฉพาะเลยนะกางเกงมีทั้งแบบขายาวมีทั้งแบบขาสั้นกางเกงเทรลกางเกงกีฬาที่แบบให้มันระบายอากาศโปร่งหน่อยใช่ไหมรองเท้าอะผู้หญิงนี่ก็เตรียมรองเท้าเทลมาเลยนะแล้วก็สวมไอ้ถุงเท้ายาวๆอะจนมาถึงเข่าอะตัวนี้เป็นเทรนด์ฮิตกันเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับใครเหมือนกับคุณไอซ์รัชนกศรีนอกใช่ไหมที่ไปเที่ยวไปเดินอะไรที่เขาใหญ่อะนะผมเห็นไปเดินน้ำตกอะไรเขาใหญ่อะเห็นลงใน Facebook อะนะกับกลุ่มของเขาอะกับคณะทำงานของคุณไอซ์รัชนกศรีนอกแต่งกายแบบอย่างนั้นเลยนะสำหรับคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้ชายนี่ก็น้องๆผู้ชายก็แต่งกายแบบก็เตรียมพร้อมบางคนอาจจะมีเสื้อแขนยาวที่แบบกัน UV ผมนี่บอกคุณผู้ฟังตามตรงนะเรื่องพวกนี้ผม

คยมีความรู้เลยเดินไปอุทยานแห่งชาติถ้ำทานลอดเพื่อจะเดินขึ้นไปที่น้ำตกไตรตรึงชั้นที่3ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบวันนี้เปลี่ยนหน่อยเพราะว่ากางเกงผมมีกางเกงแบบเบาๆสบายเพราะว่าเดินเพิ่งไปเดิน ABC มาที่เนปาลถูกไหมแล้วเสื้อก็เป็นเสื้อแบบเสื้อบอลอ่ะมันก็สบายมันก็โปร่งมันก็เย็นสบายแล้วเหงื่อออกมันก็ระเหยเร็วหมดเร็วไอ้นี่มันก็จะทำให้เราไม่เหนอะตัวผมก็ใส่ไปแค่นี้จริงๆรองเท้ายังเป็นรองเท้าอะไรล่ะเป็นรองเท้าผ้าใบเป็นรองเท้าเป็นรองเท้ายางธรรมดาเลยผ้าใบแบบโอ้คนเดี๋ยวนี้เขาเตรียมพร้อมมากคือทุกคนรู้ว่าเฮ้ยมาที่นี่มันมีเส้นทางในการเดินป่ามาที่นี่มันมีแบบเป็นเทรลมันจะต้องแบบปีนป่ายเล็กน้อยนะถ้ารองเท้าไม่ดีมันอาจจะพลิกได้ขาพลิกลงลื่นตกไปได้อะไรเงี้ยโอ้ผมว่าเดี๋ยวนี้เขาหาความรู้อะอาจจะเป็นด้วยว่าอาจจะมีคนลงโซเชียลมีเดียเยอะแล้วก็รู้ว่าตรงนี้ไปแล้วจะต้องเตรียมอะไรยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งผมเห็นประโยชน์เลยว่าโอ้น้องๆรุ่นใหม่ที่เขาชอบเดินป่าหรือว่าที่เขาชอบทำกิจกรรมเนี่ยเวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยเขามีความรู้แล้วเขาหามาก่อนนะเตรียมน้ำสะพายเป้แล้วก็เตรียมน้ำดื่มอะระยะทางมันไม่ได้ไกลหรอกประมาณ 2.5 กิโลจากปากถ้ำที่จะเข้าถ้ำทานลอดน้อยเนี่ยนะประมาณ300เมตรแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปถ้ำไปที่น้ำตกไตรตรึงชั้นที่1แล้วก็เดินขึ้นน้ำตกไตรตรึงชั้นที่3เนี่ยอีกประมาณ2กิโลกว่ารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยคือ2กิโลครึ่งแต่ถ้าเขาซ่อมเสร็จนะขึ้นไปที่ชั้นจุดชมวิวได้เนี่ยก็อีกประมาณ500เมตรก็3กิโลแล้วก็ข้ามไปที่ถ้ำทานลอดใหญ่ได้อีกนะอันเนี้ยมันเป็นระยะทางที่แบบคือถ้าใครชอบเดินเทรลนี่คือในฝันอะคือเดินไปปุ๊บถ้าไปสุดนะที่ถ้ำทานลอดใหญ่เที่ยวถ้ำทานลอดใหญ่เสร็จแล้วเดินกลับมาวันหนึ่งเต็มๆเลยแต่ถ้าสำหรับแค่เดินจากปากถ้ำทานลอดน้อยไปถึงน้ำตกไตรตรึงชั้นที่3แล้วเดินกลับที่ผมใช้เวลาเนี่ยก็คือก็เดินไปเนี่ยเดินไปธรรมดาเดินไปเรื่อยๆนะไปถึงถ้ำไปถึงตรงน้ำตกไตรตรึงชั้นที่1พักอยู่2นาทีแล้วผมมองขึ้นไปข้างบนจะเดินต่อคิดอยู่ในใจโอ้กูจะเดินดีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังนะเล่านี่ก็คืออยากจะเล่าให้มันสนุกเนาะนะอาจจะแบบมีพูดภาษาอะไรล่ะสมัยพ่อคุณรามคำแหงอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เดี๋ยวนี้สมัยนี้พูดกูพูดมึงนี่เป็นเรื่องปกตินะถ้าไม่ใช่สมัยก่อนนะออกทีวีออกวิทยุนี่คุณโดนฟ้องกสทช.คุณโดนฟ้องกรมประชาสัมพันธ์หมดนะถูกร้องเรียนหมดนะแต่สมัยนี้ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วนะก็ไปเดินไปถึงน้ำตกไตรตึงชั้นที่1พักประมาณสัก2นาทีกูเงยหน้าขึ้นไปมันเลย500เมตรที่จะไปถึงน้ำตกไตรตรึงชั้นที่3อย่างแรกที่เห็นนะเพื่อนรักมาแล้ว เพื่อนรักผมรักกันมากตอนไปเดินที่ ABC บันไดครับบันไดครับจริงๆบันไดเหล็กเขาวางทำอย่างดีเลยถ้าสมัย30ปีก่อนไม่ได้เป็นบันไดเหล็กอย่างนี้นะเป็นบันไดไม้นะผุพังๆด้วยนะผมเคยไปมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยไปผมเคยไปตั้งแต่ปี2533-34นะไป2ปีติดเลยเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยไปก็ไปกับเพื่อนม.1 ม.2 อ่ะอายุ13-14อ่ะคุณนะแล้วก็ไปเที่ยวกันอ่ะไปเข้าค่ายลูกเสือเสร็จแล้วอ้าวช่วงนี้ทำกิจกรรมเนี่ยแล้วก็เดินไปก่อนหน้านั้นไปสำรวจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแล้วก็พารุ่นน้องไปนะตอนเราม.สองไงรุ่นน้องเราก็ม.1ถูกไหมแล้วก็พารุ่นน้องไปเข้าค่ายนะรถไปเมื่อก่อนเนี่ยทางแค่เดี๋ยวนี้ทางใหญ่ขึ้นสะดวกขึ้นไม้เมยอะไรไม่ค่อยรกแล้วนะแต่นี่ต้องบอกถูกจัดการดีมากนะก็เห็นแล้วโอ้บันไดเว้ยคิดอยู่ในใจเอาไงดีวะถ้าบันไดอย่างนี้เนี่ยอีก500เมตรไปก็เคยไปมาแล้วจะทำไงดีนัทพงศ์คิดในใจอย่างนี้นะเจอในหัวเฮ้ยถามเขาดีวะที่น้องที่เขาเดินลงมาเนี่ยตอนนี้มันสวยไหมผมก็ถามน้องที่เขาเดินลงมาเฮ้ยข้างบนเดินไปยากหรือเปล่าเหนื่อยไหมบอกไม่มากพี่เหนื่อย ไม่มากพี่แต่บอกว่าเหนื่อยครับแต่ข้างบนเนี่ย
ผมโชว์รูปดีกว่าก็เขาก็เอารูปให้ดูอ่ะโอเคผมก็ดูรูปแล้วดูรูปแล้วเออยังพอสวยยังชื่นใจยังมีน้ำก็ตัดสินใจก็เดินขึ้นไปก็เดินค่อยๆเดินขึ้นไปโอ้บันไดแต่ถ้าเทียบนะไม่ต้องไปเทียบกับที่นู่นนะคือที่นี่สบายกว่าเยอะแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะเวลาเรามีบันไดไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเหนื่อยก็พักนะแล้วคุณเตรียมน้ำไปให้พร้อมผมไม่ได้เอาน้ำดื่มไปด้วยก็ต้องอดทนอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นนะแต่ว่าถ้ามีน้ำดื่มนะว่าเหนื่อยปุ๊บคุณดื่มน้ำชื่นใจคุณก็เดินต่อได้สบายนะใครที่ไปชอบเดินเทรลใครชอบเดินบันไดเนี่ยอย่างนี้เลยคุณจะไปเดินบันไดที่ไหนก็ตามทีไม่ต้องไปห่วงฮะคือเหนื่อยก็พักเหนื่อยแต่คุณพักเดินได้ห้าเก้าคุณก็พักจริงๆผมใช้คตินี้ตลอดผมเดินเหนื่อยตอนไหนผมก็พักยังไงมันก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางอ่ะถ้าเราไม่ยอมแพ้มันซะก่อนแค่นั้นเองนะก็เดินไปอ่ะถึงเสร็จก็ไปถึงที่น้ำตกไตรตรึงชั้นที่3ก็โอเคละระหว่างทางเราก็ค่อยๆซึมซับเนาะระหว่างทางคือแน่นอนนะคนที่เดินเนี่ยมันก็มีหลายประเภทประเภทนึงก็คือดุมคือลุยไปเลยเอาให้ถึงใช่ไหมอย่างประเภทผมนี่ก็มันผสมผสานนะทั้งดุมไปด้วยนะก็เดินไปคนเดียวเนี่ยนะไปเที่ยวครั้งนี้ไปเที่ยวคนเดียวไม่มีใครพลุงพลังตามไปด้วยนะก็อีกอย่างนึงก็คือระหว่างทางผมก็สังเกตเดินไปไม่มีใครไปด้วยเราก็ก้มหน้ามองดินแล้ว ใช่ไหมไม่รู้จะไปทักใครไม่รู้จะคุยกับใครนะใครก็ไม่รู้จักเราจะไปสนทนาวิสาสะมันก็ตลกใช่ไหมเราก็เดินหน้ามองดินโอ้โหไส้เดือนเต็มเลยครับจริงๆในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์เนี่ยทางที่เดินไปน้ำตกไตรตึงอ่ะผมสังเกตเลยโอ้โหไส้เดือนเยอะมากมันแสดงว่าอะไรเฮ้ยแสดงว่าพื้นที่มันอุดมสมบูรณ์แน่นอนอ่ะเห็นอยู่แล้วสองฝั่งข้างทางเป็นป่าดิบป่ารกชัดโอ้โหคือสมบูรณ์มาก อันนี้สังเกตได้อยู่แล้วแต่แบบเฮ้ยก้มหน้าดูดินเนี่ยเห็นไส้เดือนเนี่ยที่มันกระดึบขึ้นมาว่าเออเฮ้ยมันแสดงว่ามันอุดมสมบูรณ์จริงๆระหว่างทางเดินด้วยนะไม่ใช่โดนเหยียบตายไปก่อนด้วยนะมันกระดึบขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็นอกเหนือจากไส้เดือนผมเห็นจิ้งเหลนไอ้จิ้งเหลนตัวเล็กๆอ่ะลูกจิ้งเหลนอ่ะวิ่งเต็มป่าเลย เดินไปตรงไหนก็เจอเอ้าเจออีกแล้วอ้าวนะบางคนเขาก็กลัวเนาะสัตว์เลื้อยคลานนี่ใช่ไหมทรงมันแบบจิ้งเหลนอ่ะเออมันเลื่อมๆอ่ะใช่ไหมหนังมันจะแบบเลื่อมๆหน่อยอ่ะแต่ตัวมันเล็กนิดเดียวตัวมันเท่ากับนิ้วก้อยเนี่ยอ่ะขนาดนิ้วก้อยอ่ะเต็มเลยโอ้เออแสดงว่าตรงนี้มันอุดมสมบูรณ์มากจริงลงจริงเหลนก็กล้าเดินบ่านกล้าอะไรอย่างนี้นะแล้วอย่างหนึ่งผมไปเจอนกโอ้ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือผมเจอนกตอนแรกผมก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักกักอยู่ข้างซ้ายหูเราก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรเนาะหันไปอีกทีเฮ้ยมีเสียงนกก็ลองหันไปดูมันมีอยู่ตรงไหนตรงไหนที่มันตะคุ่มหน่อยตรงไหนที่มันมีความสั่นไหวของใบไม้อ่ะเราก็สังเกตมันก็น่าจะอยู่แถวนั้นหันหน้าไปมองเฮ้ยทำไมมันเหมือนนกกระทาจังวะแถวนี้มันมีนกกระทาเหรอก็คิดในใจนะแต่ว่านกกระทามันไม่มีแถวนี้หรอกใครจะไปเลี้ยงนะแต่ก่อนหน้านี้เหมือนดูแบบไอ้ไทยเอ็กโซติกใน Facebook อ่ะอันนี้เขาจะเป็นชอบพวกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลี้ยงลูกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเอามาให้ดูนะผมก็เคยไปอะไรไถนานะแล้วไปเจอรังนกก็ขนาดนี้แหละแล้วมันหวงที่มันมีลูกด้วยมีไข่วางไว้ถ้าสมมุติว่ารถไถมันไถทับไปนี่มันตายยกฝูงเลยเขาก็เลยแบบให้เอารถไถออกมาไถทางอื่นเนี่ยแต่เขาเฝ้าดูเฝ้าเป็นอาทิตย์อ่ะผมดูตามไปเนี่ยผมก็เอองั้นดูบ้างดีกว่าว่านกอะไรวะ ใช่ไหมก็เห็นเป็นนกแต่ไม่ได้เห็นตัวเดียวนะเห็นเป็นตะคุ่มเนี่ยสองตัวบินแบบเลียดพื้นก็อยู่แบบบริเวณพื้นอ่ะพูดง่ายๆก็คือประมาณเข่าแค่นั้นเองนะฮะเราก็ดูแล้วอ่ะโอเคเป็นนกตะคุ่มคล้ายกับนกกระทาสีน้ำตาลคือขนมันสีน้ำตาลนะหากินแบบน่าจะเนี่ยเลียดกับพื้นนี่แหละนะก็อยู่ประมาณพื้นเราก็อ่ะเมมโมรี่ไว้ในหัวว่าเออเราเจอนกประเภทนี้นะแล้วก็นั่งและหลังจากนั้นก็นั่งพักอยู่ที่น้ำตกไตรตึงชั้นที่35นาทีแล้วก็เดินลงกลับมาใช้เวลาประมาณสักรวมเบ็ดเสร็จไปกลับเนี่ยนะปากถ้ำถึงปากถ้ำเนี่ยนะก็2ชั่วโมงครึ่งก็คิดเหมือนเดิมนะกะว่าจะถามเจ้าหน้าที่ว่านกอะไร คุณผู้ฟังครับ
ลืมอีกแล้วครับลืมถามแล้วก็เดินออกมาแล้วจนขับรถออกมาเพื่อจะกลับกรุงเทพแล้วอ่ะนะก็ทำไมไม่ถามว่านกอะไรอยากรู้ไอ้เราด้วยความอยากรู้เนาะพิมพ์เลยใน Google กึ๊บๆๆๆบอกไปลักษณะแบบคล้ายนกกระทาอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะมันต้องให้ข้อมูลเนี่ยให้ข้อมูลหน่อยเวลาที่เราจะพร้อมอ่ะเวลาที่เราจะ AI อ่ะใช่มั้ยก็ต้องบอกเขาให้ละเอียดหน่อยนกในพื้นที่อุทยานรัตนโกสินทร์ขนาดเท่ากำปั้นนะไอ้ขนสีน้ำตาลนะแล้วก็อะไรล่ะคล้ายกับนกกระทาหากินอยู่ใกล้พื้นดินอะไรประมาณเนี้ยก็พิมพ์ใส่ไปเขาบอกว่ามันคือนกคุ้มหรือนกคุ้มอะนะบอกนกคุ้มหรือนกคุ้มนะบอกเราพอดูรูปเสร็จเฮ้ยใช่เลยไอ้นี่เลยแต่คุณรู้ไหมครับผมรู้จักนกคุ้มจากอะไรผมไม่รู้ว่าบ้านคุณผู้ฟังเคยไปสำรวจกันไหมที่หิ้งพระครับ บ้านไหนมีบ้าง ที่หิ้งพระครับจริงๆที่หิ้งพระจริงๆโบราณเขาถือกันนะว่าต้องให้ต้องมีนกคุ้มอ่ะหรือว่านกคุ้มเนี่ย2ตัวแล้วแต่นะจะแต่ละที่ทำเป็นสีอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีนกคุ้มเนี่ย2ตัวให้คุ้มครองอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยผมรู้จักนกคุ้มเนี่ยก็คือตรงนี้นี่แหละว่าดูเฮ้ยอ๋อแสดงว่าที่เขาหากินหรือว่าลักษณะมันก็คือที่เขาทำมานี่เหมือนเลยแบบเดียวกันเลยบอกอ๋อโอเคนกคุ้มนี่เรารู้จักเนี่ยเรารู้จักจากหิ้งพระจริงๆนะใช่ไหมแต่ก็ไม่มีอะไรนะแต่ก็เล่าถูกเพราะว่าเรารู้จักจากตรงนี้นะเพราะโบราณเขามีคติอย่างนี้บ้านเราก็มีไม่ใช่ว่าบ้านเราไม่มีบ้านเราก็มีบ้านเราก็มีคติอย่างนี้นะคุณพ่อคุณแม่ก็เอานกคุ้มมาช่วยคุ้มครองป้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วให้คุ้มครองคนในบ้านคุ้มครองจากภัยอันตรายอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้นะทุกบ้านเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่นะอาจจะมีไปดูเหมือนกันเดี๋ยวต้องถามคุณผู้ฟังว่ามีกันไหมนะหลังจากนั้นก็ออกมาแล้วก็กลับกรุงเทพมหานครง่ายๆฮะไม่ได้มีอย่างอื่นเลยก็ขึ้นเพราะตรงนั้นมันอยู่กาญจนบุรีแล้วถูกไหมผมก็วิ่งออกมาที่บ่อพลอยแล้วจากบ่อพลอยเสร็จก็เข้าตรงพนมทวนนะเลาะมานิดนึงแล้วก็มาวัดพระแท่นดงหลังไหว้พระเป็นสิริมงคลซะหน่อยเพราะว่าวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้า M81 กลับเข้ากรุงเทพมหานครทริป2วัน1คืนกับ2อุทยานแห่งชาติแต่สำคัญนะคือไม่ใช่ไปสแตมป์อย่างเดียวไปแล้วไปเที่ยวด้วยไปให้มันได้บรรยากาศด้วยนะผมยังเสียใจเลยว่าจริงๆถ้าเราไปตั้งต้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วพักแถวนั้นเนี่ยโอ้บรรยากาศมันจะสดชื่นกว่าเยอะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าการที่พักที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยมันก็เงียบสงบไม่มีคนอยู่กับตัวเองมันก็ได้ไปอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าเต็นท์ข้างๆเราไม่คุยกันไม่ได้ยุ่งกันเลยนะผมเอาเต็นท์ขอเขานอนห่างจากเต็นท์ที่นอนอยู่อีก2หลังเนี่ยห่างไปประมาณสัก30เมตรนะเพราะฉะนั้นไม่มีได้ยินเสียงไม่มีคุยกันนะเดินผ่านก็ครับแล้วก็ล้างหน้าล้างตาเข้าห้องนงห้องน้ำอาบน้ำแค่นั้นไม่ได้ทำอย่างอื่นอันนี้เป็นทริป2วัน1คืนนะคุยให้ฟังแบบเพลินๆนะอ่ะก็ประมาณนี้เอายังไงดีเดี๋ยวพักกันก่อนไหมแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อนะครับพักสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร
1: ์มไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
4: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะฟังผมคุยจนเพลินเลยไหมอ่ะอ่ะโทรศัพท์มาคุยกันต่อมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันครับเชิญครับเชิญนะแหมอย่าปล่อยให้ผมคุยคนเดียวสินะบางทีผมก็เหงานะใช่ไหมเออเวลาที่แต่ว่าถ้ามันมีเรื่องเล่าให้ฟังเงี้ยเรื่องคุยให้ฟังเนี่ยมันก็พอจะช่วยได้ละนะแต่ว่าถ้าต้องเปิดสายคุยกันเนี่ยอันเนี้ยรายการนี้มันต้องขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังนะต้องโทรศัพท์มาคุยกันนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไปที่หิ้งพระนะไปดูว่าที่บ้านมีหรือเปล่านะนกคุ้มเนี่ยนะคุณเคนฮะสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: แค่ถามคุณนัทพงศ์ว่า
0: ครับ
1: กฎหมายเมืองไทยอ่ะเพราะตอนนี้มันผมเห็นแบบคนต่างชาติพวกพม่าพวกอะไรอ่ะเขามีลูกในเมืองไทยได้ด้วยเหรอครับ
0: อย่าอะไรนะฮะพูดใหม่สิช้าๆ
1: หมายถึงเขามีลูกแล้วก็สามารถอยู่เมืองไทยแบบผิดเหมือนคนไทยไปเห็นไปโรงเรียนไปตามศูนย์ต่างๆบริการเหมือนคนไทยเลยอ่ะเขาได้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยเหรอครับ
0: โอ้มันต้องไปดูอ่ะว่าคือกฎหมายทั่วโลกเรื่องนี้เรื่องบุคคลสภาพบุคคลแล้วก็เรื่องของคดีเมืองนี่เหมือนกันเกือบหมดนะคือการได้สิทธิ์ได้สัญชาติเนี่ยมันมาจาก2ทางคือทางที่หนึ่งก็คือการที่มีพ่อแม่เป็นคนสัญชาตินั้นก็ได้สัญชาติทางที่สองก็คือเกิดในแผ่นดินนั้นก็ได้สัญชาติแต่เงื่อนไขของการเกิดในแผ่นดินแล้วได้สัญชาติเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขรายละเอียดการเข้ามาโดยถูกกฎหมายการเข้ามาเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันมีรายละเอียดปลีกย่อยฮะซึ่งมันมีทั้งกลุ่มที่ได้และมีทั้งกลุ่มที่ไม่ได้ครับ
1: เท่าที่เห็นเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นคนพม่ากับคนพม่าอย่างเงี้ยเขาก็มีลูกอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ลูกเขาก็เรียนอยู่ป.1 ป.2 อะไรเงี้ยเป็นเหล็กรุ่นขึ้น
0: ก็ต้องไปดูว่าเขาได้สัญชาติหรือว่าเขาได้ในฐานะที่แค่คนที่อาศัยแล้วก็อะไรล่ะใช้เรียนได้ศึกษาได้ตามหลักมนุษยธรรมอะไรพวกเนี้ยต้องไปดูตรงนั้นด้วยครับ
1: ก็ถ้าเขาได้สิตรงนั้นโตขึ้นเขาก็เป็นคนไทยเหมือน
0: กล้าไม่ได้สิครับเพราะมันต้องไปดูก่อนนี่ครับว่าเขาเข้าเมืองถูกต้องโดยกฎตามกฎหมายหรือเปล่าถ้าเขาเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายถ้าเขามีลูกแล้วได้สัญชาติตามหลักแผ่นดินที่เขาเกิดอันนั้นก็ต้องไปว่าไปแต่ถ้าเขาไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับมันต้องไปดูเงื่อนไข
1: เพราะตอนนี้เห็นเยอะมากเด็กเย็นเด็กรุ่นแบบที่แบบเด็กๆอ่ะ
0: ครับ
1: เด็ก8ขวบเนี่ยเห็นแบบมีลูกมีเต้ากันอยู่ในแล้วกำลังโตไปโรงเรียนเหมือนคนไทยอ่ะชีวิตก็เหมือนคนไทยเลย
0: ครับก็ครับ
1: โอเคครับ
0: ครับผมขอบพระคุณสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณอนันต์ครับสาย3
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
2: คุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับ
2: ผมสงสัยมานานแล้วว่าไอ้ระดับน้ำที่เขาติดตามไอ้ตามสะพานหรือว่าไอ้ตามไอ้แหล่งที่เราเห็นกันน่ะไอ้ตรงนั้นเขาเอามาตรฐานอะไรฮะว่าตรงนี้เนี่ยน้ำจะขึ้นกี่เมตรหรือว่าลงกี่เมตรอะไรอย่างนั้นน่ะ
0: ไม่เข้าใจเลยฮะยังไงนะฮะ
2: ไอ้ที่ถ้าคุณณัฐพงษ์ไปแถวสะพานพุทธเนี่ย
0: ครับ
2: มันผมรู้สึกว่าตามไอ้ท่าเรือหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีป้ายปักเอาไว้ว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะขึ้นจะลงอะไรอย่างนั้นน่ะเคยเห็นใช
0: ่
2: ไหม
0: ไม่ใช่คือถ้าเรานั่งเรือใต้สะพานพุทธเนี่ยนะแล้วมันมีขีดเป็นเม็ดตรงนั้นน่ะนะมันก็คือระดับจากท้องน้ำขึ้นมาครับผม
2: ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขามีวิธีจะติดยังไงว่าถ้าบางที่เขาเอาลงไปลึกหรือว่าเอาขึ้นมาสูงอย่างนั้นนะตรงนั้นจะดูมาตรฐานได้ยังไงล่ะ
0: เอาก็ดูจากท้องน้ำสิครับว่าท้องน้ำมันอยู่เท่าไหร่พื้นที่เป็นท้องน้ำเขาก็รู้นี่ครับว่าท้องน้ำกับตลิ่งมันห่างกันกี่เมตรนี่ครับเหมือนเราขุดบ่อครับถูกไหมฮะเราขุดบ่อลงไป2เมตรเราก็รู้แล้วครับว่าระดับน้ำมันจะสูงขึ้นมาถึงตลิ่งคือ2เมตรถูกไหมฮะ
2: แล้วแต่ละจังหวัดเช่นไปอ่างทองหรือว่าในกรุงเทพเนี่ยไอ้มาตรฐานตรงนี้เนี่ย
0: เขาก็วัดจากท้องน้ำไงเหมือนกันท้องน้ำถึงตลิ่งไง
2: วัดจากตลิ่งไง
0: วัดจากท้องน้ำถึงตลิ่งก็อันนี้เป็นศูนย์แต่ว่าถ้าขึ้นไปอีกเขาก็วัดขึ้นไปอีกไงอ๋อง
2: ั้นถ้าอย่างนั้นไอ้แต่ละที่มันก็ปักไม่เหมือนกันนะทีฮะถ้าอย่างนั้น
0: เอาก็ท้องน้ำมันไม่เท่ากันเนี่ยครับแต่ละที่ถ้าสมมติว่าน้ำมันน้ำจากท้องน้ำที่นครสวรรค์ใช่ไหมถ้ามันตรงนั้นมันลึก13เมตรแต่ของกรุงเทพมันลึก6เมตรเนี่ยถ้ามันจะเหมือนกันมันจะยังไงล่ะ13เมตรวัดที่เดียวกันมันก็ไม่ได้สิ
2: งั้นแต่ละที่ก็หมายถึงว่าดูจากมาตรฐานว่าตรงนี้ระดับน้ำตรงนี้เช่นเปรียบตรงนี้เป็นศูนย์วันนี้ขึ้น1เมตรหรือว่าลงไป1เมตรอะไรอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแต่ละจังหวัดก
0: ็ไม่เหมือนกันอย่างนั้นคือที่คุณลุงถามเนี่ยมันเป็นระดับน้ำที่จากที่เราเห็นจากท้องน้ำขึ้นมามันมีอันนึงที่มันใช้เป็นมาตรก็คือว่าระดับน้ำทะเลที่เราฟังพยากรณ์อากาศอ่ะมันไอหรือว่าฟังจากทางกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ

0: อย่างเงี้ยนับจากซีเลเวล
1: นั่นนะสิเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยผมเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงว่าไอ้ตรงนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลเป็น1,000เมตรเป็น500เมตรอะไรอย่างนั้น
0: ครับ
1: นั้นตกลงไอ้ระดับน้ำไอ้ตามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าแม่น้ำป่าสักอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ดูต้องเทียบจากตลิ่งด้วยถูกต้องไหมครับ
0: ก็เทียบจากท้องน้ำขึ้นมาว่ามันสูงเท่าไหร่
1: เทียบจากท้องน้ำถ
0: ึ
1: งตลิ่ง
0: ใช่จากพื้นน้ำขึ้นมาอันนั้นเขาไว้ใช้สำหรับไอ้เรื่องของน้ำท่วมถูกไหมน้ำท่วมน้ำแล้ง
1: นี่ฮะตรงเรื่องน้ำท่วมนี
0: ่นั่นแหละครับผมโอเคเนาะน่าจะพอได้ไอเดียเน
1: า
0: ะขอบพระคุณครับคุณลุงสวัสดีครับน่าจะพอได้ไอเดียนะคุณชาญครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
2: อุทยานกาญจนาภิเษกและรัตนโกสินทร์
0: เฉลิมรัตนโกสินทร์ฮะ
2: ผมไม่แน่ใจว่าอันเดียวกันหรือเปล่าผมเคยไปเที่ยวเมื่อ 4-5 ปีก่อนแต่มันจะไม่ค่อยมีคนเที่ยว
0: อุทยานอะไรนะฮะ
2: อุทยานรัตนโกสินทร์ในที่การเนี่ย
0: เฉลิม
2: ผมไปประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้ว
0: ทำทานรอดหรือเปล่าล่ะ
2: อะไรนะฮะ
0: ถ้ำทานรอดไหมใช่ไหม
2: ใช่ถ้ำทานรอด
0: ถ้าถ้ำทานรอดก็คืออุทยาน
2: รู้ถ้ำทานรอดไปก่อน
0: ครับ
2: แล้วถึงจะเดินขึ้นไต่ไปดูน้ำตก
0: ครับ
2: แต่ผมชอบตรงบนสุดเลยอ่ะมันขึ้นไปประมาณสัก2กิโลกว่ามันจะเป็นเหมือนเมืองบรรยากาศมันจะมีข้างบนมันจะเป็นโพรงแล้วก็เป็นลานกว้างแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นถ้ำเป็นภูเขาที่มันโดนเจาะโดยธรรมชาติแล้วมันเหมือนหลุดเข้าไปในจุลศิษย์ปาร์ค
0: ม
2: ันบรรยากาศมันเหมือน
0: ไม่
2: อยู่ในยุค
0: ไม่รู้ว่าอันเดียวกับที่ผมไปหรือเปล่านะ
2: ไม่แน่ใจแต
0: ่
2: กาญจนบุรีนี่แหละแต่ชื่อมันจะคล้ายๆกันผมจำไม่ได
0: ้ไม่คิดว่าไม่รู้อ่ะหรือว่าคุณไปที่ถ้ำทานรอดใหญ่หรือว่าคุณไปที่ทานรอดใหญ่หรือเปล่า
2: สงสัยจะใช
0: ่ตรงถ้ำทานรอดเนี่ยมันมีสองถ้ำทานรอดน้อยกับทานรอดใหญ
2: ่มันมีสองอันใช่ไหม
0: ที่ไปเนี่ยที่คุณไปน่าจะเป็นถ้ำทานรอดใหญ
2: ่
0: แต่ว่าที่ผมไปเนี่ยทานรอดน้อยเพราะทานรอดใหญ่มันต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงมันไม่ได้เข้าตัวอุทยานฝั่งนั้นคนจะไปน้อยหน่อยเพราะว่ามันต้องอ้อมอยู่ใกล้ๆวัดอะไรนั่นทางไปอ่ะ
2: ครับ
0: ผมคนละจุดกันแต่ว่าที่เดียวกัน
2: คนละจุดกันเนาะ
0: ครับผม
2: อ๋อโอเคแต่สวยฮะ
0: ครับขอบพระคุณ
2: สวยมาก
0: ใช่ใช่
2: โอเคครับผม
0: ครับสวัสดีครับไม่ใช่หลักเดียวเลือกสายหนึ่งคุณแดงฮะสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
3: อาจารย์ครับผมอยากทราบไอ้ที่คดีที่ฆาตกรรมเนี่ยกุญแจมือกับปืนเนี่ยทำไมเขาไม่สืบแล้วเอามาจากไหน
0: ก็เดี๋ยวตำรวจเขาก็คงทำละมั้งเขาก็ทำอยู่นี่เขาก็รู้นี่ว่าอยู่มีปืนเนี่ย
3: นั่นว่ามันได้มาจากไหนซื้อมาจากที่ไหน
0: ครับ
3: แค่นี้แล้วครับ
0: ครับผมครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับนี่เพิ่งโอ้โหนี่แสดงว่าอ่านข่าวมาปุ๊บถามเลยนะเนี่ยวันนี้เพิ่งมีรายงานข่าวมาบอกว่าเนี่ยเพิ่งไอ้ป๋องอะไรเนี่ยนะเพิ่งออกจากไอ้คุกมาได้2เดือนแล้วอยู่ๆไม่ได้ทำอะไรอยู่ๆมีปืนได้ยังไงเนี่ยนะแสดงว่าอ่านปุ๊บเนี่ยถามเลยนะเหลือเวลานิดหน่อยนะไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าคุณวีระเพิ่งแจ้งผมเมื่อสักครู่นี้นะว่าไม่สามารถที่จะเข้าสายได้นะแล้วก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยเพราะติดประชุมกรรมาธิการนะแล้วพึ่งเข้าใจว่าพึ่งจะพูดจบของกระทรวงพาณิชย์อ่ะนะมีการตั้งข้อสังเกตอะไรไปนะแต่ว่าของเราไม่สามารถที่จะมาเปิดได้ทันนะผมก็เลยต้องให้ทางคุณนิรมนแล้วก็น้องวุ้นเนี่ยนะดูให้ซะหน่อยนะมีเรื่องนึงที่คุณวีระอภิปรายไว้น่าสนใจนะของทางกรมการศาสนาไม่นานประมาณสัก6นาที7นาทีนะไปติดตามกับคุณวีระครับ
4: ขอบคุณครับท่านประธานผมวีระธีรพัฒน์ในฐานะกรรมาธิการนะสำหรับ5หน่วยงานที่ชี้แจงเป็นกลุ่มที่2และคงจะเป็นกลุ่มสุดท้ายของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ คือในแง่ของการของงบประมาณมาเนี่ยผมไม่มีหน้าที่ตัดนะครับหน้าที่เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการซึ่งท่านต้องไปดีเฟนต์เองอันนี้ผมก็บอกกับทุกคณะที่มานะครับว่าภารกิจไม่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราก็คอยดูว่ามันเข้าหลักเข้าเกณฑ์ไหมเท่านั้นเองนะครับเพราะเรามอบหมายงานให้คณะอนุกรรมการเขาไปดำเนินการถ้าท่านเข้าชุดไหนท่านก็ต้องชี้แจงเองนะครับส่วนของผมเนี่ยอันนึง

0: ผมคือทั้งหมดเนี่ยนะถ้าถามผมเนี่ยมันแทบจะตัดอะไรไม่ได้ถ้าถามผมนะครับมันกระเบียดกระเสียนมากผมดูจากตัวเลขที่ท่านตั้งงบประมาณก็เท่าๆกันน่ะปีแล้วกับปีนี้ก็คล้ายๆกันนะครับถ้าแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุนรายจ่ายบุคลากรมันก็เป็นคล้ายๆกับมันค่อนข้างคงที่นะแต่ถ้าเกิดว่าบางอันเนี่ยผมขอพูดเป็นแยกเป็นหน่วยเป็นละกันนะจะได้สะดวกแล้วก็เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่อยู่ในห้องฟังท่านตอบอย่าเข้าใจว่าผมไม่ได้ฟังนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราถ่ายทอดสดก็ผมสามารถเปิดมือถือแล้วก็ช่องดูทูบดูที่เขาถ่ายทอดสดได้นะครับถ้ามีประเด็นที่ผมต้องมาถามเพิ่มเติมผมก็จะมาถามทีหลังครับผมขอเริ่มที่หน่วยแรกนะครับคือกรมการศาสนากับและกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือประเด็นของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านของงูมานประเด็นของผมก็คือว่าการทำงานระหว่างกรมการศาสนาเนี่ยซึ่งมันมีสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันแยกทางกันนะแต่ว่ากิจกรรมบางอย่างของท่านเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่ทางสำนักพุทธทำเพียงแต่ว่าทางสำนักพุทธเนี่ยจะเน้นหนักไปในด้านของการบริหารคณะสงฆ์ผ่านกรรมการเถรสมาคมแล้วก็ผ่านทางอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วนะซึ่งก็ต้องไปดูที่งบของสำนักพุทธเป็นสำคัญนะประเด็นก็คือว่าการที่มันแยกกิจกรรมกันเนี่ยทางฝั่งนู้นเนี่ยจะมีสำนักพุทธแล้วก็สำนักมหาเถรสมาคมโดยสำนักพุทธเนี่ยเป็นฝ่ายเลขานุการของสำนักมหาเถรสมาคมมีกฎมีพระราชบัญญัติควบคุมเมื่อก่อนมันอยู่ในกรมศาสนากรมการศาสนาพอแยกออกไปปั๊บเนี่ยมันก็มีประเด็นว่างานบางอย่างเราส่งมอบไปหมดไหมหรือเรายังต้องทำอีกนะผมดูกิจกรรมที่ท่านคือผมบอกท่านตามตรงนะครับท่านทิพย์ดีครับเรื่องพาพระไปสี่สังเวยเนี่ยท่านไม่ต้องของบเลยครับเพราะว่าญาติโยมถวายจนล้นย่ามคือไม่ต้องจัดกิจกรรมเลยนะผมว่ามีแต่ญาติโยมเนี่ยพยายามจะซัพพอร์ตให้ไปอาจจะมีบ้างนิดหน่อยที่วัดที่จนๆนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเวลาผมไปนี่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องทำเป็นกิจกรรมโอเคอันนี้ผมไม่ได้ห้ามท่านนะอันนี้ผมพูดให้ฟังว่าในข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะแต่ที่ผมคือทั้งเนี้ยงานระหว่างเรากับสำนักพุทธเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันในส่วนของศาสนาพุทธนะอันนี้จะทำยังไงให้มันแบบว่ามีประสิทธิภาพที่สุดในการทำงานร่วมกันของสองส่วนนะครับทั้งนั้นเขาอาจจะเอียงไปทางพระมากหน่อยทั้งนี้อาจจะเอียงไปทางโยมมากหน่อยก็โอเคนะส่วนที่ผมอยากถามท่านอาจจะเชื่อมโยงนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าขณะนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ผมเคยได้ยินตอนสมัยผมเด็กๆว่าที่เช่าของที่ดินของกรมการศาสนามันยังมีอยู่ไหมในปัจจุบันนะอย่างที่เรารู้จักกันดีก็คือตรงประตูน้ำคือสิ่งที่ผมถามก็คือว่าการดูแลศาสนสมบัติกรมการศาสนายังดูแลอยู่หรือเปล่าถ้ายังดูแลอยู่แล้วเราเป็นเจ้าของศาสนสมบัติว่ากันโดยหลักๆก็คือที่ดินเนี้ยนะครับถ้ามีสิ่งที่ผมถามก็คือว่าง่ายๆปัจจุบันที่ดินของกรมการศาสนาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่มีกี่แปลงทั้งประเทศนะครับมีกี่แปลงมีสัญญากับเอกชนที่มาขอเช่าที่ของกรมการศาสนากี่รายท่านบอกเป็นจำนวนถ้ามีก่อนสิ่งที่ผมต้องการขอจากท่านก็คือขอเป็นเอกสารกรรมสิทธิ์บนที่ดินทั้งหมดของกรมการศาสนา
1: แต่ว่าไม่ได้จริงๆนะอันนี้คุณวิระขอเป็นเอกสารนะน่าสนใจน่าสนใจนะก็เดี๋ยวคงจะมีโอกาสแหละนะที่คุณวิระมาเล่าสู่กันฟังนะว่าที่ขอไปเนี่ยนะแล้วเขาแจ้งมาเนี่ยนะมันเป็นยังไงแล้วมีเท่าไหร่ยังไงนะครับอ่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นนะผมณัฐพงศ์และคุณวิระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
5: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเดือน8แล้วค่ะตอนนี้ก็เหลืออีก4เดือนก็จะสิ้นปีแล้วใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรยังมีค้างคายังมีเรื่องที่จะตั้งใจว่าจะทำก็จะอยู่นะคะก็มาคุยพูดถึงกันแล้วก็รำลึกกันสักหน่อยดีกว่าว่าพอเข้าเดือน8แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกันดีก็ทุกวันจันทร์แบบนี้ค่ะหลังข่าว3ทุ่มอยู่กับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาคิดอย่างป๊อปพร้อมแล้วในสายค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
2: เย้เดือน8แล้ว เร็วมากใช่ไหมเร็วจริงๆ
3: ท
2: ั้
3: งเบอร์ทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยสแตมเบอร์ออโทเบอร์ดูเบอร์
2: สแตม
3: เบอร์เนี่ยไปเร็วกว่านี้อีกค่ะ
2: ใช่
3: ว
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้ก็โหใช่แล้วค่ะวันที่
2: 3
3: มันไปเร็วจริง
2: ค่ะแล้วค่ะคุณขาแล้วก็คุณผู้ฟังที่เตรียมจะวิ่งกับเราวันแม่นะคะรันฟอร์มัมก็เจอกันวันที่10-11สิงหาคมไปรับเสื้อและบิ๊บได้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็วันที่12ไปวิ่งกันเลยค่ะฮาฟมาราธอน3:00นะคะมีวิ่ง10 กิโล6 กิโลวิ่งก็เรียกว่าพร้อมเดินก็มี 1.8 กิโลเมตรแถวรอบสระน้ำที่สวนเบญจสิริค่ะคุณป๊อปขาวันนี้เราคิดอย่างป๊อปคุณป๊อปได้เตรียมตัวทำ อะไรหรือว่าวางแผนอะไรไว้กับชีวิตในช่วงปลายปีนี้บ้างไหมคะ
3: ใช่ไหมพี่เก่งคือในเราจะเขียนอย่างหนึ่งที่ในชีวิตที่แบบโรงเรียนไม่ได้สอนมาเลยเท่าไหร
2: ่
3: มันคือว่าชีวิตมันคือแค่บริหารเท่านั้นเองค่ะ
2: ค่ะ
3: เนาะเราบริหารเวลาเราบริหารการกินการนอนการเข้าห้องน้ำการดูแลตัวเองการบริหารเงินเนาะการใช้การเก็บอะไรก็ว่าไปอ่ะมันอยู่ที่บริหารอย่างเดียวเลยพี่เก่งก็คือแบบนะตอนช่วงปลายปีก็จะอาจต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องแบบซื้ออินชารันอะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยอะค
2: ่
3: ะมันก็ต้องแบบบริหารอย่างเดียว
2: ช่วงชีวิตของแต่ละวันอาจารย์ถึงอาทิตย์เนี่ยแต่ละคนก็จะต้องทำอะไรแล้วเริ่มต้นทำงานเริ่มต้นเคลียร์งานเริ่มต้นเตรียมวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างช่วงเดือนมกราคมกุมภามีนาไปจนถึงเมษาวางแผนจะไปเที่ยวสงกรานต์ยังไงและนี่จากพฤษภาไปสิงหาจะวางแผนไปทำอะไรต่อแล้วกันยาตุลาพฤศจิกธันวาเดี๋ยวก็ต้องวางแผนทำอะไรต่อคือการบริหารจัดการเนี่ยทุกอย่างเวลาเนี่ยมันเรียกคืนไม่ได้ใช่ไหมคุณป๊อปเงินนี่เรายังแบบอดออมหารายได้เพิ่มแต่เวลานี่หาเพิ่มไม่ได้เลยเนาะ
3: มันก็ต้องแลกกันอยากได้เงินก็ต้องเอาเวลาไปแลกกับเงิน
2: เ
3: ราเป็นแบบนั้นนะคะคนเราคืออายุถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือตอนเรามีแรงเยอะตอนมีพลังเยอะมักจะไม่มีเวลาเข้าไปทำงานแล้วมักไม่จะมีเงินเพราะว่ายังเก็บไม่พ
2: อ
3: ตอนที่เรายุมากขึ้นนะคะตอนที่เราจะใกล้เกษียณตอนนี้เรามีเวลาแล้วนะคะเกษียณแล้วนะคะตอนนี้มีตังแล้วเพราะว่าเก็บเงินต้องเยอะแยะแต่ตอนนี้นะคะไม่มีแรงแล้วค่ะ
2: ใช่ใช
3: ่แรงมันหายไปที่เขตทำไงต่อตอนนี้ก็มีเวลามีทั้งตังแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแรงจะไปเที่ยวต้องนอนกลางวันต้องตื่นเช้าต้องไปคือเข้าห้องนอนที่ปิดที่นอนไม่หลับไปตั้งหากนะคะต้องตื่นตอนคืนมา2-3รอบขึ้นมาแล้วทำไงต่
2: อ
3: มันคือมันเซ็งเกตมากครับพี่เก่งเซ็งเกตที่จะว่าจะไปที่ไหนได้ค่ะ
2: บริหารเงินบริหารเวลาบริหารชีวิตทำงานทุกคนจะบอกว่า work life balance ทำงานไปจัดการชีวิตไปเซต mindset ของตัวเองแล้วพอถึงวันหนึ่งฉันพร้อมแล้วเงินหลังเกษียณโอเคลุยไปเที่ยวปรากฏว่าหมอบอกว่าโอ้โหเข่าก็ปวดลุกขึ้นก็โอยนั่งก็โอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณป๊อปมีตังมีเงินมีเวลาแต่ไปไหนไม่ได้นี่ก็เป็นทุกข์นะ
3: เพิ่งทิ้งได้ล่าสุดตอนนี้นะคะวันนี้เพิ่งไปสอนโยคะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะคือมาเล่นด้วยเป็นลูกครึ่งนะคะเป็นแบบแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นคนสวีเดนหรืออะไรอย่างนี้สักอย่างนี่แหละคือพูดภาษาไทยไม่ได้แต่อยากอยู่ประเทศไทยนะคะแล้วบอกโอ้ยหน้าตาดีหล่อหล่อเลยล่ะนะคะบอกโอ้โหคือถ้าคุณมาเนี่ยคือทุกคนน้ำลายไหลทั้งผู้หญิงผู้ชายก็คือน้ำลายไหลเยอะมากๆไม่สนใจไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี
2: ่
3: ไม่ยืมคืน
2: อ
3: ยากต้องการอะไรคะแบบชื่อสเปเชียลต้องการอะไรสเปเชียลบอกว่าต้องการจะไปเรียนชกมวยอยากเป็นนักมวยติดหน้าตาเธอหล่อขนาดนี้ที่เป็นนักมวยเนี่ยเคยจะสนุก
2: ใครจะกล้าต่อยเธอ
3: จะไม่ต่อแล้วนะเนี่ยคุณเป็นอะไรคุณเราเป็นแฟนบ้าไว้เนี่ย
2: แม่จริงๆคนต่างชาติที่มาลงรักมาลงรักเมืองไทยเยอะอยู่นะพี่เห็นในโซเชียลเนี่ย
3: ก็ถามต่อทำไมลงรักประเทศไทยคือเขาบอกว่าเพื่อนเขาที่สวีเดนนะคะเพื่อนเขาทุกคนเนี่ยคือเขาแบบใฝ่ฝันว่ามาประเทศที่มีต้นมะพร้าวไม่มีต้นมะพร้าวมาก่
2: อ
3: นพี่นะอยากกินมะม่วงอยากกินทุเรียนอยากกินอะไรที่มันอยู่ในแบบโฆษณาเนาะวีเดนมันไม่มีค่ะตอนช่วงหน้าหนาวมันคือมันไม่ได้สันเนี่ยมันคือก็ไม่มีพระอาทิตย์หกเดือ นแล้วก็มีพระอาทิตย์หกเดือนไม่ตกเลยเพราะมันไม่มีอะไรพอดีเลยแล้วคืออย่างมันแพงมาก
2: นะ
3: เข้ามาประเทศไทยบอกอาหารก็อร่อยคนก็เฟรนลี่แล้วคือไม่ต้องคิดไกลประเทศไหนที่มันมีสีฤดูแล้วพี่เก๋มันมีสีมาร์กเนี่ยคนประเทศนั้นต้องคิดล่วงหน้าว่าจะเก็บอาหารยังไงจะเตรียมอาหารยังไง
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมคะคือต้องคิดล่วงหน้าไง
2: ใช่ใช่ใช่
3: มันมีทั้งมันไต้ฝุ่นพายุมีแบบแผ่นดินไหวมีโรคทุกอย่าง
2: ค่ะ
3: จะต้องเตรียมตัว
2: ค่ะ
3: ญี่ปุ่นต้องเตรียมตัวข้างหน้านะคะแต่คนไทยหิวเมื่อไหร่ก็คือเติมกินต้นมะละกอแล้วก็ทำให้ฟาร์มขึ้นมาได
2: ้เดินไปริมรั้วก็เก็บมาทำได้แล้วใช่ไหม
3: ไม่ยังมีความคิดอะไรทั้งสิ้นเลยอ
2: ่ะ
3: ก็อีกอันนึงที่มันสังเกตมาว่าคนที่แบบว่าพ่อแม่เป็นคนไทยแล้วเลี้ยงดีเกินไปนะ
2: ค่ะ
3: ก็ไม่มีความทะเยอทะยานอยากไปไหนไปไหนไม่ไปไหนไปออกไปนอกไปแล้วมา
2: ไม่ไป
3: บอกมานะพี่เก่งเด็กสมัยนี้รุ่นนี้นะคือคุยกับคนไม่รู้เรื่องอยู่จ่อหน้ามือถือแล้วเล่นค
2: อ
3: มพิวเตอร์อ่ะคือเล่นโซเชียลมันตัด7-8ชั่วโมงต่อวันคุยกับคนไม่เป็น
2: นอกจากคุยกับคนไม่เป็นแล้วยังสั่งอาหารไม่ได้นะใช่ไหมเพราะไม่รู้ว่าจะมีอะไรกิน
3: เรื่องถึงข้าวไม่เป็นด้วยแหละเพราะทำอะไรไม่เป็นคือเราเลี้ยงคนมาคือแบบเนี่ยวันนี้ก็คือแบบน่าดูมากก็นั่งดูนะพ่อแม่มาเล่นโยคะกับเรานะคะลูกชายคือ10 ขวบนะคะก็สั่งสเต็กมาสเต็กหมูแล้วพ่อแม่ก็คือว่าโอ๊ยตัดไม่เป็นตัดให
2: ้
3: ก็บอกว่าไม่เอาจะทำเองพ่อบอกชิ้นนี้ชิ้นนี้ก่อนไม่เอาจะเอาชิ้นนั้นโอ้โหแบบนั่งดูแล้วก็หันมาหาเราว่านี่ทำยังไงอ่ะลูกไม่ตรงสักทีจริงเขากินยากมากเลยว่าก็ถ้าพ่อแม่ไม่สนใจเขาหน่อยหนึ่งจะช่วยเยอะมากมันแบบคล้ายๆว่าบังคับให้แมวอยู่บนตักเราอ่ะบังคับให้เสี่ยงนี้อ่ะ
2: ยิ่งกดมันก็จะยิ่งดิ้นหนีออกไปใช่ไหม
3: ใช่เลย
2: นี่แล้วก็ที่รู้นะคะว่าคนสวีเดนมาอยู่เมืองไทยมาเกษียณเมืองไทยเพราะว่าได้เงินบำนาญก็ขออยู่มาอยู่เมืองไทยนี่ก็สบายๆฟิลแบบฟินเขาบอกว่ามาอยู่หนาแน่นเมืองหลวงของสวีเดนในไทยคือทับสแกประจวบคีรีขันคุณป๊อปทับสแกอย่างที่คุณป๊อปบอกเลยอ่ะเป็นแดนที่มีต้นมะพร้าวเต็มชายหาดเลยเนาะแล้วก็มีทะเลยาวอันนี้ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีคนสวีเดนอาศัยมากที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะที่ทับสแกอย่างที่คุณป๊อปบอกเลยว่าอยากได้ต้นมะพร้าวเขาโหยหาต้นมะพร้าวไปอยู่ที่ทับสแก
3: เห็นต้นกล้วยเห็นต้นมะพร้าวคือจะพีการ์ดมากเลยอ่ะคือแบบเหมือนคล้ายๆกับคนไทยไปเห็นหิมะครั้งแรกมั้งหร
2: ือ
3: ว่าย
2: ้อ
3: นประมาณนั้นแหละพีการ์ดหิมะอ้า
2: ว
3: พีการ์ดที่แบบคนเอาเนี่ยกันนะพี่เก่งเมื่อถึงแบบปีเดนของนะตอนนั้นมีวันหนึ่งก็คือ20 ปีแล้วนั่งเครื่องบินมานะคะข้างๆเป็นคนเกาหลีนะ คนเกาหลีคนนี้ไม่เคยขึ้นเครื่องมาประเทศไทยเลยแล้วแบบไปสมุยนะไปสมุยเสร็จแล้วมันตื่นเต้นเขาดีใจเลยว่าไปแล้วเกาหลีดีใจอะไรวะสมุยไม่เคยเห็นต้นมะพร้าวจะมองหน้าแบบโอ้โหพระเจ้าช่วยกูเลยฉันจะไม่ด่าดิที่หอแบ็กเกาหลีก็ไม่เคยเห็นต้นมะพร้าวเหมือนกันแต่พี
2: ่ก็คงมีความรู้สึกเหมือนกับที่คนไทยไปเจอหิมะตกแล้วก็โดดใส่กองหิมะอ่ะเนาะมันเป็นความแปลกของชีวิตเป็นความที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเราเทียบเองขนาดไปเจอชายหาดสวยๆที่มีต้นมะพร้าวแล้วก็มันมีมุมหักมาเป็นชิงช้าแขวนเชือกได้แล้วก็นั่งโลบนชายหาดทรายขาวมองไปในทะเลยาวๆกับบางต้นที่มะพร้าวมันเอ็นทอดลงไปตามชายหาดอ่ะคุณป๊อปแล้วก็จะมีคนไปถ่ายรูปมาสวยๆให้เห็นอันนั้นเราก็ยังหลงไหล
3: ฮะก็คือโฆษณาให้ทททได้ไ
2: งที่
3: เราเห็นภาพนะคะ
2: ใช
3: ่แต่เอาข้อแบบไม่ใช่ใครไลฟ์วิวนะคะบิ๊กไทยจะซีเล็กน้อยนะคะเพราะว่าไปก่อนเช้ามาหลายครั้งสิ่งแรกที่เห็นมาที่รู้สึกคือว่ามันจะมีแมงวีที่บนทรายที่ใกล้ๆเป็นต้นมะพร้าว
2: ค่ะ
3: นะคะแล้วมันกัดมันแรงกว่
2: า
3: เป็นแผลที่อยู่เป็นเดือนนะคะแล้วยิ่งเคาวิ่งคันวิ่งแสบยิ่งมันแล้วมันยิ่งแบบจะเป็นแผลเป็นขึ้นมาให้ได้นะ
2: เอออันนั้นก็ต้องระวัง
3: เป็นเรื่องแบบว่าไปเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้พวกแมงวีทั้งหลายเนี่ยนะคะมันเป็นแบบมันแบบนะมันเข้ามาก็ใช่แบบมันเข้ามาเสร็จมันโดนผิวคุณเราขึ้นมาไม่เห็นเลยนะมันบวมขึ้นมาเลยพี่เก
2: ๋เขาบอกคือริ้นทะเลใช่ไหมลิ้นทะเลหรือปึ่งหรือแมลงปึ่งก็บอกโดนปุ๊บนี่มันจะจี๊ดโอ้โหตุ่มน้ำใสเป็นแผลคันรุนแรงเป็นแผลมากเลยนี่เขาบอก
3: ใกล้ต้นมะพร้าวต้นมะหยั่งทั้งหลายนะคะที่มันแบบบึกบึนนะจะน
2: ั
3: ่งทิ้งช้าจะขายที่สวยระวังให้ดี
2: ใช่
3: ที่เราใส่เกงขายาวไม่ใช่อะไรหรอกค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อต้องกันแมลงริ้นนี่แหละฮะเออหรือตัวปึ่งเนี่ยเ
3: ออนางค่ะพี่เก่งประกวดนางงามไม่ได้แล้วค่ะจบแล้วค่ะจบแล้ว
2: เดี๋ยวเราต้องมีนางงามเวทีใหม่สำหรับคนขาลายที่แพ้แมลงแบบพวกเราพี่นี่ก็โดนยุงกัดไม่ได้เลยนะป่องบวมน้ำใสแตกเป็นแผลเลยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเขาบอกว่าน้ำเหลืองไม่ดีโดนแมลงสัตว์กัดต่อยหน่อยก็เป็นแผลนี่พี่เก่งเห็นข่าวเขาบอกว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาคุณป๊อปมีคนออกเที่ยวเยอะมากเลยอย่างคุณป๊อปไปเกาะช้างเนี่ยขนาดว่าเป็นช่วงหน้าฝนก็ยังมีคนให้เห็นอยู่ใช่ไหมคะอืม
3: อ๋อพี่เก่งเทศกาลของคือว่าเทศกาลคนเยอะๆป๊อปไปบอกไปบ
2: ้
3: านค่ะ
2: ใช่น้องป๊อปจะไม่เที่ยวช่วงเทศกาล
3: เยอะค่ะคือแบบว่าตอนช่วงไม่มีคนจะไปตอนช่วงที่แบบว่าเออไม่มีคนไปเท่าไหร่แต่ตอนช่วงแบบว่าลองไปเย็นมาแล้วนะคะตอนนี้เข้าไฮซีเซอร์นะ
2: ใช่ใช่
3: แค่นี้ค่ะทุกท่านสบาย
2: สลายตัว
3: ไปบ๊ายบายไม่อยากแย่งคนแย่งจุดแล้วรถติดเกือบกลับมา
2: ค่ะ
3: นี่ถึงจะเลยอยู่กรุงเทพตอนไม่มีคนเดี๋ยวพี่เก่ง
2: ใช่จากเดิมที่เคยขับรถใช่ไหมคุณป๊อปขับรถจากสัมมากรเข้ามาในเมืองเนี่ยบางทีเป็นชั่วโมงเลยเนาะช่วงวันหยุดเนี่ยโอ้ยขับ10นาทีถึง15นาทีถึงจากสัมมากรออกไปทางตะวันออกก็ยังใกล้อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าทางบ้านคุณป๊อปก็จะใกล้ทางวงแหวนตะวันออกเนาะกาญจนาภิเษก
3: ไม่ได้ไกลหรอกค่ะจริงคือถ้าเปรียบเทียบโตเกียวนะโตเกียวมีเท่าไหร่นะแบบว่า40กว่าล้านคนใช่ไหม40กว่าล
2: ้
3: านคนประเทศไทยกรุงเทพ10กว่าล้านนะคะ
2: 10กว่าล้าน
3: คือโตเกียวมันน่าจะแบบ 4-5 เท่าของแบบกรุงเทพอีกนะแล้วขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆอีกแต่มันยิ่งใหญ่กว่าคือมันทำให้แบบโ
2: อ
3: ้สยามสแควร์ของเราดูเล็กไปเลยค่ะ
2: ใช่นี่พี่เก่งไปเจอข้อมูลเขาบอกว่าช่วงที่มีวันหยุดเยอะๆแล้วก็มีสงครามคนต่างชาติก็มาเที่ยวเมืองไทยไม่ได้อย่างที่เราเจอใช่ไหมปัญหาก็คือบินจากฟากนู้นมาฟากนี้มันก็เพิ่มค่าน้ำมันราคาภาษีก็แพงขึ้นทุกอย่างทำให้นักท่องเที่ยวลดลงแต่เขาบอกว่าคนไทยก็ยังมองหาวันหยุดไปเที่ยวริมทะเลพักผ่อนกลางธรรมชาตินะมีตัวเลขว่าคนอายุที่ ออกหาเที่ยวออกบินสูงที่สุดก็คือ 30-39 คุณป๊อปเป็นวัยที่กำลังแบบทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะ
3: แล้วว่ามีมันว่าบอกว่ามีตังค
2: ์เวลา
3: แล้วก็ม
2: ี
3: แรงค
2: ่
3: ะ
2: วัยช่วง39ก็กลุ่มพวกเรานี้50อัพก็มีตังค์มีเวลาแต่อาจจะไม่มีสังขารเอ้ยไม่ใช่ไม่มีแรงนิดหน่อย
3: คือมันมีนะคะที่เห็นแต่ว่ามันคือแบบว่าถ้าสมมุติว่าดื่มชนแก้วกับเพื่อนเนี่ยน้องมันก็จะลำคาญเองขึ้นมาเลยแหละแล้วก็คือจะทำอะไรขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาฟื้นมันใช้เวลานานมากมากกว่าเดิมอีกต่างหากแต่เป็นตอนน
2: ั้
3: นอย่างเด
2: ีย
3: ว
2: เออใช่วัย50อัพเขาบอกว่าพอเราเริ่มมีเงินมีเวลาเราก็จะเริ่มเลือกแล้วไงว่าจะไม่ไปเบียดไม่ไปแย่งกินกับใครไม่ไปทำตัวเองให้ลำบากเพราะนั้นมันก็จะวางแผนเที่ยวอีกแบบนึงไม่ต้องไปเฉพาะลองวีคเอนด์หรืออะไรพวกนี้นี่ค่ะมีเรื่องน่าสนใจที่คุณป๊อปถ้าให้ไปเที่ยวทะเลกับไปเที่ยวภูเขาคุณป๊อปจะเลือกอะไร
3: มันไม่ใช่อยู่ไปที่ไหนคะพี่เกมอยู่ไป
2: ใครดี
3: นะคะเพราะว่าไปที่ไหนแล้วไปคนที่แบบว่าขี้บ่นนะคะที่วุ่นวายที่เมานะคะแบบท่านน่ะพี่ขี้ทั้งหลายอ่ะมันจะทำให้กลุ่มเพื่อนอ่ะคือแบบ
2: ไม่ enjoy
3: เซ็งเป็ดเลยล่ะค่ะที่เซ็งเป็ดเพราะว่าเซ็งเป็ดคือแบบกลับอยากกลับบ้านอย่างเดียวแล้วล่ะค่ะมันเซ็งจริงๆแล้วมันบอกว่าเจอคนเจ็บว่าโอเคคนนี้ทั้งไหลเมาขึ้นมาว่าจะโวยวายนอนไม่หลับแล้วก็จะโวยวายก็จะรู้แล้วล่ะโอเคตอนไปถึงไหนคือจะรู้เลยน
2: ะ
3: คนที่เราอยู่ใครเราไม่จะต้องเป็นแบบนั้นแค่คนนอนดึกก็ต้องแบบกลุ่มนอนดึกนะคนตื่นเช้าคนตื่นเช้าจะไปออกไปนอกไปเดินชายหาดคนต
2: ื
3: ่นสายตื่นสายจริงๆพี่เคง
2: จะไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยใช่ไหมจะไม่ได้เดินชายทะเลเลยตื่นสายนี่ก็คือรอไปตลาดอย่างเดียวกินข้าวเที่ยงเลย
3: แล้วเดี๋ยวนี้นะพี่เคงคือถ้าไปเดินทางแบบใครนะคือเราต้องการอยู่ห้องคนเดียวมากกว่าจริงๆมากๆเลยเนาะค
2: ือ
3: ไม่ใช่เรื่องมากนะคือเคยเจอแบบว่าแบบเพื่อนห้องที่ตอนเข้าน้ำเอามือถือเข้าซ่วมด้วยอ่ะพี่เห็นภาพไหมจะเป็นกี่ชั่วโมง
2: ออกไม่ออกนึกออก
3: มันคลีนมากเลยอ่ะ
2: ก็เนี่ยค่ะเวลาคลื่นจัดกิจกรรมก็จะมีคุณผู้ฟังที่ขอพักห้องเดียวอยู่ว่าจะสะดวกใจจะมีความคล่องตัวทำอะไรก็ง่ายกว่าอันนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเราบางทีอยากไปเที่ยวไปพักผ่อนก็อยากจะอยู่แบบสบายๆนะไม่ต้องลุกมาเห็นแบบห้องน้ำเลอะหรือว่าเจอที่คุณป๊อปบอกอะถือมือถือเข้าห้องน้ำไปแล้วนานมากเกิดเราจะต้องการเข้าไป
3: อันนี้สำคัญที่สุดที่เก่งคือว่าเราก็ต้องแบบว่าบางทีต้องใส่ที่ปิดหูฟังเพราะว่ากรนค่ะ
2: กรนจ้ะรูมเมทกรน
3: แล้วก็ต้องมานั่งแบบว่าโอ้โหทำไงดีกรนขึ้นมาทำไงดีต่อเนี่ย
2: ต้องใส่เอียร์ปลั๊กใช่ไหมที
3: ่มันก็ช่วยได้จริงแต่มันไม่เนาะ
2: นี่พี่เก่งเจอแอปที่เป็นสายการบินโลคอสแล้วก็เขาสำรวจมาว่ามีคนจองสายการบินเขาอะไปเที่ยวช่วงวันแม่สัปดาห์หน้าเนี่ยที่มากที่สุดก็คือจะไปภูเก็ตกระบี่แล้วก็มีไปดานังยาจางเออก็มีคนนิยมไปเที่ยวเวียดนามเยอะขึ้นเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขข้อมูลที่กำลังจะทำให้ทททไทยเราอาจจะต้องกลับมาปรับกลยุทธ์นะคะแล้วก็มีคนผู้ฟังที่เลือกแอปแดงเนี่ยนะคะจองสายการบินไปเชียงใหม่เชียงรายมากขึ้นแต่โตเกียวโอซาก้าแล้วก็ฉางซาก็มีเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปลายทางที่คนไทยเริ่มค้นหาจะท่องเที่ยวในช่วงวันแม่สัปดาห์หน้าค่ะคุณป๊อปแล้วคุณป๊อปมีแผนจะทำอะไรคะสัปดาห์หน้าตอนนี้เราก็คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนาะพี่ป๊อปแล้วไปคุยหาคุณยายใช่ไหมที่เห็นว่าไปหาคุณยายเบิร์ธเดย์คุณยาย
3: ต้องไม่วันเกิดน้องเป้น้องชายแต่ว่าก็ ก็คือว่าก็อยากจะไปไหว้ผู้ใหญ่ก็ยินดีกว่าจะพาไปวัดอะไรขึ้นมาเราก็คือว่าตอนตั้งแต่เด็กๆมาตอนไปหาคุณตาทั่วยายทั่วที่อยุธยาเนี่ยต้องไปทั่วทิศนะแล้วก็คือยังจำได้บอกว่าน้าอีกคนนึงก็บ่นว่าทำไมต้องไปเสียเวลาเสาร์อาทิตย์แล้วจำได้คุณตายุทธก็บอกว่าเฮ้ยวันหนึ่งจะไม่มีแล้วนะแล้ววันจะไปคิดถึงบ้านเป็นน้อยแค่เจอแบบว่าแค่ที่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะให้ก็ชื่นใจเพราะวันหนึ่งเราแก่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคนเราจะบอกว่ามันมองว่าเหมือนจะไม่มีค่าในสังคม
2: ค่ะ
3: ทุกคนจะลืมแล้วบอกว่าทุกคนจะลืมใส่คุณยายโทรศัพท์มาหาบอกว่านี่คุณยายเหงาจังเลยบ้านหลานก็เข้าไปอยู่ในเมืองแล้วคุณยายอยู่คนเดียว
2: ค
3: ิดถึงจังเลยก็อ่ะจะพี่ไปหาเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: นะคะ
2: ได้คุยได้คลุกคลีกับคุณยายเขาท่านก็โอบกอดลูกหลานกันสนิทสนมเพราะว่าเราคลุกคลีกับท่านมาตลอดถูกไหมคุณป๊อปก็จะได้สัมผัสกอดแบบไม่เคอะเขินอะเพราะว่าอยู่กับท่านมาแต่เด็ก
3: บอกว่าคนเราเนี่ยให้เรื่องมันมีคนบอกอายุแบบผู้สูงวัยสองแบบและแค่สองแบบอย่างเดียวนะพี่เก่งจะแบบว่าคนนึงนะคะเป็นแบบว่าขี้บ่นหน้ามันบอกเป็นลูกทุนเลยนะคะหน้าขี้ขบวดนะคะแล้วก็คืออยู่ใกล้ๆมันจะแบบรู้สึกแบบอึดอัดใจคนนั้นบ่นนี่ตลอดเวลา
2: ค่ะ
3: นะ perfectionist แกอีกคนนึงนะคะคือยิ้มตลอดเวลาเหมือนคนชาตลอดเวลาเลยนะคะคืออารมณ์ดีปล่อยวางนะคะมันจะมีแบบผู้สูงวัยที่ปล่อยวางเป็นแล้วแบบผู้สูงวัยที่ไม่ยอมปล่อยวางอะไรเลยเลือกให้ดีละกันว่าคนเราเนี่ยอยากจะอยู่ใกล้ๆคนแบบไหน
2: ค่ะสิ่งสำคัญเราเองก็จะอยากอยู่ใกล้ใครเราก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยใช่ไหมคุณป๊อปเนาะ
3: เราอยากต้องเลยค่ะ
2: อยากอยู่กับผู้ใหญ่ใจดียิ้มแย้มพวกเราก็จะต้องเป็นคนที่ยิ้มแย้มหน้าตาใจดีด้วยฮะ
3: ปล่อยวางปัญหาเป็น
2: ปล่อยวางปัญหาเป็นเพราะฉะนั้นจันหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราปล่อยวางปัญหาอะไรไปบ้าง นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณป๊อปค่ะ
3: ค
2: ่ะเจอกันวันจันทร์หน้าค่ะคิดอย่างป๊อปนะคะทุกวันจันทร์3ทุ่มนะมาพูดคุยกันว่าคุณผู้ฟังอยากจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนก็ทักกันมาได้ทาง LINE @thinkingradio นะคะบอกกันมาเดี๋ยวถ้าข้อความไหนประทับใจผู้จัดเดี๋ยวจะส่งของที่ระลึกไปให้เป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงส่งเสริมกิจกรรมวันแม่ให้คุณผู้ฟังร่วมกันเพราะว่าอย่างที่พี่เก่งบอกเองว่าเจอข้อมูลว่าสายการบินสีแดงโลคอสเนี่ยเขาเก็บข้อมูลเวลาคนไปจองสายการบินเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยช่วงวันหยุดยาววันแม่แห่งชาติวันพุธหน้าอยู่กลางสัปดาห์พอดีก็อาจจะมีคนลาพฤหัสศุกร์แล้วก็ยาวไปถึงเสาร์อาทิตย์หรือบางท่านอาจจะลาจันทร์อังคารแล้วก็พุธไปเลยกลับมาทำงานพฤหัสศุกร์ประมาณนี้เขาบอกว่าคนไทยก็เริ่มไปเที่ยวเมืองรองมากขึ้นนะความสนใจของกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางการเดินทางจะอยู่ในช่วงอายุ 30-39 ที่คุณพ่อบอกว่าเออนั่นแหละกำลังมีเงินกำลังมีแรงนะส่วนคนที่ค้นหาโปรแกรมการท่องเที่ยวเนี่ยสูงสุดก็คือ50อัพน่าจะเป็นช่วงที่เราจะไปเที่ยวกันเพราะฉะนั้นบางท่านนะคะที่ยังไม่มีโปรแกรมไปไหนสิงหาอาจจะทำงานไว้แล้วก็เก็บวันหยุดไปเที่ยวไปดูงานไปเปิดโลกอนาคตกับคลื่นความคิดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเราจะพาไปเปิดโลกให้เราเห็นว่าโอ้วันนี้เขาไปไหนกันแล้วสักครู่ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
8: โอวิชั่นพลัสปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์8โมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
9: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
8: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่มีเวลามีสุขภาพแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีทรัพย์ที่จะเลือกเดินทางไปหาประสบการณ์ชีวิตอย่างที่คุณป๊อปบอกอะว่าจะไปเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้ว่าอยู่ที่จุดหมายปลายทางคืออะไรแต่มันอยู่กับว่าร่วมเดินทางไปกับใครเพราะฉะนั้นถ้าร่วมเดินทางไปกับคลื่นความคิดนะคะเราจะชวนไปกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์แห่ง CEO Vision ที่ทำรายการอยู่กับคุณปีเตอร์กับคุณวิกรมแล้วก็คุณดนัยจันเจ้าชายคุณวิชัยคุณเฮงของเราเนี่ยนะคะก็พาแฟนคลับไปทริปบ้านคุณวิกรมไปอมตะคัสเซิลไปอมตะซิตี้ทุกปีค่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้คุณวิชัยจะพาแฟนคลับ CEO ทั้งหมดที่คุณผู้ฟังอยากร่วมเดินทางไปกับเราไปที่ชิงเต่าไปทำไมคะชิงเต่าคือชิงเต่าเนี่ยมีขนาดเหมือนกรุงเทพประมาณประชากร10ล้านคนค่ะคุณขาได้รับยกย่องเคยถูกจัดอันดับเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในจีนเมื่อปี2016เมืองที่น่าอยู่ที่สุดอันดับหนึ่งของจีนในปี2016นั้นเขามีความสะดวกสบายไม่ลำบากแน่นอนเป็นเมืองท่าสำคัญมีท่าเรือใหญ่สำคัญที่ส่งของออกไปทั่วโลกอยู่ตรงชายฝั่งทะเลเหลืองเยลโลซีนะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแล้วก็เพิ่งเปิดศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่อดูแลบริการผู้สูงอายุคุณนึกดูว่าเขาลงทุนเพื่อให้ที่นี่เป็นศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพิ่งเปิดเมื่อต้นปีนี้เองแล้วคลื่นความคิดจะไม่ไปดูได้ยังไงคะก็ต้องพาไปละค่ะนอกจากคุณวิชัยจะไปด้วยแล้วไปดูแลคุณผู้ฟังดุดญาติมิตรก็จะมีน้องบอยชาญเดชบัวหันหรือโปรดิวเซอร์บอยหรือมหาบอยของเราแห่ง 96.5 อัปเดตก็จะไปดูแลคุณผู้ฟังยิ่งกว่าญาติมิตรอีกค่ะตอนที่คุณบอยไปดูแลคณะที่ไปอู่ฮั่นเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะเห็นแล้วล่ะว่าโอ้โหเขาเรียกว่าพาเดินอย่างดีดูแลมากมายสองท่านนี้นะคะจะเป็นตัวแทนคลื่นความคิดไปดูแลทริปนี้เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าเป็นเมืองที่มีประวัตินับพันปีแล้วก็ขนาดประชากรพอๆกับกรุงเทพเป็นเมืองที่อยู่ติดริมทะเลเหลืองนะคะเป็นเมืองมหานครที่รัฐบาลเขาผลักดันให้เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้สมาร์ทแฟคทอรี่สมาร์ท AI แล้วก็มีหุ่นศูนย์พัฒนาฮิวแมนนอยด์แห่งแรกของจีนเราก็ต้องไปเขามีศูนย์เทคโนโลยีการต่อเรือเป็นเมืองที่แบรนด์สินค้าในชิงเต่าอ่ะมันเริ่มต้นคุณผู้ฟังเคยได้ยินชื่อเบียร์ชิงเต่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินชื่อแบรนด์ไฮเออร์ซึ่งมาตั้งโรงงานในเมืองไทยคุณผู้ฟังเคยได้ยินแบรนด์ไฮเซนก็มาตั้งโรงงานอยู่ในเมืองไทยแต่ที่เมืองชิงเต่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของโรงงานท้องถิ่น3แห่งนี้เลยค่ะไฮเออร์ไฮเซนแล้วก็ชิงเต่าเบียร์ชิงเต่าเราจะไปดู2ที่นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่าดั้งเดิมโบร่ำโบราณแล้วก็พิพิธภัณฑ์ศูนย์พัฒนาสมาร์ทแฟคทอรี่ของไฮเซนซึ่งเขาได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราต้องพาคุณผู้ฟังไปแน่นอนมันเป็นต้นกำเนิดที่เขาโอ้โหทำให้มันพุ่งเป็นคนล้ำอนาคตอะถ้าคุณผู้ฟังไม่ได้ไปเห็นว่าเขาส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ทโฮม160ประเทศทั่วโลกผู้ผลิตเบียร์ส่งออกประเทศ100ประเทศทั่วโลกแล้วท่าเรือซึ่งเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกเชื่อมจีนเอเชียยุโรป ก็จะไปเห็น Belt and Road ที่รัฐบาลจีนเขาผลักดันคุณจะได้ไปเห็นค่ะคุณจะไปเห็นเมืองประมงแบบโบราณยุโรปสีสวยๆฟิลแบบไปเดินยุโรปก็จะได้เห็นที่นี่คุณจะไปเดินอยู่ในเมืองโบราณอายุ 1,400 ปีแบบเหมือนนางเอกนิยายหนังจีนก็จะไปเจอที่นี่เหมือนกันคุณจะได้ขึ้นตึกสูงแบบ81ชั้นและภูเขาต้นตำรับลัทธิที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็จะไปเจอกันค่ะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ทุกไฮไลท์ดูงาน3แห่งไฮไลท์ของชิงเต่าความมีวัฒนธรรมแล้วก็นวัตกรรมเพราะฉะนั้นคุณไปกับเราเนี่ยคุ้มค่าหลายท่านโทรมาถามหลังไมค์ถามกันบอกว่าอายุเยอะแล้วเดินได้ไหมบอกได้เลยว่าเขาเดินสบายอยู่สบายค่ะ2ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าดูงานแล้วจะเครียดเพราะว่างานนี้เราไปเห็นโลกไปเห็นนวัตกรรมแล้วก็เที่ยวทุกวันค่ะโปรแกรมเนี่ยแบบไม่ได้ไปเครียดแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือประสบการณ์การได้ไปฟังข้อมูลจากท่านกงสุลใหญ่ท่านกงสุลพาณิชย์แล้วก็สิ่งที่เราอยากได้ก็คือความผูกพันกับคณะที่เดินทางไปกับเราแฟนคลับของ 96.5 มีความเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นมิตรกันมากทุกทริปที่ไปกลับมาเนี่ยเรายังมีความต่อเนื่องผูกพันทำกิจกรรมร่วมกันกันตลอดนะคะเพราะฉะนั้นทักมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะไปชิงเต่าไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าไปกับคลื่นความคิดนะคะไปร่วมทางไปกับใครร่วมทางไปกับเราเราดูแลยังไงดูแลยิ่งกว่าญาติมิตรอีกค่ะคุณค่ะเพราะฉะนั้นคลื่นความคิดบอกได้เลยว่าคุณไปเที่ยวกับใครก็ไม่เหมือนไปกับเราเพราะเราไปดูงานไปคลื่นความคิดไปสัมผัสแบบวิเศษพิเศษแบบมุมมองที่ไม่ใช่ไปแบบชะโงกทัวร์ทิ้งคุณไปเดินกินกันเองไปหากันเองไปนู่นไปนี่กันเองเราจัดแบบพิเศษโรงแรมพักระดับ5ดาวแล้วค่ะ Crowne Plaza แล้วก็สถานที่ที่ไปเนี่ยอาหารหรูทุกมื้อซีฟู้ดมีบุฟเฟ่มีอาหารท้องถิ่นมีขนมท้องถิ่นมีล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ก็จัดให้เป๋าฮื้อเอ่ยอาหารทะเลไม่พลาดแน่นอนค่ะมาพูดถึงเรื่องข่าวดีๆของออมสินกันค่ะแฟนๆที่ฟังอยู่นะคะฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทค่ะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีเท่านั้นนะคะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่โดนหักภาษีใดๆค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ไปที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

การได้สูงสุดถึง128กิกะไบต์ค่ะบันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนกล้อง355องศาก็เกือบรอบเป็นวงกลมแล้วล่ะค่ะหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องโดยวงจรปิดผ่านแอปในมือถือเท่านั้นสบายๆดูภาพสีกลางคืนก็ได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดก็ได้รับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนี่ยซื้อ1แถม1อ่ะเพียง 1,290 บาทเท่านั้นโทรจองสั่งซื้อได้ที่02-114-3990 มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอ่ะนี่มาพูดถึงว่าทักทายคุณผู้ฟังทาง LINE แอดนะคะทาง Facebook Live ทาง YouTube Live ก็ได้เช่นกันถ้าคุณผู้ฟังไม่สะดวกแอดไลน์ก็โทรศัพท์มาได้ค่ะ0944803066 0944803066สอบถามเรื่องโปรแกรมไปท่องเที่ยวชิงเต่าไปกับเราแล้วก็จะได้ความทรงจำที่พิเศษสุดๆค่ะอย่างคุณป๊อปก็บอกแล้วไงบอกว่าไปที่ไหนไม่สำคัญสำคัญที่สุดคือไปกับใครต้องไปกับเรานะคะนี่ค่ะถ้าสอบถามความสนใจนะคะโปรแกรมของเราที่เดินทางได้ผู้สูงอายุนั่นแหละค่ะถ้าสมมติวันที่คุณผู้ฟังอยากจะเดินทางไปเราเดินทางกันวันที่20ถึง26กันยายนนะคะมีเวลาตัดสินใจอีก1เดือนแต่เราก็อยากจะให้รีบเพราะว่าบางท่านเนี่ยรอถามครอบครัวแล้วก็มาติดต่อเราหลังจากที่ทัวร์เต็มแล้วเนี่ยก็จะเสียใจนะเพราะเรารับแค่30ท่านตอนนี้เหลือแค่20ที่นั่งเท่านั้นเพราะนั้นรีบตัดสินใจนะคะชวนกันไปตอนนี้ทักมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะการร่วมทริปท่องเที่ยว CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้ก็เรามีกระเป๋าที่คล้องกระเป๋าลากล้อเลื่อนได้นะคะคุณก็ช้อปปิ้งได้เพิ่มเติมได้เรามีหมอนรองคอได้นอนบนเครื่องบินนอนบนรถบัสสะดวกสบายค่ะงานนี้ขนมนมเนยบนรถเราก็มีให้ทานตลอดนะคะอันนี้ก็เป็น exclusive trip เป็น exclusive talk เป็น exclusive ของการดูงานเพราะว่าโรงงานไฮเซนเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้ดูง่ายๆเขามีรอบมีจำกัดจำนวนคนแล้วก็ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เปิดเป็นแห่งแรกที่รัฐบาลจีนนี่แบบทุ่มทุนเลยนะฮะก็คือต้องการให้ผู้สูงอายุได้รับบริการที่ดีคือตอนนี้ใครๆก็จะเห็นหุ่นยนต์เต้นรำหุ่นยนต์พยายามล้างจานหุ่นยนต์พยายามอุ้มผู้สูงวัยแต่เราจะไปดูกันค่ะว่าหุ่นยนต์ที่นั่นเขาเรียนรู้ความเป็นมนุษย์เพื่อมาดูแลมนุษย์อย่างเราได้น่าทึ่งและน่าหลงไหลขนาดไหนพลาดไม่ได้นะคะทักกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio เรามีกิจกรรมกันช่วงกันยายนเนี้ยก็เพราะว่าวันที่12สิงหานี้คุณผู้ฟังที่จะไปวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนแบงคอก2026จะเจอกันได้นะคะเที่ยงถึง2ทุ่มที่ฮอลล์ศูนย์ศิริกิติ์ค่ะใครที่สมัครไว้พลาดไม่ได้ไปรับเสื้อรับบีบแล้วเจอกันวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะบอกแล้ว965กับดิฉันเก่งพัชราพรต้องลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
11: ขณะนี้เวลาของโลกยามแฉะเนื่องจากฝนตกมาตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับแต่ตอนนี้หยุดแล้วได้ยินเสียงกบอึ่งอ่างร้องระงมไม่ใช่เดือนหกแต่ว่าวันนี้เป็นเดือนแปดหลังนะครับขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตีห้านาทีขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับครั้งนี้เป็นเช้าที่870ปีที่3ของรายการโลกยามเช้าทาง 96.5 FM อังคารที่4กรกฎาคม2569แรม6ค่ำเดือน8 2หน8หลังปีมะเมียถ้าท่านผู้ฟังฟังรูปแบบการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ YouTube Podcast ของคนรุ่นใหม่ๆเขาก็จะเริ่มต้นสวัสดีแล้วเขาไม่พลาดหัวข่าวเขาก็จะบอกว่ารายการนี้ถ้าท่านสนใจกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ติดต่อโน่นนี่คือเขาก็จะโฆษณารายการก่อนผมก็มีความรู้สึกว่ามันอัดใจมันเราเก่าไปแล้วก็ไม่รู้นะครับปกติเราก็จะเริ่มต้นด้วยพาดหัวข่าวสวัสดีพาดหัวสำหรับเราก็คือวันที่ขึ้นแรมแล้วก็เข้าเรื่องไปนะครับแต่ว่าคนทำรายการไม่ว่าจะฝรั่งหรือไทยนะถ้าจะดูในYouTube และโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วก็สถานีโทรทัศน์ต่างๆที่ดูอยู่เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการโฆษณาชวนให้ชอบรายการก่อนที่จะทำรายการให้ดูอันมันก็หนักใจนะเพราะว่าก็ยังไม่ทำให้ดูเลยแล้วจะปรากฏไลค์กดแชร์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นท่านพ่ออย่าเพิ่งรีบกดนะครับกดไม่ชอบกดชอบไม่ต้องรีบไม่กดก็ได้ครับผมไม่ได้เข้าไปดูครับพอสมทบเข้าไปดูกดให้เขาดูปกติก็จะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสวัสดีโลกยามเช้าวันอังคารที่4สิงหาคม2569วันนี้น้อมรำลึก55วันของการจากไปของพระองค์พาแล้วก็อ่านข้อกำหนดกรุงเทพมาถึงข้อที่34และ35ในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้จบ34 35ภายใต้เรื่องเดียวกันนะครับก็คือว่าการฝึกอบรมบุคลากรพระองค์พาจากไปแล้วแต่ยังทิ้งสิ่งงดงามให้กับผู้หญิงทั่วโลกที่บังเอิญต้องตกทุกข์ได้ยากไปอยู่ในเรือนจำก็จะมีกฎเกณฑ์ดูแลสุภาพสตรีทั่วโลกอย่างดีในหลักการของสหประชาชาตินะครับมา70ข้อที่ประชุมที่กรุงเทพแล้วก็ตกลงว่าวันนี้เรามาถึงข้อที่34วิธีการฝึกอบรมบุคลากรนะฮะโครงการต่างๆที่จะสร้างความขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการฝึกอบรมโดยเฉพาะยิ่งข้อ34เนี่ยจะเน้นเรื่อง HIV AIDS เจ้าที่ต้องได้รับความรู้ฝึกอบรมอย่างดีในการดูแลหากมีการติดเชื้อ AIDS สำหรับนักโทษในเรือนจำที่เป็นสุภาพสตรีนะครับการรักษาพยาบาลการป้องกันการดูแลต่อเนื่องการให้การสนับสนุนทุกรูปแบบทางกายและทางใจประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องที่เป็นเรื่องจำเพาะเพศหญิงนะครับโดยเฉพาะยิ่งให้เน้นความเชื่อมโยงไปยังความไม่เข้าใจหรือความหวาดผวาเข้าใจผิดไปเกี่ยวกับ HIV AIDS อันนี้เพราะว่าข้อ34นี้เรื่องเอดส์โดยเฉพาะนะครับคำว่าโรคเอดหรือ HIV ก็จะบางทีก็พูดต่อเนื่องกันวันนี้เราไม่ค่อยมีข่าวเอดยาวนานเหมือนสมัย2128 29 30นะครับเชื้อ HIV เอดจะเป็นข่าวเยอะนะตอนนี้ไม่ใช่ว่ามันหายไปหมดนะครับยังมีอยู่แต่อาจจะกำกับดูแลควบคุมได้ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นจะต้องมีหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานเรือนจำด้วยนะอันนี้คือข้อ34แล้วก็มาถึงข้อ35นะครับการฝึกอบรมในข้อ35เนี่ยคณะเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายราชทัณฑ์หรือในเรือนจำจะต้องได้รับการฝึกอบรมในการปกในการตรวจสอบค้นหาความจำเป็นในเรื่องการดูแลสุขภาพทางจิตของนักโทษสตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องเราพูดถึงเรื่องโรคเอดส์นะครับและอัตราเสี่ยงหรือความเสี่ยงที่อาจจะถ้าไม่เข้าใจนักโทษสตรีก็อาจจะทำร้ายร่างกายตัวเองหรือว่าคร่าชีวิตของตัวเองไปได้เจ้าหน้าที่เรือนจำจะต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีขีดความสามารถที่จะเฝ้าระวังไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้เพราะว่าโรคเอดส์เนี่ยมันเป็นภาษาฝรั่งเรียกว่าเป็นสติ๊กมานะครับเหมือนในข้อความในกฎที่33 34นะครับมีคำว่าสติ๊กมาบรรทัดที่3จากล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยเวลาได้ยินคำว่าเอดส์อันนี้ผมอธิบายเพิ่มด้วยความเข้าใจตัวเองหวังว่าจะไม่ผิดคงไม่ผิดหรอกนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าถ้าเอดส์แล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะสติ๊กมาคือเป็นสิ่งที่ติดมากับได้ยินคำว่าเอดส์ปุ๊บมันจะต้องผมไม่ต้องอธิบายนะครับ อธิบายไปก็จะชัดเจนอยู่เกินไปมันจะมีความเข้าใจผิดพลาดหน้าหวาดผวาเวลาพูดถึง HIV AIDS อันนี้ก็ออกนอกเส้นทางนิดหนึ่งเหมือนโรคมะเร็งเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันมีสติ๊กมาสติ๊กมาแปลว่ามันเหมือนกับมีความรู้สึกผูกความเข้าใจผิดพลาดประจำคำว่ามะเร็งฝังแน่นอยู่ถ้าเป็นมะเร็งแล้วต้องตายแก่แล้วต้องเป็นมะเร็งกันทุกคนเป็นแล้วต้องตายมันจะอยู่ในหนังและภาพยนตร์เยอะนะครับในนวนิยายเพราะว่ามันถ้าพบว่านางเอกเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยครับมันก็หนังมันก็ดึงความสนใจอย่างเช่นเลิฟสตอรี่อย่างเงี้ยครับนางเอกก็เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวอันนี้เรื่องเก่านานมาแล้วสมัย1960กว่ายุคโน้นนะครับภาพยนตร์เรื่องเลิฟสตอรี่พระเอกก็เป็นนักศึกษาอยู่แถวฮาร์วาร์ดนะครับแล้วนางเอกก็อยู่แรดคลิฟคอลเลจอยู่ใกล้กันไปรักกันข้ามคอลเลจประตูรั้วไปแล้วนางเอกก็ติดเชื้อมะเร็งในเม็ดเลือดอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ฟังรุ่นผมจะจำหนังเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็มันจบลงอย่างเป็นเรื่องเศร้านะครับพระเอกก็เป็นลูกคนรวยอยู่ฮาร์วาร์ดนางเอกก็เป็นลูกคนจนอยู่รัฐคลิปมันที่จริงก็คงไม่จนนักหนานะครับแต่ว่ามันก็อย่างว่าต้องปากกัดตีนถีบแล้วพอเป็นมะเร็งปุ๊บต่างมันก็น่าดูแล้วมันก็จบลงนะครับมันเดี๋ยวนี้หนังนิยายก็จะอาศัยโรคมะเร็งเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเดินเรื่องไอ้ผมก็เป็นมะเร็งอยู่แล้วก็ไม่เห็นมันจะต้องเศร้าอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นก็รักษาเมื่อวานไปซื้อมะม่วงกระท้อนผลไม้จากร้านข้างทางโต๊ะขายผลไม้ข้างทางหน้าสวนนะครับเพราะว่าผมขับรถผ่านไปกลับตลาดกลับบ้านเนี่ยก็จะเจอ 2-3 สวนที่เขามีผลผลิตอะไรเขามาวางข้างทางเขาไม่ไปตลาดนะครับเพราะคนขับรถผ่านเจ้าประจำซื้อแป๊บเดียวหมดแม่ค้าบอกเนี่ยค่ะนี่ฝรั่งไม่ได้ปลูกเองเนี่ยคนเป็นมะเร็งเขาปลูกมาฝากขายช่วยๆกันนะคะส่วนกระท้อนเนี่ยหมดแล้วนะเอาเหมาไปเลยนะครับราคาถูกๆเอาไม่เอามะม่วงบ้างเหรอคะเอาเอามะม่วงก็ได้ตกลงได้ผลไม้เพียบเลยในราคาถูกผมก็บอกว่าเอ้ยมะเร็งผมก็เป็นบอกแม่ค้าแม่ค้าคือเจ้าของสวนนะครับเขาก็อ๋อเป็นเหรอคะลุงเป็นบอกคนปลูกฝรั่งด้วยไม่ต้องไปห่วงมันเป็นก็เป็นก็รักษาแล้วมันก็อยู่ไปถ้ารักษาไม่ไหวก็มันก็ประมาณนั้นนะครับตามอาการทำใจให้สบายเพราะว่ามันไม่ใช่สติกมา STIGMAR สติกมาก็คือเหมือนกับถ้าเป็นมะเร็งแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นสูตรตายตัวที่ออกมาในเชิงลบนะไม่รู้ภาษาไทยที่เปิดเพราะฉะนั้นอนุกรมจะแปลว่าอะไรผมไม่ได้เปิดไม่ได้เข้าใจว่าสติกมาเป็นอย่างนี้ครับมะเร็งตายอะไรแบบนั้นก็เลยเป็นประเด็นสำหรับการเขียนนวนิยายโอเคนะกำลังนึกถึงชื่อพระเอกนางเอกเรื่องเลิฟสตอรี่อยู่นะฮาร์ลีย์แมคคราเป็นนางเอกนะแล้วก็อะไรโอเนลนะโอเนลนะพระเอกนะครับชื่อต้นผมลืมไปแล้วนะไม่ได้ค้นพูดเพลินๆเนื่องจากอยู่ในอารมณ์รักเช้ามืดนะครับรักน้ำฝนตกลงมาอย่างรุนแรงอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไอ้พวกเศษดินเศษขี้นกกิ่งไม้มันคว้างรางน้ำฝนมันก็กระจายล้นมาเชอะแฉะนกชานไปหมดก็ต้องเดินฝ่าฝนไปเอาบันไดที่เตรียมจะเก็บลูกอะโวคาโดอีกสักอาทิตย์หนึ่งจะเก็บเอาเขาไปเอาบันไดมาขึ้นปีนขึ้นไปล้างน้ำฝนเอาพวกขยะขี้นกลงมาโอ้ยสนุกครับเช้ามืดนั่นประมาณ2:00นะครับอาบน้ำแต่งตัววันนี้อาบน้ำทำรายการด้วยเหตุที่ฝนมันตกสนุกดีนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นหวัดบ้างนะครับเป็นมะเร็งแล้วไม่พอหวัดสักหน่อยก็ดีเอาละครับมาเข้าสู่ประเด็นข้อ35เดี๋ยวจะเข้าเรื่องอื่นต่อไปนะครับไปประมาณ15นาทีแล้วนะครับข้อ35ในข้อ9หัวข้อใหญ่ว่าด้วยการฝึกอบรมนะเจ้าหน้าที่พนักงานของเรือนจำก็จะต้องได้รับการสนับสนุนช่วยให้ความรู้แล้วก็ป้องกันไม่ให้นักโทษสตรีทำร้ายตัวเองด้วยเหตุความเข้าใจผิดหรือสติ๊กมาที่ไปติดอยู่ไอ้เรื่อง HIV AIDS นะครับให้เข้าใจว่า เหมือนกับที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี้จะใช้ได้เปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้คุมเรือนจำว่าให้นักโทษสบายใจสำหรับผมก็คือใครเป็นมะเร็งคุยกันแล้วจะสบายใจเพราะว่าอืมมาเลยนะครับเป็นก็รักษานะครับเนี่ยเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงหมอก็จะให้เราไปตรวจทุกปีนึงสักครั้งสองครั้งอุตราซาวตรวจเลือดส่องกล้องอะไรแบบเนี้ยครับตรงนี้หมอไม่นัดส่องกล้องผมค่อนชั่วพอส่องกล้องทีเกือบหมื่นโอเคครับเอาละตอนนี้ก็สรุปก็คือว่าเจ้าที่เรือนจำจะต้องได้รับการฝึกอบรมที่ดีพอที่จะดูแลนักโทษสตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับเชื้อ HIV หรือติดโรคเอดส์นะเรียกง่ายๆแบบนั้นนะเชื้อเอดส์แล้วก็ถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะต้องอันนี้สองบรรทัดสุดท้ายนะครับให้ความช่วยเหลือในขั้นสุดท้ายหมายความว่าถ้าทางเรือนจำช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ส่งไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษนั่นก็จบนะประมาณนั้นนะครับนี่เข้าเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคือว่าเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงมรดกโลกนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เรากำลังเราหรือผมคนเดียวแล้วกันนะครับที่อยู่ในระหว่างตื่นเต้นภาคภูมิใจที่ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้มรดกโลกที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยพูดกันยาวแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หมดประเด็นนะแต่ว่าเราจะไปลืมชาติอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งใน25รายการมรดกโลกที่คณะกรรมการประชุมกันที่เกาหลีใต้นะครับก็สรุปจบแล้วสัปดาห์ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยสรุปว่ามี25รายการแหล่งมรดกโลกทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติรวมกันแล้วนับได้25เมื่อวานให้ข้อมูลไปถึง10นะครับเดี๋ยววันนี้จะให้จบครบ25รายการ25สุดท้ายตามลำดับอักษรก็นำหน้าด้วย W คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแต่ว่าอันที่1ก็จะเป็นออโตเวิร์คครับที่ฟินแลนด์นี่ก็จะเป็นมรดกโลกที่ฟินแลนด์อันที่2ก็จะเป็นที่อิหร่านอันนี้ก็ว่าไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับอันที่2ที่อิหร่านอันที่1ที่ฟินแลนด์มรดกโลกแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นบราซิลอเมโซเนียเธียเตอร์นะครับส่วนที่4ก็จะเป็นที่สารนาฏอินเดียที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาอินเดียก็ได้มรดกโลกขึ้นมาอีก1แห่งนะครับนอกจากนั้นแล้วไปที่ไหนอีกนะครับเมื่อวานว่าไป10ที่นะครับจากสารนาฏก็จะเป็นเมืองโบราณอสุกะและฟูจิวาราที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อัคบามารีนรีเซิร์ฟนะที่จอร์แดนแดนเมื่อวันนี้ก็เราก็พูดกันถึงอันนี้เท่าไหร่ล่ะ1 2พูดไปผมไม่ได้ใส่ตัวเลขไว้3 4 5 6 7นะ7ก็จะเป็นที่ฝรั่งเศสนะครับนอร์มังดีอันนี้พูดไปแล้วแล้ว8ไปเรื่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้มันจบ25เดี๋ยวพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาจะดีกว่านี่ไล่ไปถึง1ฟินแลนด์2อิหร่านอิหร่านนี่มันเป็นป้อมปราการโบราณอยู่ข้างบนยอดเขาเลยนะครับแล้วก็ที่บราซิลก็เป็นเทียเตอร์โรงละครกลุ่มโรงละครที่บราซิลอเมซาเนียเทียเตอร์เติม S คือมีหลายเทียเตอร์นะแล้วก็อินเดียนะ4 5ก็เป็นที่ญี่ปุ่นเมืองโบราณเมืองหลวงโบราณ6ก็จะเป็นทะเลของจอร์แดน7ก็จะเป็นฝรั่งเศสชายหาดนอร์มังดี8ก็จะเป็นนี่ก็จะแหล่งภูมิทัศน์ biodiversity หรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่สัตว์อยู่ในทุ่งชุ่มน้ำอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาถึงโปแลนด์อันนี้จะเป็นเมืองศูนย์การค้าที่เป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมcenter city หรือใจกลางเมืองที่สำคัญที่โปแลนด์เขาเรียกว่าเกียเนียโมเดิร์นิสเมืองสมัยใหม่ก็ยังได้นะครับไม่ต้องเก่าแล้วก็มาถึงแหล่ง ผลิตอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลนจะเป็นเครื่องกระเบื้องดินเผาที่เมืองจีนนะครับแล้วตอนนี้ก็ถัดมาก็จะเป็น World Heritage ที่เลบานอนคราวนี้เรามาเริ่ม11แล้วใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10ผมก็ลืมนับไปขออภัยถ้าทำกราฟิกใส่เลข11ไปก็จบนะครับเมื่อวานนี้นั่งทำจนจบรายการแล้วก็จะนั่งทำเรียบร้อยเลยไม่เลยสบายใจวันนี้มีพร้อม25นะครับเอาละไม่ต้องนับก็ได้นะรวมแล้ว25นะอันนี้ก็จะเป็นที่เลบานอนนะครับ Mount Amel Castle ก็คือปราสาทบนยอดเขาที่เลบานอนติดป้ายแดงนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่หรือว่าแหล่งมรดกโลกที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงภัยอันตรายนะอันนี้ก็ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่ามันจะมีเลบานอนแล้วยังมีปาเลสไตน์นะประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นตัวแดงอันนี้ผมใส่สีแดงเองแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าดูแผนที่มรดกโลกเนี่ยเขาก็จะทำแผนที่ให้เห็นว่าตรงไหนอันไหนเป็นธรรมชาติอันไหนเป็นแผนที่อันนี้ครับถ้าท่านเข้าไปในเว็บไซต์นะครับอันไหนเป็นธรรมชาติอันไหนเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ที่สีแดงๆก็จะเป็นในส่วนที่เป็นอันตรายอาจจะต้องสูญเสียสถานภาพถ้าหากไม่ช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นที่เลบานอนเนี่ยเมาอาเมนแคสเซิลที่เลบานอนก็ตกอยู่ในภาวะอันตรายครับที่อเมริกานี่จะมักจะมีชื่อเสียงในแง่ที่ว่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมากกว่าโบราณสถานเพราะอเมริกาเป็นหมายถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศใหม่250ปีนั่นเองนะครับไม่ได้มีอารยธรรมเก่าแก่ของตัวเองยกเว้นของชนอินเดียนพื้นเมืองซึ่งก็มีครับที่ได้รับเป็นมรดกโลกแต่ว่าพวกอเมริกันอพยพเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการดูแลธรรมชาติรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับที่โอกีเฟโนกี้ National Wildlife Refuge ก็คือเป็นที่พักพิงของสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าเขาเรียกว่าแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชอะไรแบบนี้นะครับที่อเมริกาก็โอเคเฟโนกี้เนชั่นแนลไวลด์ไลฟ์ก็ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกความสำคัญที่นี่ดูข่าวจากซีเอ็นเอ็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าเขาก็ตื่นเต้นกันว่าเขาได้รับสถานภาพเป็นมรดกโลกเหมือนกันเหมือนคนอื่นที่ได้รับสถานภาพมรดกโลกเช่นว่านี้นะครับนอกจากนั้นก็ไปที่ Rock Moss and Associated Sacred Site ที่มังกิสเตาประเทศคาซัคสถานแปลเป็นไทยดีกว่าที่เห็นในภาพเนี่ยครับก็คือว่าเป็นมอสหรือเป็นบ้านเราจะเรียกว่าสุเหร่าถ้าใหญ่ก็จะเรียกว่ามัสยิดใช่ไหมคือสถานที่ประกอบศาสนพิธีในศาสนาอิสลามที่ทำด้วยศิลาหรือก้อนหินเรียงกันไปนะเข้ารูปเข้ารอยอย่างที่เห็นในภาพนี้เรียกว่า Rock Moss นะซึ่งไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวมันจะมีหลายมอสหรือหลายยอดโดมหลังคาแบบในที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามในพื้นที่กว้างกว่าที่เห็นในภาพนะครับที่มังกิสเตาประเทศคาซัคสถานยูเนสโกมักจะใช้คำว่ากลุ่มมรดกโลกซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มอาคารกลุ่มธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่เป็นก็เรียกว่าซีเรียลคือไม่ใช่จุดดินจุดใดเท่านั้นอันนี้ก็อยู่ริมทะเลแคสเปียนนะครับที่ประเทศคาซัคสถานก็ได้รับสถานภาพเป็นมรดกโลกเช่นเดียวกันต่อไปที่Royal Capetian Fortresses and Languedoc ที่ประเทศฝรั่งเศสผมออกเสียงดีกว่านี้ได้นะครับนะอันนี้ก็ที่ฝรั่งเศสอันนี้ก็จะเป็นป้อมปราการสมัยโบราณที่ฝรั่งเศสตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึง14ถ้าเข้าไปหาภาพเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมให้ดูภาพเดียวเพื่อเป็นการประหยัดงานในการทำงานเมื่อวานเอาภาพเดียวพอนะครับถ้าจะดูอีก 8-9 ภาพ แล้วจะเด็กๆจะเอาไปทำรายงานเข้าไปดูได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้อมปราการตั้งแต่สมัยศตวรรษที่13และ14เป็นต้นมานะครับแล้วก็กลายเป็นหัวใจสำคัญในการปัจจุบันนี้นะครับในการรำลึกถึงอดีตในการต่อสู้สมัยโบราณสมัยนั้นถัดไปอันนี้ก็จะเป็นเซบาสเตียเซตอัปปาเลสอันนี้ก็จะขึ้นป้ายแดงเหมือนกันนะก็คือว่าเป็น World Heritage ที่ปาเลสไตน์ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนที่อิสราเอลเข้าไปยึดครองพื้นที่เข้าไปทำสงครามเข้าไปทำร้ายพวกปาเลสไตน์แล้วก็แย่งที่ดินเข้ามาปลูกสร้างเองเรียกว่าไปเอาที่ดินปาเลสไตน์มาเยอะแยะแล้วก็จะเกิดการสู้รบเป็นระยะไม่นับที่กาซานะครับกาซานี่อิสราเอลตั้งใจจะให้หมดเลยตอนนี้เขาไป 60% แล้วแล้วก็ราบเป็นหน้ากลองส่วนชาวบ้านอพยพอยู่ในเต็นท์บ้างอะไรบ้างนะครับพวกชาวปาเลสไตน์แต่ไปที่ดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยบริเวณที่เห็นกลุ่มโบราณสถานเซบาสเตียในรัฐปาเลสไตน์ก็อยู่ในภาวะอันตรายแต่เพิ่งได้รับสถานภาพการเป็นมรดกโลกนะครับชื่อบริเวณพื้นที่นี้นะครับเซบาสเตียจากเซบาสเตียไปก็จะเป็นอันนี้แปลกแปลกในมุมมองของผมคือว่ามันก็เหมือนอาคารเก่าๆมันต้องไปเที่ยวถึงจะเข้าใจแต่อ่านแล้วพอเข้าใจละนะครับแต่ตอนเห็นภาพมันก็เป็นอาคารดูไม่มีลวดลายอะไรนะเราอยู่คนไทยถ้าเราเป็นคนไทยคนอินเดียคนเอเชียมันจะต้องมีลวดลายมากกว่านี้แต่ว่าTashkent Modernist Architecture นี่คือสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เมืองทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานนะเป็นความเป็นสถาปัตยกรรมแบบแผนประเพณีนิยมแต่ว่าเป็นความทันสมัยในเอเชียกลางอธิบายว่าอาคารที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่อุซเบกิสถานเนี่ยเป็นกลุ่มอาคารที่ก่อสร้างขึ้นมาในช่วงปีทศวรรษ1960จนทั้งถึงทศวรรษ1990ก็แปลว่า 3-40 ปีนั้นนะครับ1960เลื่อยมาจนกระทั่ง1990ก่อนที่จะถึงคศ2000ที่ทัชเคนอันนี้เป็นกลุ่มอาคารมิวเซียมพิพิธภัณฑ์อาคารแสดงสินค้าโรงแรมที่พักอาศัยคอนโดสถาบันวิจัยองค์ประกอบสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มันสะท้อนถึงว่าสถาปัตยกรรมแห่งเนี้ยนะที่มันทันสมัยเนี่ยมันมีองค์ประกอบของการปฏิบัติงานทำงานสารพัดอย่างอยู่ในพื้นที่เดียวกันจึงได้สมควรได้รับความเป็นได้รับรองเป็นมรดกโลกนะครับอันนี้เข้าใจอย่างอันนี้ก็คือเป็นซากฟอสซิลของโครงกระดูกของปลาดึกดำบรรพ์ในตะวันตกของริมฟยอร์ดให้เห็นถึงวิวัฒนาการและการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปนะครับในยุคEOCene ที่ประเทศเดนมาร์กนี่เป็นซากดึกดำบรรพ์ของเขาบอกว่าเป็นปลาโบราณแต่ดูแล้วเหมือนเต่าก็แล้วแต่นะครับแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Bonefish Fossil ที่จริงที่บ้านเรามันก็มีซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์โบราณอยู่ทางไทยชายทะเลแถวๆซิมิลันหรือตะรุเตาอะไรนี่ครับที่นักโบราณคดีของไทยไปศึกษาแล้วก็พบอยู่ว่ามีความสำคัญอยู่แต่อาจจะไม่มากพอที่จะขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นสุสานกลุ่มสุสานโบราณที่มองโกเลียนะครับเป็นสุสานเป็นที่ฝังศพของชนชั้นสูงเขาเรียกว่าพวกชนชั้นสูงซีองนูที่มองโกเลียก็ได้รับสถานภาพเป็นมรดกโลกที่นี่ก็คือเมดินาส of the historic sultanate of Comoros ที่หมู่เกาะ Comoros Comoros อยู่ตรงไหนด้วย Comoros อยู่ทางตะวันออกของชายฝั่งแอฟริกานะครับไม่ผิดนะเมื่อวานผมดูแผนที่ไม่ได้แผนที่ขึ้นจออยู่ระหว่างชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกากับมาดากัสการ์มาดากัสการ์ก็จะเป็นเกาะแยกของมันใหญ่เบิ่มเลยนะขวาถัดไปก็จะเป็นมหาสมุทรอินเดียใช่ไหมครับหมู่เกาะคอมอรอสเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเมดินาฮิสตอริกซุลตานก็คือเป็นอาคารสถานที่แต่โบราณของสุลต่านสมัยก่อนโน้นนะครับที่เรียกว่าเมดินาออฟเดอะฮิสตอริกซุลตาน องค์ประกอบของกลุ่มอาคารสถานที่ที่ได้รับขึ้นเป็นมรดกโลกนี้จะมีเมือง6เมืองอยู่ต่อเนื่องกันพัฒนาเป็นคล้ายๆกับเป็นเขตเมืองในศตวรรษที่11ของรัฐสุลต่านมาดีนาหมู่เกาะคอมารอสเดี๋ยวมันจะมีเกาะอื่นอีกเกาะนี่ให้เกียรติและปรบมือให้ด้วยนะครับผมอ่านดูโหนี่ผมว่านะที่คอมารอสจะต้องตื่นเต้นปรบมือกันยิ่งใหญ่ฉลองกันทั้งชาติเลยทั้งประเทศชาตินะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของหมู่เกาะคอมารอสที่ได้รับการสถานะสถาปนามรดกโลกเป็นครั้งแรกเรียกว่า first inscription นะเป็นอันนี้ก็เป็นความตื่นเต้นของชาวคอมารอสนี่อีกนะครับอันนี้หันมาทางซ้ายของแอฟริกานะครับทางฝั่งตะวันตกก็จะเป็นซาโตเมแอนด์ปรินซิเป้เป็นโครงสร้างการเกษตรยุคอาณานิคมอันนี้เป็นมรดกโลกที่จะเรียกว่าเป็นมรดกโลกที่สะเทือนอารมณ์ก็ได้นะครับเพราะว่าอ่านดูแล้วคือว่ามันดูเป็นมรดกโลกก็จริงอยู่จะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนหยัดให้เห็นว่าในหมู่เกาะซาโตเมแอนด์ปรินซิเป้เนี่ยนะครับมันก็ยังมีเมืองที่กดขี่ข่มเหงชนพื้นเมืองมาทำไร่กาแฟมันทำสวนเกษตรอะไรแบบนี้นะเป็นแพลนเทชันหรือว่าเป็นไร่บังคับแรงงานทาสนะที่ซาโตเมแอนด์ปรินซิเป้แต่ว่านี่ก็คือมรดกโลกแห่งแรกของหมู่เกาะซาโตเมแอนด์ปรินซิเป้เป็นอดีตระบบการเกษตรที่บังคับชาวพื้นเมืองมาทำงานให้กับนักล่าอาณานิคมก็เป็นมรดกโลกแห่งแรกแต่ว่าก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความสะเทือนใจแล้วกันจะภาคภูมิใจไปด้วยหรือสะเทือนใจมันเป็นปัญหาที่ต้องถกเถียงกันสำหรับคนพื้นเมืองหรือคนชาวบ้านแถวนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็มาที่อิตาลีเพื่อนเก่าของเราบนรถไฟฟ้านะครับที่อิตาลีนี่ก็ระบบอันนี้เขาเรียกว่าระบบคอนโดมิเนียมเทียเตอร์ก็คือว่าโรงละครสมัยก่อนศตวรรษที่18ที่19นะครับในภาคกลางของอิตาลีก็ได้รับมรดกโลกอีกแล้วอิตาลีนี่ได้เยอะกับเพื่อนจริงๆเลยนะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นที่อยู่ของซูสอะธีน่านะครับและเทพพระเจ้าเทพธิดาทั้งหลายในระบบเทพพระเจ้าแบบเทพนิยายโบราณหรือเทพปกรณัมของกรีกรวมทั้งออเดซีซึ่งมีเทพต่างๆเยอะแยะพวกนี้จะอยู่ที่ยอดเขานี้นะครับมัลต์โอลิมปัสประเทศกรีซอันนี้ของจริงก็คือว่าเทือกเขาและยอดเขาโอลิมปัสเป็นครั้งแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไม่รับอื่นๆที่กรีซเขาก็ได้เยอะแยะอยู่แล้วนะครับมรดกโลกก็พื้นที่บริเวณเทือกเขาซึ่งรวมยอดเขาตรงกลางก็คือยอดเขาโอลิมปัสของกรีซอยู่ๆเป็นภูเขาอยู่เงี้ยครับก็กลายเป็นมรดกโลกไปเลยเนื่องจากว่าเรื่องเล่าตำนานที่ภาษาเป็นทางการพวกเราใช้คำว่าเทพปกรณัมผมมานั่งคิดตลอดเดือนที่ผ่านมาคุยเรื่องออเดซี่อีเลียดหนังที่ผมตกลงไม่ดูแล้วนะครับมัน240บาทที่เซ็นทรัลเมื่อวันเสาร์ไปดูที่เซ็นทรัลโอ้โห240เหรอเนี่ยแบบตั้งต้นก็แงนคอดูเลยไม่เอาดีกว่าเก็บเงินมาซื้อของกินที่เซ็นทรัลแล้วมานั่งกินกันที่บ้านสนุกกว่าก็เลยไม่ดูมันแพงนะครับมีหลายเหตุที่ยังไม่ดูเอาไว้คุยวันหลังแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ได้ดูแต่รู้เรื่องหมดละว่ามันไม่เหมือนกับหนังสือที่เราอ่านเนี่ยเทพซูสก็อยู่บนยอดเขาโอลิมปัสนี่แหละนะครับนะหรือว่าบางคนบอกว่าอยู่ในท้องฟ้าก็แล้วแต่จะพูดกันโอลิมปัสเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแล้วกันนะครับก็ได้มรดกโลกนะครับแล้วก็ที่ตูนิเซียหมู่บ้านซิดิโบซาอิดวันนี้ก็แบบงดงามสงบสวยงามนะตูนิเซีย อยู่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ได้เป็นมรดกโลกแล้วก็ UAE นะครับคือเนื่องจากเขาเป็นประเทศที่เล็กแล้งมีภูเขามีน้ำที่หายากภูเขาแห้งๆทะเลทรายหาง่ายนะครับต้นไม้ดอกไม้มันก็จะหายากเพราะฉะนั้นภูมิทัศน์บริเวณแถบเนี้ยในย่านวาดีบูรยาของ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะก็จึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเป็นความน่าภาคภูมิใจเพราะว่ามันเป็นความชุ่มชื่นของผู้คนแถวนั้นหาดูได้ยากถ้านำมาเมืองไทยจะเจอเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะสรุปแล้วก็คือจบ UAE นะครับมาถึง W ที่25ของรายการทั้งหมดก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชประเทศไทยเป็นมรดกโลกลำดับสุดท้ายคือ25เนื่องจากว่าเขาเรียงตามลำดับอักษร W มาที่หลังสุดครับก็เป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วเราก็ค่อยๆหาโอกาสคุยกันถึงความยิ่งใหญ่ความสำคัญลึกซึ้งในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมโบราณคดีศาสนพิธีวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่มันเยอะไปหมดนะครับถ้าอ่านนะแต่จะสรุปก่อนพักอย่างนี้นะครับว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดที่มีชีวิตไม่ใช่สร้างปรักหักพังจนเป็นมรดกโลกเก่าแก่เป็นมรดกโลกเก่าแก่พันกว่าปีแต่ชีวิตยังคงอยู่ชาวบ้านยังไปทำบุญวัดยังมีพระอยู่นะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมีพิธีกรรมมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีห้อมล้อมวัดนี้อยู่เป็นเมืองใหญ่คือนครศรีธรรมราชนะครับเพราะฉะนั้นวัดนี้จึงเป็นวัดที่มีลักษณะแปลกที่สุดในการเป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งที่อื่นก็อาจจะยังมีอยู่นะครับแต่สำหรับประเทศไทยผมก็เพิ่งเจอเนี่ยแหละคือว่าไม่ใช่มรดกโลกที่เก่าทรุดโทรมพังเหลืออยู่ไว้ดูเฉยชีวิตยังคงมีอยู่ต่อไปเหมือนกับอารยธรรมเปอร์เซียเป็น livingอารยธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่living civilization หรือว่า continuous civilization ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยท่านผู้ฟังที่จะอ่านเอกสารเปรียบเทียบนะครับก่อนผมพักนะครับก็คือว่าในเว็บไซต์ของ UNESCO เนี่ยมันจะมีให้กดหาภาพหารายละเอียดเยอะแยะทุกมรดกโลกตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันไม่ใช่แค่25แห่งใหม่ในปีนี้นะครับแต่เฉพาะของไทยเนี่ยกดเข้าไปแล้วพบไทยมีทั้งหมด9แห่งแต่ละแห่งจะมีเอกสารอะไรบ้างมีภาพอะไรบ้างมีงานวิจัยมีอะไรมีกฎระเบียบมีข้อมูลอะไรที่ยืนยันว่าเนี่ยไทยยืนยันว่าครบสูตรตามที่จำเป็นต้องได้ข้อกำหนด1ใน10ข้อที่มีอยู่นะครับอย่างวัดพระมหาธาตุนี่ข้อ1ข้อ2บวกข้อ6อีกนะก็ได้ทั้ง3ข้อเยอะมากเลยนะครับไอ้หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ UNESCO เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่บังเอิญผมขออนุญาตท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทราดวงทองนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีซึ่งลงนามในเอกสารฉบับนี้เมื่อปีที่แล้วครับมันเครดิตอาจจะอยู่ที่ท่านเป็นหลักถ้าอ่านเอกสารนะครับแต่ท่านก็ให้เครดิตทุกคนที่เกี่ยวข้องแหละนะครับเพียงว่าผมเน้นหน่อยฮะก็เลยขอยืมชื่อท่านและตำแหน่งท่านท้ายเอกสารมาใส่กรอบไว้หน้าเอกสารนี่เป็นการปรุงแต่งเอกสารถ้าปกหน้าเห็นมาจอเป็นสีนะครับแล้วก็ปกข้างในก็จะเป็นสีขาวดำนะเป็นเอกสารภาษาอังกฤษครบถ้วนที่ฝ่ายไทยอาจารย์ราชพัฒนครศรีธรรมราชและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องนั่นกันนะครับถ้าผมทำเอกสารนี้ใหม่ต้องใส่รายชื่อไว้หมดเลยในเอกสารไม่มีรายชื่อถ้าเราดูหนังจบนะเครดิตท้ายมันต้องละเอียดกว่านี้นะครับยังไงช่วยทำใหม่แล้วพิมพ์ขายก็ได้นะครับอันนี้ต้นฉบับภาษาอังกฤษนะครับส่วนต้นฉบับภาษาไทยเราก็อ่านจากภาษาไทยดาวน์โหลดได้นะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชมรดกธรรมนำสู่มรดกโลกข้างในไม่ถึงก็ว่าผมจะไปเปรียบเทียบละเอียดนะครับแต่ว่าข้อความคล้ายๆกันนะครับว่าเรื่องความสำคัญแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าได้เป็นมรดกโลกได้เหตุอันใดเนี่ยทั้งหมด250หน้าภาคภาษาไทยส่วนภาคภาษาอังกฤษท่านก็ไปดาวน์โหลดเอาอย่างนี้ถ้าหากว่าท่านต้องการภาษาอังกฤษเพราะว่าอ่านดูแล้วเก่งอะนักวิชาการไทยนี่สุดยอดสามารถเขียนอธิบายความถูกต้องลึกซึ้งทำให้คณะกรรมการเขาอ่านง่ายด้วยแล้วได้เป็นมรดกโลกก็เชิญท่านไปอ่านนะครับขอสรุปก่อนทักเลยมานิดหนึ่งแล้วกันนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารลำดับที่9นะครับเป็นมรดกโลกลำดับที่9ถ้าท่านผู้ฟังเข้าไปดูเว็บไซต์ของ UNESCO ทุกวันนี้เขาก็ยังไม่อัปเดตผมก็หวังวันหนึ่งเขาจะอัปเดตหมายความว่าลำดับใหม่29แห่งยังไม่ได้เข้าเรียงลำดับนะฮะถ้าไปดูว่าไทยได้กี่แห่งก็จะอยู่ที่เลข8ก็ผมก็เลยถือวิสาสะบวกให้เป็น9นะครับเพราะฉะนั้นการนับตัวเลขรวมเนี่ย UNESCO ยังไม่อัปเดตตัวเลขแต่ข้อมูลอัปเดตอยู่ในนั้นหาอ่านได้ง่ายแล้วนะครับผมก็สรุปก่อนทักอย่างนี้นะครับว่าเมืองไทยมี9แห่งนะครับทั้งธรรมชาติแล้วก็ทั้งวัฒนธรรมนะมรดกโลกอย่างอยุธยาสุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรนะครับข้อ1ข้อ2 3ข้อทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งนะ4บ้านเชียงอุดร5ดงพญาเย็นเขาใหญ่ใกล้บ้านผมเลยนะครับ6แก่งกระจานนะ forest complex ก็คือกลุ่มป่าแก่งกระจานนะครับไม่ใช่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเท่านั้นคือถ้าพูดถึงเขาใหญ่อย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงจะเป็นดงพญาเย็นเขาใหญ่ forest complex เป็นกลุ่มป่า forest complex แล้วกลุ่มป่านะครับเพราะฉะนั้นแก่งกระจานเนี่ยมันมีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและกลุ่มป่าโดยภาพรวมกว้างกว่าแก่งกระจานโดยสถานภาพการเป็นอุทยานแห่งชาติ7ก็จะเป็นศรีเทพนะครับแล้วก็ศรีเทพอยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วก็8ก็เป็นภูพระบาทแล้ว9ล่าสุดก็จะเป็นพระวัดพระมหาธาตุถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เขาเรียงเลข1ถึง8ยังไม่ได้ใส่เลข9แต่ข้อมูลมีแล้วเข้าไปอ่านได้เยอะเอกสารเพียบเลยนะครับนั่นคือมรดกโลกทั้งหมดของไทยแล้วก็อินโดนีเซียมี10ไทยมี9เวียดนามมี9มาเลเซียมี6ฟิลิปปินส์มี6เขมร5ลาว4พม่า2สิงคโปร์1อิหร่าน29จีน60อิตาลี61อเมริกา26ที่จริงต้องบวก1เข้าไปทุกคนทุกแห่งเพราะว่าเขาลืมเขายังไม่ได้อัปเดตผมก็เลยไม่ได้อัปเดตตรงนี้นะครับนะไม่ได้ปรับตัวเลขนี่คือภาพแผนที่ถ้าเอาไปใช้ก็จะเห็นว่าสีแดงอันตรายนะครับสีเขียวเนี่ยธรรมชาติจะเป็นสีเหลืองนะสีเขียวก็จะเป็นวัฒนธรรมทำไมเขาใส่สีอย่างนั้นเอาละครับก็หมดช่วงเวลาครึ่งทางค่อนทางแล้วนะครับขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าอยู่ที่ 5:42 นาทีนี่คือโลกยามเช้าทางสมท 96.5 FM โดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
12: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
15: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
16: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
17: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
16: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
17: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
16: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
18: CEO Vision Plus
17: ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยศาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
16: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
17: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: 543อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
1: ขณะนี้เวลาของโยกยามเช้า 5:47 นาทีนะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติปอดวิมลทางอสมท 96.5 MCOT Thinking Radio คลื่นแห่งความคิดมันมีข่าวปุ๊บคิดเลยครับแล้วถ้าเราคิดตามคิดสวนทางคิดให้สนุกเพลิดเพลินให้ชีวิตมันมีคุณค่าถ้าเราไม่คิดเราก็เหมือนไม่มีชีวิตประมาณนั้นนะครับถ้าเราไม่ทำงานบางทีเราก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าไม่คิดเหมือนไม่มีชีวิตเขาว่าอย่างนั้นนะครับปราชญ์ฝรั่งว่าไว้ครั้งหนึ่ง I think therefore I am มันจะเป็นซาร์ทนะครับท่านผู้ฟังผมมีผู้ฟังที่เป็นนักปรัชญาถ้าพูดอะไรผิดเดี๋ยวท่านจะเสริมมาให้นักภาษานักคิดนักเขียนนักสังคมวิทยาไม่ใช่สังคมนิยมปนๆกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจจะไปหาความงดงามตามธรรมชาติของภูฐานนะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกแป๊บนึงนะครับขาดอีก 2-3 คนนะครับกำหนดเดินทางวันที่15-19ตุลาคมใกล้เข้ามาแล้วนะรับทั้งหมด17คนติดต่อ LINE @thinkingradio แล้วจะไปด้วยกันไปหาความงดงามแห่งวิถีชีวิตในหุบเขาอันลี้ลับนะครับยิ่งกว่าเขาพระสุเมนคุยให้เวอร์ไปก็จะเป็นแบบยิ่งกว่าโอลิมปัสอีกนะครับเพราะว่ามันสงบมันเขียวนะครับหน้าหนาวก็จะมีหิมะแหละนะครับไปที่ภูฐานนะครับ 15-19 ตุลาคมที่สิงหากันยาเดี๋ยวก็ตุลาแล้วจัดกระเป๋าได้แล้วนะครับสำหรับโลกยามเช้าที่สับสนอลวนก็ยังคงประหลาดอัศจรรย์ใจต่อไปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินต่อไปแกก็หยุดยิงมา 4-5 วันแล้วนะครับทั้งที่แกบอกว่าจะยิงแหลกครับแล้วแกก็บอกว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะเจรจาหาเงื่อนไขที่ดีต่อกันนะแต่อิหร่านบอกไม่มีการเจรจาก็คือประธานโดนัลด์ทรัมป์แกก็พูดจากล่าวเท็จพูดในสภาพนะครับแกไม่พูดความจริงแกก็กล่าวเท็จต่อหน้าผู้สื่อข่าวเมื่อวานแกก็พูดยาวผมก็นั่งดูอยู่แกก็โกหกอ่ะนะครับไม่มีใครเชื่อแล้วมั้งนะคนอเมริกันเขาไม่เถียงแต่เขาคงไม่เชื่อนะครับนะผู้สื่อข่าวเห็นทำหน้าก็รู้อยู่ว่าไม่เชื่อแต่ก็อย่างว่าด้วยความงดงามตามมารยาทก็ฟังไปนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกันอ้างว่ากำลังมีการเจรจากับฝ่ายอิหร่านส่วนอิหร่านบอกว่าไม่มีนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะทำความตกลงที่ดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าการเจรจากับอิหร่านนั้นดำเนินอยู่ต่อไปและบอกว่าทางเตหะรานคือรัฐบาลอิหร่านถือเป็นโอกาสสุดท้ายนะที่จะมีเอกสารที่ดีระหว่างกันก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าความตกลงกับอิหร่านนั้นมันเป็นที่จะต้องมีหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับต้องมีแน่นอนการเจรจาก็จะเริ่มต้นจริงๆวันจันทร์ตกลงเจรจาอยู่หรือยังไม่ได้เจรจาอันนี้ผมก๊อปปี้มาโดยแท้นะครับผมตั้งอ่านดูอยู่ให้ท่านฟังช่วยถกเถียงด้วยนะครับบอกว่า he claims talks are ongoing แปลว่ากำลังเจรจาอยู่ต่อเนื่องไปส่วนประโยคสุดท้ายแกบอกว่าทรัมป์บอกว่า agreement with Iran was imminent ความตกลงหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องมีความตกลงและการเจรจา would begin on MondaySo when did it start, Mr. Trump? You know, it has been going on, or it has not started yet until Monday. Would begin on Monday. What Monday? Yeah. I don't know. นะครับ เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่วันอังคารนะครับก็คงจะเป็นวันจันทร์ของอเมริกานะครับเพราะเราอยู่เช้าวันอังคารก็จะเป็นค่ำวันจันทร์แปลว่าเมื่อวานมีการเจรจาเหรออ้าวแกบอกว่าจะเริ่มเมื่อวานแล้วก็บอกว่า ongoing คือถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษซะมันก็ง่ายนะครับเหมือนผมบ่นว่าถ้าไม่อ่านหนังสือ The Odyssey ของโฮเมอร์อ่านบทกวีโบราณนี้ถ้าไม่อ่านดูหนังสนุกครับไปดูหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนแล้วก็จะไม่กลุ้มใจนะครับผมยังไม่ดูไม่ต้องการกลุ้มใจเพราะฉะนั้นเก็บเงิน240บาทไว้ก่อนแต่ว่าที่เซ็นทรัลบอกออกลงแล้วนะครับหมายความว่าอาทิตย์นี้ก็จะไม่มีฉายแล้วแต่ก็ไม่แน่ถ้ามีคนดูเยอะเขาจะฉายต่อแต่ที่ปากช่องไม่มีแล้วนะครับจบเรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีแล้ว

ก็ประธานโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดต่อไปบอกว่าหลังจากที่ได้อธิบายว่ามีหลายประเทศที่ขอร้องในภูมิภาคบอกว่าหลายประเทศในภูมิภาคขอร้องโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอย่าเพิ่งลบอย่าเพิ่งลบแกก็บอกว่ามีคนขอก็หยุดลบตามคําขอเออก็แปลกดีนะครับคนอื่นขอหยุดเราก็หยุดนะส่วนอิหร่านไม่ได้ขอให้หยุดนะก็อ้างว่าอิหร่านขอให้หยุดนะก็ปล่อยกันไปพระโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขามีความสุข he was happy to be urged by the strain in this matter หมายความเออเขาก็ดีใจที่มีคนดึงๆเขาไว้ไม่ให้รบต่อนะครับประธานโดนัลด์ทรัมป์โดยพื้นฐานก็บอกว่าเขาได้กำหนดเส้นตายกับอิหร่านไว้ว่าให้เจรจาไม่งั้นจะทำในสิ่งที่เขาเตือนไว้ว่าจะทำ commit not ก็ถ้าอิหร่านบอกว่าจะไม่มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะโอเคนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขตามเวลาที่กำหนดก็จะมีการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วก็คือโจมตีหนักนะครับมันมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะครับในตลอดเวลา5เดือนที่ผ่านมาไม่นับปีอื่นๆที่ถูกกดดันมาตั้งแต่47ปีที่แล้วนะครับเรานับกันตั้งแต่เดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วกัน28กุมภาพันธ์อยู่ไม่ได้5เดือนทำไมเศรษฐกิจอิหร่านจึงยืนหยัดอยู่ได้ยาวนานนะถึง5เดือนแล้วจะอยู่ต่อไปโดยนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับผมขออ้างอิงจากบทความที่อ่านในอัลจาซีราและอ้างอิงท่านนักเศรษฐศาสตร์ที่บอกว่าเศรษฐกิจอิหร่านนั้นจะอยู่ได้ยาวยาวกว่าปัจจุบันนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจของอิหร่านชื่อรัฐมนตรีอาลีมาดานิสเดะก็บอกว่าประเทศอิหร่านของท่านนั้นมีความยืดหยุ่นสูงล้มลุกอยู่ต่อไปยืนหยัดทางเศรษฐกิจยั่งยืนต่อไปได้อย่างน้อย2ปีข้างหน้าลบไปท่านรัฐมนตรีเศรษฐกิจบอกว่าเราอยู่ได้อย่างน้อยก็2ปีเพราะว่าเรามีความยืดหยุ่นสูงในด้านเศรษฐกิจภายในประเทศนะอันนี้เป็นข่าวจากสำนักข่าวเป็นทางการสำนักข่าว FARS คือฟาสของอิหร่านอ้างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาลีมาดานิสเดะนะครับท่านรัฐมนตรีเศรษฐกิจคนนี้บอกว่าใครก็ตามที่มีวางแผนสมคบคิดที่เป็นศัตรูที่จะทำอันตรายต่อสู้ทำอันตรายต่อเราบอกให้ทราบไว้เลยว่าไม่สามารถจะทำลายประเทศของเราได้เพราะว่าการทำลายเศรษฐกิจของประเทศเรามันทำได้ยากนะครับเพราะฉะนั้น take their wish to the grave ดีร้านแกก็แรงนะครับใครที่ปรารถนาจะทำลายประเทศอิหร่านของเราผ่านกระบวนการทางเศรษฐกิจก็เอาความหวังเหล่านั้นลง

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: ผลประกอบการ
3: เนื่องจากว่าไฟดับก็ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยผมก็พูดจนน้ำไหลไฟดับคือฝนตกตลอดทั้งคืนแล้วเมื่อกี้ไฟดับแป๊บหนึ่งก็สตาร์ทเครื่องไม่ทันแล้วนะครับดับแป๊บเดียวกลับอีกแล้วขออภัยด้วยนะครับก็พอดีจบเรื่องที่เตรียมจะคุยไว้มันจะเหลือบทความวิเคราะห์เศรษฐกิจอิหร่านโดยนักเศรษฐศาสตร์ต่างชาติที่จะมองไม่ใช่รัฐมนตรีอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะครับเขาจะได้เข้าใจว่าทำไมเศรษฐกิจอิหร่านจึงยืนหยัดต่อไปได้อีกอย่างน้อย2ปีเพราะรัฐบาลเขาทำคล้ายๆกับเราบางอย่างนะครับวันพรุ่งนี้เราค่อยกลับมาคุยกันต่อวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความร่มเย็นชุ่มฉ่ำด้วยน้ำฝนทั้งเหนือน้ำท่วมนะครับอุตรดิตถ์แพร่น่านเชียงใหม่เชียงรายเพราะแม่ฮ่องสอนเนื่องจากรัฐบาลไม่มีแผนละเอียดโมเดลอย่างที่ผมบ่นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นประเทศเราก็จะเจออย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในการป้องกันการน้ำท่วมและกักเก็บน้ำให้เต็มพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมาถึงตอนล่างชนเจ้าพระยาเลยเราไม่ได้ทำนะครับเราทำแต่รถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงเราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการชลประทานจริงๆนะครับผมก็บ่นแล้วบ่นอีกนะครับนับตั้งแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยประเทศไทยไม่มีเงินงบประมาณจนกระทั่งปัจจุบันเป็นประชาธิปไตยไม่มีวิธีคิดป้องกันน้ำท่วมและสร้างแหล่งเก็บน้ำอย่างเป็นระบบให้มันยิ่งใหญ่ไม่ลงทุนไม่หาเสียงกับประชาชนเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณอนุทินกลับมาจากอินโดนีเซียแล้วช่วยตรงนี้หน่อยนะครับช่วยคนภาคเหนือให้เลือกท่านถ้าท่านทำสเอฟโมเดลที่ผมบ่นจนกระทั่งผู้ฟังจำได้แล้วนะครับมันคืออะไรเอาละครับหมดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่สวัสดีครับ
4: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
6: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
7: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
8: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
9: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
10: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
13: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
9: Mcord Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
0: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
17: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
18: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
21: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
22: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
23: ต้องเลิกไปเลยคร
24: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
23: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
25: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
3: สวัสดีค่ะสังคมาสารวัตรค่ะ
1: ค่ะวันนี้บิ๊กสตอรี่นะคะเราจะมาลองสำรวจดูมาเลเซียเนี่ยเขาตอนนี้ขึ้นเป็นดาวเด่นเอเชียเลยนะคะ GDP โต 5.8% ได้อานิสงส์จากกระแส AI แต่จริงประเทศไทยเนี่ยเราก็ส่งสินค้า AI ออกเป็นท็อป4ของโลกเหมือนกันนะคะเอ๊ะแต่มันเกิดอะไรขึ้นทำไม GDP เราแป๊กแล้ว GDP เขาโตอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันในช่วงบิ๊กสตอรี่นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องที่เอเชียกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการฟอกเขียวเป็นอย่างไรนะคะต้องมาติดตามแล้วก็ไม่ธรรมดาค่ะพันธบัตรสหรัฐสูงสุดในรอบ19ปีเกิดอะไรขึ้นนะคะสหภาพยุโรปบังคับติดป้ายเนื้อหาจาก AI ค่ะแล้วก็ข่าวลือจากโซเชียลนี่ก็ป่วนสเปนทำเอาปวดหัวตอนนี้เรียกว่าทั้งภูมิภาคก็ได้นะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงตอนนั้นไปเรื่องนี้เลยค่ะก่อนการเดินทางของผู้นำการรัฐประหารของพม่ามาประเทศไทย2วันมีการเปิดเผยภาพอดีตผู้นำนะคะองซานซูจีครั้งแรกไปติดตามกันเลยค่ะ
4: World Update
3: ค่ะก็สอดคล้องกับเรื่องที่คุณกนิกาเพิ่งรายงานไปเมื่อวานนะคะการที่จะมีการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำทหารพม่านะคะพลเอกอาวุโสมินองหลายนะคะก็คือวันที่6นี้นะคะก็จะเดินทางมาประเทศไทยนะคะ

ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ฮือฮามากกว่านั้นก็คือเรื่องที่มีภาพออกมาว่าอดีตต้องบอกว่าผู้ที่ชนะการเลือกตั้งนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากๆในการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยของพม่า ก็คือนางองซานซูจีนั่นเองนะคะมีภาพปรากฏนะคะว่าเธอเนี่ยได้พบกับผู้แทนของทางอาเซียนนะคะก็คือขอไปผู้แทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศนะคะซึ่งรายงานครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยทีเดียวเพราะว่าเอาจริงเนี่ยคุณกัณฑิกาเราอ่ะยังกังวลเลยเนาะว่าองซานอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าเงียบมากเลยนะคะไม่มีข่าวเลยจนกระทั่งลูกออกมากดดันเหมือนกันนะคะว่าให้รัฐบาลทหารพม่าแสดงหลักฐานยืนยันหน่อยว่าตัวขององซานยังมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งก็ถือว่าภาพที่ปรากฏนะคะนางองซานวัย81ปีพบกับทางผู้แทน ICRC นะคะซึ่งรายงานบอกว่าการพบครั้งนี้เนื่องจากว่ามีความกังวลในเรื่องสุขภาพของนางองซานเป็นอย่างมากค่ะซึ่งทางด้านที่ปรึกษาอาวุโสของอาเซียนคนหนึ่งก็คือริชาร์ดฮอซี่นะคะก็วิเคราะห์นะคะบอกว่าแหมตัวของมินอองไลน์เนี่ยนะคะซึ่งก็กลับมาเป็นประธานาธิบดีพม่าอีกครั้งหนึ่งก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของเผด็จการในอาเซียนนะคะประเทศหนึ่งที่ถือว่ามีคนบอกว่าเขาเรียนแบบประเทศไทยเนาะก็คือทหารเนี่ยขึ้นมามีอำนาจเสร็จแล้วก็ทำกระบวนการจนตัวเองกลับมาได้รับการเลือกตั้งแล้วก็วนกับเครือข่ายตัวเองนี่มินอองไลน์เนี่ยถูกวิจารณ์นะคะจากริชาร์ดฮอซี่ว่าโอ้เขาตั้งใจเลยนะที่จะเลือกองค์กรเดียวเท่านั้นที่จะให้พบกับองซานก็คือสภากาชาดสากลเพราะอะไรเพราะว่าคนกังวลใช่ไหมคะว่าตกลงเนี่ยองซานสุขภาพเป็นยังไงลูกชายคิมอลิสันเคยบอกเลยบอกว่าเนี่ยห่วงความเป็นอยู่ของคุณแม่นะคะไม่เคยได้รับการติดต่อโดยตรงแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นการที่ริชาร์ดที่ปรึกษาอาวุโสด้านเอเชียจาก Crisis Group วิเคราะห์เอาไว้บอกว่ามันก็เลยกลายเป็นการตอบโจทย์ความกังวลเรื่องสุขภาพไงที่เขาเป็นที่หลายคนเป็นห่วงซึ่ง พูดง่ายๆว่าไม่ได้ให้ตัวแทนทางการทูตประเทศไหนเข้าไปเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลทหารพม่าเนี่ยต้องการที่จะรักษาสถานะตัดขาดองซานออกจากการเมืองอย่างสมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นจังหวะภาพที่มีความสำคัญมากๆเพราะว่ามันเกิดขึ้นก่อนเยือนประเทศไทยก่อนขึ้นก่อนจะหารือกับคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยและที่ผ่านมาต้องไม่ลืมว่าไทยเราเนี่ยพยายามผลักดันหลายครั้งที่จะเข้าถึงตัวองซานซูจีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปกติพม่าเนี่ยก็จะแบบเกรงใจไทยเนาะทหารรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าเนี่ยก็พยายามจะเรียกว่าติดต่อผ่านไทยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณคือให้ตัวแทนไทยพบแต่ใช้กาชาดสากลเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นประเด็นนะคะว่าไทยเราที่ต้องการจะแสดงบทบาทประสานคนประเมินรัฐบาลทหารพม่าเพื่อแก้ปัญหาในภูมิภาคเนี่ยก็ทำให้กระทรวงการต่างประเทศเราเนี่ยตัวคุณศรีศักดิ์นะรีบออกมาบอกว่าโอ้แสดงความยินดีกับเรื่องนี้ด้วยทีนี้ตัวองซานเนี่ยได้รับโทษจำคุกยาวนานถึง27ปีเลยทีเดียวที่เราก็งงๆกันอยู่ว่าเอ๊ะแค่ถือวอกกี้ทอกกี้เนี่ยรวมคดีนู่นคดีนี้นะคะหลายข้อหาอย่างเช่นตอนโควิดก็บอกว่าเนี่ยไปละเมิดมาตรการควบคุมโควิดแล้วก็มีข้อหาที่แบบตีความกว้างขวางมากอะค่ะคือบอกว่ากระด้างกระเดื่องต่อกองทัพเพราะฉะนั้นมันก็มีการตัดสินคดีต่อองซานซึ่งภาพที่ปรากฏขององซานนี่ก็จะเป็นชุดที่เราคุ้นเคยนะคะภาพปิดคอชุดคล้ายๆผู้หญิงพม่านะคะชุดกึ่งๆชุดประจำชาตินิดหนึ่งนะคะแล้วก็ผมเกล้ามวยแต่ว่าใบหน้าของอายุ81ปีเนี่ยคือภาพเนี่ยก็จะสะท้อนวัยของเธอนิดหนึ่งนะคุณกัณฑิกาแต่ว่าก็ดูแล้วก็ค่อนข้างไม่ได้ซุดโทรมอย่างที่คิดแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นองซานคนเดิมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะดังนั้นเรื่องนี้นักวิเคราะห์ก็บอกสรุปปิดท้ายเลยนะคะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ทำกับองซานซูจีนะคะตั้งแต่กระบวนการตัดสินคดีทั้งหมดทหารจัดการกันเองรัฐบาลทหารดำเนินคดีก็อย่างลับๆนะคะแล้วก็พิจารณาคดีเนี่ยทั้งศาลทหารหรือศาลอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นคนที่ทั้งทหารแล้วก็ทางสวที่เป็นพรรคพวกของมินอองไลน์เนี่ยถูกจัดฉากแล้วก็จะจำกัดเขาเรียกว่าขจัดคู่แข่งทางการเมืองออกไปโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะมันก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆ

0: สำหรับไทยกับพม่าที่เมื่อวานคุณกนิกาเพิ่งเล่าใช่ไหมคะบอกว่าตกลงเนี่ยไอ้เวทีที่จะมาพบไทยแล้วก็มีการปล่อยภาพอองซานซูจีเนี่ยตกลงใครได้ประโยชน์กันแน่นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถ้าเป็นฝั่งที่ค่อนข้างที่จะกังวลกับเรื่องที่ไทยไปเรียกว่าเสริมภาพพม่าหลายคนก็บอกว่าแหมเหมือนมันมีอะไรนะเอาพานไปถวายใช่ไหมบรรยากาศไปเอาพานไปถวายให้พม่าหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนเนี้ยประชาชนพม่าเองภายในก็ลําบากเหมือนกันแล้วการสู้รบกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยสินค้าประชาชนก็ลําบากเขาเนี่ยไม่ต้องการให้ของจากไทยเข้าไปเพื่อบํารุงเขาใช้คําว่าส่งเข้าไปให้ชนกลุ่มน้อยเพราะฉะนั้นไทยเองเนี่ยจะวางบทบาทเรื่องนี้ยังไงด้วยที่จะดูไม่ดูนุ่มนิ่มสุภาพตามแนวชายแดนเกินไปหรือจะผลักดันรถแมพอย่างไรตอนนี้ภาพที่ปรากฏขององซานก็เห็นได้ชัดแล้วนะคะว่าผู้นำทหารพม่านี่ไม่ธรรมดานะคะในการให้องซานไปพบแต่ว่าไม่ได้พบผ่านกระบวนการอาเซียนค่ะคุณกนิกาคะ
1: และนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะเมื่อวานนี้กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือหรือว่าสกน.สมัชชาชุมชนคนอยู่กับป่านะคะก็เคลื่อนขบวนเดินเท้าจากที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยแหละค่ะมุ่งหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปสมทบกับกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่าพีมูฟนะคะจากหลายจังหวัดเนี่ยที่มาชุมนุมอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อคัดค้านแนวคิดยุบสถาบันบริหารจัดการที่ดินนะคะองค์การมหาชนก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลก็มีแนวโน้มที่จะยุบยกเลิกโฉนดชุมชนไปแล้วนะคะซึ่งทางสกน.เนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นเหมือนการแย่งที่ดินประชาชนแล้วก็ไม่จัดการปัญหาที่มีความเหลื่อมล้ำเนาะแล้วก็ยังทำลายสิทธิชุมชนที่ได้รับการสถาปนาในรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่ปี2540ทีนี้เนี่ยฉันก็เลยไปดูงานวิจัยคุณสังกมาค่ะคือปลายปีนี้เนี่ยจะมีงานเขาเรียกว่าสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขงอาเซียนเนาะในเดือนกันยายนงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เขาจะหยิบยกมาพูดคุยในงานนี้เนี่ยก็คืองานที่เป็นงานขององค์กรที่ชื่อเรียกก็เกรนนะคะที่เขาดูในเรื่องของปัจจัยการผลิตเกษตรกร เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเขามีรายงานชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า The Carbon Credit Trap นะคะที่ชี้ให้เห็นว่าระบบคาร์บอนเครดิตที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชียเนี่ยนะคะเพื่อจะบอกว่าเป็นหนทางในการแก้ปัญหาโลกร้อนเนาะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ของการฟอกเขียวมากกว่าเพราะว่ามันเกิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมรายใหญ่เนี่ยหลีกเลี่ยงการจัดการมลพิษหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ต้นทางแต่มาหาซื้อเอานอกเหนือจากการหาซื้อเอายังเป็นการแย่งยึดที่ดินปัจจัยการผลิตด้วยนะคะโดยในรายงานของเกรนฉบับนี้เนี่ยที่ออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยคือเขาบอกเลยว่าเอเชียกำลังกลายเป็นแหล่งผลิตคาร์บอนเครดิตมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกนะคะโดยกระจุกตัวอยู่ในเอเชียตะวันออกเนี่ยมากถึงร้อยละ50นะคะแล้วก็เอเชียใต้ร้อยละ31เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยร้อยละ12แล้วก็คาดการณ์กันว่าเม็ดเงินน่ะมูลค่ามันหาศาลแน่นอนคือมันอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะคะซึ่งก็ทำให้รัฐบาลในเอเชียเนี่ยโอ้โหพยายามแย่งดึงดูดกันมาเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าไอ้การที่ปล่อยให้ธุรกิจบริษัทใหญ่ๆเข้ามาซื้อกว้านซื้อคาร์บอนเครดิตนำไปอ้างลดก๊าซเรือนกระจกได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบในการปล่อยที่แท้จริงเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเกษตรกรในเอเชียจำนวนมากเนี่ยกำลังถูกผลักให้เข้าร่วมโครงการแบบยอมสูญเสียอำนาจในการจัดการที่ดินของตัวเองแล้วก็ผูกมัดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเกษตรในระยะยาวนะคะเช่นเขาบอกว่าอย่างโครงการที่เรียกว่าโครงการเรดนะคะหรือว่าเพื่อปกป้องฟื้นฟูป่าไม้เนี่ยคือทำมันจะสวยนิดนึงเนาะก็จะเป้าไปที่ตั้งกฎเกณฑ์กีดกันจำกัดการเข้าถึงป่าของชุมชนท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่ากรณีศึกษาที่รุนแรงเนี่ยอย่างเช่นในกัมพูชาโครงการ Southern Cardamom Red เนี่ยนะคะใช้กำลังบังคับไล่ชนพื้นเมืองเนี่ยที่ชื่อว่าชาวซองเนี่ยออกจากพื้นที่เพราะว่าเขาเข้าไปทำเกษตรในพื้นที่ของบรรพบุรุษนะคะแล้วก็นำมาซึ่งการประท้วงโครงการนี้เนี่ยขายคาร์บอนเครดิตไปแล้ว 28.6 ล้านเครดิตนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการคาร์บอนเครดิตที่จากป่าชายเลนโอของประเทศไทยคุณสังกมารัฐบาลไทยเนี่ยลงนามทำข้อตกลงไปกับ17บริษัทเอกชนมอบสิทธิ์ในการจัดการป่าชายเลนกว่า 7,000 เฮกตาร์ในภาคใต้นะคะแล้วก็ข้อตกลงนี้เนี่ยมอบสิทธิ์ขาดให้กับกลุ่มทุนครอบครองผลประโยชน์จากป่าแต่เพียงผู้เดียวห้ามไม่ให้ชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์ยิ่งกว่านั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2023ก็คือเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ป่าชายเลนในไทยเนี่ยกว่า 3,000 34,000 เฮกตาร์ก็ถูกนำไปขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตโดยที่ประชาชนชุมชนท้องถิ่นไม่เคยได้รับแจ้งล่วงหน้าเลยนะอันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็ตกอยู่ในความหวาดผวาว่าจะสูญเสียที่ดินหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยโครงการคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ยังเข้าไปควบคุมผูกขาดวิถีการเกษตรแบบเด็ดเสร็จนะคะอย่างเช่นโครงการลดการปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าวอันนี้เนี่ยครองสัดส่วนถึง53%ของโครงการคาร์บอนเครดิตในภาคเกษตรที่ขึ้นทะเบียนในจีนอินเดียเนี่ยเป็นศูนย์กลางเลยนะคะของเรื่องคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนะคะแล้วเขาบอกว่าประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่อื่นๆก็กำลังเข้ามาแย่งส่วนแบ่งในตลาดนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการให้จากเดิมเนี่ยคือวิธีการทำนาแบบเดิมก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นนาข้าวที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนสลับแห้งเนาะก็ทำให้วัชพืชเนี่ยเติบโตง่ายขึ้นก็ต้องไปพึ่งพาสารเคมีอีกแล้วก็โครงการพวกนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันไปพ่วงกับบริษัทขายไอ้ยาสารเคมีทางการเกษตรปุ๋ยยานะคะไม่ว่าจะเป็น Bayer Monsanto Syngenta เจริญโภคภัณฑ์นะคะก็มีชื่ออยู่ในรายงานนี้ด้วยนะคะเขาก็ระบุว่ากลายเป็นว่าทำให้เกษตรกรเนี่ยถูกรวมเบ็ดเสร็จอยู่ในอุตสาหกรรมอย่างสมบูรณ์ผลประโยชน์เนี่ยก็ไม่ได้ได้จริงซึ่งตอนท้ายของรายงานเนี่ยเกรนบอกเลยนะคะว่าโครงการคาร์บอนเครดิตเนี่ยไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างแท้จริงแต่เป็นเพียงเครื่องฟอกเขียวเท่านั้นรายงานเนี่ยบอกว่าคือวิธีการลดสภาพภูมิอากาศเนี่ยหรือทันเดาปัญหาสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันต้องเป็นระบบนิเวศเกษตรนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการทำนาแบบเรียกว่าเป็ดข้าวปลาที่ในวิถีของเอเชียในจีนนะคะมันจะช่วยเติมอากาศในนาข้าวลดการปล่อยก๊าซมีเทนเหมือนอย่างที่เราเห็นเป็ดไร่ทุ่งของเราอย่างนั้นนะคะคุณสังกมาคะช่วยไปลดเรียกว่าวัชพืชนะคะต่างๆเนี่ยแล้วก็ควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีตลอดจนภูมิปัญญาในการเก็บรักษาพันธุ์ข้าวการปลูกพืชหมุนเวียนการทำเกษตรแบบวนเกษตรอันนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องความอุดมของผืนดินได้มากกว่านะคะแล้วก็กักเก็บคาร์บอนได้ดีกว่าไม่ใช่วิถีแบบที่กำลังดำเนินการอยู่อันนี้ก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยเอเชียเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ฟอกเขียวของกลุ่มทุนแบบเต็มตัวค่ะและนี่ก็คือเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงข่าวที่เราสรุปข่าวสั้นนะคุณนิกามันมีข่าว breaking news เข้ามาเป็นข่าวที่สหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นมือกันซึ่งมันเป็นภาพเรื่องของการอุ้มค่าเงินเยนครั้งแรกของสหรัฐในรอบ15ปีนะคะแล้วอีกข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของพันธบัตรของสหรัฐนะคะที่คนก็หากันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมใครกันแน่นะเทขายพันธบัตรสหรัฐนะคะซึ่งก็ถือว่าทำให้ตอนนี้เนี่ยอัตราตอบบัตรของสหรัฐนะคะก็สูงสุดในรอบ19ปีเลยทีเดียวภาพที่ปรากฏขึ้นเหล่านี้มันเกี่ยวอะไรกับพวกเราที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเราจะเห็นความผันผวนของราคาทองคำแล้วตอนนี้ก็จะมีลักษณะของคนที่เข้าไปเก็งกำไรในรูปแบบต่างๆกันมันคล้ายๆกับกรณีที่เกิดที่เกาหลีใต้อะคุณกานิกาคือคนเริ่มเอาเงินเกษียณเนี่ยของตัวเองนะคะมาเรียกว่าเอ๊ะตลาดไหนดีกระโดดลงไปตามข่าวที่ปรากฏขึ้นเพราะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่ามีการมองว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยพูดง่ายๆว่ามีใครถือบ้างพันธบัตรสหรัฐเนี่ยก็จะมีทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนแล้วก็ประเทศต่างๆใช่ไหมฮะญี่ปุ่นเนี่ยถือเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งเลยทีเดียว นี้เมื่อพันธบัตรเนี่ยของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยกลับกลายเป็นว่าต้องลงดอกเบี้ยเพื่อให้คนเนี่ยถือมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเข้าสู่โซนอันตรายเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัตราผลตอบแทนเนี่ยยิวระยะยาวมันพุ่งสูงขึ้นคนก็กังวลเนี่ยนักวิเคราะห์บอกว่าอ๋ออันเนี้ยแปลว่าเงินเฟ้อเนี่ยปราบไม่อยู่ใช่ไหมแล้วเราเห็นภาพการแถลงข่าวเมื่อช่วงวันสองวันที่ผ่านมาที่เด็กในคาถาของทั้มคือประธานเฟดเควินวอชออกมาแถลงหน้าตาอึกอักเหมือนกันตอนโดนถามเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อเพราะว่าเขาเนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมแล้วสัญญาณที่เขาพยายามจะส่งก็คือเหมือนถ้าเงินเฟ้อเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าเพราะว่ามี3เสียงเท่านั้นที่มองเห็นว่าเอ๊ะได้เวลาแล้วที่เฟดต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่พรัมเนี่ยแกไม่ชอบถูกไหมคะแกไม่ชอบให้ดอกเบี้ยขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตลาดเลยมองว่าโอ้แสดงว่าเงินเฟ้อต้องยืดเยื้อแน่ๆแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ไปกระทบสินทรัพย์อื่นๆที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงด้วยมันก็เลยทำให้การเทขายพันธบัตรสหรัฐเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันอังคารเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วฝั่งที่มองว่าเป็นโซนอันตรายเนี่ยก็คือทางฝั่งของ HSBC นะคะซึ่งเขามีการบันทึกวิเคราะห์เอาไว้บอกว่าตอนนี้มันสร้างแรงกดดันแล้วก็อาจจะทำให้มีผลกระทบไปในฝั่งของดอลลาร์แล้วก็ทองคำด้วยคุณสตีฟซอสนิกนะคะหัวหน้านักยุทธศาสตร์จากทางด้าน Interactive เนี่ยบอกเลยนะคะว่าโอ้มันมีผลทางจิตวิทยาหนักมากตลาดตอนนี้อะล่ะอันตรายแต่เป็นลักษณะเหมือนถ้าเป็นไฟแดงก็เป็นสีเหลืองอะค่ะคุณกันนิกาคุณผู้ฟังบอกว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นแบบเตือนภัยสีแดงนะแต่ว่าการที่มันขยับดอกเบี้ยขึ้นไปมันก็อาจจะจุดชนวนการเคลื่อนไหวตึงเครียดในตลาดมากขึ้นนะคะแล้วก็หุ้นเนี่ยในระยะยาวอาจจะปรับตัวลงต่อเนื่องอันนี้แล้วข้ามไปเกี่ยวอะไรด้วยกับข่าวเมื่อวานของภาพที่สหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นร่วมมือกันนะคะโดยที่สหรัฐเนี่ยเข้ามาอุ้มเงินเยนนะครั้งแรกในรอบ15ปีคือพันธบัตรตัวเองก็ดูเหมือนหนักอยู่แล้วเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยถือพันธบัตรสหรัฐอเมริกาจำนวนมากและค่าเงินของญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ40ปีก็มีการมองว่าโอ้ถ้าแบบนี้เกิดญี่ปุ่นเนี่ยมาเล่นเทขายพันธบัตรเนี่ยสหรัฐอเมริกาแย่แน่ๆเลยนะคะและเรื่องของการแข่งขันที่มหาอำนาจเนี่ยก็ใช้ค่าเงินใช้เรื่องของอัตราเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสหรัฐก็ใช้วิธีที่หลายคนวิจารณ์บอกว่าเขาก็เลยพิมพ์กระดาษไงฮะพิมพ์กระดาษก็ไปอุ้มเงินเย็นซะเลยมันก็เลยทำให้มีการจับตาความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่ผ่านมาเพราะถือว่าเป็นการแทรกแซงครั้งสำคัญแต่มันก็แน่นอนมันก็เป็นสัญญาณเตือนชัดเจนนะคะว่าทั้งสหรัฐทั้งญี่ปุ่นเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาหากความผันผวนไม่สงบถ้าเราเห็นในข่าวจะเห็นนะก็บอกว่าจะมีการแทรกแซงมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามเรื่องนโยบายการเงินและการคลังของตัวเองที่บอกว่าจะขับเคลื่อนนโยบายมากมายนโยบายใหม่ต่างๆแล้วคุณเอาเงินทุนที่ไหนล่ะนะคะเพราะว่าคุณจะเร่งใช้จ่ายเงินแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ทำให้เป็นการส่งสัญญาณเตือนของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันว่าอัตราพันธบัตรญี่ปุ่นก็สูงสุดในรอบ10ปีเหมือนกันทีนี้สิ่งที่สหรัฐต้องออกมานั่งไม่ติดเลยเนี่ยนะคะทางด้านของนักวิเคราะห์ก็มองเหมือนกันนะคุณกันนิกาบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าถ้าย้อนไปตั้งแต่สึนามิญี่ปุ่นตอนปี2554ตอนนั้นไม่ใช่ว่าไม่เคยที่จะแทรกแซงนะก็เข้ามาสกัดกั้นการแข่งข้าของค่าเงินเยนเหมือนกันแต่ว่าปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อจะให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเข้ามากับเป็นพันธมิตรความมั่นคงของสหรัฐนั่นเองนะคะพูดง่ายๆว่าการแทรกแซงครั้งนี้สมบูรณ์แบบจริงๆทรัมป์เองยังเคยบอกเลยนะบอกว่าเนี่ยเข้าซื้อเยนตามคำร้องขอญี่ปุ่นอันนี้เป็นการช่วยเหลือเล็กน้อยบอกว่าเราอยู่ตรงนั้นเพื่อญี่ปุ่นเสมอญี่ปุ่นดีกับเรามากนะคะแต่แกก็ปากเสียนะตอนสุดท้ายแกบอกอะไรนะญี่ปุ่นดีกับเรามากแน่นอนยกเว้นเรื่อง Pearl Harbor อะไรเงี้ยคือก็ยังไว้ลายความปากร้ายของตัวเองแต่ว่าในแง่นโยบายเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยแล้วก็สหรัฐเนี่ยเข้าไปอุ้มค่าเงินเยนอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นนี่เป็นตลาดเงินของโลกนะคะที่เป็นการทั้งรักษา ความมั่นคงของดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะแล้วก็เป็นทริคของมหาอำนาจในการที่จะจัดการกับความไม่มั่นคงของสินทรัพย์ต่างๆด้วยค่ะคุณกนิกาคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตเนาะเราไถไปเรื่อยๆในโซเชียลมีเดียอะไรแบบเนี้ยคุณสังกมารอดพ้นจากข่าวปลอมไหมคะ
0: แหมมันแยกยากมากกันยาตอนนี้ทำให้เราต้องเหนื่อยในการเช็คแหล่งข่าวเยอะมากเนาะ
1: ใช่ค่ะคือทุกวันนี้เนี่ยจะเอาข่าวอะไรมาใช้เนี่ยต้องเช็คมากกว่าสมัยก่อนอีกนะคะก็ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยเขาเริ่มบังคับใช้กฎหมายที่ชื่อว่ากฎหมายความโปร่งใสด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อบังคับให้เนื้อหาที่สร้างด้วย AI เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงข้อความแล้วก็วิดีโอนะคะที่สร้างจาก AI เนี่ยจะต้องติดเครื่องหมายไม่ว่าจะเป็นลายน้ำหรือเครื่องหมายให้ชัดเจนให้ตรวจจับได้ง่ายเนี่ยนะคะว่าเนื้อหานั้นเนี่ยสร้างหรือว่าดัดแปลงโดย AI เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็เกรงว่าเวลามันสกัดข่าวปลอมมันจะยากหรือว่าพวกดีเฟกต่างๆเนี่ยนะคะกฎหมายครอบคลุมอะไรบ้างก็ต้องติดเนี่ยเราจะเรียกว่าติดฉลากก็ได้แต่จริงๆมันก็เป็นประเภทลายน้ำนะคะที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเครื่องหมายให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุยกับ AI chatbot ก็ต้องแสดงตนให้ผู้ใช้งานทราบว่ากำลังโต้ตอบกับ AI ระหว่างการสนทนานะคะก็ทางฝั่งยุโรปก็บอกว่าเพื่อรักษาสิทธิของประชาชนให้เชื่อมั่นแต่สิ่งที่พวกเขามองเห็นได้ยินแล้วก็ได้อ่านเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พวก generative AI เนี่ยมันสร้างข้อมูลเท็จในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็ส่งผลต่อความสับสนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่กฎหมายต้องการแก้ไขนะคะเมื่อปลายสัปดาห์คุณสังกมาเรียนเพิ่งเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปในช่วง News of the Week ว่าเกิดภัยพิบัติทั้งที่ญี่ปุ่นกับที่จีนเนี่ยโอ้โหข่าวปลอมเยอะมากคือมีทั้งจระเข้พุ่งออกมานะคะแล้วก็ตึกถล่มอะไรแบบเนี้ยคือกลายเป็นว่าจากสถานการณ์ที่คนเนี่ยหวาดวิตกอยู่แล้วเนี่ยก็เลยหวาดวิตกเพิ่มขึ้นอีกเลยทำให้ต้องไปตุนสินค้าทั้งที่แบบมันแทบจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตุนกันขนาดนั้นนะคะฉะนั้นกฎหมายนี้เนี่ยสหภาพยุโรปเขาก็เลยออกมาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปั้นปิดกั้นเสรีภาพนะเพราะมันมีข้อยกเว้นในหลายด้านเหมือนกันเช่นงานศิลปะงานสร้างสรรค์เรื่องแต่งที่อาจจะถูกติดไว้ตรงมุมเล็กๆใช่ไหมคะงานด้านพัฒนาวิจัยซอฟต์แวร์แบบ open source ความมั่นคงกับการทหารเนี่ยตลอดจนผู้ใช้งานระดับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ก็อันนี้ก็ถือเป็นข้อยกเว้นนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยก็ต้องใช่ไม่ใช่แค่ยุโรปนะคะที่มีกฎหมายแนวนี้หลายประเทศตอนนี้ก็กำลังขยับตัวนะคะจีนเกาหลีใต้อินเดียสหรัฐในระดับมลรัฐเนี่ยก็เริ่มมีการออกกฎหมายควบคุมเนื้อหาที่สร้างจาก AI มากขึ้นนะคะถ้าไม่ปฏิบัติตามค่าปรับเนี่ยคุณสังกมาคะคือเขาปรับระดับองค์กรเนาะก็คือสมมติว่าอย่างเจ้าใหญ่ๆ OpenAI อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณ 1-7% จากรายได้ทั่วโลกต่อปีนะคะอันนี้เนี่ยก็เข้มเลยทีนี้ถ้าเรามาดูในบ้านเราบ้างคุณสังกมาเรากำลังมีการร่างกฎหมาย AI อยู่นะคะตอนนี้เนี่ยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็จะถูกเสนอให้กับกฤษฎีกาตรวจนะคะคาดว่าจะเข้าสู่นิติบัญญัติเนี่ยประมาณกันยายนปีนี้นะคะแต่ว่าเรียนลงสำรวจแล้วเนี่ยคือมีพูดถึงเรื่องของการติดป้ายเหมือนกันติดฉลากเหมือนกันแต่ว่าเฉพาะเนื้อหาที่มีความเสี่ยงคือว่ายังมีข้อยกเว้นอยู่เยอะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าพอเป็นกฎหมายไทยเนี่ยเราก็จะเนี่ยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเสนอแนวปฏิบัติมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือกำกับดูแลตนเองพวก self regulation นะคะเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองบอกว่าไอ้ประเด็นที่มันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยยังเห็นไม่ค่อยชัดเจนถ้าใครที่ติดตามกฎหมายนี้อยู่นะคะก็อยากให้ช่วยกันส่งเสียงนะคะเพราะว่านี่จะเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับ AI ร่างแรกๆของประเทศไทยที่ DE กำลังร่างอยู่ค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องหนึ่งค่ะ
0: ค่ะกนิกาช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยดิฉันมีโอกาสมาแถวเพชรเกษมบรมราชชนนีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เ เห็นการเคลื่อนตัวของผู้คนที่ใช้คำว่าอะไรดีขนาดร้านทองใหญ่ๆอ่ะคุณกนิกาขึ้นภาษาค่ะขึ้นเป็นภาษาพม่านะคะแล้วก็ยังไม่นับตามธนาคารที่ขึ้นมานานอยู่แล้วป้ายรถเมย์ก็เป็นภาษาพม่านะคะซึ่งก็จะเห็นคนหนุ่มสาวพม่าเป็นจำนวนมากนะคะที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะแต่ยังก็สังเกตนะว่าหลายๆคนแม้กระทั่งคนฝั่งที่มาจากไทยใหญ่อย่างเงี้ยคุณกนิกาทางฝั่งกาญจนบุรีอย่างเงี้ยเข้ามาดูแลประเทศไทยก็นั่งคิดว่าเอ๊ะมันจะคล้ายๆกับที่เวลาคนไทยไปอยู่สหรัฐอยู่สิงคโปร์อยู่ออสเตรเลียพอไปทำงานเราจ่ายภาษีนะคะมันก็เข้าสู่ระบบอ่ะมันก็จะไม่เกิดความเรียกว่าเหมือนที่โดนตำรวจตบสวดอยู่ทุกวันนี้ใช้คำนี้แล้วกันนะคุณกนิกามันเวลาเอาเข้าระบบแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นอีกเรื่องก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่สเปนถามว่ามันเกี่ยวอะไรด้วยนะคะมันเป็นภาพที่ตอนนี้คนไทยก็บางส่วนก็เริ่มมีความรู้สึกกับบรรดาผู้อพยพบ้างชาวต่างชาติบ้างใช่ไหมคะทีนี้ในฝั่งของยุโรปเนี่ยก็ไม่ต่างกันและภาพที่ตกใจกันมากเลยก็คือกรณีของภายในระยะเวลาเพียงแค่2วันมันเกิดขึ้นได้ยังไงคนอบนะคะเป็นหมื่นเลยจากโมร็อกโกนะคะซึ่งข่าวเนี้ยหลายท่านคงจะเห็นแล้วนะคะโอ้เล่นว่ายน้ำข้ามทะเลมาเลยจากเมืองชายฝั่งทางแอฟริกาเหนือของสเปนนะคะก็มายังเซลตาจนเรียกว่ามีคือใช้คำว่าอะไรดีล่ะผู้อพยพ 5-60,000 คนเนี่ยเข้ามาที่เมืองที่มีประชากรอยู่ 80,000 อย่างเงี้ยค่ะนึกภาพออกไหมคะว่ามันจะทั้งน่าตนกตกใจแล้วก็การขาดแคลนเรื่องของพื้นที่รองรับนะคะแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตเกือบเขาเรียกว่าเกือบ50รายทีเดียวในช่วงว่ายน้ำเข้ามานะคะประเด็นที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยคือนอกเหนือจากเรื่องนโยบายแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินของศาลคือคำตัดสินของศาลเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องการผลักดันกลับแล้วทีเนี้ยข่าวที่มันตัดต่อออกมาผ่านทางโซเชียลมีเดียมาที่คุณกนิกาเพิ่งเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะแล้วก็มีภาพ AOPI ทั้งหลายเนี่ยมาบอกว่ายกเว้นสำหรับคนที่ว่ายน้ำเข้ามาคือถ้าว่ายน้ำเข้ามาเนี่ยไม่ต้องโดนผลักดันกลับแล้วมันก็เลยกลายเป็นความแตกตื่นทางโซเชียลมีเดียผู้คนก็เชื่อค่ะแล้วมันก็มี TikTok เนี่ยเผยแพร่มี IG อะไรต่างๆคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังหน่อยคนวัยทำงานพอเห็นภาพในโซเชียลมีเดียก็มองเห็นคนของประเทศตัวเองที่โมร็อกโกเนี่ยมาอยู่ที่ชายฝั่งของสเปนมันก็เลยกลายทำให้เกิดคลื่นอพยพที่มหาศาลมากภายในเวลาแค่2วันทีนี้ถามว่าเซลตาเนี่ยทำไมเป็นจุดข้ามพรมแดนสำคัญล่ะเซลตาอันนี้เป็นดินแดนของสเปนนะคะที่อยู่บนคาบสมุทรความยาวประมาณสัก6ไมล์บริเวณเนี่ยอยู่ทางชายฝั่งตอนเหนือของโมร็อกโกก็คือเป็นเมืองแนวคล้ายๆเป็นเมืองปกครองตัวเองว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเป็นพรมแดน2 1ใน2ละกัน1ใน2ของสภาพยุโรปที่เชื่อมกับทวีปแอฟริกาโดยตรงตัวของแผ่นดินเนี่ยอยู่ที่แอฟริกาแต่ทางการเมืองและกฎหมายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสเปนก็เลยกลายเป็นใครจะมายื่นลี้ภัยใครจะมาหาโอกาสทางธุรกิจเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะคุณกันได้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะมาที่นี่เสร็จแล้วก็จะหาวิธีลักลอบเข้ามาในแผ่นดินใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยจริงๆไม่ใช่คุณจะว่ายน้ำเข้ามาได้นะถึงจะเป็นพื้นที่ทางกฎหมายของสเปนต้องผ่านการตรวจหนังสือเดินทางแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามันกลายเป็นที่ที่คนใช้เรือเล็กปีนข้ามรั้วตัดรั้วชายแดนในที่สุดก็ทำให้มีปัญหาตั้งแต่ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วบอกว่ามันเกิดจำนวนผู้คนเนี่ยทยอยเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วสถานการณ์ครั้งนี้นะคะก็เป็นเรื่องโกลาหลที่เกิดขึ้นตัวเลขของ BBC บอกว่ามีผู้เสียชีวิต57รายนะคะบอกว่าตั้งแต่เบียดเสียดข้ามแนวกันคลื่นเลยทีเดียวแล้วก็ฝั่งเรื่องของโซเชียลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะนิวยอร์กไทมส์ก็ดีรอยเตอร์สเดอะการ์เดียนเนี่ยบอกว่าแน่นอนปัญหาปากท้องเนี่ยมันมาก่อนเลยเพราะว่าชาวโมร็อกโกเนี่ยเอาง่ายๆเดินมา4คนเนี่ยคุณกนิกาคะ1คนเลยเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาไม่ได้มีงานทำไม่ได้รับการฝึกอบรมใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่สมควรจะต้องเป็นกำลังของชาติอายุ 15-24 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีข่าวออกมาทางโซเชียลมีเดียนะคะก็เลยทำให้เกิดข่าวลือออกมา ผู้อพยพเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทมส์เลยบอกว่าอ้าวก็เขาเห็นว่ามีโซเชียลมันส่งข่าวมาว่าชายแดนสเปนเปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นภาพผู้คนเนี่ยเดินขึ้นชายหาดกระโดดโลดเต้นกันอยู่ทางฝั่งสเปนเรื่องอะไรเขาจะไม่ต้องการชีวิตที่ดีกว่าล่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการตัดต่อข่าวการส่ง

0: ข่าวต่อนะคะการมีโซเชียลที่ไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยมันสร้างคลื่นอพยพให้เกิดขึ้นอย่างน่าตกใจภายใน2วันได้อย่างไรคะคุณกนิกาคะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเช้าวันนี้ค่ะ World Update ค่ะดูข่าวคราวอื่นๆกันค่ะเมื่อวานนี้ผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำกัมพูชาทอมแอนดรูนะคะเขาก็ได้เปิดเผยรายงานโดยระบุว่าผลจากการเยือนกัมพูชา12วันเนี่ยการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วส่งผลให้ชาวกัมพูชา 650,000 คนพลัดถิ่นนะคะแล้วก็ปัจจุบันยังมีมากกว่า 20,000 คนที่ไม่สามารถกลับบ้านได้ก็เรียกร้องให้ไทยกัมพูชาร่วมมือกันได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้กลับบ้านแล้วก็พูดถึงเรื่องไซเบอร์สแกมนะคะก็เรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีอิทธิพลที่มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการดังกล่าวนะคะขณะที่กระทรวงการต่างประเทศไทยก็ออกแถลงการตอบโต้ข้อสรุปของแอนดรูนะคะโดยบอกว่าพื้นที่ขัดแย้งเนี่ยบริเวณชายแดนไม่ได้เกิดจากฝ่ายไทยแต่เป็นผลจากการโจมตีพื้นที่พลเรือนไทยโดยฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ปฏิเสธตัวเลขพลัดถิ่น650,000คนนะคะโดยระบุว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยรวมชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวมาตั้งแต่ปีทศวรรษ1970เมื่อวานนี้คุณอนุทินก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันนะคะว่าไม่ยอมรับรายงานพิเศษนี้นะคะแล้วก็ย้ำเงื่อนไขการเจรจากับกัมพูชาว่าอย่าใช้คำว่าภาคบังคับหลังจากที่กัมพูชาเตรียมยื่นหนังสือถึง UN นะคะให้รับรอง MOU 2543และแผนที่1:200,000ในวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันที่ฝรั่งเศสนะคะตอนนี้คุณสังคมาเขากำลังประกาศคุมเข้มการลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ลดเกณฑ์การขออนุมัติจากถือหุ้น 25% ให้เหลือ 10% อ้างเรื่องเหตุความมั่นคงนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่แฮกเกอร์ค่ะแฮกเขาเรียกว่าที่เก็บบิตคอยใช่ไหมคุณสักมามีกับเขาหรือเปล่าเนี่ย Core Wallet ที่บอกว่าปลอดภัยที่สุดนะคะถูกแฮกเกอร์พบช่องโหว่ในระบบสร้าง Seed Phrase นะคะทำให้กวาดบิตคอยไปได้86ล้านดอลลาร์จากผู้ใช้งาน 4,500 กระเป๋าค่ะ
0: ค่ะมาที่การเจรจาสหรัฐกับทางอิหร่านนะคะทรัมป์บอกว่าเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่แหม ก็พูดไปขู่ไปอย่างที่บอกนะคะก็ยังคงพูดบอกว่าเนี่ยเป็นโอกาสดีโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่จะได้เจรจาเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องที่อิหร่านเนี่ยพยายามออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีการเจรจานะคะแต่ว่าทรัมป์ก็บอกว่าเนี่ยหลังจากที่ข่มขู่หนักก็ออกมาพูดนะคะว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแต่มันก็หลายสุดท้ายนะคุณกันยานะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตาแต่ยังไงก็ตามนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าได้หารือกับโอมาน 7-8 วันแล้วความคืบหน้าบางอย่างเรียกว่าบรรลุผลนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีบทวิเคราะห์ออกมาอีกชิ้นหนึ่งของBloombergนะคะบอกว่าประเทศในเอเชียที่กำลังขาดแคลนในเรื่องการสำรองน้ำมันโดยเฉพาะเอเชียใต้นะคะบอกว่าอาจจะต้องมีการดับไฟในบางพื้นที่ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเบเซนนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยออกมาส่งสัญญาณที่เขาบอกว่าไม่ปกตินะคะในการพูดต่อสาธารณะโดยพยายามอธิบายนะคะว่าเฟดเนี่ยจะต้องช่วยนะคะในการปกป้องค่าเงินเยนของญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่มีการวิเคราะห์ว่าทำไมท่าทีสหรัฐนั้นดูร้อนรนดูชัดเจนในการอุ้มญี่ปุ่นขณะนี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายค่าเงินดอลลาร์พันธมิตรดอลลาร์หรือไม่นะคะแล้วก็ตอนนี้มีการวิเคราะห์ถึงตลาดหุ้นเกาหลีใต้เพิ่มเติมนะคะบอกว่าเป็นไปได้หรือไม่นะคะว่าเกาหลีใต้เนี่ยหลังจากได้ฟองสบู่ AI รับต่อมาจากทางสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่ไม่น่าลงทุนไปซะแล้วนะคะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยที่อินโดนีเซียนะคะลักษณะเดียวกันกับทรัมป์เลยนะคะประธานาธิบดีประโบโวเริ่มกดดันไปที่ธนาคารกลางบอกว่าผู้ว่าเนี่ยจะต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเขาซึ่งมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยโดยเฉพาะสื่อนะตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะควรให้อิสระแบงค์ชาติหรือไม่เพราะว่าตัวพาโบโวผู้นำที่มาจากแบ็คกราวด์ทหารของอินโดนีเซียคนนี้เนี่ยเข้ามาแล้วไม่สามารถควบคุมเครือข่ายพรรคพวกตัวเองในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้เลยค่ะคุณกนิกาค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะคะก็ภาคประชาชนเขาก็ไปบุกยื่นหนังสือที่สถานกงสุลพม่าเนาะฝากน้ำปนเปื้อนสารโลหะหนักให้กับมินออนไลน์ด้วยนะคะบอกว่ากลัวถูกบิดเบือนเป็นการต่อต้านผู้นำพม่านะคะแต่ว่าต้องการให้เหมืองมีการหยุดเหมืองพิษต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาฟื้นฟูลำน้ำให้ประชาชนเนี่ยอยู่อาศัยได้ขณะนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสื่อต่างชาติให้ความสนใจมากเลยนะคะคุณสังกมาคะผู้แทน UN ก็เพิ่งไปลงพื้นที่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราน่าติดตามเรื่องนี้จะรายงานส่วนที่ยุโรปเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญภัยแล้งค่อนข้างหนักเรารายงานไปเรื่องไฟป่าในสเปนกับฝรั่งเศสนะแต่ตอนนี้ที่ลอนดอนแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะคุณสังกมาคือเขาบอกว่าต้องสั่งห้ามใช้สายยางเลยอะเพราะว่าคลื่นความร้อนถล่มต่อเนื่องนะคะกลัวว่าจะน้ำจะไม่พอใช้แต่ว่าในอีกยุโรปอีกประเทศหนึ่งนะคะโรมาเนียค่ะตอนนี้กองทัพเรือต้องระเบิดหินแบบควบคุมเพื่อช่วยเปลี่ยนทิศทางน้ำเพื่อให้น้ำหล่อเย็นเนี่ยจากแม่น้ำดานูบเนี่ยเข้าไปช่วยปฏิกรนิวเคลียร์เครื่องสุดท้ายที่ยังเดินเครื่องอยู่ขณะที่เพื่อนบ้านอย่างฮังการีก็บอกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของตนอาจจะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อไปนะคะเพราะว่าน้ำหล่อเย็นไม่เพียงพอค่ะแล้วก็บรูเบิร์กรายงานนะคะว่าบริษัทไทย True IDC กำลังเจรจาหาเงินทุน 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้าง Data Center แห่งใหม่แถวชานกรุงนะคะแถวชานกรุงเทพนี่แหละค่ะกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะประเทศที่ได้อานิสงส์จากกระแส AI เหมือนกันทั้งไทยแล้วก็มาเลเซียเอ๊ะทำไมผลกระทบต่อเศรษฐกิจถึงต่างกันเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
3: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
4: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
3: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
0: ค่ะวันนี้เรามาติดตามกันที่ประเทศมาเลเซียนะคะแหมพอดีเลยคุณกันนิกาเมื่อวานนี้ฉันเพิ่งคุยกับท่านทูตอดีตเอกอัครราชทูตไทยนะคะประเทศหนึ่งท่านเนี่ยได้บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วคนมาเลเซียเนี่ยโดยเฉพาะระดับเจ้าหน้าที่เนี่ยภาพรวมๆเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอะไรดีไม่ให้กันเขาก็ดูถูกคนไทยนะคือมองว่าเราอ่ะไม่ได้เท่ากับเขาดิฉันก็บอกอ้าวทำไมคิดอย่างนั้นบอกเขาคิดว่าประเทศเขาเนี่ยเก่งมากเรื่องปราบคอร์รัปชันและมันทำให้เศรษฐกิจเขารุ่งเรืองแต่เขาบอกเขาจะดูถูกประเทศไทยว่าช่างเป็นประเทศที่แบบพอๆกับอินโดนีเซียคุณกนิกาเพราะฉะนั้นวันนี้เช้านี้ยิ่งเจอข่าวที่น่าตั้งข้อสังเกตมากเลยปรากฏว่าตอนนี้เขามาเป็นดาวเด่นเอเชีย GDP โตมาอีก 5.8% ด้วย AI ไปติดตามบิ๊กสตอรี่ค่ะว่าเพราะอะไร

0: เศรษฐกิจของมาเลเซียเนี่ยแข็งแกร่งกว่าหลายประเทศในภูมิภาคเขาก็บอกว่าอย่างตอนนี้เนี่ยโจวิลเลียมนะคะผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเมดไฮนี่กรุ๊ปนะคะบอกว่าลูกค้าหลายรายเนี่ยกำลังเร่งกำลังขยายกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์มองว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเป็นกลางทางการเมืองมีฐานอุตสาหกรรมแข็งแกร่งแล้วก็มีเสถียรภาพมากกว่าหลายประเทศในภูมิภาคแล้วก็เขาบอกว่าอย่างตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปี2568เนี่ยรัฐสารวัตรเนี่ยได้รับเงินลงทุนเนี่ยคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนี่28,400ดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่ยาโฮเนาะกลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้าน Data Center ปีนังก็ยังดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมชิปอย่างต่อเนื่องนะคะจากการแข่งขันในระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมาเลเซียจะอ้างว่าปราบคอร์รัปชันเก่งได้ไงมีคดีอื้อฉาวอย่างวัน MDB ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วภาพพจน์นั้นเปลี่ยนไปเพราะว่าศูนย์กลางการผลิต AI แห่งใหม่ของโลกเนี่ยคือกลายเป็นมาเลเซียนะคะแล้วก็ IMF ก็บอกว่ามาเลเซียเนี่ยเป็น1ใน4ประเทศที่ส่งออกด้านฮาร์ดแวร์ AI สุทธิสูงสุดของโลกนะคะซึ่งเขาประเมินว่าตอนนี้เนี่ยแรงส่งดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้GDP ไตรมาส2ของมาเลเซียเนี่ยขยายตัวถึง 5.8% สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ 5.2 แต่ตอนนี้เป็น 5.8 อ่ะจากที่คาดการไว้ 5.2 นะคะก็ได้รับแรงอนุสงอันนี้ทั้งเรื่องอุปสงค์ภายในประเทศการลงทุน AI ส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชดเชยผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง JP Morgan เนี่ยมีการปรับเพิ่มการเติบโตของมาเลเซียในปีนี้ด้วยนะคะว่าน่าจะเป็นเฉลี่ยแล้วทั้งปีน่าจะอยู่ที่ 5.3 สูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนะคะคุณสังมาค่ะนี่ก็คือสิ่งที่บอกว่าโอ้โหมาเลเซียกำลังเป็นดาวเด่นค่ะ
1: ก็ต้องถ้าดูจากสถิติตัวเลขก็น่าจะต้องยอมเขาจุดนี้แต่ช้าก่อนคุณกนิกาบ้านเราก็ลงทุน AI เยอะเหมือนกันนี่เราก็ต้องได้ก็ต้องเติบโตเหมือนกันสิ
0: ใช่เพราะว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อ่ะบอกว่ามาเลเซียเป็น1ใน4ประเทศที่ส่งออกฮาร์ดแวร์ด้าน AI สุทธิสูงที่สุดของโลกร่วมกับอีก3ประเทศในนั้นก็จะมีเกาหลีใต้ไต้หวันและไทยค่ะคุณสังกมาไทยเนี่ยไม่ได้หลุดจากเทรนด์นี้นะคะทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยจากเปเปอร์ของทาง KPI ที่เขาร่วมกับ Bank of America นะคะโทษค่ะไม่ใช่ KPI เกียรตินาคินภัทรค่ะThailand Ride 800 VDC AI Wave นะคะที่ออกมาเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยเปเปอร์นี้เนี่ยบอกว่าประเทศไทยได้ประโยชน์หลักจาก AI 2 มุมนะคะมิติแรกก็คือระบบไฟฟ้าทั่วโลกที่ต้องไล่อัปเกรดเนี่ยไทยมีความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนอะอีกมิตินึงก็คืออนาล็อกเซมิคอนดักเตอร์ด้านหลังเนี่ยมาในรูปของเขาเรียกว่าoptical communication ที่ไทยเนี่ยได้เปรียบเพราะเราเป็นฐานใหญ่ในเรื่องนี้แล้วก็มีระบบรองรับทีนี้ไอ้คอขวด AI ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องชิปดิจิตอลใช่ไหมคะแต่หลังจากนี้เนี่ยมันจะวิ่งไปหาเรื่องของไฟฟ้ากับชิปอนาล็อกแทนโดยที่สำคัญที่สุดก็คือการอัปเกรดระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ในบรรดาศูนย์ข้อมูลโดยเฉพาะไอ้800 VDC นี่ละค่ะที่เป็นสถาปัตยกรรมไฟฟ้าแบบใหม่ก็จะตอบโจทย์แบบพวกศูนย์ข้อมูลยุคใหม่เนอะทีนี้เนี่ยเปเปอร์นี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์ซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่ทาง IMF บอกไว้นะคะว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งใน4ประเทศก็คือท็อป4เกาะตำแหน่งร่วมกันมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียโทษค่ะไทยเกาหลีใต้มาเลเซียแล้วก็ไต้หวันนะคะที่ปีนี้เนี่ยเฉพาะการส่งออกสินค้าเทคเนี่ยไปแล้วกว่า 40% นะคะ
1: ก็คือแบบนี้ก็แปลว่าเราก็ตัวท็อปเหมือนกันนะคุณกันนิกาแล้วทำไมเขาโตไปเกือบ 6% แต่เรายังไม่ได้ค่ะคุณกันนิกาน
0: ี่แหละค่ะคำถามที่น่าสนใจเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยไตรมาสนี้เนี่ยไตรมาส2เนี่ยโตไป 5.8% ใช่ไหมคะไต้หวันเนี่ยโต 12% ท ท็อปเนี่ยอยู่ในระดับท็อปเหมือนกันแต่ไทยเนี่ยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยลบไป

0: 1.8เกิดอะไรขึ้นคะซึ่งตรงนี้
1: ค่ะ
0: น่าสนใจเลยเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังติดตามอยู่ทางไลฟ์หรือทำสตรีมมิ่งเนี่ยดิฉันเอาชาร์ตมาให้ดูนะคะก็จะคือปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยเติบโตในกระแสปัญญาประดิษฐ์นะคะแต่ว่าคือผลพวงเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็น K-shape ซึ่งมันทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ AI ภาคอาหารเครื่องดื่มเนี่ยฟื้นตัวแต่ทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นประมาณ35%ของการผลิตในประเทศเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: ภาคการผลิต35%แล้วอีก65%เนี่ยเป็นยังไง65%โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์อันนี้เผชิญขาลงอย่างจริงจังนะคะภาคยานยนต์การผลิตรถยนต์เนี่ยลบ15%แล้วก็อุตสาหกรรมอยู่ในช่วงต่ำกว่าช่วงต้นปี2024ด้วยซ้ำไปปิโตรเคมีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเก่าอุตสาหกรรมเก่านะคะได้รับผลกระทบอย่างจริงจังหนึ่งในผลกระทบก็มาจากที่คุณสังกมาเล่าให้เราฟังหลายครั้งก็เรื่องไชน่าช็อคเนี่ยนะคะหรือว่าไชน่าฟลักเนี่ยนะคะก็คือจีนเนี่ยผลิตล้นเกินโอเวอร์แคปซิตี้แล้วมันก็ล้นออกมาด้านนอกแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวเลขส่งออกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราดูในรายละเอียดของชาร์ตเนี่ยก็จะเห็นว่าคือเราผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปี2024แต่ว่าเราส่งออกเพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราเป็นแค่แหล่งส่งผ่านสินค้าเท่านั้นเองทรานชิปเมนต์ที่พูดมาหลายครั้งว่าตอนที่ทรัมป์กับรัฐมนตรีคลังของเขาเนี่ยจะเล่นงานก็พวกทรานชิปเมนต์เหมือนที่เวียดนามกำลังโดนอยู่เนี่ยและทั้งหมดก็มันทำให้เกิดเคขาล่างของเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในสถานะที่มันแย่มากๆนะคะอุตสาหกรรมเก่ากำลังหดตัวลงเรื่อยๆทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกแล้วก็ส่งผลกระทบมาที่ดุลบัญชีเดินสะพัดภาคการผลิตค่าเงินบาทของไทยในท้ายที่สุดซึ่งมันก็จะเป็นตลอดทั้งปีนี้นะคะเพราะยังมองไม่เห็นอนาคตที่ดีกว่านี้ทีนี้เนี่ยเรียนก็เพิ่งไปฟังที่ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณดร.วิไทยรัตนากรนะคะเพิ่งบรรยายในงานฟอรัมงานหนึ่งนะคะซึ่งท่านพูดน่าสนใจนะคือบอกว่าปัญหาประเทศไทยนอกเหนือจากที่พูดมาแล้วนะในอันนั้นในเชิงการผลิตใช่ไหมคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเผชิญปัญหาสิ่งที่เรียกว่าคือเรากำลังเผชิญปัญหามาสักพักแล้วแหละก็คือทุนเทาแล้วก็เศรษฐกิจนอกระบบซึ่งทุนเทาแล้วก็เศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยมันดึงทรัพยากรออกจากระบบเศรษฐกิจจริงคุณสังกมาประเทศไทยเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยอันดับ14ของโลกนะคะประมาณ 9-13% เนี่ยเป็นเศรษฐกิจสีเทาอันนี้เป็นตัวเลขที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพูดนะก็คือ 9-13% ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นเศรษฐกิจนอกระบบเนาะแล้วก็ยิ่งเป็นทุนเทาด้วยทำให้รัฐเนี่ยเก็บภาษีไม่ได้เงินมันก็ไม่กลับเข้าสู่ระบบงบประมาณในขณะที่เราก็มีประเด็นต้องใช้จ่ายเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าเราเก็บภาษีไม่ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยถูกเรียกว่าเงินน่ะมันหายไปเงินทุนกว่า 75% ถูกจัดสรรให้ธุรกิจใหญ่ขณะที่ SME ที่มีศักยภาพสูงกลับเข้าถึงสินเชื่อได้ยากต้องแบบรับต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงกว่าเกือบ2เท่าฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นโจทย์ที่เรียกว่าผิดทิศผิดทางมากๆนะคะทำให้เงินเนี่ยไม่ไหลกลับเข้าไปสู่หน่วยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพก็เป็นตัวชุด GDP ให้เติบโตต่ำกว่าศักยภาพอีก
1: ซึ่งที่คุณกนิกาพูดว่าแบงก์ชาติเองท่านยังบอกเลยบอกว่าเงินเราไม่อยู่ในไม่ใช่ไม่หมุนเวียนนะเราไม่ใช่จนนะคุณกนิกาแต่เงินมันไม่ไปอยู่ในมือประชาชนอ่ะมันไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยพวกเทาๆชนกลุ่มเศรษฐีเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคุณกนิกา
0: ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเติบโตแบบผิดทิศผิดทางเนาะแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยคือก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมานะว่าจากจุดเนี้ยเหมือนกับที่ทางก่อนหน้านี้เกียรตินาคินประเมินใช่ไหมคะว่าเราก็คงอยู่ประมาณนี้แหละหมายถึงว่า GDP เนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นในขณะที่สำนักวิจัยอื่นๆเนี่ยหรือว่าเรตติ้งอื่นๆเนี่ยเขามองมาเลเซียแล้วก็มองว่าโอ้โหปีนี้ไตรมาส2เนี่ย 5.2 ใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งปีเนี่ยน่าจะโตขึ้นมากกว่านี้อีกอ่ะ5.8

0: ทั้งปีเนี่ยมันน่าจะได้ทั้งหมด 5.3 คือดีขึ้นกว่าที่มีการคาดการไว้เนี่ยแต่ตอนนี้ของไทยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะติดท็อป4ของประเทศที่เกาะกระแส AI ส่งออก AI นะคะแต่มันก็เป็นแค่ทรานชิปเมนต์แล้วก็เราจะเติบโตตรงนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยยังไม่เห็นนโยบายหรือนโยบายดีๆที่เข้ามาประคับประคองตรงนี้ให้เราโตให้มันสูงกว่าศักยภาพที่เราเป็นอยู่คุณสังกมาคะ
1: แต่นี่คือบิ๊กสตอรี่ค่ะ
2: บิ๊กสตอรี
1: ่แหมมันบังเอิญข่าวที่ขึ้นมาเกี่ยวกับมาเลเซียนะคะคือเขาเนี่ยจัดงานที่เรียกว่าเป็นตัวไซนะคะอยู่ที่เมืองที่เคยเป็นเมืองชาวประมงนะคะเมืองเนี้ยเป็นอยู่ในรัฐตรังกานูนะคะเวลาเรานึกถึงภาพนี้คือถ้าออกจากนราธิวาสไปก็แล่นขับไปทางใต้แล้วก็จะไปเข้าเมืองเนี้ยที่ชื่อว่ากัวลาเตรังกานูเป็นเมืองหลวงนะคะของรัฐตรังกานูอีกที่นึงนะคะอย่างที่บอกอ่ะว่าเป็นเมืองชายฝั่งมีความเป็นมลายูดั้งเดิมมีตลาดหัตถกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาโปรโมทในเรื่องการดำน้ำชายหาดและประชากรเนี่ยมีประชากรมีสัก 400,000-500,000 ตอนนั้นเองตอนนี้ที่ฮือฮาเพราะว่าเขาเนี่ยจัดงานจับเด็กแว้นเนี่ยนะคะคือแบบมันมีเด็กแว้นเยอะเนาะที่มาเลเซียไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะแต่ว่าเด็กแว้นที่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าแมทเรมปิกนะคะแมทเนี่ยมันเหมือนกับว่าพวกเด็กผู้ชายที่เร่งเครื่องเด็กแว้นอย่างเงี้ยแล้วมันเยอะมากเลยนะคะเขาก็บอกจะแก้ปัญหาสังคมนี้ยังไงนะเขาก็เลยเริ่มทำคล้ายๆที่บุรีรัมย์อ่ะคือยอมเปิดพื้นที่ให้เด็กวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยพลังงานเนี่ยอ่ะมาขี่จักรยานในสนามซะเลยเชื่อมั้ยคะตอนนี้มันกลายเป็นดึงดูดผู้คนนะคะคือไปที่แบบพลิกมุมนิดเดียวอ่ะตอนนี้คนมาจากทั้งทั่วประเทศมาเลเซียเลยนะคะฝั่งไทยก็มาเยอะหน่อยก็สิงคโปร์ก็ขี่มาเป็นคอนวอยเลยเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะเรียกว่า RXZ นะคะเป็นอีเวนต์ใหญ่นะคะจัด3วัน4วันเลยตอนนี้ผู้คน 200,000 กว่าคนมากันนะคะแล้วก็สร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดที่เคยเป็นเขตประมงเป็นอย่างมากนะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะคะคุณกันนิกาว่ารายได้ที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยก็มหาศาลนะคะการโรงแรมการท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสามารถพลิกแก้ปัญหาสังคมในเรื่องของเยาวชนให้ไปใช้พลังงานในทางที่ถูกต้องด้วยค่ะคุณกันนิกาแล้วก็อย่างที่บอกว่างานนี้เนี่ยเขาจัดมาติดต่อกันหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะก็ถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมแก้ไขปัญหาสังคมวัยรุ่นจนกลายมาเป็นอีเวนต์ระดับชาติค่ะ
0: ค่ะวันนี้ดิฉันกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
1: ค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
0: ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกัน
1: ใหม่วันพรุ่ง
0: น
1: ี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตรา